0: ขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
3: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอุ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern

0: วันอังคารพุธพฤหัส
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
2: ้ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริมวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
8: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวชาดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
9: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับข่าวสารเรื่องราวน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณมนตรีจอมพันธ์นะคะและดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณมนตรีคะ
11: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจจะไม่คุ้นนักในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนคุณวิเชษฐ์ซึ่งติดภารกิจนะ1วันนะฮะก
10: ็
11: อาจจะ1วันหรือ2วันแต่ผมนะครับทีมงานก็นะแจ้งให้มาพูดคุยกับคุณอรวรรณในรายการเช้าวันนี้อาจจะไม่เข้มอาจจะไม่ข้นนะฮะเท่ากับทั้ง2ท่านที่นะอยู่กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาตลอดก็มาเป็นเพื่อนคุยกับคุณระวันในเช้าวันนี้ก็แล้วกันครับ
10: ขอบพระคุณพี่มนตรีเนาะก็นานๆจะได้เจอกันกับพี่มนตรีเนาะ ทั้งล่าสุดนะล่าสุดมากเลยที่เจอกันก็ตอนนู้นเลยตอนจัดรายการด้วยกันตอนวันเลือกตั้งพี่วันตรี
11: ที่เดี๋ยวคุณอรวรรณตอนนั้นจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือเลือกตั้งใหญ่นะครับ
10: เลือกตั้งใหญ่ค่ะเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งใหญ่ก็ปี66นะแล้วก็ไม่เจอพี่วันตรีเลยก็คือเราเป็นมนุษย์คนละเวลาพี่วันตรีเป็นมนุษย์ขากลับบ้านดิฉันเป็นมนุษย์ขาออกจากบ้านไปทำงานนะคือเราสองคนจัดกันคนละช่วงเวลาแต่ว่าเวลามีงานเฉพาะกิจของคลื่น 96.5 ก็จะโคจรมาเจอกันพี่วิเชษไม่อยู่หลายวันนะเดี๋ยวเจ้าตัวไปไหนให้เจ้าตัวกลับมาเฉลยดีกว่านะเพราะว่าจะได้ตรงเพราะดิฉันก็ไม่ได้ทราบว่าพี่วิเชษไปไหนนะคะจนมาทราบจากทีมงานนะคะก็เข้าใจได้ก็เดี๋ยวดิฉันจะไม่อยู่ปลายเดือนเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเจอคุณวีรศักดิ์ขอบเขตมาดำเนินรายการแทนในช่วงปลาย

0: ้อยน้ำเก่าไม่ไปน้ำใหม่จะมาหรือเปล่าเนี่ยยังห่วงใยกันอยู่ตรงนี้อยู่เลยค่ะ
1: ก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามองจากฤดูกาลเนี่ยนะเดือนตุลาคมเนี่ยนั้นมันก็น่าจะหมดแล้วนะคุณอรวรรณนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆ อาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนเอ่ยสัญญาณเตือนจากธรรมชาติเอ่ยมันก็เลยทำให้เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยมันมีแรงบวกนะเดี๋ยวบางท่านไปบอกเลยนะฮะว่าเที่ยวนี้น้ำท่วมมันมีพลัสเข้ามาด้วยนะอุทกภัยพลัสที่ว่าก็คือนอกเหนือจากฤดูกาลปกติแล้วก็จะมีตกแช่ตกนานแล้วก็ตกกันหลายวันนะสองวันที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานเนี่ยนะทางด้านที่ตะวันออกของกรุงเทพซึ่งน้ำก็ยังไปไม่หมดยังล้างกันอยู่เนี่ยแล้วมันก็ช่างเจาะจงนะคุณอรวรรณนะครับก็จะตกอยู่แต่ทางด้านตะวันออกนะทั้งลมทั้งฝนโอ้โหมันก็เลยทำให้พอฟ้าครึ้มมาทีไรเนี่ยนะเกิดความรู้สึกเนี่ยร้อนอีกแล้วครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าไปดูจากกรมอุตุเขาก็จะบอกว่ามันเริ่มซาแล้วก็จะไปแล้วล่ะครับคุณอรวรรณครับ
0: ค่ะแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นความผวาไปอย่างปฏิเสธไม่ได้เนาะตอนนี้พอคนเจอลักษณะของน้ำคือแทบไม่ทันตั้งตัวนะคือหลายคนอาจจะเปรียบเทียบกับเมื่อปี54คุณมนตรี54เนี่ยเรารู้ว่าโอ้สถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยเจอเรื่องของมีพายุเนาะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือนะคะแล้วก็หลายแล้วก็ภาคอีสานทางตอนบนนะแต่ว่าพอน้ำที่จะมีปัญหากันเนี่ยก็คือจะรู้จักเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ๆทั้งหลายนะคะแล้วก็มีการเตรียมใจว่าโอ้โหน่าจะลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ลงมาจริงๆนะคะแต่ลงมาเหมือนกับว่าต้องผ่านน่ะผ่านเพื่อไปออกทะเลแต่รอบเนี้ยในแง่ของแล้วพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพที่โดนในรอบปี54เนี่ยแน่นอนมันมีบางพื้นที่ที่ซ้ำนะคะสำหรับรอบปี69แต่มันมีอีกหลายพื้นที่เลยที่อันนี้ดิฉันว่าในกรุงเทพก่อนเนาะเพราะกรุงเทพจะเป็นพื้นที่เมืองหลวงไข่แดงเปราะบางมากสำหรับเวลาเจอเหตุน้ำท่วมขังชนิดที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันไม่เหมือนคนต่างจังหวัดเนาะอย่างร้อยบ้านที่เขาเจอน้ำหลากเขาก็มีเรือติดบ้านไว้สักลำหนึ่งนะคือหนึ่งมนตรีกรุงเทพเอาเรือที่ไหนแผ่นโฟมยังไม่มีเลยไม่มีผู้นำองค์กรท้องถิ่นมาแจกแผ่นโฟมลอยกันแต่กระมังกระมังบ้านยังไม่มีเลยเนี่ยคุณวิเชษฐ์ไอ้คุณมนตรีคือคนกรุงเทพจำนวนไม่น้อยไม่มีประสบการณ
1: ์
0: กับเมื่อปี54แล้วเพิ่งมาเจอกับเหตุในปี69แล้วเป็นเหตุน้ำที่เขาตั้งตัวไม่ทันเก็บของไม่ทันน้ำทะลักเข้ามาแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ทำให้เห็นเลยว่าชุมชนเกิดใหม่อีกมากมายนะหมู่บ้านในยุคหลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยเขาคงคิดว่าเขาซื้อที่อยู่อาศัยที่น่าจะปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วตอนนั้นน่าจะมีจุดขายเลยแหละถ้าที่ตรงไหนเนี่ยไม่ท่วมปี54แทบจะเป็นจุดขายเลยว่าเอ้ยมาซื้อหมู่บ้านนี้เหอะมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าตรงนี้น้ำไม่ท่วมแล้วไงล่ะคุณมนตรีปรากฏว่ารอบนี้เจอน้ำท่วมแล้วท่วมลึกด้วยโดยเฉพาะทางโซนตะวันออกนะเมืองที่ขยายไปทางด้านตะวันออกเนี่ยแถบแถบลาดกระบังนะแถวแถวนั้นนะมีนบุรีที่ขยายตัวออกไปหรือว่าเส้นใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยซึ่งมันเป็นเส้นที่มีหมู่บ้านเกิดใหม่เยอะมากแล้วก็คราวนี้โดนหนักกันจริงๆนะคะนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องบอกเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับรอบนี้และก็คนกรุงในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องบอกว่าผ่านครบนะคะน่าจะวันนี้จะเรียกเป็นวันที่9สำหรับบางคนหรือวันที่10สำหรับบางคนแล้วที่น้ำเนี่ยยังสูงถนนอาจจะแห้งแต่น้ำในหมู่บ้านยังสูงนะเราก็จะเห็นการรายงานความเดือดร้อนแบบนี้ขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของซึ่งมันก็จะต่างกับปี54อย่างที่บอก54มันเป็นน้ำเหลือแล้วที่สำคัญคือเราจะเห็นข่าวมันค่อยๆมาทีละสเต็ปใช่ไหมคุณมนตรีเราจะเห็นความพยายามในการป้องกันเราเห็นการเรียงถุงบิ๊กแบ็กใช่ไหมไล่ตามถนนวิภาวดีรังสิตมาแล้วสุดท้ายวิภาวดีรังสิตก็ไม่รอดนะแต่คนยังมีโอกาสที่จะตระเตรียมได้บ้างว่าน้ำมันจะเข้ามาน้ำมันจะมาแต่รอบนี้ฝนตกมานะคะวันศุกร์ต่อวันเสาร์ไม่หยุดแล้วหลังจากนั้นก็คือจึงแล้วไม่ไปไหนนะน้ำฝนเมื่อ1อาทิตย์ที่แล้วกลายเป็นน้ำเน่าเมื่อ1สัปดาห์ผ่านไปเน่าแบบแล้วแถมพ่วงรวมด้วยขยะ ซึ่งมันก็ไม่มีคนออกมาจัดการอีกนะคะเพราะจัดการยังไม่ทัน

0: นะนี่ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับรอบนี้คนกรุงที่มีความเปราะบางหรือไม่เคยมีประสบการณ์กับการเจอน้ำมาตลอดนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้ช่วงเช้าเนี่ยเราก็เลยต้องแวะเวียนมาดูอากาศกันหน่อยนะคะคุณมนตรีสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเอาไว้ในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงแล้วมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนอีสานเนี่ยลดลงแล้วนะคะดิฉันจะหมายเหตุฝนตกหนักมากซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาใช้การเตือนไปที่ไหนเตือนอยู่2จังหวัดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะวันที่5เนี่ยคือที่กำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัย นะคะนึกถึงเหล่าพี่น้องแถบลุ่มแม่น้ำยมเลยทีเดียวนะคะกำแพงเพชรสุโขทัยเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนที่มีฝนตกหนักนะคะของภาคเหนือในวันนี้นะคะก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานนะคะก็ยังมีอยู่นะคะแม้ว่าหลังจากนี้จะลดลงแต่วันนี้ยังเจอฝนหนักนะคะเมื่อสักครู่นี้หนักมากนะคือกำแพงเพชรสุโขทัยแต่นี่คือฝนหนักสำหรับอีสานเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มาดูภาคกลางที่เป็นฝนหนักค่ะคุณมนตรีแล้วนี่ก็จะเป็นจุดที่คนที่อยู่ทางล่างๆลงมานะคะจังหวัดปริมณฑลมาถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะหนาวๆร้อนๆกับน้ำที่เพื่อนๆที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าเราเนี่ยเจอกันมานะคะฝนหนักยังอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอันนี้มาทางตะวันตกนะคะมาทางเป็นปีกตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังใช้คำว่าฝนหนักหลายๆคนไม่อยากได้แจ็คพอตเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคนที่น้ำยังขังอยู่นะคะภาคตะวันออกค่ะฝนหนักอยู่ที่นครนายกประจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำกันมาเต็มๆก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันนี้เจอฝนเติมเข้าไปอีกส่วนภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลภาคใต้ก็คือทั้งสองฝั่งเลยฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันกรมอุตุบอกว่าวันนี้ มีฝนหนักนะคะอันนี้คือของวันนี้ค่ะคุณมนตรีข้ามไปอีกสักนิดนึงวันพรุ่งนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้ฝนหนักยังมีต่อนะคะก็คือทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะจังหวัดนะคะกรมอุตุหมายเหตุบอกว่าจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ดิฉันไล่มาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คือไล่มาจากของกรมอุตุได้แจ้งไว้เนี่ยยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะช่วงอากาศแปรปรวนตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กรมอุตุใช้คำว่าอากาศแปรปรวน อากาศแปรปรวนมันจะเป็นหน้าตายังไงเขาบอกฝนอาจมาเร็วและตกหนักเป็นจุดๆพร้อมลมกระโชกแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมอุตุเขาก็เลยพยากรณ์บอกว่าก่อนออกจากบ้านเช็คอากาศอีกนิดเผื่อเวลาเดินทางและเตรียมพร้อมรับกับฝนที่อาจเปลี่ยนแปลง ขออภัยค่ะ ระหว่างวันอีกโอ้ ก็แสดงว่าทั้งหลายทั้งปวงฟังไว้นะคะเพื่อเตรียมรับสถานการณ์แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างวันอีกนะคะนี่คือประกาศสำหรับเช้านี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นดูว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในช่วง2วันนี้ของการเริ่มต้นอาทิตย์ที่2นะคะของเดือนตุลาคมค่ะคุณมนตรีคะ
1: จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นฝนปกตินะไม่เช้าก็เย็นนะที่เราเองมักจะคุ้นกันกับแม่เวลาฝนเนี่ยจะมาก็ตอนกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานถ้าเช้าไม่มีนู่นแหละครับรอช่วงขากลับจากที่ทำงานนั่นคือฝนจะมาแต่พอมาตอนหลังอย่างที่กรมอุตุที่คุณอรวรรณเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันมีโอกาสมาได้ตลอดทั้งวันนะแต่ถ้าดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยนะเอาเป็นว่าภาษาของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบางครั้งเขาก็พยายามจะปรับนะฮะแต่บางทีเนี่ยเราก็เห็นว่าก็ยังใช้ภาษาที่ครอบคลุมเผื่อไว้ก่อนนะอย่างให้ระมัดระวังอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องฝนตก

0: ลมกระโชกแรงแล้วก็เตรียมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่51จังหวัดนะครอบคลุมเกือบทั้งประเทศแต่เอาละก็ยังอุ่นใจอยู่นิดหนึ่งก็คือในส่วนของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่ยังนะครับยังฝันร้ายอยู่ณเวลานี้นั้นนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะครับก็จะมีฝนเริ่มที่จะลดลงและย้อนไปดูนะครับการรายงานการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์และในส่วนของกรมชลประทานก็บอกว่าน้ำเหนือที่คุณอรวรรณบอกท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ว่าฝนกำลังตกเหนือเขื่อนตั้งแต่กำแพงเพชรลงมาถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เขามองว่าระดับน้ำทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านที่จะมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพแล้วก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยปริมาณนั้นเริ่มที่จะคงที่แล้วก็แนวโน้มลดลงดังนั้นเนี่ยการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาน่าจะอยู่ในระดับที่สูงสุดแล้วคือ 2,500 นะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเป็นดังนี้นะครับก็ทำให้พอวางใจได้ยกเว้นภาคตะวันออกที่คุณนรวรรณบอกไปเมื่อสักครู่นะผมมีพรรคพวกเพื่อนฝูงคนรู้จักกันอยู่ที่นครนายกเนี่ยอันนั้นเป็นปัญหาที่1ท่วมหนักสองบนพื้นที่ข่าวไม่ค่อยปรากฏมากนักแม้กระทั่งปราจีนบุรีที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวานก็ปรากฏว่ามีประเด็นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมที่เขาเรียกว่าน้ำท่วมสีรุ้งครับคุณนรวรรณท่าน
1: เป็นยังไงคะคุณมนตรี
0: น้ำท่วมสีรุ้งที่ว่าก็คือน้ำท่วมที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งโรงงานฝังกลบอะไรกันอยู่ที่ตรงนั้นและชาวบ้านเองเขาก็เรียกร้องนะครับให้ดูแลให้จัดการจนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยปัญหามันฟ้องในครั้งนี้มันจะเป็นคราบสีรุ้งเป็นทางยาวซึ่งเขาก็มองว่านั่นแหละคือน่าจะเกิดจากการอุตสาหกรรมที่มาฝังกลบในพื้นที่คล้ายๆกับคราบน้ำมันก็ยังไม่มีใครไปพิสูจน์ทราบว่ามันจะหนึ่งปัญหาน้ำท่วมก็หนักพออยู่แล้วสองเรื่องของน้ำท่วมสีรุ้งตรงเนี้ยคำว่ากากอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามอยู่แล้วว่ามันจะเป็นพิษนะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เลือกสวนไร่นาอะไรคงจะมีปัญหาไปหมดแต่เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีไปที่ค่ายทหารไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมสีรุ้งตรงนี้ให้เห็นบนหน้าสื่อครับคุณอรวรรณครับ
1: โอ้โหฟังคือสีรุ้งถ้าอยู่บนท้องฟ้าก็จะดูสวยงามนะคุณมนตรีแต่ถ้าอยู่ในพื้นเนี่ยเรานึกถึงเวลาน้ำมันเครื่องอะหรือว่าพวกอะไรที่เป็นคราบมันแล้วมันจะเบากว่าน้ำใช่ไหมคะแล้วมันจะฉาบอยู่บนผิวน้ำการทำความสะอาดนี่ยากมากจริงๆคุณมนตรีอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสองเด้งเลยนะคืออย่างคนเจอน้ำฝนแล้วมันกลายเป็นน้ำเน่าอ่ะยังคันยุ
0: บ
1: คันยิ
0: บ
1: แต่พอมันเป็นน้ำที่มันไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดการปัญหาเรื่องของกากอุตสาหกรรมได้ไม่ดีนะทั้งที่ไปแอบลักลอบก็อีกไม่น้อยนะคุณมนตรีแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำท่วมแล้วก็จะเจอสถานการณ์ลักษณะของคุณภาพน้ำที่มันน่าจะไม่ดีสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนแน่นอนนะครับมีการรายงานสภาพปัญหาเข้ามาแล้ววันนี้ทีมสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมอ่ะนะคะ เขาจะไปกันนะคะคราบน้ำมันและสารเคมีสีรุ้งเนี่ยในแถบภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่ประจีนนะคุณ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังเขาบอกว่ามันมาจากพวกโรงงานรีไซเคิลแล้วก็หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอยู่ที่โดยเฉพาะอย่างนี้เนาะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ตอนนี้พื้นที่ที่เห็นชัดคืออยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ของจังหวัดประจีนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลหัวว่าเขาบอกว่ามันท่วมเข้าไปทั้งบ้านเรือนทั้งนาข้าวของชาวบ้านส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงในเบื้องต้นเนี่ยในฝั่งของกรมที่เกี่ยวข้องกับการดูคุณภาพน้ำคือกรมควบคุมมลพิษบอกว่าได้ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่บริษัทเนี่ยแหมนะคุณมนตรีจะให้รับผิดชอบง่ายๆก็ยังไม่ยอมนะคะฝ่ายบริษัทอ้างว่ายังไม่มีผลตรวจยืนยันเป็นทางการแล้วยังปฏิเสธว่าไม่ได้มีการนำเข้าของเสียที่เป็นต้นเหตุนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ทางทีมของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่เมื่อกี้บอกไปคือกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวคงจะได้เฉลยแหละว่าตัวอย่างน้ำที่เก็บไปตรวจเนี่ยมันมีคุณลักษณะหรือว่ามีเหตุเพศภัยใดๆยังไงบ้างนะคะแต่วันนี้ที่จะมีทีมเนี่ยก็คือพอทีมมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นขออภัยทีมพลังงานเป็นทีมสุดซอยเนาะแต่ทีมของกระทรวงอันนั้นพลังงานส่วนอุตสาหกรรมเขามีเหมือนกันเขาเรียกว่าทีมท็อปกันนะอาจจะเอามาจากชื่อเล่นของเจ้ากระทรวงก็ได้คุณวราวุฒิใช่ไหมชื่อท็อปนะก็เลยกลายเป็นทีมท็อปกันนะฮะทีมท็อปกันวันนี้จะไปตรวจติดตามปัญหานี่แหละเรื่องคราบสีรุ้งเนี่ยแหละค่ะบอกว่าจะไปดูนะคะที่โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมบริษัท Green Environment Technology จำกัดนะคะก็คนที่ไปก็จะเป็นหัวหน้าทีมท็อปกันพลเอกนักรบบุญบัวทองนะวันนี้นัดหมายสื่อแล้วจะไปดูกันนะคะที่นั่นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็เลยจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หน้าห่วงใยนะคะดิฉันไปดูความเคลื่อนไหวของสายภาคประชาชนที่พูดถึงปัญหาคราบน้ำมันสีรุ้งนะคุณมนตรีมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยเขาก็พูดถึงปัญหาที่มีความห่วงใยกันนะคะกับเรื่องสารเคมีที่มันมีลักษณะเหมือนคราบน้ำมันลอยเข้ามาตามทุ่งนาอยู่ที่ตำบลหัวว่านี่แหละเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเราประชาชนเนี่ยก็ไปคุยกันกับที่ทางจังหวัดนะคะทางจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีชนาธิปโคกมณีเนี่ยมาคุยกับชาวบ้านนะคะคือมีการแจ้งพิกัดบอกว่าตัวคราบน้ำมันสีรุ้งเนี่ยมันเชื่อมโยงกับบริษัท Green Environment Technology จำกัดที่วันเนี้ยทีมท็อปกันเขานัดสื่อเข้าไปดูนี่แหละคุณมนตรีนะคะบอกว่าโรงงานนี้เนี่ยทำกิจการอะไรเป็นโรงงานประกอบกิจการหลุมฝังกลบแล้วก็ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนนะคะซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเขาก็รายงานในเวทีประชุมนะคะร้องทุกข์ของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันทางจังหวัดเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีชื่อคุณอภิรักษ์อ่ำสุริยะก็บอกว่าได้อาศัยอำนาจตามพรบ.โรงงานพ.ศ. 2535ลงพื้นที่ตรวจสอบและออกคำสั่งตามมาตรา37วรรค1สั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนี้แก้ไขหรือปรับปรุงโรงงานนะคะเมื่อพบว่าการประกอบกิจการนั้นเนี่ยอาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนกับบุคคลและทรัพย์สินก็รายงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดปัจจีนเนี่ยนะคุณมนตรีบอกว่าเขาก็ได้รับเหตุนี้แล้วเขาไปดูเมื่อค่ำวันเสาร์นะคะบอกว่าได้สำรวจพื้นที่ภายนอกโรงงานพบคราบน้ำมันลอยตัวบนผิวน้ำมีคราบสีรุ้งตามที่เป็นข่าวแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็เก็บตัวอย่างไป2ตัวอย่างเหมือนกันนะคะก็มีการเก็บนะคะในพื้นที่นะคะที่ทำลักษณะของการเป็นหลุมฝังกลบแล้วก็ในลักษณะของที่ทำกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนนะคะก็ได้เก็บตัวอย่างไปแล้วทั้งหมด4ตัวอย่างนะคะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันร้องทุกข์กล่าวโทษกับสภ.ศรีมหาโพธิ์ไว้ส่งตัวอย่างน้ำปนเปื้อนที่ไปเก็บเนี่ยเอาไปให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีตอนนี้เท่ากับว่ามีคนไปเก็บ2กรมแล้วนะคุณมนตรีมีทั้งฝั่งของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็ในฝั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่รับลูกต่อจากที่ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเข้าไปแจ้งลงบันทึกประจำวันแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมานะคะก็ปรากฏว่าในฝั่งของประชาชนเนี่ยนะคะบอกว่าคือประชาชนนั้นแน่นอนเดือดร้อนนะคะเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งเนาะซึ่งเขาติดตามปัญหานี้เนี่ยคุณสุเมธเหรียญพงนามก็ตั้งคำถามนะคะบอกว่าเขาเอาโดรนไปบินกันนะไปดูลักษณะปัญหาคือเขาก็อยากรู้ว่าการแผ่ขยายของไอ้เจ้าคราบสีรุ้งเนี่ยมันแผ่ไปถึงขนาดไหนเนาะเขาบอกว่านะคะคือน้ำมันรั่วกระจายทั่วแผ่นดินเนี่ยคำพูดของชาวบ้านเนาะบอกสั่งให้แค่ปรับปรุงอ่ะเหรอนะคะบอกว่าสถานการณ์นี้เนี่ยใช้การดำเนินการที่บอกว่าให้ไปแก้ไขปรับปรุงอย่างเดียวเนี่ยมันจะเพียงพอไหม มันน่าจะต้องเข้มถึงขั้นว่าต้องสั่งไปหยุดประกอบกิจการก่อนเลยนะคะน
0: ่
1: าจะตรงกับปัญหามากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอำนาจที่อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยสั่งการได้เลยนะคะภาพชาวบ้านก็บอกแบบนั้นแต่เอาว่าในเรื่องนี้เนี่ยอำนาจนะคะที่จะให้ทำถึงขนาดนั้นเนี่ยนะคะทางอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าเขาอ่ะก็ไม่สามารถทำได้มากไปกว่าอย่างที่ชาวบ้านได้เสนอหรอกแต่เขาได้ส่งขึ้นไปยังพูดง่ายวันยังหน่วยเหนือนะที่จะมีอำนาจเนี่ยได้มากกว่าเขาแล้วคือท่านอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าทำหนังสือไปถึงท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะอำนาจในการสั่งการที่ชาวบ้านอยากเห็นคือการสั่งหยุดประกอบกิจการซึ่งมันเป็นกฎหมายอีกมาตราหนึ่งนะคะมาตรา39วรรคหนึ่งเนี่ยเขาบอกอันนี้เนี่ยเป็นอำนาจของท่านปลัดกระทรวงแล้วจะต้องมอบมาให้อธิบดีกรมโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำได้ของอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบอกว่าได้ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นที่มาเลยคุณมนตรีที่ทีมท็อปกันเนี่ยจะเข้าพื้นที่ในวันนี้เนาะก็ เดี๋ยวคงต้องดูกันนะเพราะชาวบ้านเนี่ยโอ้โหก็มีความห่วงใยแล้วคือน้ำฝนเนี่ยถ้าเวลาน้ำมันแห้งลงนะไอ้ผลกระทบกับนาข้าวมันขังนานๆเนี่ยนาข้าวก็รากเน่าก็แย่อยู่แล้วนะคุณมนตรีลองนึกเนาะดิฉันไม่ได้มีเคยมีอาชีพทำนานะดิฉันแค่ว่าแค่ต้นข้าวที่แบบถ้าเขายังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์พื้นที่ทำนาของชาวบ้านในเดือนเนี้ยมันเป็นยังไงนะต้องขออภัยเราก็ไม่แม่นเรื่องฤดูกาลในการปลูกข้าวทำนาหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่แถบนั้นจะรู้ว่าแล้วพี่น้องแถวปัจจีนที่ปลูกข้าวเนี่ยนาข้าวช่วงเนี้ยเขาเป็นยังไงเนาะอาจจะช่วยส่งความคิดความเห็นเข้ามาในเมนต์ก็ได้แต่กำลังนึกเนี่ยคุณมนตรีท่านน้ำพวกเนี้ยคือมันเป็นของที่มันไม่ใช่เป็นพวกอินทรีย์สารอ่ะมันเป็นของที่เป็นเคมีอ่ะแล้วเวลาถ้ามันน้ำลงแล้วมันไปคือไม่ต้องพูดถึงการทำความสะอาดก็จะยากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วนะเวลามีคราบของที่มันเป็นน้ำมันอ่ะแต่เวลาถ้ามันลงไปที่ดินเนี่ยหรือแหล่งที่จะต้องไปทำน้ำกินน้ำใช้อ่ะเออมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เหมือนกันนะคือ ทำให้เห็นเลยว่าไอ้ฝนตกใหญ่หรือฝนตกแล้วแช่แล้วน้ำมันไม่มีทางระบายไปเพราะน้ำมันจึ่งต้องเต็มไปหมดเนี่ยคนนี้มันทำให้เราเห็นปัญหาอะไรใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปกว่ายุคที่เราเจอน้ำท่วมเมื่อปี54เนี่ยหลายเรื่องเลยนะคุณมนตรีนะ
0: ครับค่ะประเด็นตรงนี้มันต้องย้อนไปที่ต้นทางคุณอรวรรณผมเนี่ยตอนที่จัดรายการเวทีความคิดได้สัมภาษณ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุตสาหกรรมที่ขยายเข้ามาในพื้นที่คุณวิเชษน่าจะให้ภาพได้ดีเพราะคงจะคุ้นเคยในพื้นที่แถบนั้นนะค
1: ือ
0: เมื่อประมาณตั้ง30-40ปีที่แล้วเนี่ยโอ้เราก็นึกภาพภูเขาและป่าไม้ไปเห็นการเลี้ยงโคนมความอุดมสมบูรณ์ของเมืองชายแดนแถบนั้นนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยมันมีพื้นที่ EEC และชาวบ้านเขาก็ชุมนุมคัดค้านเรียกร้องให้มีการทบทวนในการที่จะขยายพื้นที่นะ EEC เข้ามากินพื้นที่ที่ปราจีนบุรีนะเห็นภาพไหมเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่เขาไปชุมนุมไปเรียกร้องกันแต่นะครับก็ยังไม่มีการขยายบางเอิญนะว่าอุตสาหกรรมต่างๆการนำขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรมมาฝังกลบในพื้นที่มันก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะแม้จะเรียกร้องแม้จะกำหนดกรอบกำหนดพื้นที่สีเขียวสีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เรียกร้องเรื่องนี้กันมาตลอดแต่ครั้งนี้นะพอมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะนำไปสู่การพิจารณาว่าจะกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทิ้งเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ชีวิต อยู่ตามวิถีแล้วก็ยังสามารถรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ได้ที่คุณอรวรรณบอกเมื่อสักครู่ว่านึกภาพไม่ออกว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันลดแล้วจะเป็นยังไงเราเคยเห็นข่าวที่มีน้ำมันรั่วในทะเลแล้วมันก็ลอยมานั่นแหละครับเขาก็เป็นห่วงเป็นใยว่ามันไปกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งหลายแหละแม้แต่นกนะที่บินยังบินไม่ขึ้นเลยอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่มันไม่ใช่เป็นน้ำท่วมธรรมดาเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่จะทบทวนผมเห็นไม่ได้ไปยิงการเมืองนะคุณอรวรรณก่อนหน้านู้นการเลือกตั้งเมื่อปี62ปี66ยกเว้นปีนี้น
1: ะ
0: ผมก็ไปเห็นว่า มีตัวแทนของพรรคสีส้มพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลเขาก็ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็จนได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาผมย้ำนะผมไม่ได้ไปโยงกับเรื่องการเมืองแต่มองผ่านการเมืองนะฮะกระแสเกี่ยวกับเรื่องของชาตินิยมมันแรงนะฮะมันก็เลยทำให้ทั้งจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่มีส.ส. 3เขตเป็นของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดแต่การขับเคลื่อนในเที่ยวนี้ของประเด็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมสีรุ้งนะเป็นเรื่องของกลไกเครือข่ายของพรรคสีส้มที่ยังเดินหน้าทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับคุณพลวัน
1: ค่ะก็ฟังความของทางภาคเอกชนด้วยนะคุณมนตรีนะคะเพราะว่าแน่นอนทางภาคประชาชนที่ติดอกติดใจเนี่ยมันมีกระทั่งประเด็นว่าไปเก็บน้ำข้างในไหมในโรงงานไหมหรือว่าเก็บข้างนอกอันนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ทุ่มเฉียงกันอยู่นะคะที่ทางชาวบ้านคุยกับทางจังหวัดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทีมท็อปกันก็น่าจะต้องเข้าไปดูนะคะน่าจะต้องเข้าไปดูถึงข้างในด้วยล่ะตามความห่วงใยนะคะคือในข้อมูลของปีกของบริษัทด้วยละกันก็จะได้ฟังความสองด้านเพราะยังไงเขาก็ถูกแจ้งความลงบันทึกประจำวันโดยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปเห็นมาด้วยตัวเองนะแต่ทีนี้ด้วยความที่บริษัทเนี้ยซึ่งเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปนะเป็นบริษัทคนไทยร่วมทุนของใครหรือเป็นของชาติไหนนะเพราะว่า green environment เนี่ยแหมฟังแล้วมันน่าจะดูดีเนาะ green. สีแวดล้อมสีเขียวคุณบัตรีตอนนี้เป็นสีรุ้งตอนนี้ปล่อยสีรุ้งมันไม่เขียวเนี่ยนะปรากฏว่าทางบริษัทเขาก็บอกว่าเขามีความกังวล นะกับการที่เอาภาพเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่ด้วยนะคะอันนี้ก็ภาพมาจากมูลนิธิบูรณนิเวศที่เขาก็ให้ข้อมูลฝั่งของทางบริษัทเอกชนรายนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทมีความกังวลและห่วงใยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดกับบริษัทเป็นอย่างมากที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและเป็นกังวลว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่าเขาก็แจกแจงอย่างนี้ค่ะคุณมนตรีเราก็ฟังเขาบ้างเนาะก็จะได้แบบเดี๋ยวจะมีแต่ข้อกล่าวหาเขาอย่างเดียวแต่ยังไงวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ใหญ่กว่าอุตสาหกรรมจังหวัดนะก็คือทีมของท็อปกันของรัฐมนตรีท็อปเนี่ยกำลังจะเข้าพื้นที่ไปในช่วงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะคือบริษัท Green Environment เนี่ยบอกว่าบริษัทไม่ได้รับวัสดุหรือของเสียประเภทที่จะก่อให้เกิดน้ำเสียในลักษณะที่มีการกล่าวหาการดำเนินการก็ทำอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดสองยังไม่มีข้อสรุปจากการตรวจสอบที่ยืนยันว่าบริษัทเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือการปนเปื้อนดังกล่าวเพราะฉะนั้นเขาก็ขอโต้แย้งข้อมูลที่มาสรุปว่าบริษัทเขาเป็นต้นเหตุทำให้เกิดมลพิษทางน้ำอยู่ในตอนนี้แล้วบอกว่าการพบคราบสีรุ้งบนผิวน้ำกับการระบุแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนเป็นคนละประเด็นต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน4การที่มีสถานประกอบการของเขาตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่พบคราบสีรุ้งบนผิวน้ำยังไม่เพียงพอที่จะมายืนยันความเชื่อมโยงกับเขาและ5ค่ะอันนี้แหละบริษัทขอความร่วมมือสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันออกจากข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานอย่างชัดเจนเขายังขอให้เชื่อมั่นในบริษัทเพราะว่าบริษัทยังคงดำเนินกิจการไปอย่างเป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมาอ่ะมันเป็นความคนละข้างนะคะเป็นการฟังความทั้งสองด้านเนาะเราก็นำเสนอทั้งฝั่งประชาชนห่วงใยคนมีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างจังหวัดทำยังไงต้องส่งไประดับกระทรวงละส่วนบริษัทก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาใช้ข้อสันนิษฐานมาเป็นข้อเท็จจริงว่าเขากระทำแบบนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนึงนะยังไม่รู้ว่าจะเกิดลักษณะของปัญหาน้ำคราบสีรุ้งหรือว่าจะมีปัญหาอะไรอีกที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพพื้นที่ในฝั่งตะวันออกนะอย่างปราจีนบุรีซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่ที่รองรับพวกอุตสาหกรรมกำจัดพวกขยะกากอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอยู่เยอะอยู่แล้วการฝังกลบใดๆหรือการกำจัดใดๆถ้าทำแบบไม่ดีพอเนี่ยคุณมนตรีดิฉันก็ห่วงเนาะว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้สถานการณ์นั้นมันยิ่งแย่ลงแล้วมันยิ่งจะไปกระทบกับชาวบ้านอาจจะต้องรัฐบาลอาจจะต้องมีการเผื่อที
0: ม
1: นะคะที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งด้วยนะ ต้องบอกว่างานล้นมือเลยทีเดียวนะแต่ถึงกระนั้นแหมในเชิงการเมืองเนี่ยครูใหญ่บ้านบุรีรัมย์บอกแล้วใช่ไหม
0: บ
1: อกให้ท่านนายกเป็นต่อไปเลยอีก2สมัยนะ
0: โอ
1: ้โหเนี่ยแค่สมัยนี้เอาให้ผ่านไปได้ไม่ดีก่อนก็น่าจะเหนื่อยนะเราจัดรายการเห็นสภาพปัญหาแต่ละอย่างแต่ละวันเลยบอกโอ้เหนื่อยยากดีแท้เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าในเชิงการเมืองเขาอาจจะอยากอยู่นานๆเราก็ไม่รู้ได้นะคะว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: เพียว
1: 9.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
3: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดชุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดชุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะวันนี้คุณมนตรีจอมพันธ์นะคะมาช่วยดำเนินรายการแทนคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะร่วมกันกับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลค่ะเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงนะคุณมนตรีพอเช้านี้เราพูดเรื่องของปัญหาคราบน้ำมันสีรุ้งเนี่ยท่านนายกก็ไปถึงปัจจีนเนาะแต่พอดีเป็นคนละจุดกันนะคะก็ไปดูในเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะที่ศูนย์พักพิงแล้วก็พวกคนไข้เนาะที่ต้องย้ายโรงพยาบาลกันนะคะหนีน้ำกันมาเนี่ยนะคะก็เลยไม่ทันได้ทราบว่าท่านนายกจะว่ายังไงบ้างกับปัญหาที่ปัจจีนบุรีซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมในอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของการทำงานทุกวันนี้นะทุกเช้าเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็จะเริ่มต้นด้วยการประชุมนะคะในการติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำแล้วก็การสั่งการกันทุกวันอยู่นะคะก็เมื่อวานในส่วนของการประชุมเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกเนี่ยเนื่องจากไปงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะคะครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็เลยประชุมสั่งการมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็สั่งนะคะว่าขอให้เร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนให้เป็นปัจจุบันนะคะให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่เกษตรนะคะสาธารณูปโภคนะคะแล้วก็ให้เสนอมาตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือก็ต้องให้ถึงมือของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะให้เร่งสำรวจความเสียหายจะได้อนุมัติเงินเยียวยาเพราะว่าการมีประกันภัยพิบัติของภาครัฐมันจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเริ่ม1ตุลาคมเป็นต้นมาแต่น้ำที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดิมก็จะเป็นพวกเงินเยียวยา 9,000 บาทนะคะอันนี้เบื้องต้นแล้วเดี๋ยวอื่นๆก็จะเป็นไปตามระเบียบของทางส่วนราชการโดยเฉพาะที่กรมปภ.เนี่ยเขาเป็นคนดูแลหลักเกณฑ์กันอยู่นะคะแล้วก็ข้อสั่งการที่สองคือเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติเร่งระบายน้ำกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดให้จัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติได้โดยเร็วแล้วก็ข้อสั่งการที่3คือให้เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคไฟน้ำถนนระบบสื่อสารโทรศัพท์ให้กลับมาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็ถัดไปข้อสั่งการที่4คือช่วงปลายปีมันจะเป็นปัญหาฟ้าฝนของทางภาคใต้อยู่แล้วนะคะก็สั่งการไปที่ผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้ให้เตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศก็ให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุกันเป็นรายพื้นที่ต่างๆนะอันไหนจะต้องเตรียมพื้นที่อพยพนะคะการอพยพกลุ่มเปราะบางจะทำยังไงนะคะจุดน้ำท่วมซ้ำซากอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อให้เป็นการแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้วก็ทันเวลาค่ะคือปัญหาบ้านเราเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการรอบนี้อีกอย่างนึงนะคุณมนตรีเท่าที่ดิฉันเห็นนี่ฉันก็ดูจากเพื่อนๆสื่อด้วยกันเวลาลงพื้นที่ไปทำข่าวความเดือดร้อนเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ดิฉันดูน้องช่องไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่เขาเข้าไปดูพื้นที่ประจินบุรีเนาะที่เขาบอกว่าโอ้โหกว่าจะมีการแจ้งเตือนอะน้ำก็ขึ้นมาในระดับที่ชนิดที่ว่าสูงเกือบถึงคอแล้วอ่ะคุณมนตรีแล้วปัญหาคือพอบอกว่าให้อพยพเก็บของอพยพออกไปเขาบอกอพยพยังไงอพยพไปที่ไหนเนี่ยมันเป็นปัญหาสุดคลาสสิกเลยนะยังไงแล้วไปที่ไหนเพราะว่าคือความพร้อมในแง่ของยานพาหนะนะคะที่จะต้องเข้าไปลำเลียงผู้คนในช่วงของน้ำสูงเนี่ยชาวบ้านบางคนก็มีเรือแจว ลำย่อมๆบางบ้านก็เรือลำเล็กๆแล้วคุณมนตรีดูว่าบางทีมันก็ไม่ได้ออกมาแตกกับคนใช่ไหมคนก็อยากจะขนข้าวขนของที่จำเป็นหรือของมีค่าติดออกมาด้วยเวลาออกมาสู่

0: นักพิงก็ไม่อยากให้มันเสียหายหรือว่าอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าขโมยขจรจะเข้าไปได้หรือเปล่านี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะทำให้อาจจะเห็นปัญหาว่าเวลาอพยพเกิดคำถามจากชาวบ้านว่า1อพยพยังไงก่อนเวลาบอกอพยพอพยพอพยพยังไงใครมาช่วย2นะคะในกรณีที่การอพยพนั้นเนี่ยมีสถานการณ์ที่ซ้อนเข้าไปอีกเช่นมีกลุ่มเปราะบางที่ช่วยตัวเองไม่ได้ประเภทคนแก่คนป่วยติดเตียงแล้วข้าวของที่มีความจำเป็นหรือของมีค่าของเขาที่เขาอยากจะพกพาไปด้วยเนี่ยทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆน้ำท่วมมันก็จะมีคนพวกหนึ่งเสมอนะคุณมนตรีไอ้ประเภทโจรช่วงน้ำท่วมมิจฉาชีพอ่ะมันไม่มีวันหยุดเลยนะมันไม่เคยกลัวน้ำมันไม่กลัวอะไรเลยมันก็จะเที่ยวล่องเข้าไปนะมันสามารถล่องเข้าไปได้ไปเที่ยวเอาข้าวเอาของไปขโมยขจรซ้ำเติมชาวบ้านอีกนี่มันเลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยไปมาเลือกอยู่กับบ้านรอคนส่งข้าวส่งน้ำให้กินดีกว่าอย่างน้อยก็ได้เฝ้าบ้านเฝ้าข้าวเฝ้าของตัวเองคือเวลาเราพูดถึงเรื่องการอพยพเนี่ยโอ้โหมันก็มีมิติที่ต้องคิดอีกเนาะว่าอพยพเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยอพยพยังไงโอ้โหนี่แหละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็เอาเป็นว่าในส่วนที่ท่านนายกสั่งการเมื่อวานเนี่ยก็คือ เร่งการเยียวยาฟื้นฟูกลับมาต่างๆแต่ตอนนี้คนบางส่วนเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนั้นแล้วก็กำลังบอกตั้งคำถามกลับมายังภาครัฐเหมือนกันบอกว่าอพยพยังไงก่อน
1: ครับก็ทั้งเยียวยาทั้งฟื้นฟูคงจะต้องทำควบคู่กันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังต้องระวังไว้น้ำเหนือน้ำฟ้าน้ำลมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอีกกี่มากน้อยผมพาไปดูตัวเลขที่เข้ามาลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาที่คุณนรวรรณเรียนคุณผู้ฟังเป็นเมื่อสักครู่ว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างก่อนวันที่1กับหลังวันที่1เอาล่ะนั่นก็คงจะไปจัดการกันแต่ทีนี้นะตัวเลขที่ออกมามันเป็นภาพสะท้อนของผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะมากเลยทีเดียวเอาอย่างของกรุงเทพมหานครที่ตัวเลขที่ลงทะเบียนเมื่อวาน4ตุลาคม35,000กับ800รายอันนี้เฉพาะในส่วนของเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะฮะทีนี้ไปดูในส่วนของเว็บทางรัฐที่ครอบคลุม65จังหวัดรวมถึง50เขตของกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ย 851,547 รายตรงนี้เฉพาะกทม.อย่างเดียวครับนะ 371,775 รายรองลงมาเป็นสมุทรปราการ 122,786 รายปทุมธานีนะปริมณฑลเหมือนกัน 100,000 กับ 5,525 รายฉะเชิงเทรานะฮะ 34,600 กับ 4 รายนี่ยังไม่นับอื่นๆอย่างที่นครนายกปราจีนบุรีที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเป็นวงกว้างเที่ยวนี้ก็คงจะต้องนะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะไม่ให้ตกหล่นเพราะลำพังวันแรกๆก็มีภาพเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาในเขตลาดกระบังแต่ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดว่าเอ๊ะใครท่วมทั้งหลังใครท่วมข้างล่างออกไม่ได้ถูกน้ำล้อมมันจะมีรายละเอียดเยอะครับซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เองท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คงจะต้องดูแลเพราะคนที่เสียหายได้รับผลกระทบเนี่ยคำว่าเยียวยาฟื้นฟูมันต้องไม่ต้องรอนานถึงฤดูฝนหน้าเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคุณนรวรรณครับ
0: ส่วนเรื่องของการที่เราตอนนี้ช่วยประชาชนในพื้นที่ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่การที่จะต้องรับมือกับคนที่เขาไม่ได้ชินกับปัญหาน้ำท่วมในบ้านเราและจะมาอยู่ที่บ้านเรากันหลายวันนะคุณมนตรีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่เลยการประชุมIMF และ World Bank ดิฉันเห็นภาพคุณเองนิติช่วงนี้ก็ดูจะไม่เป็นสุขนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปดูความพร้อมที่ศูนย์เศรษฐกิจเขาก็เตรียมว่าถ้าเกิดเหตุการใดๆที่มันเป็นเหตุไม่คาดฝันนะตั้งแต่น้ำท่วมไฟดับแผ่นดินไหวนะคะต่างๆจะรับมือยังไงนะคะเอาเป็นว่าการประชุมเตรียมกันมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีอยู่ต่อไปนะคะแต่จะได้เจอผลกระทบจากเรื่องของน้ำหรือเปล่าก็ยังวัดใจไม่ได้นะเรื่องที่กรมอุตุบอกตอนนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วก็มีข้อเสนอจากภาคเอกชนด้วยเดี๋ยวคงรวบตึงไปที่เบรกหน้าละกันค่ะรวมทั้งเรื่องของการเมืองติดปลายนวมกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะคุณมนตรีกับดิฉันอรวรรณไปพักกันค่ะ

0: นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนถล่มหนักนับชั่วโมงน้ำป่าเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซทะลักท่วมระลอกที่2อัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: พื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดได้เกิดฝนตกต่อเนื่องและตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซน้ำป่าทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ป่าล้นท่วม2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินประกอบด้วยบ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมบางจุดลึกกว่า1เมตรบางจุดไหลเชี่ยวจากน้ำป่าที่ล้นทะลักไหลเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทำให้ทางหมู่บ้านต้องประกาศเสียงตามสายรีบประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างเร็วเนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกหลายคนได้เข้านอนและหลับสนิทสลับสิ่งของเครื่องใช้ตามบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหายมากเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ลดยกลงจากที่สูงหลังจากในช่วงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่2หมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงเตรียมพร้อมรับมือตามประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงระยะนี้จึงยังไม่ยกสิ่งของเครื่องใช้ลงมากระทั่งมาเกิดภัยขึ้นเป็นครั้งที่2ในวันนี้อัศวินบงหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: รัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกเป็นให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานผ่านสายด่วนนิรภัย1784
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะวันนี้คุณมนตรีจอมพันธ์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารกันต่อนะคะคุณมนตรีก็ตอนเช้าๆดิฉันก็จะถือโอกาสได้ไปทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางไลฟ์ของทางFacebook ของคลื่นแล้วก็ YouTube ของคลื่นกันด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ติดตามกันอยู่ในช่วงระหว่างการรับฟังรับชมรายการสดเช้านี้ที่ YouTube ค่ะคุณจักริดทักทายมาคุณประวิตรด้วยนะคะคุณแพจังทักทายคุณมนตรีมาด้วยนะคะบอกว่าไปทำธุระอยู่แถวรัชดาลาดพร้าวบ่ายเมื่อวานฝนตกหนักไม่นานน้ำก็ท่วมถนนแล้วรวมถึงซอยคอนโดที่อยู่ด้วยนะคะคุณนุชทักทายมาบอกว่าใครจัดก็เข้มนะคะก็ทักทายคุณมนตรีมาด้วยนะคะคุณจักรีบอกว่าน้ำเหนือปิงวันยมน่านมีประโยชน์กับคนไทยในภาคเหนือภาคกลางและกทมแต่อยู่ที่รัฐบาลแหละจะดูแลน้องน้ำเหนืออย่างไรนะคะคุณธีรวิทย์บอกว่าสวัสดีดูอยู่ครับขอให้น้ำลดไวๆคุณปราโมทฝากว่าทุกกระทรวงควรมีหน่วยงานเชิงรุกในทุกโรงงานสถานที่ดีกว่าปล่อยให้เกิดเหตุตักเตือนแล้วก็กลับมาทำใหม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุณจักริดก็เพิ่มเติมมาอีกว่าถึงจะลงทุนไปแสนกว่าล้านก็ยังแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้แหละถ้าไม่แก้คนที่บุกรุกแม่น้ำลำคลองแล้วก็ทิ้งขยะนะลงในแม่น้ำอันนี้ก็เรื่องใหญ่เนาะขยะที่พร่องน้ำพร่องไปพร่องมาพร่องไม่ได้เท่าที่ควรเพราะไปเจอขยะเต็มคลองเลยบางคนทิ้งได้ยังไงนะคุณมนตรีที่นอนชิ้นใหญ่ๆอ่ะ ที่เวลาน้ำท่วมทีไรเห็นขยะที่นอนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขาตามรถมาขนได้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมบางคนยังโยนของแบบนั้นใหญ่ๆที่มันไม่ย่อยสลายลงไปในแม่น้ำได้ลงคอนะคะ คุณประวิตรบอกว่าฝากเรื่องพืชผักด้วยนะคะทั้งผักทั้งไข่ตอนนี้แพงมากคุณมนตรีได้ไปซื้อหรือยังดิฉันเนี่ยซื้อจากรถชิมาเขาเรียกอะไรรถพุ่มพวงเนาะที่เข้ามาในหมู่บ้านอ่ะเพราะว่าไม่ว่างออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะคุณมนตรีเชื่อมั้ยต้นหอมอ่ะดิฉันซื้อต้นหอมผักชีกำนึงเนี่ย15บาทนะ15บาทแต่สกอร์ตเนี่ยถ้ากำนึงมันจะใหญ่ๆมากเลยโว้มีต้นหอมแบบเอาเป็นว่า5 6 7ต้นน่ะนะแล้วก็ผักชีต้นใหญ่ๆเมื่อวานนี้ดิฉันเห็นมันแผ่วมากเลยดิฉันกลับบ้านนับดูดิฉันได้ต้นหอมเท่าไหร่เนี่ยแต่ก่อน15บาทดิฉันได้กำมาเลิกได้ต้นหอมมา3ต้นท้วนค่ะคุณมนตรีกับต้นผักชีผอมๆมาอีก1ต้นบอกโอ้เนี่ยก็ไม่โทษใครเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยน่าจะมีผลตอบราคาพืชผลที่โดนน้ำท่วมรอบเนี่ยไม่น้อยแล้วที่คนแถบภาคตะวันออกเขาเศร้าอีกเรื่องนึงนะคุณมนตรีไม่ใช่เรื่องของปัจจีนเจอน้ำสีรุ้งนะแถวจันทบุรีระยองทุเรียนเนี่ยผลผลิตต้นทุลงทุเรียนผลไม้ไม่รู้เงาะมังคุดทุเรียนจะขนาดไหนนะรอบเนี้ยเพราะว่ามันเจอน้ำท่วมขังมาก่อนแล้วก็ถามน้องพอดีมีน้องที่ทำงานถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกโหพี่สวนเขาเนี่ยอยู่เชิงเขาแล้วก็มีคลองอยู่ติดกันเขาบอกปกติอะน้ำมาแป๊บเดียวมันก็ลงไปเขาบอกเขาไม่เคยเจอน้ำท่วมขังสวนขนาดนี้มาก่อนเลยนี่เจอมา2อาทิตย์ก็ทำใจเลยว่าทุเรียนรอบนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดคือรอดอะรอดแต่มารอดยังไงไม่รู้ว่ารากเนี่ยน้องจะเน่าไปขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่เลยก็กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะคะมาดูที่เม้นของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคุณอาม่าบอกว่าขอแนะนำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากขยะอุตสาหกรรมให้นำตะละอันนี้มีอารมณ์ร่วมคุณมติเขาบอกไงเอาน้ำนั้นใส่ขวดน้ำดื่มสัก12ขวดไปแจกข้าราชการนักการเมืองได้ดูและดื่มกินอยากให้เขาเหล่านั้นเนี่ยลองดื่มกินแบบชาวบ้านตาดำๆบ้าง นี่ไงความทุกข์ของคนเนาะ คุณกมลบอกว่าภาพน้ำท่วมสีรุ้งกับภาพน้ำท่วมบ่อกุ้งบ่อปลาคนละภาพเลยเนาะน่าสงสารเจ้าของบ่อเห็นแล้วเศร้าเออบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยใช่ไหมที่ไปหมดเลยตั้งแต่คนเลี้ยงปลาในกระชังจนที่ทำบ่อนะไปหมดเลยเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็มาดูที่ Facebook ต่ออีกนิดนึงละกันนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่ของคลื่น 96.5 นะคะว่าบอกกล่าวเรื่องข่าวสารหรือว่าความเดือดร้อนที่ท่านพบเจอกันมาอย่างไรบ้างนะคะดิฉันมาดูต่อที่ Facebook แล้วนะคะคุณมนตรีคุณ

0: ยังต้องมีภาระเรื่องค่าธรรมเนียมและก็ค่าใบที่จะต้องออกให้ใหม่ดูเหมือนจะค่าธรรมเนียม5บาทแล้วก็ทะเบียนอีก100บาทหรือยังไงผมยังคิดเหมือนกับที่ท่านพูดฟังเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีงบก้อนหนึ่งที่เขาได้มาจากการประมูลทะเบียนเลขสวย
1: ทะเบียนเลขสวยเงินเยอะด้วยตรงน
0: ั้
1: น
0: ในภาวะแบบนี้ถ้าจะเจียดจะจัดตรงนั้นมาอย่างน้อยที่สุดก็คือมันไม่ได้เป็นเงินทองมากมายแต่มันเกิดความรู้สึกไงว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็ดูแลโดยที่ไม่ต้องให้เป็นภาระเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันหายแต่ผมก็คิดว่าเห็นด้วยกับท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นะ
1: ทีเนี้ยเราเข้าใจว่าส่วนราชการอะเวลามีระเบียบหรือกฎหมายอะไรที่ตึงตัวตายตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างวิตกกันใช่ไหมคุณมนตรีตอนนี้ต้องใช้อำนาจในเชิงบริหารเนาะของการเป็นอำนาจเชิงการเมืองอะในการบริหารจัดการราชการแผ่นดินอะมันน่าจะมีอำนาจสั่งการอะไรบางอย่างถ้ามันสามารถใช้ดุลยพินิจแล้วเป็นอำนาจภายในกระทรวงหรือในกรมจัดการได้เนี่ยก็น่าจะทำอย่างยิ่งนะคุณมนตรีคือเงินจากตรงนั้นที่ฉันก็เคยได้ยินอยู่เนาะประมูลแต่ละรอบเนี่ยป้ายสวยนะทั้งตัวเลขทั้งถ้อยคำโดนๆเนี่ยก็ได้เงินมาไม่น้อยใช่ไหมคือปกติก็เอาไปรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแต่ตอนเนี้ยชาวบ้านมีปัญหาแบบนี้เยอะจริงๆเนาะเงินหลักร้อยของเขาในยามที่เขาลำบากอ่ะคุณมนตรีก็ไม่ควรไปเอาอะไรกับชาวบ้านล่ะเนาะเออก็เห็นด้วยคุณมนตรีมากๆเลยว่าเอาเงินกองทุนตรงนั้นมาเถอะเอามาลองดูว่าจะช่วยลดภาระของชาวบ้านเนี่ยกันยังไงบ้างนะคะส่วนคุณพ่อเป่าๆบอกว่าจัดไปทุกกรมเลยครับอะไรนะบอกแม่โขงโขงทองอะไรเนี่ยที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้โอ้โหกินแก้กลุ้มเหรอคะไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเกิดเรื่องใหม่นะคะคุณนิกรบอกว่าถ้าไม่รีบจัดการระบบน้ำใน3ปีนี้ปี70เห็นที่จะท่วมมิดกรุงเทพ 100% ถ้าไม่เชื่อให้รอดูสินะคะคุณอะไรนะบอกว่าปีนี้ไม่มีพายุเข้าแล้วแต่ความหวังหนึ่งเดียวคือน้ำในช่วงปลายฤดูฝนที่จะเข้าไปสะสมในบางเขื่อนที่ยังพร่องอยู่เพื่อจะได้มีน้ำเพื่อการเกษตรในปีต่อไปดิฉันไม่แน่ใจหรือไม่มีพายุนะวันก่อนฟังท่านนายกประชุมยังบอกว่ายังมีพายุลูกแดงๆหรือยังมีลักษณะเป็นสีแดงๆอยู่เลยมันเตรียมมาเหมือนกันนะคุณอะไรนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งยังไม่ปลอดพายุดีนะคะยังมีโอกาสมาได้นะคะคุณโชคดีโอ้โหนี่บอกเป็น FC ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะคุณคณิตค่ะบอกเรื่องขยะอุตสาหกรรมรัฐบาลควรมีมาตรการเข้มเพราะพิษภัยมีผลต่อสุขภาพประชาชนส่วนรวมก็ขอบคุณมากสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทักทายความเห็นกันเข้ามานะ
0: คุณวันผมขออนุญาตเติมนิดหนึ่งคือ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เรากำลังคำนึงถึงปัญหาน้ำเหนือไม่ว่าจะเป็นคลองบางบานบางไทรที่ทำไปแล้วและก็ใกล้จะเสร็จและอาจจะมีการขยายเพิ่มเติมสองอีกด้านหนึ่งที่พูดถึงคือโครงการนาชัยนาทป่าสักแล้วก็ตัดมาออกที่อ่าวไทยมาทางนครนายกไอ้ตรงนั้นน่ะนะเป็นสิ่งที่พยายามมาตลอดเพื่อที่จะป้องกันพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่เที่ยวนี้กรณีทางด้านตะวันออกชัยนาทนะฮะมาถึงป่าสักเนี่ยจะตัดยอดน้ำตั้งแต่ชัยนาทเพื่อที่จะไม่ให้เข้าพระนครศรีอยุธยาที่ท่วมซ้ำซากทุกปีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ออกแบบแต่นักวิชาการเนี่ยเขาพูดกันมาประมาณไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วอะน้ำจะท่วมกรุงเทพอะผมไม่อยู่แถวสมุทรปราการต้องท่วมก่อนนะคุณนรวรรณนะฮะทีนี้เขาบอกว่าจาก30ปีที่พูดเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะตอนนี้มันเหลือประมาณสัก10ปีและทีเนี้ยจะจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำทะเลมันหนุนแล้วก็ท่วมกรุงเทพทั้งหมดซึ่งนาทีเนี้ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะเป็นไปได้ยังไงน้ำทะเลจะหนุนสูงถึงขั้นท่วมกรุงเทพทั้งหมดแต่กรณีที่เกิดขึ้นในปีเนี้ยมันเป็นภาพที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจะวางใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพในอีก20หรือไม่เกิน30ปีข้างหน้าก็คงจะต้องออกแบบในการที่จะจัดการรับมือกับปัญหาน้ำตรงนี้เพราะมันเป็นโครงการใหญ่ที่คงจะต้องใช้เวลานะนานมากกว่าโครงการ2โครงการนะที่จะผันน้ำออกซ้ายขวาของกรุงเทพมหานครได้สำหรับคุณนรวัตรครับ
1: ค่ะเรื่องน้ำตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเชิงความกระทบกระทั่งกระแทกระหว่างคนที่เจอน้ำแล้วก็จะกลายเป็นแรงกดดันไปถึงในฝั่งของผู้บริหารในระดับพื้นที่ด้วยนะคุณมนตรีคือเมื่อวาน

0: นี่ยสถานการณ์มันเกิดขึ้นละคือระหว่างชาวปทุมกับชาวนครนายกก็มีประเด็นกันขึ้นมาเรื่องของใครจะกั้นน้ำยังไงใครโดนอะไรแบบอะไรต่อมีอะไรนี่แหละนะคะมีประเด็นแล้วคือคุณเอกนิติหลังจากที่ไปดูเรื่องของจัดการน้ำยังไงช่วงจะมีประชุม World Bank IMF ก็โอเคมีการเตรียมการกันอยู่นะคะว่าถ้าเกิดมีแผนถ้าเกิดมีน้ำในระดับสูงเกินเกณฑ์ควบคุมจะอพยพเคลื่อนย้ายคนทันทีพวกคนที่จะมาประชุมเขาก็บอกมาแล้วบอกเขาเข้าใจนะกับภัยธรรมชาติว่าเป็นเรื่องควบคุมได้ยากก็ยังเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของประเทศไทยนะคะก็อันนี้ก็หวังใจว่าจะไม่มีอะไรลุกลามเข้ามากระทบกระเทือนกับการประชุมเพราะเขาก็น่าจะมาล่วงหน้าหรือบางคนอาจจะเที่ยวต่อกันด้วยก็น่าจะอยู่เมืองไทยกันราวๆเป็นอาทิตย์อะนะคุณมนตรีเพราะว่ามันจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18เนาะทีนี้คุณเอกนิติเนี่ยด้วยความที่ได้รับมอบหมายในความเป็นรองนายกนะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของพื้นที่นะคะในภาคกลางด้วยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยมีข่าวใช่ไหมคุณมนตรีว่าไปที่นครนายกนะไปที่นครนายกแล้วก็ไปดูสถานการณ์น้ำของที่ตรงนั้นอยู่เนี่ยปรากฏว่าคุณเอกนิติก็ไปติดตามนะคะขออภัยเมื่อวานนี้โอเคไปดูที่ปทุมนะคะขออภัยไปดูที่ปทุมขออภัยไม่ใช่นครนายกไปดูปทุมไปดูความพร้อมนะคะก็บอกว่าต้องติดตามน้ำเพราะว่าปทุมเนี่ยเจอน้ำจากนครนายก เข้ามานะคะบอกว่าน้ำจากนครนายกเข้ามาในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปดูว่ามีผลกระทบอะไรกันบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับฝนที่จะเข้ามาเติมด้วยนะคะปทุมธานีก็ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติมจะได้เร่งระบายน้ำจากชุมชนออกไปคือตอนนี้ทุกคนที่มีการพบกับบรรดาผู้บริหารหรือว่าทางรัฐบาลที่ลงไปเจอเนี่ยนะก็จะขอเรื่องของการช่วยเหลือระบายน้ำต่างๆนานาแต่ตอนนี้มันจะระบายออกไปทางไหนก่อนมีประเด็นพอคุณเอกนิติไปดูที่ปทุมใช่ไหมบอกให้ดูแลเพราะว่ามันเจอน้ำจากนครนายกนครนายกว่ายังไงเมื่อวานนครนายกบอกว่าช่วยงดระบายน้ำเข้าคลอง14 15 16ได้ไหม อันนี้ทำไปถึงกรมชนโอ้โหคุณวิเชษตอนนี้มันจะเป็นปัญหาเชิงการเมืองสองกระทรวงกรมชนเนี่ยอยู่ในสังกัด
1: กระทรวงเกษตร
0: กระทรวงเกษตรก็อีกพักหนึ่งกระทรวงเกษตรก็คือคุณสุริยะอยู่พักเพื่อไทยช่วงหลังเห็นคุณสุริยะเงียบๆไปเนาะแต่แกก็มีนะมีไปดูน้ำท่วมบ้างแต่อาจจะข่าวไม่ได้เยอะมากคราวนี้ใครจะเป็นคนตัดสินก็ต้องใช้อำนาจของนายกที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยไหมจะเอ็นเอียงเข้าข้างตัวผู้ว่าที่ตัวเองดูแลอยู่ในความเป็นมธ.1ด้วยหรือเปล่าเออมันเป็นเรื่องตัดสินใจยากมากเลยผู้ว่านครนายกไม่ไหวแล้วทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานบอกขอความอนุเคราะห์ช่วยงดระบายน้ำเข้าคลอง14 15 16ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในลักษณะของปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่องครักษ์เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะ อยากให้ลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาสมทบเพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยเป็นสีแดงเลยนะคะสำหรับองครักษ์เนี่ยทีนี้จะตัดสินใจยังไงคุณวิเชษกรมชลประทานจะช่วยจังหวัดหนึ่งแล้วจังหวัดที่จะโดนผลกระทบแทนนะคะของนครนายกจะว่ายังไงคือมันเป็นเรื่องใหญ่หรืออีกจังหวัดหนึ่งที่มีรายงานข่าวบอกว่าที่ตอนที่ท่านนายกเขาจะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยอันนี้ก็น่าสงสารเป็นจังหวัดเล็กสมุทรสงครามชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเจอน้ำแน่ๆนะคะสมุทรเนี่ยคุณมนตรีปรากฏว่าผู้ว่าที่นั่นเมื่อกี้นครนายกทำหนังสือบอกขอให้ทางอธิบดีกรมชลช่วยลดการระบายน้ำเข้ามาที่เขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเจอการระบายเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกส่วนสมุทรสงครามน่าสงสารช่วยแบ่งเครื่องมาผลักดันน้ำหรือเครื่องสูบน้ำให้จังหวัดเขาหน่อยเขามีอยู่แค่ไหนคุณมนตรีปรากฏผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามคุณชยชัยแสงอินเนี่ยนะคะแกบอกสมุทรสงครามอยู่ปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองน้ำเป็นวงกว้างนะคะท่วมไปเป็นอาทิตย์แล้วโดยเฉพาะบางคนทีแล้วก็อัมพวาปรากฏว่าแล้วพื้นที่ของบางคนทีและอัมพวานะมันก็จะมีลำคลองเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนเนี่ยแล้วก็ปลายน้ำก็จะไปเจอกับแม่น้ำแม่กลองก่อนไหลสู่อ่าวไทยนะคะ แต่ตอนนี้เจอน้ำทะเลหนุนสูงอีกวันละ2ครั้งการระบายน้ำก็เป็นไปอย่างล่าช้าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเครื่องมือเครื่องจักรไม่พออีกทั้งจังหวัดนะคุณมนตรีผู้ว่าบอกมีเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็กของกรมชลอยู่4เครื่องเครื่องสูบน้ำของปพ.2เครื่องทั้งจังหวัดมี6เครื่องท่วนค่ะน่าสงสารนะ
2: คือตรงนี้เอาละฟังดู
0: ขอเลยอ่ะ
2: ก็เหมือนน่าสงสารแต่อีกด้านหนึ่งด้วยความเคารพนะมันเหมือนกับเป็นการฟ้องเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของภาครัฐหรือเปล่านะกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับมหาดไทยแล้วก็มีปภ.ในการที่จะดูภาพใหญ่ก็แปลกดีครับ
0: เขาห่วงเพราะว่าจังหวัดเขาเนี่ยมีสวนเหมือนกันมีมะพร้าวมีส้มโอมีลิ้นจี่ทั่วมาเป็นอาชีพแล้วก็บอกว่าจะกระทบกับรายได้ของเกษตรกรอย่างหนักเลยขอรับการสนับสนุนบอกว่าขอแบ่งมาช่วยชาวบ้านหน่อยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเรื่องใหญ่แล้วนะการบริหารจัดการความต้องการที่มีความเดือดร้อนของประชาชนที่มีที่มันดันขึ้นไปที่ผู้ว่าก็ต้องดันต่อจะจัดการยังไงแหม
2: ตัวอย่างที่นครนายก
0: รู้สึกถึงความเหนื่อยเลย
2: ที่เราได้เห็นภาพที่ทางรัฐมนตรีพลพีไปยืนอยู่หน้าเขื่อนขุนด่านประการชน
0: อันนั้นก็เป็นให้หยุดระบายน้ำสักอะไรนะสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่าง
2: เ
0: ง
2: ี้
0: ย
2: เป็นอีกภาพหนึ่งที
0: ่
2: เร
0: ื่อง
2: ในพื้นที่มีปัญหาเรื่องการสั่งการระหว่างสองหน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทยก็ดูแลทุกสุขชาวบ้านกรมชลประทานท่านก็จะบริหารจัดการเรื่องของเขื่อนเรื่องของน้ำแม้กระทั่งเมื่อวานนะที่คุณนรวรรณพูดถึงเรื่องประตูน้ำที่จะผันคือปัญหานครนายกเนี่ยนะมีผู้จัดของเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับก็จะมาทางรังสิตทางนี้ก็กั้นชาวบ้านก็ไม่ยอมนะจะผันไปทางแม่น้ำท่าจีนทางนู้นก็ล้นไปไม่ได้เขื่อนก็ยังปล่อยลงมาเพิ่มอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาหนักเมื่อวันเสาร์ผมจัดรายการมีชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันที่สี่แยกนะแล้วก็ขอพบผู้ว่าการที่จะไปพบผู้ว่าที่จวนนั้นมันอาจจะไม่มีพลังเท่ากับมานัดพบกันที่สี่แยกไฟแดงก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เขาเองต้องรอให้น้ำลดเพราะไปทางไหนก็ไม่ได้และข้างบนก็ปล่อยลงมานี่คือชีวิตจริงของที่นั่นเขาก็มีเรื่องสวนไร่นามากมายเหมือนกันนะคุณอรวรรณครับ
0: ค่ะเราพูดถึงเรื่องน้ำจนท่วมท้นไปหมดแล้วนะ2เบรกจนเข้าเบรกสุดท้ายคุณมนตรีพาหนีออกมาจากน้ำกันหน่อยไปเรื่องไหนต่อดีเชิญเลยค
2: ่
0: ะ
2: ไปเรื่องการเมืองที่น่าจะมีความเข้มข้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออย่างในสภาแล้วก็นอกสภานะในสภาผมก็เชื่อว่าทางในส่วนฝ่ายค้านนะแม้ผู้นำจิตวิญญาณหรือว่าครูใหญ่คุณปิยบุตรแสงกนกคุณจะออกมาตรวจการบ้านแบบแรงๆเพื่อที่จะกระตุกพลพรรคนะฮะว่าอย่าทำการเมืองแบบบันเทิงที่ประไทยนะแฉรายวันแต่ไร้สังคมใหม่อะไรเข้าจั่วหัวอย่างนี้เลยนะคือก็ไล่เรียงให้เห็นถึงการก่อกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลมาถึงพรรคประชาชนว่ามีจุดยืนในการที่จะเปลี่ยนแปลงในการที่จะสร้างสังคมในการที่จะมีภารกิจ1 2 3เนี่ยแต่กลายเป็นว่าในสายตาของคุณปิยบุตรแสงกนกคุณมองเข้ามายังการขับเคลื่อนของพลพรรคสีส้มณเวลานี้นั้นเนี่ยก็ยังเป็นการเมืองนะที่ไม่ได้ไปสู่จุดที่ได้ออกแบบเอาไว้แต่เอาเถอะนั่นคือเป็นเรื่องของภายในที่จะต้องมีการสื่อสารกันแต่กลไกในสภาต่อจากนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือภายในเดือนนี้คุณอรวรรณท่านผู้ฟังครับจะต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะทำไมอย่างนั้นมันจะต้องมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องประสานกับรัฐบาลนะยื่นภายในเดือนนี้อย่างช้าอย่าให้เกินปลายเดือนเพื่อที่จะได้บรรจุญัตติในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเพราะถ้าพ้นพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยมันจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้ตีเหล็กร้อนสองก็คือนะฮะมันจะไปคาบเกี่ยวกับการปิดสมัยประชุมในวันที่22ธันวาคมและมีงานสำคัญในช่วงเดือนธันวาคมด้วยก็นี่คือความเข้มข้นนะของการเมืองผ่านกลไกของสภาและอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณปิยบุตรกำลังมองพลพรรคสีส้มทำอยู่แต่เขาคงจะต้องทำต่อการตรวจสอบนะสสในซีกรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่มีการเปิดประเด็นกันเอาไว้นะสสชัยภูมิ ที่ล่าสุดนอกเหนือจากจะเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของยื่นครบไม่ครบเรื่องของนาฬิกาอีกนี่คืออีกอันหนึ่งของการเมืองและสุดท้ายนะรัฐบาลซึ่งหลายต่อหลายคนมองว่าตอนนี้กำลังเปิดศึกรอบทิศไม่ใช่อะไรอื่นไกลเรื่องของการจะยกเลิกภาษีบาปนะโดยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังตรงนั้นว่าจะต้องไม่มีการคือต้องรักษาจุดนั้นเอาไว้แต่ตรงนี้มันก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องหลักการวิธีการเป้าหมายที่มีกองทุน 3-4 กองทุนที่ออกมานี่แหละคือน่าจะเป็นประเด็นไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์นี้ครับคุณระวังครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าสว.สินเงินที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม77ที่ถูกส่งไปที่ศาลฎีกาใช่ไหมแต่ดูจะหงุดหงิดใจมากกับกกต.เสียงข้างน้อยนะนะคุณสิทธิชอดอินทรวิเศษถึงขั้นจะเรียกร้องให้ปปช.เนี่ยมาไต่สวนเลยว่าการที่ออกมาพูดออกมาแสดงออกต่างๆเนี่ยคือท่านก็ไปในเวทีของทั้งที่ท่านแถลงข่าวเองคือสื่อไปดักสัมภาษณ์แล้วรอบแรกที่ฮือฮากันเนี่ยนะที่ไทยทราบว่าหูหลายเรื่องมัน5-2นะแล้วในเวลาต่อมาท่านก็ไปร่วมวงเสวนากับต้องบอกว่าเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ไหมอาจารย์วิชาอย่างนี้อาจารย์จรัญภักดีธนากุลอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยนะคะเขาก็ออกโรงนะคะว่าเขาจะมีการจะตรวจสอบนะคะคุณสิทธิโชติบ้างนะคะปรากฏว่ามีท่าทีจากฝั่งของพรรคประชาชนนะเมื่อวานนี้ไอติมออกมาบอกว่าถ้าจะกล่าวหาคุณสิทธิโชตินะคะกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.เนี่ยโกงเลือกสว.หรือที่ทางพรรคประชาชนเขาเรียกเนี่ยบอกว่าคือต้องย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยเสร็จสิ้นผ่านการลงมติของกกต.ไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถ้าจะหาว่าคุณสิทธิโชติเอาความลับในสำนวนมาเปิดเผยแล้วจะให้มีการไต่สวนคุณสิทธิโชติในปปช.เนี่ยบอกว่างั้นผู้ร้องเนี่ยผู้ที่เคลื่อนไหวตรงนี้จะยื่นเรื่องไต่สวนคุณณรงค์กันวารินประธานกกต.ด้วยหรือเปล่าล่ะคุณณรงค์ก็มาพูดถึงข้อมูลในสำนวนการพิจารณาคดีเนี่ยที่บอกมีพยานกลับคำให้การเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าการที่กกต.เสียงข้างน้อยมาเสนอเหตุผลที่อาจจะต่างจากเสียงข้างมากเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับการไม่เคารพต่อเสียงของข้างมากการจะกล่าวหาเนี่ยนะคะก็คือทางฝั่งของคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์เลยบอกก็น่าจะไปพูดถึงบทบาทของประธานกกต.ที่แถลงข่าวโดยไม่พูดหรืออธิบายเหตุผลของเสียงข้างน้อยด้วยนะแล้วหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยก็ควรจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนหรือสื่ออย่างถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนนะคะก็น่าจะไปวิจารณ์กกต.อีกหลายคนหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยสื่อสารข้อมูลในหลายประเด็นที่สังคมสงสัยมาเลยอ่ะนี่เป็นเซิร์ฟส่วนหนึ่งละกันว่าเอาเป็นว่าก็มีคนที่ออกมากางปีกป้องให้ท่านกกต.เสียงข้างน้อยเหมือนกันนะก็คือไอติมนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั้งน้ำทั้งการเมืองก็น่าติดตามกันเป็นอย่างยิ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคุณมนตรีครับเพราะว่าก็น่าจะเป็นประเด็นที่จะตกผลึกกันนะว่าแล้วการตรวจสอบใหญ่ที่สำคัญที่สุดของสภาก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นยังไงในเมื่อนะท่านนายกถูกหมายตัวแล้วนะเป็นนายกต่อไปเลยอีกสองสมัยเป็นที่เบื่อกันไปเลย
2: ครับเริ่มเสียงห่อยๆจะเบื่อมีคำว่าเบื่ออยู่แล้ว
0: คำว่าเบื่อจากนายกแต่คนปั้นอยากให้ไปต่อนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดค่ะขอบพระคุณพี่มนตรีจอมพันธ์มากๆเลยนะคะในวันนี้สำหรับแฟนข่าวช่วงเช้าที่ได้เจอกันด้วยนะคะคุณมนตรีกับดิฉันอรวรรณลากันเลยพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดย

0: ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีถ้าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
3: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ

0: บอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: สวัสดีค่ะคุณฟังครับพบกันในรายการ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะวันนี้5ตุลาคมมรสุมเข้าไทยอากาศแปรปรวนนะคะมีทั้งฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฟ้าผ่าในพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึง 60% เลยทีเดียวก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนสำหรับวันนี้เพราะว่านายกเองก็พูดแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะค่อนข้างหนักโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ค่ะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่มีน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะวันนี้เราเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่กับเราที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีครับ
5: มีประโยคที่บอกว่าน้ำลดต่อผุดแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นน้ำลดหนี้ผุดนะคะอาจารย์มองมิติทางด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะอาจารย์เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันส่งผลต่อเรียกว่าต่อแทบจะทุกอนูของทุกคนและทุกมิติเลยค่ะอาจารย์มองว่ามันกระทบตรงไหนยังไงบ้างณตอนนี้ค่ะ
6: คือต้องบอกว่ามีทั้งกระทบตรงแล้วก็กระทบอ้อมครับเพราะว่ามันมีส่วนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวกระทบตรงเนี่ยเป็นตัวที่ผมกังวลที่สุดเพราะว่าเวลาพูดถึงน้ำท่วมขนาดนี้ต้องมีการหยุดงานต้องมีการหยุดทำกิจการแล้วก็ถ้าเรามองระหว่างคนตัวเล็กตัวน้อยหาเช้ากินค่ำกับคนที่มีเงินเดือนเนี่ยคนกลุ่มแรกเดือดร้อนกว่าครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนที่เปราะบางที่สุดเจ็บหนักที่สุดธุรกิจที่ขนาดเล็กที่สุดเจ็บหนักที่สุดครับอันนี้ภาพชัดค่อนข้างชัดแล้วก็มันจะเป็นผลที่ไม่ได้น้ำลดแล้วมันก็ไม่หายมันอาจจะต้องแบกผลกระทบนี้อีกหลายเดือนเลยครับกว่าที่จะตั้งตัวได้จริงๆ
5: อืมค่ะก็คือทั้ง เรื่องของเอาว่าถ้าเป็นคนอยู่อาศัยเนี่ยแค่ซ่อมบ้านฟื้นฟูพวกเครื่องยนต์รถยนต์ต่างๆนี่ก็หนักแล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการนี่ยิ่งหนักกว่าดิฉันเห็นภาพหลายๆที่อะค่ะอาจารย์ตลาดร้านอาหารอะไรต่างเนี่ยโอ้โหมันขึ้นไปครึ่งนึงเลยนะกว่าจะกลับมาเปิดได้ไอ้ตรงการฟื้นฟูเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนคะ
6: คือการฟื้นฟูคราวนี้มันมี2 ส่วนคือฟื้นฟูเรื่องของรายได้เรื่องของอาชีพกับฟื้นฟูเรื่องทรัพย์สินที่เสียหายอย่างแรกเนี่ยคิดว่าใช้เวลาประมาณเดือนนึงน่าจะกลับเป็นปกติได้ครับถ้ามีอะไรซ้ำเติมแต่เรื่องทรัพย์สินที่เสียหายนี่ผมคิดว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้มีกำลังพอโดยเฉพาะถ้าเป็นรถสมมติเป็นรถที่ไม่ทำประกันชั้นหนึ่งไว้แล้วก็ไม่สามารถครอบคลุมความเสียทั้งหมดได้เนี่ยมันคือการสูญเสียทรัพย์สินนั้นเลยหรือบ้านที่ไม่ได้ทำประกันภัยน้ำท่วมไว้แล้วตู้เย็นบ้างโทรทัศน์บ้างของในชั้นหนึ่งที่เสียหายไปเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้ตรงนี้คิดว่าในช่วง1 ปีข้างหน้าก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้การลงทุนจำนวนมากขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนทำได้ครับ
5: อืมค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์เราถ้ามองถึงที่ว่าน้ำลดแล้วหนี้ปุดเนี่ยอาจารย์มันมีหนี้ในส่วนไหนกันบ้างคะคือตอนนี้อย่างที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเห็นผลกระทบชัดเจนจากราคาหุ้นแบงก์ในตลาดกังวลเรื่อง NPL ค่ะอาจารย์กังวลตรงนี้ยังไงบ้างคะ
6: ตรงนี้ครับผมคิดว่าตัวที่มันจะผุดขึ้นมามันมีผุดกับเพิ่มนะผุดก่อนคือหนี้ที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นตัวที่โดนกระทบหนักสุดเพราะว่าคนพึ่งพาหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลคือคนกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้เงินหมุนรายวันนะครับเพราะฉะนั้นพอสภาพคล่องเขาขาดไปหนี้ตรงนี้ก็จะลำบากไปด้วยกลุ่มที่สองจะเป็นหนี้ที่เป็นภาระก้อนใหญ่ต่อรายได้พวกหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถที่จะต้องมีการชะลอไประยะหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นรถที่เสียหายแล้วกำลังใจจะผ่อนก็จะไม่มีนะครับอาจจะต้องมีกระบวนการในการขายรถออกไปแล้วก็เอาเงินมาใช้หนี้โปะหนี้แต่มันก็ไม่หมดทั้งหมดอันนี้คือส่วนของหนี้เดิมนะครับที่มันโผล่มาแต่ว่ามันมีที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าหลังจากนี้กว่าที่จะได้งานทำกว่าที่จะได้ซื้อทรัพย์สินใหม่เนี่ยบางทีเงินของตัวเองไม่พอแต่มันจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาก็ต้องมีการกู้ยืมหนี้ใหม่มาซึ่งการกู้ยืมหนี้ใหม่ในสภาพที่มันเปราะบางแบบนี้ ผมคิดว่านี่ภาคการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินปกติอาจจะยากอาจจะมีการกู้ระยะสั้นจากสินเชื่อนอกระบบขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลอีกว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องเสียดอกเยอะค่าใช้จ่ายเยอะมันจะคุ้มหรือเปล่า
5: ค่ะแล้วนี่ในส่วนของการปล่อยขอไปปล่อยเงินจากธนาคารปล่อยสภาพคล่องให้อนาคตมันก็จะยิ่งยากอีกไหมคะอาจารย
6: ์ธนาคารจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นสินเชื่อจะได้น้อยลงจำนวนสินเชื่อที่ปล่อยอาจจะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าต่อหัวที่ได้อาจจะน้อยลงครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมกำลังคิดอยู่ตอนนี้นะ
5: ค่ะมันน่ากังวลยังไงคะอาจารย์ถ้าออกมาในหน้ารูปแบบนั้น
6: คือถ้าคนจะต้องใช้สินเชื่อเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาไม่มีเงินเก็บพอแล้วก็มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจเยอะมากแล้วยิ่งถ้าเรามองว่าปีนี้ GDP โต 2% คงจะยากแล้วถึงวันนี้ต้องบอกว่าปีหน้าเรายังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะโตแค่ไหนจะมีอะไรที่ฉุดเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เนี่ยมันเป็นความน่ากังวลยาวไปถึงปีหน้าหรือว่าสุดท้ายเศรษฐกิจเราจะซึมลึกหรือเปล่าถ้ามันซึมลึกลากยาวแบบนี้เนี่ยกลุ่มที่เปราะบางลืมตาปากและยากมากแล้วกลุ่มที่ยังไม่เคยเปราะบางจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางใหม่ในทางเศรษฐกิจไปด้วยครับ
5: อาจารย์มีประเมินไหมคะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของเรามากน้อยขนาดไหน
6: คือตัวนี้ประเมินยากเพราะว่ามันมีทั้งปัจจัยบวกที่เข้ามาแล้วก็ปัจจัยลบรวมถึงมาตรการคนละครึ่งทัสเฟสต่อไปหรือจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นหลังจากนี้อีกเพราะฉะนั้นตอบยากแต่ถ้าจะบอกว่าถึง 2% ไหมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าโอกาสถึงยากเหลือเกินนะครับในปีนี
5: ้หมายถึงว่า GDP โอกาสที่จะไปถึง 2% ยากเหรออาจารย
6: ์ยากครับยากยากพอสมควรเลยไม่ได้มีโอกาสแล้วมีโอกาสแต่มีโอกาสน้อยนะครับที่จะไปถึงได้นอกจากว่าช่วงปลายปีการท่องเที่ยวจะฟูขึ้นมาหรือยอดการส่งออกที่มันเริ่มดีขึ้นมันจะดีมากพอจะดึงตรงนี้ไปได้และเงินลงทุน FDI ที่ว่าจะมาจะเริ่มทยอยเข้ามาถ้า3ปัจจัยนี้สามารถเข้ามาได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขดีๆภาพรวมเกิน 2% ได้ครับ
5: เห็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรามองกันว่า 2% ก็มันก็ต่ำมากนะอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ถึง2แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันมีน้ำท่วมเข้ามาประเมินอยู่ด้วยนะคะมันเป็นเหมือนปัจจัยใหม่ที่มาถูกประเมินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
6: ใช่ครับคือมองตรงนี้ด้วยว่าน้ำท่วมมันไม่ได้มองเฉพาะกรุงเทพนะจริงๆภาคเหนือปราจีนบุรีก็มีเมื่อวานพวกนี้มันเป็นหัวเมืองต่างๆที่กระทบเพราะฉะนั้นมันกระทบภาคเกษตรถ้ามันกระทบภาคเกษตรกระทบหัวเมืองมันกระทบกับรายได้คนจำนวนมากในพื้นที่เหล่านั้นเวลาเราพูดถึง GDP หรือผลรวมของทุกจังหวัดในประเทศมีจังหวัดที่เจ็บเยอะ GDP ก็เจ็บเยอะเหมือนกัน
5: ค่ะแล้วส่วนดิฉันไปเห็นของหอการค้าที่เขาประเมินอาจารย์บอกว่าจะส่งผลกระทบประมาณ 0.03 ถึง 0.11% ของ GDP นะคะความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 12,000 กว่าล้านบาทก็ประมาณ 0.066% ของ GDP แล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเสียหายประมาณ 7,014 ล้านนะค่อนข้างเยอะอยู่ก็ประมาณ 0.11% ของ GDP เพราะว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เตรียมตัวกันด้วยค่ะอาจารย์หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบจมแล้วก็เสียหายไปแบบฉับพลันทันทีอาจารย์มองว่ายังไงคะ
6: ใช่ครับคือคราวนี้เราต้องเรียกว่าผิดคาดกันไปหมดเลยนะทั้งที่เรารู้ว่ามันมีผลจะมามีการเตือนแล้วแต่ว่าการเตรียมตัวเนี่ยผมไม่โทษรัฐ 100% นะผมคิดว่าต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันรัฐอาจจะเป็นสัก70ในเรื่องกระบวนการก่อนการเตือนแล้วคนไม่เข้าใจหรือเตือนแล้วไม่ถึงคนจริงๆแต่อีก30ก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเองก็ยังมี mindset แบบที่ยังมองว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นยากแล้วก็ไม่ได้มี mindset ที่จะเห็นว่าโลกหลังจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับความจริงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันส่งสัญญาณมาปี2ปีติดกันแล้วนะเราควรจะเตรียมตัวได้ดีกว่านี้นะครับว่าถ้ามีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาต้องทำยังไงแต่คิดว่าหวังว่าคราวนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีของทุกฝ่ายในการให้มันเกิดหนักๆตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราห้ามน้ำยากครับด้วยโครงสร้างด้วยพื้นที่ด้วยภูมิศาสตร์แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเตรียมตัวให้ผลกระทบมันไม่ร้ายแรงขนาดนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในอนาคตครับ
5: แล้วก็จริงๆตุลาเดือนนี้เนี่ยมันก็ยัง มีพยากรณ์ว่าจะมาอีกซะด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เหมือนกับว่าทุกคนถูกปลุกให้ตื่นแล้วล่ะหลังจากนี้ก็จะมีการระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมมากขึ้นทีนี้การเตรียมพร้อมในเรื่องของภาคธุรกิจล่ะคะอาจารย์จากนี้อาจารย์มองว่ายังไงทั้งเรื่องหนี้ที่ผุดขึ้นมาแล้วก็เรื่องการชนต่างๆที่ทุกคนจะเตรียมจากนี้ค่ะ
6: คือตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยคือภาคธุรกิจเองจะต้องกระจายความเสี่ยงคือต้องทำประกันความเสี่ยงละมากน้อยไม่รู้แต่ต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงในสเกลที่เกินกว่าที่จะจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับผมแนะนำให้เป็นเรื่องของการทำประกันเป็นหลักมากกว่าอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็สองเนี่ยเรื่องการมีแผนฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินกับสามคือการสำรองสภาพคล่องแล้วก็สี่เนี่ยต้องวางแผนด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะให้ธุรกิจมันไปต่อหรือที่เรียก business continuity plan เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างซึ่งธุรกิจใหญ่เขามีแต่ธุรกิจเล็ก SME หรือคนค้าขายทุกๆวันเนี่ยอาจจะไม่มีแผนตรงนี้ซึ่งความจริงต้องมีละนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐเองต้องช่วยสื่อสารกับภาคธุรกิจด้วยถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจที่เขาจดทะเบียนอยู่แล้วอยู่ในระบบอยู่แล้วเนี่ยเขาพร้อมระดับนึงแต่ว่าคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจยังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ยตรงนี้องค์ความรู้เหล่านี้จะสำคัญกับเขามากครับแล้วก็สามคือการจัดเตรียมเรื่องของแหล่งสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับธุรกิจในระบบแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆที่เข้าไปในเชิงพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหายทางธุรกิจครับ
5: ค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากนี้เนี่ยค่าเสียโอกาสต่างๆที่มันมากับน้ำท่วมนะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นยังไงคำว่าค่าเสียโอกาสในมุมของอาจารย์คืออะไรบ้างคะ
6: คือค่าเสียโอกาสผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนเรื่องความไม่พร้อมของเมืองหลวงทีนี้มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อการจัดการวิกฤตระดับประเทศนั่นหมายความว่าอาจจะมีผลต่อการลงทุนได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะนะครับมันมีสองแบบขึ้นหนึ่งคืออาจจะไม่มาลงทุนที่ไทยเลยสองคือมาลงทุนแต่อาจจะย้ายไปโซนที่เขามั่นใจปลอดภัยกว่านี้เพราะระยองเองวันนี้ก็ฝนตกหนักอีกนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะสำคัญขึ้นมาแล้วก็ประเด็นที่สองค่าเสียโอกาสที่สำคัญคือทุกๆวันที่คนไม่ได้ทำงานเนี่ยเขาขาดรายได้ซึ่งอันนี้อาจจะถูกประเมินไว้แล้วแต่ที่มันมากกว่าขาดรายได้คือเรื่องของการขาดโอกาสในอนาคตเพราะว่าทุกครั้งที่ระบบเศรษฐกิจเจอแรงกระแทกแบบนี้มันไม่เคยกลับมาดีเหมือนเดิมถ้าตัวเลขทางเศรษฐกิจภาพรวมมันยังไม่ดีอยู่ดังนั้นมันทำให้เขาเสียโอกาสเขาเรียกว่าเสียโอกาสที่จะได้ชีวิตที่ดีนะครับมันห่างไกลกับสายน้ำด้วยลองนึกภาพว่าเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำหรือทำธุรกิจขนาดเล็กถึงวันนี้กลับไปเปิดกิจการได้ลองเทียบกันว่าถ้าเกิดในโลกคู่ขนานที่ไม่มีน้ำท่วมลูกค้าคนจะมาแล้ว10-20 คนตอนนี้ลูกค้าละ8-10 คนรายได้ในอนาคตที่มันมาน้อยลงมันหมายถึงอนาคตการเติบโตทางธุรกิจที่มันหายไปด้วยครับ
5: มองอนาคตเนี่ยอาจารย์อย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้เลยแล้วมันก็มีผ่าสภาพอากาศสุดขั้วที่มีแนวโน้มว่ามันจะถี่ขึ้นด้วยอันนี้ก็ไปถือเป็นโจทย์สำคัญต่อเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์
6: ใช่ครับคือตอนนี้มันเป็น poly uncertainty คือมันเป็นความไม่แน่นอนซ้อนทับกันหลายอย่างมากไม่ใช่แค่ climate change แต่ว่า climate change มันไปกระทบเรื่องความไม่แน่นอนเรื่องผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเปราะบางไปกระทบต่อเรื่องของการบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมไปกระทบต่อบางทีอาจจะมีข่าวพื้นดินซุดขึ้นมาอีกคราวนี้เพราะว่ามันมีน้ำกัดซ้อข้างใต้มันเป็นเหตุเดียวแต่ผลหลายอย่างที่มันซ้อนสามซ้อนทับกันขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการจัดการวิกฤตจึงใช้การจัดการแบบฟังก์ชันตามรายหน่วยงานไม่เหมาะละที่ดีที่สุดมันควรจะเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็มองการดูผลกระทบเชิงระบบทั้งหมดดีกว่าม
5: ันจะถึงณตอนนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้น4-5 วันเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจได้เลยไหมคะอาจารย
6: ์มันเป็นเรียกว่าไปซ้ำแผลเก่าดีกว่าคือมันไม่เกิดแผลใหม่มากนะแต่แผลเก่าโดนสะกิดที่มันจะหายแล้วทีนี้ก็ใช้เวลาในการเยียวยาแผลเก่าซ้ำแล้วไม่รู้ว่าพอมันเป็นแผลเก่าที่มันโดนซ้ำเนี่ยเนื้อเยื่อมันสมานยากอยู่แล้วคราวนี้สมานหนักเข้าไปอีกยากหนักเข้าไปอีกครับ
5: การรับมือจากภาครัฐอาจารย์มองยังไงบ้างคะและสิ่งที่ควรจะทำจากนี้ในส่วนของภาครัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะ
6: ในเวลาแบบนี้ครับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินอาจจะจำเป็นนิดหน่อยต้องใช้คำนี้เพราะว่าความเสียหายระดับนี้การให้เงินมันไม่ฟื้นฟูทั้งหมดมันแค่แก้การเจ็บปวดในฝั่งของกำลังซื้อเท่านั้นแต่มันไม่ได้เยียวยาเศรษฐกิจหรือธุรกิจโดยแท้จริงเรื่องการฟื้นฟูผู้ประกอบการการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการยกระดับผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ การพัฒนาคนสร้างอาชีพรวมถึงทำให้คนเก่งเพื่อจะได้ไปทำให้ธุรกิจเก่งพวกนี้ต่างหากที่สำคัญเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปต่อยากนะครับการเจิดเงินมันแค่ทำให้คนมีเงินซื้อของเงินหมดก็หมดแต่การสร้างธุรกิจนำไปสู่การจ้างงานนำไปสู่รายได้นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเก็บภาษีแล้วมันจะวนกลับมาเป็นเงินรอบใหม่ให้ใช้ได้ครับผมเลยกำลังมองว่าโอกาสแบบนี้มันคือโอกาสในการยกระดับในมิติของซัพพลายไซด์หรือภาคธุรกิจมากกว่าจะแก้แค่คนเดือดร้อนครับ
5: มันควรจะต้องทำยังไงอาจารย์ที่ว่าจะยกระดับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
6: คือถ้ายกระดับเพิ่มขึ้นมาอย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการรักษาการจ้างงานด้วยคล้ายๆกับตอนโควิดที่เรามีมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าแรงทำให้ธุรกิจควบคุมต้นทุนได้ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถจ้างคนต่อไปได้ลองนึกภาพว่าสิ้นปีเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่น่าจะปีหน้าเขาจะตกงานหรือเปล่าอารมณ์การจับจ่ายใช้สอยมันจะแย่มากแต่ถ้าเกิดมาตรการนี้ออกมามันใช้เงินส่วนหนึ่งแต่มันการันตีว่าคนมีงานทำต่อความเชื่อมั่นความกล้าใช้จ่ายมันจะมาแล้วก็เขามีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองมันช่วยได้เยอะครับธุรกิจที่มีคนมาช่วยลดต้นทุนมันก็ทำให้เขาแข่งขันได้ง่ายขึ้นในระยะสั้นแต่ไม่ได้แจกเงินตลอดไปนะต้องเป็นขั้นบันไดว่าวันนี้ช่วยสัก 20% ตัวเลขสมมตินะครับอีก6เดือนช่วยเหลือ 10% แล้วจะช่วยสัก 5% ค่อยๆทยอยถอนออกอย่างน้อยเขามีคนประคองให้เขาเดินได้ทุกบาทที่เขาประหยัดได้มันเป็นเงินที่ได้เขาโดยตรงมันอาจจะดีกว่าการปล่อยสินเชื่อซะด้วยซ้ำครับ
5: ค่ะอาจารย์ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีหรือว่า GDP อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าอาจารย์คิดว่ามันน่าจะไม่ถึง2เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมตัวเลขเนี่ยค่ะ
6: ตัวเลขไม่น่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบเร็วแม้ว่าตอนนี้ยังมีการเดือดร้อนอยู่แต่ว่ามันกลายเป็นความเดือดร้อนเฉพาะจุดแล้วไม่ใช่ความเดือดร้อนภาพใหญ่ก็เลยไม่ได้กังวลประเด็นนี้มากนะกระทบ GDP ครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนทิศทางมันเป็น GDP ขาที่ขึ้นยากอยู่แล้วมันแค่ขึ้นยากขึ้นนิดนึงมากกว่าครับ
5: มันช่วยฉุดลงมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะอาจารย์
6: มันจะกำลังจะห่อแล้วแต่ว่าห่อขึ้นช้ากว่าเดิมเพราะมีคนดึงขาไว้นิดนึงอย่างนี
5: ้ทีนี้พอมันสะดุดในกำลังการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นภาพที่ส่วนภูมิเห็นภาพของการบินไทยมีข่าวช่วงหนึ่งต้องปิดคาร์โก้

0: เรื่องของการส่งออกอาจารย์มองยังไงบ้างคะ
1: ไม่น่าจะทบมากครับอาจจะมีการชะลอนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเขากลับมาทำงานกันได้ปกติแล้วไม่น่ากระทบเรื่องการส่งออกมากนะครับแค่ชะลอไปไม่กี่วันยังได้อยู
0: ่ค่ะค่ะคิดว่าส่วนไหนณตอนนี้คะอาจารย์ที่มองว่ามันยังมีความน่ากังวลน่าเป็นห่วงอยู่บ้างคะ
1: น่ากังวลน่าเป็นห่วงคือการฟื้นฟูหลังจากนี้ครับที่ว่าการประเมินความเสียหายและมาตรการช่วยเหลือมันคงแบบกว้างๆไม่ได้แล้วก็จะลอยเข้ามาขอไม่ได้แต่เป็นการช่วยเหลือแบบไปเร็วไปถึงแล้วก็ไปแบบที่เขาต้องการ3เรื่องนี้สำคัญประชาชนแต่ละที่ต้องการไม่เหมือนกันธุรกิจแต่ละแห่งต้องการไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะต้องมีวิธีการหาข้อมูลและจัดการเรื่องนี้ให้ดีไม่อย่างนั้นถ้าใช้มาตรการเดียวคลุมไปหมดเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับมันจะเป็นแค่การตามน้ำพริกละลายแม่น้ำมากกว่า
0: ก็คือเข้าให้หมายถึงว่าภาครัฐเข้าไปช่วยเหมือนตัดเสื้อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถูกต้องแต่ละบุคคลแต่ละธุรกิจซึ่งจริงๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่ละหน่วยงานเขาเรียกว่ามีแพ็กเกจดีๆอยู่แล้วเพียงแต่เรามารวมเป็นแพ็กเกจ DIY ให้ได้อันนี้จะสำคัญมาก
0: ค่ะแล้วส่วนกลุ่มเกษตรกรนะคะอาจารย์อันนี้น่ากังวลไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบางมาตลอดเลยอะค่ะ
1: กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยระยะยาวแล้วล่ะครับเพราะว่าการทำเกษตรในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้เราเห็นแพทเทิร์นผลกระทบซ้ำๆกันในเรื่องน้ำมากพอจะทำแผนที่ความเสี่ยงแล้วทีนี้การจะให้เกษตรกรเปลี่ยนเขาคงเปลี่ยนยากไม่ถึงเปลี่ยนที่อยู่นะแต่เขาสามารถเปลี่ยนพันธุ์พืชหรือเปลี่ยนวิธีการจัดการได้รวมถึงมีระบบการเตือนภัยที่ดีในภาคเกษตรโดยเฉพาะนะที่มันจะไม่เหมือนกับการเตือนภัยเรื่องของน้ำท่วมเฉยๆแต่เรื่องดินถล่มเรื่องของการจัดการผลผลิตต้องเก็บเกี่ยวก่อนกี่วันจะเก็บไว้ตรงไหนมีพื้นที่เก็บสำรองเมล็ดพันธุ์หรือผลผลิตให้เขาไหมเพราะว่าพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากแล้วมันจะต้องถูกดีไซน์ขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยสำหรับเกษตรกรครับ
0: ค่ะอาจารย์ส่งท้ายสักนิดนะคะมีอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครั้งนี้อีกไหมคะ
1: คือผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์มันเตือนเราหลายครั้งว่าอะไรก็ตามที่มันเคยคิดว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษแต่เกิดซ้ำมันไม่พิเศษแล้วมันจะเรียกเป็น new normal ของจริงแล้วว่าโลกหลังจากนี้จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นการคิดการใช้ชีวิตของเราจะใช้ความเคยชินในอดีตไม่ได้เราต้องปรับตัวให้เร็วหาข้อมูลให้ดีจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วก็ใช้ชีวิตบน worst case scenario คือเตรียมไว้อย่างน้อยการกักเตรียมอาหารสำหรับอนาคตสำหรับช่วง1สัปดาห์ให้พอกินหรืออะไรพวกนี้นะครับมันต้องกลายเป็นการใช้ชีวิตอยู่แบบพร้อมจะรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนตลอดเวลาทำแบบนี้ได้ในทุกมิติผลกระทบจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับ
0: วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเอาละค่ะเราส่งท้ายด้วย AI for Life นะคะมีโครงการดีๆมาฝากก็คือวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่จะมาให้คุณได้เรียนรู้จากทุกที่ทุกเวลานะคะอยู่ที่ไหนสามารถที่จะดูแล้วก็ทำความเข้าใจได้ตลอดมี2คอร์สไฮไลท์นะคะก็คือClick and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI อันนี้เหมาะกับวัยเก่าที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆจะพาไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปจากจินตนาการแล้วก็ทำวิดีโอง่ายๆนะคะส่วน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังอันนี้เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคิดไอเดียสินค้าวางคอนเทนต์ออกแบบโปรโมชั่นเทคโนโลยีก็เชื่อว่าจะเข้าถึงทุกๆคนได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะคะอายุเท่าไหร่เป็นใคร AI สามารถช่วยคุณให้มีชีวิตและการทำงานที่สะดวกขึ้นค่าลงทะเบียนถูกมากๆในคอร์สค่ะ159 บาทย้ำ159 บาทเรียนกันได้ยาวๆเลยนะคะสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 ตุลาคมนี้แอดไลน์มาสมัครที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมมี @ข้างหน้านะคะ @thinkingradioกับคอร์ส AI for Life ค่ะช่วงหน้าคุยต่อคุณวรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
3: 96.5

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภชัยแจ้งเปลี่ยนแหล่งงบไทย PBS ไม่ใช่อำนาจสั่งข่าวชี้ตรวจสอบเงินสาธารณะกับแทรกแซงสื่อคนละเรื่องนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อกังวลกรณีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS ซึ่งเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ 9-18 ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 ของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่11-18ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องด้วยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซิองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซิองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเช่นซานโลเรนโซลัมบาเร่ลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรันพายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 ซมใหญ่พอๆ

0: กับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
8: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 9:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2569นะครับก็เป็นวันจันทร์ที่เริ่มต้นเดือนตุลาคมเดือน10นะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนถ้าไม่นับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเตรียมตัวฉลองสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อาจจะหยุดงานกันนะครับก็มีเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึง3เดือนเท่านั้นเองก็จะหมดปี2569เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับสถานการณ์หลายๆอย่างครับต้องคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดในบ้านเรานะครับเรื่องของ

0: น้ำท่วมสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบนะครับหลายคนก็คงจะเจอความเสียหายที่หนักมากพอสมควรมีตัวเลขผลกระทบบอกว่าอาจจะถึงประมาณสักหมื่นล้านและกระทบ GDP หรือไม่อย่างไรขนาดไหนวันนี้เรามาชวนดร.สมพุฒิสายเชื้อคุยกันประเด็นน้ำท่วมกันนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องอื่นที่น่าสนใจอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับเราได้เรียนถามอาจารย์นี้ยังไม่แน่ใจอาจารย์นี่น้ำท่วมโดนผลกระทบบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
1: ส่วนตัวก็โดนนะครับก็ทางออกกับเข้าบ้านตัวเองไม่ค่อยได้เพราะว่าทางเข้ามาในหมู่บ้านของผมเนี่ยก็ท่วมน้ำขึ้นไปถึงประมาณ 70-80 เซนนะครับ
0: โอ้โห 70-80 เซนนี่ก็
1: แต่ก็ยังดีครับก็ยังดียังพอรถขนาดสูงสามารถที่จะพยายามค่อยๆขับผ่านไปได้แต่ว่าก็คลุกคลักกันพอควรแต่ว่าเห็นพี่น้องหลายคนได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาก็ยังไม่สิ้นสุดอย่างที่เราเห็นนะครับ
0: ครับก็ดูแล้วหลายๆพื้นที่เริ่มที่จะลดลงอยู่พอสมควรแต่ว่าแน่นอนครับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คงต้องมาหันหน้าหันหลังดูกันแล้วครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักๆโดยเฉพาะเรือสวนไร่นาพื้นที่นะครับคือไม่ได้แค่กรุงเทพปริมณฑลปรากฏว่ามีหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าแน่นอนครับกรุงเทพก็เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในประเทศก็มีหลายๆฝ่ายออกมาดูตัวเลขกันหมื่นล้านบ้างกระทบ GDP บ้างแต่ผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีด้วยก็น่าจะเป็นไฮซีซั่นในฤดูการท่องเที่ยวคงต้องใช้เวลาฟื้นฟูกันสักระยะหนึ่งไม่แน่ใจว่าปลายปีนี้นี่จะฉลองปีใหม่กันไหวไหมครับอาจารย
1: ์ปลายปีคงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมคิดว่ามันจะต้องแบ่งเป็นสักประมาณ3ส่วนแบบตามนี้นะครับส่วนแรกนี่ก็คือความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งได้คำนวณออกไปแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็อย่างที่คุณผมว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเข้าใจว่า GDP ประมาณ 35-40% ของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากกรุงเทพนะครับและปริมณฑล
0: ครับ
1: แล้วกรุงเทพและปริมณฑลถ้าบวกพลเมืองต่างๆทั้งที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพแต่จริงๆตัวอยู่เนี่ยก็น่าจะมีสักประมาณ 20% ของประชากรของประเทศไทยตัวเลขกลมๆนะครับนั้นก็กระทบค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่ผมเรียนคราวที่แล้วนะครับว่ากระทบในเชิงของว่าเราได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินของเรานะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้อยู่ใน GDP แต่ตอนที่เราไปพยายามซ่อมบ้านซ่อมแซมบ้านอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าอันนั้นน่าจะอยู่ใน GDP แล้วมันจะกลายเป็นว่าหลังจากน้ำท่วมเสร็จเนี่ยก็จะมีตัวเลขเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจคือการซ่อมแซมบ้านไปซื้อของจากโฮมโปรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นแล้วนั่นจะกลายเป็น GDP รัฐบาลไปใส่เงินเข้าไปให้ช่วยประชาชนในการที่จะรองรับความเสียหาย
0: อ
1: ันนั้นก็จะทำให้ว่า GDP ในช่วงนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นกลายเป็นว่าช่วงนี้อาจจะ GDP ลงนิดหน่อยเพราะบางคนไม่ได้ไปทำงานนะครับเครื่องบินบางลำที่ควรจะบินแต่บินไม่ได้ก็ต้องคืนเงินให้กับผู้โดยสารอันนั้น GDP ตรงนั้นจะลดลงใช่ไหมครับคือผลผลิตลดลงแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นฉะนั้นท่านดูจากตัวเลข GDP เนี่ยตรงนี้จะไม่ได้เห็นผลกระทบมากขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าความเสียหายความยากลำบากไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นแต่ไอ้ตัว GDP เนี่ยมันไม่ได้วัดความเสียหายจริงๆในชั้นในระดับนี้อันนี้คือส่วนที่หนึ่งครับส่วนที่สองนี่ก็คือจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่จะส่งผลกระทบเยอะน่าจะเป็นภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพวกผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ผักพืชผักต่างๆที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะยิ่งข่าวเมื่อกี้ไม่เช้าจะเห็นใช่ไหมครับว่าต้นทุเรียนเนี่ยถูกท่วมต้นมังคุดเนี่ยถูกท่วมซึ่งพวกนี้จะส่งผลว่าต่อไปผลผลิตทุเรียนจะลดลงอันนั้น GDP อนาคตจะหายลงไปเพราะว่าคุณผลิตได้น้อยลงอันนี้จะเป็นสิ่งที่กระทบที่อาจจะรุนแรงมากกว่าด้วยซ้ำถ้ามองไปข้างหน้าซึ่งตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าต้นทุเรียนได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับฟื้น

0: ข้อเสนอหลายๆอย่างนะครับเท่าที่เห็นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าที่อย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยมันก็มีความสิ่งที่ท้าทายประเทศไทยอย่างมากท้าทายกรุงเทพอย่างมากเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยต่ำแค่สูงกว่าแค่ระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 1.5 เมตร2เมตรเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่เราให้ฟังคราวที่แล้วเนี่ยก็กรุงเทพเองก็ค่อยๆจมลงไปปีละเซนเพราะว่าเรามีการสร้างตึกสร้างอะไรต่างๆแล้วก็เป็นน้ำหนักวัดดินลงไปแล้วดินข้างล่างก็เป็นดินเหนียวที่ไม่ได้แข็งแรงก็จะลงไปในขณะเดียวกันไอ้ global warming หรือภาวะโลกร้อนนี่ก็ทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีกปีละสักประมาณเซนหนึ่งเหมือนกันงั้นคำนวณได้เลยว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะค่อยๆจมลงไปปีละสองเซนนะครับอันนี้ต้องถามว่าเราจะแก้ยังไงเพราะว่าในที่สุดแล้วทุกอย่างเนี่ยเวลาเราทำคันกั้นน้ำกับคันกั้นน้ำก็ต้องสูงขึ้นปีละสองเซนหรือมันเป็นไปไม่ได้
1: ไม่ต้องเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็สูงกันท่วมหัวเลยคร
0: ับครับก็คือบางประเทศเขาก็ทำได้จริงๆอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เขาก็ทำของเขานะครับแต่ว่าเราจะต้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการคิดการค่อนข้างใหญ่โตมากๆเลยที่จะทำสิ่งพวกนี้ก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในภาพใหญ่ใหญ่แต่บางอีกอันหนึ่งที่ประเด็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะข้างคาใจของหลายคนแล้วของผมเองด้วยนะผมเขียนบทความลงในกรุงเทพธุรกิจวันจันทร์เนี่ยคำถามง่ายๆคุณวรพงศ์เราบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงซูเปอร์เอลนีโน่ใช่ไหมก็ต้องบอกใช
1: ่
0: ครับคำว่าซูเปอร์เอลนีโน่ก็คือแปลว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันอุ่นผิดปกติไปอย่างมากเลยนะครับปกติเนี่ยเขาจะบอกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติสักครึ่งเซนติเกรด1เซนติเกรดนี่ถือว่าเป็นเอลนีโนแบบเบาๆแต่ของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้โนอาของสหรัฐเนี่ยเขาประเมินว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าเฉลี่ยปกติตั้งถึง3เซนติเกรดซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโนเลยเราก็ได้ยินกันมาแล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องแบบว่าแรงสิไม่ใช่ฝนเยอะแยะขนาดน
1: ี้
0: นะครับมันก็ทำให้รู้สึกแปลกแล้วก็ต้องหาคำอธิบายซึ่งคำอธิบายอันหนึ่งก็คือว่าเอลนีโญเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับคือฝั่งทะเลอ่าวไทยไปจนกระทั่งถึงด้านญี่ปุ่นไปนั่งถึงอเมริกาใต้นั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพในช่วงมอที่24-27กันยาที่ระดับน้ำท่วมแล้วมันแช่เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นการปฏิกิริยาการทำปฏิกิริยากันระหว่างทั้งความกดอากาศและมรสุมที่มาจากทางด้านที่มาจากทางด้านแปซิฟิกแล้วก็ความชื้นแล้วก็ความกดอากาศต่ำที่มาจากทางด้านทะเลมหาสมุทรอินเดียด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเกิดมีความชื้นถูกดูดไปโดยไอ้พายุทางด้านแปซิฟิกเนี่ยแล้วมันเลยทำให้มีความชื้นหรือน้ำเยอะเป็นพิเศษแล้วก็คงมีส่วนที่จะทำให้ไอ้พายุเนี่ยที่มันมาถึงกรุงเทพอ่ะมันติดมันค้างมันไม่เดินต่อเพราะว่ามันมีสองด้านซ้ายด้านขวามาชนกันพอดีด้านซ้ายก็คือมาจากมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมครับ ด้านขวาก็มาจากทางด้านแปซิฟิกพอดีที่ขึ้นมาจากทางด้านอ่าวไทยขึ้นมาทางกัมพูชามันก็มาชนกันแล้วเข้าใจว่ามันชนกัน
1: ม
0: า
1: ชนที
0: ่
1: ตรงกรุงเทพเหนือกรุงเทพพอดีอย่างนี้
0: ใช่ซึ่งมันแปลกมากก็ต้องยอมแล้วว่าดูข้อมูลแล้วก็โอปกติเราไม่เคยเห็นแบบนี้ผมส่วนตัวเองอายุก็ตั้ง69ปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่าเรามีฝนตกแช่ในกรุงเทพนานขนาดนี้เท่าที่จำความได้นะครับ
1: คร
0: ับ ก็เลยต้องบอกว่าโอเคถ้างั้นก็แปลว่าเอลนีโน่ก็ยังอยู่ซึ่งเอลนีโน่ปกติทำให้เกิดความแล้งก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีปัจจัยด้านเอลนีโน่อย่างเดียวมันมีเรื่องของไอ้ภาวะพิเศษจากทางด้านมหาสมุทรอินเดียมาด้วยนะครับซึ่งส่งผลออกมาผมเขียนบทความอันนี้ลงในกรุงเทพธุรกิจถ้าใครสนใจก็ไปอ่านดูได้ว่ามันแปลกอันนี้ประเด็นสำคัญผมคือมันสำคัญที่ว่าแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าเรื่องเอลนีโนยังอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ายังอยู
1: ่
0: ยังอยู่นะครับ
1: ว่าโลกร้อน
0: แล้วมันจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ยต้องรอให้โนอาเขาประกาศการวัดระดับอุณหภูมิของน้ำทะเลอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าเราจะได้เห็นการประกาศของเขาว่ามันอย่างแรงอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเชื่อได้ว่ามันจะยัง

0: แรงอยู่ไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับ
1: เพราะว่าเราก็จะเจอภาวะภัยแล้ง
0: แรงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าภาวะภัยแล้งก็จะตามมาถึงเดือนสักประมาณกุมภามีนาฉะนั้นตรงนั้นจะถ้าเป็นไปตามคาดการเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแล้งแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างสูงในช่วงตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเป็นต้นไปแล้วก็อาจจะขาดน้ำก็ได้ในช่วงนั้นอาจจะขาดน้ำก็ได้ในช่วงนั้นนะครับ
1: นั้นก็เกี่ยวกับเกษตร
0: หลังจากนั้นแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับไปดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับจุดเปลี่ยนจะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมประมาณมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่โดยปกติในอดีตที่ผ่านมาสัก 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีเอลนีโดแรงๆเนี่ยมันจะแปลงกลับไปเป็นลานีน่านึกออกว่าถ้ามันไม่ได้เอลนีโดแรงๆมันก็อาจจะไม่มีลานีน่าตามมาแต่จากสถิติในอดีตเนี่ยถ้ามีเอลนีโดแรงๆพับเนี่ยพอเปลี่ยนไปเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะกลายเป็นลานีน่านะครับลานีน่าก็จะมีผลตรงกันข้ามก็คือจะทำให้ฝนตกมากกว่าปกติในฤดูฝนของปีหน้าจนกระทั่งถึงปลายปีหน้านะครับ
1: oh.
0: อันนี้มันก็แปลกแต่ว่านี่แหละคือเท่าที่มีข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะครับมันดูว่าแนวโน้มเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องถามว่าแล้วปีหน้าปลายปีเนี่ยดีไม่ดีมันจะหนักกว่าปลายปีนี้หรือเปล่า
1: แต่ว่าของที่มันเกิดสถานการณ์ในช่วงนี้มันไม่ได้สถานการณ์ปกติอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เกิดตอนแรกมันมีทั้งเรื่องของพายุดีเพรสชันมาชนกันทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งแปซิฟิกเลยแต่ว่าถ้าที่เราคุยกันว่าถ้าปลายปีหน้าเนี่ยนั่นคือสถานการณ์ที่คาดการณ์ณวันนี้นั่นคือมันอาจจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ได้อย่างนั้นใช่ไหม
0: คือประเด็นอย่างนี้ครับปีนี้เราบอกว่ามีเอลนีโนซึ่งเราก็คาดการณ์ว่ามันจะแล้งแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกน้อยแต่กลายเป็นว่าดันมีฝนตกเยอะ
1: ใช่
0: ผิดคาดผิดคาด
1: เล
0: ยผิดคาดเลย
1: ครับ
0: ที่กระทั่งกรุงเทพท่วมแบบนี
1: ้ครับ
0: ครับแต่ปีหน้าเนี่ยถ้าดูตามคาดการณ์เนี่ยมันจะเป็นคาดการณ์ว่าน้ำจะเยอะพูดง่ายๆคือขนาดปีนี้คาดการณ์ว่าน้ำจะน้อยยังเจอขนาดนี้แล้วปีหน้าถ้าคาดการณ์น้ำจะเยอะอะไรจะเกิดขึ้น
1: โอ้มันอาจจะหนักกว่าเดิมอ่านจะหนักกว่าคาดการณ์ด้วยซ้ำ
0: หรือเปล่าไงครับคือแต่ว่าเรื่องเรื่องอากาศเนี่ยพยากรณ์อากาศกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเลยถามว่าทำไมเพราะว่ามันต้องมีการตัดสินใจจริงไหมครับคุณรพงษ์ว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นกรมชลประทานเนี่ยคงต้องตัดสินใจว่าโอเครอบนี้เรามีปัญหาว่าโอเคต้องผ่านน้ำออกจากเขื่อน
1: ใช่ไหมครับต้องน้ำออกจากเขื่อน
0: ไม่ลดใช่ไหมครับโอเค
1: ครับ
0: คำถามคือปีหน้าพอตอนเดือนสักเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยจะรีบพร่องน้ำออกไปเยอะๆเพราะว่ากลัวเดี๋ยวน้ำจะเยอะตอนปลายปีรีบพร่องไปก่อนเลยหรือเปล่า
1: อ
0: ื
1: ม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: หรือซึ่งถ้าสมมติน้ำเยอะจริงๆก็ถูกต้องเพราะว่าถ้าพร่องน้ำไปเยอะตอนตั้งแต่สิงหากันยาก็จะช่วยให้ว่าตุลาพฤศจิกาอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปพร่องน้ำอีกอย่างเช่นปัจจุบันที่มีกับปัญหาอยู่ว่าถ้าปล่อยน้ำมากก็ท่วมมากหลังเขื่อน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดพลาดไปคือพร่องน้ำเยอะไปเนี่ย
1: ก็แล้ว
0: พอเดือนกุมภามกราคมกุมภามีนาของปี2571ก็จะกลายเป็นน้ำไม่พอสำหรับข้าวนาปรัง
1: ใช
0: ่และไม่พอสำหรับอุตสาหกรรมแล้วก็การบ้านเรือนต่างๆแล้วถ้าไม่พอมากๆเกิดน้ำทะเลหนุนมาก็กลายเป็นว่าโอ้โหคราวนี้น้ำทะเลก็หนุนทำให้มีปัญหาเรื่องของน้ำการผลิตน้ำใช่ไหมครับใช้น้ำจืดใช้มันก็เลยมีความสำคัญมากว่าโอเคเราต้องคาดการให้ถูกไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาอีกด้านหนึ่งก็จะตามมา
1: ผมว่าด้วยสถานการณ์ภูมิอากาศโลกในทุกๆวันนี้ที่เราคุยกันมาในเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยมันคาดการกันครึ่งปีค่อนปีนี่น่าจะไม่ใช่นะผมว่ามาดูสถานการณ์มันจะแปรผันกันในช่วง3เดือน4เดือนล่วงหน้ามันคือหมายความว่ามันกระชั้นมากขึ้นกว่าที่เราคิดไว
0: ้คือในหลักการนะครับคุณประพงศ์ในหลักการน่ะเอลนีโนเนี่ยน่าจะทำให้มีพายุน้อยลง มี depression น้อยลงนะครับแล้วก็แรงมากแล้วแรงมากซึ่งจริงๆถ้าคุณวรพงษ์ท่านผู้ฟังไปดูเนี่ยกลายเป็นว่าปกติเคยมีมรสุมมีไอ้ฮาริเคนลมหมุนเข้าที่อเมริกาเยอะๆที่ไอ้กัลฟ์ออฟเม็กซิโกเยอะๆเนี่ยสังเกตว่าปีนี้ยังเงียบติ้งเลยนะครับคือเห็นชัดเลยว่าเอลนีโน่เนี่ยมันมีผลจริง
1: ๆ
0: ที่อื่นในการทำให้ของเขาค่อนข้างจะแรงมีผลจริงๆนะครับแต่กลายเป็นว่าของเราเนี่ยด้วยเหตุบังเอิญด้วยตัวแปรอื่นๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่ทำให้กลายเป็นว่าเราไปเจอปัญหาน้ำท่วมสูงผิดปกติหลายคนจะบ่นว่าหนักกว่า2554อีกใช่ไหมครับ
1: ใช่หลายคนบอกว่า2554ยังไม่หนักเท่านี้เลยอะไรเงี้ย
0: ครับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเรื่องยากมากๆเลยว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องของเนี่ยน้ำเนี่ยยังไง
1: ครับ
0: บางปีก็มากหรือเกินบางปีก็น้อยจำได้ไหมผมยังจำได้มันน้อยจนกระทั่งน้ำทะเลหนุนเข้าไปกลัวว่าเดี๋ยวน้ำกร่อยจะเข้าไปทำให้เราผลิตน้ำออกมาแล้วน้ำจะเป็นน้ำจะมีรสเค็มด้วยซ้ำจำได้ใช่ไหมครับ
1: จริงครับ
0: ฉะนั้นมันก็มีความผันผวนอย่างมากเลยคร
1: ับมีเวลาอีกเล็กน้อยในช่วงเบรกแรกเขาว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่สมมติถ้าตัวเลขจริงๆอย่างที่เราคุยกันว่ากรุงเทพมันจมลงปีละประมาณ2เซนเนี่ยการย้ายเมืองหลวงเป็นคำตอบยังเอากลับมาปัดฝุ่นไหมอาจารย์มีคนสงสัย
0: คือผมจริงๆเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมานั่งคำนวณให้ดีว่าข้อดีข้อเสียจะเป็นยังไงคือต้องยอมรับว่ามันมีผู้ที่มีผลประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีทรัพย์สินที่ลงทุนเอาไว้ที่กรุงเทพไว้เยอะมากฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่บอกว่าโอเคต้องหาทางบริหารจัดการน้ำให้ได้แล้วก็จะทุ่มทุนสร้างเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นแหละย้ายไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องกลับไปชั่งน้ำหนักดูระหว่างว่าโอเคถ้าจะย้ายไปไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความสูญเสียของคนที่ก็สร้างทรัพย์สินอะไรไว้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะสูงมาก
1: เอาเฉพาะแค่ศูนย์กลางของการติดต่อราชการเหมือนหลายประเทศนะอย่างที่สหรัฐอเมริกาเองวอชิงตันดีซีก็แทบจะไม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสักเท่าไหร่หรือออสเตรเลียอย่างแคนเบอร์ราเราก็ไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงเมืองหลวงนี้คนพูดถึงซิดนีย์เมลเบิร์นมากกว่าเอาอย่างนั้นได้ไหมอาจารย
0: ์เมืองไทยเนี่ยเหมือนก็กลายเป็นว่ารวมศูนย์อำนาจ
1: ทุกอย่างอยู่กรุงเทพ
0: ที่เดียวเราก็ดูเหมือนกันจริงๆก็เป็นนโยบายของประเทศไทยใช่ไหมครับคุณวรพงษ์ก็คือตรงว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีประเทศไทยใช่ไหมครับเรามีเมืองต่างๆเราไปซึ่งในยุโรปแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าซิตี้สเตทแต่ก่อนก็จะมีเมืองนั้นเมืองนี้แต่ละเมืองก็มีเจ้าเมืองตัวเองเจ้าเมืองที่เชียงใหม่เจ้าเมืองที่เชียงรายนึกออกไหมครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีแผนที่แบบปัจจุบันไม่ได้มีบอร์เดอร์หรือไม่ได้มีชายแดนตามนะครับแล้วก็มาถึงสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5เท่านั้นแหละถึงจะพยายามที่จะทำให้เกิดเป็นประเทศขึ้นมาแล้วก็รวมศูนย์การบริหารประเทศโดยมีกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับที่จะเป็นคนที่ตั้งผู้ว่าการทุกจังหวัดแล้วก็ต้องมาเป็นผู้ว่าการที่จะต้องมาเชื่อฟังรับฟังคำสั่งจากทางกรุงเทพเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วพอมีอำนาจการเมืองอยู่ตรงนี้ก็เลยเศรษฐกิจก็เลยตามมาด้วยใช่ไหมครับอำนาจทุกอย่างเนื้อมัดทุกอย่างในตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ากรุงเทพเลยกลายเป็นใหญ่อย่างที่ผมว่าถ้าให้เดาดีไม่ดีผมคิดว่าทรัพย์สินของประเทศไทยเนี่ยผมจะเดาว่าสัก 60% มั้งมูลค่า 60% ว่าอยู่ที่กรุงเทพเล่าให้ฟังไม่คิดเร็วๆนะครับเข้าใจว่า GDP ประมาณสัก 40% ที่กรุงเทพประชากรแค่ประมาณบวกเยอะๆเลยเนี่ยก็ 20%
1: ครับ
0: แล้วก็ดีไม่ดีทรัพย์สินความร่ำรวยเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพน่าจะสัก 60%
1: ครับ
0: ครับพอคุณวรพงษ์จะย้ายไปไอ้ 60% เนี่ย value มันจะหายอ่ะใครก็จะไปยอมรับกันง่ายๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใครสร้างบ้านที่กรุงเทพตอนนี้ราคา100 ล้านบาทสมมติย้ายเมืองหลวงไปสมมติย้ายไปโคราชสมมติเนี่ยไอ้ร้อยล้านบาทนี่ดีไม่ดีมันเหลือแค่40 ล้านมั้ง30 ล้านมั้ง
1: มันก็ต้องหายไปน้อยครึ่ง
0: คนอาจจะอยากไปอยู่ที่ใกล้ใกล้ใกล้เมืองหลวงมากกว่าเพราะว่าเมืองหลวงก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าใช่ไหมครับ
1: จริง
0: คือประเทศไทยเราเนี่ย World Bank เขาก็ประเมินในไอ้เปเปอร์ล่าสุดของเขา Building Thailand's Future Today เขาบอกประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกว่าที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากเป็นที่หนึ่งมากกว่า GDP ของเมืองที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารวมกันเนี่ยยังได้ไม่ถึงเลย
1: โอ้มันห่างมากแกปห่างกันมาก
0: แกปห่างมากเลยครับแกปห่างกันมากเลยครับประชากรกรุงเทพสมมติว่าเอาตัวเลขอย่างเป็นทางการคือ6 ล้านถ้าบวกคนโน้นคนนี้คนนั้นดีไม่ดีไปเป็น10 ล้านใช่ไหมครับเป็นสัก10-11 ล้านเนี่ย
1: ประชากรแฝงอีกเป็นเกือบ10 ล้าน
0: พอไปถึงเชียงใหม่แค่ล้านเดียว
1: มันห่างไปเยอะ
0: แล้วก็เมืองอื่นอย่างอุดรอย่างโคราชอะไรต่างก็แค่500,000-600,000
1: หรือแม้แต่ภูเก็ตเองก็ยังเทียบไม่ได้เท่าไหร่แม้จะใหญ่พอสมควร
0: ใช่ครับแต่ผมคิดว่านั่นคือปัญหาว่าก
1: รุ
0: งเทพเนี่ยใหญ่คับแก้วจริงๆครับ
1: มันใหญ่เกินกว่าที่จะเคลื่อนย้ายไปใหญ่ที่อื่นทำนองนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ก็โดยสรุปในสถานการณ์น้ำท่วมเองคงเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมเพราะว่าอาจจะมี เปรียบเทียบถ้าปี54อย่างที่เราเคยคุยกันนิคมอุตสาหกรรมหลายๆพื้นที่หลายแห่งก็โดนแต่ปีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่คำว่าแต่ละบุคคลก็คือประชาชนนั่นเองมันก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบตัวเลข GDP ในแง่ของเศรษฐกิจมหภาคสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะชวนคุยเรื่อง AI มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือยังไงเดี๋ยวคุยกันพักเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95 FM Radio Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
5: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: เอาสายต่อไป
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12 กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12 กระปุกแค่890 บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับมาเรื่องเงินออมกันก่อนครับอย่าเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกเลยนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากนี้นะครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับใครก็สนใจก็ฝากกันได้กลับมาคุยกันต่อในประเด็นที่อาจารย์เกริ่นที่จะคุยกับผมเรื่อง AI เหรอครับอาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมครับ
5: คืออยากจะคุยเรื่อง AI ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตชิปนะครับเพื่อมาใช้ใน AI
4: คร
5: ับ
4: อ
5: ันนี้พูดเรื่องด้านซัพพลายพูดเรื่องด้านซัพพลายแล้วกัน
4: คร
5: ับ นะเพราะว่าตอนนี้เราประเทศไทยเรามีส่วนในเรื่องของด้านซัพพลาย
4: คร
5: ับ ก็ขอเล่าพยายามเล่าทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้วด้านซัพพลายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เราถามอะไรไปใน AI เนี่ยเราถามไปเนี่ยแล้วมันก็ตอบมาเนี่ยคำตอบคือมันตอบไปยังไงใช่ไหมครับคือมันตอบมาเนี่ยก็ต้องบอกมันตอบมาโดยใช้การประมวลคำถามเรามาภายใต้ใช้ชิปเรียกว่า Graphic Processing Unit นะครับหรือหน่วยประมวลผลทางกราฟิกเอาเปรียบเทียบนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะประมวลผลใช่ไหมครับซึ่งวิธีการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยปกติแต่ก่อนเนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่า CPU Central Processing Unit
4: ครับ
5: เดี๋ยวก็ถ้าเราถามไปเนี่ยถ้ามี CPU เนี่ยเปรียบเทียบ CPU ได้เหมือนกับว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเหมือนกับโปรเฟสเซอร์เก่งๆสัก10คนมาช่วยตอบ
4: ครับ
5: ใช้ CPU นะครับนี่ไอ้สิ่งที่ทำให้มีการมีสิ่งที่เกิด AI เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องหาทางที่จะตอบได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ process คำถามหาข้อมูลได้เร็วกว่านั้นเยอะไม่ใช่แค่เอาโปรเฟสเซอร์10คนมาตอบคือไม่ใช่แค่เอา CPU ที่ใหญ่ที่เก่งมาอย่างเดียวเพราะ CPU เนี่ยมันจะตอบเรื่องใหญ่ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไหมครับGPU เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นชิปที่ออกแบบเพื่อที่จะทำกราฟิกคือทำภาพบนเกมให้สวยๆให้มีความละเอียดใช่ไหมครับแล้วมันจะสวยมากเวลาใช้ GPU ลูกเกมเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าอันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่มีโปรเฟสเซอร์เก่งๆ20คนแต่เปรียบเสมือนว่ามีเด็กประถมเด็กมัธยมเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนต
4: ่
5: างคนต่างคนต่างทำหน้าที่เล็กๆของตัวเองเหมือนกับเขียนรูปในเกมครับวาดภาพให้สวยปรากฏว่าไอ้ GPU เนี่ยซึ่งทำงานก็เรียกว่าพร้อมๆกันไปโดยเด็กเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ย
4: ครับ
5: กลายเป็นว่าเป็นตัวที่ตอนนี้เป็นตัวที่ขับเคลื่อน AI เราอยู่ปัจจุบัน คือว่าเอาเด็กเนี่ยมันเนี่ยมารวมๆกันแล้วช่วยกันตอบส่วนเล็กส่วนน้อยแต่ละคนมีความรู้เชิงเล็กน้อยแต่ความที่มีปริมาณเยอะมากคือไอ้ GPU มัน process ข้อมูลได้เร็วมากแม้ว่ามันจะทำได้อันละทีละเล็กๆก็ตามแต่มันทำไป parallel ทำไปพร้อมๆกันนั่นกลายเป็นว่าไอ้กระบวนการ AI เนี่ยมันจะต้องใช้ไอ้ GPU อันเนี้ยนะครับต้องใช้ไอ้ GPU อันเนี้ยไม่ได้ใช้ CPU
4: อ
5: ือ
4: ฮึครับ
5: ทำแต่ละคนทำทีละนิดทำเร็วมากแล้วทำไปพร้อมๆกันนี่คือภาพใหญ่ของไอ้มันสมองของ AI คือไอ้ GPU อันเนี้ยนะครับเข้าใจร่วมกับ GPU อันนี้ไอ้ GPU เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่บริษัทใช่ไหมครับที่ทำอย่างที่เราได้ยินชื่อว่า NVIDIA หรือเช่นว่า AMD เป็นต้นก็ทำอยู่แต่ตัวเขาเองเนี่ยตัวบริษัทพวกนี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่เขาออกแบบการทำชิปนะครับออกแบบการทำชิปอันนี้ขึ้นมาออกแบบการทำไอ้ GPU นี้ขึ้นมา
4: ครับ
5: แต่เขาก็ไม่ได้สร้างเองไม่ได้สร้างไอ้ตัวนี้เองการว่าการสร้างอันนี้เองเนี่ยก็ส่งทอดมาให้กับอีกบริษัทหนึ่งเป็นหลักแล้วมีบริษัทอื่นด้วยนะครับมีหลายๆบริษัทด้วยแต่บริษัทหลักที่โดดเด่นมากและทำได้ดีมากก็คือบริษัทชื่อ TSMC ที่อยู่ที่ไต้หวันที่อยู่ที่ไต้หวันบริษัทนี้เป็นคนทำไอ้ชิปนี่แหละที่จะไปช่วยเป็นส่วนประกอบของไอ้ CPU แล้วก็ GPU เนี่ยนะครับไปทั่วไต้หวันเนี่ย TSMC เนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีประวัติที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยทำโดยคนไต้หวันใช่ไหมครับชื่อมอริสชางมอริสชางเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์อยู่ที่อเมริกาด้วยซ้ำทำงานให้กับบริษัทของอเมริกาด้วยซ้ำ
4: ครับ
5: แกก็ทำงานไปอยู่ที่บริษัทอเมริกาปรากฏว่าแกก็มีไอเดียตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกคนที่จะผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยเครื่องใช้หรือทางคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องทำชิปให้ของตัวเองด้วยสมมตินึกภาพนะสมมติว่าคุณราพงศ์ทำหนังสือพิมพ์คุณราพงศ์ต้องมีโรงพิมพ์ของตัวเองด้วยแล้วก็ทำหนังสือพิมพ์อีกคนหนึ่งทำแมกกาซีนก็มีโรงพิมพ์แมกกาซีนของตัวเองไว้ด้วยคล้ายๆอย่างนั้น
4: คร
5: ับ วรชาบอกไม่ใช่ผมอยากจะให้ทำโรงพิมพ์โรงเดียวเลยแล้วทุกคนต้องมาใช้โรงพิมพ์คันนี้หมดเลย
4: โอ้
5: ครับแนวคิดของเขาเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยบริษัทเขาไม่รับมอริสชางก็เลยไปที่ไต้หวันแล้วคนที่ไต้หวันเนี่ยรัฐบาลไต้หวันตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยก็โอเคเห็นด้วยตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยหรอกนะครับรัฐบาลก็ต้องค่อยๆไปกดดันบริษัทต่างๆให้มาลงทุนใส่ไปด้วยนะครับถึงได้มีการสร้าง TSMC ขึ้นมาโอ้40 ปีที่แล้วเนี่ย
4: คร
5: ับแค่ทำสำเร็จกลายเป็นว่าตอนหลังๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องหลายๆคนทั้งโลกเนี่ยต้องมาพึ่งแกผลิตชิปทุกคนเป็นคนอื่นเป็นคนออกแบบนะว่าตัวเองจะเอาอย่างว่าอย่างงี้งั้นเนื่องผมจะทำแมกกาซีนอย่างนี้ผมจะทำหนังสือพิมพ์อย่างนั้นผมจะทำแพมเฟลตอย่างนี้แต่ทุกคนต้องมาใช้โรงพิมพ์ของมอริสชางคือ TSMCนะครับ TSMC ก็เลยโดดเด่นขึ้นมาว่าเป็นซัพพลายที่สำคัญมากตอนนี้ก็คนอื่นก็ยังพยายามจะสร้างโรงผลิตนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้การสร้างโรงผลิตอันนี้มันไม่ง่ายตรงที่ว่าการทำอันนี้มันต้องมีความเก่งมากมีคนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นร้านอันนี้เปรียบใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้บอกเป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมครับคุณรัฐพงศ
4: ์ครับ
5: เขาเปลี่ยนใหม่เป็นเหมือนกับเป็นโรงอบขนมปังแล้วคนไอ้ TSMC เนี่ยเขาอบขนมปังเก่งอบออกมาแล้วดีหมดเลยส่วนใหญ่จะเสียน้อยมากคนอื่นเนี่ยอบไปเนี่ยอบเดี๋ยวเสียอบเดี๋ยวไหม้เนี่ยมันต้องมีเทคนิคมีความเชี่ยวชาญในการผลิตไอ้

0: นี่มากเลยนะครับประเด็นคือเขาใช้คำว่า yield คือผลผลิตที่ได้ออกมาจริงๆแต่ทำได้ดีมากแล้วก็ไอ้ชิปเนี่ยยิ่งอันเล็กมันก็ยิ่งทำยากมันก็ยิ่งเสียง่ายนั่นกลายเป็นว่าของเขาเนี่ยทำได้ดีมากทุกคนเนี่ยต้องมาพึ่งแก
1: คร
0: ับนอกจากนั้นแล้วบริษัทชิปพวกนี้ก็จะมีปัญหาว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการพัฒนาใหม่ต้องมีการตกรุ่นก็ต้องมีการลงทุนใหม่แล้วก็การลงทุนหรือ CapEx เนี่ย Capital Expenditure เนี่ยสูงมากถึงไม่มีใครอื่นอยากจะทำคือตอนนั้นทุกคนคิดว่าโอ้ยบริษัทช้างนี่แกไม่ฉลาดเลยแกไปทำอะไรที่ต้องลงทุนเยอะนะครับกำไรมันก็หายแล้วเดี๋ยวทำไปแป๊บเดียว 3-4 ปีก็ต้องทำชิปรุ่นใหม่ก็ลงทุนเยอะอีกเมื่อไหร่จะมีกำไรทุกคนก็ไม่มีใครยอมทำแต่มอริสชังทำแล้วทำสำเร็จจนกระทั่งกลายเป็นว่ามอริสชังกลายเป็นว่าตอนนี้ TSMC เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับแล้วกลายว่า TSMC แปลว่าลูกค้าต้องมาพึ่งแล้วก็ TSMC ก็ไปลงทุนในอันอื่นด้วยนะครับนี่คือตัว TSMC อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ ASML ASML ASML เนี่ยเป็นคนที่ผลิตเครื่องที่มอริสชางต้องใช้ที่ TSMC ต้องใช้ในการผลิตอีกทีหนึ่ง
1: นะครับ
0: ครับเครื่องอันนี้เป็นเครื่องเหมือนกับเครื่องเขียนเครื่องเขียนไอ้ตัวเซอร์กิตบนตัวเวเฟอร์บนตัวซิลิคอนที่ผลิตออกมาอีกทีหนึ่งนะครับคือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราต้องพยายามเขียนวงจรลงไปบนชิ้นเล็ก
1: ๆครับ
0: ฉะนั้นจะเขียนเนี่ยถ้าปากกาหัวใหญ่มันก็เขียนได้น้อยถ้าหัวเล็กบางเท่าไหร่ก็เขียนได้เยอะนึกออกไหมครับไม่ค่อยอันเล็กมากเนี่ยนะครับบริษัทบริษัทASML เนี่ยเป็นบริษัทที่มีวิธีเขียนนะครับที่ก้าวหน้ามากสุดกว่าคนอื่นเลยก้าวหน้ามากสุดคนอื่นเลยแล้วก็วิธีเขียนเนี่ยมันเขียนด้วยใช้แสงนะครับแสงอุลตราไวโอเลตมีเครื่องเรียกว่า EUV นะครับ Extreme Ultraviolet ที่เป็นตัวที่เขียนคราวนี
1: ้
0: มันกระบวนการเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากๆเลยนะครับมีความสลับซับซ้อนมากๆเลยแต่ว่าที่สำคัญคือไอ้เครื่องเนี่ยเครื่อง EUV เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ราคาถูกสุดสัก300ล้านเหรียญแพงสุดจะถึง450ล้านเหรียญเครื่องมันแพงมากนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่เท่ากับเป็นรถเมล์หนึ่งคันเลย
1: โอ้ฮะ
0: ฮะแล้วก็ต้องใช้ชิ้นส่วนจากหลายๆผู้ผลิตเยอะมากเป็นร้อยเป็นสองสามพันชิ้นแล้วก็จากผู้ผลิตประมาณสักหลายร้อยรายฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้ซัพพลายเชนแบบนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมาก๊อปปี้ได้เลยนะครับไอ้ตัวเครื่องก็อย่างหนึ่งตัวชิ้นส่วนก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าASML เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ทำเรื่องอันนี้ได้เนี่ย
1: เ
0: ป็นบริษัทเดียวที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับกลายเป็นว่าทั้งโลกเนี่ยขึ้นอยู่ประเทศเล็กๆสองประเทศนะครับอันหนึ่งไม่ได้เรียกประเทศด้วยซ้ำคือไต้หวันอีกอันหนึ่งประเทศเล็กๆเรียกว่าเนเธอร์แลนด์ที่เราไปนึกว่าเขาขายแต่ทิวลิปเนี่ยไม่ใช่นะครับขายเครื่อง EUV เนี่ยแล้วก็ DUV เนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็เนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามาผูกอยู่กับสองบริษัทนี้ทั้งหมดเลยกันชิปของทุกคนชิปของ Apple ชิปของ Nvidia ของใครของใครเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีจุดเริ่มต้นมาจาก ASML แล้วจุดเริ่มมาจาก TSMC ถามว่ามีคู่แข่งบ้างไหมในเชิงคนที่แข่งกับ TSMC เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับแต่หลายๆคนก็ยังผลิตได้ไม่ดีเท่ากับTSMC อย่างเช่น Samsung เขาก็ทำคนอื่นเขาก็ทำใช่ไหมครับแต่คนอื่นบางคนอาจจะทำอย่างของจีนเนี่ยจะทำเป็นชิปที่มีขนาดยังเล็กเท่ากับ TSMC ไม่ได้ TSMC ไปถึง2นาโนมิเตอร์แล้วคนอื่นยังไปอยู่แค่5ที่7นาโนมิเตอร์อยู
1: ่เพราะตอนนี้โลกของ AI ทั้งหมดที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำเนี่ยมันเดินหน้าด้วย2บริษัทนี้เท่านั้นเลยตอนนี้
0: เป็นฐานนี่ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องใช้ GPU ของ Nvidia คือของฉะนั้นมันขึ้นอยู่จริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือขึ้นอยู่ดีไม่ดีแค่4บริษัทหลัก ASML ที่ทำเครื่องผลิตชิป
1: ครับ
0: นะครับขอโทษASML ทำเครื่องผลิตชิปเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ TSMC ซึ่งผลิตตัวชิปตัวชิปเนี่ยก็ส่งไปให้อย่างเช่น Nvidia หรือ AMD เนี่ย ผลิตออกมาเป็น GPU ซึ่ง GPU เนี่ยเอาไปใช้ในการทำในการขับเคลื่อน AI ครับในการขับเคลื่อน AI
1: คือถ้าฟังแบบนี้เราก็จะเห็นซัพพลายเชนของเทคโนโลยีในปัจจุบันว่ามันมีต้นทา3-4บริษัทนี้เป็นองค์ประกอบร่วมกันทั้งนั้น
0: ครับมีบริษัทอื่นด้วยนะครับ SK Hynix มีบริษัทอื่นๆด้วยแล้วมีบริษัท Samsung อย่างที่เมื่อไหร่ฟังวีแล้วอื่นๆด้วยของจีนก็มีเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อันนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้จบเพราะว่านี่คือการทำชิปในตอนแรกแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีที่เขาเรียกว่าจะต้องไปประกอบชิปพวกนี้อีกประกอบเป็นเซอร์กิตบอร์ดอีกประกอบขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการทดสอบมีเทสติ้งอะไรอีกด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละคือประเทศไทยเราเริ่มมีส่วนร่วมด้วยนะครับเราเริ่มมีส่วนร่วมด้วยในกระบวนการตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้มันเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ได้ไหมอาจารย์ถ้าอันนี้เป็นส่วนของฮาร์ดแวร์
0: ยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่ใช่ครับยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่ใช่ครับยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยเราทำจะใช้คำนี้กันจะเรียกว่าเราเป็นปลายน้ำแล้วกัน
1: เราเป็นปลายน้ำ
0: นะครับอย่างเช่นเราทำ
1: มันก็ไม่มี IP มันก็ไม่มี IP ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมีไหมอาจารย์ในบ้านเรา
0: ต้องยอมรับว่า IP ส่วนใหญ่จะเป็น IP ของต่างประเทศจริงไหมครับที่เข้ามาทำในเมืองไทย
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นถ้าถามว่าประเทศไทยแล้วเรามีส่วนตรงไหนบ้างเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็ต้องบอกว่าเร็วๆนะครับก็จะมีสักประมาณสัก6เรื่องที่ประเทศไทยเรามีส่วนด้วย
1: ครับ
0: ก็คือตัวhard disk driveนะครับSeagate Western Digital นี่ประกอบ Hard Disk Drive ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลแต่หรือว่าเมื่อกี้นี่คือตัว GPU คือตัว process ข้อมูลแต่ว่าข้อมูลก็มีที่เก็บที่เก็บเนี่ยใช้ Hard Disk Drive ที่เราผลิต
1: ครับ
0: นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้เขาจะต้องมีก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับมันต้อง drive ด้วยไฟฟ้ามันต้องมี power unitนะครับแล้ว power unit เนี่ยต้องมีตัวที่เป็น cooling ด้วยตัวที่ระบายความร้อนด้วยเราก็ผลิตอันนี้เหมือนกันอย่างเช่นบริษัทชื่อ Delta Electronics เขาก็ทำตรงนี
1: ้
0: ครับไอ้ printed circuit board ผมพูดแล้วเป็นบอร์ดเป็นตัว server ต่างๆ switch ต่างๆเนี่ย เราก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นบริษัทไต้หวันบริษัทจีนมาลงทุนในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับมีเรื่องของไอ้พวกเขาเรียกว่า optical transceiver นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า photonics อันนี้คือกระบวนการที่ว่าแต่ก่อนเราจะส่งไฟฟ้าเนี่ยไปตามสายไฟที่เป็นทองแดงจากนั้นเนี่ยมันจะไม่พอมันเล็กมันใหญ่ไปแล้วมันไม่ประสิทธิภาพเท่าก็เลยต้องส่งด้วยแสงซึ่งมีไอ้บริษัทชื่อ Lumentum เนี่ยก็มาตั้งโรงงานแล้วขยายกิจการใหญ่โตรวมทั้งมี R&D ที่เมืองไทยด้วยอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็จะใช้โฟโตนิกส์ขึ้นมาแทนในการส่งไฟฟ้าส่งพลังงานเข้าไปแทน
1: ครับ
0: มีเรื่องของพวกการประกอบพวก AI server และคอมพิวเตอร์ต่างๆการประกอบต่างๆอย่างเช่นจำได้ไหมพวก Foxconn อะไรต่างๆพวกนี้เราก็มีสัดส่วนในการทำทั้งได้เหมือนกันและแน่นอนเราก็ทำเราประกอบชิปเรียกว่า integrated circuit คือชิป assembly ต่างๆอันนี้เป็นเรียกว่า back end นะที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของassembly testing and packaging เนี่ยเราก็ทำภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นนี่ประเด็นคือว่าทำไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ได้บางส่วนแต่ว่าถามว่าเราได้ส่วนใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ผมยกตัวอย่างผมพยายามไปหาข้อมูลมายกตัวอย่างข้อมูลมาบริษัทลูเมนตัมเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีเป็นเคสสตัดดี้ที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจและชัดเจนที่สุดลูเมนตัมเนี่ยเขาย้ายจากจีนมาไทยประมาณปี2008เขาย้ายมาเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับลูเมนตัมเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวย้ำนะครับไม่ได้เป็นการเป็นแนะนำให้ซื้อหุ้นเลยนะครับเล่าให้ฟังเฉยลูเมนตัมเนี่ยลงทุนในประเทศไทยสักประมาณสัก20,000 ล้านบาทแล้วมั้ง นะครับแล้วก็จ้างคนกว่า 6,000 คนนะนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีทั้งคนที่มีแรงงานที่มีคุณภาพสูงพวกเอนจิเนียร์พวกนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าอะไรต่างๆเนี่ยนักวิจัยต่างๆเนี่ยตั้ง 7-800 คนฉะนั้นถือว่ามีความเป็นอิมแพคไหมมีนะครับแต่ลองไปดูผลประกอบการเท่าที่เห็นตัวเลขเนี่ยรายได้ที่เมืองไทยเนี่ยมันแค่13,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ400ล้านเหรียญสหรัฐเยอะไหมเยอะนะแต่ลูเมนตัมกรุ๊ปคือบริษัทแม่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าไปดูรายได้ของเขาเนี่ยมันจะเป็น 60,000 กว่าล้านบาท 69,000 ล้านบาทไม่ใช่แค่13,000 นะครับกำไรที่ไทยเนี่ยบุ๊กที่ไทยเนี่ยประมาณ810ล้านบาทหรือประมาณ 6%
1: ครับ
0: ของยอดขายโดยรว
1: ม
0: แต่ที่อเมริกาเนี่ยกำไรจะ 19% ประมาณ 19% เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทแม่เยอะถามว่าเงื่อนไขเป็นยังไงเงื่อนไขในการผลิตที่เมืองไทยคือ cost plus cost plus แปลว่าอะไรแปลว่าค่าใช้จ่ายในเมืองไทยเท่าไหร่ในการผลิตบวกเปอร์เซ็นต์ให้เนี่ยผมได้แค่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าได้ราคาขาย
1: ไม่ใช่ราคาขายเหมือนบวกเป็นคอมมิชชั่นเป็นอินเซนทีฟให้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนั้น
0: เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างสมมติว่าค่าผลิต100คุณก็เอาไป105ก็มี margin 5% fix ไปแล้วใช่ไหมครับอันที่2ก็คือว่าเราต้องนำเข้าชิ้นส่วนที่ราคาแพงเนี่ยเรานำเข้าหมดเราไม่ได้ทำที่เมืองไทย
1: ต้นทุนมันสูง
0: ครับอันที่3ก็คือมันมีค่าใช้จ่ายสำหรับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรด้วย intellectual property cost อีก
1: IP มันไม่ได้อยู่ที่บ้านเราครับ
0: อันนี้ก็เพราะว่าเขาคิดค้นมาจากที่อื่นเนี่ยครับแล้วเราต้องจ่ายค่า royalty นะครับแล้วก็แน่นอนที่เมืองไทยเราให้ tax holiday BOI ให้ tax holiday ด้วยคือไม่ต้องเสียภาษีจ
1: ับ
0: ให้รัฐบาลด้วยดังนั้นผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันก็จำกัดในระดับหนึ่งในทำนองเดียวกันเนี่ยบริษัทอื่นๆที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์นี้เหมือนกันฉะนั้นก็ถามว่าเราได้ไหมเราก็ได้แต่ถามว่าเราได้เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับในการใช้ strategy นี้แต่ถามว่าเราอยู่ใน supply chain ของ
1: ก็อยู
0: ่ของ AI ไหมก็อยู่ใน
1: ก็ถือว่าอยู่ใน supply chain AI ระดับโลกก็โอเคแล้วเนาะอาจารย
0: ์ก็ทำได้ดีกว่านี้
1: คร
0: ับ ในอนาคตบอกว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ
1: ผมก็เลยไปไล่เรียงดูเดี๋ยวมีเวลาผมคุยกันเพิ่มเติมผมมีหลายบริษัทที่เป็นซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกในบ้านเราเหมือนกันนะครับนอกจากลู
0: มินตัมครับ
1: มีเยอะมาก
0: มีคู่แข่งของ ASML ที่เข้าว่าเขาจะทำเทคโนโลยีใหม่ในการทำเครื่องทำชิปด้วยอย่างเช่น Canon เขาก็บอกเขากำลังทำเครื่องอีกแบบหนึ่งขึ้นมาต้องมีที่เมืองไทยด้วยครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจระดับโลกก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งแต่เราทำได้ดีกว่านี้นะครับผมเดี๋ยววันจันทร์หน้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ9:59 น.เซลล์ช่ำรัสลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
5: ขณะนี้เวลา10:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานการสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมเส้นทางยานพาหนะและแผนอพยพให้พร้อมดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้แห้งสนิทนอกจากนี้นายอนุทินได้ขอให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันได้ให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำมีสีขุ่นช่วงเวลา 3 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำป่าไหลหลากสีแดงขุ่นทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่เวลาประมาณ 6 นาฬิกา 30 นาทีมีแรงงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมสะเมิงพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบทั้งดินสไลด์และกำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมสะเมิงควรเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลตั้งศูนย์บริหารน้ำรับมือฝนระลอกใหม่กรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา 6 นาฬิกาวันนี้ที่สถานี 42 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวเหมวชิระวรากร
1: 10:08 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ5 ตุลาคม พ.ศ. 2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะคงไปตามกันนะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาบ้างนะคะหลังจากถัดสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะที่เวียงหลุด 1,600 จุดมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ดูเหมือนมีสัญญาณที่จะกดลึกด้วยนะก่อนหน้านี้หลายคนก็อาจจะมีความกังวลใจนะทั้งประเด็นปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะแต่ว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอาจจะมีความคลำดาวลงนิดหน่อยนะโดยเฉพาะสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมถึงแม้เราจะมองเป็นช็อตเทอมระยะสั้นนะคะแต่ว่าก็ยังเฝ้าระวังติดตามอีกระลอกนึงเนี่ยนะคะในขณะที่หลายๆพื้นที่นั้นเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายกันไปแล้วในขณะที่ภาพใหญ่ก็คงต้องไปตามกันต่อทั้งประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์แล้วก็ประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกานะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์นะคะว่าประเมินสถานการณ์อย่างไรสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่เราจะต้องจับตากันบ้างค่ะคุยกันกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพนจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
2: สวัสดีครับคุณกิติมาครับ
1: ค่ะวันนี้เราเจอกันเริ่มต้นสัปดาห์เลยเนาะคุณเจริญคะช่วยให้ประเด็นนิดนึงว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษแล้วก็การเคลื่อนไหวของภาพเซตของสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะไปในทิศทางไหนคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็หลุดลงมานะคุณเจริญ 1,600 จุดลงมา
2: ก็ถือว่าย
1: ังแรง
2: ยังดีหน่อยที่ตามมันยังข้างหลังได้เร็วหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าไหลลงต่อเนื่องนะครับนะก็รอบนี้จริงๆก็ตลาดลงไปถึงใกล้ๆฐานเดิมแถว1550นะครับแล้วก็เริ่มมีการเริ่มตัวกลับขึ้นมานะครับนะคือไม่ต้องบอกนี้ครับว่าช่วงนี้เปิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดูดีขึ้นนะตั้งแต่ตัวเลข PCE อเมริกา Non Farm Payroll คือออกมาต่ำกว่าคาดนะครับนะก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าอย่างนี้เฟดที่จะประชุมช่วงปลายเดือนอย่าง7-28ตุลาเนี่ยอ
1: าจจะไม่รีบขึ้น
2: ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับเมื่อก่อนนี้มันมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเป็นครั้งที่2เลยติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพออย่างนี้ปุ๊บมันก็ดูผ่อนขึ้นนะครับนะแล้วเปิดว่าช่วงนี้เองตลาดหุ้นในกลุ่มพวกกลุ่มเทคเริ่มกลับมามีสีสันนะครับนะมันก็เลยมีการเร่งเพราะวันนี้เองบ้านเราที่ดีที่บางทีต้องบอกว่าเป็นอะไรมาจากเดลต้าแหละเดลต้าฮาน่าเกซีเนี่ยที่พุ่งขึ้นมานะครับก็ช่วยเป็นตัวช่วยตลาดเอาไว้นะครับนะอย่างที่หุ้นตัวใหญ่อื่นถ้าว่างตามเป็นจริงก็คือจะทรงๆแต่บ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วบรรยากาศวันนี้เห็นเลยว่าช้านี้มันบวกอยู่ก็จริงเนี่ยแต่เก็บว่ามันบวกนิดเดียวนะบวก3จุดเนี่ยทั้งเดลต้าบวกอยู่5นะครับนะแต่ว่ามีตัวอื่นตัวใหญ่ตัวอื่นตัวขายกดอยู่เหมือนกันซึ่งกดถ้าไปดูจริงจะเป็นตัวกลุ่มพวกน้ำมันอยู่ที่อยู่นี้ดูย่อมาหน่อยหนึ่งนะครับนะใครนี่เป็นเองตลาดถามว่าช่วงนี้มันมีปัจจัยอะไรเนี่ยผมว่าจริงบ้านเราพลังหาภายในเนี่ยคนต้องภายในเราก็คงไม่ได้มีอะไรใหม่ช่วงนี้นะฮะก็อาจจะเป็นช่วงนะฮะดูต่างชาติทำอะไรอยู่เพราะขายมา9วันติดนะครับนะคือช่วงกระแสนี่บอกว่าช่วงนี้กระแสของฟันโฟไหลออกเนี่ยเป็นตัวแรงกดดันตลาดอยู่นะครับนะยังไงเองถามปัจจัยที่เรารออยู่จริงเราอาจจะรอดูอะไรเราจะรอดูตัวนี้ฮะตัวเจ้าประเด็นตัวงบนะครับเพราะเริ่ม Q3 กำลังจะเริ่มทยอยประกาศออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูตัวงบเป็นยังไงนะครับนะถ้างบออกมาไม่ได้หดไม่ได้แย่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเหมือนกันในแง่ของบ้านเรานะครับเนี่ยส่วนข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องเดิมมันคือดูนะฮะดูตอนวันออกกลางน้ำมันเป็นยังไงว่าช่วงนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดถูกไหมฮะเพราะอิหร่านประกาศไม่เปิดช่องแคบของมูสจนกว่าอเมริกากับเขาตกลงกันได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่กำลังจะมีความใหม่หรือเปล่านะครับนะแล้วก็รวมถึงฝั่งอเมริกานะเรื่องบอลยูอเมริกาเนี่ยมันสูงนะครับนะสุดก็จะไม่สิ้นวันสัปดาห์นี้มันจะมีการประมูลแบบประมูลกันอยู่ในฝั่งอเมริกานะก็ต้องดูว่าประมูลจะเป็นยังไงบอลยูมันจะถีบตัวสูงขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างนะครับนะเพราะมันจะไปยุ่งไปถึงเฟดด้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วหลักมันยิงก็คือมันคนเรื่องดอกเบี้ยบนเรื่องน้ำมันนะครับวันออกกลางมันไปเป็นข้างนอกแล้วก็กลุ่มเช็คกระแสเป็นยังไงนะครับนะทั้งบ้านเราก็ดูต่างชาติดูรอดูงบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นผลหลักคือเรื่องเดิมไปแหละหรือว่าเรื่องเดิมเล่าใหม่นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ติดตามดูนิดนึงนะครับ
1: ค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมคะคุณเจริญตอนที่ตลาดเวียงหลุด 1,600 จุดกันเนี่ยนะคะเราก็คุยกันว่าอาจจะต้องมีการต่อรองราคากันสักหน่อยนะในหลายกลุ่มหลายตัวเนี่ยนะคะพอมาวันนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณดูเหมือนว่าตลาดจะแข็งแรงทรงตัวได้โอเคแม้ยังไม่ได้กลับไปเร็วตรง 1,600 จุดเนี่ยกลยุทธ์ยังคงมองต่อราคาแม้จริงๆบางตัวไม่ต้องต่อแล้วก็ได้เดี๋ยววันดิบเดี๋ยวจะพระจะผูจะขยับขึ้นไปไหมหรืออะไรมันจะเร็วขนาดนั้นไหมคุณเจริญ
2: ไม่ครับผมไม่มองเจอมาซื้อช่วงอ่อนตัวได้เจนกว่านะครับเนี่ยต้องเห็นนักตลาดหุ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะช่วงพระศุกร์มันที่มันมีรีบาวเกิดแล้วพอขึ้นไปโดนขายนะไม่ใช่ไม่โดดนะฮะขึ้นไปโดนแล้วกดลงมาใหม่เพื่อไปบุกได
1: ้ครับ
2: เนี่ยแล้ววันนี้เองถ้าตัวจากช่วงเช้ามาก็ทรงเดิมขึ้นไปโดนขายเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อเช้านี้ไปไฮได้เนี่ยระยะไปไฮ1582กว่าตอนนี้ล่าสุดอยู่574นะครับโดนขายกดลงมาเหมือนกันนะครับเนี่ยงั้นถ้ามองอย่างนี้เราจะมองเหมือนเดิมคือซื้อช่วงอ่อนตัวน่าสนใจแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าได้ขึ้นไปมีกำไรก็ล็อกไว้บ้างไม่เสียหายอะไรเพราะตลาดช่วงนี้ที่บอกคือประเด็นบ้านเราเนี่ยมันคือตัวของต่างชาติเนี่ยมันโฟลว์ไหลออกไปมันไม่ได้โฟลว์เข้ามานะมันโฟลว์ออกไปนะครับนะแล้วเราก็ต้องติดตามดูว่าเขาจะหยุดเมื่อไหร่นะครับเพราะกระแสอาจจะมีอิงเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาอยู่นะครับช่วงนี้ตัวอย่างนิดนึงนะครับ
1: ค่ะก็ยังเป็นแรงกดดันนะสำหรับการขายของต่างชาติในช่วงนี้แม้ว่าทั้งปีที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยเขายังอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิอยู่นะคะค่อนข้างโดดเด่นในปีนี้ใช่ไหมคะค่ะโอเคทีนี้ถ้าว่ากันด้วยรายกลุ่มรายตัวละคะคุณเจริญคะอาจจะแนะนำยังไงสำหรับกลยุทธ์ในช่วงเวลานี้สถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณเจริญคะค่ะ
2: ผมยังมองอย่างที่เราจะเป็นหน้าซื้ออ่อนตัวเหมือนเดิมยังเน้นซื้ออ่อนตัวอยู่ครับเนี่ยแต่ตัวหุ้นนี้ต้องบอกงี้ในแง่รายกลุ่มเนี่ยถ้าถามว่าสังเกตไหมครับว่ารอบนี้พอหุ้นมันขึ้นมันเนี่ยมันมีหุ้นตัวเล็กนะครับคือตัวมันเมื่อก่อนบ้านเรามันจะมีวนเหมือนว่าตัวใหญ่ไม่มาตัวเล็กมาวนขึ้นมาเล่นหุ้นตัวเล็กกันแต่รอบนี้ไม่ใช่เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวใหญ่อยู่นะพาขึ้นพาลงเลยนะครับนะแล้วเก็บว่าตัวเล็กอาจจะมีแซมบ้างแต่ก็น้อยตัวนะครับนะงั้นถ้าเก็บว่าต่างจะเล่นหุ้นตัวใหญ่แล้วก็หุ้นที่อยู่ในทีมของตลาดนะครับนะก็ต้องติดตามพวกนี้ไว้นั่นหาผมนะก็คือกลุ่มที่ลงแรงน่าสนใจเช่นกลุ่มแบงค์พวกนี้น่าสนใจในการซื้อนะกล
1: ุ
2: ่มแบงค์เนี่ยตัวแบงค์เนี่ยน่าสนใจอยู่แล้วก็คอมเมอร์สผมว่าจริงๆแล้วคอมเมอร์สก็น่าสนใจนะแต่คอมเมอร์สที่แปลกนะจริงๆมันไม่ค่อยวิ่งไม่เข้าใจมันไม่เป็นแบบนี้นะครับนะแต่ถามว่าคอมเมอร์สนั่นจะไม่ใช่ตัวที่เราพลิกมาเป็นตัวสบีออนะครับนะก็ยังถือว่าน่าสนใจในการเข้าอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับนะก็ติดตามพวกนี้ไปแล้วก็อาจจะดูคอมเมอร์สดูแบงค์แล้วก็กลุ่มของโรงพยาบาลก็เก่งงบเหมือนกันเพราะโรงพยาบาลคิวสั่งก็มันจะได้ออกมาดีอะไรเงี้ยนะ

0: 11.5เสมอตัวนะฮะหันหน้าครับ53อันนี้บวก1บาทนะครับนะแล้วก็ตัวกราฟนะ69.25เสมอตัวแล้วก็ตัว TC ครับ7575บวก75ตังค์วันนี้เป็นเดลต้าหันหน้า TC ที่มันนำตลาดอยู่นะครับนะตัว2เขา 12.9 เสมอตัวครับ TDB 2.94ลบไป2ตังค์นะครับแล้วก็ CBO 43บาทเสมอตัวตัว SCB 149เสมอตัวนะครับเห็นเลยว่าหุ้นตัวใหญ่ตัวอื่นนะจะทรงๆนะนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอยากให้มองอย่างมันก็น่าสนใจนะถ้าเราเชื่อว่าหุ้นยังขึ้นได้อยู่เนี่ยผมว่าหุ้นกลุ่มนี้น่าจะเหวี่ยงกลับขึ้นมาใหม่นะอย่างน้อยก็มีการให้กูเต้นเล่นท่านได้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคถ้าดูกรอบวันนี้คุณเจริญให้ไว้ยังไงคะถ้าดูทรงแล้วน่าจะเคลื่อนไหวแคบๆไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรในช่วงบ่ายๆเข้ามาในทางภาพบวกและภาพลบ
0: คือถ้าถามว่าตอนนี้รับตรงไหนรับมองอยู่แถว150นะครับนะแล้วแนวต้านที่เรามองอยู่เราเอาวันที่ลงแรงทางสลายผ่านจุดเป็นแนวทางไว้ก่อนคือถ้าเซ็ตยังกลับขึ้นมายืนอย่างน้อย1578ได้ขึ้นทางวันเนี่ยผมว่ามันดูเป็นบวกนะฉะนั้นเดี๋ยวมันรอรู้กันนะครับว่า1578ยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ก็ถือว่ามีโอกาสกลับว่าอะไรแถว600นะครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันต่อเนื่องแต่เอาเป็นว่าต่อรองราคาหน่อยแต่ก็ยังมีความหวังสำหรับภาพตลาดอยู่เนาะคุณเจริญที่จะกลับขึ้นมายืนเหนือ1600สัญญาณต่างๆก็ยังมีเชิงบวกประกอบได้ด้วยใช่ไหมคะในระยะกลางค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับคุณครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอ็มพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปรินจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเป็นว่าดูเหมือนว่าจะแข็งแรงคือถอยลงไปแล้วไม่ได้ถอยกดลึกต่ำไปพอ1550จุดแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นมองเชิงบวกว่าต้องรีบเข้าไปรับนะก็ยังต่อรองราคาอ่อนตัวซื้อนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงพันธกำไรระยะสั้นเนี่ยก็ขยับเวลาที่ขยับปรับขึ้นไปก็ทริมขายได้นี่สำหรับกลยุทธ์ของนักลงทุนระยะสั้นนะคะแล้วก็กลุ่มที่นักวิเคราะห์แนะนำก็ยังแนะนำกลุ่มที่ลีดตลาดแล้วก็กลุ่มตัวใหญ่ๆนะที่อ่อนตัวลงมาอย่างกลุ่มแบงก์กลุ่มอะไรเงี้ยนะคะที่อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะเอาล่ะช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยพูดคุยกันค่ะกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวศิระวรากรนะในเบรกที่2รอติดตามอาจารย์ได้วันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าแน่นอนค่ะเวลาที่เป็นนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนระยะยาวเนี่ยการมองถึงเรื่องของ World Case Scenario นะคะหรือว่าจะเป็นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราคุยกันตลอดเนาะว่าเรามอนิเตอร์มันมีสัญญาณต่างๆที่น่าห่วงโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้น AI ฟองสบู่แตกหรือใดๆก็ตามนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จะมีซีนาริโอนะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Worst Case นะที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเราจะได้มีการเรียนรู้แล้วก็แน่นอนค่ะเป็นการมองนะในเรื่องของการวางแผนด้วยนะถ้ามันมีโอกาส Worst Case ที่จะเกิดซีนาริโอต่างๆแบบเนี้ยเราจะมีการย้อนกลับมาวางแผนในเรื่องของการลงทุนของเราอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ในเบรกที่2นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะพักเบรกนะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะคะลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตค่ะกับสินเชื่อออมสินรีคัสนะคะรีแล้วดีค่ะปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปใช้ชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุดนะคะ500,000 บาทค่ะหรือไม่เกิน5 เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7 ปีนะคะและไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่20,000 บาทต่อเดือนนะคะอายุงาน2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.99% ต่อปีนะคะแต่สำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการค่ะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจกรรมมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะดำเนินกิจการนะคะ2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 11.990% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30 ธันวาคม 2569นี้นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 มกราคม 2570ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115ค่ะหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธ ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะปิดท้ายค่ะอีกข่าวนึงที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องของ AI นะคะเพราะว่าหลายคนมาฟังเรื่อง AI ก็จะคิดว่า

0: เป็นเรื่องยากนะคะเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เพราะวันนี้มี AI for Life แล้วนะคะที่จะกลับมาพร้อมตามคำเรียกร้องแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษค่ะที่เปิดโอกาสให้คุณนั้นเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านนะคะเดินทางหรือว่ามีเวลาว่างช่วงไหนก็สามารถเปิดดูได้ทันทีเลยค่ะที่สำคัญสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้นะคะตลอดทั้งคอร์สเลยค่ะจัดเต็มๆแน่นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะวิชาแรกคือวิชา Click and Create นะคะวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ค่ะสายสร้างสรรค์นะคะหรือว่าวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะวิชานี้ก็จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการนะคะให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะคะเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะส่วนอีกวิชานึงค่ะเป็นวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์หรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะวิชานี้คือทางรอดนะคะ AI จะมามีเป็นให้คุณเอา AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์หรือว่าออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายนะดันยอดขายให้พุ่งกว่าเดิมค่ะเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กรุ่นใหม่เท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะคะคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ AI ได้เลยสะดวกทุกที่ทุกเวลามาเป็นตัวช่วยนะคะโอกาสดีๆแบบนี้เข้าลงทะเบียนถูกมากคุณผู้ฟังเพียง159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง159บาทนะคะเรียนยาวๆค่ะแต่ว่าต้องรีบหน่อยสมัครได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจวิธีการง่ายมากเลยแอดไลน์ไปที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศกันค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระพรากร
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำเบรกที่2วันจันทร์แบบนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะ

0: ตอนนี้จันอยู่กับเราแล้วไปทักทายจันพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ
0: ค่ะวันนี้นะจันเขียนบทความแล้วก็มีซีนารีโอต่างๆแล้วถือว่าเป็น worst case scenario ที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นทั่วโลกได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราในฐานะนักลงทุนก็จะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ต้องเตรียมการนะถ้า worst case นั้น scenario นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ค่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะแต่ว่
0: า
1: จินตนาการไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันน่าจะออกมาในรูปไหนนะแล้วก็คงไม่ถูกต้อง 100% นะอาจจะถูกต้องบางส่วนนะก็ต้องมีหลายซีนาริโอไงเผื่อว่าจะควบคุมก็ดูแล้วถ้าจะเกิดก็เกิดแบบนี้แหละนะแต่ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไม่รู้นะแต่โอกาสเกิดถามว่ามีไหมน่าจะมีนะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะก่อนที่จะเข้านิดนึงค่ะอาจารย์พอดีมีคำถามเข้ามาด้วยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ตามเวียดนามอยู่แล้วเพราะว่า GDP ไตรมาส3เวียดนามเขาออกมาสั้นๆเรียนถามอาจารย์โตมากเลยอาจารย์เฉียด 10% เลย 9.9% อาจารย์มองยังไงคะอันนี้ถือว่าร้อนแรงมั้ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ภาพหลังจากนี้รวมถึงเซกเตอร์และการลงทุนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มองยังไงคะสั้นๆ
1: เศรษฐกิจเขาดีมากแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางเลยที่จะรับอานิสงส์อะไรหลายๆเรื่องนะ
0: จ
1: ีโอ politics อะไรเนี่ยถ้าคนอยากจะติดเรื่องก็ต้องมาเวียดนามแล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะรองรับได้แล้วของเขาเนี่ยได้จริงนะครับของเราเองก็บอกว่าเยอะแต่ว่าหลายคนก็พูดบอกว่าเฮ้ยจริงๆลงทุนจริงหรือเปล่าหรือว่าขอไว้เฉยๆนะขออนุญาตขอ DOI ไว้ก่อนแต่ว่าถึงเวลาจะไม่เคยลงอะไรเงี้ยนะเพราะตอนขอมันไม่ยอมเสียแค่ทำเรื่องนิดหน่อยเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยจองไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะแต่ของเวียดนามเข้ามาจริงใช่ไหมแล้วตอนหลังนี่ก็เริ่มบอกว่าเขาจะเริ่มบุกอีกแนวหนึ่งละคือจะทำเซมิคอนดักเตอร์เลยนะทำชิปทำอะไรเลยคือของเขาคิดใหญ่มากนะแล้วเขาคิดว่าคนของเขาทำได้ศักยภาพของแรงงานเขาเนี่ยเก่งทางด้านนี้นะเขาก็จะได้พวกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เศรษฐกิจก็บูมแหลกเลยแต่ว่าตลาดเวียดนามเนี่ยนาทีเนี่ยคือต่างชาติยังเข้าไม่ได้คือเข้าได้เหมือนกันแต่น้อยมากใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่ของฟิซซี่ MSCI ยังไม่มา
0: MSCI
1: แต่ว่าแล้วเขายังมีปัญหาอื่นเช่นสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยตึงก็ลงทุนเยอะเกินใช่ไหมลงทุนเยอะเกินมันก็ตึงพอเงินตึงเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นหายากคนที่มีเงินสดส่วนใหญ่เขามีฐานะเขาก็ไปลงทุนแต่real investment จะมาจะลงทุนทำโรงงานเลยซึ่งมันมีโอกาสเยอะมากจำได้ว่าประเทศไทยสมัยก่อนตอนก็เป็นอย่างเงี้ยนะคือคนที่มีเงินทั้งหลายทำโรงงานรวยเร็วนะกำไรดีรวยเร็วเพราะว่าเขาได้เปรียบไงนะผลิตสินค้าได้ต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะส่งออกได้มโหฬารก็เลยทำให้นาทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ฐานวิ่งเท่าไหร่นะของตลาดพวกนี้นะทั้งที่ต่อให้กำไรดียังไงเนี่ยมันก็ไม่มาเพราะว่าคนเขาแบบเอาไปซื้อหุ้นไงถ้าคนไม่ซื้อหุ้นมันก็ไม่รู้ขึ้นยังไงต่างชาติที่เป็นองค์กรใหญ่ๆจะมาสถาบันใหญ่ๆก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ดีเลยนะก็คือทรงๆอ่ะยังติดลบอยู่สัก 2-3% จากต้นปีแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ได้มาตั้งแต่หลายปีก่อนละเพราะนั้นดัชนีเขาก็ยังพันใกล้ๆ1,800อยู่1,700กว่าลงมาหน่อยแต่ว่าก็ต้องรอต่อไปดูพื้นฐานจริงๆนะก็ใจเย็นๆแล้วก็คิดว่าเมื่อสถาบันสถานการณ์เงินดีขึ้นสภาพคล่องดีขึ้นดอกเบี้ยลดลงหรืออะไรก็ตามหรือต่างชาติเข้ามาได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะถึงตอนนั้นอาจจะพุ่งเลยเพราะมันต้องรอถ้ารอไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงแต่ผลอะไรเขาก็ใช้ได้นะคือรอก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะก็นี่ความเห็นผมนะ
0: ค่ะอย่างหุ้นขอถามอีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันอาจารย์อย่าง FPT อย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจารย์ก็ยังรอไหมแล้วก็วันนี้ดีอาร์ในบ้านเรามีทำโลด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์สั้น
1: ๆก็จริงๆก็ผมไม่ทำอะไรเราลงทุนระยะยาวเรามองไกลมาก
0: ค่ะ
1: คือตัวเนี้ยมันลงมาหนักเพราะว่าคนกลัวกันว่ามันจะถูกดิสรัปต์โดย AI ใช่ไหมอีกหน่อยก็คนจะเริ่มเขียนโปรแกรมคนจะไม่จ้างคุณหรือจ้างถูกๆอะไรคุณก็ไม่มีกำไรแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่เขายังกำไรดีอยู่นะแล้วก็เติบโตด้วยคือมีแบ็คล็อกสูงขึ้นอะไรคือมีคนมาจ้างเขาเพิ่มอ่ะโครงการก็ใหญ่ขึ้นมันก็มีการบอกว่า AI อาจจะ

0: ช้ได้กับพวกเล็กๆอ่ะนะคุณกิจการเล็กๆคุณก็สั่งมันเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้งานได้แต่บริษัทจักใหญ่ระดับของเขาระดับโลกนะเช่นสายการบินโบอิ้งไม่ใช่ ผู้ผลิตเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยอย่างใหญ่อย่างโจ้ยนะพวกเนี่ยผลิตเครื่องบินใหญ่ๆซึ่งโหออปเรชั่นใหญ่พวกเนี้ยมันอาศัยมันเดาปกให้สั่ง AI ทำเนี่ยพลาดขึ้นมาคุณตายหรือสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยคุณทำเสร็จคุณใช้ AI สั่งปุ๊บเนี่ยวันหลัง AI มันมาแฮกคุณมันรู้แล้วว่ามันเป็นคนคิดเองเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรคือมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาก็เลยยังได้โครงการใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นแต่เราอนาคตที่จะอะไรยังไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดจะเกิดแค่ไหนผมก็เลยบอกว่าเอ้าไม่เราเป็น VI ระยะยาวก็ต้องทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่ต้องไปทำอะไร
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะอาจารย์ก็รอต่อเราก็รอได้นะแต่เราก็เชื่อมั่นในศักยภาพอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนั้นมาเข้าประเด็นเรื่องของฉากทัศน์ซีนาริโอเวอร์สเคสที่มีโอกาสจะเกิดดีกว่าเนาะอาจารย์ทำมาให้หลายมุมเหมือนกันหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: จะทำเป็นดังเหมือนกับหนังซีรีส์เลยนะทีนี้เอพิโซด1 2 3 4อะไรบ้าไปนะก็ผมคิดว่าถ้ามันจะเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยมันมี2 3 4ในซีนาริโอแรกนี้ก็คือเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำไรที่น่าผิดหวังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือไอ้เนี่ยเป็นตัวก่อให้เกิดวิกฤตนะกำไรที่น่าผิดหวังของบริษัท AI ทั้งหลายซึ่งตอนนี้ก็ยังดีเยอะดีเลิศหมดนะดีเลือดจนกระทั่งว่าถ้าเกิดคุณแย่ลงปุ๊บเนี่ยคนจะตกใจแล้วอาจจะเปลี่ยนแล้วก็เทขายหุ้นเพราะหุ้นมันแพงมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือเริ่มเป็นอย่างนี้ว่านาทีเนี่ยฉากแรกเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยตอนกำลังวิ่งแบบใช่ไหมสิบปีเนี่ย5%กว่าละ5%เกือบครึ่งละซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรซึ่งรุนแรงแล้วก็ผมเองนะเรานั่งอยู่ที่เมืองไทยนะถ้าคุณมีความเรียกว่าโอกาสลงทุนไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมถ้าคุณถ้ารัฐบาลไทยออกบอก 5% กว่าโอ้โหจะ30ปี 6% อะไรอย่างเงี้ยมันบ้าไหมผมบอกซื้อเลยแล้วก็เก็บเลยคุณมีเงินก้อนนี้คุณคูณออกมาแล้วว่าภายใน30ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้ดอกเบี้ยเน็ตเด็ดเลยนะ 5-6% นะคุณจะเอาไหมโอ้โหแย่งกันนะตอนนี้คนอเมริกันก็เริ่มแล้วนะเริ่มซื้อแล้วนะพวกหลายย่อยพวกบุคคลธรรมดาเพราะเขาบอกว่าไม่มีแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณล็อกอะไรคุณไม่ขายแม่อะไรคุณได้ทุกปีนะปีละเกือบ 5-6% ใช่ไหมไม่มีความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นเงินดอลลาร์อย่างเราถ้าไปซื้อนี่เรายังเสี่ยงนะว่าถ้าวันไหนถ้าเวลาผ่านไป10ปีบอกตอนนี้ดอลลาร์มันตกนู่นนี่คุณขาดทุนแต่เขาไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จับตาดูกันอยู่ว่ามันยังขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวแรกที่น่ากลัวที่สุดนะอันที่สองเนี่ยการลงทุน AI ฉากที่สองมาก็ยังเห็นเลยว่าโอ้โหลงทุนแบบ5-7บริษัทที่ทำ AI ยักษ์จังเนี่ยกู้เงินอาจจะไม่กู้ออกพันธบัตรบ้างอาจจะมีเงินส่วนตัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าใช้เงินเป็น10ล้านล้านเหรียญบ้าเลย300กว่าล้านล้านบาทอย่างเงี้ยเท่ากับเราเรียกว่างบประมาณประเทศไทยร้อยปีอะไรแบบบ้านะมันระดับนั้นไงผมก็ใช้เงินกันอยู่ตลอดเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่าต้องลงเพราะมันจะเป็นฟิวเจอร์ใช่ไหมตอนนั้นก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าคุณคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจะมาในอนาคตเพราะคนจะใช้กันทั้งโลกแต่ตอนนี้มันก็เริ่มปรากฏการณ์ว่าราคามันถูกลงใช่ไหมคุณน่ะลงทุนไปก็หวังว่าจะขายได้ราคานี้ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าปริมาณก็ยังเพิ่มเยอะนะแต่ราคาเริ่มลงนะต่อหน่วยเริ่มลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแข่งกัน 6-7 บริษัทนะแถมฟรีแจกฟรีลดราคาโน่นนี่เต็มไปหมดปรากฏว่าลดขายมันโตช้ากว่าที่คิดตอนนี้อาจจะยังนะแต่ว่ามันจะเริ่มละถ้าคุณเริ่มแข่งไปแล้วคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ลดลงละเพราะว่าเขาใช้แล้วไงแต่เดิมทีไม่ได้ใช้มันก็เข้ามาใช้ก็เพิ่มพอถึงจุดนี้อย่างผมถามหลายคนมีหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมChat GPT

0: มีนู่นนี่นี่จ่ายตังค์กัน 3-4 อัน
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าตอนนี้จะเอาอีกไหมก็แบบพอแล้วมันเยอะพอแล้วนะก็จะหยุดนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะในขณะที่ตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าให้คุณลงทุนเนี่ยมันต้นทุนมันเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายแต่ในขณะที่รายได้เนี่ยกลับไม่เพิ่มเท่ากันมาร์จิ้นมันก็จะเริ่มลดใช่ไหมเริ่มลดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คนก็เริ่มเห็นแล้วว่ากำไรไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยมาเพราะต้นทุนมันเพิ่มผลประกอบการไม่ค่อยดีก็จะตั้งคำถามแล้วว่าเอ้ยนี่มันคุ้มค่าใช่ไหมที่จะไปลงทุนเยอะๆอย่างเงี้ยนะที่บริษัทพวกนี้จะลงทุนกันขนาดนี้ทั้งที่ว่าถึงวันที่คุณเปิดใช้จริงๆเนี่ยต้นทุนเพิ่มมหาศาลแต่รายได้เพิ่มน้อยกว่าเยอะก็ยิ่งแข่งกันแล้วก็อนาคตจะมีโอกาสว่าคุณก็เพิ่มราคาไม่ได้หรอกเพราะว่านอกจากคู่แข่งของคุณแล้วเนี่ยมันยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นของจีนจะมาถูกกันเยอะใช่ไหมอีกหน่อยว่าบริษัทก็บอกเฮ้ยเราใช้ต้นทุนเยอะก็ใช่ของจีนใช่ไหมคือคุณภาพมันอาจจะต่ำกว่าแต่ว่ามันพอใช้ละมันพอใช้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็อย่างเช่นที่ว่าคือคนจะใช้แอปพลายเข้าไปเยอะไปทุกอย่างในชีวิตประจำวันจะใช้ AI หมดเพราะนั้นมันจะใช้โมโหลานแต่ถ้าจริงๆมันไม่เป็นถึงขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาก็บอกว่าผมจะเอามันเลิศประเสริฐสีขนาดนี้ทำไมมันพอแล้วนะใช่ไหมแล้วทุกวันนี้อย่างผมเนี่ยผมใช้เฉพาะให้มันตอบคำถามบางอย่างแต่เมื่อเนี่ยหลายคนก็บอกนะอีกหน่อยอ่ะมันจะเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ในนู่นในนี
1: ้ค่ะ
0: นะทุกชิ้นทุกอย่างในบ้านคุณจะมีAI บอกหมดเลยเปิดตู้เย็นออกมาปุ๊บรู้เลยว่าไข่จะหมดอะไรสั่งได้อะไรในข้อเท็จจริงอ่ะมันอาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีหรอกคนอ่ะมันไม่ต้องไม่ต้องความต้องการขนาดเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นอ่ะไข่มันจะหายไปสักวันสองวันไม่เป็นไรคือเราจะใช้ไปทำไมถ้ามันแพงถึงบอกผมบอกจะไม่แพงนะแต่ผมก็ไม่รู้จะใช้ทำไมมันก็เป็นต้นทุนอ่ะผมก็เนี่ยชีวิตก็แค่นี้ก็พอที่คนบอกว่าโอ้ต่อไปมันจะทำอะไรมันบอกได้เลยว่าของหมดอันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องทำมันสั่งงานในระบบเฮ้ยไม่เอาว่าผมกลัวเหมือนกันนอกจากเสียค่าใช้จ่ายยาซึ่งไม่จำเป็นเนี่ยนะผมก็ยังอยากจะพูดง่ายๆผมก็อยากจะออกกำลังมากอาจจะเอาจะคิดมากแล้วอยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันดูแบบมันไม่ใช่อ่ะนะยังไม่มีใครรู้นะยังไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะค่อยๆลดค่าลดราคาลงซึ่งทุกอันก็เป็นอย่างนี้นะคุณบิวในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆมาเนี่ยจะมาราคามันจะตกสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์นะเดือนหนึ่งเสียโอ้ต้องเท่าไหร่หลายพันบาทเครื่องแต่ค่าลดแล้วมาเลยแต่มันถึงมันจะใช้เพิ่มขึ้นเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้เยอะเพียงพอถ้าคุณไปลงทุนเยอะเกินไปใช่ไหม
1: ค
0: ่ะนี่เป็นประเด็นเป็นที่ผมดูนะทีนี้ก็เลยแบบว่าพอถึงจุดหนึ่งนะมันก็ต้องกู้เงินเพิ่มเรื่อยๆนะจำนวนเงินกู้เพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็วันหนึ่งก็แบบว่าโครงการยักษ์บางโครงการเนี่ยของบริษัทใหญ่ๆบางทีบอกว่าโครงการตัวนี้ต้องหยุดละเพราะเขาก็รู้ว่าสร้างเสร็จไปมันก็ไม่ capacity มันก็เหลือแล้วมันก็จะอ้างว่าไฟไม่พอนู่นนี่อะไรก็ว่าไปเรื่อยนะมันจะเริ่มกุกกักกุกขักแล้วนะบางตัวก็บางโครงการก็เริ่มไม่คุ้มค่านะเริ่มมาอย่างนี้นะจะมาจะถึงฉากอีกฉากหนึ่งที่หนักเลยมันเริ่มเห็นใช่ไหมบริษัทใหญ่ๆเลยนะ disappoint เลยคือประกาศงบออกมาแล้วเฮ้ยโอ้โหตั้งโตแต่ว่าโตน้อยไปเยอะต่อมาประกาศอีกตายมาต่อมาก็ยังลดลงพอทีนี้คนมันก็เริ่มแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้ว
1: ขาดความเชื่อมั่น
0: ขาดความเชื่อมั่น
1: ทีนี้ก็จะ
0: ขายหุ้นนะขายหุ้นนะพวกมาจิ้นก็เริ่มโดนกันละเพราะใช้มาจิ้นกันเยอะใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงจุดหนึ่งก็เงินเรื่องเงินละใช่ไหมเรื่องเงินว่านี่จะต้องมีปัญหาเพราะว่ามันขาดทุนมันนู่นมันนี่ไอ้ขาดทุนอันนี้จะไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้บริษัทไอ้คนที่ให้กู้อ่ะเขาก็บอกว่าเคยเท่าอย่างนี้นะเรามี exposure เข้าเยอะเลยหยุดก่อน มันก็จะเริ่มมีปัญหาว่าระดมเงินใหม่มาทดแทนเงินเก่าไม่ได้เพราะหนี้พวกนี้มันไม่ใช่ยาวตลอดชีวิตนะบางทีก็3ปี10ปี5ปีมันถึงก็ดิวถึงดิวเนี่ยแล้วคนใหม่เขาบอกโอ๊ยพอดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจแล้วตอนนี้กำไรมันลดลงแต่ราคามันแข่งกันบ้าเลยใช่ไหมทีนี้มันก็เริ่มแบบเริ่มบริษัทเริ่มมีปัญหาสักแห่งเดียวเท่านั้นผมไม่รู้นะมี7บริษัทอย่างเงี้ยอาจจะมีบริษัทหนึ่งบอกมันไม่สำเร็จเลยหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมคนที่ใช้น้อยคนทิ้งคนอะไรคนก็จะเลือกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอมีปัญหาปุ๊บทีเนี้ยเสร็จเลยนะฆ่ากันเลยทีเนี้ยล้มเงินก็จะเหลือผู้ชนะแล้วผมคิดว่ามันจะในอนาคตเนี่ยไม่มีบริษัทไหนหรอกที่คอนโทรลในเรื่องของ AI เต็มที่มันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละจุด Facebook อาจจะเชี่ยวชาญ AI แบบนี้ที่ทำอะไรไอ้นี่ก็คลอสอาจจะบอกเชี่ยวชาญพวก professional คนที่เป็นสถาปนิกคนที่เป็นอะไรที่จะต้องคำนวณเรื่องอะไรก็จะใช้พวกนี้มันก็จะมีแยกไปจ้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเงี้ยคือหุ้นก็จะตกมา 40% เป็นวิกฤตแต่ตอนนั้นน่ะตัวธุรกิจ AI จะการใช้ AI ไม่มีลดเลยนะเพิ่มตลอดดีตลอดจ้าแต่ว่าต้นมันไม่ได้ได้เงินขนาดนั้นและหลายตัวเนี่ยบริษัทก็เจ๊งด้วยง่ายต้องตัดหนี้ศูนย์ไปอะไรไปลงทุนไปแล้วมันไม่ได้เงินใช่ไหมมันก็จะแย่ไปก็จะเข้าบริษัทก็จะเลือกแล้วไม่ใช่เลือกอ่ะตลาดเลือกเองว่าตัวไหนจะชนะ AI ทางด้านไหนตัวนี้ชนะทางด้าน physical AI ตัวนี้ชนะเรื่องนู้นเรื่องนี้ professional อันนี้บุคคลธรรมดาใช้กันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวแล้วบริษัทที่ยังอยู่รอดก็จะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาจากราคาหุ้นผมไม่รู้สมัยที่ปี2000เนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ตกไป 80% เลยนะใช้เวลา10ปี20ปีจะกลับมาที่เก่านะไม่มีใครรู้อ่ะซีนาริโอตัวนี
1: ้ต่อให้เราเลือกผู้ชนะแล้วผู้ที่แข็งแรงที่สุดแล้วมันก็ลงมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ
0: คืออย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่มีผู้ชนะที่เป็นเด็ดขาดหรอกมันจะน่าจะพกเซกเตอร์ไอ้5 7บริษัทเนี่ยจริงๆอยู่รอดหมดอาจจะอยู่รอดหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่เด่นแล้วไงมันจะบอกว่าเฮ้ยที่เขาเด่นน่ะอย่าง Facebook ก็จะบอกว่าพวกโซเชียลพวกอะไรอันนี้เขาเด่นแต่ที่อื่นน่ะสู้ไม่ได้ละมันจะมีบริษัทอื่นใช่มั้ย Tesla เขาก็จะบอกว่าเขาเก่งทางด้านรถยนต์อะไรก็ว่ากันไปใช่มั้ยทุกคนก็จะมีอะไรล่ะก็เหมือนปัจจุบันเนี่ย Google ก็เก่งทางด้านอะไรนู่นนี่อันนี้ก็Microsoft เป็นอย่างนี้ Apple เป็นอย่างนี้มันก็จะแยกๆกันไปมันไม่ใช่ยิ่งใหญ่แบบชนะทุกอันมันไม่มีหรอกมีบริษัทเดียวแล้วชนะทุกอันเนี่ยอันนี้คือต้องใหญ่กว่าคนอื่นเยอะทุกวันนี้7บริษัทนี่มันแข่งกันไปหมดอ่ะใช่ไหมมันก็จะฆ่ากันนะช่วงที่มันกำลังฆ่ากันอยู่เนี่ยวุ่นกับระเบิดเน่าเลยแต่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับ AI นะมันเติบโตตลอดอ่ะมันยังไงมันก็เติบโตตลอดโลกนี้ขาดมันไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วว่า AI หายไปแล้วเขาเลิกนิยมมันไม่มีหรอกนะเขาก็เอาไปใช้ไปเลยแล้วก็ถึงวันนั้นก็คนก็จะเริ่มรู้แล้วว่า AI ไอเนี้ยเซกเตอร์เนี้ยมันทำเงินเท่าไหร่มันอะไรเท่าไหร่ไม่เท่ากันนะไอนี่มันบอกว่ามันจับได้เฉพาะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้มันเล็กกว่าเลยมันก็จะเริ่มเห็นแล้วแยกแยะอะไรแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนที่จะดีทุกอย่างใช่ไหมจะดีทุกอย่างแล้วก็โลกก็จะกลับมาเป็นประเด็นว่าทุกวันนี้ก็เรื่องของ AI มันก็ไปเรื่อยๆของมันละไม่มีการไปทุ่มเทลงทุนบ้าบอเต็มไปหมดละแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มหากินกำไรก็ค่อยกำไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัดไอ้ตัวเน่าๆทิ้งหมดละทิ้งไปเรียบร้อยละนะแล้วก็โลกก็เจริญขึ้นนะไม่มีปัญหานะแต่มันไม่มาแทนมนุษย์หรอกความรู้สึกผมเนี่ยมัน AI ไม่มาแทนหรอกที่บอกว่าคนจะตกงานหมดอะไรหมดคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมก็คือคนก็จะกลายเป็นว่าเขาก็ดูว่าเราทำงานอะไรแล้วก็ใช้ AI ตรงไหนแล้วก็เอา AI มาช่วยเพราะฉะนั้นแผนกก็จะใช้คนไม่เยอะหรอกคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้คนที่ทำกับโฆษณาคนที่ทำกับมาร์เก็ตติ้งอะไรเขาก็จะมี AI ของเขาใช้ AI ไม่สามารถจะไปสั่งอะไรบอกไม่ต้องใช้คนแต่มันใช้คนน้อยลงเยอะนะแล้วก็คนนั้นก็ยังอยู่เขาต่อคนที่ส่วนเกินก็ต้องไปหาชื่อใหม่ๆที่เข้าไปทำนี่คือ development ของไฮเทคที่ผ่านมาตลอด ะมันก็ค่อยเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงที่ยกตัวอย่างเช่นไอ้เขียนโปรแกรมเนี่ยอย่าง FPT เนี่ยเขาก็จะมีเซกเตอร์ของเขาที่บอก AI มันแทนไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าถึงเวลามันบอกว่าเฮ้ยคุณใช้ AI ทำวันหนึ่ง AI มันก็แฮ็กคุณง่ายๆเลยเพราะมันรู้หมดแล้วมันสั่งอะไรมาหมดแล้วมันพอมันฉลาดขึ้นมันบอกว่าแฮ็กได้แล้วจะแฮ็กมันไปเลยถ้าคุณกล้าเลยใช่ไหมแล้วถึงวันหนึ่งเขาบอกว่าที่บอกว่าเอเจนต์ AI อยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างมันจัดการสั่งต่อชอตต่อนะเช่นขายหมดมันสั่งขายมาให้เลยคุณไม่ต้องพิจิตรมันมาส่งที่หน้าบ้านยังไม่ต้องทำอะไรขายมีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ไงอาจจะเป็นบอกว่าเฮ้ยโลกมันก็อย่างเดิมแหละเพียงแต่ว่าเครื่องมือของคนที่ทำเนี่ยมันเยอะมากแล้วประสิทธิภาพสูงมากแต่การตัดสินใจการที่จะสั่งขายจะอะไรเนี่ยเขาก็เองสั่งเองแล้วก็ไม่ให้ AI ทำอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือก็เหมือนกับที่โลกพัฒนาแล้วเราก็พูดง่ายๆทำงานใช้คอมพิวเตอร์มันก็เลยเร็วขึ้น10เท่าแต่คนก็ยังต้องไปนั่งทำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยอันนี้เป็นซีนาริโอที่ผมก็พยายามวาดนะทีนี้ไอ้นี่ตะกี้นี้เรียกว่าซีนาริโอที่หนึ่งนะใช่ไหมซีนาริโอที่สองที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นมาอีกทางด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งคือผมเรียกมาว่า sudden death sudden death นี่คือตายเร็วทันทีคนตกใจเลยภายในเวลาแบบ 2-3 เดือน5เดือน7เดือนปึ้งเลยนี่คือเรื่องที่เกิดทางด้านของการเงินนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเรื่องของด้านการเงินแต่ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรซึ่ง
1: ตอนนี้ก็มีเขาเหมือนกันอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: อาจารย์เล่าดูจากพอร์ตยิวดูจากอะไร
0: น่ากลัวส่วนที่เกิดจากการเงินเนี่ยเกิดปุ๊บพังเลยเพราะว่าการเงินมันเร็วมากอ่ะมันโอนเงินปั๊บๆถ้ามันดูดปุ๊บปถ้ามันไม่ปล่อยเงินกู้ปุ๊บปตายเลยทั้งที่ทุกอย่างยังดีแต่เงินไม่มีขาดความมั่นใจนี่คือเกิดสิ่งที่เกิดมาตลอดส่วนใหญ่นะที่เกิดวิกฤตจริงๆอ่ะการเงินโดยเฉพาะเวลาสถาบันใหญ่ๆล่มสมัยก่อนเลแมนบราเดอร์ล่มตัวเดียวคนตกใจเพราะการเงินล่มเนี่ยพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยจริงๆทุกวันเนี่ยเงินเขาจะยึดกู้ไปกู้มาเป็นใยแมงมุมใหญ่มากทั่วโลกนะมันจะเป็นอย่างนั้นพออันหนึ่งตัดโชคปุ๊บเนี่ยทุกคนหยุดหมดพอหยุดเมื่อไหร่เนี่ยไอ้คนที่มันฐานะการเงินไม่ดีนะต้องกู้เขาเนี่ยมันตายพอมันตายก็ยิ่งทำให้หยุดทุกอย่างหยุดเพราะเขาไม่กล้าปล่อยกู้กันเองนะกรณีนี้ผมก็พูดเลยว่าหนึ่งมันเริ่มต้นจากมันควรจะเริ่มต้นจากแบบดอกเบี้ยขึ้นแรงเลยไม่หยุดเลยใช่ไหมเงินเฟ้อก็ไม่หยุดเลยคือโอกาสที่จะดอกเบี้ยลงอ่ะยากเลยอันนี้น่ากลัวนะแล้วก็พอเกิดเงินช็อคเนี่ยพวกอินฟราสตรักเจอร์ที่มันกู้เยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้นทุนไม่ไหวมันเยอะนะเพราะว่าพวกนี้กู้หนักมากนะดอกเบี้ยจาก3เคยบอกว่ามันคุ้มค่าตอน 3% ตอนวางโครงการอยู่ๆมันเพิ่มประมาณ 5-6%
1: 5
0: พูดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมทีนี้ไอ้คนที่จะตายก่อนเนี่ยก็คือพวกที่เรียกว่า private investor กองทุนนะมันมีกองทุนในโลกนี้นะที่ปล่อยเงินกู้นะคุณเดียวเคยมาติดต่อผมบ้างอะไรบ้างมันจะมาเลยบอกเอาไหมอย่างผมเคยเจอนะเขาบอกเลยอาจารย์มีหุ้นตัวนี้ใช่ไหมเอามาวางปุ๊บเนี่ยเอาเงินไปใช้ได้ตลอดเลยไม่มีการเรียกด้วยอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นไม่มีการบอกว่าไอ้ตอนนี้ต้องเรียกมาจิ้นคือพวกนี้เขาดอกเบี้ยสูงขึ้นมาหน่อยแต่เขาบอกว่าเขาให้แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วเร็วกว่าข้ามคืนให้ได้เลยคุณเอาเงินมาวางเอาหุ้นมาวางปุ๊บเนี่ยเอาเงินไปเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันลงมาจนกระทั่งอะไรค่อยคือมันมาจิ้นคอเนี่ยมันอะไรเยอะมากเลยคือคุณไม่ต้องห่วงมันลงมายาวต่อให้มันลงมายาวคุณก็ถือได้อะไรเงี้ยใช่ๆอย่างนั้นนี่ก็พวกหุ้นพวกกองทุนเอกชนที่ให้เงินกู้เนี่ยจะโดนก่อนเลยจะมาเพราะถ้าโครงการมันเจ๊งจะมาไม่มีปัญญาเข้าดูแล้วหมดสภาพในการที่จะกู้เงินเขาก็ถอนเขาก็อะไรแบบหรือไม่ให้เพิ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โป๊ะเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรอบต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะเริ่มเห็นสภาพคล่องว่าคนก็จะมากู้สถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือว่าต้องแปลอะไรต่างๆเพราะว่า ไอ้พวกนี้เขากู้ทั้งเอกชนกู้เหมือนกับกู้นอกระบบอยู่อะไรอยู
1: ่
0: พวกกู้นอกระบบมันไม่ให้แล้วมันดึงกลับมันก็จะกระทบกับพวกสถาบันใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มตบว่าอย่างที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาขาดความมั่นใจละว่ามันจะไปได้ป่ะแบงก์ก็จะหยุดแล้วถ้าแบงก์ใหญ่สักตัวหนึ่งแบงก์ใหญ่สักตัวในเน็ตเบิร์กใหญ่ๆที่กู้กันบ่อยกันเต็มนะมันตีปัญหาโพเลยปัญหาบอกตอนนี้ขาดสภาพคล่องมันโดมิโนเลยพอทุกคนหยุดพอหยุดปุ๊บจะเนี่ยทีเนี้ยล่มสลายเลยแล้วก็พวกที่มีหุ้นก็ต้องขายหุ้นเพื่อจะเอาเงินพอขายหุ้นตกไอ้พวกโดนมาจิ้นพวกที่ซื้อหุ้นโดยมาจิ้นถูกเรียกมาจิ้นโอ้ทีนี้ไปกันใหญ่เลยถล่มทลายนะนี่คือเน้นทางด้านการเงินเป็นหลักเลยนะว่าถ้าการเงินมีปัญหาเนี่ยมันจะเร็วมากทันทีนะนี่คือ sudden death คือ scenario นี้อันที่3เนี่ย scenario ที่3เนี่ยคือประกอบกันเลยทั้งด้าน
1: ทั้งหนึ่งทั้งสองมา
0: ทั้งหนึ่งทั้งสองมารวมกันคือทั้งสถาบันการเงินก็มีปัญหาทั้งบริษัทที่ทำ AI ก็เริ่มมีปัญหาที่กำไรน้อยลงและบางแห่งต้องเลื่อนโครงการต้องหยุดต้องอะไรต่างๆแบบต้องมาnegotiateอะไรแล้วสถาบันการเงินสุดท้ายก็ล่มส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าตัวใหญ่ล่มตัวเดียวอ่ะโอ้โหทีเนี้ยตันตวนหมดเลยนะมันก็จะตามแห่กันไประดับรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยอะไรต่างๆแล้วมันก็จะกลับสภาพนี้แหละก็คือแบบเดียวกับปี2000ที่แบบว่าพอมันล่มไปเนี่ย 3-4 ปีก็จะมีตัวรอดได้ตัวรอดก็ค่อยได้มาเก็บแชร์ลดต้นทุนค่อยๆกินก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็รู้เลยว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยเขาครองละเพราะเขาแข็งแกร่งตรงนี้ใช่ไหมรอบนี้เราก็จะต้องดูต่อไปว่าตกลงมันจะรอดมันคือใครจะได้อะไรทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะประกาศทีนึงไอ้นี่ก็ประกาศคอร์สปุ๊บโอ้โหชนะ Open AI Open AI ต
1: ้
0: องกับด้วย GPT นู่น GPT น
1: ู่น
0: อันนี้ก็
1: กันอยู่ไอ้ภาพไม่ชัด
0: ก็คือไม่รู้ว่าใครจะชนะนะพูดตรงๆใช่ไหมเราก็ใช้มันไปเรื่อยตอนเนี้ยสมัยก่อนก็เหมือนกันนะคนก็ใช้ Yahoo ต่อมาก็มี Google ออกมาม าแข่งนู่นนี่ Yahoo ก็ค่อยๆตายไปไอ้นี่ขึ้นมาแทนไอ้นี่อะไรขึ้นมาใช่ไหมใช้เวลายาวนะแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากบริษัทมันไม่แข็งมากหรอกบริษัทแง่ไม่คือเป็นบริษัทเล็กหน่อยแล้วก็เงินทองก็ไม่รวยขนาดเกี่ยวนี้เพราะนั้นมันก็พอตายเนี่ยตายแบบประเภทแบบหุ้นถูกไป 95% นะคิดดูใช่ไหมเออขนาดนั้นนะแอมไอซอนเนี่ยแหละคิดดูเลยใช่ไหมแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็พอคนอื่นตายพอการแข่งขัน
1: กลับมาได
0: ้พอการแข่งขันหายไปเพราะว่ามันมีคนเน่าคนตายไปอันนี้จะเป็นจุดถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าตกลงใครจะชนะแต่ไม่มีทางที่จะแบบชนะเด็ดขาดทุกอันนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรซึ่งก็คิดกันเองแล้วกันนะผมก็ไม่แน่ใจแล้วนะแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยคือเรียกว่าอะไรมันต้องเติบโตต่อไปแน่แต่สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนคิดนะว่าเดี๋ยวมันจะทำอะไรทำลายโลกเลยใช่ไห
1: ม
0: ทำให้โลกคือถ้าคิดทางทฤษฎีนะมันก็ใช่อ่ะแต่ผมก็กลัวๆเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวนะเช่นบอกว่าเฮ้ยมันจะฆ่าคนร้อยล้านคนภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี่นะถ้าถามว่าทางทฤษฎีเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมเขาบอกเช่นตัวอย่างบอกว่าผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มเขาบอกว่าเขาไปใช้ AI คิดเชื้อโรคประหลาดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเชื้อโรคตัวนี้เชื้อโรคตัวนี้พอเข้าถึงคนมันก็ระบาดเหมือนกับไอ้โควิดแต่มันแรงกว่าเพราะมันผลิตขึ้นมาอะไรต่างๆก็ฆ่าคนไปร้อยล้านมันก็พูดได้นะแล้วก็บอกว่าสุดท้ายมันก็ล้างโลกจะพวกนี้ก็ฟังไว้แต่ว่าอย่าไปกลัวเกินไป
1: อันนี้เหมือนในหนังเลยฮอลลีวูดเลยนะคะอาจารย
0: ์แต่ว่าในหนังเนี่ยมันพูดถึงขนาดว่ากองทัพโรบอทจะไป
1: ใช่
0: ไหมแต่ไอ้นี่ยังนานอ่ะเพราะว่ากองทัพโรบอทเนี่ยมันไปจับปืนไปยิงไปอะไรไม่ตายแล้วไล่ฆ่าคนเนี่ยมันก็เป็นอะไรซึ่งมันดูแบบเป็น อะไรเลยงั้นเราไปดูสตาร์วอร์อะไรมากมายใช่ไหมคนก็ไปคิดอย่างนั้นใช่ไห
1: ม
0: คือของพวกนี้มันอิมเมจินได้อะในภาวะที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงรุนแรงมันก็อิมเมจินไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ขอให้ล้างจานให้เป็นซะก่อนก่อนจะมาฆ่ามันเพราะทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆน่ะมันAIเก่งขนาดไหนก็ตามแต่มันยังล้างจานไม่ได้มันอาจจะบอกว่ามันทำคิดเรื่องอะไรสูตรสมการอะไรนะที่เป็นแบบว่านักคณิตศาสตร์คิดไม่ออกมา100 ปีแต่มันล้างจานไม่ได้นะล้างจาน
1: โดนน้ำไม่ได้
0: ไม่ใช่มันแตกหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่านิ้วมันไม่นิ่มใช่ไหมมันไม่เคยสัมผัสมันไม่เคยเรียนรู
1: ้
0: มันไม่มีข้อมูลจะมาเรียนรู้ว่าเวลาจัดจานเนี่ยใช่ไหมต้องจัดยังไงนิ่มอะไรขนาดไหนมันยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าฟิสิกอลเนี่ยยังอีกนานแล้วมันก็ไม่คุ้มด้วยนะค่าผลิตหุ่นยนต์ตัวนึงกับค่าผลิตมนุษย์คนนึงมันยังห่างกันเยอะนะมนุษย์เนี่ยแบบบางทีแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: โอเคต้องเลี้ยงหลายปีแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งอะไรมากเกินไปตอนนี้ทุกอย่างมันดีแล้วจ้ะ
1: อาจารย์ค่ะถ้าซีนาริโอมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ใน3ฉากทัศน์ที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะมากลับมาที่มุมการลงทุนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเราจะต้องเตรียมยังไงบ้างในมุมอาจารย์คะถ้ามันมีโอกาสจะเกิดเนี่ยไม่ว่าจะช้าจะเร็วอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมคิดอย่างเดียวเลยคือหุ้นเราเนี่ยมันต้องถือต่อได้ก็ตอนเนี้ยนาทีเนี่ยเกิดวิกฤตเมื่อไหร่นี่นะต่อให้คุณบอกคุณไม่โดนไม่กระทบมันต้องโดนกระทบอยู่ดีเพราะเม็ดเงินน่ะมันถอนพอมันถอนมันก็ถอนหมดมันไม่ใช่บอกเฮ้ยเอาเฉพาะไอ้ที่มันถูกกระทบจะมาหุ้นถูกกระทบเพราะนั้นจริงๆก็คือว่าถ้าคุณจะลงทุนเอาที่มันมีปันผลดีๆที่คุณบอกว่าถือไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนหรอกจะมาราคามันจะลงมาแล้วก็ถือหุ้นไปนะแล้วก็รอปันผลเดี๋ยวที่ปีนึงผ่านไปตัวทุก6 เดือนก็จ่ายปันผลแล้วถ้าจ่ายทีนึง 2% 3% ก็มีจ่าย 3% ไอ้ถ้าคุณเอาเงินคุณไปอยู่ธนาคารมันครึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณก็ถือไปได้แล้วก็รอจังหวะว่าพอมันเริ่มลงมาถึงพื้นละเดี๋ยวมันก็ค่อยๆตัดสเตเบิลเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นไปใช่ไหมเพราะนั้นตอนเนี้ยเอาคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ต้องมีปันผลนะต้องมีปันผลที่ค่อนข้างดีหรือคาดการได้และกำไรก็ไม่ลงนะถ้าเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยกำไรต้องไม่ลงคุณขายของกินของใช้มันยังไงคนต้องใช้มันไม่ลงเพราะนั้นคุณก็รอปันผลไปนะครับ
1: ข่า
0: วกับกลุ่มนี
1: ้ครับเน้นปันผลเพราะจริงๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเกิดมันจะต้องกระทบทั้งหมดอยู่ละแต่ว่าถ้ามีปันผลแล้วก็ธุรกิจยังไปต่อได้ไม่ได้อิงกับอันนี้มากนักเป็น AI มากนักใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็ถือต่อไปแล้วก็เผื่อเอาเงินที่มีเพิ่มซื้อไปอีกถ้ามันลงมานะ
1: เป็นจังหวะ
0: ผลมันยิ่งดีขึ้นไงเวลาพูดราคาพูดมันลงครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยกันอีกค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ลากันไปเลยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินยันบริหารน้ำพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ในขณะนี้ว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประชุมทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ2ครั้งโดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนายกรัฐมนตรียิ้มแป้นแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวรองผู้ว่าวิษณุอัปเดตน้ำฝั่งตะวันออกลุย24ชั่วโมงเร่งกู้ถนนและหมู่บ้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าวันนี้จึงจะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายเพิ่มเติมขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ในบางพื้นที่เช่นคลองจันเริ่มคลี่คลายกทม.ได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้มีการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565หลังพบจุดเสี่ยงจำนวนมากและได้ทยอยปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้อย่างไม่น่าห่วงนอกจากนี้เมื่อระบบระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นกทม.ได้ทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อช่วยรับและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคล่องตัวมากขึ้นกรมชลจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพิ่มระบายป่าสักรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 957.13 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 109.83% ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่าง 397 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันจันทร์นะคะ5ตุลาคม2569ค่ะในกรุงเทพบางส่วนถึงแม้ว่าอาจจะมีแดดเปรี้ยงนะคะแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะไม่น่าเชื่อหลายคนบอกไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะสำหรับในสถานการณ์ขณะนี้โดยเฉพาะเมื่อสักครู่นะคะที่ทางผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทยมีการแจ้งนะคะเขาบอกว่าแถวร่มเกล้านะคะแถวหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะคะยังคงมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็บางจุดของถนนสุวินทวงศ์นะคะอันนี้ก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะก็คงจะต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าน้ำน่าจะเยอะเนาะทำไมมันระบายออกได้แบบยากมากนะคะสำหรับหลายๆท่านที่กำลังอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะคะคือเมื่อวานนี้ได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ร่มเกล้านะคะอยู่คีหาร่มเกล้าเลยเธอบอกว่าผ่านไปประมาณเนี่ย8วันแล้วนะคะน้ำลดไปแค่วันละนิดเดียวประมาณ1คืบเท่านั้นเองนะคะแล้วที่สำคัญคือน้ำมันเน่าแล้วค่ะเป็นกลิ่นก็เรียกว่าก๊าซไข่เน่าอะค่ะกะว่าจะเข้าไปเอาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ชั้นบนบ้านชั้น2นะคะก็เข้าไม่ได้มันจะเหม็นมากนะคะสำหรับในส่วนของน้ำเน่าที่ว่านี้นะคะอันนี้วิธีการจัดการก็ไม่แน่ใจว่าเขาก็ทำกันยังไงเนาะสำหรับการกำจัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็น่าจะต้องช่วยกันดูแลเนาะสำหรับตอนนี้นะคะในการที่จะให้ทุกคนได้เรียกว่าใครเครียดนะเข้าใจน่าจะเครียดมากนะคะแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะอีกประมาณสัก 2-3 เดือนก็ต้องมีการเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งอีกแล้วนะคะโอ้นี่ประเทศไทยนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแล้งก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะคะก็ยังแก้ไขอะไรได้ไม่มากนักนะคะหลายคนบอกว่าไม่เคยคาดการณ์เลยว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหนักขนาดนี้ในรอบสำหรับปีนี้นะคะปี69ห่างจากรอบที่หนักที่สุดนะคะที่ชาวกรุงเทพตอนนั้นประสบพบเจอ2554ก็15ปีเต็มๆนะคะแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าหนักกว่าบางท่านบอกว่าปี54หนักกว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอสถานการณ์อะไรตอนนี้ก็คงจะต้องให้กำลังใจกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในสภาพที่แบบน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะก็คงจะอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลายหมู่บ้านเลยนะคะอ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามข่าว IT กันบ้างด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้หลายคนก็พูดถึงเรื่อง IT หรอว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการแจ้งข่าวกันเร็วมากเลยนะคะระบบ IT มันดีมากเลยแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันอาจจะไม่ได้แม่นยำไม่ได้แม่นยำอย่างที่บอกว่าเป็นยุค IT หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเกรียงไกรราชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com สวัสดีพี่ออสนะคะ
3: สวัสดีครับคุณศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมเป็นเรื่องของการฟอร์แคสต์หรือการพยากรณ์เนื่องจากว่ามันมีหลายที่หลายแอปพลิเคชัน
2: หลายหน่วยงาน
3: หน่วยงานด้วยทั้งระบบต่างๆมันเยอะมากซึ่งการพยากรณ์อากาศในแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันก็ใช้เรดาร์บ้างใช้อะไรต่อมีใช้เซ็นเซอร์บ้างใช้อะไรต่อมีอะไรบ้างมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็พอจะเข้าใจได้ครับว่ามันก็คงจะไม่เหมือนกันแค่ทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเทคโนโลยีไหนมันดีที่สุดในโลกมันไม่มีคำว่าเทคโนโลยีที่แม่นยำที่สุดในโลกขนาดนั้นแต่ว่าอย่างง่ายๆอย่างไม่ใช่เรียกว่าง่ายอย่างตัวอย่างง่ายอย่างเรดาร์เรดาร์มันจะเห็นทิศทางเมฆทิศทางลมซึ่งเราก็เราจะเห็นณเวลานั้นน่ะซึ่งเราก็จะเห็นแนวโน้มได้ว่าต่อไปพี่เมฆเขาจะไปทางไหนลมเขาจะพัดไปทางไหนเนี่ยซึ่งมันต้องเกิดเหตุการณ์แล้วมันถึงจะเห็นไงเพราะเรดาร์มันจับแบบเรียลไทม์แต่ว่าโอเคมันก็ต้องมีคณิตศาสตร์ในการคำนวณแหละว่าจะต้องเมฆเขาจะไปทางไหนฝนจะไปทางไหนและจะก่อตัวมากน้อยแค่ไหนก็คงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถรู้ได้อ่านออกเรียกว่าอ่านออกอย่าง ให้เราไปดูเรดาร์ก็ดูพอได้นะอย่างตอนนี้ที่สัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงหลายๆเว็บหลายๆแอปที่สามารถติดตามข่าวสารในการจะดูว่าน้ำจะท่วมฝนจะตกอะไรตรงไหนไปได้ผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พอเป็นข้อมูลได้ในระดับหนึ่งแต่มีหลายที่ที่เราดูแล้วเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ยอมรับนะครับแต่ก็มีหลายๆคนทำออกมาแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นเช่นน้ำสูงกี่เซนน้ำตรงไหนกี่เซนอันนี้ก็กี่เซนติเมตรแล้วต่อไปฝนมันจะไปตกที่ไหนเวลาไหนก็พอจะเรียกว่าก็ต้องใช้เซนหรือใช้อะไรในการศึกษาในการอ่านข้อมูลแต่ต้องขอขอบคุณทางกรมอุตุที่แปลภาษาแปลภาษาให้เข้าใจขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้น
2: ค่ะ
3: ขึ้นใจเยอะเลยแหละอันนี้กลายเป็นวัยรุ่นจัดเลยอ่ะบางคำอ่ะบางทีก็โอ้เอาลดดีกีลงก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ว่ากันไปและอย่างตอนเนี้ยหลายคนจะใช้ปี54เป็นเรฟเฟอเรนซ
2: ์
3: ซึ่งมันคนสำหรับผมนะมันคนละบริบทกันเพราะว่าตอนปี54เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการท่วมสาเหตุการท่วมมันเป็นแบบหนึ่งในขณะที่ปีนี้สาเหตุของการที่น้ำท่วมในกรุงเทพอ่ะสาเหตุมันคนละอันกันคนละแบบกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: วิธีการปฏิบัติก็คงจะต้องแตกต่างกันแหละแล้วก็ถามว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าอันไหนบางทีมันก็เลเวลเลนได้ยากเพราะว่ามันอยู่คนละจุดแล้ววิธีการมันก็คนละแบบกันซึ่งก
2: ็
3: แต่ผมเชื่อว่าปี69จะกลายเป็นเลเวลเลนขอให้ต่อไปหลังจากปี69คงจะไม่มีการพูดถึงปี69อีกแล้วนะหมายถึงว่าไม่เคยเกิดเหตุว่าเอ้ย
2: ไม่เกิดเหตุ
3: 69
2: ซ้ำเดิมอ๋อก็คือมันก็จะกลายเป็นแบบประวัติศาสตร์นะเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหม
3: ตอนนั้นก็คือปี54เป็นเรฟเฟอเรนซ์ของปีนี้ไง15ปีผ่านไปมัน15ปีคนก็ยังไม่ลืมก็ยังมีเรฟเฟอเรนซ์ก็คือมีการอ้างอิงกันว่าเอ้ยอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าซึ่งมันก็เสียหายคือกันเอาตรง
2: ๆใช่
3: ครับมีพี่ท่านหนึ่งที่ผมได้ยินมารู้จักมาเมื่อตอนปี54เขาอยู่แถวบางบัวทองบางใหญ
2: ่
3: เขาบ้านเขาน้ำท่วมก็เหนื่อยเลยก็สาหัสเลยตอนปี54เสร็จแล้วพอจบน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเขาไปย้ายบ้านไปอยู่ลาดกระบังปีนี้ลาดกระบังท่วมหนักก็คืออยู่ไหน
2: ย้ายกลับ
3: มันเหมือนมันตลกนะเราคุยกันก็เหมือนตลกนะแต่พี่เขาคงไม่ตลกอ่ะแต่ว่ามันมีอย่างนี้จริงมีพี่ที่ย้ายจากบางใหญ่บางบัวทองไปลาดกระบังอ่ะแล้วเขาก็โพสต์ทุกวันว่าตอนนี้ระดับน้ำหน้าบ้านเป็นยังไงซึ่งมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นมันก
2: ็
3: นะว่าเป็นดวงจริงๆแหละนะครับซึ่งก็คงต้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับถึงวิธีการส่งทอดถ่ายทอดกำลังใจให้กันก็มีหลากหลายเนาะแต่คงไม่ใช่ขี่เจ็ตสกีโชว์ให้คนบันเทิงคงไม่ขนาดนั้น

0: เก็บ
1: ซื้อเองได้ใช่ไหม
0: ได้ไหมไม่รู
1: ้ได้สิ
0: ทำ
1: ไม
0: จะ
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ชุด15ชุดหรือแต่ละจังหวัดก็ทำขาย
1: มันต้องใช้อ่ะเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้หลักการทำงานมานี่คือเราก็รู้แบบชาวบ้านทั่วไปว่ามันคงสูบแบบว่าโอ้โหสูบแรงๆอ่ะมันก็น่าจะมีเก็บไว้นะเป็นเจ้าของไปเลยไม่ได้หรอ
0: ไม่รู้จริงๆอย่างจังหวัดต่างๆที่น้ำท่วมบ่อย
1: ๆค่ะ
0: คือประเด็นคือมันสูบออกแล้วมันต้องไปไหนมันจะต้องมีการคิดไงว่าสูบอย่างคาอย่างที่ไหนนะเคหะร่มเกล้าใช่ไหมสูบออกไปที่นิด้า
1: ใช่
0: มันต้อง
1: อันนี้ก็นั่นแหละใช้ท่อซิ่ง
0: มันจะใช้มันต้องมีการคิดไงว่าโอเคอุปกรณ์ผมว่าน่าจะซื้อได้มั้งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันขัดต่องบประมาณหรือมันไม่มีมาตรฐานคือมันอาจจะไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้บอกว่าต้องมีมาตรฐานมอกที่หน่วยงานรัฐจะซื้อได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ทำเป็นงบในเรื่องของการประดิษฐ์ปรับปรุงอะไรสักอย่างเพื่อให้มันมีมาได้ไหมอย่างจังหวัดต่างๆจังหวัดที่เจอข่าวบ่อยๆอยุธยาเนาะแทบทุกปีจังหวัดภาคใต้ก็สงขลาหาดใหญ่เนี้ยคือ
1: แต่ก็มีติดไว้ไม่ได้เหรองงตรงนี้แหละ
0: อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไอ้ที่เราเห็นของกทมที่อยู่ตามแบบแยกๆคลองๆอ่ะอันนั้นมันยังไม่ซิ่งใช่ไหม
0: นะมั้งอันนั้นมันเพื่อการติดตั้งถาวรมันเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งถาวรกับอุปกรณ์ที่มูฟไงคือไอ้ท่อซิ่งมันน่าจะเป็นแนวมูฟเพราะมันมีล้ออ่ะมันก็คือขนส่งซึ่งมันก็คงต้องมีกระบวนการในการใช้งานมันนั่นแหละแต่ผมว่าถ้ามีก็ดีนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดแบบไม่มีข้อมูลนะถ้าใครทำขายหรือช่วยเหลืองานรัฐไปทำประดิษฐ์อะไรก็ดีนะ
1: ไม่จริงน่ะคิดว่าคนไทยอ่ะเก่งนะคือแบบเอาสเปคให้เขาอ่ะเดี๋ยวช่างเขาทำให้เองแหละเองจะตาย
0: ไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องงบประมาณข้าราชการความโปร่งใสอะไรยังไงหรือเปล่าความมาตรฐานของตัวสินค้าอะไรนี่ผมเดาเฉยๆ
1: แต่ในไม่รู้ใช่
0: ๆก็ถ้ามีก็ดีนะแค่คิดแบบชั้นเดียวชั้นเดียวนะไม่ได้มีเวลาตอนเล่นเดี๋ยวใครจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปผลิตท่อซิ่งขายราชการดีกว่าได้จะรวยขายอบต. อบจ.เงี้ยก็รวยแล้วอันนั้นถ้ามันทำถูกต้องก็ไม่ได้ติดอะไรถ้ามีการไม่มีการทั่วไม่มีการโกงไม่มีอะไรผมว่ามันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจได้นะอันนี้ผมแค่คิดเฉยๆเราไปผลิตดีนะหรือว่ามันยากมาก
1: แต่เขาคงไม่ง่ายหรอก
0: ดูง่ายๆคนคงทำได้ง่ายไปแล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มีหัวข้อนึงที่เป็นคงจะต้องเป็นขั้นตอนต่อไปแต่หลายๆหน่วยงานหลายๆพื้นที่ก็จะต้องเริ่มใช้แล้วในการกู้ชีพกู้ชีพคนไปแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องกู้ชีพคนพอกู้ชีพคนเสร็จแล้วก็ต้องมาเคลียร์บ้านเคลียร์ที่ทำงานอีกอันนึงที่ต้องเคลียร์แน่นอนสำหรับหลายๆคนก็คืออุปกรณ์ไอทีถ้าเป็นตามบ้านส่วนใหญ่อุปกรณ์ไอทีมีอะไรบ้างก็จะมีเราเตอร์มีเราเตอร์นะมีพิมพ์เตอร์บางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็นโน้ตบุ๊กนะแต่คนส่วนใหญ่จะใช้มือถือแหละเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไอทีตามบ้านเนี่ยก็โอเคก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือซึ่งมือถือถ้าไม่มีเน็ตบ้านก็ใช้ 5G ได้ก็ยังใช้สื่อสารได้ก็โอเคส่วนใหญ่มือถือจะมีเคสบ้างก็คือตกน้ำเก็บไม่ทันตอนน้ำมา
1: ตกอ๋อนึกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม
0: โอ้โหอันนี้ไหมเลยทั้งไหมทั้งไหลเลยตอนนี้ก็เป็นมือถือนะก
1: ็
0: มือถือตกน้ำเนี่ยหลายๆคนก็เก็บไม่ทันจริงๆลืมนะครับอย่างทุกวันนี้ไม่ต้องน้ำท่วมหรอกแค่ผมออกจากบ้านบางวันผมก็ลืมมือถือเลยลืมมือถือผมมีมือถือ2-3เครื่องทีก็ลืมหยิบมือถือมาก็ลืมได้นะเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยไปไหม้น้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะลืมได้ซึ่งมือถือถ้าโดนน้ำเนี่ยก็ถ้าถอดแบตได้ก็ถอดแบตก่อนเลยอันดับหนึ่งอย่าเปิดเครื่องอย่าปิดเครื่องเด็ดขาดอย่าเปิดเครื่องอย่าปิดเครื่องเด็ดขาดถ้าต่อให้เป็นโทรศัพท์มือถืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะก็นิ่งๆไปแล้วก็พยายามอยู่ให้มันวางไว้บนผ้าให้มันซับน้ำซับอะไรไปค่อยๆไปนะครับแล้วก็แบตถ้าตอบไม่ได้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะทิ้งไว้สักพักแล้วก็อาจจะไปเข้าให้ร้านดูหรือให้บริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ดูเพราะว่าบางทีข้างนอกมันแห้งแล้วในมือถือเนี่ยข้างนอกมันแห้งแล้วแต่ข้างในเนี่ยมันอาจจะยังมีน้ำอยู่ถ้าเปิดปุ๊บก็อาจจะช็อตเจ๊งกระบงไปเลยหนักกว่าเดิม

0: แต่บางคนบอกว่ามันไหนๆก็เจ๊งอยู่แล้วก็ช่างมันก็เปิดไปเลยคือปัญหาส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลเนาะคนมือถือพังก็ไม่เป็นไรนะหลายๆคนถ้าไม่เดือดร้อนมือถือพังไม่เป็นไรก็ข้อมูลแหละแต่ผมจะบอกเสมอครับว่าถ้าคนที่ใช้เยอะๆเนี่ยข้อมูลจะอยู่บนคลาวด์หรือในโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่นะครับรูปเนี่ยจะอยู่ในคลาวด์ใน Google Photo ถ้าเป็น iPhone ถ้าคุณเปิด backup iCloud ไว้ข้อมูลก็จะยังอยู่ใน iCloud ถ้าคุณเปิดไว้ถ้ามันคุณใช้ไม่เยอะนะอย่างอากงอาม่าอึ้มที่ใช้ iPhone แล้วก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยนักเนี่ยรูปอาจจะหนักรูปลายข้างมันรูปในลายคงมีสำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างแหละแต่ว่ารูปที่อยู่ในเครื่องจะไม่เยอะซึ่งปกติที่มันแบ็กอัพอ่ะมันจะแบ็กอัพรูปที่อยู่ในเครื่องครับรูปที่อยู่ในเครื่องคือรูปที่เราถ่ายจากแอปในโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้ามี iCloud อยู่ถ้าลูกหลานมีล็อกอิน iCloud ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรูปก็จะยังอยู่รูปที่สำคัญของหลายๆคนก็มักจะเป็นรูปหลานตอนเด็กๆน่ารักตอนนี้มันโตแล้วไม่ค่อยน่ารักกลับไปดูรูปตอนมันเด็กดีกว่าสบายใจกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยอากงอาม่าก็จะประมาณเนี้ยก็คือจะชอบรูปหลานหรือรูปตอนไปเที่ยวกันครั้งแรกพาหลานหัดเดินพาหลานหัดขี่จักรยานซึ่งมันมีความหมายในยะที่มีค่ามากๆสำหรับหลายๆคนแทบทุกคนเลยดีกว่าผมว่านะครับเพราะฉะนั้นรูปอ่ะมักจะต้องกู้ก่อนถ้าหรือซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในคลาวมีคนหนึ่งเหมือนกันที่รู้จักกันเขาก็ใช้ Android ครับ Android แล้วเขาก็น้ำท่วมมือถือพังเขาไม่เสียดายมือถือแต่เขาเสียดายข้อมูลก็ปรากฏว่าทุกอย่างอยู่ใน Gmail อยู่ในของเขาหมดอยู่แล้วก็โอเคก็ถือว่าข้อมูลยังอยู่แต่เครื่องเจ๊งก็ซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรจะซื้อถูกซื้อแพงก็ว่ากันไปแต่ถ้าอยากจะถนอมเครื่องไว้ก็คืออย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับในพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะจริงๆไม่ต้องมือถือหรอกเอาแล้วคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเมื่อเจอน้ำท่วมก็อย่าเปิดเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ต้องไอพีหรอกไฟฟ้าทีวี
1: ไปร้านซ่อมเลยหรือยังไง
0: เปิดไปร้านซ่อมเลยแล้วบอกว่า
1: โดนน้ำท่วม
0: โดนน้ำท่วมร้านซ่อมบอกว่าตอนนี้ยังไม่รับที่ร้านก็ท่วมเหมือนกันขอเคลียร์ที่ร้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อันนี้พูดให้เขาได้นะมันผ่านไปแล้วโฮมโปรเขามีโปรโมชั่นซ่อมฟรี2เครื่องวันที่2-3-4ที่ผ่านมาผมก็เอาของไปซ่อมนิดหน่อยก็ดีมากก็คือต้องฟรีเลยนะเฉพาะสมาชิกของเขาอ่ะก็ดีก็โอเคเลยก็น่าจะมีหลายๆห้างหลายๆที่น่าจะมีโปรโมชั่นต้องฟรีดูฟรีค่าแรงนะแต่ว่าถ้ามีอะไรเขาก็คิดตังค์ที่อื่นก็มีหลายๆที่ก็มีอย่างแม้กระทั่งในวงการคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าจะมีของแอดไว้หรือเปล่าอันนี้ลองไปหาข้อมูลดูนะผมเห็นแวบว่าถ้าเครื่องโดนน้ำท่วมแล้วคอมไปให้เขาดูได้ค่าแรงฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปถามดูไม่ว่าJIB Advice หรือเจ้าต่างๆเขามีไหมถ้ามีแล้วต้องไปทำยังไงดีที่สุดเลยให้มืออาชีพดูเพราะว่าการที่จะดูว่าคอมมันเสียคืออย่างคอมส่วนใหญ่นะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดยหลักการเลยอ่ะถ้าโดนน้ำเนี่ยเขาจะไม่ให้ไฟวิ่งก่อนไม่ไฟวิ่งไม่เปิดเครื่องถอดแบตเตอรี่ออกมาไม่ให้ไฟวิ่งไม่ไฟเลี้ยงเพราะเดี๋ยวมันจะช็อตเดี๋ยวมันจะพังเสร็จแล้วก็จะถอดถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เขาจะถอดทีละชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเมนบอร์ดมี power supply power supply ก็คือตอนเสียบปลั๊กไอ้ตัวที่มีพัดลมหมุนน่ะอันนั้นก็เรียกว่า power supply ที่พูดถึงคอมพิวเตอร์นะเสร็จแล้วมันจะมีเมนบอร์ดก็จะต้องดึงสายทุกอย่างออกจากเมนบอร์ดทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะมีแรมมีการ์ดจอเนี่ยของแพงที่สุดในบรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องถอดออกมาแรมถอดออกมาแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสก์นี่ก็ถอดออกมาฮาร์ดดิสก์ซึ่งถ้าเป็นคอมรุ่นเก่าฮาร์ดดิสก์จะเป็นจานหมุนจะเป็นตัวใหญ่ๆครับซึ่งอันนี้ต้องถอดออกมาเพราะข้อมูลทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ในฮาร์ดดิสก์อยู่ในตัวนี้ซึ่งก็ผมไปเจอบริษัทหนึ่งท ที่เขารับกู้ฮาร์ดดิสรับกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสแบบมืออาชีพเป็นบริษัทที่เอาดีด้านนี้โดยเฉพาะเลยเขาให้ข้อมูลมาดีมากครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าหลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปิดเครื่องก่อนแน่นอนเครื่องคุณจมน้ำเสร็จแล้วปิดเครื่องก่อนเขาบอกว่าพยายามรักษาความเปียกชื้นของฮาร์ดดิสไว้อย่าทำให้มันแห้ง
1: ฮะ
0: งงไหม
1: ไอ้มุมของเราที่ว่าแห้งเร็วอ่ะดีที่สุด
0: ใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าข้างในอ่ะถ้าเกิดน้ำมันจะมีสิ่งสกปรกแฝงอยู่ครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็คือพยายามอย่าทำให้มันแห้งให้มันให้อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นใส่ถุงอยู่อย่างนั้นเลยอยู่ในน้ำก็อยู่อย่างนั้นเลยและเพราะอะไรเพราะถ้ามันแห้งมันจะเกิดคราบอะไรไปฝังไปติดอยู่แล้วทำให้มันเอาออกไม่ได้แล้วทำให้วงจรเสียหายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าให้นำฮัตดิสที่เปียกน้ำเนี่ยก็ใส่ถุงมาใส่อะไรมาไม่ต้องก็แค่ทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็ไม่ต้องทำให้มันแห้งมากแล้วก็เอาไปให้บริษัทที่เราดูถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือตัวเก็บข้อมูลของคุณเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากก็เอาไปให้บริษัทเขาหาก็ไปกู้ข้อมูลกลับมาได้หรือบางบริษัทต้อมได้ก็ต้อมไปถ้ามันไม่เสียนะเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ข้างในมันเป็นสุญญากาศมีจานมีอะไรนี่พูดถึงฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่านะก็จะประมาณนี้ก็คือจะเป็นจานแล้วก็จะหมุนจะมีจานหมุนซึ่งอันเนี้ยก็คือถ้าน้ำเข้าไปแล้วถ้าเกิดไปแห้งเลยเนี่ยมันอาจจะมีคราบอะไรติดอะไรเงี้ยทำให้ค้างที่จานข้อมูลอยู่จะทำให้มันเป็นรอยแล้วทำให้จานมันเสียได้เพราะฉะนั้นอย่าทำตอนนี้เป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่านะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ซึ่งมันไม่ได้เป็นจานแล้วเป็นวงจรแล้วผมว่าก็ซับถอดออกมาถอดเห็นป่ะเวลาคอมพิวเตอร์มันต้องเริ่มถอดออกมาทีละชิ้นซึ่งถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถอดออกมามันก็จะไม่ได้ก็คือเราต้องถอดมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็ซับน้ำบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆแต่ไม่ต้องให้แห้งที่สำคัญที่สุดห้ามในหลายเว็บไซต์พูดตรงกันว่าห้ามใช้ใดร้อนเป่าหรือตากแดดเด็ดขาดเลยผมไปดูมาจาก 3-4 เว็บคราวนี้ผมเติร์ดข้อมูลมานะก็หลายๆเว็บทั้งเว็บที่เป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องฮาร์ดดิสบริษัทขายคอมหรือเว็บไอทีเนี่ยทุกคนพูดตรงกันว่าน้ำท่วมมาพร้อมดินโคลนถ้าคุณใช้ความร้อนเป่าหรือเอาไปตากแดดโคลนจะจับตัวแข็งเป็นก้อน
1: โ
0: อ้เกาะติดชิปไอซีต่างๆแน่นมากทำให้ช่างล้างได้ยากขึ้นมากๆความร้อนจะทำให้บอร์ดที่ชื้นอยู่โก่งคือมันเหมือนเปลี่ยนก็คือถ้าบอร์ดมันชื้นอยู่แล้วมันไปแห้งก็เร็วมันจะบอร์ดมันจะบิดพอบอร์ดมันจะบิดไอ้เส้นที่เขาทำลายปริ้นไว้เนี่ยมันก็จะโค้งงอก็จะผิดเพี้ยนได้เขาแนะนำครับควรตั้งเครื่องคอมในที่ร่มอากาศถ่ายเทใช้พัดลมเบาๆเป่าก็พอไม่ได้ใช้ใดร้อนนะใช้แค่พัดลม
1: แค่พัดลม
0: ไล่ความชื้นเบาๆก็พอแล้วก็อาจจะใช้มือเช็ดเอาใช้ผ้าเช็ดที่ควรออกเบาๆช้าๆค่อยๆเช็ดซึ่งโอ้โหมีเครื่องเดียวก็เหนื่อยแล้วถ้ามี10เครื่องบางบริษัทเนาะมีหลายเครื่องก็ต้องค่อยๆเช็ดใจเย็นๆต้องค่อยๆทำแต่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในฮาร์ดดิสก์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลฮาร์ดดิสก์ก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งฮาร์ดดิสก์ลุคใหม่จะมี2แบบจะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็น SSD จะเป็นแท่งเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆดิสเกตสี่เหลี่ยมคล้ายๆ power bank แล้วกันเนาะอันนั้นหนักซึ่งก็จะเป็นแผงวงจรข้างในก็ทำให้มันแห้งก็จริงๆผมว่าก็เช็ดซับๆภายนอกให้แห้งก็โอเคละแล้วก็ส่งไปให้ร้านก็ดูนะครับหรือถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นปัจจุบันรุ่นล่าสุดจะเป็นชิปเล็กๆเป็นแผงวงจรเล็กๆครับก็ถอดออกมาแล้วก็เช็ดไอ้ตรงคอนแทคหน้าคอนแทคอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยๆให้มันแห้งโดยธรรมชาติของมันเองแล้วก็ส่งไปที่ร้านเช็คนะครับซึ่งก็ไม่ควรใช้น้ำแรงดันเพราะจะทำให้บางจุดช็อตและเสียหายได้ครับนะครับซึ่งก็มันต้องถอดเป็นชิ้นๆเพราะนั้นต้องผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะนะคงอย่างผมอาจจะพอแกะได้นะแต่ประกอบได้เหมือนเดิมหรือเปล่าน็อตเหลือเขาเรียกแกะ แกะทีไรประกอบทีไรน็อตเหลือทุกทีเพราะฉะนั้นให้ช่างเสียชีพ
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอ
0: ฮะ
1: แล้วมันเป็นไปไม่ได้เหรอไอ้น็อตเหลือเนี่ยหรือว่าเขาเป๊ะก็ต้องเป๊ะอยู่แล้วนะโรงงานผลิตอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็คงจะเหลือมั้งไม่รู้แต่ว่าอาจเป็นที่ฝีมือเราแหละไม่ได้เกี่ยวกับโรงงานเราหรอกเราอาจจะต้องลืมไขน็อตสักรูนึงแหละซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปโดยขั้นตอนต่อไปของทางช่างเขาเวลาล้างคอมพิวเตอร์เขาจะมีก็บอกเนี่ยให้มันจะมีคราบเกลืออะไรเงี้ยไปที่ร้านเนี่ยร้านก็จะมีจะคงไม่ใช่ร้านซ่อมคอมทั่วไปละจะต้องเป็นร้านซ่อมคอมที่มีเครื่องล้างเมนบอร์ดล้างบอร
1: ์
0: ด
1: นี่โดยเฉพาะ
0: ใช่ครับซึ่งต้องลองหาข้อมูลดูนะนี่ผมไม่ได้โปรโมทให้เจ้าไหนนะแต่ร้านบริษัทใหญ่ๆก็น่าจะมีนะถ้ามีก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรยังไงก็ลองไปหาข้อมูลดูแต่ว่าคือเครื่องล้างบอร์ดก็จะเป็นเหมือนน้ำมีอุปกรณ์มีเครื่องที่ล้างคือมันจะมีน้ำยาบางชนิดครับคล้ายๆเป็นน้ำกลั่นนะครับซึ่งไม่นำไฟฟ้าครับซึ่งไอตัวน้ำกลั่นตัวเนี้ยมันจะสามารถที่พอมันไม่นำไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถล้างเช็ดๆค่อยๆเช็ดช้าๆนะครับแล้วก็ใช้ไอตัวพ่นคอนแทคที่มันพ่นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อันนั้นเห็นปะเริ่มยากละเริ่มซับซ้อนละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ส่งร้านดีกว่าเสียตังค์ดีกว่าแต่ว่าจบๆไปนะครับซึ่งผมไม่รับทำนะผมก็ต้องไปส่งช่างเหมือนกันไม่ต้องทักหาผมนะผมก็ต้องมาเป็นเหมือนกันแต่ว่ารู้วิธีการรู้ขั้นตอนนะครับซึ่งโอเคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญที่สุดคือฮาร์ดดิสก์เราบางทีเราไม่สามารถกู้ชีวิตทุกอย่างได้แต่อยากให้ท่านผู้ฟังรู้ไว้ว่าอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลสำคัญที่สุดคือฮาร์ดดิสก์บางคนบอกว่าคอมพังไม่เป็นไรแต่ขอแค่ข้อมูลอยู่ซึ่งถ้าเป็นออฟฟิศสมัยปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนก็จะทำงานเก็บไว้ในบนคลาวด์อยู่แล้วอันนั้นไม่ติดอะไรก็คือความเสียช่างมันข้อมูลอยู่บนคลาวด์แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ผมรู้จักที่ทำงานเก็บบนคลาวด์ด้วยบางส่วนแล้วก็เก็บในเครื่องถ้าเป็นส่วนใหญ่อันนี้เครื่องเจ๊งก็เป็นละมีปัญหาแล้วก็อาจจะต้องลองดูเรื่องฮาร์ดดิสก์วิธีการอย่างหนึ่งนะสมมติว่าโอเคเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินรักมีการวางแผนเรื่องเงินดีด้วยสมมติว่าคอมตัวนี้เสียละเมนบอร์ดไหม้เมนบอร์ดช็อตพาวเวอร์สปายพังอะไรก็ว่าไปช่างบอกว่าซ่อมไม่น่าจะคุ้มแล้วพี่ยอดโอเคอย่างนั้นขอฮาร์ดดิสก์ออกมา
1: อ๋อ
0: ขอฮาร์ดดิสก์ออกมา
1: แกะออกมาก่อน
0: แกะฮาร์ดดิสก์ออกมาฮาร์ดดิสก์อาจจะยังไม่เสียคอมอาจจะเสียแต่ฮาร์ดไอตัวฮาร์ดดิสก์ยังไม่เสียไม่เป็นไรตัว M2 ไม่เสียหรือตัว SSD ไม่เสียว่าผมขอเอามาเสร็จปุ๊บแล้วทำไงครับสมมติว่าเรามีเครื่องสำรองที่มันไม่เสียหรือเครื่องใหม่ที่ซื้อมาใหม่ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นเก่าตัวใหญ่ๆหรือตัวเล็กถ้ามันไม่เสียนะส่งช่างแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะปุ๊บเราก็อาจจะเอาตัวเนี้ยมาเสียบกับเป็นซื้อตัว external ครับเป็น external ตัวเนี้ยมันก็จะเสียบกับฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยแล้วก็เสียบเป็น USBเข้าขอบก็จะมองเป็น external hard disk แล้วเราก็สามารถ copy ข้อมูลมาใช้งานต่อได
1: ้
0: ซึ่งข้อมูลสำหรับหลายๆคนเอาไม่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวนะเอาเรื่องธุรกิจนะเรื่องใบเสนอราคาใบวางบิลอะไรทั้งหลายแหละหลักฐานการโอนเงินการชำระเงินกับผู้ค้าใบ PO ใบอะไรก็แล้วแต่ที่สมมุติว่ามันอยู่ใน hard disk ตัวเนี้ยก็สามารถดึงออกมาใช้ได้พวกไฟล์ PDF ไฟล์ Excel ไฟล์ Word ไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพที่ใช้ในการพรีเซนต์งานอะไรทั้งหลายแหละหรือ PowerPoint ก็มันจะสามารถดึงออกมาใช้ได
1: ้
0: ดึงจากข้อมูลจากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่ได้นะครับสมัยก่อนตอนที่คอมมันดังๆฮิตๆเนี่ยคนจะรู้เรื่องเยอะๆแต่ตอนนี้คนแทบจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์กันละคนใช้คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นกลุ่มองค์กรซึ่งก็มักจะใช้อย่างเดียวไม่สนใจเท่าไหร่ก็จะไอองค์ความรู้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยรู้แล้วว่าเอ้ยมันมีฮาร์ดดิสก์ด้วยนะถอดออกมาแล้วก็เก็บรักษาทำให้มันแห้งข้อมูลจะยังอยู่แต่ถ้าเครื่องเสียมันก็เป็นอะไรเงี้ยคนก็จะไม่รู้แล้วจะลืมไปแล้วก็จริงๆแล้วมันยังสามารถกู้ระบบกู้ข้อมูลออกมาได้นะครับซึ่ง อุปกรณ์หลายๆตัวโอเคคอมสำคัญที่สุดคือฮาร์ดดิสก์ในองค์กรเนาะนอกนั้นก็เป็นพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอย่างพวกเราเตอร์ เราเตอร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีเราเตอร์มาให้เนาะถ้าพูดถึงตามบ้านหรือตามองค์กรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเตอร์เสียอินเทอร์เน็ตได้ไม่ได้ก็โทรไปยังคอลเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการของคุณไม่ว่าจะเป็น AIS TNT หรือเจ้าไหนก็แล้วแต่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านคุณก็ถ้ามันมีปัญหาก็ส่งก็โทรไปบอกเขาโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์อาจจะโทรยากนิดนึงนะบางเจ้า
1: ค่ะ
0: ก็โทรไปบอกเขาปัญหาคือบางทีมันชอบขอหมายเลขเครื่องหรือหมายเลขเซอร์วิส
1: อ๋อใช่
0: แล้วหมายเลขเซอร์วิสอยู่ไหนอ่ะหมายเลขเซอร์วิส
1: โอ้โห
0: ก็มันจะอยู่ในใบแจ้งหนี้แล้วใบแจ้งหนี้จมน้ำไปแล้วไงพี
1: ่นั่นสินั่นแหละแล้วเอามาจากไหนอ่ะ
0: ก็ตรงท้ายเครื่องตรงใต้เครื่องมันมักจะมีก็ค่อยๆเอาผ้าเช็ดเบาถึงแม้จะมีโครนติดอยู่ก็ค่อยๆเช็ดข้างล่างเครื่องมันก็อาจจะมีอยู่บางที่ก็อาจจะเป็นเบอร์โทรเราก่อนก็ได้อย่างบางเจ้าก็อย่างผมก็จะเป็นเบอร์โทรก็บอกเบอร์โทรไปเขาก็จะรู้แล้วอ๋อคุณเกรียงไกรมีเบอร์อยู่นี่มีบริการ12345อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็พอจะไล่ได้ก็บอกเอออินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี้ยบ้านเล็กเนี้ยไม่รู้หรอกว่าเซอร์วิสไอดีอะไรก็แจ้งเขาไปเขาก็จะอ่ะตับตาเขาก็จะเช็คนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นที่โหนดตอนนี้โหนดมีปัญหาน้ำท่วมทำให้ไฟช็อตซึ่งก็ว่ากันไปเราเตอร์ที่ทางกล้วยบริการให้มาเสียก็ให้เขามาเปลี่ยนก็จบนะครับแต่ถ้าเป็น access point ไอตัวที่อยู่ในบ้านเราสมมติเรามีเพิ่มตัวนั้นถ้าเสียก็คงต้องผมว่านะถ้าไม่ใช่ตัวแพงนะซื้อใหม่เถอะถ้ามันเสียนะถ้าตัวกระจาย wifi access point ถ้าบ้านนะเขาซื้อใหม่ก็3-4 พัน2-3 พันอย่างเงี้ยซื้อใหม่ง่ายกว่าซ่อมไม่ค่อยมีใครซ่อมแบบพวกพูดถึงตัวเราเตอร์ไอตัว access point หรือตัวฮับอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าใช้ตามบ้านนะก็เสียซื้อใหม่ดีกว่าแต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กเป็น SME มีฮับอยู่8 พอร์ต16 พอร์ต24 พอร์ตที่เสียบสายแลนกันเยอะๆแล้วพังแล้วโดนน้ำเนี่ยก็อาจจะซื้อใหม่ถ้ามันซื้อใหม่ไม่แพงก็ซื้อใหม่ UPSUPS ตัวสำรองไฟก็เหมือนกันก็มีโอกาสเสียสูงเพราะว่าส่วนใหญ่คนมักจะวาง UPS ไว้ใต้โต๊ะทำงานวางข้างล่างอยู่แล้วแหละคนทั่วไปซึ่ง UPS ส่วนใหญ่ก็จะพังก่อนซึ่งก็หลายที่นะเคยมีก็คือว่าติด UPS ไว้ทุกตัวให้พนักงานเลยกลัวไฟดับกลัวไฟตกกลัวคอมพังแต่พอน้ำมา UPS เจ๊งก่อนคอมอาจจะไม่เจ๊งแต่ UPS อาจจะไปก่อนก็ซ่อมได้ก็มีคนรับซ่อมอยู่นะครับแต่มีหลายบริษัทที่ผมเจอคือไม่ไหวน้ำท่วมเลย UPS พังเลยไม่ซ่อมแล้วไม่ต้องใช้ UPS ไม่ต้องใช้ระบบสำรองไฟเลยแล้วกันก็มีเหมือนกันซึ่งก็รอแบบพอลืมตาอ้าปากได้แล้วค่อยเอาตังค์ไปซ่อมก็ได้อันนี้ก็ได้คือมันไม่จำเป็นต้องกู้ทุกอย่างให้พร้อมหมดอย่างที่ผมบอกอาจจะวางแผน IT ในเวลาในการกู้ระบบเนี่ยอาจจะต้องมีสเต็ปเพราะว่าความเดือดร้อนเรื่องเงินของแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรก็ต้องให้ความสำคัญที่แตกต่างกันไปบางบริษัทให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ IT ว่าจะต้องเอากู้ขึ้นมาเฉพาะบางฝ่ายบางแผนกก่อนก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าฝ่ายเซลล์มีคนอยู่5 คนกู้มา1 เครื่องก่อนฝ่ายการผลิตมีเครื่องอยู่10 เครื่องเอาสัก2 เครื่องผลิตให้ได้ก่อนฝ่ายผู้บริหารจะต้องดิวงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะคือเก็บตัวจากการที่น้ำท่วมจะต้องซ่อมบ้านซ่อมออฟฟิศซ่อมอะไรเยอะแล้วต้องใช้เงินเยอะถูกไหมวิธีการก็คือแบ่งส่วนเอาให้พอทำงานได้ก่อนใช้เงินให้น้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้นะครับบางคนบอกหูปัญหาใหญ่เลยมีคอมพิวเตอร์100 ตัว 1,000 ตัวตายแน่ตายแน่แต่จริงๆไม่ขนาดนั้นครับเราก็แบ่งส่วนไงก็คืออ้าวเฮ้ยแผนกนี้ใครใช้ไอ้ธุรการใช้เยอะทำเยอะโอเคอ่ะ1 เครื่องก่อนแต่ละแผนกเอา1 เครื่อง 1 เครื่องหรือ2 เครื่องก็ว่ากันไปซ่อมทีละนิดซ่อมทีละเฟสกระจายกันไปอุปกรณ์เน็ตเวิร์กถ้าฮับสายแลนมันเสียซื้อแอคเซสพอยต์ง่ายๆตัว2-3 พันมาใช้ก่อนชั่วคราวก็ใช้ได้นะใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเดินสายแลนแล้วไอ้ช่วงวิกฤตเนี่ยหลังวิกฤตเนี่ยมาก็เอาแบบให้ทำงานได้ก่อนอ่ะทำเงินกลับมาเลี้ยงองค์กรก่อนกระจายกันไปครับผมเคยเมื่อตอนปี54มีออฟฟิศหนึ่งน้ำท่วมหนักมากเลยผมก็ย้ายทางบริษัททางลูกค้าเขาก็ย้าย เซิร์ฟเวอร์ย้ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาตอนนั้นยังไม่มีคลาวด์นะปี54ยังคลาวด์น้อยมากแล้วกันก็ย้ายมาทำงานที่สำนักงานเช่าตึกในกรุงเทพในเมืองก็ไม่ท่วมก็สามารถทำงานได้จนกระทั่งน้ำลดแล้วทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่อยปิดคนออกไปค่อยๆเซ็ตเครื่องค่อยๆเอาคอมไปเนี่ยทำทีละนิดพอปัญหามันมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะคิดไม่ออกครับก็ต้องทีละนิดหรือซื้อใหม่ในบางส่วนเพื่อให้เครื่องทำงานได้เพื่อให้บริษัททำงานได้หรือเอาเครื่องเก่าของผู้บริหารเครื่องลูกเครื่องหลานที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาใช้สเปคมันไม่ได้แรงมากก็เอามาใช้ก่อนเอามาปรับใช้ลงหรือก็ติดซอฟต์แวร์อะไรก็ว่ากันไปก็ค่อยๆลงแล้วก็ใช้ Wi-Fi ต่อกันง่ายๆจากมี100เครื่องอาจจะต่อสัก20เครื่องใช้ Access Point ตัว2ตัวใช้ 5G มาใส่ก่อนเนี่ยคือปรับก่อนทีละนิดแล้วให้มันค่อยๆไปพอมันกู้ระบบขึ้นมาได้แล้วพอมีตังค์บูจีมีตังค์มากขึ้นพอจะลืมตาข้างนึงได้แล้วแล้วค่อยๆปรับค่อยๆทำก็ได้ไม่ต้องปรับทั้งระบบนะครับแล้วก็จะแนะนำว่าหลังจากนี้ก็ดึงปลั๊กขึ้นไปเอาอุปกรณ์ IT ที่เคยอยู่ข้างล่างก็ยกขึ้นไปข้างบนแต่ส่วนใหญ่พอเรายกไปแล้วน้ำไม่ท่วมอีกหลายปีจนเราประมาทมันถึงจะมาอีกครั้งนะครับแต่มีหลายบ้านหลายโครงการนะที่ตอนนี้ปลั๊กไฟหรือหลายบริษัทเลยเนี่ยจะมีปลั๊กไฟจะไม่มีปลั๊กไฟที่พื้นละจะไปถึงก็ปลั๊กไประดับอกเลยประมาณเมตรกว่าเลยอันนั้นก็ดีนะครับหรือมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายๆที่ครับเขาก็จะขึ้นเสามาหน้าบ้านเลยสายไฟเบอร์ติกแล้วก็ไอตัวเราเตอร์เขาก็จะไว้บนแล้วไว้สูงเลยก็แล้วแต่ที่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไว้สูงเลยเพื่อจะให้หมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากนะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะของ SME หรืออะไรเงี้ยก็จะเจอปัญหาแบบนี้แล้วค่อยๆทำครับค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยอันไหนที่สำคัญคือปัจจุบันนี้การทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตมันง่ายขึ้นใช้โน้ตบุ๊กที่พกพาไว้ก็ทำงานใช้โน้ตบุ๊กก็คล่องตัวแหละในช่วงก็เรียกว่าช่วงฟื้นวิกฤตอ่ะก็ค่อยๆทำค่อยๆปรับแก้ไปนะครับผมว่าน่าจะพอช่วยท่านผู้ฟังได้นะแต่เท่าที่ผมทราบมาอย่างคนที่ผมรู้จักหลายๆคนก็ผ่านมาได้ทุกครั้งนะครับIT อุปกรณ์ IT เป็นแค่เบื้องหลังเป็นแค่ส่วนหนึ่งสั้นๆที่จะทำดำเนินธุรกิจของคุณสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจของคุณคือตัวกำลังใจของทีมงานทีมเวิร์คของคุณระบบการทำงานของคุณเนี่ยก็ทำพยายามทำต่ออุปกรณ์ IT เจ๊งจังมันก็เสียต้อมใหม่ซื้อใหม่ก็ว่ากันไปมันแก้ได้ครับแต่คนเนี่ยถ้าผู้นำไม่ท้อผู้นำพร้อมจะลุยต่อมันก็ไปต่อได้ประยุกต์ใช้เอาความรู้ด้าน IT เล็กๆน้อยๆมาผสมประสานไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรอกก็อาจลองทำดูประกอบดูแก้ไขได้ก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับผมก็วันนี้หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ผมตั้งใจมาเลยตั้งใจมาช่วยตั้งใจมาแชร์กันปรับทีละนิดทีละหน่อยหวังว่าข้อความที่ผมพูดนิดๆหน่อยๆก็อาจจะพอมีประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงเบรกที่2กับพี่ศิวิไลต่อครับผม
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
9: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงๆเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดท่านผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่อง AI บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าเราสามารถทำเรื่องยากให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้นะคะเพราะว่าวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตามคำเรียกร้องเลยค่ะทั้งนี้เราจะมาในรูปแบบของวิดีโอการเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านระหว่างการเดินมีเวลาช่วงว่างช่วงไหนก็ตามเนี่ยนะคะก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำได้นะคะจะเรียกกดซ้ำกดย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สค่ะจัดเต็มเน้นๆ นะคะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดวิชา Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI สายสร้างสรรค์หรือวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากลองมาทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาทุกท่านไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนในเรื่องของการเนรมิตวิดีโอแบบเอาไว้โพสต์ในเรื่องของการเรียกพลังโซเชียลนะคะรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวกันแน่นอนนะคะชา AI ช่วยขายสร้างให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดค่ะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะสามารถดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกแล้วก็สนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากเลยนะคะเพียง159บาทเท่านั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า159บาทเรียนได้แบบยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะแอดไลน์มาเลยนะคะสมัครกันที่ @ thinking radio นะ @ thinking radio อย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกโดยได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เลยค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมใครที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกDigital Saving ด้วยตัวเองผ่านแอป MyMo ได้เลยนะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115ค่ะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับสายแซ่บใครที่สนใจกำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่มาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังเลยนะคะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนเลย มีการคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีค่ะมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆ น้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็น้ำพริกนรกปลาป่นอันนี้ก็แซ่บถึงใจถึงเครื่องนะคะน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆจะทานเป็นอาหารหลักนะคุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือว่าจะเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยรอดทุกมื้อและวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดเลยนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆเลยค่ะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นสั่งได้เลยที่ช็อปมาเนียบาย Mcot ค่ะใครสนใจก็โทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะก็เมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของท่อซิ่งพญานาคกับพี่ออสเนาะเขาบอกว่าจริงๆในภาวะแบบนี้นะมันต้องมีท่อ AI ด้วยนะคะท่อ AI มาทำอะไรก็เป็นเห็นล่าสุดนะทีมพัฒนาของสหรัฐเนี่ยค่ะเขามีการเปิดตัวDrain Watchระบบติดตามท่อระบายน้ำอัจฉริยะค่ะคือใช้เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกในการตรวจระดับน้ำก่อนจะส่งข้อมูลให้ทาง AI ได้วิเคราะห์เครือข่ายท่อทั้งเมืองแล้วก็ที่สำคัญคือมันอัจฉริยะจริงๆนะสามารถตรวจจับจุดอุดตันแล้วก็ประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบใกล้เรียลไทม์ได้นะคือไม่เรียลไทม์นะแต่ว่าใกล้กับใกล้เรียลไทม์ได้เลยนะคะไอตัวRain Watch เนี่ยมันเป็นหนึ่งในผลงานที่มีคนส่งเข้าประกวดนะคะในงาน James Gleason Award ประจำปี2026นี่แหละค่ะพัฒนาแนวคิดระบบการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านท่อระบายน้ำกับท่อน้ำเสียในเมืองเขาก็ประสานการเซ็นเซอร์เข้ากับ Machine Learning เพื่อช่วยให้กับหน่วยงานท้องถิ่นได้มองเห็นสภาพของระบบท่อใต้เมืองได้อย่างต่อเนื่องคือเห็นทุกสิ่งอย่างเลยค่ะเราไม่ต้องโผล่ขึ้นมาบนดินก็ได้นะคะนี่คือในต่างประเทศเนาะก็น่าจะเอามาใช้ได้มั้งคิดว่านะถ้าเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลายๆประเทศก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากงานวิจัยด้านการรับมือปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเป็นของทางสหรัฐเขาบอกว่าเป็นปัญหาน้ำฝนในเมืองค่ะที่ได้รับทุนมานะคะเนื่องด้วยปัญหาระบบท่อเมืองจำนวนมากเขาบอกว่ามันมีอายุเก่าแล้วแล้วก็ขณะที่มาตรฐานการออกแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเพราะฉะนั้นทีมพัฒนาของสหรัฐเขาบอกว่าขณะนี้ปัญหาไม่ได้มีเพียงฝนที่ตกหนักขึ้นนะแต่ว่าเมืองจำนวนมากค่ะยังขาดข้อมูลที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในระบบท่อใต้ดินที่ว่านี้เขายกตัวอย่างในชิคาโก้ค่ะท่อระบายน้ำจะได้รับการตรวจสอบตามรอบประมาณ3ปีเว้นแต่จะมีประชาชนมาร้องขอให้มีการตรวจสอบซึ่งในหลายกรณีหมายความว่าปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะได้เห็นหมดเลยว่าขณะนี้เนี่ยใต้ดินเนี่ยระบบเซ็นเซอร์ทำงานหรือเปล่าถ้าทำงานทำกี่ตัวแต่ก็พยายามจะให้มองเห็นทั้งระบบเขาว่าอย่างนั้นนะคะนี่เป็นการแก้โจทย์โดยไม่จำเป็นต้องติดเซ็นเซอร์ในท่อทุกเส้นแต่ว่าเป็นการเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์อันตราโซนิกตามจุดยุทธศาสตร์ของเครือข่ายนั่นเองนะคะแล้วไอ้ตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งในบ่อพักของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะยึดแบบเป็นโมดูล่าทำหน้าที่วัดระดับน้ำในท่อก่อนจะส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุไปที่อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเหนือพื้นดินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากนั้นก็จะส่งข้อมูลนี้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่งเนี่ยจุดสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะได้รู้ว่าน้ำในท่อใต้ดินยังไงแบบไหนนะคะนี่คือเป็นโมเดลนะคะที่เขาบอกว่านะขณะนี้เนี่ยในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังที่จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายมาประกอบเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่า GIS ของเครือข่ายท่อนั่นเองนะคะคือจะรู้เลยว่าเซ็นเซอร์จุดนี้มีน้ำสูงอยู่เท่าไหร่กี่เมตรประมาณสภาพ การไหลของน้ำในเครือข่ายท่อส่วนอื่นๆได้ด้วยแล้วก็โมเดลนี้ยังผสมหลักฟิสิกส์ของระบบระบายน้ำเข้าไปกับmachine learning โดยเริ่มฝึกจากแบบจำลองท่อสังเคราะห์ก่อนหลังจากนั้นก็จะปรับให้เข้ากับข้อมูลระบบท่อจริงของแต่ละเมืองแล้วก็จะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลจริงที่เซ็นเซอร์ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะคือถ้าจุดไหนที่ท่อเริ่มตันนะระบบก็จะเริ่มจับความผิดปกติได้นะคะนี่ก็เจ๋งมากเนาะนี่คือหนึ่งในความสามารถที่น่าสนใจที่สุดนะคือการตรวจจับการอุดของท่อนะคะก็น่าจะเอามาใช้ในบ้านเราได้ไหมหรือยังไงนะคะนี่คือท่อแบบ AI นะคะนี่คือเป็นผลงานการส่งเข้าประกวดแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าได้รับรางวัลหรือยังแต่ว่าแค่ส่งเข้าประกวดก็เป็นข่าวแล้วอ่ะคือหาแล้วนะคะสำหรับท่อ AI ที่ว่านี้นะคะซึ่งตอนนี้บ้านเราก็กำลังหนักเลยนะสำหรับการที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ณขณะนี้หลายพื้นที่ก็ส่งกำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้กับ Modern Market สวัสดีค่ะ
0: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้หลังครม.เคาะ 4,700 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศแม่ริมเชียงใหม่ฝนถล่มน้ำป่าหลากดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นไฟดับทั้งพื้นที่คุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลายร้อยรับมือนักเรียนประท้วงเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกำชับทุกหน่วยระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพเท่าที่ทราบเกือบ 100% แล้วนะครับที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดแทนราชการที่มีอยู่ครับไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดไปแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดพร้อมดำเนินการก็ให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธกส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าและประปาพิจารณามาตรการลดหรือว่าผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันนะครับกำชับกระทรวงคมนาคมและก็ทอท.เตรียมความพร้อมให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank โดยให้บริการจัดการผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกการเดินทางการขนส่งการรับสัมภาระอย่างเต็มประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าพยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมทบที่เจ้าพระยาครับซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับได้พอสมควรส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนที่ตก จะมารวมกันที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกหนักภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้จังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาค4ครับเตรียมการจัดการขณะที่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางก็ลดลงนะครับโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่นนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็ได้แก่อำเภอเมืองบางคนทีและก็อำภวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงไป1เมตรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราครับก็คือบางคล้าราชสารและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนหนักต่อเนื่องลักษณะน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
2: ด้านกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะคะโดยจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนป่าฝักป่าสักค่ะเพื่อรอรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าทางกรมชลบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อตอน 9:00 นวันนี้นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น 109.83% ของความจุระดับเก็บกักปกติค่ะมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มการระบายน้ำจาก450เป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6อยุธยานะคะตอน 9:00 นมีน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักค่ะรวมถึงน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะกรมชลจะบริหารการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักควบคู่กันคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบระหว่างทางและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ปลายน้ำเพื่อจัดจังหวะไม่ให้น้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำไหลมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะการรับและระบายน้ำค่ะ
1: 12ตุลาคม8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังคงวิกฤตอยู่ครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่เลยครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมีสีขุ่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงประกาศปิดน้ำตกทั้งสองแห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เวลาประมาณ 6:30 น.มีรายงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิง ในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพบทั้งดินสไลด์แล้วก็กำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขครับอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมสะเมิงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเมตรครึ่งบุ๋มดร.ปณตาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วิลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงหัวค่ำเลยครับทั้งแจกถุงยังชีพแจกอาหารให้ชาวบ้านรวมถึงช่วยอพยพคนแก่ผู้ป่วยและเด็กเล็กออกจากพื้นที่รวมถึงคุณยายวัย80ปีซึ่งติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรือไปส่งพักกับบ้านญาติอย่างปลอดภัยสำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากปราจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเนื่องจากน้ำหลากค่อนข้างรุนแรงภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต9 ตุลาที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากมรสุมตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพรวดโดยเฉพาะใบกะเพราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูจานด่วนครับจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าขายในตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายของระยองพบว่าราคาส่งใบกะเพราจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาทตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150-190 บาทปรับขึ้นมา3เท่าตัวครับจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงหมูสดถึงกับเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้ใบกะเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกสาเหตุหลักมาจากสวนกะเพราของเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมขังตอนนี้เน่าตายเสียหายไปทั้งหมดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อมาจากพื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายอยู่หน้าร้านลดลงครับผักอื่นๆก็ปรับราคาตามไปด้วยนะครับเช่นผักชีถุง5กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500บาทต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆราคา 10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5บาทเท่านั้นครับ
2: ส่วนที่โคราชนะคะนักท่องเที่ยวนับพันค่ะพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัสลมเย็นชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆกำลังปิดภาคเรียนกันอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนจำนวนมากค่ะบริเวณนี้ช่วงหน้าแล้งนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ที่ปากช่องนะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำตะคองนักท่องเที่ยวจึงพากันมาชมวิวสัมผัสอากาศเย็นค่ะแล้วก็ชมความงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6 และรางรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยระดับน้ำเก็บกักล่าสุดอยู่ที่234ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุนะคะมีน้ำใช้การได้อยู่212ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะมีความร้อนแล้วก็มีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วก็ยังมีเสียงน้ำเดือดอยู่ภายในด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรอยู่ภายในพื้นที่บ้านบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เพราะว่าร้อนนะคะแต่ว่าจากการสังเกตบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกลับไม่พบไอความร้อนออกมาค่ะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าจุดนี้เนี่ยปกติตนใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นรู้สึกอุ่นๆที่พื้นค่ะกระทั่งวันที่2รู้สึกร้อนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพอมาวันที่3วันที่4ก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มสูงช่วง2ทุ่มจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูก็เห็นไอร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดดังขึ้นจากท่อด้วยนะคะจุดนี้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นค่ะก็ไม่มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือหมู่บ้านในพื้นที่คุ้มกล้าวเขตมีนบุรีขณะนี้น้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเป็นเวลานานเกือบ2สัปดาห์แล้วครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนคุ้มกล้าวพบว่ายังมีน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็ บริเวณหมู่บ้านและทุ่งนาน้ำยังเต็มสองข้างทางอยู่เลยนะครับไปสำรวจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็พบกับประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนิติหมู่บ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้เอื้อเข้าทุ่งหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยพื้นที่ด้านข้างหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเมื่อน้ำในทุ่งนาเพิ่มสูงขึ้นก็เข้ามาในหมู่บ้านขณะที่คลองที่อยู่ด้านข้างก็น้ำเต็มไปหมดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านสูงสุดประมาณ60เซนหรือว่าระดับหัวเข่าปัจจุบันครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ15เซนเนื่องจากทางหมู่บ้านที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งสูบน้ำออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาและยังคงเดินเครื่องสูบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลพื้นที่มากนักโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบแต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะในเขตมีนบุรีคุ้มเกล้าบ้างนะครับเพราะบริเวณโดยรอบยังมีหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของกทม.ครับ
2: ส่วนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนักเอาที่สมุทรสงครามนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองว่าตอนนี้ในเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีประมาณ90เครื่องค่ะอยู่ที่กรุงเทพ16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรประการ24เครื่องนะคะส่วนที่สมุทรสงครามที่ร้องขอนั้นตนก็

0: พลโทอดุลบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยวันนี้จะลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลที่หนองจอกค่ะตามที่มีผู้ร้องขอมาแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงบิ๊กคลีนนิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะเมื่อถามว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดเลยหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลค่ะถ้ามีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8

0: 1990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์หนึ่งควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ค่ะความผิดหลายข้อหาเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งในฐานะเจ้าของสำนวนคดีรับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่งสองห้องไปฝากขังในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยระหว่างนำตัวขึ้นรถตำรวจนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวปี2567ถึง2568จำนวน191ล้านจุดตัวบอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนะคะนายอัจฉริยะก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ตนเองจะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งค่ะโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่งสองห้องนะคะหมอทวัชชัยบอกว่าตนเองไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนะคะที่มาเยี่ยมก็เพราะว่ามาให้กำลังใจเข้าไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้ถามเรื่องคดีนะคะถามแต่เรื่องสุขภาพซึ่งนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์หมอทวัชชัยยังบอกนะคะว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายอัจฉริยะตนเองตีเก๊ค่ะเพราะที่รู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อและรูปตนเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ
2: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับกทมไม่ทิ้งกันครับร่วมแรงฟื้นกรุงเทพหลังน้ำลดเขตสายไหมผนึกทุกภาคส่วนเร่งคืนพื้นที่สะอาดสู่ชุมชนครับ8ตุลาคมที่ผ่านมาในพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากข้างสำนักงานเขตสายไหมโดยมีนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกทมนายสมชายเวสารัตตระกูลสมาชิกสภากทมเขตสายไหมพร้อมคณะผู้บริหารกทมร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกทมโดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักงานเขตสายไหมสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมุ่งเน้นการล้างทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่เศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลรวมถึงดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่ตามปกติโดยเร็วนายพรพรมบอกว่ากทมครับได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งกำจัดขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในพื้นที่เขตสายไหมที่ได้รับการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานภาครัฐกองทัพกรมราชทัณฑ์ภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ

0: โดยเฉพาะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ยานพาหนะเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนให้มากที่สุดครับโดยกำหนดให้ลานอเนกประสงค์หรือว่าลานกีฬาในหมู่บ้านเป็นจุดรวบรวมขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขนย้ายเพื่อเอาไปกำจัดต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีจุดรวบรวมจะพิจารณาจัดพื้นที่รองรับชั่วคราวขณะที่บริเวณริมถนนก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดต่อเนื่องภาพรวมกทม.มียอดขยะสะสมจากการถูกน้ำท่วมระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมรวม 1,468.27 ตันกทม.ยังคงระดมกำลังและทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งจัดเก็บขยะตกค้างและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่150นายคุมเข้มความปลอดภัยรับทหารสหรัฐ 5,000 นายนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายค่ะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนะคะพิธีปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยนะคะโดยกำหนดให้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนเนื่องจากนักเรียนประท้วงทั่วประเทศแล้วก็เตรียมก่อการประท้วงรุนแรงครับที่ทำให้โรงเรียนและก็ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงแล้วก็ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณจัดการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและก็การที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน20แห่งถูกเผาแล้วก็ทำลายบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและก็มีถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในโรงเรียน400ถึง500แห่งเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกรณีนี้ครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักในขณะที่ทางการชื่อว่ามีผู้ปลุกปั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้าไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้มีโคโคโรนะคะรายงานมาจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องขั้นตอนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเราไปติดตามจากคุณกนิษฐา มัซูโอค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศเตือนภัยการสั่งอพยพเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงที่ดินคมนาคมและสาธารณูปโภคหน้าที่หลักๆได้แก่การเฝ้าดูและพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วการเฝ้าดูภัยพิบัติครอบคลุมจากไต้ฝุ่นพายุฝนแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดและอื่นๆและก็จะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและหน้าที่บำรุงรักษาเครือข่ายในการตรวจวัดเช่นดาวเทียม เครื่องตรวจวัดน้ำฝนเครื่องวัดระดับแผ่นดินไหวเครื่องตรวจจับภูเขาไฟที่จัดตั้งไว้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมโลกด้วยเพื่อความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและเพื่อรับผิดชอบต่อการป้องกันสาธารณภัยและป้องกันความสับสนนะคะในญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรเดียวที่สามารถประกาศเตือนภัยพิบัติแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดมาตรฐานในการใช้เครื่องวัดหรือว่าอุปกรณ์ใดๆในการตรวจวัดต่างๆมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำฝนติดตั้งทั่วประเทศทุกๆ17กิโลเมตรค่ะรวมทั้งสิ้น 1,300 จุดในจำนวนดังกล่าว840จุดสามารถตรวจจับทิศทางและก็ความเร็วของลมอุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาจำนวน330แห่งก็สามารถวัดระดับการทับถมของหิมะได้ด้วยสำหรับจุดวัดแผ่นดินไหวมีทั้งสิ้น670จุดทั่วประเทศหากรวมจุดวัดของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติได้แล้วจะมีหน่วยวัดรวมทั้งสิ้น 4,368 จุดที่ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการประกาศและก็เตรียมพื้นที่อพยพนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน3รูปแบบด้วยกันสายตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปยังส่วนราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆจะโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท้องถิ่นนั้นๆกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะจัดส่งทีมงานสนับสนุนการเตรียมรับภัยพิบัติไปช่วยส่วนราชการท้องถิ่นในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ทีมงานจะเข้าไปประจำเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและคอยประกาศเตือนให้ทันเวลาเพื่อที่ส่วนราชการท้องถิ่นจะได้ประกาศอพยพได้ทันเวลาหรือว่าเริ่มฟื้นฟูความเสียหายได้จากเมื่อไหร่เป็นต้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนท่ามกลางสภาพร่อนแหลมอันตรายนะคะจะมีการร่วมกันทำประกาศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจะถูกแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเป็น5ระดับด้วยกันเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องระดับ5รีบหาที่ปลอดภัยโดยเร็วระดับ4อพยพทุกคนระดับ3อพยพผู้สูงอายุระดับ2ตรวจตราช่องทางอพยพแล้วก็ระดับ1เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโคโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามาสุก
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 95 FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเภทและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ thinking connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนและหนังสือขายดีทางการตลาดประมาณ 6-7 เล่มนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
2: จะชวนคุยเรื่องเอเชียนเกม
3: ครับ
2: แต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าลองอัดก่อนนะ
3: หมายถึงว่าผม
2: เราไม่รู้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยไทยจะได้กี่เหรียญ นะ
3: โอเค
2: แต่เราจะหยิบประเด็นบางประเด็นในบางกีฬา
3: ครับ
2: มาคุยกันท่านผู้ฟังอันแรกเนี่ยคุยถึงงานนาโงย่านาโกย่าก่อนละกันโอ้โหจัดได้แบบ
3: เป็นไง
2: โอลมนโอลมานมากเลย
3: ทำไมอ่ะได้ยิน
2: นักกีฬาไปนักกีฬาไปก็ไม่มีห้องนอนบางทีไปเรือก็รั่วรถบัสก็บางทีรถบัสก็พานักข่าวไปผิดอะไรทำนองเนี้ยคือพูดง่ายๆไม่ควรเกิดกับญี่ปุ่น
3: แต่ถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยจะเข้าใจได้
2: ไทยเนี่ยเป็นไปได้นะอย่างพูดง่ายๆสิ่งบางสิ่งที่เกิดเนี่ยที่4เกมมันไปเกิดที่นาโกย่า
3: เอ้าหรอ
2: เนี่ยแล้วก็แปลกใจมากเลยหรือเพราะว่านาโกย่าเนี่ยคือตอนในโอลิมปิกอะที่โตเกียวอะมันจัดตอนที่กำลังโควิดนะแต่มันจัดได้ดีนะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าความเป๊ะของนาโกย่าเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับตัวโตเกียวไง
3: ไม่เท่ากับโตเกียว
2: แต่ของเรานี่ก็เคยไปจัดที่ซีเกมก็จัดเชียงใหม่จัดโคราชนะเราก็ทำได้ดีนะ
3: ดีเหรอครั้งล่าสุดเหรออาจารย์
2: ไม่ใช่ครั้งล่าสุดก่อนนั้นสิ
3: อ๋อเหรอดียังไงอาจารย์บอกหน่อยไอ้ที่คำว่าดีคือยังไง
2: ก็คือมีในคำชม
3: อ๋อเหรอ
2: กับเราเพิ่งโดน
3: ไอ้ชลบุรีอะไรนะ
2: อาเซียนเองนะผมจะบอกให้เราเพิ่งโดนอาเซียนเองนะไอ้กีฬาซีเกมเองนะเมื่อก่อนนี้เราได้รับคำชมนะ
3: อ๋อหรอ
2: เออเราจัดเชียงเกมนี่ดีนะคุณจัดเชียงมงเชียงใหม่อะไรก็ดีนะซีเกม
3: เนี่ย
2: เราก็จัดเนี่ยประชุมเนี่ยคุณดูเราจัดประชุม World Bank อะไรเนี่ยเมื่อปี35จนตั้งศูนย์ประชุมแห่งชาติเนี่ยอันนี้ปี35นะแล้วก็เนี่ยเราได้จัดอีกปี69
3: ครับ
2: ปี69ได้จัดอีกมีไม่กี่ประเทศเองนะที่ได้จัด2ครั้งอ่ะถ้าไม่ดีจริง
3: เราจะได้จัดอีเวนต์ได้อยู
2: ่เออจัดดี
3: จัดดี
2: เราระดับโลกเหมือนนี่ไงเหมือนนี่อินเด็กซ์นี่ไง
3: ครับครับ
2: จัดทีนี้ไงต่อที่มันเละเนี่ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนรัฐบาลไง
3: อ๋อ
2: คราวที่แล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีก็เนี่ยอาเซียนนี่ไง
3: เ
2: กมเปลี่ยนไปดีเออแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็ทำใจไว้ว่าญี่ปุ่นมันอาจจะไม่เป๊ะทุกอันนะ
3: ทุกเรื่อง
2: แต่ว่า perception เรามองว่าญี่ปุ่นเนี่ย perfect
3: ใช่ประเทศที่มีระเบียบวินัยพร้อมสูง
2: แต่ตอนนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยในกีฬาบางกีฬา
3: ครับมีอะไรบ้างครับ
2: คือตอนนี้ที่เรายินดีเนี่ยก็คือตัวน้องบิวอะหรือเรียกว่าเทพบิวเนี่ยเขาคว้าเหรียญทอง100เมตรและ200เมตร
3: โ
2: อ้แล้วก็จอร์จชัวด้วยจอร์จชัวนี่ก็คว้า400เมตรเอาบิวแล้วกันนะ
3: ครับ
2: คือ100เมตรคือลมกรดเอเชียเนี่ยนะก็คือได้เหรียญทองเช่นเกมเนี่ยเราเลยแค่เราเลยได้2เหรียญผ่านไปเหรียญสุดท้ายนี่ก็สี่เกือบจะ50ปีแล้ว1978มั้งเหรียญแรกเนี่ยน่าจะเป็นอานัทรัตนพล
3: กีฬาอะไรครับตอนนั้น
2: เหรียญที่สองเนี่ยวิ่งร้อยเมตรนี่ไง
3: วิ่งร้อยเมตรครับ
2: เหรียญที่สองเนี่ยสุชาติแจสุรภาพอันนี้เราพูดถึงนักวิ่งชายนะร้อยเมตรแล้วไม่เคยได้เลย
3: ครับ
2: ไม่เคยได้เลยรู้สึกจะครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ1978ได้กี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้นะแล้วเนี่ยก็ได้เทพบิวเนี่ยนะขึ้นมาแต่นี่คำถามก็คือแล้วคุณไปดูจีนดิจีนนี่มีนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่งได้7เหรียญ นะ
3: หูคนเดียวเลยเหรอ
2: ว่ายเฉพาะไม่ว่ายเฉพาะประเภทฟรีสไตล์นะ
3: ครับ
2: มีฟรีสไตล์แบบ100เมตร200เมตร
3: เข้าใจเข้าใจ
2: 7เหรียญเนี่ย
3: โอ้โหยังไงไมเคิลเฟล
2: นี่มันเป็นโรงงาน
3: มัน
2: เป็นโรงงานผลิต
3: 100ล้านคน
2: มันไม่ได้ผลิตเฉพาะสินค้านะไอ้นักกีฬาเป็นสินค้ามันผลิตไม่ได้อย่างเดียวตอนนี้คือนักบอล
3: ทำอ๋อเหรอ
2: นักบอลนักบาสอะไรไม่เคยเก่ง
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่อย่างอื่นว่ายน้ำปิงปองเทนนิสอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเก่งหมด
3: กีฬากีฬาเดียวจะเก่ง
2: ยิมนาสติกอะไรพวกนี้นะ
3: ครับ
2: เก่งหมดเลย
3: ครับ
2: แล้วของเราคำถามคือไอ้แล้วเราอะเอ็นเทพบิวนี่มาได้ไงวะ
3: มาได้ไงเขาเป็นใครมาก่อนผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อต้องบอกเลยผมอาจจะไม่ได้ตาม
2: กีฬาแต่ผมก็ไม่ได้ตามนะแต่ผมอยากจะให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีคือพูดง่ายๆเราผลิตคนอย่างเทพบิวได้ไงคือบิวอะตอนแรกก็วิ่งแบบ10ไม่ถึงก็คือ10กว่านาทีอ่ะ10กว่าวินาทีนะร้อยเมตร
3: ครับ
2: แล้วเขาไม่ได้โค้ชอเมริกันเว้ยแต่โค้ชอเมริกันก็สอนว่าเฮ้ยจะต้องวิ่งยังไงท่าไหนต้องออกยังไงกินอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วเทพบิวมันก็ครั้งที่แล้วนี่ก็ตอน4เกมก็ทำลายสถิติมาทีแล้วแต่คราวนี้เนี่ยนะว
3: ิ่
2: งก่อนรองชนะเลิศนี่ทำลายสถิติรอบรองชนะเลิศนี่ทำลายสถิติเอเชียนเกมเลยนะ
3: ครับ
2: แล้วคราวนี้ทำลายสถิติตัวเองด้วยคือ 9.90 แต่ยังไม่ทำลายสถิติเอเชียนะ
3: อ๋อโอเค
2: อะไรเงี้ยคือผมอะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างเทพบิวขึ้นมาเงี้ยให้เรามานั่งแกะสูตรไหม
3: ทำยังไง
2: จะได้
3: กีฬาเก่ง
2: ไหมนี้อีกเด็กคนนี้มาจากไหนเทรนยังไงแล้วเราภาครัฐช่วยยังไงไปดึงโค้ชมายังไงเหมือนเมื่อก่อนน่ะคุณไม่รู้คุณดูอันนี้ป่ะ
3: ใครครับ
2: ไอ้มวยโอลิมปิกดูป่ะ
3: ดูถ้าเป็นเมื่อก่อนพอรู้จัก
2: ไอ้เนี่ยไอ้สมรักคำสิงมันได้โค้ชคิวบาไงม
3: ัน
2: ได
3: ้
2: โค้ชคิวบาฮวนตันเนียนน่ะฮวนตันเนียนน่ะใช่ไหมมันได้โค้ชเก่งแต่นี่คำถามก็คือว่าเราจะต้องลงทุนกับโค้ชเก่งมาล่ะ
3: แล้ว
2: ใช่ไหมแต่โค้ชนี้ผลเนี่ยก็ต้องงบประมาณด้านนี้ก็ต้องเอามาลงทุน
3: เพราะเหมือนตอนยูโดเทควันโดได้แชมป์ก็มาจากโค้ชที่เป็นชาวต่างชาติ
2: ใช่เทควันโด
3: ครับเทควันโด
2: น้องน้องเทนนิสชื่อก็เทนนิสแต่ก็เล่นเทควันโด
3: ใช่ครับใช่
2: ทีนี้เขาเอาคือตอบคืออย่างเงี้ยอย่างกรณีเทควันโดมันก็ไม่ใช่ว่าเกาหลีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยมันจะได้เหรียญแล้วนะ
3: ครับ
2: ถ้าพูดถึงอย่างนี้นี่คือกีฬาหนึ่งนะที่ไทยกับมาเลเซียผูกขาดกันอะตะก้อ
3: ก็จริง
2: เราเสียแชมป์แล้วนะ
3: เอาเสียแล้ว
2: เออเสียแล้วตะก้อเนี่ยตะก้อเนี่ยเราเคยได้แชมป์อาเซียน8สมัยแพ้ไปแล้ว
3: โอ้โห
2: 4เกมชิงแชมป์โลกเราวอล์กเอาทำไมวอล์กก็มาอาจจะแพ้ก็ได้
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็เราก็บอกว่ากรรมการตัดสินไม่ยุติวอล์กเอาถึงไม่วอล์กเนี่ยอาจจะแพ้แล้วนี่ตะก้อเราแพ้ทั้งทีม A ทีม B ไม่ต้องเล่นเซต3เลยไม่ต้องเล่นทีม3เลยแพ้หมดเลยเราตั้งแต่ตะก้อเนี่ยบรรจุกีฬาเอเชียนเกมมาไทยแชมป์ตลอด
3: พอจำได้อันนี้พอจำได้นะ
2: ใช่นะพอเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตะก้อหญิงแพ้นะครับแพ้เวียดนามนะครับผมเขียนลงเอกสารที่ผมเป็นบก.เลย
3: โอเคโอเคครับ
2: ตะก้อหญิงแพ้เวียดนามครับน่าจะประมาณสักเมื่อปี49อ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
3: โอ้โห
2: 20ปีที่แล้วอ่ะ
3: รู้เรื่องราวกีฬา
2: แล้วผมพูดเลยว่าเวียดนามมันแซงไทยแน่ผมพูดตั้งแต่วันนั้นเลยนะ
3: ครับ
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศที่กีฬาดีเนี่ยเศรษฐกิจดีเว้ยไอ้คุณดูญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นประเทศแรกจัดโอลิมปิกนะ
3: ในเอเชีย
2: ในเอเชีย
3: ครับ
2: 2507แล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นพุ่งเลย
3: อืม
2: แล้วก็ไอ้เกาหลีใต้นะเกาหลีใต้เนี่ยปี2ไทยเราจัดได้ถึงเกม2509 2513เนี่ยเกาหลีใต้ต้องจัดเกาหลีใต้บอกให้ขอผมไม่จัดนะเพราะว
3: ่
2: าเกาหลีเหนือยังฮึ่งๆมันอยู่ยังม
3: ัน
2: ด
3: ู
2: ครับแล้วก็เกาหลีใต้บอกเราประเทศยากจนประเทศเกษตร
3: ในวันนั้น
2: 18ปีต่อมาคือ2531เนี่ยเกาหลีใต้จัด1988โอลิมปิกโซเกมไง
3: ครับ
2: ใช้เวลา18ปีจากประเทศที่ไม่กล้าจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมาจัดการแข่งขันยูโรโอลิมปิกและอีก4ปีต่อมาจัดบอลโลกคู่กับญี่ปุ่น
3: จริง
2: เห็นแล้วคุณดูเลยเกาหลีใต้โตมาแล้วเศรษฐกิจ2008ปักกิ่งเกมเป็นไงล่ะ
3: อ่ะที่จีนนี่คือเป็น
2: ใช่มั้ย
3: ถ้าจะเรียกว่าเป็นเทศกาลเปิดประเทศจีนให้โลกรู้จักเลย
2: และคิดดูไทยจัดเอเชียนเกมตั้งแต่2509อ่ะ
3: มันเหมือนมันมีช่วง
2: 60ปีมาแล้วอ่ะเราจัดเอเชียนเกมอ่ะ
3: 0ด้วยป่ะครับที่จัดเอเชียนเกมรอบนึงอ่ะที่ไทยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ๆเราจัดแต่ไม่ได้จัดครั้งเดียวเราจัด 3-4 ครั้งแล้วแต่ครั้งแรกเนี่ยเราจัด2509
3: ก็คือนานแล้ว
2: ที่แล้วอ่ะ
3: 10ปีแล้วเราเป็นประเทศที่ดูไปได้ดี
2: แล้วแล้วณวันนี้ประเทศอื่นมันแซงในขนาดไหนใช่ไหมฮะเอออ่ะแล้วดูตะก้อตะก้อนี่มันเจ้าโลกเลยเมื่อก่อนแข่งกันเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเอเชียนเกมด้วยซ้ำกว่าจะเสนอเข้าไปนี่ต้องนานใน1990น่ะเพราะมันเล่นกันมันเล่นกันเป็น2ประเทศเท่านั้นเอง
3: เล่นกันไทยกับมาเลเซียนี่แหละตอนนั้นน่ะ
2: แล้วไทยผูกขาด
3: ครับ
2: มาเลเซียนี่ไม่ได้แชมป์เลยตะก้อชายนะอย่างที่บอกนะเออาเซียนเนี่ยไทยเรา8สมัยรวดแพ้มา2ปีที่แล้วหลายเป็นแชมป์โลกด้วยนะแล้วก็เสียแชมป์โลกไปแล้ว
3: ครับ
2: แล้วก็เนี่ยก็เสียแชมป์เอเชียนเกมไปแล้วอะ
3: โอ้โหแต่ก็ได้แชมป์ใหม่ๆกลับมาแต่พูดอย่างนี้ได้ไหมในแง่มุมหนึ่ง
2: ก็ไม่ได้เราคุณจะไปพูดคุณจะไปพูดกีฬาใหม่ไม่ได้เราต้องพูดกีฬาที่เราเป็นที่หนึ่งสิเหมือนตัวอย่างเช่นเฮ้ยคุณคิดว่าเราจะรักษาความเป็นดีทรอยต์เอเชียได้ไหม
3: โอ้มันไม่เหลือแล้วมั้งเท่าที่
2: จากข่าวต่างๆแต่เรายังคิดเลยว่าเราจะเป็นดีทรอยต์เอเชียอยู่ไง
3: แต่ดีทรอยต์
2: เอาไงไงใครจะมาผลิตรถต้องมาที่ไทยหมายถึงว่า
3: ครับ
2: หมายถึงว่าไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะ
3: เข้าใจเข้าใจเป็น OEM อ่ะ
2: OEM อ่ะต้องมาที่ไทยจะไปที่อื่นใช
3: ่
2: เมื่อ40ปีที่แล้วเขาเลือกไทยเพราะอะไรคือ1ไอ้อินโดนีเซียมันก็ยังหยุดภายใต้เผด็จการอยู่
3: อ๋อยังไม่นิ่ง
2: ฟิลิปปินส์ก็ยังโอนเอโอนเอหลังมากอสใช่ไหม
3: ครับ
2: เวียดนามก็เพิ่งเกิดสงครามสองเพิ่งจะเลิกสงคราม2518 50ปีที่แล้วมาเลเซียมันก็ทำรถของตัวเองก็คือรถโปรตอนแล้วมาเลเซียประเทศมันเล็ก25ล้านเอง
3: ครับ
2: เขาก็เลือกไทยแล้วไทยเราก็ภาษีพิกอัพมันถูกไง
3: พอ
2: ถูกปุ๊บเนี่ยพิกอัพมันก็ถูกเขาก็มาผลิตกันเต็มเลยไง
3: เอาเป็น
2: แล้วนะวันนี้
3: เป็นโลก
2: นะวันนี้เป็นอย่างนี้มาแล้ว
3: โอ้โหมีแต่คนในแวดวงรถที่เห็นข่าวเนาะก็บ่นกันอุปรนาว่าแบบมันจะไปต่อกันไม่ได้นะถ้าเกิดทำเรื่องภาษีรถจีนเข้ามาเป็นแบบแต่ก็เห็นข่าวว่าภาษีรถ
2: อย่างเงี้ยอะไรคุณดูเอาคุณดูนะภาษีธุรกรจีนไม่ต้องเสียอยู่แล้วอาเซียนจีน
3: ครับ
2: ยังไปลดภาษีสรรพสามิตให้อีกแสนห้าต่อคัน
3: หวังจะกระตุ้นให้เขามาสร้างโรงงานไง
2: ใช่ใช่ใช่หวังจะไปเป็นแชมป์เป็นแชมป์รถอีวี
3: โรงงานอยู่ไหนอ่ะ
2: เห็นป่ะ
3: เ
2: หมือนกันมาเลเซียเนี่ยรู้ไหมมันมีลีกมันมีลีกภายในตะก้อดิพรีเมียร์ลีกมีลีกมันมี
3: มี
2: ดิวิชั่น2
3: แล้วบ้านเรามีไหม
2: เราบ้านเรามีเลิกไปแล้วปี65
3: ฮะ
2: แต่หลังจากเลิกไปแล้วเจออะไรเห็นไหมเสียแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้ว6-7
3: อ้าวหรอ
2: แม่เราเลิกปี65ใครรู้เพราะว่ามันโควิดมั้ง
3: โอ้ยน่าเสียดาย
2: ใช่ไหม
3: มันเป็นกีฬา
2: ที่ดูพอเลิกพอมันมีพอมีตะก้อปุ๊บพอมันมีมันก็ต้องเล่นกันทุกสัปดาห์ไง
3: ครับครับ
2: เราไม่ต้องรอแข่งก็จะไปแข่งกันแล้วก็แข่งกันสองประเทศเองไงตะก้ออ
3: ่
2: า
3: อ่าอ่าเขาเ
2: ออแต่นี่เหมือนเรามีบอลลีกในประเทศเราอะถ้าเราไม่มีบอลลีกเราก็มีถ้วยกอถ้วยขอเมื่อก่อนมีถ้วยกอถ้วยขอเพื่อแข่งเตะไปเรื่อยๆแต่พอเรามีแบบเฮ้ยเอาเอกชนเข้ามาได้บุรีรัมย์ก็ลงทุนจ้างโค้ชไอเมืองทองทำอย่างนี
3: ้
2: มันก็เก่งไงมันก็เก่งไงแต่ก็เหมือนกันนะตะก้อเนี่ยเด็กมันก็เหมือนมวยบ้านเราตะก้อเหมือนมวยเนี่ยเด็กมันชกกันตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกวันนี้ก็เหมือนไอบราซิลวอลเลย์บอลชายหาดกับไอนักบอลน่ะไอเด็กบอลซิลมันเตะตั้งแต่เด็กๆแล้วกับบอลได้บอลมันก็เล่นใจหาดเหมือนเราตอกกันชกมวยกันเต้นตะก้อกันอ่ะเด็กๆคือมันเรียกมีพรสวรรค์คือเหมือนกับบอลที่ดีมาก
3: เราได้ฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กก็เลยมีความคุ้นชินมากกว่า
2: แต่พวกนั้นไม่ชื่อมืออาชีพ
3: เป็นมือสมัครเล่น
2: แต่ถ้าเกิดมันมีลีกพอมีลีกปุ๊บก็ต้องมีทีมก็ต้องมีการอดอัดเงินเข้ามามีการฝึกซ้อมแล้วคุณรู้ไหมว่ามาเลเซียมันชวนไทยไปเตะด้วย
3: อ๋อเหร
2: อพอมันชวนไทยไปเตะมันก็ไปดูของจริงเลยไงนอกจากดูวิดีโอแล้วนะมันเสิร์ฟยังไงเพราะไทยมันเสิร์ฟเก่ง
3: ครับครับ
2: แล้วรู้ไหมมาเลเซียมาเก็บอันนี้ขอผมเอามาจากเพจนะแต่พอดีผมไม่ได้ขออภัยเลยผมไม่ได้จำชื่อเพจ
3: ม
2: ีเพจนึงเขาเล่ามาเกี่ยวกับตะกร้อนี่แหละ
3: ครับ
2: แล้วมันมาเก็บตัวในไทยนะ
3: โอ้โหก็คือตั้งใจมาเก็บวิชาความรู้เต็มที
2: ่ใช่แล้วก็จ้างแล้วมันก็เชิญไปเล่นน่ะเล่นน่ะก็ไปเอาความรู้ไงแล้วเขาก็เอาวิดีโอมาศึกษาด้วยมันเสิร์ฟยังไงวะ
3: อืม
2: แล้วลูกเสิร์ฟอ่ะคุณว่าซ้อมได้ไหม
3: ต้องซ้อมได้สิ
2: ไม่ก็กดหมื่นครั้งไงซ้อมเป็นมันหมื่นครั้งเลยดูสิใช่ไหม
3: ซ้อมกันได
2: ้ขนาดที่ไทยขนาดที่ไทยเลิกไปแล้วปีหกห้าเราไปเตะเออเลิกแล้วคุณจะไปเตะที่ไหนอ่ะที่มันจะต้องเตะทุกสัปดาห
3: ์มันก็ไม่มีวงการซ้อมไงมันไม่มีสิ่งที่มันส่งเสริมกัน
2: อ่ะอันเนี้ยสมาคมตะกร้อจะต้องถามว่ามันเพราะอะไรนะถึงปล่อยให้เป็นขนาดนี้แล้วบางสมาคมไม่ใช่สมาคมตะกร้อนะบางสมาคมขออภัยไม่เอ่ยนามเนี่ยนักกีฬาบางคนถอนตัวนะไม่ไปนะเพราะว่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่ได้
3: เบี้ยเลี้ยงที่มันเป็นข่าวว่าแบบได้ไม่ครบไม่เต็มขาดใช่ไหม
2: ไม่ครบอะไรเงี้ยไอ้นี่ที่อาเซียนนี่แหละการกีฬาตีเกมนี่แหละแล้วก็รัฐมนตรีก็ต้องไปคุยใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วอย่างนี้
3: จำได้ไอเคสที่บอกว่าอะไรนะหักเบี้ยค่าอาหารกลัวนักกีฬาจะกินไม่ถูกสุขลักษณะอ้าวเป็น
2: อะไรก็ไม่รู้แหละก็คือ ได้ไม่เต็มหน่วยใช่ไหมแล้วคุณดูกีฬาระดับโลกของไทยดิเขาลงทุนกันเองโปรเมโปรจีนเนี่ยพ่อแม่เขาจะขายบ้านขายรถอะไรบ้างเนี่ยเขาใช้เงินหลายล้านแต่เวลาเขาประสบความสำเร็จเขาได้หลายสิบล้าน
3: ใช่
2: ไหมไม่ต้องพูดเน่พ่อก็ได้ไปขายบ้านขายรถนั่นน่ะ
3: จริง
2: ใช่ไหมก็ลงทุนหนึ่งไปนี่ใช้เงินเยอะนะ
3: โอ้โหฟังดูแบบนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงกีฬาเอเชียนเกมเพิ่มผมมีคำถามอย่างหนึ่งอาจารย์ประเทศเรามันมีวงจรส่งเสริมให้มันมีทาเลนต์ไหมเปรียบเทียบเหมือนบริษัทละกันดึงมาบริษัทนิดนึงละกันมันมีบริษัทที่ดีมันต้องมีวงจรในการสร้างทาเลนต์ใหม่ๆมั้ยมากกว่าแค่การ
2: หาคนต้องหาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศระบบหรือประเทศปัจเจกถ้ามีระบบมันก็เป็นโรงงานถ้ามีระบบเป็นโรงงานอ่ะรัฐบาลมีงบเข้ามาอ้าวจ้างโค้ชเข้ามามีการฝึกซ้อมอะไรทำนองเนี้ยมีอันเดียวที่กีฬาแบบเนี้ยที่มันโอเคแล้วไม่มีปัญหาในสมาคมเนี่ยน่าจะเป็นวอลเลย์บอล
3: แล้ววอลเลย์บอลใช้
2: วอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลหญิง
3: คนต่างชาติเป็นโค้ช
2: ก็แรกๆใช้โค้ชออสนี่แหละตอนนี้ก็กลับมาเป็นโค้ชอีกแล้วโค้ชออสเนี่ยเขาก็ไปศึกษาดูว่าเฮ้ยมันยังไงกันวะไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยเราจะทำยังไงดีวะให้มันไประดับโลกได
3: ้อืม
2: เขาก็ดูว่าต้องไปเอาตั้งแต่เด็กๆมาเลยไง
3: ครับ
2: ก็เหมือนเน่เนี่ยเล่นกีตาร์ในหกขวบอะก
3: ี
2: ตาร์ตัวใหญ่กว่าเน่อีกแล้วเขาก็ไปเน่เนี่ยก็ไปประกวดทุกที่อ่ะ6ขวบ7ขวบ8ขวบประกวดตลอดอ่ะคนดูไม่ดูคนดูไม่ดูมันก็ประกวดอะไรพวกนี้ใช่มั้ยมันก็เหมือนแข่งเนี่ยคุณจะประกวดแล้วคุณต้องซ้อมมั้ยล่ะ
3: จริงต้องซ้อม
2: คุณต้องซ้อมไงใช่มั้ยอันนี้ก็เหมือนกันเค้าเอาเด็กๆมาตั้งแต่10ขวบเลยมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็ให้มันมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วโรงเรียนก็ให้ไปเรียนที่เดียวกันแล้วก็เอาวิดีโอมาศึกษาแล้วก็เทรนเด็กพวกนี้ขึ้นมา
3: ครับ
2: ในสมัยเนี่ยนุสราอะไรพวกนี้ไงใช่ไห
3: ม
2: แล้วโค้ดเหมือนกับเป็นพ่อลูกอ่ะ
3: เข้าใจเข้าใจ
2: แล้วพอเด็กมันเก่งก็ส่งไปเล่นแข่งพอแข่งแล้วพอได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเล่นลีกต่างประเทศไง
3: อ๋อก็เป็น
2: ตุรกีมั่งเกาหลีใต้มั่งแล้วไปต่างประเทศมันก็ไปเจอระดับโลกไง
3: ครับก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีก
2: ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็คือวอลเลย์บอลเนี่ยเราไม่เคยได้ลงได้เหรียญอะไรเลยเราถึงเข้าไปปะทะกับระดับโลกได
3: ้อืม
2: เราอยู่ในลีกที่ไปเล่นระดับโลกเลยนะ
3: ครับ
2: ใครจะไปคิดว่าไทยเคยชนะจีนชนะญี่ปุ่นชนะเกาหลีอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: เป็นเรื่องเกินคาดถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนนี่คิดไม่ถึงนะ
2: ใช่แล้วมันหักล้างเลยนะไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยคือไทยจะเก่งกีฬาเดียว
3: จริงเมื่อก่อนเราได้ยินแบบนี้ต้องเก่งมวยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมวยเนี่ยต้องพูดถึงอ่ะ
2: เป็นนิดยกน้ำหนักอะไรเงี้ย
3: กีฬาเดียวไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคนเดียวอ่ะ
2: อะไรเงี้ย
3: ใช่
2: อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ครับ
2: ไม่น้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเมื่อไหร่ฟุตบอลเนี่ยจบลงท้ายได้รอดมวย
3: เ
2: คือเตะบอลนะจบตรงได้ด้วยกีฬามวยคือชก
3: โอเคโอเคโอเคโอเคนึกออกนึกออกนึกออก
2: เออแต่ตอนนี้วอลเลย์บอลมันก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเริ่มเทรนคือเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะแล้วมาจับมาอยู่ด้วยกันพอมาเล่นเป็นทีมก็มีโค้ชที่เอาจริงเอาจังมันก็ได้แต่วอลเลย์บอลเนี่ยเราก็จะมีปัญหาอย่างนึงแล้วก็แพ้จีนรอบชิงชนะเลิศทั้งๆที่เมื่อ20กว่าวันที่ผ่านมาเราชนะจีนได้แชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกจำได้ไหม
3: อ๋อจำได้ครับจำได้จำได้
2: แต่ว่าจีนแพ้แต่ว่าจีนเนี่ยใช่แพ้ 3-2
3: ครับ
2: คือจีนเนี่ยใช้เวลา20วันนะกลับเอาชนะไทยได้อ่ะ
3: อืมเพราะอะไรหรือเขาเก่งอยู่แล้ว
2: อะไรอันดับแรกแล้วไม่เขาเป็นเด็กใหม่เลยนะ
3: ฮะ
2: ใช้เด็กใหม่ด้วยก็ใช้เด็กใหม
3: ่โอ้
2: จีนเนี่ยมีเด็กใหม่เข้ามาได้ไหม
3: ครับ
2: จะเห็นว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีที่มันดรอปลงเพราะมันเด็กใหม่แต่ของเรานี่ก็เด็กใหม่นะเด็กเก่าก็มีพรพันธ์อะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: นะอันนี้ก็คือไอ้มาเลเซียต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะโค่นแล้วได
3: ้ก็จริง
2: แต่จีนเนี่ยมันเก่งกว่าเราอยู่แล้วเก่งกว่าเราอยู่แล้วเขาไปถอดสูตรไงเฮ้ยมึงเสิร์ฟยังไงมึงบล็อกยังไงมึงตีหลอกยังไงอะไรทำนองนี้ใช่ไหมใช้เวลา20วันกลับมาชนะไทยเลย
3: วิเคราะห์เกมได้เฉียบขาด
2: แล้วไทยไม่ได้เป็นแบบนี้ครั้งแรกนะเราเคยชนะจีนรอบชิงแชมป์เอเชียนะที่โคราช
3: แล้วเป็นไงต่อตอนนั้นอาจารย์
2: แล้วก็ไปแพ้กับจีนต่อไงอ๋อแ
3: ป
2: ลว่าหลายประเทศที่มันมี excellent mind อ่ะมันไม่อยู่กับที
3: ่
2: มันถอดสูตรเลยมันถอดบทเรียนมันดูซิว่าเราแพ้เพราะอะไร
3: อืม
2: ใช่ไหมของเราเนี่ย อีกเรื่องนึงของเราเนี่ยที่เราชนะได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีนักวิเคราะห์เกมชื่อชินโจฮิดะคือคนนี้เป็นนัก
3: วิเคราะห์เกม
2: คือ data analytic เวลาเราดูเขาทำ data แล้วเขาจะบอกเลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
3: ้
2: แต่เนี้ยอันนี้เมื่อก่อนมันเคยทำให้ทีมญี่ปุ่นแล้วตอนนี้หมดสัญญาก็เลยมาทำให้ไทยและตอนที่เราชนะไอ้จีนเนี่ยคนนี้อยู่แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วไง
3: เข้าใจแล้วนี่ฟัง
2: มันจ้างคุณเป็นที่ปรึกษาแล้วคุณก็ดูไอ้เนี้ยไอ้ social listening ให้บันดีคุณดีไม่ได้จ้างหนุ่ยละอ้าวแล้วมันต้องหาคนอื่นมาสิ
3: มันต้องมีคนสานต่อ
2: ใช่ไหมแล้ว data แล้วจะไปรู้ได้ไงใครคุยเรื่องอะไรแล้วเราก็ปลายดิ
3: ยกเว้นที่ปั้นคนข้างในมารับไม้ต่อได
2: ้คำถามคือปั้นแล้วปั้นก็ไม่ได้ปั้นไงแล้วคำถามว่าปั้นเน
3: ี่ย
2: คำถามว่าปั้นเนี่ยปั้นในเทียร์เดียวกันหรือเปล่า
3: อืมก็ถูกครับซึ่งไอเนี่ยผมว่าเหมือนเรื่องกับการที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคือเรื่องถอดบทเรียนอีกแล้วดูเหมือนต่างชาติเนี่ยเขาถอดบทเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะถอดเป็นระบบถอดเสร็จคือมันได้เรียนรู้จริงๆอ่ะไม่เหมือนกับบ้านเราแบบถอดบทเรียนครั้งที่108ครั้งที่1,082,000ครั้งที่คนไทยมันแซวกันจนเป็นมีมอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆผมว่าถ้าเกิดเราถอดบทเรียนจริงจังมันมีจุดที่มันผิดได้เราเรียนรู้ culture ที่จะผิดได้ผมว่ามันจะพัฒนาไปได้นะแต่ไม่รู้อาจารย์คิดเหมือนผมไหมว่า culture ประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีคนผิดอ่ะมันไม่อยากให้ใครเป็นคนผิดสักคนนึงอ่ะมันเหมือนต้องสมานฉันท์ต้องกลมเกลียวกันตลอดมันจะ conflict กันไม่ได้อ่ะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ความเป็นไทยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
2: แม่ๆคนไทยนี่ประเทศแห่งการทะเลาะกันเลยนะใครบอกประเทศเราไม่มี conflictประเทศเราเนี่ยมันคอนฟลิกต์โคตรเยอะเลยประเทศแห่งการทะเลาะเบาแว้งเลยนะ
3: ยังไงอาจารย์บอกผมหน่อยสิ
2: ไทยเราเนี่ยทะเลาะกันเพื่อทะเลาะนะครับอย่างจีนมันก็ทะเลาะกันเยอะแต่จีนมันทะเลาะไปทำงานไปของไทยนี่ทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโดยไม่ทำงานเลยนะผมจะบอกให้ปฏิคนไทยเนี่ยแห่งการทะเลาะเลยแล้วมันถึงมีคำว่าหมั่นไส้ไงผมไม่รู้จักหนุ่ยเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยการที่หนุ่ยจะดีเดย์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไม่ได้ทำให้ผมแย
3: ่ครับ
2: ผมว่ามันไส้หนุ่ยก็ได
3: ้อืมโอเค
2: ได้อ่านโพสต์นั้นเนี่ยอ่านกูเห็นโพสต์หนุ่ยแล้วกูมันไส้ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่รู้จักอะไรกันเลย
3: ครับ
2: คุณเจอมาล่ะ
3: แหมก็พอจะพูดถึงก็นึกออก
2: อาจารย์ใช่
3: มั้ยนาทีสุดท้ายอยากให้สรุปหน่อยบทเรียนเรื่องเอเชียนเกมกับการตลาดและธุรกิจที่อยากฝากทิ้งท้ายนาทีนึง
2: เอาไว้เช่นเกมเดียวแล้วกันนะคือคนไทยเนี่ยจะต้องมี excellent mind แล้ว เอกชนไทยเนี่ยที่ปั้นลูกตัวเองเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าไปเอ็กซ์แลนด์ระดับโลกได้อย่างเช่นเนเน่อย่างเช่นโปรจีนโปรเมนะซึ่งเป็นระดับโลกไปแชะชนะในกอล์ฟ LPGA เนี่ยทำได้แล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆก็ควรจะได้ควรจะทำแบบนี้คือพูดง่ายๆให้ปั้นคนอย่างน้องบิวขึ้นมาเทพบิวเนี่ยอย่าให้บิวเนี่ยเป็นแค่พอบิวจบแล้วก็จบไปมันจะต้องมีบิว2บิว3บิว4เหมือนไอ้วอลเลย์บอลมีนุสราเสร็จก็ต้องมีพรพันธ์อะไรทำนองเนี่ยต้องต่อเนื่องนะครับ
3: ครับ
2: เวลานะฮะเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกฟผ.วางแผนทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วง7วันจากวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคม2569เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันแผนดังกล่าวกำหนดให้วันนี้ระบายน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่6ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรโดยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาลงสู่แม่น้ำควายใหญ่ก่อนเข้าสู่ระบบแม่น้ำแม่กลองสำหรับสถานการณ์ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่บริเวณสถานีวัดน้ำบ้านหนองบัวตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยกำหนดระดับเฝ้าระวังไว้ที่ 26.50 เมตรและควบคุมไม่ให้เกิน27เมตรทางนี้หากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์มากกว่าแผนที่กำหนดไว้กฟผ.จะหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อกำหนดอัตราการระบายที่เหมาะสมคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตซึ่งอาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและสนับสนุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำนักงานคปภ.จึงออกมาตรการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและมีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมโดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงทันนี้ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2560ทางนี้สำนักงานคปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาไทยจากผลงานที่ทำได้ในเอเชียนเกม2026รวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้านบาทเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยได้จักรีธา3เหรียญทองเช็คบอล3เหรียญทองเซตปักตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองและเทควันโดแบดมินตันมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดขี่ม้าอีสปอร์ตยูยิสูและ MMA ชนิดกีฬาละ1เหรียญทองจากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,600,000 บาทโดยแบ่งสัดส่วนการมอบรางวัลเป็นนักกีฬาได้เงินรางวัลรวม 165,500,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม 27,500,000 บาทสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม 44,500,000 บาททางนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเราพบกันรายการนี้จันทร์ถึงศุกร์นะฮะและวันจันทร์แต่วันแรกประจำสัปดาห์และช่วงแรกนี่นะฮะก็จะเป็นภารกิจของผมนะฮะและแขกรับเชิญประจำของผมเช่นเคยนะครับคุณทรงพลชันมาศกิจนะครับผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกต์และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสมพลครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับคุณสมพลครับ
4: ผมขออนุญาตพูดถึงนามสกุลผมสักหน่อยสิ
3: ชันมาศกิจนี่เหรอ
4: ไม่ใช่ทรงพลทีวีไดเรกต
3: ์อ๋อ
4: ผมเคยเรียนมานะคุณอาทิตย์เขาบอกว่าไอ้แบรนด์พวกนี้เนี่ยสมมติถ้าเราทำมันจะมีผลไปประมาณ 2-3 ปีผมลาออกมาจากทีวีเล็กตอนปี2022 23 24 25 26
3: 4ปี
4: 4ปีละ30 40เดือนละนะ4ปีนี้เนี่ยไปเจอบางคนที่ไม่ได้เจอมานานๆเขาก็ยังเข้าใจว่าผมทำทีวีเล็กอยู่เลยนะแล้วเขาก็ยังรู้สึกทีเล็กดีนี่ทั้งๆที่บางทีก็ไม่ดีไปแล้วเนอะค
3: ือ
4: ไม่ได้เฉพาะทีเล็กนะครับผมหมายถึงทีวีช้อปปิ้งทั้งหมดอ่ะมันก็ล่วงหมดแล้ว
3: อันนี้ฟังดูเหมือนว่าอะไรนะสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์เนี่ยหรือความทรงจำที่เรามีต่อคนคนหนึ่งหรือต่อนามสกุลยี่ห้ออะไรแบบเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันติดแน่นระดับไหนหรือเปล่าคุณสมบูรณ์ระดับแบบสติกเกอร์น้ำที่ดูผลไม้คล้ายแทททูหรือจริงๆเนี่ยอันนี้คือระดับแบบรอยสักเลยหรือเปล่า
4: ก็อาจจะมีผลครับเพราะว่าผมทำมาตั้ง30ปีเนอะ
3: ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในโพซิชันที่คิดว่ามันค่อนข้างยูนิคและจดจำได้มาก
4: ครับ
3: อาก็ที่ตอนทำเราก็อยากให้ผู้บริโภคจำไปได้เต็มที่ไม่ใช่เหรอ
4: ฮะ
3: ตอนขาจะทำอ่ะ
4: คือตอนเริ่มทำแบรนด์ CEO branding
3: อ่
4: ะนะฮะตอนนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลว่ามันไม่มีเงิน
3: ไม่มีเงิน
4: ครับมันไม่มีเงินแต่ตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานอยู่ในแวดวงเอเจนซี่เยอะทำกับเอกสารแม็กแคนทำกับพี่เอื้อยกนกพรทำกับพี่เกษณาวันเดอร์แมนหน่อยอาร์คเวิลด์ไวด์พี่เอ๋ยลีโอเบิร์นอะไรเนี้ยเราทำอยู่ในวง direct marketingนะตอนนั้นมีอาจารย์สุตมาได้จำได้ไหม
3: โ
4: อกิวี่วันโอกิวี่วัน
3: โอ้โหอันนี้พวกไดเรกอะไรไดเรกทูมาร์เก็ตทั้งหลายไดเรกมาร์เก็ตติ้งไดเรกสปอน
4: ถ้าพูดเรื่องนี้ต้องลืมเมนชั่นชื่อนี้ไม่ได้จินตนาเลิศล้ำยิ่งนี่ครับ Deep Impact เจ้าแม่รีอะไรนะรีเสิร์ชเลย
3: โอ้โห
4: นะฮะนั่นแหละครับคือมันเป็นช่วงนั้นแล้วเขาก็บอกทุกคนก็บอกผมว่าทรงก็ทำ CEO branding ไปเลยบอกมันยังไงวะพี
3: ่อ๋อ
4: ยากหรอกแต่ว่ามันจะต้องเลือกแบบนี้เว้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักคำว่าแบรนด์อาร์คิไทป์ที่เราเคยคุยกันไปเมื่อหลายเดือนก่อน
3: แบรนด์อาร์คิไทป์
4: มี12แบรนด์มี12ลักษณะของแบรนด์อย่างของ SCG เขาเลือกเซกใช่ไหมเซกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้รู้เป็นนักปราชญ
3: ์อ๋อเหมือนเป็นปราชญ์ตัวเก่ารอบผู้รอบรู้แห่งวงการ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นผู้รู้นะมีทรงคุณ

0: มีความรู้มีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือ expert เทคนิคอะไรแบบนี้นะใช่ไหมที่มันจะมาคู่กันในทรงประมาณนั้นนะ
0: อย่างเซเว่นอีเลเว่นหรือ KFC เขาก็บอกว่าเขาเป็น every man ก็คือเป
1: ็
0: น
1: แบ
0: รนด์สำหรับทุกคน
1: อ๋อเขาถึงง่าย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะหาวิธีแบบของเขาเพื่อทำเรื่องนี้นะเนี่ยแล้วผมก็เลยอ่ะนะผมก็เลยลังทำครับ
1: คร
0: ับ พอทำไปเนี่ยผมต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเลยนะเพราะตอนนั้นอ่ะเราขายของทางทีวีแต่เราขายของบนเอนเตอร์เทน
1: ขายของบนเอนเตอร์เทน
0: บนเอนเตอร์เทนเราเคยนิยามบริษัทเราด้วยว่าเราเป็น the entertaining people with information company ยาวไหม
1: คือเป็นบริษัท ที่มอบความบันเทิงให้แก่ผู้ชมผ่านข้อมูล
0: ใช่เพราะตอนนั้นเราบอกว่า
1: อินโฟเมชันอาจจะมากกว่าข้อมูลเนาะ
0: เราเป็นใครวะเราเป็นใครวะอาต่อยนะอาต่อยไตพบเนี่ยเขาเอนเตอร์เทนด้วยการถามนะยิงคำถาม
1: พิธีกรนะพิธีกร
0: วิทวัฒน์ก็เอนเตอร์เทนด้วยสนุกเหมือนกันเป็นทอล์คโชว์
1: วาไรตี้ไหมผ่านวาไรตี้ต่างๆในรายการ
0: ใช่คุณปัญญาก็จะเกมโชว์นะกีตาร์จะเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ย
1: เครื่องมือคนละแบบกันใช่ไหมแต่ละคนโดยที่มุ่งความบันเทิงเหมือนกัน
0: ถูกผมก็เลยคิดว่าผมอยู่บนทีวีผมก็ต้องเป็นเอนเตอร์เทนมิ่งเอนเตอร์เทนนิ่งเหรอวะเพราะนั้นเนี่ยเอนเตอร์เทนอะไรอ่ะอ๋อเราก็เอนเตอร์เทนด้วยข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขายสินค้าเนี่ยผมไม่เคยขายสินค้าเลยคุณอาทิตย์ผมขายข้อมูลหมดเลยครับ
1: อันนี้มันเป็นการเล่นคำหลบเลี่ยงสิ่งที่ขายจริงๆหรือเปล่า
0: ถ้ามันเป็นแค่คำพูดเท่ๆใช่แต่ข้อเท็จจริงของเราคือเราทำจริงๆเพราะนั้นผมเคยขายกระทะเลยนะว่าผมขายวิธีทำอาหารให้อร่อย
1: โอ้ยไม่โหนี่ไม่เคยขายกระทะเลยนะแต่ผมขายวิธีทำอาหารให้อร่อย
0: ครับ
1: ผม
0: เคยขายเครื่องออกกำลังกายเลยนะแต่ผมบอกวิธีที่จะทำให้สุขภาพดีไว
1: ้ไอ้นี่ก็จริงวะอันนี้ก็จริงเว้ยหรือเหมือนคุณธัญวัฒน์ช่วงหนึ่งผมจำได้ช่วงที่มันมีแว่นตาได้ดินซีแล้วก็จะมี ม
0: ี
1: อะไรนะแกเคยเล่าอ่ะแกซื้อไอ้ที่มันเป็นถุงอกไก่หรืออะไรออกมา
0: ค
1: ือคุณสมบัติไม่ได้ขายถุงอบไก่แต่คุณชนขายอะไรสักอย่างเพื่อเสกให้ไก่มันดูน่ากิน
0: ให้ไก่มันกรอบแล้วมันมีที่ดี
1: ซื้อนะแกซื้อนะแกเล่าให้ฟังให้แกซื้อนะอันนั้นน่ะ
0: ครับคือมันเป็นเรื่องพวกนี้คุณอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องจับแล้วเราก็ทำเรื่องของ CEO branding กันมานะฮะพอทำมาผมก็ต้องมานั่งโอ้โหตอนนั้นอ่านแหลกเลยคุณอาทิตย์คือมันต้องเราต้องมองให้ได้เชิงซ้อนนะมองเชิงเดี่ยวไม่ได้เว้ยมองขวดน้ำ
1: ไม่ได
0: ้น้ำไม่ได้เว้ย
1: อ้าวแล้วมันจะมองเป็นอะไร
0: มันต้องมองสมมติน้ำขวดนี้มันไม่ใช่น้ำนะถ้าจะขายอ่ะนี่เรากำลังจะขายอะไรดีครับเช่น
1: ความสดชื่น
0: วิธีระบายวิธีระบายความร้อนออกจากร่างกายคุณจะได้สบายตัวขึ้น
1: อันนั้นก็ได้เขาเรียกคูลลิ่งลงไป
0: ถูกป่ะ
1: ถูก
0: แต่มันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นนะเพราะนั้นเวลาที่เราพูดแบบนี้มันก็จะต้องหา evidence สมัยก่อนเราเรียกว่า testimonial นะสมัยนี้ก็เรียกว่า RTB reason to believe ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมาเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้มี influencer แบบผู้มีพลังพิเศษแบบนี้นะแต่เรามีพวก show host เรามีพวก expertiseที่จะเข้ามาอธิบายให้ฟังว่าเขาใช้อย่างนี้เพราะอะไรและสินค้าเราทำได้เพราะอะไรแล้วเราก็จะใช้วิธีในการเล่าเรื่องแบบนั้นแล้วเราก็ต้องเป็นคนแบบนั้นก็หมายความว่าเวลาที่เราจะทำสินค้าตัวหนึ่งก็ต้องเสิร์ชให้มันลึกข้อดีของสมัยก่อนข้อดีของสมัยก่อนคือเราไม่มี Google เว้ย
1: อ้าวแล้วมันจะดียังไง
0: มันดีเพราะมันต้องใช้สรรพกำลังเยอะมากครับมันทำให้เห็นรายละเอียดในวิธีการไปหาข้อมูลกับเห็นรายละเอียดของข้อมูลคือวันนี้พอคุณใช้ Google ลงไปเนี่ยได้อะไรที่มันแบบหยาบมากอ่ะ
1: ก็พูดง่ายๆคือได้เท่าที่คุณภาพที่ Google มันไปหาเจอ
0: ได้
1: ทั้งก็ดีบางครั้งก็ดีบางครั้งก็อะไรไม่รู้
0: ได้เท่าที่คุณภาพการถามและการหาของคุณ
1: โอ้ถ้าพูดอย่างนี้ยุค AI นี่ก็จะเหมือนอย่างเงี้ยคุณขึ้นอยู่กับการถามก็คือการพร้อมหรือการสั่ง

0: ย่อยแบบนี้เราก็เลยสามารถที่จะไม่ใช่แค่เล่าเรื่อง
1: ไม่ใช่แค่เล่าเรื่อง
0: จากสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยเราพัฒนาไปถึงมีนิ่งเมเกอร์เลยครับ
1: โอ้มีนิ่งเมเกอร์คือสร้างความหมาย
0: เราทำให้สินค้าตัวนั้นมีความหมายกับคนฟังมากกว่าคือถ้าเล่าเรื่องเนี่ยการเล่าเรื่องมันก็ยังมีนะครับ
1: งั้นนะเนาะเหมือนงั้นอาจจะดึงดูดความสนใจได้แต่ว่าก็ดีอะฟังไป
0: จุดประสงค์ของการเล่าเรื่องคุณอาทิตย์มันมี3ขั้นตอนง่ายๆครับ1มีจุดเริ่มต้น
1: มีจุดเริ่มต้น
0: 2มีจุดจบ
1: มีจุดจบอ่ะ
0: 3หวังว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบเนี่ย มันมีทั้งเรื่องของ motivation มันมีทั้งเรื่องของ ability มันมีทั้งเรื่องของความพยายามอีกหลายๆเรื่องเพื่อจะก่อให้เกิด behaviorและที่สำคัญคือเราจะต้องเอาทั้ง motivate เอาทั้ง ability มาทำการ prompting คำว่า prompting สมัย20ปีก่อนมันไม่ได้แปลว่าถามนะครับมันคือการกระตุ้น
1: กระตุ้นเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใน direct response marketing ในธุรกิจที่ผมทำเนี่ยมันอุดมไปด้วยความการกระตุ้น
1: นะฮะเพราะเราแสวงหา action จากผู้บริโภคใช่ไหมผู้รับสาร
0: ใช่ครับเพราะผมไม่ได้เอากล่องครับผมต้องการให้เขาโทรมาซื้อของ
1: สมัยนี้จะเรียกสิ่งนี้ว่าคอนเวอร์ชันนะ
0: ผมต้องการให้เขาซื้อของเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะพร้อมลงไปเนี่ย มันต้องเมคชัวร์ว่าไอแรงจูงใจในการที่จะใช้สินค้าตัวนี้กับอะบิลิตี้ทั้ง5ประการของเขาเนี่ยมันพอดีกันอยู่ในจุดที่มันสมดุลด้วยแรงกระตุ้นที่พอดี
1: โอ้ไม่ใช่มากไปหรือน้อยไป
0: แล้วแรงกระตุ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็กระตุ้นอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกครับ1กระตุ้นความอยากได้กระตุ้นความละโมบกระตุ้นความเศร้าโศกกระตุ้นความดีใจเสียใจกระตุ้นการยอมรับไม่ยอมรับมันกระตุ้นเรื่องพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าพูดง่ายๆมันก็จะเป็นการ create sense of urgency ขึ้นมานะฮะพอมันมี sense of urgency เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าว่าฉันจะต้องโทรตอนนี้แล้วฉันโทรตอนอื่นไม่ได้แล้วเพราะเขาบอกให้ call now ภายใน20นาที ถ้าคุณเป็น100คนแรกถ้าคุณเป็นนั่นถ้าคุณเป็นนี่ถ้าคุณเป็นโน่นอะไรอย่างเงี้ย คุณอาทิตย์จะมาเล่นนะไอ้คำนี้เนี่ยมันชนะคำว่าเดี๋ยวได้นะครับ
1: เดี๋ยวอ่ะนี่คือเดี๋ยวนี้อ่ะพร้อมนี่คือ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวพอเสร็จพรุ่งนี้ฉันจะโทรเด
1: ี๋
0: ยวไปทำเดี๋ยวฉันจะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเดี๋ยวนี้คุณต้องโทรเดี๋ยวนี
1: ้ now now ถ้าสั่งซื้อตอนนี้เลยใช่ไหมคุณจะจุดจุดจุดจุด
0: ไอกระบวนของการทำ prompting หรือการกระตุ้นลงไปณ motivation ที่อยู่ใน ability ที่เขาจะทำได้
1: ก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดนะถ้าแต่ก่อนนะ
0: ครับตอนนั้นผมนั่งถามตัวเองนะ
1: ว่าก
0: ูขายของทางทีวีนี่กูต้องรู้ขนาดนี้เลยหรอวะ
1: อ่ะนั่นคือคำถามตั้งต้นแล้วกระบวนการหาคำตอบนั้นล่ะคืออะไร
0: ก็นั่นแหละแต่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับแล้วผมก็เริ่มเข้าใจว่าว่ะมันสนุกกว่าและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเทคถึงผ่านการเวลามาได้หลายยุคหลายสมัยนะครับเพราะว่าเราอ่ะขาย value ของสินค้าเราขาย meaning ของสินค้าผ่าน feature function benefit ของมันแต่เราน้อยครั้งมากที่ผมจะขาย feature function benefit นะฮะผมเริ่มขาย feature function benefit หนักๆหลังๆช่วงประมาณ4ปี5ปีก่อนหน้านี้ครับคือตอนนี้ผมเริ่มทำโฮมช้อปปิ้งโฮมช้อปปิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันคือการ repeatable นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสองคนมาถึงแล้วก็พูดเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันเบเนฟิตแล้วก็เดโมให้ดูเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ
1: อ๋อมันก็จะเริ่มเขาเรียกหลวมขึ้นหลวมขึ้นคล้ายๆมาทางแบบว่าเราเห็นเวลาไลฟ์สดอยู่ตรงกลางระหว่างการไลฟ์ขายปัจจุบันกับการที่เป็นรายการขนาดนั้นไหม
0: ใช่ครับไลฟ์สดเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีไม่ได้ขายอะไรเลยนะนอกจากโปรโมชั่น
1: โปรโมชั่นใช่ๆมาแจ้งโปรโมชั่นผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่ง
0: น้องๆคนไหนที่ทำใน

0: ในเรื่องของการขายของทางไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อะครับ
1: โอ
0: ้นะฮะฟังเทปนี้แล้วไปถอดแกะดูก็ได้เดี๋ยวไว้ผมโพสเรื่องนี้ทาง Facebook ก็ได้ครับแล้วไปนั่งหาดูว่ามันมีกระบวนการครับมันมีวิธีการแต่วิธีการเหล่านี้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความทุ่มเท
1: กว่าจะเรียนรู้ได้ใช่ไหมกว่าจะประกอบทีละชิ้นเมื่อกี้คุณสมบูรณ์พูดเนี่ยมันเหมือนโอ้โหมาแบบครบถ้วนกับบวนความอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะเรียนรู้ทั้งท่อนผมยังจำได้เลยคุณทุกคนเคยเล่าฉากหนึ่งอ่ะที่ไปเจอคนที่เป็นเมนเทอร์คุณทรงพลอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเขาต้องพูดว่าอะไรนะอะไรกี่ครั้งเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วประโยคว่าอะไรนะ
0: สิบครั้งมิสเตอร์บ็อบสัน
1: คือแบบโอ้โหในขนาดแค่จิ๊กซอเล็กๆเพื่อจะให้เราแบบ
0: นิโกเชชันครับอันนั้นเป็นเรื่องนิโกเช
1: ชันแล้วเกี่ยวผมพอฟังคุณทวนเล่ามาเรื่อยระหว่างทางที่คุณทวนเล่าอยู่ผมคิดว่าก็นี่ไงก็ด้วยความเข้มข้นระดับนี้ที่เขาสั่งสมแล้วด้วยความชัดเจนอะไรที่เขาสื่อสารนามสกุลของคุณทรงพลมันก็เลยติดแน่นทนนาน
0: ผมเตรียมถอบนามสกุลนี้ออกตอนปี2019
1: 2019ทำไมเตรียมได้ตอนนั้นอ่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะครับ
1: โอ้1ปีของโควิดนะ1ปีของ
0: ใช่ๆคือตอนนั้นเนี่ยเรากำลังจะรีแบรนดิ้งผมอ่ะเตรียมตัวแล้วว่ายังไงตอนอายุ55เนี่ยผมจะต้องไม่เป็น CEO TV Direct
1: ยังไงก็ต้องไม่เป็นแล้วนะ
0: มันต้องหาวิธีบังคับซึ่งตอนนั้นผมก็มีอยู่ 2-3 คนครับที่ผมสามารถที่จะเป็น
1: candidate
0: ได้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ทำแบรนด์ใหม่จากคำว่า TV Direct เนี่ยมาเป็น TVD
1: นั่นคือเหตุผลที่หุบตัวย่อลงมาเป็น TVD
0: ใช่แล้วเราก็ใช้สีสันมากขึ้นจากที่เป็นโลโก้ TV Direct ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะผมไม่รู้ว่าโลโก้นั้นคุณอาทิตย์เห็นภูเขา2ลูกกับแม่น้ำ1สายไหม
1: จำไม่ได้เลยอะแล้วแต่ในความทรงจำไม่เคยคิดถึงทีวีเดเล็กแล้วมีภูเขา2ลูกแล้วแม่น้ำ1สายเลย
0: เราซ่อนไว้ในนั้นมันเป็นห่วงจุ้ยนะฮะพอมาเสร็จเราเปลี่ยนแบรนด์มาเป็นทีวีดีเราก็ใช้แฮกซากอนนะฮะ6เหลี่ยม
1: แฮกซากอนคืออะไรอ๋อ6เหลี่ยม
0: แบบนี้แล้วเราก็ออกมา6เหลี่ยมในนั้นเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์ไปดูเนี่ยคุณอาทิตย์ก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเพลย์ครับ
1: อันนี้เริ่มจำได้
0: มันจะเป็นปุ่มเพลย์
1: ไม่ซ่อนละอันนี้ไม่ซ่อน
0: แล้วเราก็จะใช้3สีของเรานะฮะเดิมอย่างเงี้ย
1: แดงเหลือง
0: เพราะนั้นเราก็เริ่มน้ำเงินน้ำเงินไม่ต้องบอกมันหมายถึงอะไรนะอะไร
1: คร
0: ับ แต่ว่า anyway เราก็คิดว่าเราจะเตรียมตัวลงจากตำแหน่งแล้วล่ะเพราะผมเตรียมหลายๆอย่างแล้วผมก็แยกทุกคนออกไปเป็นบริษัทกันเรียบร้อยแล้วตอนนั้นประกาศว่าทีเล็กมันก็จะแค่เป็นโฮลดิ้งโอเปอเรตติ้งโฮลดิ้งเล็ก
1: ๆแล้วก็แต่ละอันก็เหมือนมีผู้นำย่อยลงไปในแต่ละ
0: ใช่ใช่เราเตรียมไว้อย่างนั้นเลยเราแบบผมว่าเป็นแผนงานที่สมบูรณ์มากเลยอ่ะเราจัดงานใหญ่ด้วยแล้ววันนั้นอ่ะก็เป็นวันที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของแบรนดิ้งคุยกันถึงเรื่องของ a lot of information เลยคุณอาทิตย
1: ์
0: เราพูดถึงประชากรประเทศไทยว่ามันจะถอยหลังยังไงคนกลุ่มไหนเป็นยังไงคนจะเป็นยังไงเราforecastไว้ล่วงหน้าเลยครับว่ามันจะเป็นอย่างที่มันเป็นวันนี้
1: โอ้โหนี่ท่านผู้ฟังถ้าได้ฟังพร้อมมาเห็นสีหน้าคุณชวนเมื่อกี้ด้วยแล้วมันเหมือนมันกำลังเต็มตื้นอยู่ประหนึ่งว่าเพิ่งจัดงานนี้ไปเมื่อวานนี้เองอ่ะความทรงจำมันชัดเจนขนาดนั้นเลยนะความรู้สึก
0: มันชัดเจนครับตอนนั้นเรามีป้าเล็กมาด้วยเรามีพี่ต้อยที่ภาคเสียงมาด้วยเราระดมคนเก่าคนแก่ที่เราเคยมีส่วนร่วมกับเรามาตลอด20ปี
1: โอ้โห
0: นั้นเรา
1: ฉลองที่20ปีครับครับ
0: ใช่ครับนะฮะอย่างเงี้ยครับเราก็เตรียมแล้วแล้วเราก็เตรียมจะอันวายจากการที่เราเป็น CEO Branding ไปใช้ Corporate เต็มรูปแบบนะฮะเพราะตอนนั้นนะทีเล็กเราเริ่มเป็นCorporateแล้วจริงๆเลยเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีผู้นำเดี่ยวละก่อนหน้านั้นเนี่ยผมนำอยู่คนเดียวเลยครับตะแบงแบกกันมาอะไรกันมาจากนั้นมันควรจะต้องปล่อยมันก็ต้องปล่อยนะนะฮะเราเป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กที่สุดที่เขาให้เกียรติเราที่สุดในการที่จะนำองค์กรมาขนาดนี
1: ้
0: ก็ได้เวลาตอนนั้นก็ได้เวลาแล้วผมก็ไม่

0: คิดหรอกครับว่ามันจะเป็นเวลาที่ไปเจอโควิด
1: โอ้โหในปีถัดมา
0: เอาจริงๆนะวันตอนนั้นเดือนโนเวมเบอร์ปี2019พอผมแถลงพอผมจัดงานนั้นเสร็จกับผมก็ลาออกจากทีวีไดเรกเลยนะ
1: โอ้
0: ไม่ใช่ลาออกต้องบอกว่าโปรโมทขึ้นไปเป็นกรุ๊ปซีอีโอเลยแล้วผมก็ไปดูบริษัทย่อยก็เตรียมแผนไว้
1: สลับบทบาทสลับบทบาทสลับบทบาทเปิดทางให้ซีโอ
0: ใช่
1: ในตัวที่มันเป็นองค์การพิทักษ์หลักตัวโดเมนนะ
0: ใช่ครับแล้วเราก
1: ็ถ้าพิจิเนี่ยก็คืออีกในเมืองจีนเนี่ยเริ่มมาละโควิดเริ่มมาละในเมืองจีนใช่ไหม
0: มันมาธันวาม ันเริ่มมีอู่ฮั่นเนี่ยมาแถวๆธันวา
1: แล้วเมืองไทยยาเน
0: า
1: ะที
0: ่
1: เริ
0: ่
1: ม
0: หาอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: นั่นแหละครับแล้วมันมาเมืองไทยตอนกุมภาปลายเดือนแล้วก็มีนาล็อกดาวน์
1: ครับ
0: นะฮะล็อกดาวน์3เดือนเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ยังโอเคทุกอย่างก็ยังดูโอเคอยู่ผมก็ไปแก้ปัญหาไอ้บริษัทลูกตัวเล็กๆ7-8ตัวจับมันรวมกันเป็นอะมังกาเมชั่นครับเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆตัดไอ้พวกนั้นออกไปเรื่อยๆก็เริ่มทำกำไรได
1: ้
0: ก็กล่าวว่าพอทำตรงนี้เสร็จเราก็จะหาคนต่อไปเข้ามาเป็นตัวแทนนะบริษัทนี้ก็เตรียมไว้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนั้นเราก็จะมี B2B กับ B2C เต็มรูปแบบ
1: ก็ฟังดูก็เป็นบาลานซ์ที่ดีสวยงาม
0: นะจนกระทั่งเจอโควิดนั่นแหละครับ
1: แล้ว
0: ก็เป็นโควิดที่ทำให้ผมต้องถูกบังคับให้กลับเข้าไปทีเล็กอีกทีหนึ่งเพราะว่า ตอนปลายปีเนี่ยเรามี พอเราโดนเข้าไปหนักๆเนี่ย มันก็ต้องเตรียมหาเงินทุนสะตุ้งสะตังนะ นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราหาเงินมาได้ไอ้เจ้าของเงินก็บอกว่าแต่มึงต้องทำนะสงมึงไม่ทำกูไม่ลงนะ อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้ผูกพันมาแบบนั้นเป็นเงื่อนไข
0: ครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผมบาดเจ็บเหมือนกันเน
1: ื่
0: องจากก็ต้องไปนั่งคุยกับ CEO ท่านที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้
0: แล้วมันก็เต็มไปด้วยความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดความอะไรกันจิปาถะซึ่งตอนนั้นเวลาก็ไม่มากพอในการที่เราจะอธิบายในทุกเรื่องนะฮะจนกระทั่งเนี่ยแล้วเราก็ไปเพิ่มทุนพอเพิ่มทุนเสร็จผมก็มีพาร์ทเนอร์ใหม่แล้วผมก็ออกมาเนี่ยครับทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการมีนามสกุลเป็น CEO โทษครับ CEO มีนามสกุลเป็นบริษัทอ่ะมันสามารถจะอันวายได้ในช่วง
1: แยกออกจากกันได้
0: ใช่ในช่วง3-4ปีนั้นเนี่ยเราโปรโมตแล้วผมก็เพลย์ดาวน์ลงมาออกสื่อน้อยลงออกอะไรน้อยลงนะครับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะจัดการเพราะในองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความหลงเหลือของแบรนดิ้งที่เราคุยกันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มา อย่างที่คุณอาทิตย์บอกถ้ามันแข็งแรงถึงบอก
1: มันจะเป็นรอยสัก
0: เรียนอย่าง
1: มันจะเป็น
0: น
1: ักจู
0: ่มันถูกเงินจริงๆนะครับ
1: ถูกเงิน
0: การที่คุณเป็นคุณเอาตัวถ้าบริษัทเล็กๆนะครับเอาตัวคุณเป็น CEO แบรนดิ้งนะฮะหนึ่งคือมันใช้เงินน้อยสองมันคอนโทรลได้ทุกอย่างเพราะคุณคอนโทรลตัวคุณเอง
1: ยกเว้นว่าตัวเราเองทำตัวเราพังอันนั้นก็อีกเรื่องนึง
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณเป็นแบรนดิ้งของบริษัทเนี่ยมันมีโลมีบทบาทมากกว่ามี JD
1: นะโลบทบาทมากกว่า JD โอเค
0: ท็อปเดสคริปชันมันเป็นตัวบอกว่าเขาจ้างคุณมาทำอะไรนะแต่
1: ที่ระบุ
0: โล
1: แอคชั่น
0: ใช่แต่ low responsibility อันนี้ครับมันจะเต็มตัวบอกว่าคุณเล่นโลไหนอยู่ถ้าคุณเล่นโลที่เป็นโลโมเดลขององค์กรก็หมายความว่าคุณต้องยอมเสียสละหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นคือพื้นที่ส่วนตัว
1: โอ
0: ้คุณต้องไม่มีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้นคุณอยากมีคุณก็จะมีได้ยากครับคุณบอกว่าโอ้ยจะต้องแอคอาร์ตอย่างนี้ตลอดเลยเหรอใช่ครับ
1: พอเราอยู่ในบทบาทนั้น
0: ใช่ครับอยู่จนเข้าบ้านนะครับอยู่จนเข้าบ้านซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ก็

0: เหนื่อย
1: ก็มันเออมันจะบอกว่า
0: ต้องแลกมาไหมต้องเรียกว่างี้ไหมคือทุกอย่างมันก็ต้องมีราคาของมัน
1: ผมคิดว่าการที่เราเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันแลกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วว่าคุณอาทิตย์เพราะว่
0: า
1: ตอนทิวเล็กท็อปฟอร์มเนี่ยเรามีผู้ถือหุ้นอยู่หมื่นกว่าคนนะครับหมื่นคนรู้จักผมแน่แต่ผมไม่รู้จักเขาทุกคนแน่ๆ
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นผมจะไปแสดงอากับกิริยายังไงแบบไหนกับคนที่ผมไม่รู้จักไม่ได้นะฮะเอาง่ายๆถ้าคุณไปทำเลวกับใครสักคนหนึ่งคุณเคยคิดไหมครับว่าคนนั้นน่ะเขาอาจจะรู้จักกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราหรืออะไร
0: ใช่
1: มึงเข้าไหมเออหรือซัพพลายเออร์บางคนแม่งไปรู้จักกับใครก็ไม่รู้ที่มันยิ่งใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งในยุคปัจจุบันนี้ต่อให้เขาไม่รู้จักใครเลยแต่ถ้าเขาบันทึกกิริยาเราแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วก็ใช่ไหมมันก็จะเกิดปรากฏการณ์มากมายที่เราได้เห็นกัน
1: วันนั้นยังโชคดีไม่มีโซเชียลมีเดีย
0: เข้มเท่าวันนี
1: ้วันนี้เนี่ยนะยิ่งเป็น CEO ที่คุณจะต้องซักคิฟายพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเรากำลังหมายถึง Facebook ของคุณก็เป็น Facebook ของคุณเพราะนั้น Facebook ของผมคุณที่จะไม่ค่อยเห็นว่าผมโพสต์อะไรแปลกๆเลยนะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยผมก็โพสต์เท่าที่ผมควรจะโพสต์จริงๆ Facebook ของผมอะสมัยก่อนนะผมใช้สื่อสารกับน้องๆ 2,000 คนด้วยซ้ำไป
0: ใช้เหมือนเป็นในองค์กร
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เขาอะอยู่ในบริบทที่เป็น informal
0: เหมือนแค่ว่า Facebook เฮียมันไม่ใช่ Facebook TVD อย่างน้อยก็ต่างกันบ้างแม้ว่าเขารู้ว่าเฮียนี่คือ CEO TVD
1: เพราะนั้นถ้าผมหวังว่าผมจะโพสอะไรแล้วมีคนกดไลค์เป็นร้อยเป็นพันนี่เลิกหวังครับเพราะว่าน้องผมเท่านั้น2 3,000 คนแม่งลูกน้องเก่าบางทีมันก็แวะเวียนมาเซฮัลโหลบ้างอะไรอย่างงี้ก็มีอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องอย่างงี้เพราะนี่คือพื้นที่ที่เราจะต้องซากิฟายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องซากิฟายในการเป็น CEO branding อยากจะโพสกากันยังไงแบบไหนไม่ได้คุณจะใส่ชุดตุ้งติ้งตุ้งติ้งแล้วโพสลงไปไม่ได้จะต้องเข้าใจว่าคุณโพสสิ่งนี้ต่อให้คุณโพสอะไรที่มันดูตลกคุณก็ยังต้องมีอะไรให้คิดอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะทุกอย่างมันจะโยงเข้าไปหากับสิ่งที่คนคนนั้นเกี่ยวข้องใช่ไหมโดยเฉพาะในแง่นี้คือบริษัทของเขา
1: ใช่เพราะนั้นคุณก็ต้องเลือกเส้นทางว่าคุณจะเป็นอะไรแล้วคุณก็ทำตรงนั้นแหละเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณจะเป็นคุณเลือกแบรนด์
0: Innocent
1: แบรนด์ Innocent คือไร้เดียงสาไร้เดียงสาแปลว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไร้เดียงสาในมุมของแบรนด์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูด
0: แบบมีความแบบ เด็กไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ภาษีภาษาแต่ผู้หญิง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไร้เดียงสาแบบเด็กด้วยไร้เดียงสาแบบเด็กเราเรียกว่าเนอีฟแต่ไร้เดียงสาในมุมนี้คือพูดอะไรตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดอย่างนั้นเลย
0: ไม่ต้องกันกรองเยอะ จริงใจมีความจริงใจ
1: สำหรับผมแบรนด์นี้มีคนเหมาะมาก1คนน่าใช้มากครับชื่อ CK เนี่ยเขาควรจะใช้แบรนด์ถ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาควรจะต้องเลือกอาร์คิไทป์ที่เป็น Innocent
0: คือว่าพูดตรงๆกันเลย
1: มันไม่รู้มันไม่มีตัวกองหรือไงนะซึ่งก็ดีนะ
0: นี่ตอนแรกฟังดูเหมือนจะดีฟังอีกทีเอ๊ะผมก็เริ่มเอ๊ะนิดนึงว่า
1: ไม่ดีๆๆผมว่าเขาเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดแบบนั้นน่ะต่อให้คนอื่นไม่ชอบก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูอยากพูดอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่เขาชอบเขานะ
0: ก็คือชัดเจนชัดเจนนี่ชัดเจนแบบนี้
1: แล้วผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราต้องเอาอย่าง CK นะครับผมหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทำเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเราอย่าไปหวังว่าคนส่วนใหญ่จะชอบแต่คุณต้องทำให้คนที่เป็นแฟนคลับคุณน่ะชอบคนส่วนน้อยที่รักคุณมีพลังมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้จักคุณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแบรนดิ้งเนี่ยเราทำแบบนี้อย่าไปแคร์คนทั้งประเทศแต่จงแคร์ลูกค้าคนผมไม่เคยสนใจ60ล้านคนนะครับผมสนใจ6ล้าน2แสนคนของผมแค่นั้นเอง
0: โหแม่นยำขนาดนี้ต้อง6ล้าน2แสน 54,375 ด้วยมั้ย
1: 6ล้าน2แสน 33,648 คนครับ ตัวเลขสุดท้ายตอนที่ผมลาออกมา
0: อย่าไปนี่ผมก็กะแย่เล่นๆนะเนี่ยเน
1: ี่
0: ย
1: ฟังอันนี้คือตัวเลข
0: วันที่9คนแล้วผม
1: วันที่9เดือน9ปี2022
0: นี่ไงนี่เขาพูดแบบนี้เขาไม่ได้ขิงนะฮะแต่ว่าเขาเป็นการบอกให้ชัดว่าการที่ระบุชัดเจนอย่างนี้มันก็ต้องว่าวันไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ผมคิดว่ามันเป็นแบบนี
0: ้
1: แบนดิ้งมันก็จะสามารถชัดเจนได้มากขึ้นและทั้งหมดนี้วันนี้เราไม่ได้กะจะพูดเรื่องเซลล์แบนดิ้ง
0: ผมขอเฉลยนิดนึงได้ไหมผมขอเฉลยให้รู้บ้างนิดนึงได้ไหมคือตอนแรกอ่ะคุณมนต์เขาบอกว่าช่วงนี้มันมีคนถามคำถามนึงเขาเยอะเหลือเกินเนี่ยวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้แต่วันนี้พอมันพูดปุ๊บมันทำไมเล่าว่าสาวคนทีวีไดเรกเขาก็เลยต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหน้านะสัปดาห์หน้านะอันนี้สัญญาเลยผมสัญญาแทนด้วยว่าคุณสมบูรณ์จะมาเล่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาโดนคนรอบๆตัวถามประเด็นหนึ่งขึ้นมาพร้อมๆกัน 4-5 คนเนี่ยคือเรื่องอะไรนะ
1: คร
0: ับ แล้ววันนี้ไม่เฉลยด้วยว่าเรื่องอะไร
1: ผมเกลียดคุณอาทิตย์ไอ้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไอ้ความอยาก
0: ผมไม่ได้บังคับให้คุณสุพลเล่าเลยนะแต่คุณสุพลเริ่มเล่าไม่ใช่เหรอเดี๋ยว
1: ไอ้ความอยากรู้ของคุณอาทิตย์เนี่ยนะมันมีเสน่ห์แบบไม่รู้จะพูดยังไงโอเค
0: เขาอยากจะพูดว่ามันพาออกนอกเรื่องมากเลยเห็นไหมท่านผู้ชมแต่มันเป็นคำสุภาพของคุณสุพลโอเคงั้นอาทิตย์หน้าติดตามวันนี้ขอบคุณคุณสุพลนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังพักสักครู่เบรกหน้าเจออาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคู
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

ูทแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมว่างๆพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคู
4: เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากฝากออมกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10% นะหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กลับมาพบกันในช่วงที่สองยังอยู่คุณอาทิตย์นะครับ
6: ครับผม
5: ก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมยังอยู่กับโพสต์ของคุณสุธิรพันธ์สกวัตร CMO ของตัว SCBX นะฮะเขาก็บอกว่าได้ไปฟังบรีฟของสถาบัน
6: EIC
5: ผมจะพูด ICE อยู่ด้วยเพราะมัน intervention internal emergent complication เนี่ยลดน้ำมันนะจริงครับสถาบันวิจัยของทาง SCB แล้วกันนะบางทีผมก็ไม่ได้จำว่ามันคืออะไรนะทีเนี้ยเขาก็พูดว่าไอ้คนที่ทำธุรกิจเนี่ยซึ่ง อยู่ตัว K ตัวล่างเนี่ยมันลำบากเขาก็ถามผู้วิจัยอ่ะนะชื่อดร.หน่อย ดร.หน่อยก็บอกว่าไอ้ตอนนี้คือพูดง่ายๆคือ SME ตอนนี้มันลำบากที่มันโดยเฉพาะยิ่งผลิตสินค้า
6: ครับ
5: เพราะว่าจีนเนี่ยมันส่งสินค้ามาขายซึ่งเมื่อวันพุธเนี่ยเราก็คุยท่านผู้ฟังแล้วว่ามันมีตั้งแต
6: ่วิวัฒนาการ
5: ยี่ปัวก็ไปเอามาขายแล้วมาขายให้ซาปัวขายพวกเราเนี่ยธัญวัฒน์เป็นคนนำมาขายนะเมื่อก่อนถ้าขายออฟไลน์ตอนนี้ก็ขายออนไลน์นี่พอขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ย 2.0 เนี่ยบางทียี่ปัวก็มาขายเองด้วย 3.0 เนี่ยก็คือคนจีนก็เอามาขายโดยมาในไทยหรือไม่มาไทยก็ได้แต่เนี่ยก็น่าช้อปปี้ TikTok
6: cross border ได
5: ้ 4.0 เนี่ยโรงงานก็มาขายเองตัวที่ก็ขายให้ลูกค้าด้วยตัวก็ขายเองด้วย
6: สองทางเลยใช่ไหมไดเรกด้วยอะไร
5: เตมงเตมูอะไรพวกนี้ก็มีใช่ไหมแล้วก็อันนี้แล้วก็ถามว่าไอ้แพลตฟอร์มก็เป็นของจีนขนส่งก็เป็นของจีน
6: โอ
5: ้แล้วจีนเนี่ยมันก็ยังให้ไอ้ตัว buy now pay later
6: เออ
5: แล้วก็เก็บค่า GP เ ก็บโน่นเก็บนี่พอไอ้กขคไปให้เก็บค่า GP ก็ไปทำอย่างอื่นมันเก็บจนได้อ่ะ
6: มีวิธี
5: มีหลายวิธีมันมีหลายประตู
6: ถ้าอำนาจต่อรองมันเต็มที่สักขนาดนี้แล้วเนี่ยมัน
5: ใช่มั้ยมันมีหลายประตู
6: มันได้ท่าม
5: ันไม่เรียก GP ก็ได้เรียกโน่นเรียกนี่มีวิธี
6: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อ
5: ันนี้ก็ไอ้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาดูผู้ผลิตก็จะอยู่ไม่ได้
6: อ
5: ่
6: ะ
5: พอผู้ผลิตเนี่ยถ้าคุณเป็นรายเล็กๆอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: แล้วก็คุณผลิตของทั้งประเทศเลยบางอย่างมุดแอร์เงี้ยคุณผลิตเลาะล้านตัวจีนผลิต100ล้านอะไรเงี้ยใช่มั้ย
6: มันจะสู้กันยังไงใช่มั้ย
5: ใช่มั้ยยกเว้นว่าคุณจะมี unique selling point อ
6: ันนี้แหละประเด็นสำคัญ
5: นะหรือคุณจะมีแบรนด์หรือจะมีโน่นมีนี่อะไรทำนองเนี้ย
6: ก็คือปัจจัยอื่นที่มันจะไม่ใช่ไปวัดกันแบบผลิตต่อผลิตอ่ะเพราะยังไงเราก็ต้องแพ้อยู่แล้ว
5: ขนาดดร.พงษ์เนี่ยที่ทำมีแบรนด์แล้วก็

0: ทำสินค้าประเภทใช้กับผิวหน้าอะไรเงี้ยนะจีนมันยังส่งมาตีเลยท่านขายแบรนด์เดียวนี่ในช่องทาง TikTok เนี่ยยังมากกว่าดร.พงษ์ขายช่องทาง TikTok คือหลายร้อยล้านนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: โอ้
0: ใช่ไหมคือพวกนี้มันมาพร้อมกับไอตัว Data ซึ่ง TikTok ก็ป้อนอยู่แล้วไงใช่ไหม
1: เออ
0: ท่านผู้ฟังดูไอกระดาษสีส้มสิมันก็ไอ้นี่เตือนเลยนะสก็อตกับไอ้ตัวอะไรเนี่ย
1: ฟีเน็ก
0: ซ์ที่ตรงคลินิกอะไรเงี้ยเตือนเลยนะ
1: เขาใหญ่
0: เออคิดดูนะครับแต่มันเคลือบอะไรเปล่าผมไม่มีใครใช้แล้วผมใช้กระดาษตรงนี้แค่ตัวผมไม่ใช
1: ่เพียงแต่มันมีตลาดของมันนั่นแหละว่างั้นเถอะ
0: ใช่ไหม
1: มีตลาดของมัน
0: เออมันมีถึงขนาดที่ว่าท่านฟังนึกภาพไอ้กล่องไอ้ใส่กระดาษคลินิกออกไหมอันนี้มันมีดึงออกมานี่เป็นผ้าเลยนะราคาถูกผ้าจับหัวไงผ้า
1: โอ้
0: ถูกอ่ะผมไม่กล้าใช้เลยอ่ะ มันเคลือบอะไรมาหรือเปล่าคือ ผมเนี่ยบางทีกระดาษผมไม่ใช้ผ้าใช่ไหมเพราะผ้ามันต้องซักเซ็ตแล้วก็ตากอะไรเงี้ยผมก็ใช้กระดาษอันเด็กผสมแข็ง
1: แข็งใช่ไหมแข็งจริง
0: เออแต่ในเงี้ยผมไม่กล้าใช้ของจีนไงของไอ้สกอตอะไรพวกเนี้ยมันผ่าน FDA อเมริกา
1: อันนี้เป็นแบรนด์นะเราจะเทียบ
0: ครับทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็คือพอคนไทยอยากซื้ออะไรทุกอย่างก็กดจากแอปนะพอเจอสินค้าไทยก็จะเจอค่า GP สูงมากผมคิดว่าอย่างผมซื้อกะละมังเนี่ยนะมันก็มีกะละมังไทยแล้วก็มีกะละมังจีนกะละมังซักผ้านะ
1: ครับ
0: กะละมังจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการเป็นซิลิโคนคือพับได
1: ้
0: จะมีความเป็นนวัตกรรมแบนๆได้ใช่ไหมส่วนกะละมังไทยเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละ
1: พลาสติกแข็งธรรมดานี่แหละ
0: เออแล้วแต่เกรดดีหรือไม่ดีมันก็มีหลายเกรด
1: แตกง่ายไม่แตกง่ายเปราะไม่เปราะเออเนี้ยไม่เนี้ยวเบาไม่เบาอะไรยังไง
0: ผมก็ซื้อกะละมังซิลิโคนมานะของจีนก็ซื้ออะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ซิลิโคนเนี่ยบางทีแบรนด์อย่างเงี้ยโฮมโปรมีแบรนด์เนี่ยก็ไปสั่งจีนผลิตก็มี
1: โอ้ใช่ก็คุณเวลาดูอย่างเสื้อผ้ายูนิโคลฐานผลิตอยู่ที่ไหนใช่ไหมเสื้อผ้ามูจิฐานผลิตอยู่ที่ไหน
0: อีกแบรนด์หนึ่งที่ลืมพูดไปถึงก็คือเจนเทนเมนเจนเทนวูแมนนี่ก็สั่งจีนผลิตเนี่ยแบรนด์เจนเทนวูแมนที่ดังๆของไทยนี่ก็สั่งจีนผลิตเหมือนกัน
1: ใช่ไหมมือถงมือเดียวเราก็รู้อยู่ว่ายี่ห้อระดับโลกต่างๆเนี่ยมันผลิตกันที่ไหน
0: ก็ผลิตใช่ไหม
1: มันเหมือนมันต้องจัดวางความสัมพันธ์ใหม่อะนะว่า
0: แต่ว่าผมก็ต้องเรียนนะครับว่ามันก็ยังมีโรงงานกะละมังถังถึงอะไรของไทยอยู่นะ
1: เอออ
0: ันนี้ก็คือมันกัดฟันสู้อ่ะเนี่ยแล้วก็ทาง SCBX เขาก็บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าแข่งขันไม่ได้เนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
1: โอ้โห
0: ให้ไปทำ
1: ง่ายนี่พูดง่าย
0: ทีนี้อันเนี้ยมันเป็นลักษณะของเวลาเราพูดแบบนี้มันคือการ change S curve ใช่ไหมเหมือนเวลาท่านทำท่านนึกภาพนะแกน X กับแกน Y ตัดกัน
1: ครับ
0: แล้วจากจุดตัดกันเนี่ยเราก็จะลากเส้นขึ้นไปคล้ายๆกับระฆังคว่ำใช่ไหมคือลากไปพอถึงหัวระฆังเนี่ยมันก็คืออิ่มตัวละแล้วก็เส้นมันจะลงมาอันนี้ก็คือว่ามันจะตก
1: ต่ำแล้วใครว่าผลช่วงพีคนะทำนองนั้นเถอะเออ
0: ทีนี้ก็คือเนี้ยก็คือมันเราคือจีนมันเร่งให้เราตกต่ำไงคือมันขายถูกส่งเร็ว
1: เออ
0: ภาษีต่ำอะไรพวกเนี้ยนะไอเราก็ยอดขายเราก็แย่ไงอยู่ไ
1: ม่ได้ขย่ำเราทุกทาง
0: ใช่พออยู่ไม่ได้ปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาเราเรียกว่าเปลี่ยน S curve ขึ้นมาแล้วเราก็มาเริ่มตัวใหม่ที่จุดตัดเหมือนเดิมไง
1: เอออ
0: ่ะเหมือนกับ Apple อย่างเงี้ยมันก็สู้มันก็ยอดขายมันก็น้อยไงคอมพิวเตอร์
1: อ่ะฮะ
0: มันก็ถ้าเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็หดตัวไปเรื่อยๆไงมันก็จะมีแต่กลุ่มพวกนักเรียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็สร้าง S curve คือสร้าง product ตัวใหม่เลยก็คือ iPod นี่ก็มันเริ่มกำลังดรอปก็สร้าง iPhone อะไรขึ้นมาiPad อะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยก็คือ SME มันจะไปทำอะไรได้มันก็มีไงถ้ามันเก่งๆอย่างไอ้

0: ตาลที่เป็นเจ้าของแบร์ฮักอะช่องแบร์ฮักอะเขาก็มาทำไอ้ชานมไข่มุกไง
1: เขาทำ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำชานมไข่มุกเสร็จเขาก็ขายข้างนอกนะขายไปเป็นล้านๆอะเป็นล้านอะเสร็จแล้วเขาก็มาฟิลที่ชานมไข่มุกขายในเซเว่นแต่นี้เขาก็เปลี่ยน S-curve เลยคือไปทำตัวใหม่เลยก็คือไปทำหมึกกรุบคือเอาบุกอะเอาบุกมาทำเป็นเส้นปลาหมึก
1: คือจริงๆ
0: แต่คือบุก
1: บุกปรุงรสแต่จริงๆเขามีตัวที่เข้าเซเว่นผลิตภัณฑ์ก่อนก็คือไอ้เยลลี่นะที่มันแบบแคลอรี่ศูนย์แต่นั่นเป็นของหวานแต่ทีนี้รอบนี้เนี่ยมันพอมาจับเนี่ยมันเทินกระแสตัวนี้มันก็เลยตลาด
0: คือไอ้หมึกกรุบเนี่ยที่มันขายดีเนี่ยเพราะว่าคนอยากกินปลาหมึกแต่มันแพง
1: เออ
0: นะมันแพงแล้วก็พูดตรงๆก็คือ
1: มวลน้อย
0: LDL ก็จะสูงนะแล้วตอนนี้ไอ้หมึกกรุบเนี่ยคนเขานึกว่าเป็นปลาหมึกก็ทำจากบุกก็ดีเพราะบุกมันดีสุขภาพ
1: สิ่งเทียมปลาหมึกอันนี้เป็นสิ่งเทียมปลาหมึก
0: นะแล้วก็แพคเกจิ้งดีด้วยเหมือนที่เป็นปลาหมึกเลย
1: ใ
0: ช่ไหมแล้วขาย25เองมั้ง
1: ก็คือราคาดีไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีถ้าพูดในนี
0: ้ก็เลยเกิด
1: ราคาดีได้มวลเยอะ
0: อันเนี้ยเชนเอสเคิร์ฟแต่ว่าคำแนะนำของดร.หน่อยเนี่ยไม่ได้พูดอย่างนี้อย่างเดียวนะให้เชนเอสเคิร์ฟไปสู่เคตัวบนด้วยนะ
1: โอ้โห
0: เคตัวบนเนี่ยเคตัวบนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาเราก็คือให้เป็นบลูโอเชียนหรืออาจจะไม่ใช่บลูโอเชียนก็ได้คือเคตัวบนเนี่ยคุณไปเจอใครอ่ะถ้าคุณทำขนมขบเคี้ยวเนี่ยคุณก็ไปเจอเจ้าแก่น้อยเจอบุกกรบเจออาหาร
1: มีเจ้าถิ่นนะจริงๆก็คือมีเจ้าถิ่นแล้วมันก็ไม่ได้ต่อให้คนที่เคยทำอยู่เคตัวบนแล้วมาทำตัวใหม่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นเคตัวบนพิเศษได้นะ
0: หรือคุณทำเสื้อยืดอยู่คุณจะไปแข่งกับฮิวแมนเมดเหรอเสื้อยืดฮิวแมนเมดอ่ะ
1: ระดับตำนานของญี่ปุ่นแล้วอันนี้สู้ไม่ได
0: ้อันนี้ก็คือคุณไปเคตัวบนคุณไปแข่งฮิวแมนเมดเหรอ
1: เออ
0: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะไปเคตัวบนเนี่ยไม่ใช่ไปแข่งในแคตตากอรี่ที่มีอยู่แล้วท่านต้องสร้างแคตตากอรี่ใหม
1: ่
0: คือพูดง่ายๆถ้าพูดในหนังสือ Blue Ocean คือท่านต้องทำ Alternative ไม่ใช่ Substitute คือ Substitute เนี่ยก็คือสินค้าทดแทน Alternative คือสินค้าทางเลือกคือรูปร่างลักษณะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกันอย่างกรณีไอ้หมึกกรุบเนี่ยคืออิ่มมีลักษณะคล้ายๆกับปลาหมึกแต่ไม่ใช่ปลาหมึกนะมันเป็นสินค้าทดแทนมันเป็นสินค้าทางเลือกคือมันไม่ใช่ทุกอย่างเช่นไอ้เต่าทองเป็นปลาหมึกเส้น
1: ม
0: ียี่ห้อนึงอ่ะทำปลาหมึกทั้งตัวอันนี้มันปลาหมึกเหมือนกันไง
1: คือ
0: เป็นสินค้าทดแทนไงเป็นแต่ว่ารูปแบบคนละแบบมันไอ้ทั้งตัวกับหมึกเส้นใช่ไห
1: มมันชน
0: ในกรณีไอ้บุกหมึกกรุบเนี่ยเอาบุกมาซึ่งคือพูดง่ายๆก็คือวัตถุดิบเนี่ยก็ไม่ใช่ปลาหมึกแต่ว่ามันตอบโจทย์เหมือนกินปลาหมึกได้คือไปแต่งจนกระทั่งเหมือนปลาหมึก
1: สุดท้ายก็
0: ไ
1: ปจบ
0: มันไม่ใช่ปลาหมึกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หมึกกรุบเนี่ยไม่ใช่ substitute product แต่เป็น alternative product อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนพูดบูโอเชียนใหม่ๆอ่ะก็คือการที่คุณเปิดแอร์เนี่ยคือทางเลือกของการไม่อาบน้ำเช่นสมมติว่าคุณเหนื่อยมาข้างนอกเนี่ยคุณล้มตัวลงเมียด่าตายเลยมันตัวเหม็นแต่ถ้าเกิดคุณเปิดแอร์แบบ16เลยโอ้โหเย็นฉ่ำถึงก็ไปเมืองนอกเนี่ยมันก
1: ็มันแห้งไงผมแห้งก็ไม่เหนียว
0: ใช่ป่ะ
1: เอออันนี้การแบบความชื้นของร่างกายให้มันไม่รู้สึกเหนียวหรือเหมือนไอ้ทาไอ้เนี่ยแป้งตางูเงี้ยแป้งตางู
0: ตาแป้งตางูเงี้ยแทนเปิดแอร์แทนแอร
1: ์คือให้มันร้อนจนทำให้เรารู้สึกเย็นทาในสิ่งที่ร้อน
0: คือเวลาเราคิดแบบนี้ก็คือเรารูปแบบวัตถุดิบแล้วก็รูปทรงหรือรสสัมผัสเนี่ยไม่เหมือนสินค้าที่เราจะไปแข่งแต่ว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกัน
1: มันบิดอะนะมันต้องบิดออกมาข้างๆมันจะไม่ใช่ดื้อๆต้อง
0: เช่นท่านเลือกใช้เวลาว่างท่านไปดูหนังก็ได้อีกคนหนึ่งก็กูไปส่วนสาธารณะรูปแบบอะไรอะไรเงี้ย ไม่เหมือนกันเลยรูปแบบอะไรโน่นนี่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันคือใช้เวลาว่าง
2: อ
0: ันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น alternative คือคิดแบบนี้ท่านจะเกิดได้แต่ถ้าคิดว่าจะไปแข่งเขารูปทรงเหมือนในเท่าแก่น้อยออกมาคล้ายๆเหมือนกลุ่มเลยเอาบุกมาทำเหมือนกันนี่แหละอันอย่างเงี้ยคู่แข่งสินค้าทดแทนเพราะรูปแบบอะไรเหมือนกันใช่ไหม
1: โหความคิดนี้คล้ายๆกันเลยคนถามว่าทำกิจการอะไรแล้วถึงจะรวยถึงจะประสบความสำเร็จ
0: มันไม่มีฟังเราเรื่อยๆนี่แหละฟังเรื่อยๆนี่รวยมาเยอะแล้วนะ
1: เออมันเล่น
0: ถึงบอกว่าให้มาเจอกันอะไรกันที่บอกอ่ะเวลาเราบอกให้มาเจอกันในโน้นนี้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าความรู้อย่างเดียวหรอกอยากให้เจอกันคือรู้จักกันเชิงลึกเนี่ยมันได้มากกว่าเยอะยิ่งอินโทรเวิร์ตอย่างผมไม่ค่อยออกงานนะเอาละฮะเวลาหมดพรุ่งนี้ขยี้เรื่องนี้ต่อนะ
1: ครับ
0: สอดแทรกไอ้ principle ในการทำธุรกิจไปด้วยเราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำภาคกลางชูต้นแบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกขานรับข้อสั่งการนายกบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางถือเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในแง่การวางแผนและการบูรณาการร่วมกันจากการลงพื้นที่จริงที่ผ่านมาปัญหาสำคัญคือการที่ต่างคนต่างทำแม้ทุกหน่วยงานจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เมื่อต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันกลับพบปัญหาอุปสรรคย้ำว่าได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากคณะกรรมการชุดใหญ่มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการการกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความถูกต้องแม่นยำและเป็นเอกภาพนอกจากนี้ในส่วนของแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการยอมรับว่าอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลแม่นยำสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอนุทินรับหนังสือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเรียกร้องความสำคัญที่อยู่อาศัยดูแลสุขภาพประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินออกมาบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลรับหนังสือข้อเรียกร้องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกซึ่งกำหนดตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยนายจำนงหนูพันธ์แกนนำกลุ่มพีมูฟระบุว่า UN พบวิกฤตผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทั่วโลกสูงถึง 2,800 ล้านคนทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน12องค์กรเพื่อยื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐบาล2ข้อได้แก่การบรรจุเรื่องสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีส.ส.ร.มาจากประชาชนพร้อมเสนอการแบ่งที่ดินการท่าเรือพื้นที่การรถไฟแก้ไขปัญหาชุมชนคลองเตยอย่างยั่งยืนและการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่แก้ไขหรือยกเลิกนายกรัฐมนตรีร่วมปกธงข้อความสิทธิรักษาต้องยึดความจำเป็นของผู้ป่วยที่มวลชนยื่นให้พร้อมยืนยันกระแสความกังวลเรื่องการตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคว่าตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งประธานสปสช.ไม่เคยมีครั้งไหนที่ตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนขออย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะสิทธิด้านสุขภาพมีแต่จะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาดีขึ้นรวมถึงดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงย้ำชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณสุขภาพเป็นลำดับแรกเสมอชายบุกศาลากลางจังหวัดสงขลาถือมีดหิ้วแกลลอนน้ำมันจุดไฟแช็กขู่ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอก่อนรวบตัวพบปมไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดเหตุระทึกที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเมื่อชายวัย64ปีขับรถ3ล้อบุกเข้ามาภายในศาลากลางพร้อมมีดยาวและแกลลอนน้ำมันและพกไฟแช็กตะโกนเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและนักข่าวท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่ก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยพันตำรวจเอกกิรติตรีวัยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาส่งกำลังตำรวจเข้าระงับเหตุโดยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวจนสามารถควบคุมตัวได้ทราบชื่อคือนายนรากรชาวจังหวัดสงขลาจากการพูดคุยทราบว่านายนรากรเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2569โดยจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์2คันและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันขณะที่ปัจจุบันนายนรกรเป็นผู้พิการและได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ800บาทด้านนางสาวนพพรเกษรพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นสามารถควบคุมตัวนายนรกรสงบสติอารมณ์แล้วและปล่อยตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติด
1: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: ียว
1: เรื่องกรอบน้ำต้องเพียว
2: 14:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้จันทร์ที่5 ตุลาคม 2569นะครับก็มาพร้อมกับฝนนะเพราะว่าฝนตกช่วงประมาณเที่ยงนะบ่ายที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครนะนนทบุรีนะจนเนี้ยล่าสุดฮะเมื่อตอนบ่าย2นะฮะของเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครตอนเหนือนนทบุรีนะปทุมธานีนะช่วงบ่าย2เนี่ยนะจะมีฝนปานกลางถึงหนักส่วนกลุ่มฝนเนี่ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะเคลื่อนไปโซนปทุมธานีตอนบนแล้วก็อยุธยาตอนล่างนะครับอ่ะนี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะฝนที่ตกนะแต่ว่าก็มีข่าวดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีข่าวดีเลยนะเพราะว่าผมเท่าติดตามสถานการณ์เนี่ยนะน้ำในหลายพื้นที่เคหะลุ่ม9ก็ลงไปได้เยอะนะครับมีบางจุดเท่านั้นนะที่ยังมีน้ำท่วมขังนะแต่ในหลายพื้นที่นะก็ต้องยอมรับนะว่ามันยังมีน้ำขังด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีน้ำที่รอการส่งผ่านไปยังคลองส่งน้ำต่างๆนะเพื่อจะระบายลงอ่าวไทยเนี่ยนะแล้วก็ปัญหาที่เจอเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าทางฝั่งของนครนายกใช่ไหมแถวคลอง13 14 15เนี่ยนะแล้วก็แถวมสวองคลักษ์นะแถวอำเภอองคลักษ์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับก็เจอกับปัญหาน้ำที่มันล้นนะแล้วก็ท่วมในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะชาวบ้านที่เขาอยู่แถวลาดกระบังเขาก็กังวลต่อเพราะว่าน้ำเนี่ยนะมันจะต้องส่งเข้าคลองหกบาสายล่างใช่ไหมแล้วมันก็จะไหลลงมาเนี่ยแถวมินบุรีแล้วผัดลงมาแถวลาดกระบังเขาก็มีความกังวลนะแต่ว่าการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะเท่าที่ฟังจากทางด้านของศูนย์แถลงข่าว JICC นะศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะผมว่าก็เป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะเห็นท่านโฆษกท่านก็บอกนะว่าจะมาเป็นประจำนะทุกวันประมาณ10 โมงนะแล้วก็ถ้าจะติดตามเนี่ยนะความคืบหน้าหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่ชัดเจนที่สุดนะท่านก็บอกว่าให้ติดตามเพจไทยคู่ฟ้านะอันนี้มันจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะเอาไว้ที่นั่นนะซึ่งอย่างนี้ก็ดีนะเวลาที่เราจะตามข่าวนะจะเฝ้าระแวดระวังหรือว่าแนวทางในการฟื้นฟูต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันจะได้จัดเป็นสัดเป็นส่วนนะไม่ใช่โอ้โหอยู่คือเราก็เข้าใจอ่ะนะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยนะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเนี่ยมันเยอะแยะนะไม่งั้นแล้วก็ตั้งกันมาใหม่เยอะไปหมดเลยนะสำนักอะไรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีนะสธนช.อะไรก็มีนะแล้วก็กรมที่ดูแลการจัดการเรื่องน้ำอย่างชลประทานก็มีกรมที่หรือว่ากระทรวงที่มีความเป็นห่วงว่าอยู่ในเขตพื้นที่ต้องดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขนะปอพอของกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็ต้องดูแลนะฮะแล้วก็ในส่วนของราชการท้องถิ่นเขาก็ต้องดูแลอบตอบตเทศบาลหรือแม้แต่ราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดก็ต้องดูแลนะพวกเนี้ยมันเยอะแยะไปหมดนะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการดูแลคุณภาพน้ำนะเพราะล่าสุดนี่ก็มีปัญหาอีกแถวปราจีนบุรีตรงนั้นโรงงานเยอะใช่ไหมน้ำที่เขาบอกว่ามันมีบางส่วนเนี่ยมันเห็นเป็นคราบคล้ายๆเป็นคราบสีลุ้งอ่ะว่าคุณนึกภาพออกเลยใช่ไหมเขาบอกเป็นน้ำถ้ามันมีรอยแบบเป็นคราบแบบสีลุ้งเนี่ยอันนี้เราก็มีความเป็นห่วงแล้วเฮ้ยมันมีน้ำมันมาเจือปนหรือเปล่ามันมีไอ้เศษอุตสาหกรรมกากอุตสาหกรรมอะไรที่มันมาเจือปนกับน้ำหรือเปล่านะนั่นก็เป็นห่วงเนี่ยปัญหามันจะซ้อนขึ้นนะแล้วก็มีที่ไหนล่ะนะเห็นมีข่าวว่าหมูตายต้อง 2,000 ตัวใช่ไหมโอ้ผมเห็นเขาโปรยข่าววันหมูเสียชีวิตเราก็เอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาใช้กันอย่างนี้หรอสัตว์นี่ปกตินี่เราก็ใช้คำว่าตายเนาะใช่ไหมเสียชีวิตถามว่ามันแปลว่าตายไหมคำตอบคือมันแปลว่าตายนะอาจจะแบบคำแล้วมีความหมายเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของคำเรื่องของความหมายเนี่ยนะหรือว่าการสื่อสารเนี่ยบางทีมันก็เป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มบางทีก็มันมีความหมายต่างๆที่มันเป็นเฉพาะเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไร ดูเพิ่มเติมเลยละกันนะที่จะเป็นข่าวดีสักนิดนึงอย่างกาญจนบุรีเนี่ยผมเข้าใจว่าสถานการณ์โดยเฉพาะที่รถไฟสายมรณะตรงถ้ำกระแชนะน้ำไซโยกแถวนั้นอ่ะนะน้ำลดลงนะครับพอเห็นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขา เปิดเดินรถสายรถไฟสายมรณะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเขาน้ำแม่น้ำแควตรงนั้นเนี่ยนะลดระดับลงแต่ว่าขณะเดียวกันอย่างเขื่อนแม่กองกาญจนบุรีเนี่ยนะอันนี้ก็ลดการระบายน้ำลงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะมันจะทำช่วยให้ลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยนะตั้งแต่กาญจนบุรีมาราชบุรีนะฮะเข้าสมุทรสงครามเนี่ยอัมพวาเนี่ยนะอันนี้จะน้ำต่างๆเนี่ยมันก็ในลำคลองเนี่ยนะหรือว่าในแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันก็ลดลงนะฮะจากเดิมนี้พีคๆนี่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะตอนเนี้ยเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ969ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะบางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบนะแต่ว่าสถานการณ์เขื่อนทั้ง2เขื่อนนะทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์นะน้ำยังทรงตัวระดับสูงนะครับใกล้ความจุอ่างมาก 99% 96% นะครับยังสูงอยู่นะแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะพร่องน้ำยังไงเพราะว่ามีการคาดการณ์แล้วนะ5 6 7เนี่ยช่วงหนึ่งที่จะมีฝนตกแล้วก็อาจจะมีตกหนักในบางพื้นที่นะแล้วก็จะมีตกในบริเวณเหนือเขื่อนด้วยนะซึ่งน้ำก็จะต้องไหลมาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ไอ้ช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่11 12 13แถวๆนั้นเนี่ยคือช่วงปลายสัปดาห์อันนี้ก็จะมาอีกระลอกหนึ่งนะเห็นว่าเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะอันเนี้ยก็จะทำให้ฝนเนี่ยตกหนักแล้วก็จะหนักเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงวันที่5 6 7กรมอุตุนิยมวิทยาฮะของฉบับที่8เนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่าในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะซึ่งจะมีผลกระทบนะตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้เขาบอกวันที่5วันที่6ฮะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะแล้วก็สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนในวันที่7ตุลาคมนะกรมอุตุบอกว่าด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะที่จะมีฝนนะที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยจากอากาศแปรปรวนนะบ่าย3วันนี้เดี๋ยวรอดูซะหน่อยนะเพราะว่าทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกศูนย์ของ JICC เนี่ยบอกระวังที่พัทยานะอาจจะมีฝนตกหนักก็บอกว่าลักษณะมันตกหนักและตกมาตูมเดียวคล้ายๆกับเรนบอมนะฮะ

ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือผมเห็นข่าวแล้วผมไม่สบายใจแต่ผมใช้คำนี้เลยเนี่ยอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะท่านบอกเลยขอความกรุณาหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยช่วยแบ่งเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนบ้างนะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กไม่มีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่แต่มีพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนคือบางคนเขาก็บอกว่าของบางที่มันก็เข้ามาช่วยสูบในกรุงเทพอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะก็เข้ามาช่วยระดมพลในกรุงเทพนะแต่ว่าเห็นว่าทางด้านของคนที่เขาดูแลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมพลโทอดุลเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีบางส่วนนะจะส่งท่อสูบน้ำเนี่ยนะไปช่วยที่สมุทรสงครามนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะไม่ใช่แค่ที่สมุทรสงครามนะฮะอีกที่นึงอ่ะที่เป็นสถานการณ์เนี่ยที่นครนายกอ่ะนครนายกนี่มีหนังสือด่วนถึงกรมชลประทานของดระบายน้ำเข้าคลองโดยเฉพาะคลอง14คลอง15คลอง16แล้วก็ช่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยบรรเทาน้ำท่วมเนี่ยที่พื้นที่ของอำเภอองคลักษ์นะหนังสือเนี่ยออกเมื่อวานตอนเย็นนะบอกเป็นหนังสือด่วนที่สุดเลยถึงกรมชลประทานนะขอความอนุเคราะห์งดการระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15คลอง16นะเพื่อจะเร่งบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่องคลักษ์หลังจากที่ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะมีรายงานว่าอย่างนี้ฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้ก็เต็มความจุเหมือนกันใช่ไหม109-110%นะมันต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำแต่ว่าพอเพิ่มการระบายน้ำส่งไปที่ไหนเขื่อนพระละโบกไปที่ท่าเรือใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องส่งลงมาที่คลองระพีพัฒน์ใช่ไหมฮะพอคลองระพีพัฒน์เสร็จปุ๊บมันก็แยกเป็นคลองย่อยคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าส่งได้ต่อ14 15 16อ่ะเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่น้ำมันเข้าคลองระพีพัฒน์แล้วก็ส่งทอยลงมาที่คลอง14คลอง15คลอง16เขาก็เลยต้องขอเลยบอกเนี่ยขอให้ปรับการระบายน้ำหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีข่าวว่าเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์เนี่ยจะเพิ่มการระบายน้ำอีกซึ่งก็จะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะผู้ว่าเนี่ยลงนามในหนังสือนะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานเลยนะแล้วก็อธิบายเลยว่าโอ้โหสถานการณ์น้ำในพื้นที่นครนายกเนี่ยโดยเฉพาะที่อำเภอองคลักษ์นะเห็นข่าวที่มศวองคลักษ์อ่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่วิทยาเขตองคลักษ์เนี่ยนะที่นั่นก็น้ำล้อมเลยทุกจุดเลยนะแล้วเราก็เห็นภาพข่าวเลยของถนนรังสิตนครนายกเนี่ยน้ำเอ่อล้นนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตรงคลองก็คงจะต้องมีน้ำพอสมควรแหละนะนะก็ขอความร่วมมือนะเขาก็เลยส่งหนังสือไปขอความร่วมมือกรมชลประทานบอกงดก่อนได้ไหมงดการระบายน้ำนะเข้าสู่ระบบคลองโดยเฉพาะคลอง14คลอง15แล้วก็คลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำเนี่ยที่มันไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่เห็นไหมคนหนึ่งดูเรื่องบำบัดทุกบำรุงสุขอีกคนหนึ่งดูเรื่องของเขื่อนที่มันรองรับน้ำเต็มความจุแล้วก็ต้องเร่งระบายออกแล้วเขาก็ต้องดูเรื่องเกษตรกรอะไรพวกอย่างเงี้ยในช่วงน้ำลงน้ำแล้งน้ำอะไรพวกนี้เขาต้องมีการบริหารจัดการเนี่ยตอนเนี้ยบางพื้นที่มันเจอสภาพปัญหาอย่างเงี้ยแล้วนะถามว่าก่อนหน้านี้มีไหมก่อนหน้านี้ก็คือที่กาญจนบุรีท่านผู้ว่าเขาก็ขอที่เขื่อนเหมือนกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูนะเนี่ยบอกว่าสีแดงเลยนะตอนนี้ระดับสีแดงที่อำเภอองครักษ์นะเป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะสีส้มก็มีที่บ้านนาที่อำเภอปากพลีนะก็ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ยังต้องเฝ้าระวังนะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำนะส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังระบายเท่าเดิมนะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ว่าที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์นะปริมาณน้ำที่มาเติมเนี่ยมันลดลงอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่านะแต่ว่าอย่าลืมว่าระหว่างทางก็มีที่น้ำสแกกลางด้วยถูกไหมที่จะเข้ามาที่เจ้าพยาใช่ไหมแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็ต้องเร่งการระบายน้ำเพราะว่ากังวลนะแล้วมีจุดหนึ่งคือต้องติดตามอย่างกำแพงเพชรกับสุโขทัยเนี่ยนะช่วงวันที่5วันที่6เนี่ยฝนตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ฝนที่มันลงมาแล้วน้ำมันลงมาในพื้นที่เนี่ยแล้วมันจะต้องไหล

ไหลเข้ามาที่ลุ่มน้ำสแกกังด้วยถูกไหมฮะสำหรับอุทัยธานีกำแพงเพชรมาทางแม่น้ำปิงแล้วมันก็ไหลลงมาที่ไหนละที่นครสวรรค์นะเนี่ยเขาก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ของเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยปล่อยน้ำไปก่อนนะให้สามารถบริหารจัดการได้นะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวก่อนที่ไปเรื่องอื่นนะเดี๋ยวผมจะลืมไม่ใช่อะไรเพราะถ้าลืมมาเดี๋ยวทางสถานีจะว่าเอานะใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอนะฮะเขาบอกให้ตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับวันนี้บริษัทกัฟเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะฮะหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นะและหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดแก่ประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1ฮะอันนี้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีชุดที่2อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีชุดที่3ครับเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะฮะโดยจัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีแล้วก็ชุดที่4นี่อายุ10ปีนะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะฮะโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA- นะครับแนวโน้มของอันดับเครดิตอันนี้อยู่ที่คงที่นะจากทางทิสเรตติ้งเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวนะคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อเนี่ยระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งนะหรือว่ารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะคำเตือนทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทาง 96.5 นะส่วนข่าวของเราเมื่อวานนี้วันเกิดคุณเนวินใช่ไหมแล้วอวยพรให้คุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีในผมเป็นนายกไปจนเบื่อเลยนั่งอีก2สมัย นะเขาผู้สื่อข่าวเขามาถามคุณอนุทินวันนี้เลยบอกโอ้เบื่อแล้วล่ะครับ ท่านก็คือแบบพี่น้องหยอกกัน นะอ่ะอันนี้ก็เรื่องนึงนะขณะเดียวกันคือทางด้านการเมืองเนี่ยผมว่ามันมีอยู่2เรื่องนะน่าสนใจที่มันมาในจังหวะเดียวกันไอ้เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเขาจะไปคุยกันยังไงเขาจะมีประเด็นไหนอันนั้นเรื่องหนึ่งนะเรื่องกรณีของคุณรังสิมันโรมเนี่ยกับทางสส.ชัยภูมิเขต4นะคุณสุชาดามั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจุดขึ้นมาแล้วก็คุณรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรก็เชิญทางสสท่านเนี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสามีนะมาให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการอันนี้ก็เป็นประเด็นนะผมก็คือต้องบอกก่อนนะคือบางทีเราก็ดูในแง่มุมกฎหมายเนาะเราก็เอ๊ะมันคือเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วมันถูกจุดขึ้นมาในช่วงที่มันมีการถกเถียงกันในการประชุมสภาผู้แทนเรื่องของกระทู้ก็จำได้ใช่ไหมที่ถามคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอียแล้วอาจมีการตอบแล้วมีการพาดพิงไปถึงสสพรรคประชาชนแล้วก็ทางคุณรังสิมันโรมในฐานะสสพรรคประชาชนก็บอกว่าถ้าจะตรวจสอบก็ตรวจสอบให้ทุกคนนะแล้วก็มีการพาดพิงถึงท่านสสผู้หญิงท่านดังกล่าวก็ยังงงอยู่ตอนแรกผมก็งงนะผมก็งงเอ๊ะแล้วคือมันไม่มีอะไรมาก่อนเลยไม่ทราบข้อมูลมาก่อนพอไปจุดในสภาแล้วกรรมธิการเนี่ยเขาสามารถที่จะเชิญได้ไหมใช่ไหมผมไม่รู้คุณผู้ฟังงงเหมือนผมไหมแต่ผมในฐานะที่แบบตามเรื่องกฎหมายหรือว่าดูเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็งงเนาะผมก็ต้องถามบางเรื่องผมไม่รู้จริงๆผมก็ต้องถามนะโทรศัพท์ไปถามอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเป็นอาจารย์สอนรัฐธรรมนูญสอนกฎหมายปกครองนะอันนี้ต้องถามเขาว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจใช่ไหมก็ถามเขาบอกว่า
ถ้าเป็นเขาก็แนะนำผมบอกว่าไม่ใช่แนะนำเขาก็บอกผมบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นกรณีของฝ่ายปกครองกับทางกรรมธิการเนี่ยเขามีอำนาจเรียกอำนาจเชิญนะให้มาให้ข้อมูลได้โดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายข้าราชการหรือว่าหน่วยงานพวกเนี้ยถูกเรียกมาในสภาพที่จะต้องมาแล้วบังคับให้ต้องมาคือพูดง่ายๆคือเรียกข้าราชการเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเงี้ยมาได้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีอะไรมาเลยนะเรียกมาได้เรียกมาสอบถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลทั่วไปเป็นภาคเอกชนเนี่ยนะถามว่าเรียกได้ไหมเรียกได้แต่จะมาไม่มาอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันไม่มีสภาพบังคับผมก็ยังตึงหิดใจเอาจริงๆผมว่าโอ้อะไรเรื่องมันไม่มีมาเลยนะแล้วอยู่ๆจะเรียกอย่างนี้ใครเขาก็เรียกกันได้หมดสิใช่ไหมถ้าเป็นข้าราชการไอ้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เรียกใครมาได้หรออย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีต้นสายปลายเหตุมาก่อนเขาบอกยังไงก็ได้นะแต่เรื่องจะให้ความร่วมมือจะมาไม่มานั่นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะใช้อำนาจเรียกอันนี้จะต้องใช้บังคับกับทางฝั่งของข้าราชการทางฝั่งของทางหน่วยงานนะอันนี้สามารถที่จะทำได้อ่ะเอาละเราก็เลยรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นอำนาจนะของทางกรรมธิการของทางฝ่ายนิติบัญญัติที่เขามีนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะสำหรับผมนะแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรอันนี้สอบถามเฉยๆและสุดท้ายฮะคุณรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายใช่ไหมอย่างที่เราเห็นเอกสารหมายข่าวกันหรือว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยนะก็บอกว่าเรียกมานะแล้วก็มีตัวแทนจากปปง.มีอะไรหลายต่อหลายหน่วยรวมเบ็ดเสร็จประมาณสัก8ราย9รายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าจะเรียกมาภายในสัปดาห์นี้แล้วนะน่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่8ตุลาคมนะอันนี้ก็จะได้ติดตามเหมือนกันก็น่าสนใจเพราะว่าการกล่าวหาดังกล่าวมันก็ทำให้เราได้ติดตามถูกไหมเพราะจะได้รู้ว่าเออมันมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันจะส่งผลต่อทางการเมืองอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องค่อยๆติดตามนะครับอีกประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับในสภาอันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้กรณีของคุณสุภชัยใจสมุทรนะพี่ซุปเขาขอแก้ไขกฎหมายใช่ไหมแต่เข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะว่าไทย PBS นะไม่ใช่เฉพาะของไทย PBS ของช่องนกอย่างเดียวนะมันจะรวมองค์กรอื่นด้วยนะสสสนะกองทุนผู้สูงอายุนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ย4หน่วยงานเนี้ยที่ได้รับเงินจัดสรรจากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่คือให้เอารายได้จากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่เนี่ยส่งตรงไปที่องค์กรเลยในกฎหมายของเขาเนี่ยให้อำนาจไปอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นทั่วไปกระทรวงทบวงกรมเขาจะต้องมาของบประมาณถูกไหมต้องมีแผนงานจำนวนคนเท่าไหร่มีแผนงานเท่าไหร่แล้วก็นำเสนอว่าของบประมาณแต่ละปีเท่าไหร่อันนี้แหละครับที่เขาจะขอแก้ไขจากการได้เงินจากภาษีสรรพสามิตโดยตรงแล้วเขาก็มีการกำหนดเพดานไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาทสูงสุดไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะเขาก็จัดสรรไปซึ่งไม่ได้ต้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำแผนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาของบประมาณจากรัฐบาลเพราะวันนี้ได้รับเงินโดยตรงไปเลยทั้ง4องค์กรก็จะขอแก้ไขกฎหมายว่าเปลี่ยนจากการได้รับสนับสนุนเนี่ยจากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่เนี่ยให้ทั้ง4อันเนี่ยนะรับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแทนเป็นเรื่องของที่มาของรายได้เป็นเรื่องที่มาของการบริหารจัดการนะแต่ขณะเดียวกันมันก็ถูกตั้งคำถามเยอะว่าถ้าต้องไปพึ่งพาจากเงินงบประมาณโดยเฉพาะโด
ผมยังไม่ได้ยินนะของทางสสส.ยังไม่ได้ยินของกองทุนผู้สูงอายุยังไม่ได้ยินของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะแต่ว่าทางไทย PBS เนี่ยนะเขาก็มีคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะแล้วก็สื่อสาธารณะสื่อทั่วไปเขาก็มีการท้วงติงมาติติงมาว่าถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านเป็นเงินงบประมาณแล้วเนี่ยความเป็นสื่อความเป็นการทำงานแบบอิสระเนี่ยนะมันจะทำได้อย่างเดิมหรือไม่เขาก็ตั้งคำถามมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะเราก็ตามผ่านๆแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเพราะว่ามันท้ายที่สุดเนี่ยจะบอกอิสระเสรีอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดพอมันมาขอมันก็ต้องเข้าขุกระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมฮะมันก็จะต้องถามว่าโครงการนี้เอาไปทำอะไรงบประมาณเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมมันก็ต้องถามนะถ้าถามผมนะถ้าถามผมก็เห็นนี่มีคณะอนุกรรมธิการอ่ะเขาโอ้โหแล้วพิจารณาแบบละเอียดยิบอ่ะใช่ไหมอย่างของทหารอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยโอ้พิจารณาเลยถุงเท้าเสื้อผ้ากางเกงยังเป็นของเก่าชุดเดิมทำเหมือนเดิมขาดง่ายแล้วทำไมถึงต้องทำแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องถามว่ามันมีโครงการอย่างเงี้ยจัดสรรนะเอาไปทำอะไร1 2 3ยังไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะซึ่งตัวหนทางก็ยังใช้เวลาอีกพอสมควรนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะสำหรับประเด็นที่มันมีเรื่องเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับอ่ะก่อนที่จะเบรกนะวันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมลืมนะจริงๆเขาให้ผมแจ้งเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วผมลืมขออภัยจริงๆนะสำหรับใครที่รออยู่ว่าบ่ายวันอาทิตย์นะเรามารีเฟซกันกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยสำหรับเดือนตุลาคมจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะฮะแล้วเราจะเปิดหรือว่าทางร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยนะเขาจะเปิดรับจองเมื่อไหร่อย่างไรมาแล้วครับ มาแล้วครับตั้งใจฟังดีๆนะครับแล้วก็ตั้งใจจดรายละเอียดดีๆนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนในไอ้ไลน์ไอดีของเขาอะนะไอ้ไลน์ออฟฟิเชียลของเขานะครับทางรีเฟซคาเฟ่ครับเขาส่งข้อมูลมาถึงผมเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าหลังจากจบภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะด้วยการทำอาหารกล่องขนมพร้อมกับน้ำดื่มช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบนะในบริเวณพื้นที่รามอินทาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเขาบอกว่าตอนนี้ครับทางร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยนะพร้อมเปิดรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางร้านจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟังเท่าเดิมนะครับเพียง45คนเท่านั้นสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะอาจารย์วีระจะมาพูดคุยนะกับแฟนคลับในร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยนะครับในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะก็คือวันอาทิตย์นี้นะโดยจะเริ่มคุยกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3ทางร้านรีเฟซคาเฟ่เขาก็บอกขั้นตอนฮะบอกว่าการลงทะเบียนนะเพื่อเข้าร่วมเนี่ยอย่างแรกเลยนะ1ก็คือแอด LINE ID ครับ LINE ID นะแอดก็คือตัว A แล้วก็มีวงกลมล้อมรอบนะครับหรือว่า A sign นะแล้วก็พิมพ์คำว่ารีเฟซนะ R E F R E S H แล้วก็ดอทก็คือจุดนะแล้วก็ต่อด้วยคาเฟ่ C A F E นะจากนั้นนะเขาบอกว่าก็จะมีแอดมินเนี่ยคอยแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคืออย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือแอดไปรีเฟซคาเฟ่ดอทคาเฟ่นะไลน์ก็คือ asirefresh นะดอทคาเฟ่นะหรือว่าจุดแล้วก็คาเฟ่
แล้วเขาจะแจ้งรายละเอียดไปส่วนพอรายละเอียดไปถึงเขาจะทำยังไงนะแอดมินเขาก็จะส่ง QR code ครับเพื่อชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 บาทต่อท่านจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่านขั้นตอนที่2ครับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งสลิปใบโอนเงินมาให้แอดมินนะพร้อมกับชื่อนะนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะมาร่วมในบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ยอาทิตย์นี้บ่าย3ให้ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับและขั้นตอนที่3ครับเมื่อข้อมูลครบถ้วนนะทางแอดมินเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งยืนยันสิทธิ์ไปถึงคุณนี่แหละแล้วก็ถือว่าการลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รอแต่งเนื้อแต่งตัวหน่อยวันอาทิตย์บ่ายสามแต่ไปก่อนบ่ายสามก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเงินที่คุณโอนมา 1,000 บาทเนี่ยนะที่สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานเนี่ยนะคุณก็จะได้รับคูปองคืนไปเลยจำนวน 1,000 บาทนะเพียงแค่คุณแจ้งชื่อนะแล้วก็โชว์บัตรประชาชนแล้วคูปองดังกล่าวเนี่ยก็สามารถนำมาซื้ออาหารเครื่องดื่มหรือว่าหนังสือของอาจารย์วีระได้เต็มจำนวนถ้าหากมีส่วนเกินนะเขาบอกว่าก็สามารถชำระเป็นเงินสดเพิ่มเติมได้นะครับทั้งนี้ครับคูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569เท่านั้นเป่านกหวีดปี๊ดครับเริ่มไปจองกันได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะที่ LINE แอดนะครับ @refresh.cafe นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาจะมีรายละเอียดคุณก็ติดต่อไปละกันนะเพราะมีเพียงแค่45คนเท่านั้นนะครับสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ก็คือวันอาทิตย์นี้นะเริ่มคุยตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไป14 นาฬิกา41 นาทีพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: ื่องกรองน้ำต้องเพียว
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
3: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
2: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
4: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโ

0: 1-800-259-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิ

0: ได้ทางไลน์แอดเม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา46นาทีนะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันนะข่าวสารต่างๆน่าจะครบถ้วนแล้วนะสำหรับวันนี้นะทั้งเรื่องของฝนเรื่องของน้ำนะแล้วก็ขณะเดียวกันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องที่ต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันในวันที่11ตุลาคมนะวันอาทิตย์นี้นะก็แจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เป็นเวลาของคุณผู้ฟังแล้วครับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะเราเปิดสายตั้งแต่ตอนนี้นะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญนะว่ากันนะส่วนของผมนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรมากไป2ที่นะที่แรกเลยนี่ไปที่ไหนล่ะไปที่ปากช่องนะที่เขาใหญ่นะครั้งที่แล้วเนี่ยไปถึงแค่มวกเหล็กแล้วก็ไปเอาน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าที่ฟาร์มผึ้งมัทนีนะก็ไม่ได้มีโอกาสขึ้น M6 อ่ะจากมวกเหล็กไปปากช่องใช่ไหมแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะว่ามันทางฝั่งขากลับเนี่ยทางฝั่งของปากช่องมามวกเหล็กเนี่ยนะเขายังสร้างไม่เสร็จนะสำหรับ M6 นะมันมีบางช่วงที่มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะก็เลยขับรถไปลงที่ปากช่องนะจะได้รู้เหมือนกันว่าเออมันอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยที่มันยังไม่เสร็จนะอ๋อตรงนั้นก็ยังยกไอ้สะพานอยู่ยังทำอยู่นะอยู่เลยจากมวกเหล็กไปไม่เยอะครับไม่ไกลประมาณสัก 2-3 กิโลนะยังเป็นทางที่เป็นทางยกระดับอยู่อะนะผ่านช่องเขาอะนะอันเนี้ยเขายังทำอยู่ทางฝั่งปากช่องมามวกเหล็กนะแล้วก็ไปนะไปถึงเนี่ยก็ดูนะไอ้บรรยากาศที่นู่นมันเหงาๆหน่อยนะเขาก็บอกโอ้น้ำมันเพิ่งท่วมไปนะแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดด้วยไม่ได้ขึ้นไปอีกนะก็เลยนะก็เลยแต่ว่าไม่มีปัญหานะก็ไปเฉยๆนะก็ได้ไปรู้ว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เขาบอกว่ามันก็มีคนแคนเซิลเนาะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยน้ำมันตรงแถวหมูสีมีน้ำท่วมน้ำป่าที่มันไหลหลากลงมาแถวนั้นอ่ะก็มีบางส่วนที่เขายกเลิกการเดินทางไปก็มีนะอันนั้นก็ที่ปักช่องนะคุณพงษ์ฮะสายสองสวัสดีครับ
5: ครับผม
4: คุณพงษ์ปิดวิทยุก่อนสิ
5: ปิดแล้วครับ
4: เชิญครับเชิญ
5: เสาร์ที่แล้วไปที่ร่มข้าวครับพอดี
4: เสาร์ที่ผ่านมาหรือเสาร์ที่แล้ว
5: ใช่ใช่ใช่ที่ผ่านมาเมื่อกี้แหละ
4: เสาร์ที่ผ่านมาเน
5: า
4: ะ
5: เอาทำพ่อกล่องไปช่วย150กล่อง
4: ครับ
5: น้ำก็ลดแล้วลดเยอะแล้วครับ
4: ลดเยอะเน
5: า
4: ะ
5: ตรงคอสะพานที่ลดลงไม่ได
4: ้ครับ
5: ลงไปแล้วลงแต่ไปถึงแค่ปั๊มน้ำมันนะข้างในก็ยังเข้าไม่ได้รถต้องใช้ยกสูงอย่างเดียวนะครับ
4: อ๋อยังต้องใช้รถยกสูงนะโอเค
5: ใช่ก็เป็นอ
4: ันนี้คือเหตุการณ์นี้คือวันเสาร์นะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะ
5: เสาร์ที่เนี่ยล่าสุด
4: ครับผมครับ
5: ก็ไปจอดตรงหน้าปั๊ม
4: ครับ
5: มันก็จะมีคนทยอยออกมาเพื่อจะมาซื้ออาหารบ้าง
4: ครับ
5: อะไรบ้างเราก็แจกตรงนั้น
4: ครับผม
5: ก็หมดแล้ว
4: ครับ
5: มันก็จะมีคนที่ไปช่วยจีพวกแพมเพิร์ดบ้างอะไรบ้างพวกของอุปโภคของบริโภคอะไรต่างๆหลายครับทันเรียงกันไปแต่ว่าต้องใช้ยกถุงเข้าไป
4: ครับ
5: หลังจากนั้นไปก็จะเป็นใช้เรือแต่ดีกว่าวันก่อนโน้ที่ผมเข้าไปเอาน้ำไปอันนั้นเรืออย่างเดียวเลย
4: ครับ
5: รายงานสถานการณ
4: ์ได้ครับ
5: ลบเก้าคร
4: ับ
5: ดีขึ้นครับ
4: ดีขึ้นขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่แต่โอ้ เคหะร่มเกล้านะเขาบอกว่าดีขึ้นนะแต่ว่าเท่าที่เราตามก็ดีขึ้นนะตามที่รัฐบาลแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เขาระดมสรรพกำลังลงไปเนี่ยนะก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ครับ
6: ก็ยังเป็นช่วงที่หน้าฝนอยู่นะก็ต้องนู่นละครึ่งหลังของเดือนตุลานะคุณรัฐพงศ
4: ์ครับ
6: กว่าจะเข้าที่เข้าทางนะตอนนี้การระบายน้ำใต้เขื่อนเจ้าพระยาการบริหารจัดการทางลุ่มแม่น้ำบางปะกงไม่ค่อยเป็นข่าวแต่หนักนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะเมือง
4: ครับ
6: มันเป็นหลากน้ำตามทุ่งข้ามข้ามถนนอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นอำเภอล่างๆแล
4: ้
6: วโดยเฉพาะที่หนักก็ก่อนที่จะเข้าตัวอำเภอเมืองนะก็จะเป็นพวก
4: บางคา
6: บางคาบ้านสร้างอะไรพวกนี้นะส่วนทางชายแดนน่าจะซาลงแล้วนะก็มันก็มีแควน้ำที่ไหลลงหลายอันไหลลงแม่น้ำประจีนนี่ก็อันไหลลงแม่น้ำนครนายกนี่ก็อันแล้วก็สมทบกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เหมือนกรุงเทพนะแต่ก็ต้องถือว่าหนักส่วนที่ควรจะมีข้อมูลนะก็คือความเสียหายต่อพวกสวนทุเรียน
4: ครับ
6: อันเนี้ยเบื้องต้นเห็นว่าประมาณ 20,000 ไร
4: ่
6: 4,000 ครัวเรือน
4: ครับ
6: คือน้ำท่วมตายเลย
4: ต้นตายเลย
6: ไม่รู้ว่าจะฟื้นไหมนะ
4: อ
6: ันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าใบมันเหมือนกับฤดูใบไม้ร่วงทั้งสวนนะคุณณัฐพงศ
4: ์
6: ก็คงจะต้องกู้ถ้าเกิดจะทำต่อถ้ามันกู้ขึ้นก็จบถ้ามันกู้ไม่ขึ้นนะไม่ใบใหม่ไม่ออกก็ต้องปลูกใหม
4: ่
6: นะอันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วนะอันนี้เบื้องต้นแต่เราไม่รู้จริงจริงอะเท่าไหร่ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยประมาณ1ล้านครัวเรือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
4: ครับ
6: ความเสียหายนี่ยังประเมินไม่ได้ตัวเลขที่พูดกันเนี่ยถ้าร้อยละ 0.1 ของ GDP ก็ประมาณ 20,000 ล้าน
4: ครับ
6: นะแต่กลัวว่าจะมากกว่านั้นนะก็คิดง่ายๆเงินที่รัฐบาลสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเนี่ยปกติแล้วนะถ้าเทียบกับความเสียหายเนี่ยมันก็ประมาณสัก
4: 20%
6: ถ้ารัฐบาลบอกว่าจ่ายไปน่าจะจ่ายประมาณ 5,000 ล้านเนี่ย
4: ครับ
6: ตัวเลขจริงก็อาจจะมากกว่าเยอะอาจจะเสียหายประมาณสัก 40,000 ล้านคิดว่านะนะก็ค่อยๆดูกันแล้วกัน
4: ครับ
6: นะคุณ
4: สมเกียรติฮะสายสอง
6: สมเกียรติครับ
7: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงษ์ครับ
4: ครับ
7: ครับจากจันทบุรีครับเห็นอาจารย์พูดถึงที่จันทบุรีครับ
6: เออ
7: ครับโอ้เสียหายเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
6: ครับ
7: ส่วนที่รู้กันครับชาวสวนตอนนี้แมวตาเข้าจ้อยครับ
6: มันอำเภอไหนบ้างที่โดนน่ะ
7: มันจะไล่มาจากลุ่มน้ำมันเสน่ห์ครับไล่มาจากแก่งของแมวครับลงมาที่คลองวัดตันหอจะเป็นทางซ้ายจะเป็นอำเภอท่าใหม่ทางขวาจะเป็นอำเภอนายอามครับครับ
6: ทางอำเภอเขาสมิงอะไรพวกนี้เจอไหม
7: ผมจะอยู่ในพื้นที่นี้ครับตรงนี้ผมจะไม่
6: ทราบแต่ลักษณะของมันคือมันท่วมขังกี่วันนะ
7: ตอนนี้บางส่วนยังอยู่เลยนะครับอาจารย์
6: โอเคคราวนี้อยู่ในกี่วัน
7: ประมาณสัก 5-6 วันแล้วครับ
6: พอท่วมอย่าง
7: น
6: ี้เนี่ย
7: ตั้งแต่ท่วมทุเรียนเล็กก็ท่วมมิดยอดเลยทุเรียนใหญ่ก็ขึ้นต้นครับ
6: คราวนี้ถ้าอย่างนี้มันกี่วันมันว่าฟื้นได้ไหม
7: โอ้โหก็สักโอกาสฟื้นน้อยมากครับอาจารย์สัก 10% ครับ
6: แล้วถ้าเกิดมันใบร่วงที่เราเห็นอย่างเหลืองๆเป็นสีน้ำตาลนี่คือจบข่าวใช่ไหมอย่างนี
7: ้ถูกต้องครับก็อย่างที่อยู่ใกล้ๆกันนี่บางส่วน500ต้นนี่คือตายหมดครับทุเรียน2ปีครับ
6: ตายเลยนะ
7: ตายเลยครับเพราะว่ามิดยอดครับ
6: ถ้าตายเลยแบบนี้ก็ต้องขุดออกมาปลูกใหม่ว่างั้นเถอะ
7: ตายเลยก็คือต้องเตรียมพื้นที่มาปลูกใหม่เลยครับอาจารย์ครับ
6: ก็ต้องตัดต้นเดิมทิ้งว่างั้น
7: ครับขุดทิ้งเลยครับอาจารย์ครับเพราะมันตายเลยครับอาจารย์ครับ
6: เพราะมันตายเลยเพราะว่ามันระบบรากของทุเรียนไม่เหมือนอย่างอื่นเนาะ
7: ระบบรากทุเรียนเป็นรากผิวดินครับอาจารย์ครับ
6: เออใช่อ
7: พอน้ำท่วมแล้วก็ขาดออกซิเจนก็คือเหมือนคนจมน้ำครับอาจารย์ครับ
6: เออ
7: ครับแต่ลักษณะที่เขาเป็นอย่างนี้คือเขาสำลักน้ำครับอาจารย์ครับไม่มีออกซิเจนในการหายใจในดินครับผม
6: เขาไม่ได้ออกแบบ
7: มาสามวันนี้ก็มีผลแล้วครับ
6: เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเจอน้ำแบบท่วมแช่เนาะ
7: คือผมถามคนอายุ60ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปไม่เคยเจอหนักขนาดนี้ครับผม
6: ไอ้อย่างนั้นก็อีกเรื่องนึง
7: ไม่เคยมีน้ำที่น้ำไม่เคยท่วมถึงก็ท่วมครับรอบนี้ครับ
6: ไม่แล้วทำไมน้ำไม่มีรูออกหรือมันเป็นเพราะอะไร
7: ถ้าอาจารย์จินตนาการถ้าบอกปีนี้น่าจะเป็นปีแรกๆที่เรามีเขื่อนทางแก่งของแมว3เขื่อนครับแล้วเราก็มีฝนตก5วันที่ผ่านมาเป็นตกแบบพิสดารมากครับคือตกแบบตลอดเลยนะครับ
6: ไม่การมี
7: น้ำเต็มเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำน้ำฝนก็น้ำฝนน้ำเขื่อนก็น้ำเขื่อน
6: ไม่แล้วที่มันออกจากเขื่อนแล้วมันไม่ลงไปไหนเหรอ
7: คือเขื่อนมีทั้งหมด3เขื่อนจะลงมาในแม่น้ำแม่น้ำเดียวครับคือแม่น้ำวังโฉนดครับ
6: เออแล้ว
7: จาก3หล่องแล้วก็ลงมาที่เดียวถูกบีบลงมาพอบีบขึ้นมาปุ๊บระดับน้ำมันยกขึ้นครับ
6: เออแล้วคราว
7: นี้พอมันล้นตลิ่งก็แผ่ออกซ้ายขวาซ้ายขวาก็มีแต่ส่วนทุเรียนครับผม
6: คราวนี้จากวังโฉนดเนี่ยจากแม่น้ำวังโฉนดเนี่ยไปลงไหนต่อล่ะ
7: ไปลงตรงมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับน้องๆที่มอบูนี่อยู่หอต้องกินข้าวกล่องเลยครับท่วมเลย
6: แล้วมันก็เข้าแล้วมันออกแม่น้ำไหนอ่ะ
7: ตอกตรงปากน้ำแขมหนูครับ
6: อ๋อไม่ใช่แม่น้ำจันทบุรีเนาะ
7: คนละสายครับอันนี้เป็นลุ่มน้ำวังโฉนดครับจะออกที่ปากน้ำแขมหนูที่มีโบสถ์สีน้ำเงินทั้งนั้นนะครับออกตรงตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ครับ
6: โอ้ออกทางท่าใหม่นะโอ
7: ้ออกท่าใหม่
6: แล้ว
7: คลองวังโฉนดนี่ซ้ายจะเป็นอำเภอท่าใหม่อาจจะเป็นอำเภอเนอามแล้วสองฝั่งนี่คือสวนทุเรียนระดับต้นๆของจังหวัดเลยครับ
6: แล้วทางทางระยองเหมือนกันไหม
7: ทางระยองเขาจะเป็นอีกเขื่อนนึงทางตะแก่ทางนู้นจะเข้าไปทางลงไปทางด้านนู้นครับ
6: แต่ว่า
7: ผมไม่ทราบถึงความหนักทางนู้นแต่ความหนักทางนี้นี่เรียกว่าหนักมากแบบไม่เคยเจอมาก่อนจนชาวสวนเรียกว่าพูดไม่ออกกันเลยเพราะว่าบางคนนี่ครับอาจารย์คือปีนี้ปีที่6ที่7ทำสาเรียบร้อยแล้วเตรียมจะออกลูกปีนี้จะนับเงินเข้ากระเป๋าปีนี้แล้วตายยกสวนครับ
6: อืมครับผม
7: แล้วต้นทุนที่เขาเตรียมมานี่แบบโอ้โหมันมหาศาลนะครับ
6: อืม
7: กว่าจะประคบประหงมมาได้จนขนาดนี้แล้วบางคนนี่เงินเก็บทั้งหมดเอามาลงเพื่อที่ว่าต้องการได้คือมันเหมือนจะมันจบไปกับน้ำแค่5วันอะไรครับ
6: มันมีอะไรที่มันขวางทางน้ำที่ลงทะเลไหม
7: คือผมว่าปริมาณการรับน้ำของแม่น้ำไม่สามารถรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้ครับ
6: โอเค
7: ขวางก็คือประตูระบายน้ำที่ของเขื่อนขโมงครับ
6: โอเค
7: ที่ตำบลคลองขุดนะครับมันออกไม่ทันจนมันแผ่ออกสองข้างข้ามถนนไปเลยครับ
6: คุยต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลาไม่ได้แล้ว
4: ครับ
6: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักก่อนฮะ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
4: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: ธนากุลอนุทินบอกเบิร์ธเดย์เนวินไม่มีประเด็นอะไรคำพูดเปลือบเป็นนายกแค่พี่น้องหยอกกันนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งก็มีพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าพิธีประกำช้างตนเป็นพี่น้องกันไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยและนายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนายอนุทินยิ้มก่อนตอบว่าเป็นพี่น้องหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่ยิ้มแล้วหัวเราะในลำคอส่วนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นั้นคนว่างมากคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวส่วนกรณีนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2จังหวัดสงขลาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีระหว่างลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างนั้นนายอนุทินตอบกลับผู้สื่อข่าวว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเริ่มคลี่คลายน้ำลดถนนแห้งชาวบ้านเก็บกู้ความเสียหายขยะเกลื่อนต้องจัดการถนนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักหลายจุดน้ำเริ่มแห้งแล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์กลับมาสัญจรได้ขณะที่ตามซอยและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารแฟลตบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังตั้งแต่ระดับตาตุ่มถึงหน้าแข้งการระบายน้ำยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งลดระดับน้ำและเปิดทางให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนเมื่อระดับน้ำลดชาวบ้านเร่งทำพื้นที่ฟื้นฟูความสะอาดทั้งล้างทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่แต่สิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคือกองขยะจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณรอบแฟลตเกรียงไกรอาคาร1อาคาร2และอาคาร3พบขยะถูกทิ้งกองสะสมอยู่รอบอาคารขณะที่บางจุดน้ำขังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลพร้อมระบายน้ำที่ยังตกค้างตามซอยและรอบอาคารให้หมดโดยเร็วเพราะแม้น้ำจะลดลงแต่หลังน้ำท่วมคือการฟื้นฟูให้กลับมาสะอาดปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเร็วที่สุดพาณิชย์เร่งเติมผักเข้าตลาดรับน้ำท่วมและเทศกาลกินเจหลังราคาหลายรายการเริ่มลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบประกอบกับการขนส่งใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับสูงขึ้นโดยกรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองและเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบให้เพียงพอต่อความต้องการจากการติดตามราคาขายส่งในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่พบว่าหลายรายการเริ่มลดราคาลงอาทิกะหล่ำปลีเขียวจากกิโลกรัมละ12บาทเหลือ8บาทพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทพริกจินดาแดงจาก50บาทเหลือ40บาทผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ17บาทและโหระพาจาก170บาทเหลือ150บาทสะท้อนว่าปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลาย ส่วนผักใบและลำต้นอ่อนบางรายการแม้ราคาเริ่มลดลงแต่อยู่ในระดับที่ต้องติดตามเนื่องจากฝนตกหนักกระทบต่อแหล่งผลิตหลักทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
14: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:09 นะครับชั่วโมงที่2นะครับคุยกันต่อเลยไหม
1: ได้แต่ว่ามีอันหนึ่งที่เดี๋ยวต้องแจ้งนิดหนึ่ง
0: ครับผม
1: นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร็วนะอย่างนี้หลายท่านที่จริงผมก็ไม่เคยแจ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณณัฐพงศ์เป็นคนบอกนะคือผมมีกิจกรรมเป็นแบบกิจกรรมเป็นกลุ่มเฉพาะ
0: ครับ
1: นะเราใช้เหมือนก็ไปเจอกับคนที่อาจบางคนอาจจะอยู่ในไลน์กลุ่มผมบางคนอาจจะติดตามผมทาง Facebook บัญชีผมเองนะที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าวีระธีรภัทรานนท์นะซึ่งไม่น่าเชื่อตอนนี้มีคนติดตามตั้ง 50,000 คน
0: โอ้โห
1: ขึ้นพรวดเดียวนะจากไม่ถึง 20,000 เป็น 50,000 นี่มันภายในเวลาแค่2เดือนเท่านั้นคุณณัฐพงศ
0: ์
1: 2-3 เดือนนะแต่ผมไม่ได้รับเพื่อนนะบอกอันนี้บอกก่อนนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้รับเพื่อนไม่ได้รับเพื่อนเพิ่มมีประมาณสัก500กว่าคนนะการไม่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้หมายความว่าคอมเมนต์ไม่ได้ใช่มั้ยถ้าเราไม่ได้ปิดคอมเมนต์เฉพาะเพื่อนนะแต่ว่าก็อ่านเถอะอย่าไปคอมเมนต์เลยถ้าถามผมบางคนก็อาจจะได้รับทราบผ่านทางช่องทางอื่นนะคือเดือนละครั้งเนี่ยผมจะมีรายการพูดคุยกับคนที่รู้จักไม่ใช่รู้จักกันเป็นคนที่อาจจะดูทีวีรายการทีวีบางคนอาจจะฟังรายการวิทยุบางคนอาจจะซื้อหาหนังสือผมไปอ่านอะไรพวกนี้นะใช้ชื่อรายการที่ไปคุยเนี่ยว่าบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกัน
0: ครับ
1: บ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันก็จะเป็นรายการที่จัดเดือนละครั้งนะไอ้ชื่อนี้มันมีที่มาเพราะว่ามันมีร้านที่เขาขายกาแฟอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆชื่อ The Eight เล็ก8
0: ครับ
1: ที่ซอยรามอินทรา67ซึ่งก็ไม่ไกลจากนิวาสสถานของผมนะผมเคยแวะไปล้างรถเคยแวะไปทานกาแฟรู้จักกับเจ้าของร้านเขาก็เลยขอสถานที่เขาว่าถ้าเขาไม่รังเกียจนะสักเดือนละครั้งเนี่ยผมจะไปจัดรายการคุยกับคนที่สนใจที่จะไปเจอกันที่ร้านเขาช่วงเวลาก็จะประมาณสักบ่าย3โมง
0: ครับ
1: นะแล้วก็ไปจบเอาประมาณสัก4โมงครึ่งนะเพราะว่าคุยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เผื่อจะซักถามบ้างอะไรบ้างบางคนก็อะไรล่ะเอาหนังสือมาให้เซ็นแล้วที่ร้านเนี่ยเขาก็มีหนังสือของผมประเภทหาอ่านไม่ได้เพราะไม่พิมพ์แล้วกับประเภทที่เป็นหนังสือใหม่ที่ยังพอมีสต็อกเหลือก็เขาก็ไปขายนะขายให้เฉยๆนะผมก็เนี่ยแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็จัดมาแล้ว3ครั้งเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ครั้งที่แล้วที่จัดเนี่ยก่อนที่ผมจะไปไหนวะไปจีนเนาะครั้งที่แล้วจะจัดวันที่19หรือวันที่20กันยาเนี่ยผมจำวันแน่นอนไม่ได
0: ้ครับ
1: รู้แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไปจีนผมไปจีนวันที่25วันศุกร์ก็คงจะจัดวัน25วันศุกร์20นะวันอาทิตย์ที่20คราวนี้เดือนหน้าเนี่ยผมมีธุระป่าปังจะต้องไปต่างประเทศอีก
0: ครับ
1: จะจัดปลายเดือนก็รู้สึกว่าจะช้าไปจะจัดกลางเดือนนี้ก็ตรงช่วงที่ไม่ว่าง
0: ครับ
1: ก็เลยมาจัดคราวนี้พูดถึงวันที่จัดว่าบ่ายวันอาทิตย์ที่11ใช่ไหม
0: 11ครับ
1: โอเคนะเอาวันที่ก่อนบ่ายวันอาทิตย์ที่11กันยายน
0: ตุลาคม
1: เอ้ยโทษบ่ายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ย ผมก็จะไปเจอกับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปร่วมรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันที่ร้านกาแฟชื่อรีเฟชคาเฟ่ใช่ไหมคุณรัตพงศ์
0: ใช่ครับ
1: ก็จำนวนคนที่เขารองรับได้ ไม่แออัดยัตนาน45คนนะตอนนี้ใครที่จะไปร่วมรายการเนี่ยจะต้องลงทะเบียนนะจะต้องลงทะเบียนนะแล้วคนที่เคยร่วมรายการตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก็ขอสงวนสิทธิ์ว่าท่านไม่ต้องมาร่วมรายการในครั้งที่4เพื่อเปิดให้คนอื่นไปได้ถูกไหมคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดคนที่สนใจจะไปร่วมรายการนี้ต้องทำยังไงคุณรัตพงศ
0: ์ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะก็คือให้แอดไลน์ไปก่อน
1: แอดไลน
0: ์ครับผมที่ของไลน์ official ของที่ร้าน Refresh Cafe นะฮะไลน์ ID คือ @นะตัว A สายนะฮะ Refresh R E F R E S H นะ
1: okay.
0: แล้วก็จุดแล้วก็ต่อด้วยคำว่าคาเฟ่ C A F E
1: Line @ใช่เรียกว่า Line OA
0: ครับ
1: Line ID ก็คือ @refresh.cafe
0: ครับผม
1: refresh อ่ะคงไม่ต้องสะกดมั้งเนาะ
0: อ
1: าจสะกดหน่อยก็ดีเผื่อใครแต่ต้องมีแอดนะ
0: ครับ
1: แอด refresh cafe
0: ครับ
1: นะรีก็ r e f r e s h
0: จุด
1: แล้วก็ต้องมีดอทนะจุดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คาเฟ
0: ่ c a f e
1: โอเคพอเข้าไปปั๊บยังไงต่อ
0: เข้าไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้นะแต่พอเขาแจ้งรายละเอียดเสร็จเนี่ยเขาจะส่ง QR code ไปด้วยเพื่อจะลงทะเบียน
1: โอเค
0: นะครับชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย 1,000 บาทต่อท่านจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่าน
1: ต่อ
0: คน
1: ต่อชุดต่อคณะหนึ่ง
0: ต่อคณะหนึ่ง
1: คราวนี้ที่เขาเก็บเนี่ยเขาให้อะไรเป็นของตอบแทน
0: เก็บเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่11เนี่ยที่ตอนไปฟังคุณวิระเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะให้คูปองกลับมาเลยครับในราคา 1,000 บาท
1: เ
0: พื่อจะเอาไปซื้อหนังสือคุณวิระที่มีขายอยู่ในร้านก็ได
1: ้
0: นะหรือบางท่านอาจจะไปก่อนก็อาจจะไปทานสปาเกตตี้จะไปทานข้าวด้งอะไรพวกเนี้ยนะจะทานข้าวทานน้ำทานกาแฟนะก็เอาคูปองอันเนี้ยไปชำระค่าอาหารแล้วก็ค่าหนังสือได
1: ้ก็คือ
0: ครับแต่ว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดคืนมาได
1: ้โอเคคือจะซื้อไปเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดพัน
0: จะให้หมดเลย
1: ถ้าไม่พอก็จ่ายเป็นเงินสดเพิ่มเติมไป
0: ถูกต้อง
1: ก็ส่วนผมไม่มีอะไรนะผมไม่ได้อะไรนะ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้อะไรถ้าจะได้ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะหนังสือที่คุณซื้อผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสืออยู่ดีก็เชิญนะครับก็ประมาณเนี่ยลองเข้าไปดูกันละกันนะไปที่จำกัดแค่45คนเนาะ
0: 45คนครับ
1: 45คนก็ค่าใช้จ่ายที่ว่านี่ก็คือย้อนกลับมาเป็นคูปองให้คุณจะไปทานอาหารจะไปซื้อหนังสือที่ของเขานะก็คงก้อมแก้มพอดีอ่ะควรจะไปเร็วสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะคือถ้าให้คุณสบายๆเนี่ยคุณไปประมาณสักบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: พอคุณทานข้าวเสร็จประมาณสักบ่าย 2:45 เนี่ยผมคงไปถึงนะส่วนผมก็มีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าผมจะล้างรถที่นี่เดือนละครั้ง

0: ส่งไปปั๊บทางแอดมินเขาจะรู้แล้วเขาจะส่ง QR โค้ดไปให้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของเขาแหละนะว่าเขาจะทำอะไรยังไงก็แนะนำว่าถ้าเจอกันก็สำหรับคนเก่าก็ขออภัยนะว่าผมอยากให้เป็นคนใหม่นะจะได้เจอแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาคนเก่าก็ไม่น่าจะมีนะนะคนใหม่แค่45คนเนี่ยไม่น่าหรอกแต่ว่าต้องบอกวันนี้เพราะว่ารอบนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้านานวันอาทิตย์นี้เจอกันละ
1: ใช่
0: ถ้าวันนี้เต็มก็คือจบถ้าวันนี้ไม่เต็มก็ขอพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแจ้ง
1: ครับ
0: อันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะครับเป็นกิจกรรมผมเรื่องที่ผมคุยในรัฐพงศ
1: ์ก็
0: จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับรีเฟชนะเรื่องไหนที่ควรจะเล่าสู่กันฟังก็เล่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจในประเทศหรอก มีเรื่องข้างนอกมีความเป็นไปอะไรที่เราควรรู้ควรทราบอะไรพวกนี้นะก็ชั่วโมงนึงก็นานนะไม่ใช่ไม่นาน
1: ครับ
0: พอสมควรทีเดียวนะ
1: แต่ว่าแต่ละรอบที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวสิ
0: ก็มีแถมนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีแต่ที่สำคัญคือคำถาม
1: ใช่
0: คำถามของคนที่เป็นร่วมรายการนี่มันหลากหลายแต่ที่ผมได้ประโยชน์จริงๆก็คือว่าแต่ละท่านมีธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เหมือนกับเป็นข้อต่อคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะคืออาจจะไม่มีแบรนด์ของเขาแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการที่เราซื้อหานั่นแหละนะบางคนทำพวกชิ้นส่วนรถยนต
1: ์
0: ผมก็ได้คุยกับเขาว่าขายน็อตขายตะปูให้โรงงานจีนได้บ้างไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะบางคนก็ทำเรียลเอสเตทมาคุยกันบางคนก็อาจจะเป็นพวกคนชอบลงทุน อะไรพวกเนี้ยบางคนก็เป็น SME
1: ครับ
0: บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่มีปัญหาอะไรแต่มีประเด็นเรื่องลูกหลานจะเรียนหนังสือยังไงจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของกัลยาณมิตร
1: ครับ
0: มาเจอกัน
1: ครับ
0: พูดคุยกันนะถ้าใครสนใจก็ดำเนินการนะแล้วปกติก็วันเดียวใช่ไหมคุณรัตพงศ
1: ์ครับใช
0: ่บอกปั๊บก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความใช่ไหม
1: ครับ
0: จำนวนไม่มากหรอกนะก็เจอกันก็แล้วกันนะอ่ะโอเคละคราวนี้กลับมาเรื่องของเราคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ผมมีเรื่องจะพูดอะแต่ว่าผมได้รับการทักท้วงว่าผมไม่ควรพูดนะเรื่อง earmark tax ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีสุราและยาสูบ
1: สรรพสามิตของ
0: ที่เกี่ยวข้องกับ4องค์กรที
1: ่
0: จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแหล่งที่มาของเงินที่จะใส่เข้าไปใน4องค์กรที่ว่า
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความริเริ่มของพรรคภูมิใจไทยที่จะปรับระบบอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นข่าวที่พูดกันเยอะมากเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่ผมควรพูดนะแต่ถามว่าผมฟอลโล่ไหมผมฟอลโล่ถ้าผมจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดกับคนที่ผมมองและเห็นหน้าแล้วรู้ชื่อนามสกุลทุกคนแล้วรู้เบอร์โทรศัพท์ทุกคนซึ่งอันเนี้ยตั้งใจเอาไว้ว่าจะพูดให้ฟังวันอาทิตย์นี
1: ้
0: สำหรับคนที่
1: จะไป
0: เพราะว่าการลงทะเบียนคุณจะต้องเขาจะต้องถามเลยอี
1: กเขาถามชื่อถามนามสกุลแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ด้วย
0: แต่ถ้าเกิดให้ผมพูดแบบล่องๆลอยๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปลิวอ่ะแบบปลิวอ่ะผมก็ไม่อยากทำ
1: อ
0: ันนี้ตั้งใจไว้แล้วก็ได้ขอร้องคนที่ไปร่วมรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันเนี่ยนะว่าไม่ให้อัดเทป
1: ครับ
0: ไม่ให้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดสดไปให้คนอื่นฟังนะเป็นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอร้องกันซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือดีแต่ถ้าเกิดอันไหนที่ควรจะทำเป็นคลิปอันเนี้ยทางแอดมินของกลุ่มอาสมสนธยาของผมเนี่ยเขาจะไปทำนะอันนี้แต่ก็เป็น private group
1: ครับ
0: อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเล็ดลอดออกสู่สายตาสาธารณชนยกเว้นภาพนิ่งที่เป็นภาพถ่ายถ้าเป็นภาพแล้วมีเสียงเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยไม่มี
1: ครับ
0: อันนี้

0: จ้งให้ทราบเพราะนั้นมันก็จะเป็น very exclusive นะมีเรื่องอื่นอีกที่ผมเตรียมไว้นะซึ่งก็เอาไว้เจอกันเวลาที่ค่อยว่ากันก็แล้วกันอ่ะคราวนี้มาทางคุณผู้ฟังคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผมอ่ะคุยกันต่อละกันนะครับ02-248-1657
0: ครับ
1: 02-248-1657นะครับ
0: อืม
1: อ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือจะอัปเดตสถานการณ์ก็ว่ามานะครับ
0: กองทุนน้ำมันคุณณัฐพงศ์พูดไปยัง
1: ยังครับเห็นตัวเลขก็ตกใจไม่กล้าพูดเลย
0: อีกพันล้านแม่งก็หมื่นก็แสนล้านแล้ว
1: โอ้โห
0: ตอนนี้กองทุนน้ำมันนะติดลบ 98,942 ล้านบาทณวันที่4ตุลาคมคือเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ก็อาทิตย์เนี้ยคงจะทะลุ
1: แสนล้าน
0: 1แสนล้านในรายการ1แสนล้านเนี่ยเป็นเงินที่ติดบริษัทน้ำมันผู้ค้าน้ำมัน
1: ครับ
0: ไม่ได้จ่ายเขาในประมาณ 60,000 กว่าล้านแล้วก็เป็นเงินกู้ที่จะจ่ายของเดิมอีก 30,000 ล้านเนี่ยอันนี้เป็นรายการที่เขาเรียกว่าหมาเน่าลอยน้ำทุกคนก็เตะออกณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ยังไม่มีผู้รับผิดชอบอะไรที่จะแก้ไขแบบไหนยังไงก็คงลุ้นเอาณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ใช้วิธีซื้อเวลา
1: ซื้อเวลา
0: อย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: นะหวังว่าหวังว่านะแต่น่าจะหวังเวิร์ดว่ะ
1: คุณโจ้สายสอง
0: คุณโจ้ครับโอ้อันนี้หมายความว่ายังไง
1: อยู่ไหมคุณโจ้
0: คุณโจ้อยู่ไหม
1: ไม่อยู่
0: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่น
1: ครับ
0: เรื่องที่ท่านสามารถโทรเข้ามาเรื่องนึงอย่างง่ายดายก็คืออัปเดต
1: กับ
0: ความเป็นไปเรื่องน้ำทั้งฝนน้ำรอระบายน้ำท่วมขังน้ำหลากน้ำรอระเหย
1: ชอบใช้น้ำรอระเหยเนี่ย
0: มันต้องจบด้วยน้ำรอระเหยนะคุณณัฐพงศ์ผมดูแล้วมันไม่น่าจะทำอะไรได้นะ
1: อ่ะมาแล้วคุณโจกลับมาคุณโจครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผม อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์เคยนั่งรถเมย์มั้งไหมครับ
0: เคยครับ
2: รถเมย์นะฮะ
0: ครับ
2: คือมันวันนี้ผมไปที่ตลาดปากเกร็ดนะ
0: ครับ
2: แล้วผมขึ้นรถ104ไปหมอชิดนะ
0: ครับจากไหนไปไหน
2: ผมเห็นพนักงาน
0: ไม่เดี๋ยวจากไหนไปไหน
2: จากปากเกร็ดครับ
0: จากปากเกร็ดไปหมอชิด
2: ผมจะมาลงที่โรงงานโตชิบ้าสามัคคีนะฮะ
0: โอเคโอเค
2: นะครับจ่ายตั๋วจ่ายอะไรเสร็จแล้วไหมมันข้องใจครับว่าทำไมพนักงานขับรถนี่มันง่อมเหลือเกิน
0: รถเป็นรถอะไรครับ
2: เป็นรถบัสนะครับรถบัสประจำทาง
0: ไม่รถ
2: สีน้ำเงินนะครับรถใหม่แต่รถน้ำใหม่แต่คนขับนี่แย่มากเลยครับง่อมเลย
0: ขอสมก
2: ใช่ครับ
0: รถเป็นรถ
2: ทั้งงาน
0: รถ
2: เก็บเงินค่าโดยสารก็ง่อมเหมือนกัน
0: เดี๋ยว
2: ทำไมเข้าคนแก่มาบริการ
0: เดี๋ยวเป็นรถติดแอร์ใช่ไหม
2: ใช่ครับรถแอร์ครับ
0: รถไฟ
2: อากาศ
0: รถไฟฟ้าหรือรถเครื่องยนต
2: ์ผมไม่แน่ใจนะรถรุ่นใหม่อะ
0: รถสีน้ำเงินเหรอ
2: รถแก๊สหรืออะไรไม่ทราบอ่ะใหม่สวยครับรถใหม่รถสวยมากเลย
0: เ
2: ขาเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็ที่นั่งคนขับก็มีเขาทำเป็นบล็อกป้องกันนะฮะทำเป็นกระจกห้องกระจกอ่ะทีนี้คนขับนี่แก่มากเลยผมอยากจะถามว่าทำไมเขารับคนแก่มาทำงาน
0: เขาคงขับมาก่อนมั้ง
2: โอ้โหเขาปลดเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วกรมส่งนี่เขาไม่ควบคุมอนุใบอนุญาตเลย
0: ผมไม่รู้ว่ารถที่ว่าเนี่ยเป็นรถของขสมกหรือเป็นรถของเอกชนที่มาวิ่งนะ
2: อันนี้ผมก็ไม่ทราบ
0: อันนี้ต้องเริ่มต้นไม่ต้องเริ่มไม่ต้องเริ่มต้นแต่ตรงนี้ก่อนเพราะผมไม่รู้ไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีรถของบริษัทอื่นที่เขามาวิ่งในเส้นทางที่เขาได้รับอนุญาต

0: รมขนส่งทางบกคันนี้ด้วยเหตุที่เราไม่รู้ว่าบริษัทที่ว่าเนี่ยเป็นของเอกชนหรือเป็นของขสมก.
1: เอาอันนี้ผมทราบครับอันนี้ผมทราบแต่ว่าผมสงสัยว่า
0: เดี๋ยวช้า
1: ใบขับขี่สาธารณะเนี่ย
0: เดี๋ยวช้า
1: ทางขนเดี๋ยวกรมการขนส่งนี่เขาไม่กำหนดอายุเหรอครับ
0: เดี๋ยวช้าถ้าเป็นขสมก.เนี่ยโดยการจ้างงานก็60ก็ต้องออกครับ
1: ครับ
0: โอเคคราวนี้ถ้ามันเป็นเอกชนเป็นคนขับรถหรือจ้างคนขับรถอันนี้ไม่น่าจะมีเกณฑ์เรื่องของอายุนะอันนี้อันที่หนึ่งก่อนโอเคอันที่สอง
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าถ้าใครถือใบอนุญาตขับรถสาธารณะเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดว่าอายุเท่าไหร่ห้ามขับนะ
1: เหร
0: อฮะเท่าที่ผม
1: เสี่ยงมากเลยเนี่ย
0: เท่าที่ผมเข้าใจนะส่วนเข้าใจอายุเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับ
1: เออทีนี้ก็มันแก่ทั้งคู่เลยกระเป๋าก็นั่งหลับแม่แก่กว่าแม่ผมอีกอ่ะ
0: เออ
1: ผมอยากจะไปถามว่า
0: ไม่ความไม่อ
1: ายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่กล้ากลัวเขาว่า
0: ผมว่าไม่น่านะคุณอายุเท่าไหร่โทษตัวคุณอ่ะ
1: ผมเหรอ
0: เออ
1: แม่ไม่บอกได้ไหม
0: บอกสิครับเพราะคุณบอกอายุเท่าแม่คุณเนี่ยผมเลยอยากรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร
2: ่แก่กว่าแม
0: ่
2: เน
0: ี่
2: ย
0: เออคุณบอกอายุแก่กว่าแม่คุณเนี่ยผมเลยอยากจะรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่
1: แกกับแม่ตอนที่แม่ผมยังไม่ตาย
0: มาสิเอาสิเอาตอนนี้คุณอายุเท่าไหร
1: ่86ครับ
0: คุณอายุ86เหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: คุณอายุมากกว่าคนขับอีกหรือน้อยกว่าคนขับ
1: ผมว่าผมอายุมากกว่ามากกว่าแต่เขานี่คงจะเกิน60ไปแล้วอ่ะแต่ดูเขาแก่มากเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณถ้าเผื่อว่านั่นคุณมีที่ทีมงานให้ไปสังเกตที่ท่ารถหน่อยไปดูซะหน่อย
0: ได้
1: ตัวมันแก่จริงไหมอย่างที่ผมว่าไหม
0: โอเค
1: ผมเองผมกลัวมันไม่ใช่อะไรหรอกครับเดี๋ยวแกแล้วแกขับไปแล้วแกรับโทรศัพท์ไปด้วยนะไม่รู้ว่าลูกโทรมาหรือว่าอะไรแกบอกว่าเออไปรอพ่อตรงนู้นไปรอพ่อตรงนี
0: ้
1: เดี๋ยวพ่อออกไปรับไม่รู้พ่อหรือกิ๊กไม่แน่ใจ
0: แต่ถ้าคุณอาครับ
1: ครับผม
0: คุณอาอายุตั้งขนาดนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อย่าไปเอาเรื่องมารบกวนใจเลยครับถ้าถามผมอะ
1: โอ้โหผมเผื่อไว้ว่าเผื่อมันไปเปิดอุบัติเหตุกับคนอื่นเขาถ้าเพราะว่าคนแก่ไปขับรถเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีผมยังไม่ค่อยกล้าขับเลยครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าอายุมากแล้วมันเบอร์ไอ้นี่แกขับไปแกรับโทรศัพท์ไปด้วยขอบคุณที่คุณแนะนำ
0: ครับผม
1: พยายามไม่ขับนะแล้วผมก็พยายามทำใจว่าจะไม่ ผมจะโทรมาหาอาจารย์ดีหรือไม่โทรดี
0: ไม่โทรมา
1: คือแต่ว่ามันคิดว่ามันเอ๊ะมันเป็นของสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับกล
0: ั
1: วไปทิ่มไปตามใครเข้า
0: เข้าใจ
1: แล้วโดยเฉพาะนะพอผมจะลงนะ
0: อ
1: ีกสองป้ายผมจะลงเนี่ยผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วครับ
0: ครับ
1: พอถึงป้ายหนึ่งป้ายก่อนที่ผมจะลงเนี่ยพอออกมาได้ครึ่งป้ายผมกดกริ่งแล้วผมกดกริ่งแกไม่ได้ยินครับ
0: โ
1: อ้แกแถมให้ผมอีกสองสามไฟฟ้าแล้วแถมมาตะโกนด่าผมอีกว่าก่อนจะลงให้กดหน่อยนะ
0: เออ
1: พูดสารได้ยินทุกคนเลย
0: โอเค
1: ผมว่าหูแกไม่ดีแล้ว
0: ขอบพระคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: น่าจะขุ่นใจหลายเรื่องแต่ว่าน่าจะขุนใจอันสุดท้ายเนาะ
2: แถมให้2เสาไฟฟ้า
0: แถมให้2เสาไฟฟ้าเป็นโรงหน้าโตชิบ้าก่อนจะถึง3แยกสนามบินน้ำคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: อันนี้ถนนติวานนท์นะตรงนั้นโอ้ถ้าแกมาจากตลาดปักเกร็ดเนี่ยแกขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูไม่ได้นะเพราะรถฟ้าสายชมพูมันมาจาก
2: ไม่
0: น่าจะแจ้งวัฒนะเนาะ
2: ใช่ครับมันต้องมาขึ้นตรง5แยกตรงถนนติวานนท
0: ์เออนั่นสินะถ้าเป็นผมนะเขาจะว่ารถเมย์ก็สะดวกที่สุดแล้วเพราะมันไม่ต้อง
2: มันไม่ต้องทำอะไร
0: เออใช่ แต่ก็ไม่รู้จริงนะว่า1มันรถใหม่รถเก่า
2: ครับ
0: สีน้ำเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจ อันนี้ต้องขอรายละเอียดผมนั่งรถเมย์นะ
2: ครับ
0: นานๆผมนั่งทีแต่จะเป็นปัญหามากเลยเพราะผมไม่รู้ราคา
2: เท่าไหร่หยิบแบงค์ร้อยไปเดี๋ยวเขาก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ไม่ได้ต้องเตรียมเศษตังค์ไป
2: เออ
0: ต้องเตรียมแบงค์เล็กอ่ะต้องเตรียมแบงค์เล็กเตรียมแบงค์เล็กแล้วก็

0: เตะตังด้วย
1: ครับ
0: เงินบาทเงิน5เหรียญบาทเหรียญ5อะไรพวกเนี้ย
1: เออ
0: เราไม่ได้นั่งไกลอ่ะ
1: ครับ
0: นะเราก็นั่งเพื่อที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าบ้างนะเพราะถ้าให้นั่งตลอดสายเนี่ยคงไม่ไหวนะเออถ้านั่งตลอดสายต้องมีหนังสือ
1: ต้องมีหนังสือ
0: เออสักเล่มหนึ่งอ่านจบเลย เอาขออีกสัก 2-3 สายคุณนะ
1: ครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับ
0: มาคุณผู้ฟังที่จะคุยต่อวันนี้เพลินๆนะ
1: ครับ
0: ไม่ซีเรียสจริงๆก็ไม่มีซีเรียสไม่ซีเรียสแต่ไหนแต่ไหนนะจัดรายการนี้จัดแบบสบาย
1: ๆคุณหนึ่งฮะสายสอง
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: คุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญเชิญครับ
2: ผมดูฟ้าดูฝนช่วงนี้นะครับตั้งแต่เด็กมาเนี่ยบรรยากาศของเมฆนะฮะบรรยากาศของเมฆมันเปลี่ยนไปจากตอนเด็กๆมากเลย
0: โอ้มันแน่นอนอยู่แล้ว
2: ฝนจะตกหรือตั้งเขาอะไรเงี้ยโอ้มันน่ากลัวเหมือนหนังไซไฟเลยนะครับอาจารย
0: ์ไม่นะถ้าวันที่25-26ก็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้สบายสบาย
2: แต่ช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
0: ที่
2: พายุหรือมีอะไรมาเป็นทะเลเลยอาจารย
0: ์ถ้าตอนนั้น25-26นะศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรตอนนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับดูแล้วโอเคครับ
2: อาจารย์ตอนเด็กยังเห็น
0: รถไม่โทรศัพท์ของคุณไม่โทรศัพท์ของคุณพี่ไม่สัญญาณไม่ดีครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต่ออีกสายหนึ่งแล้วกัน
1: คุณวรวุฒิครับสายหนึ่ง
0: เออวรวุฒินี่โทรได้ทุกวันถ้าเก่งเว้ย
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญเชิญ
3: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญ
3: คุณลุงแกคุยสนุกเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าแกคุยเหนื่อย
0: เอ้ยไม่มีอารมณ์
3: เออเดี๋ยวมันก็ไม่น่าเชื่อผมกล่าวว่าแกสัก70กว่านะ
0: เออผมยังนึกว่าแกสัก70กว่านะยังนึกว่าลุงสมัยโอ้โห86โอ้โหยังไปไหนมาไหนได้เก่งว่ายอมเลยเออใช่
3: แกยังไปไหนมาไหนได้อ่ะ
0: เออ
3: เนี่ยผมยอมแกเลยเนี่ยแต่ก็ตอนแรกผมไม่ฟังตอบฟังไปเรื่อยเออเริ่มดีไว้เรื่อยดีเลยแต่สงสารชาวสวนทุเรียนอาจารย
0: ์เออเนี่ยอันนี้ที่ผมอยากรู้ข้อมูลนะทางกระทรวงเกษตรหรือกรมอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณช่วยรวบรวมตัวเลขหน่อยอ่ะเพราะมันจะมีผลต่อราคาของทุเรียนในปีหน้านะคุณทัพ
3: พงศ์ที่ผมผ่านมาก็เห็นมี90บาทมั่ง100กว่ามั่งแต่ปีนี้ทุเรียนมีทั้งปีเลยนะอาจารย
0: ์โอ้เดี๋ยวนี้ทั้งปีอยู่แล้วเพราะมันปลูกกันตั้งแต่เหนือลงใต้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: ใช่แล้วส่วนใหญ่ทุเรียนจากใต้ขึ้นมา
0: เออใช่
3: ไม่ใช่ทุเรียนจันทร์
0: อืม
3: โอเคครับเท่านี้แหละครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: ขอสายสุดท้าย
1: คุณนุกูลฮะสาย3
0: นุกูลครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
4: ผมขอไอ้เนี่ยฮะได้เสนอกทม.ครับกทม.เรื่องน้ำครับ
0: ว่า
4: ทำไมไม่เอาคลองรัดโพโมเดลมาเป็นตัวอย่างครับ
0: อะไรนะ
4: คลองรัดโพโมเดลพระประแดงครับเดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมเลย
0: มันคนละอย่างกันนะครับ
4: ของโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
0: ไม่คลองรัดโพเนี่ยคือมันตัดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
4: คร
0: ับ แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ตรงอื่นนะครับไอ้นั่นมันตัดคุ้งน้ำนะครับ
4: ครับ
0: เออมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันมันเหมือนคลองสมัยที่พระชัยราชาตัดอ่ะสมัยยาจากคลองบางกอกน้อยมาบางกอกใหญ่เนี่ยตัดใหม่ไอ้อย่างนั้นน่ะคือตัดให้น้ำมันไหลตรงแต่เขาก็มีปิดเปิดมันไม่ใช่เอาอันนั้นมาทำทั้งกรุงเทพไม่มีที่ให้ทำแบบนั้น
4: ได้แต่ก่อนเท่าแดงน้ำท่วมตลอด
0: เข้าใจเขาถูกต้องไอ้นั่นเขาตัดน้ำคุ้งไอ้ที่เป็นคุ้งบางจากอะ
1: คุ้งบางกระเจ้า
0: เออคุ้งบางกระเจ้าบางจากอะตัดน้ำอันนั้นน่ะใช่แต่ไม่ใช่เอาอันนี้มาทำที่อื่นไม่ใช่คนละเรื่องกันอย่าเออโอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: มันอย่าไปสับสนนะไอ้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันอ้อมไปอ้อมมาเขาก็ทำแนวตรง
1: ครับ
0: เออเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เกาะเกตอะไอ้คลองที่อยู่ติดกับท่าเรือปากเกร็ดน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะที่จะข้ามไปปากเกร็ดเนี่ยนะอันนั้นน่ะคือแม่น้ำเจ้าพระยาเก่านะไอ้ด้านหลังน่ะทางทิศตะวันตกของปากของเกาะเกร็ดน่ะที่อันนั้นคือคลองใหม่

0: ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะทำสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนู่นนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือตรงนี้มันมีการตัดคลองใน 7-8 ที่นะแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้อยุธยาลงมาเนี่ย 7-8 แห่งนะที่เขาตัดตรงแล้วมันทำให้ใหญ่มากเพราะน้ำตรงมันพุ่งอ่ะ มันพุ่งไอ้ที่มันเคยเป็นคลองใหญ่ขึ้นน้ำที่มันตัดมาลงที่เป็นแม่น้ำเดิมมันก็หายไปแต่ที่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะก็คือจากคลองบางกอกน้อยอ่ะมาออกคลองบางกอกใหญ
1: ่ครับ
0: ที่เขาเรียกคลองบางหลวงอ่ะเออนั่นอ่ะคลองบางหลวงอ่ะที่ไปออกไอ้นู่นอ่ะภาษีเจริญอะไรพวกนั้นอ่ะนะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะนะปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องไหลเข้าไปที่บางกอกน้อยแล้วก็มาไหลออกตรงบางกอกใหญ่ตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์ตรงข้ามกับปกครองตลาด
1: กองทัพเรือ
0: กองทัพเรือ
1: ครับ
0: สมัยพระเจ้าตากเนี่ยโทษสมัยพระเจ้าอยู่หัวโทษสมัยพระเจ้าอยู่หัวชัยราชาธิราชเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตัดอันนี้น่าจะเป็นคลองแรกที่ตัดเลยตัดจากตรงนั้นมาก็มาผ่านธรรมศาสตร์ผ่านสถานีรถไฟบางกอกน้อยทางขวานะแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชวังหลังใช่ไหม
1: ครับ
0: ไล่มาเรื่อยๆวัดระฆังวัดอรุณไล่ไปเรื่อยๆก็กองทัพเรือ ป้อมวิชัยศิษย
1: ์
0: ทางฝั่งซ้ายก็เป็นธรรมศาสตร์ต่อด้วยท่าช้าท่าพระจันทร
1: ์
0: ท่าช้างซ้ายมือก็เป็นพระบรมหาราชวังท่าเตียนไล่ไปเรื่อยๆอ่ะท่าน้ำราชวงศ์ด้วยเปล่าวะ
1: เลยไปแล้ว
0: มันไกลแล้วก็มาถึงปากคลองตลาดเออน่ะท่าเปลี่ยนแล้วก็มาปากคลองตลาดนะลำน้ำอ่ะกว้างมากกว้างกับแม่น้ำเดิมอ่ะผมว่า3เท่าเลยนะแล้วระบบคลองทั้งนั้นก็เปลี่ยนไปหมด
1: ครับ
0: ระบบคลองที่เชื่อมโยงกับคลองบางกอกน้อยสมัยก่อนเนี่ยก็เปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่ามันตัดตรงนี
1: ้
0: นะเนี่ยแล้วมันใหญ่มากตรงนั้นน่ะกว้างมากนะผมว่ามี500เมตรว่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ได
0: ้นะ
1: ได้ครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่ผมไม่กล้าว่ายข้ามถ้าเป็นแม่น้ำน่านเนี่ยมันประมาณสัก150
1: เออ
0: 200เมตรอ่ะ
1: ครับ
0: เออผมว่ายข้ามได้เลยอย่างเงี้ยว่าถ้า150 200เมตรเนี่ยผมว่ายข้ามได้ผมไปเที่ยวที่นักไอ้ที่ไซโยกอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้โรงแรมที่ผมพักมันติดแม่น้ำผมยังตะหงิดเลยนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าจะว่ายข้ามแม่น้ำไอ้ไซโย
1: ก
0: เออยังนี่แต่เขาห้ามไว
1: ้
0: คนเขาไปเขาบอกห้ามไว้แก่แล้วอย่าไปทำจริงๆก็ไม่ยากอะไรดูใช่ไหม
1: เห็นว่างนะข้างหน้านิดเดียว
0: เออแม่งสิบจ้วงก็20จ้วงก็ถึงแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เนาะแล้วถ้าเกิดเราตั้งหลักดีๆเนี่ยเราขึ้นไปทางเหนือแล้วเราก็ไล่ว่ายตัด
1: ครับ
0: ว่ายตัดนี่ไม่ต้องออกแรงเลย
1: เ
0: พราะน้ำมันไหลพาไปอีกฝั่งนึงประเด็นคือขากลับต้องเดินท่องน้ำขึ้นไปอีกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้นะโอ้ที่ผ่านมันขึ้น5เมตรเลยนะ
1: น้ำใช่ไหม
0: เออน้ำในแม่น้ำไซโยแม่น้ำแควน้อยขึ้น5เมตรเลยอ่ะที่ปล่อยมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เออขึ้นมา5เมตรเลยมีคนที่เขาไปทำบ้านติดแม่น้ำอ่ะน้ำท่วมเข้าบ้านก็เลยโคลนเต็มไปหมดเลยที่อยู่ริมตลิ่งอ่ะเออผมยังสอบถามไปเลยว่าโรงแรมที่ผมไปพัก2ครั้งนะไปเสียเงินทีไปไม่เสียเงินทีเนี่ยเขาบอกไม่ท่วมโ
1: อ
0: ้แสดงมันตั้ง
1: แสดงว่าสูงนะ
0: เออชัยภูมิมันน่าจะดีแต่ไอตัวโป๊ะมันคงจะขึ้นมาแบบไม่ต้องเดินขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวโป๊ะกับ
1: มันจะเดินขึ้นแทน
0: เออเอา
1: เดี๋ยวพักก่อนเนาะ
0: ได้
1: 15:43นะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยยาโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้อย่างโอตานิ

0: 105.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบ

0: 1-800-799-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์

0: 10นาทีสุดท้ายครับสำหรับวันนี้นะจันทร์ที่5ตุลาคมนะวันที่เรายังเป็นอีกวันที่เฝ้าติดตามเรื่องของฝนนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมานะบางท่านอาจจะตอนนี้ไปอะไรนะจองใช่ไหมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันใช่ไหมอะไรล่ะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะที่ LINE ID @refresh.cafe นะครับอันนี้ไปสอบถามรายละเอียดเขาได้นะว่า เป็นยังไงสำหรับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่คุณวีระจะไปคุยเนี่ยนะเริ่มก็ตอนบ่าย3ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไปกันก่อนได้นะครับคุณกล้วยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ครับผมอยู่ในร่มเก้าครับ
0: ร่มเก้าตรงไหนของร่มเก้า
1: ครับ
0: ครับตรงไหนของร่มเก้าครับคุณกล้วย
1: อยู่ตรงผมอยู่แฟด2ครับ
0: อยู่แฟด2อ่ะว่ามาครับ
1: มีขยายเยอะอยู่ตอนนี้ครับ
0: ครับผมครับยังไงครับ
1: คือผมจะเล่าตั้งแต่วันคืนวันศุกร์ที่น้ำมันเริ่มท่วมครับ
0: ครับ
1: คือคืนวันนั้นแหละมันเริ่มจากประมาณสัก3ทุ่มครับน้ำมันเริ่มอืดจากข้างนอกก่อน
0: อืด
1: จากข้างนอกแล้วมันล้นตรงประมาณ 3:00 ตรงหลังแฟด2น้ำมันเริ่มข้ามมาก็ทีนี้ก็เริ่มทยอยย้ายรถกันน้ำมันเริ่มเข้าก็บางคนที่รถเสียหายอ่ะเขาคิดว่าน้ำมันจะไม่ท่วมเยอะก็ไม่ออกไปข้างนอก
0: ครับ
1: แต่ผมมันมีรถยนต์สองคันของลูกคันของผมคันหนึ่งผมเอามาไว้ในปั๊มปตท.ด้านตะวันตกตอนแรกจะเอามาไว้ตรงเนี้ยสองคันท
0: ี
1: นี้พอไว้สักพักนึงผมเห็นรถคนเข้ามาเยอะว่ามันจะต้องไปข้างในครับมันดูแล้วมันจะออกไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจเอาออกไปทางไอ้ซีรอเพื่อเอากระบะไปเพราะรถกระบะมันจะสูงหน่อยลุยน้ำไปเอาไปไว้ด้านหลักที่เส้นตัดใหม่ทางด้านใต้เส้นนั้นมันจะเป็นสะพานสูง
0: ครับ
1: วันเพื่อว่าจะได้เกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เผื่อน้ำมันท่วมในหมู่บ้านจะได้อาหารเอาไปซื้อปอกมาใช้ได้ซื้อปอกมาเติมได้
2: ครับโอเคครับขอบคุณ
1: แล้วที่ขยะมันเยอะคืนในคืนวันศุกร์อ่ะจริงๆอ่ะบ่ายวันศุกร์แม่บ้านนะจะโกยขยะมาแล้วมาใส่เข่งไว้ใส่เข่งเพื่อคืนวันศุกร์อ่ะรถขยะจะเข้าแต่น้ำมันท่วมก่อนที่ขยะจะเข้าทีนี้ขยะก็เลยเยอะทุกฝัดเลยตั้งแต่1 ถึง 6เนี่ยมันเป็นนิติเดียวกัน
0: อ๋อ
1: 1 ถึง 7ครับ
0: ครับ
1: เลยขยะก็เลยมากองกันอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นมันเป็นการเป็นที่สูบน้ำ
2: ครับ
1: ทีนี้ขยะก็เลยลอยมารวมกันอยู่ตรงนั้นครับ
0: ครับผม
2: โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
0: คุณเอ็มครับสายสาม
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: อาจารย์วันศุกร์อาจารย์บินใช่ไหมครับวันที่น้ำท่วมอ่ะ
2: ใช
3: ่ผมหนีออกต่างไอ้ต่างจังหวัดทันเหมือนกัน
2: ผมไม่ได้หนีผมอ่ะเกือบไม่ทันขึ้นเครื่องด้วยซ้ำไปผมไม่ได้หนีผมไปตามโปรแกรมที่ผมมี
3: ผมขึ้นโทเวผมเห็นคุณณัฐพงศ์ลงมูล่าออนไลน์นะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาผมถึงสระบุรีมันแบบมันรถมันแรงเหมือนกันแต่มันบางไง
2: เออ
3: มันตรงรางรถไฟอาจารย
2: ์ผมข้างล่างผมวิ่งข้างล่างผมวิ่งวิภาวดีข้างล่าง
3: ผมวิ่งข้างบนให้ผมโดดลงฟิวเจอร์ไอ้ ขอบไอ้ของนวนครเริ่มเป็นทะเลแล้วตอนที่ผมไปอ่ะ
2: เรื่องที่ผ่านมาปล่อยมันเถอะแล้วก็แล้วกันไปแล้วพอแล้วไม่ต้อง
3: อาจารย์อยากถามอีกเรื่องนึงว่าน้ำตกวังแก่งซองน้ำตกแก่งโสภาแล้วก็น้ำตกปอยเนี่ยมันเส้นเดียวกันไหม
2: แก่งโสภาแก่งไม่แก่งโสภาแก่งซองเนี่ยเส้นเดียวกัน
3: ครับ
2: สาย12อยู่ขวามือถ้าไปจากพิษณุโลกครับ
3: แล้วน้ำตกปอยก
2: ็ไม่รู้รู้แค่2ที่ไม่เคยไปที่คุณพูด
3: แก่งโสภากับวังแก่งซองนี่สายไอ้เส้นเดียวกันใช่ไหม
2: เส้นเดียวกันแม่น้ำลำน้ำเขกเหมือนกัน
3: อ๋อไปผมไปมานั่นแหละที่ผมไปทำบุญข้าวประดับดินมาผมขึ้นไปดู
2: เรา
3: ขึ้นไปที่โลกแล้วกลับขากลับมันยังมาหลอนอยู่ไอ้ยังมาหลอน
2: ไม่ต้องกลับมาที่เก่าพอแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็แล้วกันไปผ่านแล้วก็ผ่านไปผมไม่ทวนแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ไอ้นั่นถือว่าฝันร้ายตื่นแล้วตอนนี้
0: ตื่นแล้ว
2: ตอนนี้ก็ลุ้นเป็นวันๆไป
0: ครับ
2: ฝนตกทีก็ถนนก็หายไปเลนหนึ่งตลอดนะตอนนี
0: ้คุณสมบัติสายหนึ่ง
2: สมบัติครับ
4: อาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญเชิญเชิญ
4: อาจารย์ครับผมดีใจไอเรื่องน้ำที่ลำตะคองอ่ะมันจุได้เยอะที่สุดในหลายปีในรอบหลายปีเลยครับ
2: อันเนี้ยตอนเนี้ยประมาณ 80% แล้ว
4: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะไปปีไหนก็แห้งไปปีไหนก็แห้ง
2: ปีนี้80แล้วตอนนี้80แล้วลำพะเพิงก็เหมือนกัน
4: ใช
2: ่ก็ดีแล้วอ่ะก็อย่างน้อยไม่ต้องพูดกันแล้วว่าปีนี้โอ้ยนะตอนแรกพูดกันว่าน้ำไม่พอ
0: มันจะแล้ง
2: อ่ะแต่ว่าพอฝนหยุดปั๊บนะเข้าหน้าหนาวปั๊บอันนี้ยาวนะผมบอกก่อนนะไม่รู้ฝนจะตกเมื่อไหร่นะดีไม่ดีปาไปถึงพฤษภาปีนี
0: ้ครับ
2: จะต้องมีหยุด6เดือนเลยฝนน่ะ4อย่างน้อย5เดือนอัพอ่ะลองน้ำฝนเก็บไว้ใช้กันให้ดีสัก
4: ครั้งการเขียนผลด่านเป็นยังไงบ้างเยอะมากเลย
2: เยอะเยอะเยอะมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นตอนนี
4: ้โ
2: อ้ตอนนี้เขื่อนที่มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นน่ะป่าฉักป่าสักชลสิทธิ์ขุนด่านประการชนอันนี้มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นไม่รวมพวกแอ่งอ่างน้ำนะระบมศรียัดอะไรนั่นงาดบดินทร์อะไรนั่นน่ะพุทธหมดอ่ะตอนเนี้ยมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นออกทางสปิลเวย์หมดคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกลางเดือนตุลาก็จบแล้วตอนเนี้ยที่ผมลุ้นจริงๆคุณณัฐพงศ์ผมลุ้นเรื่องเดียวประชุม World Bank IMF ประจำปีที่กรุงเทพอ่ะ
0: ครับ
2: ช่วงวันที่12ถึงวันที่18อ่ะ
4: ครับ
2: มีรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่ามาเป็นร้อยคนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เป็นร้อยนะไม่ใช่เป็น10เป็นร้อยนะรวมๆกันนะ198ประเทศ196ประเทศเนี่ยมาครึ่งนึงก็เกือบร้อยแล้ว
0: ครับ
2: คนนึงมาก็ต้องมีผู้ติดตาม 4-5 คนนะเนี่ย
0: จะเป็นหมื่นนะ
2: 15,000 20,000 คนนะคุณณัฐพงศ์จัดระบบกันดีๆก็แล้วกันแล้วก็ฝนจะตก
0: ฝน
2: แต่เขาเป็นวันหยุด2วันใช่มั้ยมีวันหยุด12 13
0: วันหยุด10วันหยุด13
2: 13 15ด้วยนะเห็นว่า
0: 14 15เป็น work from home
2: อ๋อ10
0: แล้วหยุดอีกที16
2: โอ้
4: อาทิตย์หน้า
2: ครับ
4: ปี5ปี54
2: ไม่เอาไม่ต้องทวนไม่ต้องทวนไม่เอาไม่ต้องไปทวนอะไรแล้ว54 58อะไรไม่ต้องทวนแล้วเดินหน้าไปไม่เอาไม่ต้องมานั่งเล่าแล้วเบื่อโอเคขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ไม่ต้องมาเล่าแล้ว54อะไรเนี่ยมันท่วมน้อยท่วมมากเห็นอยู่อ่ะว่ามันตรงไหนมันท่วมตรงไหนมันยังไม่ลดตรงไหนมันยังคาราคาซังตรงไหนมันยังต้องเคลียร
0: ์ครับ
2: ก็ใส่เงินเข้าไปใส่คนใส่เงินเคลียร์นะเฉพาะหน้าจัดให้หมดก่อน
0: ครับ
2: นะเฉพาะหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันระยะกลางระยะปานกลางระยะยาวจะทำอะไรก็ค่อยๆคิดกันตอนนี้มันก็เตือนเราแล้วว่าจะต้องบริหารจัดการกันนะแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกคุณณัฐพงศ์เพราะว่าครั้งที่แล้วกับครั้งเนี้ยเหตุการณ์ผ่านไป15ปี
0: ครับ
2: ทางกายภาพเปลี่ยน
0: ใช่
2: ถนนเปลี่ยนบ้านคนอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยน
0: ใช่
2: ใช่มั้ย
0: ภูมิอากาศเปล
2: ี่
0: ยน
2: ไอ้ภูมิอากาศนี่อีกเรื่องนึงอ่ะแต่เราอ่ะทางกายภาพผังเมืองเปลี่ยนใช่มั้ยตรงนั้นได้ตรงนี้มาอะไรเงี้ยนะคือถ้าจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องอ่ะนะแต่ถ้าเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วจะทำก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
2: นะแล้วเวลาทำก็ต้องไม่ต้องเวลาทำไปแล้วมันก็ต้องมีคนได้รับผลกระทบอ่ะจะขุดคลองใหม่ก็ต้องเวนคืนที่มันจะผ่านไม่ยากคืออย่าทำอะไรก็ทำแต่ไปทำที่อื่นอย่ามาทำบ้านผ
0: ม
2: ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันทุกเรื่อง
0: ทุกเรื่อง
2: เออจะทำอะไรไปทำที่อื่นอย่ามาทำบ้านผมโอเค
0: พรุ่งนี้เจอกัน
2: อนุโมทนากูว่าจะไม่บ่นนะ
0: พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 2-4 โมงเย็นเหมือนเช่นเคยนะครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินย้ำปมฝ่ายค้านแฉสามีสสไอเดียเอี่ยวสแกมเมอร์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ตอบกระแสแผนคนในสกัดนั่งรัฐมนตรีในอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีในรังสิมันโรมสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาอ้างว่ามีข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหรือนางสาวสุชาดาที่ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามว่านางสาวสุชาดาเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ามีโอกาสจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะและไม่ตอบคำถามสุชาติขอยมองเป็นการเมืองหลังครม.และส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการร่วมงานวันเกิดในเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือเป็นเรื่องปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่ออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์แสดงมุทิตาจิตกับผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและเป็นบรรยากาศครอบครัวมิได้เป็นเรื่องการเมืองซึ่งนายเนวินได้ให้คำแนะนำว่าให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพร้อมพูดถึงนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเหมือนซูเปอร์แมนวันนี้หลังเสร็จจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเอาพลังจากไหนขณะตนอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังมึนหัวก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากนภินทร์ลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำ3จังหวัดเตรียมแผนรับหากปริมาณน้ำฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้นายนภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการลงพื้นที่ไปติดตามเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าเขื่อนแม่กลองถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่ลุ่มน้ำแม่กลองพาดผ่านทั้ง3จังหวัดเพื่อประเมินน้ำฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมปริมาณน้ำฝนมีเท่าไหร่ก็จะมีการระบายน้ำอย่างไรและเน้นย้ำให้มีการประเมินเผื่อไว้จากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะหากไม่ใช่ฝนผ่านแต่เป็นฝนตกแช่จะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและให้มีผลกระทบน้อยสุดจะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งจะมีการประชุมภายในวันนี้เมื่อถามว่าถือว่าพื้นที่แม่น้ำแม่กลองคลายกังวลได้แล้วหรือไม่นายนภินทร์กล่าวว่าอยู่ในช่วงที่ระมัดระวังทุกวันเพราะจากข้อมูลพบว่าฝนจะตกหนักจริงๆคือวันที่8ตุลาคมประมาณ111มิลลิเมตรทั้งตกในเขื่อนและนอกเขื่อนซึ่งจะทำอย่างไรถ้าฝนตกลงแล้วไม่กระทบต่อลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องปล่อยน้ำให้มากขึ้นและทำอย่างไรให้เขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่ปล่อยน้ำมากระทบประชาชนนี่คือเรื่องที่ต้องหารือกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ We Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังงานที่บุรีรัมย์วันเกิดคุณเนวินเป็นงานใหญ่แล้วก็สื่อหลักๆนี่หลายสื่อก็โพสต์เหมือนกับว่าเขาไม่ให้เข้าแต่ปรากฏว่าก็มีภาพมีคลิปอะไรกันออกมาอยู่พอสมควรก็เลยไม่แน่ใจว่าสื่อส่วนไหนที่เข้าได้บ้างหรือเขาวางแผนที่จะจัดการสื่อแต่จะว่าจะวางแผนหรือยังไงก็ไม่ทราบนั่นแหละแต่ว่าการไปอวยพรแล้วก็บอกว่าให้อยู่ต่อกันอีกมีเสียงพึมพำของนายกอนุทินบอกว่าก็เบื่อแล้วก็นายกก็ได้รับอวยพรก็อยู่จนกว่าจะเบื่อแล้วนายกก็บอกเบื่อแล้วฟังแล้วดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความจริงที่อาจจะพอถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าควบคุมหลายๆอย่างได้ตำแหน่งหรือหัวโขนก็อาจไม่จำเป็นไหมเรื่องของน้ำท่วมนะครับสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นวันนี้ผมมีโอกาสไปในฝั่งหัวหมากลาดพร้าวบางกะปิก็เห็นมีความพยายามในการที่จะลำเลียงขยงขยะกันออกมาจากข้างนอกก็ถือได้ว่าหน้าพอที่จะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างส่วนฝนนี่ก็ตามถ้าเกิดเป็นตามคำที่พยากรณ์เอาไว้เนี่ย5นี้ก็จะเป็นระลอกใหม่ที่จะวิ่งเข้ามาถ้ามาไวไปไวก็ดีหน่อยนะครับสถานการณ์ก็จะไม่กระทบกับงานใหญ่การประชุมธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพอันนั้นถ้าฝนตกเยอะก็อาจจะหนักหนาสาหัสสากรรจ์ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประเด็นเรื่องของทีวีสาธารณะก็ยังคงมีการถามไถ่กันอยู่เยอะโดยเฉพาะแนวรบออนไลน์นี่ก็ไม่อ้อมค้อมกันนะไทย PBS เขาก็มีสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้มาอธิบายว่าเหตุผลของการมีเหตุผลของความเป็นอิสระคืออะไรกันยังไงขณะเดียวกันในซีของรัฐบาลท่านโฆษกก็โพสต์ต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะครับมีทั้งผังมีทั้งเชื่อมโยงทั้งเรื่องกองทุนทั้งเรื่องอะไรต่อมีอะไรอยู่เยอะวันนี้ต้องใช้คำว่าซัดสสสเหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีบางกลุ่มที่รับเงินตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่บุคคลถ้าไม่ใช่นิติบุคคลแล้วองค์กรนี้คืออะไรแต่เอาเป็นว่าถ้ามอง2มุมครับส่วนตัวมองในแบบสื่อผมก็ยังคงอยากให้มีสื่อสาธารณะบนพื้นฐานของอิสระขณะเดียวกันเรื่องของการใช้จ่ายไอ้เรื่องที่เขาหยิบมาพูดถึงกันเนี่ยมันถูกตั้งคำถามถูกตรวจสอบกันมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ไม่มีคำตอบออกมามันก็ถูกตั้งคำถามกันแบบนี้อีกก็ไม่แน่ใจครับว่ารอบนี้ทางภูมิใจไทยเขาเนียบพอที่จะบริหารจัดการสถานการณ์นี้หรือเปล่าเพราะว่าสื่อสาธารณะสสสสสหรือว่ากองทุนอะไรทั้งหลายพวกนี้มีคนที่เขาแสดงตัวปกป้องกันอยู่เยอะแต่คนในวงการสื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ไทย PBS นี่ก็ไม่มีใครออกมาแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี้แต่อย่างใดอันนี้เป็นข้อสังเกตขณะเดียวกันเรื่องของน้ำนะครับกรมชลยังคงตรึงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็บอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน้ำเหนือจากหน้าเขื่อนนะครับ 3,074 ลูกบาศก์เมตรตอนนี้ระบายท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลดระดับน้ำหน้าเขื่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาทยอยให้ความจริงหรือว่าเขาบริหารจัดการข้อมูลยังไงบอกว่าแนวโน้มการระบายน้ำจะทยอยลดลงหลังจากวันที่10ตุลาเป็นต้นไป มก็ยังแปลความหมายไม่ชัดนะว่าไอ้ทยอยระบายน้ำนี่จะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการอะไรกันยังไงแบบไหนเอาเป็นว่าหลักๆน่าจะประมาณนี้ส่วนท่านนายกกับคุณเนวินนี่มีคนไปถามนายกนะวันนี้ท่านนายกก็บอกโอ้ก็เป็นการหยอกล้อกันเฉยๆครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็พี่น้องเขาหยอกกันนะผมก็ฟังมาเต็มสองรูหูตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานหนึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีการย่อส่วนของงานลงมาจัดใหญ่โตเหมือนกับทุกปีแต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็เลยนี่ขนาดย่อส่วนเข้ามาเต็มๆไปหมดเลยนะคุณพิรักษ์นะ
2: คร
3: ับ ก็ย่อส่วนลงมาเลยได้อาศัยนะภาพคลิปเสียงทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวจากทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก็น่าจะเป็นมาจากชุดเดียวกันเพราะเมื่อไม่ได้มีสื่อเข้าไปแต่ภาพที่เปิดออกมานั้นเนี่ยก็แสดงว่าพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะสื่อของเดิมทุกปีก็จะมีการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้นะครับแต่พอย่อส่วนลงมาเห็นว่ายกเลิกไฟบินต่างๆอะไรกันไปก็เลยตามแต่จะหามาได้นั่นก็คือเรื่องของวันเกิดก็เป็นเรื่องที่คงจะไปติดใจกันตรงที่ตอนแรกเขาบอกว่าให้อยู่จนเบื่อไปเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เสียงไม่ค่อยเต็มเสียงนักนะครับเบื่อแล้วนะฮะนั่นแหละเลยถูกหยิบจับมาว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าเบื่อแล้วตรงนี้มันก็จะทำให้คนนำไปวิพากษ์วิจารณ์ได้นะหรือว่าเบื่อแล้วจริงๆซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบนักข่าวไปแล้วว่าก็พี่น้องเขาหยอกกันนะคำนี้และถัดมาก็เป็นเรื่องถ้าเบื่อแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็อยู่อีก2สมัยก็แล้วกันนะพอ2สมัยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยนะก็คิดตามนะครับว่าจะเป็นเต็มแม็กไม่ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยท่านเป็นมา6บวก4ก็เป็น10เดือนแล้วถ้าจะใส่ไปอีกเต็มแม็ก4ก็เป็น8นะเกินโควต้าครับรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นได้ไม่เกิน8ปีไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องกันกี่สมัยก็ตามถ้าจะยึดเอาสมัย2สมัยที่เหลือก็คงจะไม่ครบวาระยุบสภาก่อนยังไงก็ตามบริหารจัดการเพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่บอกว่าให้กลับมาเป็นอีก2สมัยแต่พอผมพูดอย่างนี้ไปปุ๊บก็มีคนอุ้ยย้อนความไปตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนะคุณวีระครับ
2: คร
3: ับตอนนู้นน่ะก็กำลังขาขึ้นก็ประกาศจะอยู่ยาวๆนะฮะไม่รู้ว่าตั้งใจจริงหรือประชดประชันฝ่ายค้านณเวลานั้นคือพรรคประชาธิปัตย์ใจอุ้ยอยู่ยาวอีก20ปีนู่นแหละแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีปัญหามีอะไรต่อไม่อะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการอวยพรส่วนจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ก็คงจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะต้องประกอบกันไปครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับน่าจะยาวตามที่มีความต้องการหรือมีความประสงค์จากที่ทีมงานเพราะว่าถ้าดูเสียงดูอะไรต่อมีอะไรแล้วก็แน่นปึกเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับเรื่องของไทย PBS วันนี้หมอเอกนะครับวันนี้ก็ออกมาอธิบายเยอะท่านเองก่อนหน้านี้ในช่วงที่ปัดน่าจะเป็นยกแรกมั้งครับที่ออกมาสื่อสารหลังจากที่ได้เป็นโฆษกตอนนั้นน้ำท่วมก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้อะไรขึ้นมาวันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการเสนอแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้ขององค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสส.กองทุนสูงอายุกองทุนกีฬาแห่งชาติเนี่ยคุณเอกภพบอกว่ากฎหมายที่ภูมิใจไทยเสนอเนี่ยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานใดบอร์ดบริหารเครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนคือวิธีการของงบประมาณที่จะเปิดเผยและเข้าสู่ระบบอันนี้คุณหมอพูดนะจะไม่มีกรณีที่ไปให้เงินที่ปรึกษา300,000 บาทต่อเดือน หรือจ้างเครือข่ายใกล้ชิดผลิตรายการตรงนี้จะมีการตรวจสอบไทย PBS จะต้องเป็นองค์กรที่ยึดโยงประชาชนและให้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆย้ำไม่ได้มีการเสนอเพื่อแก้โครงสร้างไทย PBS อันนี้ย้ำนะแต่เมื่อกี้มันก็มีเรียกว่าเขี่ยแผล 2-3 แผลแผลให้เงินที่ปรึกษานี่ผมก็เห็นหลายคนเขี่ยขึ้นมานะคุณทีรัตนะเสวีคุณ อดีตรองผอ.ผู้ช่วยผอ.คุณบุญเลิศช้างใหญ่คชายุทธเดชไม่รู้แกเป็นอดีตหรือเป็นกรรมการไทย PBS ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นความลับกันส่วนข้อสังเกตหากไทย PBS รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะกระทบกับการเสนอข่าวท่านโฆษกบอกว่าประเทศไทยมีองค์กรมหาชนเยอะไปหมดรัฐบาลคงไม่สามารถไปควบคุมการดำเนินการได้เช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.แม้รัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานแต่ไม่มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จแต่สามารถติดตามงบประมาณได้กับกันไทย PBS สสส.ไม่เคยชี้แจงเรื่องเหล่านี้ประชาชนจะได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นขณะเดียวกันครับก็ได้มาพูดถึงเรื่องสสส.คุณหมอเอกก็พูดถึงตัวสสส.บอกที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าตรวจสอบสสส.ต้องยืนยันนะว่าหมอเอกเองเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาสู่ชัยคาภูมิใจไทยแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยคุณหมอเองก็

0: งว่า25ปีสสสงบ 77,000 ล้านมีปัญหาหรือไม่พอมาพูดถึงการเงินการคลังพรบที่จะมีการปรับเป็นงบประมาณก็มีการอ้างว่าเงินที่จะเข้าสสส 4,000 ล้านบาทที่ใช้ในกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุและไทยพีบีเอสลดลงทำให้กองทุนหรือบริษัทสุราได้ประโยชน์ท่านโฆษกบอกไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เมื่อสักครู่คุยคุณมนตรีก่อนเข้ารายการเพราะว่าผมยังเห็นข้อมูลไม่ครบว่าตกลงที่จะไม่ให้เอาเงินมา 1.5 1.5 แล้วก็ 2% อะไรเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยวิธีการจัดเงินอะไรต่อวิไลจะเป็นยังไงท่านโฆษกบอกว่าเมื่อมีการแก้ไขพรบ.เสร็จสิ่งที่จะทำก็คือจะมีกฎกระทรวงประกาศกระทรวงเพื่อทำให้เงินก้อนเดิมประมาณว่าเข้าสู่รัฐเนี่ยแล้วรัฐก็จะไปจัดการเนี่ยส่วนที่หลายคนมองว่ามีวาระซ่อนเร้นเนี่ยท่านโฆษกบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลที่ประกาศว่าเงินจะต้องเข้าสู่ระบบนโยบายการจัดงบประมาณปี70เพิ่งผ่านสภาและงบปี71ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ติดตามได้ทุกเม็ดนี่คือการทำงานในนามรัฐบาลทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอจากการตรวจสอบเนี่ยงบไม่มีประสิทธิภาพยังมีอะไรหมกเม็ดอะไรอีกหรือไม่อันนี้คำถามนี่ก็ต้องขออนุญาตแซวว่าไม่รู้ใครถามคุณหมอเองหวานเจี๊ยบคุณหมอเองท่านโฆษกก็บอกจากการตรวจสอบสสสมีรายงานว่าการเงินเอาไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาทเอาไปออกดอกออกผลแล้วค่อยทยอยจ่ายแต่บางโครงการชี้แจงว่ามีการอนุมัติให้แล้วก็หาดอกจากในบัญชีได้ด้วยพบว่ามีเงินอยู่หลายร้อยที่นำไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายจะย้อนกลับไปดูไทยพีบีเอสที่เคยมีการลงทุนในหุ้น CPF มีการตัดสินว่าผิดดังนั้นสิ่งที่สสสทำต้องตามกันต่อวันนี้ก็มีการถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันทีนี้นักข่าวก็ถามถึงสสสว่าเป็นองค์กรที่เขามีเครือข่ายหมอ NGO เนี่ยไม่รู้ว่าถามชงหรือว่าถามหวานๆนะบอกเนี่ยออกมาสู้เปิดเผยไปจะสู้ได้ไหมท่านโฆษกบอกว่าสิ่งที่พูดคือการนำเอาข้อมูลมานำเสนอนะครับคือการหยิบยกข้อมูลมานำเสนอทั้งหมดก็รอที่จะมีขั้นตอนนะครับอยากจะใช้คำพูดว่าอยากให้คนในสาธารณสุขใช้คำพูดว่ามันมีมาเฟียอยู่ในสาธารณสุขจริงโดยใช้เชือกกาเป็นเกราะกำบังถ้าไม่ใช่หมอก็ถ้าไม่ใช่หมอจัดการกันเองเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าขอเป็นหัวหอกในการสู้เพื่อภาษีที่ประชาชนควรจะได้ไปถึงสุขภาพจริงๆไม่ใช่เฉพาะสสสแต่รวมถึงสปสชและสต่าง
1: ๆครับ
0: ต้องยอมรับจริงๆนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: ใจสู้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็แซวกันว่าตระกูลสเนี่ยแบบไม่อ้อมนะเอาเป็นว่านักการเมืองเขาไม่ค่อยแตะกันแล้วทางกลุ่มที่เขาเรียกว่า NGO เขาก็รู้ว่าณตรงนี้ณจุดเนี้ยนักการเมืองเขาไม่ค่อยยุ่งหรือไม่ค่อยกล้ายุ่งอ่ะแตะทีไรก็ถอยอาจจะมีรังสีมีมาสเตอร์มีอะไรต่อไม่อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าฝ่ายการเมืองรอบนี้นี่แน่นเหลือเกินนะคุณมนตรีใช้คำนี้ก็แล้วกัน
1: ก็แน่นอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าแล้วก็ต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่คุณหมอเอกนะเอกภพเพียรพิเศษเข้ามารับไม้ต่อจากคุณรัชดาธนาดิเรกก็เราเองก็เคยคุยกันและสื่อเองก็มองไม่แตกต่างกันก็คือน่าจะเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะนะมาตอบโต้หรือชี้แจงมาพูดเรื่องของการเมืองเป็นหลักนะคุณหมอมาก็ยังหลายๆเรื่องนะที่เป็นประเด็นแต่ก็ยังไม่ได้ออกหมัดแต่เที่ยวนี้คุณหมอออกหมัดถี่ยิบทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งเขียนใน Facebook นะครับก็ถือว่าก็ได้จังหวะนะตามที่สื่อเองก็ได้มองกันเอาไว้แต่ทีเนี้ยผมแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะประเด็นในเรื่องของการยกเลิกภาษีบาปที่ว่านี้ให้กับ4กองทุนนั้นเนี่ยแรกๆนะอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกนะก็คุณสุภชัยใจสมุทรในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นตัวเปิดนะครับออกมาชี้แจงออกมาอธิบายคิดว่ามีเฉพาะในส่วนของไทย PBS แต่ถัดมาเนี่ยนะมัดรวมกันทั้ง4กองทุนเลยนั่นคือสิ่งที่นำเสนอครั้งแรกก็เพื่อที่จะนะฮะ ไม่

0: ให้การจัดเก็บภาษีมันซ้ำซ้อนให้เป็นเอกภาพให้มันอยู่ในที่เดียวกันนะก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของภาษีเป็นหลักว่าต้องอิงกับร่างอิงกับกฎหมายเรื่องว่าด้วยเรื่องของวินัยการเงินการคลังนั่นคือช็อตแรกแต่พอมาวันนี้ตื่นเช้ามาได้เห็นคุณสุประชัยใจสมุทรท่านก็ร่ายยาวอธิบายกันอีกรอบหนึ่งแต่เที่ยวนี้นะหลักใหญ่ใจความเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการปฏิรูปภาษีนะปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้ฐานภาษีมันกว้างขึ้นจึงทบทวนทั้งระบบแล้วก็จะต้องเป็นเอกภาพตรวจสอบได้โดยระบบรัฐสภาพุ่งเป้าไปที่ตรงนั้น
1: อันนี้คือเหมือนกับตั้งลำใหม
0: ่ว่าตั้งลำใหม่
1: ว่าคือรื้อทั้งระบบไม่ได้รื้อ4องค์กรไม่ได้เฉพาะไทย PBS อ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ต่อมาน
0: ะก็ในรื้อทั้งระบบภาษีเอาโครงสร้างภาษีเอาเรื่องปฏิรูปภาษีมาเป็นประเด็นอธิบายแต่ทีนี้พอมาถึงคุณหมอเอกคุณหมอเอกเนี่ยจะตรงนะไม่อ้อมค้อมไม่อะไรเพราะว่าพุ่งเป้าไปที่ทั้งสสส.แล้วก็ไทย PBS นะประเด็นสำคัญของคุณหมอก็อยู่ที่เรื่องของนะถ้าพูดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมอีกเหมือนกันเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะไม่รู้ว่าเมื่อรับตรงก็ต้องเอาไปออกแบบวางหลักเกณฑ์หลักการจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นอาณาจักรขึ้นมาตรงนี้ก็ไปอ่านดูในส่วนของไทย PBS คุณบุญเลิศขชายุทธเดชก็จะให้ภาพไว้ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวพอมาถึงสายๆวันนี้เอาที่นายกรัฐมนตรีก่อนคุณวิรัติที่ผมบอกว่าการอธิบายยังไม่ตรงกันนักไม่ตรงกันนะก็เพราะท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวในช่วงบ่ายโมงกับบ่ายโมงเสร็จๆนะถามถึงเรื่องของการจะแก้กฎหมายเปลี่ยนแหล่งเงินของ4กองทุนตรงนี้ท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภานักข่าวก็ถามว่าได้มีการพูดคุยกับคุณสุประชัยแล้วหรือไม่ท่านนายกบอกยังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนนะก็ค่อนข้างจะระมัดระวังไม่ได้อธิบายอะไรมากนักข่าวก็ถามว่าหากเป็นการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือไม่ท่านนายกไม่ตอบก่อนที่จะหัวเราะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีนี่คือประเด็นในส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกซึ่งเราก็ยังทำให้เข้าใจตรงกันเพราะได้เห็นร่างแล้วว่าท่านนายกตรีนะเป็นผู้เสนอร่างพร้อมคณะนะและคุณสุประชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนก็ทำให้เห็นภาพชัดว่านี่คือการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายโดยพรรคภูมิใจไทยแต่ปรากฏว่าสายๆวันนี้นะคุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับมันกลายเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งนะเมื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตคุณพรชัยธีรเวชนะไปออกรายการโทรทัศน์แล้วก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะการใช้จ่ายเงินตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนในข้อ22/3ที่กำหนดให้จัดทำกฎหมายนำภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมกลับเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินเพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลังอันนี้ลากไปเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาผมก็เลยใส่ดอกจันไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าเอ้าคิดว่าเป็นการนำเสนอแก้ไขกฎหมายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลที่เป็นแกนนำแต่พอท่านอธิบายอย่างเนี้ยกลายเป็นเรื่องของนโยบายที่รัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำแถลงต่อรัฐสภาเอาไว้แล้วฉะไหนไม่เป็นร่างของครม.ไม่ใช่เป็นร่างของรัฐบาลทำให้เห็นว่านี่คือทำตามนโยบายที่แถลงต่อสภาแต่กลับกลายเป็นเขียนลูกตั้งเริ่มต้นมาจากพรรคการเมืองอันนี้คือประเด็นที่จะเริ่มเห็นความไม่ตรงกันนักก็แล้วกันเพราะนายกบอกเป็นเรื่องของสภาทีนี้บอกเป็นตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาทีนี้คำถามถัดมาอีกนิดหนึ่ง
1: คุณมนตรีผมขอแจมที่ข้อที่หนึ่งก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าออกทางไหนจะสวยกว่ากันเพราะว่า อย่างวันนี้คุณสุประชัยมาตั้งลำใหม่เพราะว่าเป็นการแก้ในพวงใหญ
0: ่ครับ
1: คุณพรชัยท่านก็เป็นทิบดีบัดหมาดเนี่ยท่านก็มามองเหมือนกับตั้งลำใหม่ว่ามีมาแต่ต้น
0: ครับ
1: ถ้าเราจะเอาสุดท้ายคุณหมอเอกเปิดคุณสุประชัยเปิดประเด็นคุณหมอเอกก็เหมือนมีแนวไล่บี้แล้วก็คุณสุประชัยวันนี้มาตั้งลำใหม่คุณพรชัยก็คือตั้งลำใหม่ว่ามันเป็นแนวนโยบาย
0: คุณพรชัยเนี่ยเปิดประเด็นใหม่เลยว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ทำตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไว้คือรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพแต่กลับเป็นการเริ่มต้นมาจากพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาล
1: อันนี้คุณพรชัยเปลี่ยนแนวให้หรือว่าหลุดแนวจากที่คุยเอาไว้เนี่ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันนะคุณมนตรีเพราะว่าถ้าเกิดตั้งลำมาก่อนเป็นรัฐบาลตั้งลำมาก่อนทรงมันก็เหมือนกับว่าเตรียมที่จะจั่วมาแต่ต้นแต่ถ้าแบบนี้คือมาเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องดูกันก็แล้วกันว่าเขาม
0: ันมีอะไร
1: จะได้ให้สัมภาษณ์อีกหรือเปล่าคุณพรชัย
0: ผมไม่แน่ใจท่านอธิบดีพรชัยเนี่ยท่านยังบอกว่านะฮะเรื่องนี้ทางรองนายกเอกนิติซึ่งเป็นรัฐมนตรีการกระทรวงคลังได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตศึกษาเตรียมความพร้อมไว้แล้วโดยเห็นว่าแนวทางการยกเลิกเงินส่งเข้ากองทุนแล้วปรับอัตราภาษีปกติเข้าคลังมีความเหมาะสมกว่าการให้กองทุนรับเงินก่อนแล้วค่อยส่งคืนคลังเนื่องจากช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนจากการปรับเปลี่ยนทิศทางเงินรายได้เข้าคลังแผ่นดินนั่นแสดงว่านโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังก็ให้การบ้านนะกับฝ่ายปฏิบัติไปดำเนินการทีเนี้ยมันมีคำตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยที่2วันที่ผ่านมายังเป็นประเด็นว่าตกลงเนี่ยยกเลิกนะตรงนี้แล้วนะแล้วจะเอาเงินจากไหนนะมาใช้จ่ายกับ4กองทุนตรงนี้เพราะจะต้องไปของบประมาณจากรัฐบาลท่านถ้าจะผมเห็นอาจารย์บรรเจิดสิงห์คณติได้ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้2ประเด็นประเด็นแรกก็คือนะเรื่องของการจัดทำกองทุนอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้ซ้ำซ้อนนะท่านการันตีละ 100% ได้ซ้ำไปและตั้งคำถามว่าถ้าคุณยกเลิกตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปจัดเก็บเพิ่มโดยที่จะใช้ช่องทางไหนปรากฏว่าวันนี้นะคุณพรชัยศิลเวชได้ชี้ช่องทางนะครับให้เห็นว่านะประเด็นแรกไม่ใช่การลดภาษีสรรพสามิตเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนแต่อย่างใดเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวผู้ประกอบการที่เคยต้องเสียภาษีสรรพสามิตยังต้องเสียในอัตราเดิมเท่ากับในปัจจุบันหมายถึงว่า100+7.5ยังไงก็ต้องจ่ายแล้วทีนี้เมื่อยกเลิกไปแล้วจะไปบวก 7.5 ได้ยังไงท่านบอกว่าในทางเทคนิคฝ่ายบริหารจะเสนอออกร่างกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2560เพื่อปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตปกติในกลุ่มสินค้าสุราและยาสูบขึ้นมาทดแทนภาษีส่วนเพิ่มอีก 2% ที่ถูกยกเลิกไปทำให้เงินรายได้ทั้งหมดถูกนำส่งเข้าคลังแผ่นดินโดยตรงเงินไม่หายครับคุณวีระนะฮะแต่จะไปออกกฎกระทรวงให้นะภาษีสรรพสามิตปกติในกลุ่มของสินค้าสุรายาสูบเนี่ยนะฮะต้องบวกเข้าไปอีกจากของเดิมที่บวกอยู่ปัจจุบันก็ทำให้เงินยังได้เท่าเดิมก็นี่แสดงว่ากระบวนการตรงเนี้ยคุณสุประชัยที่เปิดออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคแล้วเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ก็ผมก็ถึงได้เรียนไปตอนต้นว่าเอ๊ะนายกบอกเป็นเรื่องของสภาแต่ฝ่ายประจำบอกว่าทำตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาข้อ 22.3 และออกแบบไว้เสร็จสรรพว่าได้รับการบ้านมาและก็จะใช้ช่องทางนี้นะในการแก้ไขหรือที่พ่อสงสัยว่าเงินจะหายไปประมาณ10,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วจะเอามาจากไหนก็ยังเป็นเงินจากที่เดิมเพียงแต่ว่าไปออกกฎกระทรวงหรือออกประกาศตามพรบซึ่งเป็นกฎหมายแม่เห็นภาพไหมคุณมิลัก
1: ครับก็เห็นภาพครับถ้าเป็นผมก็ยังเก็บ 7.5 ตัวเดิมแต่เอามาแต่ว่ามันไม่ได้โดยตรงอ่ะเอามาเข้ากระเป๋าพ่อก่อนนะเดี๋ยวพ่อมานั่งคอยจำกัดจำเขี่ยกันอีกทีนึงว่าเอ้าจะเอาไป 7.5 เหรอมาคุยกันดีๆก่อนเดี๋ยววันปีนี้ให้6ปีนี้ให้5ทำผลงานดีค่อยว่ากันใหม่อะไรกันแบบนั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมครับช่วงหน้า
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ใช้ตาฉลากทองไหม
5: เหนียว
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เยอรมนีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911 911 911

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อในตระกูลสอมุมการเมืองก็พูดกันแบบไม่อ้อมเมื่อเขาพยายามถ้าไม่ใช้จังหวะนี้ก็ไม่รู้จังหวะไหนคุณมนตรีเขาจะต่อกันไหมครับหรือว่าก็ปล่อยให้เกมมันเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะต้องนวดยังไงไหมฮะคุณมนตรีฮะ
5: ถ้าถือว่าชักธงลบแล้วครับคุณอภิรักษ์ตอนนี้นะ
4: มันถอยไม่ได้นะ
5: ไม่ถอยแล้วก็มีความมั่นใจสูงมากเพียงแต่ว่าต้องมาถ้าใช้ศัพท์ของคุณอภิรักษ์ก็คือคงต้องมาเรียกแผนกันใหม่นะเพราะการออกตัวครั้งแรกของคุณสุภชัยใจสมุทรนั้นเนี่ยนะดูเหมือนจะอ้อมนะฮะแต่คุณหมอเอกเนี่ยไม่อ้อมนะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายประจำเนี่ยก็มานำเสนอให้เห็นว่าเนี่ยคือจะต้องปรับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเอาไว้นะเพราะนั้นเนี่ยต้องมาทำความมันกลายเป็นประเด็นไปแล้วนะทีเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะตั้งคำถามเรื่องความเป็นมาของกองทุนนั่นก็คือเรื่องของภาษีเขาเรียกภาษีบาปเนี่ยอันเกิดจากอบายมุขทั้งหลายแหล่งก็จะต้องเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาเยียวยาผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่การดื่มสุราอะไรตรงนั้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของไทย PBS ก็มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการให้มีกระบอกเสียงตรงนี้ที่เป็นของประชาชนเพียงแต่ว่านะเพื่อนพ้องน้องที่นะก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีอะไรที่นะสังคมก็ตรวจสอบกันเห็นกันผิดเพี้ยนนะไปบ้างอะไรก็ผมเห็นทางสมาคมวิชาชีพสื่อก็มีข้อเสนอแนะและ
4: ผมชอบนะผมชอบของสมาคมที่คอมเมนต์นะผมว่าเขาทุกมุมมาคุณขอไป
5: ต้องทบทวนนะต้องปรับบทบาทต้องอะไรของตัวเองเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าความเป็นสื่อสาธารณะที่หลายคนเองก็อยากจะให้มีแล้วก็เกิดขึ้นแล้วแต่ตรงนี้แหละครับจะรักษามันเอาไว้ได้อย่างไรเพราะปัญหามันไม่ใช่เรื่องของไอ้เรื่องของหลักการแต่วิธีการที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยอันนั้นแหละคงจะตระหนักคงจะเป็นที่ทราบกันดีวันเสาร์ว่าผมคุยกับคุณสุพันธ์รักเชื้อไปเยอะเลยทีเดียวในรายการก็เชื่อว่าคนข้างในเองก็คงจะต้องสำรวจตรวจสอบตัวเองว่ามาถึงจุดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อันไหนยอมรับได้อันไหนจะปรับปรุงก็คงจะต้องเร่งรีบผมเห็นสื่อบางท่านที่เป็นคนประคบประหงมเป็นคนเริ่มต้นในการเปิดไอทีวีสาธารณะตรงนี้ด้วยซ้ำไปอ่ะ
4: ก็จิรัตน์รัตนเสวีเหรอใช่ไหม
5: ผม
4: หรือจะเอาคนไหน
5: ผมเห็นคุณศักดิ์ชัยพี่บอยนะฮะก็ออกมาแสดงความเห็นก็คงจะต้องพูดตรงๆว่าคงผิดหวังไม่น้อยนะกับสิ่งที่ระยะหลังเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปเยอะเลยทีเดียวอันนี้ต้องพูดความจริงกันเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะช้าหรือว่ายังทันอยู่ก็ตรงนี้เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: กับเราข้ามในตรงนี้แล้วก็ชี้ให้ได้เห็นนะครับว่านะครับตอนนี้ก็จะมีการใช้สื่อของไทย PBS ในการอธิบายก็เชิญคนนู้นคนนี้มาก็ลองสดับฟังดูก็แล้วกันขณะเดียวกันนะครับ เรากำลังจะมีงานใหญ่ในเชิงนโยบายต้องช่วยกันลุ้นครับให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันนี้คนเจอท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกศิริศักดิ์ภูมิกิจแก้วครับรัฐมนตรีต่างประเทศจริงๆแล้วงานหลักอาจจะเป็นรองเอกนิติแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคลังนะครับแต่ว่าช่วยกันก็แล้วกันคนเจอท่านศิริศักดิ์ท่านก็บอกว่าก็งานนี้เป็นงานใหญ่ส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารแน่นอนครับจะส่งผลดีต่อไทยมากันเกือบ400คนทั่วโลกเพราะเวทีนี้จะสร้างความมั่นใจมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยแต่จะทำให้ไทยกลับมาอยู่ในเรดาร์จอโลกหรือไม่เนี่ยท่านศิริศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆเวทีที่ UN ก็ได้แสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของไทยก็เดินไปในด้านใดก็เป็นโอกาสที่จะได้ใช้เวทีสหประชาชาติสรุปคือผมยังหาคำตอบไม่เจอท่านศิริศักดิ์ก็บอกว่าวันที่7ตุลาท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปสิงคโปร์ก็จะมีการพูดคุยกับธุรกิจในนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ก็มี CEO จากทั่วโลก400คนไทยเจอน้ำท่วมจัดการสนามบินจะส่งผลกระทบไหมท่านศิริศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องแยกประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้นเองส่วนจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือเปล่าท่านบอกว่าก็ต้องดูการบริหารจัดการแต่ก็ต้องมองระยะยาวด้วยสรุปคือผมก็ไม่ได้คำตอบเหมือนกันขณะเดียวกันครับท่านพลตรีสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันความพร้อมนะครับว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวลจริงๆก่อนที่จะถึงช่วง World Bank การประชุม World Bank IMF เนี่ยคุณมตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าเราใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์เราสามารถที่จะตีคล้องร้องเปล่าสามารถที่จะผลักดันวาระของเรา1 2 3 4ขับเคลื่อนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันสามารถทำได้ก่อนหน้านี้เองเข้าใจว่าสื่อต่างประเทศระดับการเงินหรือเศรษฐศาสตร์เขาก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะเราเคยผ่านเวทีแบบนี้มาแล้วเราเคยผ่านตรงนู้นตรงนี้มาแล้วเวียดนามโตอินโดนีเซียมีการขับเคลื่อนมาเลเซียแซงเราในมิติของภาพใหญ่ในภาพนึงไปแล้วของเรายังอยู่กับที่อ่ะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงเราจะขายเป็นพื้นที่ที่เราเป็นคนป่วยไหมเราจะไปตรงไหนได้ไหมกลายเป็นว่าเราไม่บวกอ่ะคุณมนตรีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้บวกสักเท่าไหร่อย่างเวลาเราเห็นเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมเขาจะประกาศว่าเราประสบความสำเร็จด้านใดแล้วเราก็ไปอยู่ในสายตาชาวโลกก่อนการแข่งขันกีฬากรุงโซได้ใช้ตรงนี้กรุงโตเกียวได้ใช้ตรงนี้แล้วก็เปิดกันออกมาในขณะที่ในเชิงเศรษฐกิจเขาก็จะมีเวทีแบบนี้แหละในการที่เราจะโชว์แต่ว่าเรายังมันสามารถทำก่อนที่จะถึงวันที่มีกิจกรรมได้ครับคุณมนตรีครับ
5: ครับก็เป็นโอกาสนะแต่เสร็จแล้วผมไม่แน่ใจว่า
4: เป็นอาการ
5: อย่างในกรณีของกีฬาเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าญี่ปุ่นก็จบลงแบบเงียบเหลี่ยมเหมือนกันนะครับคุณในเวลาครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบ้านเรานั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าเขาเองแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการควบคู่กันไปด้วยมันก็เลยทำให้ข่าวสารเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมถึงแม้ถ้าดูจากข่าวเนี่ยเราทัพนักกีฬาไทยเนี่ยทำได้ทะลุเป้านะคว้ามาได้ตั้ง18เหรียญทองจากที่ตั้งไว้15เหรียญทองและครองอันดับ7นะด้วยซ้ำไปในก็ถือว่ายืนอยู่ในระดับที่ดีทีเดียวอะแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเหมือนกัน
4: เป็นเพราะว่าคุณมตรีและผมไม่มีโอกาสได้ดูเหมือนเมื่อก่อนได้ง่ายๆบางส่วนต้องพรีเมียมบางส่วนต้องเสียตังค์บางส่วนที่ดูได้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราที่จะติดตามหนึ่งกระแสกีฬาชาติเนี่ยมหกรรมกีฬามันอาจจะน้อยลงอ่ะเรามีโอกาสได้ติดตามมากขึ้นในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ดูอะไรก็ต้องเสียตังค
5: ์
4: มันก็เลยไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะคุณมนตรีเราก็เลยไม่รู้ว่าแข่งเมื่อไหร่ยังไงคุณมนตรี
5: ครับก็ตรงนั้นก็เป็นประเด็นอันหนึ่งแต่กลับมาที่บ้านเราเรื่องของการจะประชุมครั้งนี้ที่เตรียมการกันมานานหลายปีเลยทีเดียวแต่เสร็จแล้วปัญหาใหญ่สุดณเวลาเนี้ยในขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฟ้าร้องครึ่งเนี่ยนะและดูจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานี้ผมพากลับมาที่เรื่องน้ำอีกครั้งหนึ่งแม้จะวางใจแต่กับสิ่งที่ปรากฏ นะณวันนี้เมื่อวานนี้นะที่ฝนก็ยังตกเมื่อช่วงบ่ายผมฟังดร.เอสุชัชวีนะครับซึ่งก็อยู่ในกลางดงน้ำและกลายเป็นน้ำขํานั่นคือบ้านท่านอยู่ที่ลาดกระบังนะภรรยาต้องพายเรือมาส่งนะจะเข้าจะออกต้องใช้เรือและที่สำคัญน้ำมันเน่าแล้วด้วยแล้วก็ดูจากปัญหานะทั้งที่นครนายกที่มีประเด็นอยู่กับทางกรมชลประทานด้านปทุมธานีและคันจะผันลงไปทางแม่น้ำท่าจีนก็ไปไม่ได้ดังนั้นทางนู้นยังมีปัญหาด้านตะวันออกของกรุงเทพอย่างลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแม้จะเริ่มลดเริ่มอะไรกันไปแล้วแต่นี่แหละมันก็เลยไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าน้ำเหนือน้อยลงแล้วนะทางกรมชลประทานผมเห็นท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานะคุณธเนศสมบูรณ์เนี่ยออกมาแจกแจงว่าโอ้น้ำเหนือไม่มีปัญหาสถานการณ์ณเวลานี้นะลุ่มเจ้าพระยานะเขื่อนภูมิพลตอนนี้มี 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81นะก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองแห่งมีความจุที่ว่างเพียงพอที่จะรับน้ำในภาคเหนือที่ฝนยังตกที่ลำปางที่อำเภอเถินที่ไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการแม้กระทั่งนะกรุงเทพที่กังวลว่าโอ้มวลน้ำนะที่ปล่อยมาวันละ 2,500 2ไม่ใช่วันละเด็ดนะวินาทีละ 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะก็ท่านก็บอกว่ามวลน้ำที่ปล่อยออกมาตอนนั้นนะมันผ่านกรุงเทพออกสมุทรปราการลงทะเลไปเรียบร้อยดูเหมือนจะวางใจได้ทั้งหมดคุณวิรักรัมแต่อันเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติที่เราไม่เคยเจอไงนะฝนที่ตกแช่ตลอด3วัน4วันแล้วบอกว่ามันผ่านพ้นไปแล้วอาจจะต้องระวังวันที่5แล้วก็จาก10ถึง11ก็ไปเรื่อยๆเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันกับการประชุมใหญ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่บอกผ่อนคลายที่ไปแล้วมันจะมีอะไรลายทางเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะธรรมชาติดูเหมือนมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับคุณไปรักครับ
4: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
5: มาที่การเมืองต่อก็แล้วกันครับคุณเวลา
4: คร
5: ัมเมื่อสักครู่ไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองนะเป็นเรื่องของการแก้ไขประเด็นในเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นเอกภาพผมก็ต้องเชื่อตามคุณหมอเอกแล้วก็การสื่อสารของในส่วนของทางพรรครัฐบาลนะครับทีนี้มันมีเรื่องกึ่งการเมืองก็แล้วกันนะครับเอาละเรื่องที่ว่านายกกับคุณเดวินก็ผ่านไปแล้วแต่มันมีอันหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสื่อเขาไปได้หินได้ประเด็นอะไรมายังไงกรณีสอสอไอเดียครับคุณอภิรักษ์ครับนะคุณชื่ออะไรนะคุณ
4: นางสาว
5: สุชาดาสานแทนทรัพย์นะมันโยงกันมันโยงการเมืองอย่างไรโยงเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างไรนะครับผมเนี่ยนึกไม่ถึงว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่คุ้นกับชื่อท่านนะครับเพิ่งมาคุ้นก็ตอนที่คุณรังสิมันโรมนะมาพูดอภิปรายในสภาแล้วก็ถูกเชิญออกและไม่ให้กลับเข้าไปอีกมีประเด็นตั้งแต่วันนั้นก็เลยทำให้บนหน้าสื่อได้รู้จักชื่อของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ซึ่งเป็นสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยจากนั้นมาเธอก็มีข่าวบนหน้าสื่อตลอดทั้งไปแจ้งความดำเนินคดีและมีคนก็เป็นนักสืบโพนันไปดูว่าเอ้านาฬิกาบนข้อมือของท่านเรือนนี้ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีที่ยื่นต่อปปช.ก็ไปเป็นเรื่องเป็นราววันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านนายกอันดับแรกเนี่ยถามเรื่องของความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เพราะท่านถูกพาดพิงเรื่องที่ว่าสามีของท่านที่เป็นชาวต่างชาตินะครับท่านนายกตอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายขีดเส้นใต้คำว่าขั้นตอนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเอาไว้นะครับนักข่าวก็ถามว่าท่านนายกได้คุยกับคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อนายกบ้างแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่คนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้อง ก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ย้ำอีกที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อสักครู่ย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะฮะนักข่าวก็ถามว่านางสาวสุชาดาได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับกำลังใจจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็บอกว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นขึ้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่ตรงนี้นายกไม่ตอบนะนักข่าวก็เลยถามย้ำว่ามีโอกาสที่จะปรับครม.หรือไม่ท่านนายกหัวเราะแต่ก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวผมวง
4: พ่อประเด็นพ่อคุณสุชาดาจะเป็นคุณสมฤทธิ์ใช่ไหมสังคุณสมฤทธิ์อยู่ชัยภูมิคนหนึ่งใช่ไหม
5: คือถ้าจะเป็นการสกัดกั้นคุณพ่อแล้วมาตีที่ลูก
4: ก็ไม่น่าใช่นะ
5: มันก็ไม่น่าจะใช่ถ้าถามตามเนี่ยเหมือนหนึ่งว่าจะมีการปรับครม.แล้วคุณสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.สมัยแรกจะขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีเลยเหรอครับเพราะมีคำถามว่าเป็นการสกัดกั้นขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเป็นความไม่พอใจของคนในพรรคมีอยู่อันเดียว
4: คนที่จะขึ้นได้น่าจะมี2 อย่างก็คือเสียงถึงกับ
5: เส้นถึง เอาสอเสือเหมือนกันเนี่ยคุณ จะเอาอะไรอ่ะ
4: แม่น้ำมันถึงเหรอหรือว่าอะไรอ่ะหัวใจดีเหรอหรือว่าตกลงตีอ่ะถ้าคนจำนวนถึงหรือว่าหัวใจดีคุณมนตรี
5: คือผมคิดว่าถ้าจะมองพรรษา
4: พรรษาไม่ถึงอ่ะ
5: นับความเป็นมุ้งเป็นอะไรเนี่ยคือพรรษาน่าจะยังไม่ถึงนะคุณเวลาครับน่าจะเป็นคิวของคุณพ่อมากกว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อของคุณสุชาดาคือคุณสำริดแทนทรัพย์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นประธานคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งอยู่นะครับถ้าจะเป็นก็เป็นตรงนั้นแต่จู่ๆเนี่ยจะคุณพ่อจะบอกว่าพอใจกับตำแหน่งที่ทำที่มีอยู่แล้วก็จะให้ลูกเป็นหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องเป็นประเด็นเอาไว้และอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าจะมองความเชื่อมโยงเนี่ยคุณสุชาดาในปี2564ผมไปค้นดูข่าวเก่าเนี่ยเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการนะเป็นข้าราชการการเมืองก่อนนะนั่นคือเป็นผู้ช่วยเลขานุการคุณกนกวรรณวิลาวัลย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการของพรรคภูมิใจไทยถัดมาปี66อันนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครั้งแรกนะแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีอวของคุณสุภมาศอิสระภักดีปี68นะอันนี้ขยับมาอีกนิดหนึ่งเป็นโฆษกกระทรวงดีอีและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่ชื่อชัยชนกชิดชอบนะก็ในรายละเอียดก็ไปดูปรากฏว่าในช่วงของการเลือกตั้งคุณชัยชนกชิดชอบก็มีบทบาทมีส่วนอย่างสำคัญในการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงจนได้รับการเลือกตั้งนะเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณพิรักครับ
4: โอ้เดาไม่ถูกเลยว่าจะมาด้วยล็อกกันไหนยังไงได้บ้างแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าเก้าอี้ว่างมันยังมีอยู่หนึ่งใช่ไหมคุณมนตรี
5: ครับ
4: ทีนี้ทั้งพรรษาและภาษีมันก็ยังไม่น่าที่จะมีน้ำหนักเพียงพอจะเป็นมุ้งจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ยังไม่มีนะคุณมนตรี
5: หรืออาจจะเป็นเอาละเราเองก็ผมสารภาพอ่ะไม่ได้ยินข่าวมาก่อนว่าเธอจะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือมีโอกาสนะฮะแต่สื่อโยนประเด็นอย่างนี้ออกมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่มันมีอยู่จริงหรือว่าอาจจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามบางทีข่าวเนี่ยมันก็คงจะต้องเอาละเมื่อมันเป็นข่าวแล้วก็ว่ากันไปตามข่าวก่อนแต่ข้อเท็จจริงคงจะต้องไปสืบสอบดูอีกทีนึงว่ามันไปถึงไกลถึงขนาดนั้นหรือว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้กี่มากน้อยครับคุณวิระครับ
4: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ16:57-58แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
5: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ได้กดเลย thinkingradio.mcot.net มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสียสักพวงเกตแก้วเชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นายเสียสักกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆซึ่งเวทีที่สหประชาชาติก็สำคัญที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยเดินไปในทิศทางด้านใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้ไปบนเวทีสหประชาชาติขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลและมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดนายเสียสักเปิดเผยอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที FOF Global CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนทีจีเผยภาพรวมการบริการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างโดยเที่ยวบินทีจีขาเข้าขาออกทำการบินได้ตามแผน 100% ขาเข้า122เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินสถานะสัมภาระคงค้างขาออกต่อเครื่องสัมภาระคงค้างลดลงเหลือ150ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 7,175 ชิ้นขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องคงค้างเหลือ712ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 5,423 ชิ้นโดยมีผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นเหลือที่ต้องจัดการอีก412ใบส่วนการบริหารจัดการกำลังพลพนักงานเข้าปฏิบัติงานจริง 105.48% 1,348 คนจากแผน 1,278 คนคลังสินค้าไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วเชียงรายพบแล้วหนุ่มวัย39ปีหลงป่าดอยจ้องถ้ำหลวงหลังระดมค้นหา3วันอิดโรยขาดอาหารเมื่อเวลา 13:07 นาทีที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแจ้งความคืบหน้าการค้นหานายทนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพลัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวนายทนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาหลังพบตัวเจ้าหน้าที่พบว่านายทนงมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารจึงได้นำน้ำดื่มและอาหารเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเหลือก่อนประสานศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพาลงจากภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันและต้องใช้ความระมัดระวังเจ้าหน้าที่เตรียมนำนายทนงออกจากพื้นที่และส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบริเวณดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยุติภารกิจค้นหาหลังสามารถพบตัวผู้พลัดหลงครบทั้ง3รายแล้วสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีพร้อมด้วยลูกเลี้ยง2คนคือนายทนงบุญยอดอายุ39ปีและนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีเดินทางเข้าไปหาของป่าโดยเฉพาะนอนรถต่วนบริเวณดอยจ้องก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภรักษ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: ไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับต่อเนื่องจากที่คุณมนตรีพูดเอาไว้ถึงเรื่องของสสสุชาดาจำไม่ได้ว่าทิ้งท้ายกันตรงไหนยังไงพอดีวันนี้เมื่อสักครู่เข้าไปดูในสแตนดาร์ดที่ปปช.ครับทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมก็เดินทางเข้าไปขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ชัยภูมิภูมิใจไทยสวมใส่นาฬิกาหรูคาดว่าน่าจะเป็นโรเล็กซ์โคโมกราฟเดโทน่ามูลค่าประมาณ3ล้านว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ใดและได้มีการแจ้งไว้ในบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.หรือไม่ถ้าเข้าข่ายว่าต้องแจ้งแต่ไม่ได้แจ้งก็จะกลายเป็นจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งก็มีการรวบรวมหลักฐานที่ใส่20มกราคม30มกราคม4กุมภาพันธ์6กุมภาพันธ์9กุมภาพันธ์รวมไปถึงร่วมที่มีการถ่ายคู่กับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีส่งให้ปปช.พิจารณาคุณนรเศรษฐ์ก็บอกว่าก็อาจจะมีการพูดว่าเป็นยืมคนอื่นให้มายืมก็เรื่องนี้ก็ต้องหวังว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยว่าเขาได้จริงเนี่ยจะต้องมีภาระมีการต้องแจ้งไหมส่วนอาจจะอ้างว่าซื้อหลังจากมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินไปแล้วก็บอกว่าก็ต้องตรวจสอบเพราะใส่ในช่วงใกล้การเลือกตั้งก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะเหตุใดจึงอยู่ในความครอบครองและสงสัยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ก็ตีอีกนี่เดี๋ยวนี้ทนายความนี่เขาตีกันสามแบบเลยสามบอกอาจจะระบุว่าเป็นนาฬิกาเรือนแบบก็ควรจะมีการตรวจสอบตัวเรือนเพื่อพิสูจน์ข้อได้จริงอันนี้คือคุณมนตรีถ้าเราจำกันได้นะสามเคสอะเคสยืมเพื่อนเนี่ยอันนี้ถ้าเราไปเทียบอะบิ๊กป้อมเคสของปลอมไปนึกถึงเลขาคณะกรรมการกองทุนเอ้ท่านเลขากองทุนสักอันหนึ่งที่บอกเป็นตีเกมหมดอะตัวเองก็อันนี้ก็เรียนแบบแบบนั้นหรือจะเรียนแบบว่าซื้อมาทีหลังซื้อมาก่อน มันเคสทุกเคสนี่ถ้านักการเมืองคนหนึ่งเคยดิ้นแล้วผ่านแล้วผ่านได้เนี่ยที่เหลือก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นี่ทนายเขาบอกเนี่ยถ้าจะตีเป็นแบบ1แบบ2แบบ3เนี่ยก็ต้องให้มีการพิสูจน์กันทีนี้ส่วนทรัพย์สินกรณีเนี่ยที่สื่อสังคมออนไลน์พาดพิงถึงไทหยางซางสามีสุชาดาที่เป็นนักลงทุนคริปโตชาวออสเตรเลียว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันฟุตบอลเนี่ยนายนรเศรษฐ์บอกว่าเห็นข้อมูลแล้วแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดหากมีข้อมูลก็จะนำไปยื่นปปช.ปปง.นะครับตรวจสอบส่วนกรรมาธิการกฎหมายสิทธิมนุษยชนยุติธรรมมีแนวทางในการเชิญคุณสามีสุชาดามาให้ข้อมูลทางนี้ก็บอกว่าตามกฎหมายกรรมาธิการมีอำนาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงได้ถ้ามีประโยชน์ต่อการพิจารณาแม้จะไม่ได้มีการกำหนดโทษทางอาญาสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เดินทางมาให้ข้อมูลนายนรเศรษฐ์ก็ยืนยันว่าสาเหตุที่มาในวันนี้พอบอกว่าก็เพิ่งจะทราบข่าวแล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็นำข้อมูลมายื่นมาให้มีการตรวจสอบเท่านั้นเอง
5: ครับ
4: นาฬิกาผมว่ารอดไม่ยากแต่ว่าไอ้ที่จะต้องมากรรมาธิการก็เห็นว่าคุณสุชาดาจะไม่มานะบอกว่าเหมือนกับว่าจะให้ทางรังสิมันต์โรมก็เปิดประเด็นก่อนว่าจะตั้งคำถามหรือจะมีประเด็นเรื่องไหนยังไงครับคุณมนตรี
5: ก็เห็นเชิญทั้งคุณสุชาดาแล้วก็สามีด้วยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเจ้าตัวไม่มาก็สามีก็คงยิ่งอยู่ในรอบวงรอบนอกออกไปอีกแต่ประเด็นเรื่องนาฬิกาที่คุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่วันเมื่อวานหรือวันไหนที่บอกว่าวันนี้5ตุลาคมจะเดินทางไปยื่นร้องต่อป

0: ปช.นะเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้นะไปยื่นแล้วหรือยังนะก็ดูเหมือนจะให้รายละเอียดไว้เยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่บอกว่าขายไปแล้วอะไรอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าแต่ปรากฏว่าโอ้ยนี่ไปสังเกตสังกาเขาถึงขนาดบอกว่านะวันที่23ถึง28นะเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปประชุมกรรมาธิการลงพื้นที่ก็ยังปรากฏการสวมใส่นาฬิกาที่มีลักษณะคล้ายเรือนดังกล่าวอยู่นะก็ถือว่าเป็นอีกปมหนึ่งนะที่จะต้องชี้แจงแล้วพอเปิดคุณสุชาดาแล้วเนี่ยคุณพ่อนะก็มาเป็นข่าวด้วยคุณวิรัชครับก็ออกมาชี้แจงสื่อในทำรองเอ๊ะทำไมจะต้องไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเสร็จสับโอ้มีนักสืบเขาก็ไปสืบสอบนะว่าในสภานักการเมืองนะที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายที่ปปช.กำหนดเอาไว้ว่ามีกี่คนก็ต้องยื่นหมดนะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านเป็นท่านแรกๆและรวมถึงและคุณอะไรเต้มงคลกิจอะไรด้วยตอนนั้นนะคุณวิรัชครับก็ได้เป็นคนเริ่มต้นก็ทำตามที่กฎหมายกำหนดนะแจ้งว่ามีคู่สมรสมีภรรยากี่คนกี่คนพอวกกลับมาที่คุณพ่อของคุณสุชาดาก็ได้ยื่นไว้เกินกว่าหนึ่งคนด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยและก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีใครไปเปิดดูแต่พอเป็นข่าวคนก็ไปเปิดดูว่าใครได้ยื่นอะไรไว้บ้างก็ปรากฏรายละเอียดบนหน้าสื่อครับคุณรักครับคุณรักผมแวะพามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆวันนี้หลายคนก็เฝ้ารอดูว่าตกลงอัยการนะจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนะคดีที่ทาง DSI ได้ไปมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ยื่นต่ออัยการสูงสุดเอาไว้นั่นก็คือคดีอะไรForex นะคดีแชร์ลูกโซ่คดีอะไรตอนนั้นซึ่งมีคนที่สังคมรู้จักอยู่สองท่านด้วยกันนะท่านแรกก็คือนี่แหละนะสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุอีกคนหนึ่งก็คือคุณรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิเป็นนักแสดงนะก็ข้อหาที่ทาง DSI ยื่นฟ้องไปนั้นเนี่ยก็โอ้โหร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วก็นะร่วมกันฟอกเงินด้วยนะปรากฏว่าวันนี้เวลา 9:00 น.ที่สำนักงานคดีพิเศษ4นัดฟังคำสั่งครั้งแรกเขาก็บอกครั้งแรกนะครับนะปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งหมด34รายนะคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ที่ว่านี้นั้นเนี่ยก็แยกเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายนะ2คนที่ผมพูดถึงไปแล้วเมื่อสักครู่นะวันนี้เวลา 9:00 น.คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะก็เดินทางมาถึงที่สำนักงานอัยการแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะถัดมานะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษซึ่งท่านเป็นรองโฆษกของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยคุณสุรเชษฐ์งามวงศ์ก็ออกมาแจ้งว่าวันนี้ทางพนักงานอัยการคดีพิเศษมีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดีออกไปเป็นวันที่5พฤศจิกายนเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างนะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมคุณฟิล์มรัฐภูมิก็มาด้วยนะครับมาพร้อมกับทนายความก็เป็นว่าคดีนี้ที่ตกเป็นข่าวนะได้รับความสนใจจากสังคมนะพอถึงวันนัดหมายวันนี้ทางอัยการท่านเลื่อนสั่งคดีออกไปเป็นวันที่5พฤศจิกายนก็อีก1เดือนครับคุณวิรัชครับ
1: คือตกลงมันก็ยังสาวก็ยังอยู่ในกระแสไปได้เรื่อยๆนะคุณมนตรี
0: ก็อาจจะมีรายละเอียดที่ทาง DSI ส่งมาแล้วมันต้องสอบเพิ่มไงคุณบลักก็เลยต้องไปสอบเพิ่มเติมแล้ว

0: รัฐภูมิโตคงทรัพย์นะได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมครับคุณวิรัชครับ
1: กับอีกหนึ่งคดีนี้ก็อยู่ในความสนใจอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับก็มาเป็นข่าวเป็นนักเรียกร้องเป็นประธานชมรมเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหัวหน้าค่ายมวยตอนนั้นก็มีการขึ้นบนเวทีมีการสวมมงคลถอดมงคลนะครับวันนี้ตำรวจไซเบอร์ก็มีการนำคุณอัจฉริยะไปฝากขังข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินเว็บพนันนะครับแล้วก็บอกว่าเส้นเงินเนี่ยมีการโยงเครือข่ายใหญ่ก็หวั่นว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลอาญารัชดาพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็นำตัวอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานช่อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันมายื่นคำร้องฝากขังเป็นครั้งแรกกำหนด12วันนะครับคดีนี้จากการตรวจสอบพบพฤติการการใช้บัญชีเงินฝากของชมรมที่เปิดรับบริจาครับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเพื่อ นำไปเล่นพนันมวยนะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะ
0: ครับ
1: เส้นทางในการเงินเนี่ยที่เจอเนี่ยเงินหมุนเวียนกว่า360ล้านบาทพนักงานก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่มีความเสียหายสูงเส้นเงินก็เชื่อมโยงเครือข่ายใหญ่หากได้รับการปล่อยตัวก็เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือส่งผลกระทบต่อรูปคดีที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นศาลก็ให้ฝากขังนะครับทนายก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์พร้อมประกันตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการให้ประกันตัวหรือเปล่าก่อนที่บรรดาทนายดังๆในช่วงนี้ที่มีเคสมีอะไรห่างหายกันไปเยอะคุณมนตรี
0: ครับ
1: ก็จะมีคุณอัจฉริยะนี่แหละก็เป็นหนึ่งในรุ่นกลางๆนะที่เปิดประเด็นแล้วก็เป็นข่าวจะมีอีกคนหนึ่งมั้งที่เคยไปเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ตามเรื่องเครือข่ายแชร์ลูกโซ่คุณอัจฉริยะก็ตามเรื่องการอาชญากรรมออนไลน์สมาคมไม่ได้มีหรอกแต่ก็มีชมรมนู่นชมรมนี่คนหนึ่งก็มีประเด็นเรื่องของการสอบแทนการไม่สอบแทนกันไปจนหายไปคนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ตามเรื่องคุณแตงโมด้วยแต่ที่ผ่านมาก็มีรับเงินบริจาคใส่เสื้อแจ็คเก็ตไปตามงงตามงานเอาตอนนี้นะตอนนี้เวลานี้ก็เป็นอีกเคสนึงอีกครั้งนึงครับที่สื่อที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนไหนเป็นอะไรกันยังไงแต่ว่าเราก็ไปยกย่องคนพวกนี้เยอะแต่ว่าสุดท้ายกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามแบบนี้น่าจะเป็นอีกหลายเคสที่เราคงจะต้องเจอกันอีกมั้งครับคุณมนตรีในลักษณะแบบนี้ครับ
0: เดี๋ยวก็ต้อง
1: เดี๋ยวก็มีตัวละครมาใหม
0: ่ต้องเงี่ยหูฟังแล้วก็คอยดูตามเพจของอินฟลูทั้งหลายแหละเพราะมักจะมีประเด็นนำร่องออกมาก่อนและจากนั้นก็ข่าวจริงก็เกิดขึ้นเข้าใจว่ากรณีของคุณอัจฉริยะเองนั้นเนี่ยก็มีการโยนประเด็นออกมาบนโลกโซเชียลก่อนอีกเหมือนกันนะผมวกมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีต่ออีกนิดหนึ่งคุณอภิรักษ์ครับที่มีการจริงๆโอ้ท่านนายกนะวันนี้มีคุณอภิรักษ์ไล่เลียงไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเตรียมการสำหรับจัดประชุมประจำปีที่เขาเรียกโอลิมปิกการเงินโลกธนาคารโลกที่ว่านี้นั้นนะแต่ในข่าวมันมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสิงคโปร์วันที่7ตุลาคมวันมะรืนนี้ครับคุณเวลาครับเพื่อพบกับนักธุรกิจในเวที FOB Global CEO นะที่จะมี CEO จากทั่วโลกเข้าร่วม400คนก่อนที่จะกลับมาต้อนรับแขกในงานประชุมใหญ่ที่กรุงเทพโอ้นี่แสดงว่าตรงนู้นเป็นจะเป็นเวทีคู่ขนานที่อยู่คนละประเทศไหมคุณอภิรักษ์ก่อนที่จะมาจัดประชุมที่บ้านเราก็เลยมีเวทีตรงนั้นขึ้นก่อนและเราเองในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกก็จะต้องไปพบปะพูดคุยนำร่องก่อนที่จะมาสู่เวทีใหญ่ที่กรุงเทพในรอบ35ปีที่เรามีโอกาสได้กลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมเป็นครั้งที่2ซึ่งในข่าวก็บอกว่ามีไม่กี่ประเทศนะคุณวิรัชที่มีโอกาสได้เป็นสถานที่

0: ที่ที่เขาเลือกในการใช้จัดสถานที่ประชุมโอลิมปิกทางการเงินแบบนี้ก็ถือว่าคงจะไปสร้างความคุ้นเคยทักทายแล้วก็เชิญเชิญอะไรกันไปก่อนที่จะเข้าบ้านเรามาประชุมในวันที่12ถึง12ถึง18สินะครับที่จะมีขึ้นที่บ้านเรา12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ในรอบ35ปีก็กลับมาอีกครั้งครับคุณธีรครับ
1: กับขณะเดียวกันนะครับผมกลับมาย้อนที่กรมอุตุนิยมวิทยา5ถึง7นะครับเราประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับก็หวังว่าช่วงที่จะมีการจัดงานน่าจะผ่านพ้นไปแล้วตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคอีสานฝนก็จะลดลงนะครับโดยมีฝนหนักมากคือกำแพงเพชรสุโขทัยฝนหนักอยู่ที่ทางเหนือนะครับอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นี่ถ้าไม่ต้องเรียนก็ถ้าแบบนี้ก็ครบทั้งภาคเหนือแล้วมั้งครับ
0: ครับ
1: อีสานก็จะเป็นเลยหนองบัวขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีสานใต้ภาคกลางนะครับก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลฝั่งตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะครับใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลส่วนวันที่6หนักยังมีต่อในภาคเหนือภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เดี๋ยวเช็คจังหวัดกันทีหลังอีกทีหนึ่งก่อนวันที่7ตุลาจะมีฝนตกหนักก็จะเหลืออยู่ทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับแล้วก็บางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้เอาเป็นว่าที่รายงานชื่อจังหวัดไปหนักกันหนักมากเนี่ยเอาเฉพาะในช่วงวันที่5วันที่6ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนจังหวัดที่ไม่อยู่ในรายชื่อก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อากาศแปรปรวนฝนเร็วช้าหนักเบาก็เป็นจุดๆนะครับแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงออกจากบ้านก็เช็คอากาศกันก่อนได้ครับคุณมนตรีครับ
0: พักกันก่อนนะครับคุณวิราชเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็ย้อนมาดูเรื่องของการเมืองอีกสักนิดหนึ่งก็มีระดับกูรูนักวิชาการที่นั้นนะฮะก็จะออกมาเป็นข่าวผมเห็นท่านหายไปหลายปีแล้วนะฮะอาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะเที่ยวนี้ออกมาในโอกาสนะ
1: ตุลา
0: บรรยายพิเศษนะในงานของสื่อไทยโพสต์ก้าวสู่ปีที่30หัวข้อเหลียวหลังแลหน้านะถามหาประเทศไทยก็เห็นเขาโปรยไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นก็คืออาจารย์ธีรยุทธก็ได้ป่าการเมืองสามขั้วนะคนรุ่นใหม่ไปแบบหนึ่งบ้านใหญ่ไปแบบอนุรักษ์ก็ไปแบบแต่สุดท้ายในมุมมองของอาจารย์ก็เตือนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของจุดเปลี่ยนใหญ่ที่เกิดจากปัญหาคนจนนะที่จะเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายๆมาย่อยกันเพราะว่าอาจารย์ก็ได้แบ่งภาคของประเทศไทยตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงท้ายค่อยมาดูรายละเอียดกันครับคุณธีรครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
7: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

0: ร์สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเครื่องบินของสายการบินในตะวันออกกลางบินไปในพื้นที่ตรงนั้นแต่กลายเป็นว่านักบินคว้าอาวุธมาเล่นงานกันเองเนี่ย
5: ครับ
4: คำถามที่น่าสนใจมันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุมันไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะวิวาทแต่มันเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยในการบินที่เขาต้องซ่อมต้องรื้อต้องตรวจสอบกันใหม่ไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
7: เที่ยวบินมฤตยูฟลายดูไบหลังจากที่มีการตั้งกรรมการสอบที่ UAE ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนื่องจากเป็นเจ้าของสายการบินก็ยังเกิดคำถามใหญ่ตามมาหลายเรื่องหลายราวทีเดียวครับถือว่าเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมระดับโลกกลายเป็นปาฏิหาริย์เหตุการณ์ที่เกิดในห้องนักบินเที่ยวบินนี้มีคำถามใหญ่ความปลอดภัยการบินตามมาและเป็นคำถามระดับโลกเลยครับเพราะว่ากรณีนี้ไม่ควรจะถูกมองเพียงว่าเป็นเหตุผิดปกติระหว่างกัปตันกับผู้ช่วยนักบินเท่านั้นเพราะถ้ารายละเอียดสำคัญที่กำลังถูกรายงานและสอบสวนได้รับการยืนยันโดยเฉพาะประเด็นการทำร้ายกันในห้องนักบินและการใช้ขวานฉุกเฉินเหตุการณ์นี้จะเปิดคำถามใหญ่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยการบินยุคใหม่ตั้งแต่การคัดเลือกติดตามบุคลากรการควบคุมอุปกรณ์ฉุกเฉินไปจนถึงการออกแบบระบบที่รับมือกับภัยจากคนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องนักบินเองเลยครับคำถามหลายคำถามที่ต้องการคำตอบแต่ว่าบางเรื่องก็ชัดขึ้นบางเรื่องก็ยังต้องรอการสอบสวนข้อที่หนึ่งเลยเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินกันแน่คำถามแรกสุดคือต้องสร้างไทม์ไลน์ที่ได้รับการยืนยันให้ได้ครับว่าใครทำอะไรเมื่อใดและอะไรเป็นเหตุให้สถานการณ์รุนแรงจากการที่ตัวกัปตันเองแจ้งกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูบอกว่าตัวผู้ช่วยนักบินนั้นพอเครื่องบินขึ้นบินแล้วขอทำละหมาดกัปตันบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติก็เลยหันไปมองไปข้างหน้าผ่านไป 4-5 นาทีมีการกระแทกไปที่ท้ายทอยตอนแรกนึกว่าเป็นความเสียหายบนเครื่องบินที่ไหนได้ครับกระแทกแล้วกระแทกอีกหลายครั้งนั่นแปลว่าผู้ช่วยนักบินนั้นเป็นคนก่อเหตุและอาวุธที่ใช้ตัวกัปตันเองไม่ได้บอกว่าเป็นขวานฉุกเฉินบนเครื่องบินแต่ว่าการสอบสวนของอัยการสูงสุดของ UAE ยืนยันว่าเป็นขวานฉุกเฉินซึ่งวางอยู่ในห้องนักบินเองเพราะปกติขวานฉุกเฉินนี้ใช้เวลามีเหตุการณ์ร้ายแรงเอาไว้ช่วยผู้โดยสารเอาไว้สำหรับที่จะทุบหรือทำลายอุปสรรคที่จะขัดขวางแต่กลายเป็นว่าเป็นอาวุธที่เอามาก่อเหตุร้ายในห้องนักบินเองและในเดียวกัน คำถามว่าแล้วผู้ช่วยนักบินคนนี้นี่มีประวัติที่เคยถูกสายการบินโอมานแอร์ย้ายและปลดออกแล้วด้วยซ้ำไปเนื่องจากมีพฤติกรรมสอบไปในทางที่มีแนวคิดหัวรุนแรงเรื่องนี้ก็เลยคำถามเกิดขึ้นต่อมาว่าถ้านักบินคนใดคนหนึ่งเกิดมีประวัติในทางที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยสายการบินหนึ่งจะแจ้งข้อมูลนี้ไปยังสายการบินอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเปล่า กรณีนี้ชัดเจนว่าไม่มีการแบ่งปันข้อมูลฉะนั้นผู้ช่วยนักบินคนนี้ทั้งที่มีประวัติน่าสงสัยก็ยังสามารถไปสมัครงานออกจากโอมานแอร์ก็ยังไปสมัครกับฟลายดูไบและสามารถขึ้นบินได้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นมาครับว่าเรื่องของมาตรฐานของการตรวจสอบคุณสมบัติของนักบินผู้ช่วยนักบินหรือเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินทั้งหลายแหล่นี่มีความหย่อนยานได้ถึงขนาดนี้เลยหรือประเด็นเรื่องภัยจากคนนอกกับภัยจากคนในนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่หลังจากเหตุการณ์9/11เนี่ยระบบความปลอดภัยการบินทั่วโลกลงทุนมหาศาลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปถึงห้องนักบินประตูห้องนักบินแข็งแรงขึ้นการเข้าถึงถูกจำกัดและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยก็เข้มงวดขึ้นแต่กรณีนี้ตั้งคำถามกลับด้านว่าถ้าภัยเกิดจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องนักบินเองล่ะจะป้องกันอย่างไรนี่คือภัยจากข้างในเลยนะครับยากกว่าการป้องกันผู้บุกรุกเพราะว่าบุคคลภายในมีทั้งความรู้การฝึกและสิทธิเข้าถึงระบบสำคัญสำคัญแล้วมันยังมีเรื่องของกฎ2คนในห้องนักบินต้องกลับมาถกเถียงกันหรือเปล่าเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้วงการการบินกลับมาพิจารณานะครับว่าห้องนักบินควรจะมีบุคลากรที่ผ่านการรับรองอย่างน้อย2คนตลอดเวลาหรือไม่และ2คนเพียงพอจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างนักบิน2คนเองจำนวนคนไม่ได้แก้ปัญหาโดยอัตโนมัตินะครับคำถามนี้ลึกกว่านั้นก็เป็นเรื่องของการทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันภายในห้องนักบินอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากที่รอดมาได้เพราะว่ามีนักบินสำรอง2คนซึ่งนั่งมาเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังเครื่องบินครับถ้าไม่มีนักบินสำรองอยู่ด้วยเนี่ยคำถามใหญ่เลยนะครับว่าทั้งหมดนี้จะเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่เพราะว่าผู้ช่วยนักบินนั้นถูกกล่าวหาว่าพยายามที่จะยึดเครื่องบินและอาจจะพาเครื่องบินไปชนตึกใดตึกหนึ่งในอิสราเอลก็ได้ก็แปลว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายของผู้ช่วยนักบินคนนี้และพาผู้โดยสาร170กว่าคนนั้นพลอยตายไปด้วยดังนั้นคำว่านักบินสำรองบนเที่ยวบินจึงมีประเด็นที่น่าถกแถลงถ้ารายงานเรื่องนักบินนอกเวรหรือบุคลากรการบินอื่นบนเครื่องได้รับการยืนยันนี่ก็เป็นประเด็นที่ควรตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าทั้งสองเนี่ยเดินทางในฐานะอะไรนี่คือเป็นการจัดระเบียบของสายการบินฟลายดูไบเองหรือว่าจริงๆแล้วนักบินสำรองสองคนนี้เป็นผู้โดยสารทั่วไปหรือว่ามีภารกิจอื่นนี่ก็ยังเป็นคำถามที่รอคำตอบอยู่แล้วถ้าไม่มีบุคลากรเหล่านี้อยู่บนเครื่องเนี่ยผลของเหตุการณ์อาจจะแตกต่างกันไปอย่างน่าตกใจทีเดียวครับคำตอบอาจจะมีผลต่อการที่จะวางแผนฉุกเฉินในอนาคตก็ได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ยังมีคำถามอีกหลายคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแต่ภาพรวมเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันทำให้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรื่องมาตรฐานการบินเรื่องของการที่จะต้องมีการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่สายการบินโดยเฉพาะที่อยู่บนเครื่องบินมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรียกว่าต้องเขย่าทั้งระบบและต้องหาคนรับผิดชอบให้ตอบคำถามเหล่านี้เพราะว่าครั้งต่อไปที่เราขึ้นเครื่องบินเราก็จะเริ่มหันซ้ายหันขวาแต่ก่อนนี้เราจะกลัวว่าจะมีคนบุกเข้าไปในห้องนักบินไปจี้เครื่องบินหรือเปล่าตอนนี้เรากลัวว่าภายในห้องนักบินเองนั้นจะกลายเป็นมีการสู้รบจนกระทั่งว่าเครื่องบินนั้นมีปัญหาบินต่อไปไม่ได้หรือเปล่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่เขย่าขวัญประชาชนทั่วโลกจริงๆครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแทงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
4: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายครับวีพอร์เตอร์เขาลงสว.สีน้ำเงิน5คนนะครับยื่นปปช.สอยท่านกกต.สิทธิโชติ กรณีนำความลับคดีหัวสวเปิดเผยต่อสาธารณชนเข้าข่ายผิดจริยธรรมนะครับเรื่องนี้ผมว่าท่านกกต.ท่านก็คงคิดไว้แล้วแหละประโยชน์สาธารณชนกับเรื่องผิดถูกเรื่องการนำความลับเป็นยังไงวันนี้ที่กกต.ครับมีพันตำรวจโทกอบอัจจนากิตติผู้ที่เป็นสว.นะครับก็นำรายชื่อสว.รวม5คนนะครับยื่นต่อประธานปปช.ขอให้ไต่สวนคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษหรือกกต.เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิจัยวินิจฉัยมติและเหตุผลในการในสำนวนคดีหัวสว.เข้าข่ายกระทำผิดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงและปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา234-235โดยระบุเนื้อหาในคำร้องถึงพฤติการและการกระทำความผิดของนายสิทธิโชคว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดการลงมติคดีหัวเป็นรายประเด็นแล้วก็ระบุตัวสกกต.เสียงข้างน้อยเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อยรวมถึงการวิเคราะห์พยานและข้อมูลในสำนวนถือว่าเป็นการเปิดเผยความลับการประชุมกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยเป็นการไม่เคารพมติเสียงข้างมากอาจเกิดความเสียหายเสียความเป็นธรรมต่อผู้ร้องอีกทั้งก็ความที่สัมภาษณ์สื่อถูกต้องครบถ้วนบิดเบือนหรือไม่เพราะข้อความเกี่ยวกับคะแนนเหตุผลเสียงข้างมากข้างน้อยขอบเขตการสืบสวนเส้นเงินต้องเปรียบเทียบกับบันทึกการประชุมสำนวนและมติทางการแล้วก็มีการโยงครับว่ามาตรฐานจริยธรรมกำหนดให้กกต.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมอินทรีย์สระเป็นกลางปราศจากอคติคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็บอกว่าการทำหน้าที่รักษาความลับไม่ได้หมายความว่าผลการประชุมทุกส่วนเปิดเผยไม่ได้และก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมการแต่ละคนจะเปิดเผยรายละเอียดภายใต้ภายในได้โดยไม่มีขอบเขตก็ขอให้ปปช.รับคำร้องไว้ตรวจสอบสอบหาข้อเท็จจริงการกระทำของนายสิทธิชอบเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ครับคุณมนตรีครับ
5: เราเห็นคุณในติมก็ออกมาตั้งเป็นประเด็นอีกเหมือนกันว่าถ้าเสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยและไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการไม่รักษาความลับในสำนวนแล้วเสียงข้างมากที่ออกมาแถลงนะผลนะโดยที่ไม่ได้อธิบายความอะไรอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยจะเข้าข่ายด้วยหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องกันแล้วกันคุณรักทั้งที่ประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยมันหลุดกรอบจากหน้าสื่อไปก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาให้สังคมได้ติดตามต่อกันอีกรอบในส่วนของการยื่นร้องต่อปปช.ตรงนี้คุณรักผมพากลับไปที่พูดถึงอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีในอดีตนั้นเนี่ยก็จะได้รับฉายาจากสื่อว่าตาเป็นอะไรนักวิชาการเสื้อกั๊กอย่างนี้เหรอ
4: และนักวิชาการและขาประจำนะ
5: ขาประจำในยุคของคุณทักษิณนะก็จะออกมาปีละครั้งในการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางมุมมองวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่เที่ยวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นนับเป็นรอบพิเศษที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ไปบรรยายพิเศษนะครับในหัวข้อเหลียวหลังแลหน้าถามหาประเทศไทยก็โดยวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2500จนถึงปัจจุบันนะรวมถึงให้มุมมองทิศทางการเมืองและปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอาจารย์ธีรยุทธ์ได้แบ่งพัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทยออกเป็น3ช่วงใหญ่ช่วงแรกตั้งแต่ปี2500จนถึง2530อาจารย์บอกว่าเป็นช่วงพัฒนาอุตสาหกรรมและประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เหตุการณ์14ตุลาคมจนถึงรัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์แม้เส้นทางมีทั้งราบรื่นและก็สะดุดแต่เป็นการปูพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะช่วงท้ายเกิดความหวังจากคำว่าโชติช่วงชัชวาลประเทศนิกส์และก็เสือตัวที่5ของเอเชียนั่นคือในช่วงแรกถัดมาช่วงที่2ระหว่างปี2530ถึง2545เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหรือวิกฤตทั้งการเมืองและเศรษฐกิจความสำเร็จทางเศรษฐกิจและการค้า ทำให้เกิดคอร์รัปชันของกลุ่มการเมืองนำไปสู่การรัฐประหารโดยรสช.และก็เหตุการณ์พฤษภาคมปี35ขณะที่การเปิดเสรีทางการเงินนะฮะนำไปสู่วิกฤตต้มยำกุ้งอันนี้คือเอาสั้นๆ นะถัดไปช่วงที่3คือช่วงสุดท้ายคือตั้งแต่ปี45ถึงปัจจุบันเริ่มจากการเมืองประชานิยมของคุณทักษิณซึ่งได้รับความนิยมจากคนจนในชนบทที่ประสบความไม่เป็นธรรมจากการกระจายรายได้และการแบ่งปันโภคทรัพย์กับคนรวยส่วนน้อยในเมืองส่งผลให้พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองในสายดังกล่าวชนะการเลือกตั้งนับตั้งแต่ปี2544เรื่อยมาแล้วก็ตอนหนึ่งก็บอกว่าความสำเร็จของคุณทักษิณเนี่ยประกอบกับการเริ่มเข้าครอบงำองค์กรอิสระทำให้เกิดภาพว่าจะสามารถครอบงำอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จและก็ยาวนานส่งผลให้พลังอนุรักษ์กองทัพและอำนาจตุลาการบางส่วนเกิดความหวาดกลัวและรวมพลังวางแผนต่อต้านอย่างจริงจังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมรัฐตัดความเอามาถึงอันนั้นคือ3ช่วงที่แบ่งเอาไว้แล้วถึงปัจจุบันแต่มาใส่ดอกจันในส่วนของการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะอาจารย์ธยุทธมองว่าพลังการเมืองบ้านใหญ่แบบเก่ารวมตัวกันในนามพรรคภูมิใจไทยหันมาใช้นโยบายประชานิยมและอิงกับฝ่ายอนุรักษ์ทำให้มีพลังมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอาจารย์ได้สรุปภาพการเมืองปัจจุบันว่ามีพลังสำคัญ3ส่วนจาก3ที่มาส่วนแรกคือคนรุ่นใหม่มีฐานเสียงประมาณ1ใน3ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจริงจังส่วนที่2คือคนจนในเมืองและชนบทซึ่งเผชิญปัญหาความไม่ยุติธรรมในการกระจายรายได้โดยมองว่าคนกลุ่มนี้จะยังเลือกการเมืองเก่าบ้านใหญ่และนโยบายประชานิยมของพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยต่อไปสุดท้ายส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์ซื่อจันนะเรียกว่าโลโหวตเอานะให้โปรฟิตนะแม้จะมีคะแนนเสียงไม่มากแต่สามารถมีบทบาทต่อจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองได้สุดท้ายท้ายสุดครับคุณพิรักษ์ครับอาจารย์ก็ได้ขมวดผมมาตอนท้ายเลยนะอาจารย์สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าติดกับดักทั้งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเก่าขาดนวัตกรรมประสิทธิภาพและฟื้นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค disruption และก็ AI ขณะเดียวกันคนจนทั้งในเมืองและชนบทกำลังถูกผลักให้มีหนี้สินเพิ่มรายได้สุทธิลดลงและลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคและส่งท้ายด้วยคำว่าเราเป็นชาติที่ล้มเหลวแล้วแต่ไม่ถึงรัฐล้มเหลวยังมีโอกาสลุกขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปัญหาคนจนจะเป็นชนวนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของการเมืองไทยอ่ะก็บันทึกเอาไว้นะฮะในฐานะนักวิชาการที่เคยมีบทบาทในแง่ของการวิเคราะห์สังคมไทยวิเคราะห์ประเทศไทยในแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยและวันนี้ก็มาให้มุมมองแบบนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
4: คุณมนตรีพูดถึงเรื่องเหรียญเอเชียนเกมนะครับ2026ผมอัปเดตผมไม่แน่ใจว่าเป็นหยดสุดท้ายแล้วหรือยังแต่ว่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ resultsasiangames2026.org ปรากฏว่าใครที่ไม่ได้ตามกันนะครับเมืองจีนก็เป็นเจ้าเหรียญทอง169เหรียญ นะครับเหรียญเงิน89เหรียญทองแดง83เหรียญรวมนี่ก็คือมากที่สุดเหรียญทองก็มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันอันดับ2เป็นเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่น83ทอง95เงิน91เหรียญทองแดงรวม269เหรียญเกาหลีใต้39เหรียญทอง43เหรียญเงิน68เหรียญทองแดงรวม10050เหรียญ นะครับที่เหลืออันดับ4เป็นอินเดีย21ทองอุซเบกิสถาน21ทองนะครับต่างกันที่เงินแล้วก็จะมีอิหร่านนะครับ19ทองแล้วก็จะเป็นไทย ได้18ทอง13เงิน21ทองแดงรวม52เหรียญของเรานี่เราตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่15
5: ครับ
4: ได้มา18ก็ถือว่าผลงานนี่ยอดเยี่ยมนะครับถ้าจะดูในเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราได้18ถัดลงไปเลยก็จะเป็นมาเลเซียนะครับอันนั้นได้ลำดับที่11ได้ครึ่งหนึ่งของเราคือ9เหรียญอินโดอันดับที่15นะครับก็ได้5เหรียญอันนี้5ทองนะครับที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปถามว่าเอ๊ะมันเคยมีเพจดราม่าอยู่นะว่าเหมือนมีคนก็เอาเหรียญ4เกมของเวียดนามคือช่วงนี้เวียดนามเขาก็ชอบเปรียบเทียบกับไทยนั่นแหละเขาก็ตั้งคำถามกันเชิงดราม่าประเทศไทยทำไมอยู่ดีๆเก่งกีฬามาจากไหนก็มีคนอธิบายแต่ตัวเลขมันก็ชัดเจน
5: อ
4: ่ะไม่ต้องการคำอธิบายว่าในอาเซียนของเราเนี่ยเราก็ดีที่สุดในบรรดาอาเซียนในชาติซีเกมอ่ะชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไปแข่งในอาเซียนของเรานี่ชนะคนอื่นเขาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอในซีเกมเนี่ยซีเกมนี่ต้องยอมรับครับคุณมนตรี
5: ครับ
4: มันก็จะมีชาติเราเนี่ยแหละที่เป็นชาติใหญ่ถ้าสมมติว่าจัดในมาเลย์จัดในอินโดจัดในไทยส่วนใหญ่ถ้าจัดในเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้3เบอร์มาเลย์อินโดไทยก็จะสลับกันเป็นเจ้าภาพก็น่าจะชนะส่วนถ้านอกเหนือจากประเทศเหล่านี้แม้ว่าเจ้าภาพเขาจะพยายามใส่ฟินสวิมมิ่งใส่นู่นใส่นี่อะไรเข้าไปส่วนใหญ่คนที่จะไปเป็นที่1ก็จะมีไทยนี่แหละที่ไปซิลก็อาจจะมีชาติอื่นที่เป็น 2-3 ชาติที่ว่าพวกตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลไงว่าเรามองในภาพใหญ่มากกว่าใน4เกมซึ่งถ้านะวันนี้เราข้าม4เกมไปแล้วก็มีตัวเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหลักน่าจะเป็นที่ดีแล้วก็ขยับไปทีก็คือจะเป็นที่ตัวโอลิมปิกเกมครับคุณมนตรีครับ
5: อีก4ปีข้างหน้านะครับไปเจอกันที่กาตาร์เห็นเขารับมอบเห็นอะไรกันแล้วขี่ม้าขี่อะไรที่มาเรียกน้ำย่อยให้เห็นว่านะการจะเป็นเจ้าภาพในอีก4ปีข้างหน้านั้นเขาจะทำอะไรอย่างไรบ้างกลับมาที่บ้านเราคุณพิรักษ์ครับเรื่องของน้ำท่วมซึ่งตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูและก็เยียวยาซึ่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่นั่งหัวโต๊ะนะประชุมเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบก.ปภช.นะเมื่อวานไปนั่งหัวโต๊ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะกลับมาที่ปภแล้วนายกรัฐมนตรีได้กำชับนะเรื่องของการเยียวยานะก็ถือว่าต้องรวดเร็วอ่ะในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกทม.ลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยนะนายกบอกว่าเท่าที่ทราบเกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วผมจะขอให้เร่งดำเนินการหาข้อมูลเข้ามาถึงเมื่อไหร่ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยค่อยจ่ายไม่จำเป็นซึ่งมีงบประมาณที่กันเอาไว้ตั้งแต่ปี69ใน 4,700 ล้านนะฮะซึ่งสำนักงบประมาณโอนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นประชาชนมีความลำบากอยู่ขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาในแต่ละครั้งและตอนท้ายก็บอกว่าสัปดาห์นี้ต้องให้เห็นการโอนเงินนะเพราะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของพวกเราต่อชีวิตของประชาชนนะการลงพื้นที่ไปทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเร่งจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อยและส่งพวกเขากลับไปยังบ้านเรือนโดยเร็วที่สุดอันนี้คือเรื่องของการเยียวยาที่เบื้องต้นมีเงินก้อนแรกที่จะต้องใช้จ่ายนะของปี69และไม่เกี่ยวกับเรื่องของ1ตุลาคมที่เป็นงบปีใหม่แล้วก็เป็นกองทุนภัยพิบัติที่ได้มีการประกันภัยกันเอาไว้นะหลังละ 9,000 บาทเนี่ยจาก 4,700 ล้านบาทนะฮะก็เห็นว่านะโอนให้ธนาคารออมสินพร้อมที่จะจ่ายแล้วแต่ทีนี้คุณพิรักษ์ผมเห็นข่าวเมื่อสักครู่มันมีดราม่านะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยานะครับเขาบอกว่าก็กลุ่มอาสาสมัครต่างๆเนี่ย นะเขาก็จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือนะก็มีหลายกลุ่มนะเขาไปให้การช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่ปรากฏว่ามีอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่นะฮะได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทาง Facebook นะฮะเหมือนกับติงเตือนทีมกู้ภัยจากต่างพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเขาใช้ข้อความอย่างนี้เราไม่เคยปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรไหนแต่มืออาชีพเขาจะทำงานเป็นระบบคุณควรแจ้งสักนิดเราจะได้รู้ว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณลองคิดเอาถ้ามีคนเข้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่รู้และไม่ได้รับอนุญาตคุณจะรู้สึกยังไงมันก็ความรู้สึกเดียวกันนะก็ลงท้ายหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราแล้วก็แฮชแท็กฝากไว้ให้คิดคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีซึ่งกำลังลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ก็แชร์โพสต์ดังกล่าวแล้วก็เขียนข้อความกำกับสั้นๆว่าไปช่วยมากี่จังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องสักทีคนไทยมีบัตรประชาชนไปได้ทุกจังหวัดค่ะยังไงล่ะคุณอภิรักษ์ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีพื้นที่ไหมเวลาเป็นโซนๆ นะห้ามข้ามโซนหรือถ้าจะเข้าไปก็ต้องแจ้งก็ผมก็เพิ่งทราบนะเพราะว่าปกติแล้วที่จังหวัดน่านก็ได้เห็นทางภาคใต้บ้างตรงนี้ตรงไหนเขาก็ไปกันหมดเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีการจัดระเบียบว่าจะต้องแบ่งพื้นที่กันยังไงจะไปตรงไหนที่มันว่างตรงไหนที่มันยังแน่นก็ให้ไปที่สื่อที่จะได้ไม่ไปชนกันหรือเปล่าครับคุณวิรักษ์ครับ
4: ต่างประเทศก็มีนะครับเข้าไปหนาแน่นก็มีปัญหาแต่บ้านเราน่าจะยังไม่ถึงขนาดนั้นมั้งแต่ว่าคนที่จะออกกติกาเนี่ยกว่าจะต้องมีแต่ถ้าไม่มีกติกาใครเข้าไปช่วยเหลือกันก็คงจะต้องค่อยทีมันก็ต้องว่ากันอย่างนั้นแหละครับ คือช่วงนี้แย่งกับคนทำดีเป็นเรื่องปกติฮะแต่ว่าโชว์ผลงานกันอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1576.45 จุดครับบวกขึ้นมา 4.83 จุดคิดเป็น 0.31% แต่วอลลุ่มวันนี้ก็ไม่ถือว่ามากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับ 55,047.95 ล้านบาทครับโดยมีสถาบันในประเทศและบุคคลในประเทศได้เป็นฝ่ายซื้อสุทธินะครับที่ 1,528 และ 1,279 ล้านบาทตามลำดับนะครับส่วนบริษัทหลักทรัพย์และต่างชาตินั้นเป็นฝ่ายขายสุทธิบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยขายสุทธิ550ล้านบาทแต่ต่างชาติเนี่ยขายสุทธิถึง 2,257 ล้านบาทเลยนะครับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันนะครับเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้ผมอยู่กับคุณกิตพลไพไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ดึงให้วันนี้บรรยากาศของหุ้นในกลุ่มเอสิกบ้านเราก็ปรับดีขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าไปดูตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าปีนี้หุ้นไทยหรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยขับดันด้วยกลุ่มที่อิงปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะครับพอทำตัวเลขต้องโรดโชว์คุยกับนักลงทุนสถาบันในช่วงไตรมาส4เนี่ยมันแล้วเรามาดูตั้งแต่ต้นปีมาก็จะพบว่ากลุ่มที่มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นในตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็น external play หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปิโตรเคมีเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็น energy นะครับหรือแม้กระทั่ง packaging ก็ตามนะครับโดยกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าก็มีการปรับประมาณการกำไรดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่มันด้อยกว่าภาพรวมของตลาดครับ
0: ครับผมแล้วต่างชาติวันนี้ที่ขายสุทธิ 2,000 กว่าล้านบาทนี่คือยังไงครับ
1: ครับก็มองว่าเป็นลักษณะของตัวการปรับพอร์ตนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราเองยังไม่ได้กังวลมากนักนะครับคืออยากจะพานักลงทุนไปดูว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเองจะซื้อมาค่อนข้างจะเยอะก็คือ80,000ล้านนะครับก็เลยทำให้โดยเฉพาะในกลุ่มพวกหุ้นทางด้านของตัวธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งพอถึงจังหวะที่วันนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเซตขึ้นมาประมาณสัก25-30จุดนะครับ30%ในต้นปีนะครับแต่ว่าพอไปดูหุ้นในกลุ่มแบงก์เราก็จะพบว่าหลายตัวเลยที่ปรับขึ้นมาระดับประมาณ 70-100% นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้ถามว่าถ้าเขาจะมีการปรับพอร์ตมีการไทเทคโปรฟิตหรือว่าทำกำไรบ้างหรือแม้กระทั่งวันนี้จะมีแรงขายบ้างในส่วนกลุ่มหุ้นอื่นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่อธิบายได้แล้วก็ไม่ได้ผิดปกติครับขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้นักทุนลองจับตานะเพราะว่าจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่ามันมีวันที่เราขายประมาณ10,000ล้านนะครับซึ่งพอไปดูในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นเราจะพบว่าเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมา7ครั้งครับครั้งที่เกิดสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นครั้งที่8ทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือ7ครั้งที่มันเคยมีเซลลิ่งไคลแมทประมาณสัก10,000ล้านเนี่ยเรามักจะพบว่ามองไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมี2ครั้งที่ผลตอบแทนไม่ค่อยดีเพราะตลาดในช่วงนั้นมันมีปัจจัยลบหลายอย่างแต่ว่า5ใน7ครั้งเนี่ยเป็น5ใน5 7ครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าผลตอบแทนของการลงทุนในช่วงประมาณสัก30วันถัดมาถึง90วันเนี่ยกลายเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เรามักจะพบว่าหลังจากมีเซลลิ่งไคลแมทไปแล้วนี่อาจจะมีจังหวะที่รีบาวด์เสร็จแล้วกลับมาต่ำสุดบ้างหรือไม่ก็อาจจะรีบาวด์แล้วเริ่มตั้งหลักเลยก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราจะพบว่าตลาดเองมักจะมีโอกาสที่จะบอททอมในช่วงประมาณสัก5-20วันครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้าใครอยู่ในสายที่มองตลาดดีแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับพอร์ตต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือในเรื่องของตัวการสลับตัวหุ้นกันเนี่ยก็แนะนำว่าในช่วงตุลาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มน้ำหนักได้ครับ
0: ครับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้รวมถึงคำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงดีครับ
1: ครับก็ในสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยในโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเกี่ยวกับรายงานของการประชุมเฟดซึ่งคงจะให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันแกว่งไปด้วย expectation ของเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยจากเดิมที่เคยกลัวกันมากๆจนกระทั่งพอตัวเลขของนอนฟาร์มการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยก็ทำให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในรอบของการประชุมตุลาคมเนี่ยมันชะลอลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้จะมีรายงานของการประชุมเฟดเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะมีการประชุมจริงๆเนี่ยครั้งที่แล้วมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย เราน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังมากขึ้นว่าตกลงแล้วในการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีความเสี่ยงในภาพของการขึ้นดอกเบี้ยรอบต่อไปมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแต่เราคิดว่าถ้ามันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ดูน่ากังวลเนี่ยช่วงสั้นบอนด์ยิลด์ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแถวประมาณ 5.2 ถึง 5.3 ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยบรรยากาศของการลงทุนในตลาดในช่วงต่อไปเนี่ยถ้ายิลด์ทรงตัวที่จริงน่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นครับดังนั้นสัปดาห์นี้ผมคิดว่าติดตามรายงานการประชุมเฟดแล้วก็สัญญาณต่างๆที่เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยครับ
0: ครับแนวรับแนวต้านคุณกิตพลมองไงครับสำหรับวันพรุ่งนี้
1: ครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเลือกเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับก็คือจริงๆปัจจัยหนึ่งก็เป็นช่วงวันหยุดยาวของทางด้านจีนเพราะฉะนั้นในภาพลักษณะแบบนี้ครับตัวกลุ่มหุ้นในกลุ่มท้องถิ่นเองก็มีโอกาสที่จะตอบรับในสิ่งที่ดีนะครับก็สำหรับแนวรับแนวต้านของตลาดเองเนี่ยแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,560 นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1,595 จุดครับ
0: ครับเรื่องน้ำท่วมนะครับคุณกิตพลยังกังวลไหมครับ
1: โอเคครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรามองตลาดดีนะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วในการปรับพอร์ตของที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแรงขายในประเทศก็คือคนอาจจะกังวลสถานการณ์น้ำท่วมว่าจะมีอะไรที่น่ากังวลคล้ายปีที่แล้วหรือว่าปี54หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าพอเราไปทำข้อมูลเนี่ยเราคิดว่ามันดูสบายใจคือต้องบอกว่าอาจจะมีความเสียหายแบบที่เราเห็นการเกิดขึ้นในบางจุดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเมื่อเทียบกับตอนช่วงปีที่แล้วกับปี54จะเห็นว่ามันเป็นระดับที่ยังมีแกปอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าไปดูจุดที่ถ้าเรากลัวว่าจะมีสถานการณ์ที่น้ำหลากจากทางเหนือเหมือนกับตอนปี54เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์มันต่างกันมากเลยก็คือว่าที่จุดตรวจสำคัญ2จุดก็คือที่นครสวรรค์ที่ตัวใต้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนเป็น2จุดที่เป็นเช็คพอยต์ครับว่าไอ้น้ำที่จะไหลมากรุงเทพเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่าซึ่งณวันนี้สถานการณ์ในจุดเช็คพอยต์ที่1ผมคิดว่าดูค่อนข้างดีจะดีนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยเริ่มเห็นการลดลงแล้วแล้วก็ที่ตัวของทางด้าน ในฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยยังทรงตัวระดับที่สูงอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ตรงนี้มันถึงแม้จะดูสูงแต่ว่าอาจจะไม่ได้น่ากังวลนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยดูชาร์ตของน้ำก็จะเห็นว่าปกติแล้วไอ้ตามฤดูกาลเนี่ยมันมักจะเห็นการพีคของน้ำเนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคือต้นถึงกลางเดือนเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้เราอยู่ในจุดตรงนั้นแปลว่าถ้าสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงของพีคของเหตุการณ์แล้วเนี่ยสมมติมันไม่ได้มีพายุเข้าไม่มีฝนน้ำเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเห็นตัวเลขนี้ develop ไปในทางที่มันแย่เนี่ยมันน่าจะยากครับกลับกันถ้ามันไม่มีเข้ามาก็แสดงว่าเราอยู่ในจุดที่แย่สุดแล้วสถานการณ์น้ำฉากนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วดังนั้นผมคิดว่าถามว่าถ้าจะมีความกังวลในตลาดก็ไม่น่าจะเกิน1หรือ2สัปดาห์นี้ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีความกังวลจากสถานการณ์ต่างๆในช่วง1หรือ2สัปดาห์นี้เนี่ยเราคิดว่าจริงๆน่าจะเป็นโอกาสซื้อด้วยซ้ำเพราะว่าจากนี้ไปเราก็จะรู้ว่าพ้นครึ่งหลังพ้นกลางเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องน้ำจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดในวันนี้ครับที่ปิดบวกขึ้นมาโดยมีท็อป5เนี่ยอันดับ1คือเดลต้านะครับมูลค่าการซื้อขาย 5,281 ล้านบาทปิดไปที่265บาทราคาเพิ่มขึ้นมา4บาทครับอันดับที่2ปตท.มูลค่าการซื้อขาย 3,024 ล้านบาทติดไปที่41บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 2,474 ล้านบาทติดไปที่59บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่4 K-Bank 2,109 ล้านบาทนะครับติดไปที่236บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับที่5 True ครับมูลค่าการซื้อขาย 1,920 ล้านบาทติดไปที่12บาท90สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เอเชียครับภูมิภาควันนี้หางเส็งฮ่องกงปิดบวกนะครับฟื้นตัวหลังจากการร่วงลง 2.6% เมื่อวันศุกร์นักลงทุนเนี่ยมีความหวังว่าเฟดนั้นอาจจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้หลังจากสหรัฐนั้นเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานต่ำกว่าคาดการณ์นะครับหางเส็งปิดไปที่ 24,040 จุดครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ70จุดคิดเป็น 0.28% นิกเกอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับแตะ 70,000 จุดได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะย่อตัวนะครับนำโดยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลังจากนักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ซึ่งก็ช่วยหนุนบรรยากาศของการลงทุนให้คึกคักยิ่งขึ้นนะครับ

ในเคปิดไปที่ 69,946 พุ่งขึ้นมา 1,637 จุดคิดเป็น 2.4% S&P ASX 200วันนี้ปิดไปบวกเล็กน้อยนะครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสินค้าคงทนหรือว่า durable goods และกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสินค้าไม่คงทนกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มค้าปลีกนะครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดไปที่ 8,686 เพิ่มขึ้นมา 4.3 จุดคิดเป็น 0.5% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,859 เพิ่มขึ้นมา 4.5 จุดนะครับคิดเป็น 0.05% ตลาดหุ้นจีนยังปิดทำการเนื่องในวันชาติจีนนะครับยังเป็น Golden Week ของเขาอยู่นะครับส่วนเกาหลีใต้ก็ปิดทำการเช่นเดียวกันเนื่องในวันสถาปนาประเทศนะครับชาติเกาหลีใต้คือวันที่3ที่ผ่านมานะครับตรงกับวันเสาร์วันนี้ก็น่าจะเป็นการหยุดชดเชยนะครับการจัดงานวันชาติไปในบ้านเราโดยสถานทูตเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาวันชาติเกาหลีกับเยอรมนีนี่จะเป็นวันเดียวกันเลยนะครับของเยอรมนีก็คือ Day of Unity นะครับ Day of German Unity นะครับนั่นก็ตรงกับวันที่3ตุลาเหมือนกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับปิดตำนานสีดูลักซ์บริษัทแม่ปิดดีล 40,000 ล้านขายกิจการในเอเชียหลายประเทศให้กับ Nippon Paint ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในกระแสนะครับ Akzo Nobel ได้ประกาศว่าบริษัทได้ตกลงขายธุรกิจสีทาอาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับ Nippon Paint 1.35,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 45,480 ล้านบาทครับก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนพอร์ตโฟลิโอธุรกิจในเอเชียของบริษัทนะครับผู้ผลิตสีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ระบุว่าการขายกิจการในครั้งนี้ครอบคลุมถึงธุรกิจสีสำหรับงานตกแต่งภายในทั้งในเวียดนามอินโดมาเลเซียสิงคโปร์ปาปัวนิวกีนีและออสเตรเลียพร้อมทั้งคาดการว่าจะได้รับเงินสดสุทธิประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์หลังจากหักภาษีและชำระเงินให้แก่หุ้นส่วนรายย่อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผู้ผลิตสีดูลักซ์ได้ขายธุรกิจสีสำหรับงานตกแต่งในอินเดียราคา 1.6,000 ล้านดอลลาร์และปากีสถานในราคา50ล้านยูโรนะครับอักโซโนเบลระบุนะครับว่าจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการควบรวมกิจการกับเอ็กโซต้าผู้ผลิตสีและสารเคลือบผิวจากสหรัฐให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็เป็นข้อตกลงที่ได้มีการประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอักโซโนเบลได้เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคมว่านิปปอนเพนท์ได้ยื่นข้อเสนอหลายฉบับเพื่อเข้าซื้อธุรกิจสีทาอาคารของบริษัทโดยมีการประเมินมูลค่าธุรกิจไว้ที่ประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์นะครับนั่นเป็นหนึ่งในข่าวในกระแสในวันนี้ครับพิพัฒน์พร้อมรับประชุม IMF World Bank เตรียมเฮลิคอปเตอร์รับส่งหากเจอน้ำท่วมนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยประเทศไทยงานใหญ่รออยู่นะครับการประชุม IMF กับ World Bank International Monetary Fund นะครับ IMF วันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็พูดถึงความพร้อมด้านการคมนาคมเพื่อรองรับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกครับซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าตามข้อสั่งการของนายกอนุทินก็ได้มีการกำชับให้กระทรวงคมนาคมนั้นเตรียมความพร้อมในส่วนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะท่าอากาศยานนะครับทั้งการต้อนรับผู้โดยสารและการบริหารจัดการสัมภาระครับก็ได้มีการกำชับกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้ประสานงานและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเรื่องสัมภาระตกค้างและเที่ยวบินล่าช้านะครับขณะนี้เนี่ยการบินไทยสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินได้ตามปกติ 100% แล้วนะครับและสถานการณ์สัมภาระก็ได้รับการแก้ไขจนสามารถให้ผู้โดยสารเนี่ยรับกระเป๋าได้ตามปกติซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางได้นะครับส่วนการคมนาคมทางบกโดยเฉพาะการเดินทางในกรุงเทพมหานครซึ่งจะ

0: และการทางพิเศษนั้นจะประสานกับเจ้าของรถแต่หากไม่สามารถติดต่อได้จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยที่น้ำไม่ท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะต้องย้ายรถไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่น้ำไม่ท่วมก็เนื่องจากเข้าใจว่าทุกคนนั้นก็ยังเป็นกังวลเรื่องน้ำจะท่วมรถนะครับเพราะว่าเมื่อรถถูกน้ำท่วมนั้นมันจะเกิดความเสียหายแม้จะมีประกันชั้นหนึ่งก็ตามนะครับค่าเคลมอาจจะไม่คุ้มกับความเสียหายของรถนั่นนะครับสำหรับแผนฉุกเฉินช่วงการประชุมหากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมกระทรวงคมนาคมจะเตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาจจะประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพสนับสนุนการรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จะเตรียมรถยกสูงไว้พร้อมให้บริการล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมเนี่ยก็มีแผนรองรับไว้แล้วนะครับการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนั้นเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์ก็ระบุว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องเตรียมมาตรการการคมนาคมให้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมมากันเป็นหลักหมื่นนะครับไม่ว่าจะ IMF หรือ World Bankแล้วก็การเตรียมความพร้อมของสนามบินในกรณีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบปัญหาเดิมจะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับการบินไทยและทอทอนยังคงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุม IMF และ World Bank จะเสร็จสิ้นนะครับก็เราต้องเป็นเจ้าภาพกันในสัปดาห์หน้านะครับในขณะที่เอกนัทผนึกกับปตท.ครับส่งถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่Visa LTR Long Term Residence นะครับดึงต่างชาติคุณภาพเข้าไทย 12,000 คนปลุกเศรษฐกิจ 43,000 ล้านบาทนะครับนั่นก็เป็น headline ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกระแสข่าวในวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าขอบคุณเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจะพาไปคุยกันเรื่องของ scammer ที่กำลังมีแหล่งเพาะ scammerใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับความจริงอาจจะมีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับที่อินเดียครับอันนี้กำลังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์บรรดาสแกมเมอร์ที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจในโลกตะวันตกหลายหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะครับรวมถึงประเทศไทยนั้นจะตกเป็นเป้าหมายหรือเป็นภัยคุกคามของเราหรือเปล่าในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
4: tradeDW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา
5: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวกันต่อนะครับช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจและทุกวันจันทร์ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับวันนี้จะคุยเรื่องของสแกมเมอร์ที่ไม่ได้มีแต่เพียงในภูมิภาคเรานะครับตอนนี้เนี่ยอินเดียเองก็กำลังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์บรรดาสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาคมโลกโดยเฉพาะยิ่งฝั่งสหรัฐและตะวันตกนั้นเสียหายกันไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับรัฐบาลอินเดียโมดีจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราคุยกันและนี่เป็นภัยที่ใกล้ตัวเราด้วยหรือเปล่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับกับเรื่องของสแกมเมอร์ที่กำลังลามหนักที่อินเดียนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ปิติครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าครับเคยตั้งข้อสังเกตกันไหมครับในเรื่องนี้ลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ดีไหมครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรไวขึ้นครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้ครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th นะครับ GSB ก็ย่อมาจาก Government Savings Bank หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115หรือเว็บของธนาคารออมสิน gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรออยู่แล้วนะครับไปพบกันได้เลยครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: ทุกวันจันทร์นะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับผมไปสะดุดบทความหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่ออกมาชี้นะครับว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเนี่ยตอนนี้มันเลยไปไกลกว่าสแกมโบเดียเคลมโบเดียแล้วนะครับสแกมโบเดียก็แล้วกันสแกมเมอร์บวกกับแคมโบเดียนะครับกลายเป็นว่าทำไปทำมาเนี่ยตอนนี้มันลามหนักที่อินเดียครับซึ่งมันก็มาจากปัจจัยที่แรงงานเนี่ยว่างงานเยอะนะครับจากชนบทเนี่ยแล้วก็เข้าไปสู่เครือข่ายหลอกลวงระดับโลกได้ง่ายมากและรายงานยังชี้ด้วยนะครับว่าสแกมไซเบอร์นั้นกลายเป็นอาชีพเงาในพื้นที่ยากจนของอินเดียซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับชาติตะวันตกเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับทั้งสหรัฐแล้วก็หลายประเทศในกลุ่มตะวันตกเนี่ยหลายหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะครับมันไปสู่จุดนี้ได้อย่างไรตอนนี้สแกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยปฏิบัติการอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับเรามา อัปเดตกันอีกรอบในวันนี้ในมุมมองของอาจารย์ปิติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็แน่นอนนะครับหลังจากที่มีการปฏิบัติการทลายรังสแกมเมอร์นะครับโดยสมดีกำลังกันนะครับทั้งจีนก็เข้ามาจัดหนักนะครับไทยก็เข้ามาจัดหนักเวียดนามเองก็ไม่เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยนะครับว่าสแกมเมอร์จำนวนมากเนี่ยแตกรังนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มันกลายเป็นเป้าหมายใหญ่เนี่ยนะครับในอาเซียนของเราก็แน่นอนนะครับเราเห็นการข้ามกลับไปที่เมียนมานะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยตรงข้ามอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเนี่ยเริ่มเห็นสแกมเซ็นเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับกลุ่มเดิมๆนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับ Border Guard Force นะครับของเมียนมานะครับในฟิลิปปินส์เองนะครับก็เริ่มมีการไปตั้งศูนย์สแกมเมอร์แต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นนอกฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาเน้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เริ่มมีรายงานเยอะขึ้นก็คือติมอร์เลสเต้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมคิดว่ารายใหญ่รายหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เคยมีโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเนี่ยทำให้เกิดการปรับตัวง่ายก็คือในประเทศอินเดียนะครับคืออินเดียกับฟิลิปปินส์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกันอยู่เรื่องหนึ่งนะสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในอดีตเนี่ยเขามีความสามารถด้านภาษานะครับก็คือทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินเดียเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับพูดภาษาอังกฤษกันได้สื่อสารได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่สื่อสารกันได้ระดับธรรมดาสื่อสารกันได้ในระดับที่สามารถที่จะใช้ในการทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยกิจกรรมหนึ่งซึ่งนักลงทุนทั่วโลกไปลงทุนในสองประเทศนี้ก็คือ call center นะครับ call center โดยเฉพาะเรื่องของcross border services การบริการให้บริการข้ามชาติอย่างเช่นสมมุติเราใช้คอมพิวเตอร์ใช่มั้ยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของบริษัทใหญ่ๆอ่ะ HP IBM นะครับพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องยกไปศูนย์นะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะใช้ call center ใช่มั้ยโทรเข้าไปหรือว่าติดต่อผ่านทางเครือข่ายที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาบนหน้าจอของเราแล้วก็ใช้การล็อกอินนั้นนะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์กับเครื่องของเราได้ซึ่งอินเดียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเก่งมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คนที่จบทางด้านเทคนิคนะครับโดยเฉพาะจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น IIT Indian Institute of Technology เนี่ยพอเขาจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยเขาเคยทำงานกันใน call center พวกนี้มหาศาลเลยนะครับเพื่อเก็บเงินก่อนที่จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกถูกต้องไหมแล้วคนพวกนี้ก็กลายเป็นบุคลากรคุณภาพเลยนะครับในการที่จะไปทำงานในโลกอิเล็กทรอนิกส์โลกของซอฟต์แวร์โลกของการผลิตแอปพลิเคชันหลายๆคนก็ไปเป็นใหญ่เป็นโตถึงขนาดเป็น CEO ของบริษัทเทคชั้นนำทั่วโลกถูกต้องไหมครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนดีที่ใช้งานกันเราก็รู้แล้วว่าอาชญากรจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมาใช้ในทางหลบด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่เป็นรัฐยากจนนะครับรัฐยากจนที่สุดของอินเดียรัฐหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่เกาะกระจุกตัวกันอยู่ทางด้านตะวันออกนะฮะก็คือรัฐอย่างเช่นพิหารชาขันนะครับลงมาถึงโอริสสานะครับคุณวีก็คงเคยได้ยินในอดีตเขาบอกว่าอาชีพหลักที่สร้างเงินให้พื้นที่ตรงนี้มากที่สุดคืออาชีพลักพาตัวเพราะนั้นในอดีตเนี่ยคุณหมอนักธุรกิจนะครับวิศวกรในพื้นที่นี้เนี่ยนอกจากจะต้องจ้างบ้านมาทำความสะอาดแล้วบางคนต้องจ้างบริการด้วยถูกต้องไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายนะครับเพราะมันก็มีพื้นที่ซึ่งแหมโดยทำเลที่ตั้งเนี่ยมันใกล้กับมหานครขนาดใหญ่ของอินเดียเพราะว่าพิหารชาขันโอริสสาเนี่ยมันติดกับอีกรัฐนึงชื่อว่าเวสต์เบงกอลซึ่งเวสต์เบงกอลเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นิวเดลีเมืองหลวงนี้ชื่อโกลกาตาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมหานครขนาดใหญ่นะครับมันมีโอกาสทางการทำอาชีพทางการงานทางการเงินที่ดีมันเป็นศูนย์กลางธุรกิจทางฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเมื่อมีรายได้เมื่ออินเดียพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นเรื่อยๆคนเข้าถึงระบบโทรศัพท์มือถือเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งเข้าถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ 3G 4G 5G เนี่ยในอินเดียมันพัฒนาไปมาก พราะฉะนั้นรัฐที่มันเหลื่อมล้ำกันขนาดนี้เนี่ยรัฐที่อยู่ใกล้กับโกเกต้ารัฐที่อยู่ใกล้กับเวสต์เบงกอลซึ่งมีคนที่ร่ำรวยเนี่ยมันก็กลายเป็นที่ตั้งของไอ้พื้นที่ที่ไปทำสแกมเมอร์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอก 80% ของสแกมเมอร์ในอินเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเขตเดียวครับเขตนี้ชื่อว่าจามทาราจามทาราเนี่ยอยู่ติดนะครับอยู่ในรัฐชาขันอยู่บนพรมแดนลอยต่อระหว่างชาขันเวสต์เบงกอลแล้วก็พิหารนะครับไอ้จามทาราเนี่ยมันเคยมี Netflix ไปทำสารคดีด้วยนะแล้วเล่าเรื่องสแกมเมอร์เลยนะครับแล้วสแกมเมอร์ในอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่คนที่ยากจนน่ะแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรละเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุแบบ10ขวบ12ขวบมันเริ่มเป็นสแกมแล้วอะโดยการเริ่มต้นจากการคิดมุกอย่างเช่นหลอกแบบหลอกง่ายๆอ่ะ500รูปีต่อวันมาลงทุนไหมแล้วเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือไปถึงระดับที่เป็นระดับที่ใช้เทคโนโลยีครับใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นปลอมเป็น tech support เขาเรียก tech support scam tech support scam ก็คือคนพวกนี้มีความรู้นะฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเก่งเทคนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาคอมบิเนชันพวกนี้ไปผสมกันบวกกับความชั่วร้ายในจิตใจของตนถูกต้องไหมฮะคือความสำคัญที่สุดก็คือเวลาเราพูดถึงคนเก่งเนี่ยมันมีคนเก่งแบบสองแบบใช่ไหมเก่งฉลาดแล้วดีพวกนี้โลกจันลงโลกกับอีกพวกหนึ่งเก่งฉลาดแต่เลวไอ้พวกนี้ความเสียหายก็แบบที่สุดเหมือนกันนะครับคนพวกนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการแฮกคอมพิวเตอร์ของคนอื่นๆก่อนเพราะว่าในเมืองใหญ่อย่างเช่นโกเกต้าเนี่ยมันก็เหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกอ่ะทุกคนไปนั่งทำงานกันอยู่ในคาเฟ่แล้วในคาเฟ่เองมันก็มี Wi-Fi ฟรีถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเขาพอล็อกอินเข้า Wi-Fi ฟรีเนี่ยมันเริ่มเป็นประตูละสู่การที่ใครก็ไม่รู้ที่นั่งอยู่ในคาเฟ่เดียวกับคุณใช้ระบบ Wi-Fi เดียวกับคุณกำลังพยายามแฮกเครื่องคุณอยู่แล้วพอเขาแฮกเข้าเครื่องคุณได้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเลยนะครับเขาแค่ทำให้มันมีป๊อปอัพนั่นก็คือหน้าจอใหม่เด้งขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์คุณอะแล้วแจ้งว่าคอมพิวเตอร์คุณกำลังโดนไวรัสพอคอมพิวเตอร์คุณกำลังโดนไวรัสคุณก็ตื่นตระหนกแล้วใช่ไหมพอคุณตื่นตระหนกปุ๊บสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางตรงนี้นะครับคือพอคนตื่นตระหนกพอคนรู้สึกไม่มีสติแล้วกับเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยแล้วไอ้แซกป๊อปอัพที่ขึ้นมาเนี่ยเขาทำมันให้เหมือนกับแหม Microsoft Windows เป็นคนป๊อปอัพขึ้นมาเลยอะแล้วมันก็จะมีลิงก์ใช่ไหมที่บอกว่าให้คลิกเพื่อที่จะติดต่อกับ Tech Support ให้คลิกเพื่อที่จะลิงก์ไปที่ Customer Service พอคุณคลิกไปปุ๊บแหมมันก็ทำเหมือนกับต่อสายไปที่ Operator เวลาเราต่อสายมันก็จะบอกว่าติดต่อเรื่องนั้นกด1ติดต่อเรื่องนี้กด2ติดต่อเรื่องนั้นกด3ถูกต้องไหมครับแล้วก็แน่นอนเพื่อจะติดต่อ Operator กด0คุณก็กด0เลยแล้วมันก็จะมีโอเปอเรเตอร์รับสายคุณซึ่งเนียนมากถูกต้องไหมฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอเคเครื่องคุณโดนแล้วคุณโดนแฮกคุณโดนล็อกอินเข้ามาแบบนี้มีไวรัสโน่นนี่นั่นแบบนี้เพราะนั้นขออนุญาตคุณช่วยเปิดคือตอนแรกเนี่ยเวลามันแฮกระดับเบื้องต้นเนี่ยมันแค่โชว์ป๊อปอัพได้ถูกต้องไหมครับแต่มันยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงไอ้ข้อมูลที่คุณทำไว้ในอย่างเช่นระบบรวมพาสเวิร์ดของคุณได้แต่ตอนนี้มันจะบอกให้คุณคลิกตามโน่นนี่นั่นแล้วมันจะสามารถเข้าถึงทุกอย่างของคุณได้ซึ่งหลายๆคนเก็บข้อมูลอย่างเช่นพาสเวิร์ดสำหรับล็อกอินเข้าบัญชีธนาคารเอาไว
3: ้โอ้โ
5: หคราวนี้ก็เป็นเรื่องเลยใช่ไหม
3: จบเลย
5: เรื่องนี้เข้าถึงเลยเพราะนั้นตอนที่เขาคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้ปล้นคุณเขาไม่ได้โอนเงินคุณไม่ได้เห็นเงินหายไปนะครับแล้วคุณก็มั่นใจด้วยว่าคุณเพิ่งคุยกับTech Support ของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่จะเป็น Hewlett Packard IBM Microsoft ต่างๆนานาแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นแหละพอเขาได้เข้าถึงเครื่องมือคุณได้เขาก็ค่อยๆล็อกอินเข้ามาใช้ Backdoor เข้ามาแล้วค่อยๆเอาพาสเวิร์ดพวกนี้ออกไปแล้วภายในเดือน2เดือนที่คุณเห็นก็คือเงินในบัญชีคุณหายไปคุณบัตรเครดิตคุณถูกเอาไปใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเพราะว่ามันเป็นการเข้าถึงแบบ remote access ความเสียหายเนี่ยเขาประมาณกันนะครับว่าไอ้ call center scam ในอินเดียเนี่ยในปี2024ปีเดียวนะครับความสร้างความสูญเสียได้มากกว่า10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.5 แสนล้านบาทก็ลองนึกภาพดูนะครับว่ามันมหาศาลขนาดไหน 3.5 แสนล้านบาทครับ
3: ครับ
5: เพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วตัวเลขพวกนี้ต้องเข้าใจเลยนะครับว่ามันต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะว่าคนจำนวนมากไม่กล้าที่จะเปิดเผยคนจำนวนมากไม่กล้าที่จะบอกคนใกล้ชิดเพราะว่ากลัวถูกดูถูกเหยียดหยามว่าโดนหลอกง่ายๆถูกต้องไหมครับคนจำนวนมากคิดว่าเสียไปแล้วอ่ะแจ้งความไปก็ไม่ได้คืนหรอกไม่ต้องไปดีกว่าเพราะนั้นตัวเลขพวกต่ำกว่าความเป็นจริงและแน่นอนตัวเลขพวกนี้ตัวเลขปี2024คาดการณ์กันว่าตัวเลขปี2025-2026มาอีกแน่นอนนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับแล้วในอินเดียเนี่ยมันตามยากด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้เวลาเขาสมมติเขาแฮกเข้าไปในบัญชีคุณอะเงินไปไหนเงินมันเข้าบัญชีมาครับเพราะนั้นเขาก็ไปจ้างคนเปิดบัญชีมาอีกแล้วบัญชีมาที่อินเดียนี่พอเขาตามไปเจอเนี่ยโอ้ท่านไหนที่เปิดบัญชีมาเป็นในประเทศไทยเนี่ยให้รู้เลยนะฮะว่าอินเดียคนเปิดบัญชีมาเนี่ยบางทีเขาขอเวลาเงินผ่านบัญชีอ่ะเขาขอค่าคอมมิชชั่นครึ่งหนึ่งนะครับ ความเชี่ยวลากดินของ
3: ผมเชี่ยวของคนอินเดียเพราะชาวอินเดีย
5: รู้โอเครู้ทั้งรู้คุณจะเอาบัญชีผมไปทำบัญชีมาเพราะนั้นผมให้คุณได้ใช้ได้แต่ขอครึ่งของเงิน
3: แบ่งค่าคอม
5: แบ่งค่าคอมผมมีความเสี่ยงนี่โดนจับผมโดนจับอ่ะเพราะนั้นไหนๆผมจะโดนจับแล้ว high risk ผมก็ต้อง high return หน่อยมันไม่เหมือนแบบบัญชีม้าเมืองไทยนะบัญชีม้าเมืองไทยนี่บางคนเปิด10บัญชี20บัญชีเนี่ยได้ค่าจ้างเดือนหนึ่ง 30,000-50,000 เราก็ดีใจแล้วถูกต้องไหมคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เปิดบัญชีเฉยๆเงินโอนเข้าไป 30,000-50,000 แต่ของอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินเดือนเขาขอเป็นเงินผ่านบัญชีเขาเท่าไหร่เขาขอครึ่งหนึ่ง
3: commission
5: แล้วตอนที่มันน่ากลัวที่สุดคืออะไรที่มันน่ากลัวที่สุดคือมันเริ่มลามไปในการหลอกลวงแบบอื่นๆครับการหลอกลวงแบบอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของเขาเรียกอะไรลงทุนกับคือคนอินเดียจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญสุนทานเขาทำบุญแล้วเวลาเขาทำบุญเนี่ยบางคนเขาสมัยใหม่เขาไม่อยากทำบุญกับศาสนสถานเขาอยากทำบุญในลักษณะที่เป็นฟิลานโทรปิกส์เขาอยากที่จะเป็นรักสังคมสงเคราะห์มันเขาอยากทำบุญNGOเดี๋ยวนี้ไอ้พวกสแกมเมอร์มันรู้ครับมันรู้ว่าโอเคคุณอยากทำบุญใช่ไหมเพราะนั้นมันไปซื้อพวกเจ้าหน้าที่บัญชีของเครือข่าย NGO ใหญ่ๆในอินเดียซึ่งมีเยอะมากเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือคนยากจนในอินเดียคนกลุ่มน้อยในอินเดียคนนอกวรรณะดาลิตในอินเดียเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ที่คุมบัญชีพวกนี้บางทีมันเอาบัญชีของเครือข่าย NGO พวกนี้ครับมาใช้เป็นบัญชีม้า
3: โอ้โห
5: เพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าอยู่ดีคุณมีคนติดต่อจากยูนิเซฟอยู่ดีคุณมาติดต่อจากโดยที่แม่ชีเทเรซาแล้วคุณอยากทำบุญอยู่แล้วคุณก็จัดเลยโอนเงินเข้าไปบัญชี ที่ให้โอนเข้าไปก็เป็นบัญชีของมูลนิธินั้นจริงๆด้วยแต่ขอโทษเงินเนี่ยเข้าบัญชีมาครับแล้วคนพวกนี้ก็แบ่งกันน่ากลัวมากนะครับตอนน
3: ี้เยอะมากครับอาจารย์เราจะเห็นคลิปที่แบบแล้วเดี๋ยวนี้คลิปมันก็ทำง่ายไงถูกไหมครับ AI มันสามารถทำคลิปให้กระชากความสงสารจากเราเยอะขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับแบบเด็กที่กำลังมีปัญหาอยู่จากสมรภูมิสงครามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วว่าให้กดบริจาคและมีแอดอย่างเงี้ยขึ้นมาเยอะมากครับในโซเชียลมีเดียคุมยากมาก
5: ล่าสุดปีที่แล้วครับอินเดียจับไป 92,000 รายเขาทำสิ่งที่เรียกว่า Digital Arrest เนี่ยนึกภาพเราเคยเอานักข่าวเราเคยเอาผู้แทนทหารจับทั่วอาเซียน AOT เนี่ยเข้าไปที่อดีตคาสิโนที่โอสเมทที่เรายึดมาได้จากกัมพูชาในตึกพวกนั้นน่ะเราเห็นห้องที่ทำเป็นเหมือนสถานีตำรวจในสิงคโปร์เป็นบัญชีห้องที่เป็นเคาน์เตอร์ธนาคารในประเทศโน้นนี้นั่นถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะทำวิดีโอคอลแล้วไปหลอกลวงในอินเดียมันไม่ต้องลงทุนทำฉากพวกนั้นครับเขาเก่งเทคไง เพราะนั้นเขาใช้เทคโนโลยี deep fake ครับลวงลึกเนี่ยไอ้เทคโนโลยีการหลอกลวงแบบลึกเนี่ยเขาทำให้เขากลายเป็นดัดเสียงสำเนียงอินเดียไม่ละคุณจะสำเนียงอะไรอ่ะ deep fake สามารถที่จะทำสำเนียงได้หมดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาจากหน้าตาแบบผมหน้าตาตีๆอย่างนี้ให้กลายเป็นฝรั่งแค่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็สร้างวิดีโอคลิปพวกนี้ไปหลอกลวงดิจิตอลอาร์เรสทางการอินเดียจับไปได้ 92,000 รายที่หลอกกันเองในอินเดียและณปัจจุบันมันเริ่มใช้พื้นที่ตรงนี้หลอกคนในต่างประเทศด้วยหลอกไปลงทุนคริปโตเคอเรนซีหลอกไปบอกว่าคุณมีภาษีที่ไม่ได้ชำระหลอกว่าคุณมีเงินประกันสังคมจะได้คืนหลอกว่าคุณเข้าเมืองผิดกฎหมายข่มขู่ต่างๆนานาแล้วถ้าอยากจะเคลียร์ข้อหาพวกนั้นผมเคลียร์ให้คุณได้โดยคุณบอกเลขที่บัญชีโดยคุณบอกตัวเลขผู้ประกันสังคมโดยคุณบอกตัวเลขรหัสบัตรประชาชนอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเขาก็ได้ข้อมูลพวกนั้นไปใช้ในการที่จะมาปล้นเงินจากคุณทางออนไลน์ได้อีก
3: อาจารย์ครับอาจารย์เปรียบเทียบวิธีการรับมือของ2ประเทศได้ไหมครับคือจีนเนี่ยศูนย์กลางอำนาจมาจากที่เดียวสุดนะครับแต่อินเดียเนี่ยโอ้โหแต่ละรัฐก็มีความเป็นอิสระจากการละการรัฐบาลโมดีจะเอาอยู่ไหมครับเนี่ยแล้วประชากรคือด้วยสเกลของประชากรเนี่ยมันก็เยอะไงฮะ
5: คืออันนึงก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลของโมดีด้วยเพราะโมดีเนี่ยทุกครั้งที่มีการหาเสียงเข้าสมัยที่3แล้วนะฮะเขาจะหาสิบเรื่องเขาจะสร้างการจ้างงานเขาจะทำให้คนอินเดียลดการว่างงานลงแต่ในสุดเขาทำไม่ได้แล้วเขาทำไม่ได้มาตลอดตั้งแต่ปี2014อ่ะ12ปีแล้วอ่ะไอการจ้างงานที่เขาเคยสัญญามันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะนั้นคนมันยากจนลงการกระจายรายได้มันแย่ลงถึงแม้อินเดียจะพัฒนาขึ้นมากในช่วงเวลา10กว่าปีที่เขามาภายใต้การดูแลของโมดีแต่ว่าในพื้นที่ที่ยากจนคนก็ยังยากจนมากๆอยู่และคนพวกนี้ถูกหลอกทั้งเป็นเหยื่อในขณะเดียวกันก็กลายไปเป็นผู้ล่าด้วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือนาทีนี้เนี่ยเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นมันเริ่มใช้ประโยชน์จากคนพวกนี้ครับในการที่บอกว่าเอ้ยคนพวกนี้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนเป็นทั้งฐานเสียงเป็นทั้งโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นกดดันตำรวจท้องถิ่นนะฮะไม่ให้ไปจับกลุ่มไม่ให้ไปดำเนินคดีเพราะถือว่าคนพวกนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งเงินให้พรรคนะครับ เพราะนั้นแล้วตัวพวกเราเองอ่ะต้องรู้จักที่จะป้องกันคุ้มครองตัวเราเองนะครับอย่างที่อาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยนะครับเราทำงานกับ google.org นะครับเรามีชื่อโครงการว่า scam ready ASEAN นะครับ scam ready ASEAN เนี่ยตั้งเป้าเลยว่าเราจะสอนคนอาเซียนอย่างน้อยที่สุด3ล้านคนให้สามารถที่จะสร้างกำแพงทางด้านจิตวิทยา inoculation theory ครับมันเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาให้การเกิดการสร้างต่อมเอะต่อมเอะเนี่ยเราเรียกมันชื่อเล่นนะก็คือการที่คุณมีคล้ายๆแบบ subconscious ในการที่จะระแวดระวังป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นอย่างเช่นหน้าจอคุณป๊อปอัพว่าเครื่องคุณมีไวรัสอย่างเช่นคุณเห็นวิดีโอคอลมาแล้วคุณเก่งก็คุณยายคุณน่ะวิดีโอคอลมาว่าคุณยายกำลังเจออุบัติเหตุอยู่ให้โอนเงินมาช่วยหน่อยต่อมเอต้องทำงานทันทีนะครับว่าคุณยายใช้วิดีโอคอลเป็นด้วยเหรออ
6: ืม
5: ทุกวันนี้ทำได้อย่างมากที่สุดคือแชร์ในไลน์กลุ่มสวัสดีตอนเช้าโอ้โหวันนี้อุบัติเหตุปุ๊บวิดีโอคอลมาเลยเริ่มคิดนะฮะไออย่างเงี้ยเรียกต่อมเอครับเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนทำก่อนคือหยุดก่อนหยุดอย่าเพิ่งทำในสิ่งที่มันเร้ามาว่าคุณต้องโอนเงินตอนนี้คุณต้องคลิกตอนนี้คุณต้องสแกน QR code ตอนนี้ให้คุณหยุดก่อนหยุดแล้วประเด็นที่2คิดก่อนว่าไอ้เงื่อนไขพวกนั้นน่ะมันดีเกินจริงไหมง่ายเกินจริงไหมรุนแรงเกินความเป็นจริงไหมใช่ไหมครับหยุดคิดแล้วหลังจากนั้นเช็คก่อนครับเช็คก่อนยกตัวอย่างเช่นเอ๊ะคุณยายผมไม่เคยวิดีโอคอลได้วันนี้แหมวิดีโอคอลมาบอกว่าตัวเองกำลังจะอุบัติเหตุปิดวิดีโอคอลนั้นครับแล้วโทรศัพท์กลับไปเหมือนที่คุณเคยโทรคุยกับคุณยายคุณน่ะดูซิว่าคุณยายคุณอาจจะกำลังแค่แบบนอนเล่นอยู่มีความสุขไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้แต่ไอ้คุณเห็นเป็นภาพคุณยายคุณกำลังบาดเจ็บแล้ววิดีโอคอลมาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นี่เหรอไหมฮะเพราะนั้น ไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกไปแล้วเล่าให้คน3ล้านคนฟังว่ารูปแบบการสแกมรูปแบบการหลอกลวงมีรูปแบบอะไรบ้างเพราะคนเลวมันมีวิธีคิดใหม่มันมีทริคใหม่มันมีกลอุบายใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันครับเราไม่มีทางตามทันมันหรอกแต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวเราเองให้ได้ก่อน แล้วหลังจากนั้นเราทำมาสเตอร์เทรนเนอร์ครับเราตั้งใจไว้ว่าเราจะมีมาสเตอร์เทรนเนอร์อีก 2,000 กว่าคนเราจะมีแคมเปญต่างๆนะครับอย่างเช่นสำหรับกลุ่มที่เป็นแคร์เทคเกอร์ก็คือกลุ่มที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มดูแลผู้สูงอายุพวกนี้เราต้องสอนเขาเลยให้เขารู้จักที่จะสังเกตการว่าเอ๊ะผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุคือเป็นกลุ่มเปราะบางอ่ะกลุ่มพวกนี้บางทีไอเอ๊ะหยุดแล้วคิดแล้วเช็คเนี่ยทำไม่ทันเพราะว่าเขาเองไม่รู้เท่าทันเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้จะต้องมีผู้อภิบาลต้องคอยสังเกตแล้วเอ๊ะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเล่นมือถือนานเกินไปหรือเปล่า แล้วหลังๆเริ่มมีกิจกรรมแปลกๆมาถามหรือเปล่าว่าเอ๊ะหลานเอ้ยจะล็อกอินเข้าแบงค์ทำยังไงจะซื้อบัตรเติมเงินทำยังไงท่านเมื่อก่อนไม่เคยอยากได้บัตรเติมเงินของเกมเลยอยากจะซื้อบัตรออนไลน์เนี่ยให้คิดนะครับแล้วก็ช่วยๆกันสอนนะครับโดยคอนเทนต์ทั้งหมดของ Google เนี่ยมันฝรั่งมากเพราะนั้นเราต้องมาปรับคอนเทนต์ก่อนให้มันเป็นบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง11ประเทศนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มสอนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผ่านการเล่นเกมครับเกมิฟิเคชันให้เขาลองเล่นเกมดูก่อนสวมบทบาทเป็นทั้งคนถูกหลอกเป็นทั้งคนหลอกแล้วดูซิว่าในที่สุดเส้นทางของเกมแต่ละเส้นทางเนี่ยมันจบลงยังไงเขาจะได้เริ่มกระบวนการสร้างกำแพงทางด้านจิตวิทยาแบบนี้ครับ
3: ครับภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์มันใกล้ตัวเราไหมครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่อินเดียตอนนี้ครับ
5: ผมคิดว่ามันอยู่กับพวกเราตลอดครับมันอยู่กับพวกเรามาตลอดจริงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเขาเรียกอะไรล่ะเรื่องพวกนี้มันเราเข้าถึงดิจิตอลเทคโนโลยีเราเข้าถึงโซเชียลมีเดียโดยที่เราขาดสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลลิทเรซีครับความฉลาดเรากระโดดเข้าไปโดยที่เราไม่รู้มาก่อนถูกต้องไหมครับมันไม่เหมือนแบบหลายๆเรื่องที่เราเตรียมการอย่างดีแล้วเราถึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นคุณจะขับรถอ่ะคุณรู้ว่าขับรถมันอันตรายเพราะนั้นคุณเรียนขับรถคุณสอบใบขับขี่แต่คุณไม่เคยรู้สึกเลยว่าการเข้าโซเชียลมีเดียมันอันตรายการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันอันตรายเพราะนั้นคุณก็กระโดดเข้าไปเลยโดยที่คุณมองแต่ด้านบวกความสนุกสนานความบันเทิงแต่คุณลืมไปว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นดาบสองคมเพราะนั้นเราต้องค่อยๆสอนกันเรื่องความฉลาดรู้ทางอินเทอร์เน็ตครับรู้จักที่จะเช็คว่าอันไหนมันเป็นข้อมูลข่าวสารปลอมข้อมูลข่าวสารบิดเบือนใช่ไหมครับแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับ misinformation disinformation fake news นะครับแล้วทำยังไงจะปกป้องตัวเองได้เรื่องพวกนี้เราไม่เคยจริงๆมันอาจจะมันเผลอๆตั้งแต่เด็กๆเราน่าจะมีวิชานี้เรียนกันในโรงเรียนเนา
3: ะ
5: แต่เราไม่เคย
3: มันเพราะนั้นมันไปไวมากเนี่ยงไปไม่ถึง AI นะที่เราพูดกันอยู่เนี่ย
5: อันนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะคือบางทีเดี๋ยวนี้ใช้ AI แบบไม่มีจริยธรรมนะฮะใช้ AI แบบไม่มีความรับผิดชอบนะครับคุณขโมยคุณ plagiarism ง่ายๆเลยนะฮะคุณลักลอบได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้อันตรายนะครับบางประเทศกฎหมายเข้มบางประเทศ ecosystem ดีบางประเทศเขาไปตามถึงขนาดว่าอะถ้าธนาคารเห็นการออนไลน์ของกลุ่มเปราะบางถ้าธนาคารเห็นการโอนเงินออนไลน์ของกลุ่มเปราะบางเนี่ยบางประเทศบอกว่าต้องโฮลเงินไว้ก่อนนะเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถึงจะสามารถที่จะโอนเงินออกไปได้เพราะว่าบางทีลูกหลานมาตรวจพบทีหลังจะได้ยังไม่เกิดความเสียหายขึ้นบางแห่งบางประเทศพูดถึงขนาดที่ว่าธนาคารต้องรับผิดชอบนะถ้ามันมีคนแฮกเข้ามาเอาในระบบเอาเงินออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในระดับประเทศแล้วก็เตรียมการสร้างทั้งภูมิคุ้มกันของประชาชนไปจนถึงกฎระเบียบหน่วยงานที่ดูแลนะครับล่าสุดเนี่ยพูดถึงกันเยอะในเรื่องของ AI governance ถูกต้องไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องพวกนั้นอะดิจิตอลสแกมพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราเองคงจะต้องอาจจะต้องมีองค์การระหว่างประเทศจริงๆจังๆดูแลในแต่ละประเทศอาจจะต้องมีหน้าที่เป็นกลมเป็นกระทรวงที่สามารถทำงานข้ามกลมกระทรวงดูแลได้เป็นวาระแห่งชาติครับ
3: ครับ จีนค่อนข้างเข้มกับเรื่องนี้นะครับแล้วอินเดียล่ะครับอาจารย์โมดีจะหลุดจากกับดักตรงนี้ไงบ้างครับเพราะตอนนี้ก็บทวิเคราะห์ที่ผมส่งให้อาจารย์เนี่ยเขาก็เริ่มบอกแล้วว่าคือมันเป็นปฏิบัติการร่วมก็จริงนะครับของ FBI กับ CBI จักราของอินเดียนะครับแต่มันเป็นความสำเร็จระยะสั้นเขาบอกเพราะว่าตราบใดที่การว่างงานแฝงในชนบทและระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองท้องถิ่นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์มาสักครู่นี้เนี่ยมันยังอยู่เนี่ยนะครับการแก้ปัญหาแบบนี้มันก็เป็นแค่เขาใช้คำว่าตีตัวตุ่นก็คือปราบได้เป็นจุดๆแต่ไม่สามารถที่จะไปทำลายโครงสร้างที่ทำให้ปัญหามันงอกใหม่ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถจัดการได้อย่างถาวรครับ
5: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วโมเดลอันนี้มันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับก็คือเครือข่ายสแกมพวกนี้มันมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคนที่มีอำนาจรัฐประเทศอีกถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสแกมโบเดียมันไม่ใช่แค่เฉพาะเกิดขึ้นโดยที่มีเอกชนเร็วๆคนหนึ่งไปทำแต่มันกลายเป็นระบบที่เอกชนเร็วๆกับภาครัฐเนี่ยมันเอื้อให้กันเพราะนั้นในอินเดียเนี่ยเขาห่วงมากเลยว่าเมื่อมันไปเชื่อมโยงกับรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ที่ห่างไกลอาจจะอันตรายยิ่งกว่านั้นอีกในอินเดียถ้ามันไปผูกพันกับองค์กรศาสนา
3: โอ้โห
5: ลองนึกภาพว่าถ้ามีโอ้โหบาบาสักคนหนึ่ง
3: ใช่แล้วคนไม่กล้าแตะต้องด้วยเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเรื่องเฟซของอินเดียนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่น่ากลัวมากครับ
5: ใช่ครับแล้วก็แฮกเงินเพื่อที่จะไปสร้างอาณาจักรศาสนาลองนึกภาพดูว่ามันจะยิ่งอันตรายรุนแรงแค่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเราต้องถอดบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านถอดบทเรียนจากอินเดียเพราะว่าลองนึกภาพถ้าเป็นประเทศไทยแล้วเป็นพระเถระทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
3: โอ้จริง
5: หรือนิกายบางนิกายที่ระดมทุนเยอะๆอยากทำแบบนี้จะเกิดอะไร
3: ใกล้ตัวจริงๆ
5: มันต้องเป็นวาระแห่งชาติครับมันเป็นเรื่องที
3: ่
5: มีความจำเป็นอย่างผมมาทำงานที่อาเซียนเรื่องนี้ก็ถูกดึงขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นประเด็นสำคัญในเวทีอาเซียนเลยครับ
3: ครับอันครับไว้คงได้มีโอกาสคุยกันต่อนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับก่อติดเศรษฐกิจครับในข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ทุกวันจันทร์นะครับในช่วงนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์ สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
7: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ ขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจะเจอกันนะครับทุ่มเศษถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์และวันนี้ก็คือวันที่5ตุลาคมกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับใน Econbiz 95.5 MHz คือความคิดครับแหมมาติดตามข้อมูลข่าวสารและความเป็นมาเป็นไปของเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนภาคธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับจะได้เห็นนะครับว่าวันๆเกิดอะไรเกิดขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสนใจฟังแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดรถยนต์ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเปิดกันหรือเปล่าอุปกรณ์กันสินะวิทยุยังมีอยู่ในรถใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอลไอ้ระบบหมุนมือก็ยังมีอยู่นะที่การสวดจุดห้าไม่เกิดนะครับหรือจะเป็นโซเชียลมีเดียก็เฟซบุ๊กการสวดจุดห้าตามติดด้วยแอปพลิเคชันของ mcot สดใสย้อนหลังได้ทุกที่ทุกทางเลยนะครับเราเข้าสู่สัปดาห์ที่1ของตุลาคมกันอย่างเต็มตัวกันละหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อใช่ไหมครับก็ปรากฏว่านะเรื่องของน้ำท่วมมันจะเป็นสิ่งที่น่าตามต่อกันไปถึงแม้ว่าฟ้าฝนเองก็ยังมีแบบชนิดที่รุดๆมาเป็นบางจ่อมๆแต่ก็หย่อมแรงเหลือเกินนี่นะฮะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับส่วนที่ท่วมในบริเวณเก่าๆน้ำยังไม่ลงก็ขอให้ลงเร็วๆนะครับส่วนตอนเนี้ยไปเกิดตรงบริเวณแถวนู่นเลยครับรองคลองรังสิตอะไรก็แล้วแต่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเพราะว่าความเจ็บปวดความเสียหายไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมกันนะครับในขณะที่วงการการลงทุนสำหรับวันแรกของสัปดาห์ใหม่นะครับทองคำก็ปรากฏว่าดีตีตื้นขึ้นมาสุดที่บวก400บาทได้ชื่นใจกันนิดหนึ่งนะครับรับซื้อของทองคำแท่งปิดที่ 66,150 บาทขายออก 66,350 บาทครับส่วนทองรูปพรรณนะครับตีตื้นขึ้นมารับซื้ออยู่ที่ 64,824 บาท16สตางค์ขายออกวันนี้เกิน 67,000 ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยปิดที่ 67,150 บาทนะครับในขณะที่ดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์นะครับพอจะพ้นน้ำขึ้นมาดีนิดหนึ่งฮะ 4.83 จุดปิดที่ 1,576.45 จุดยังห่างไกลครับที่จะปิด 1,600 จุดแต่ที่น่าสังเกตวันนี้รู้อะไรฮะอยากให้เห็นตรงนี้ครับมูลค่าการซื้อขายสุทธิวันนี้ทั้งวันแค่ 55,047 ล้านบาทคือมันก็ 50,000 กว่าล้านก็ดูเยอะใช่ไหมแต่ว่าปกติเนี่ยนะฮะมันต้อง 80,000 90,000 91,000 ล้านเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะจากชนิดหุ้นไทยเริ่มสออาการถอยๆกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อถ้ามีเวลาจะได้หาโอกาสคุยกันเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าความน่าสนใจมันอยู่กันตรงนี้ฮะโดยเฉพาะวงการของยานยนต์รถยนต์ของบ้านเราเนี่ยนะครับคือก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่จนตอนนี้โอ้โหรถยนต์เนี่ยนะได้ข่าวว่าตัวเลขไม่เป็นทางการเบื้องต้นเนี่ยมีเคลมกันไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะฮะแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้คือไอ้ก่อนน้ำท่วมเนี่ยวงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนผลิตคนนำเข้าคนซื้อคนขายเขาก็รอนะเขามาตกลงแล้วเนี่ยที่คุณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเอกนิติดินรัตนภาคเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูเบิร์กใช่ไหม บอกว่าตกลงเนี่ยภาษีสรรพสามิตเนี่ยประมาณ 30% และจะเร่งให้เร็วนี่นะครับซึ่งทุกคนก็คาดการว่ามันต้องก่อนกันยายนอันนี้เรามา5ตุลาคมกันแล้วนะครับอ่ะยังไม่เคาะเสร็จแล้วมาเจอเลยครับน้ำท่วมเข้าไปอีกโอ้โหทีนี้นี่นะฮะโดยเฉพาะน้ำท่วมที่ทำให้อะไรฮะทั้งโตโยต้าทั้งฮอนด้านี่นะครับต้องปิดโรงงานชั่วคราวเฉลี่ยกันไปแห่งละ5วันนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะนำไปสู่อะไรฮะสถานการณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนความไม่ชัดเจนในเรื่องของนโยบายของการลงทุนและเปิดกว้างของยานยนต์ในประเทศไทยมันมีทั้งสาเหตุที่เกิดจากเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติคือน้ำท่วมแล้วก็สิ่งที่เขารอคอยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับจะไปคุยกับทางด้านของคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
4: ครับคุณสุรพงษ์ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะฮะก็ยังคือมันคลี่คลายบางจุดแต่บางจุดน้ำยังไม่ลดทีนี้ผมเห็นภาพรถจนที่โอ้โหอ่วมอรทัยกันหมดเลยเนี่ยนะฮะเท่าที่คุณชลพงศ์ประเมินเก็บข้อมูลจนถึงนาทีนี้คิดว่าความเสียหายจากผู้ใช้รถยนต์นะในพื้นที่หรืออาจจะเป็นทั่วไทยก็ได้ในปีนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
5: เห็นมีข่าวที่ดูจากทีวีบางแห่งก็บอกว่าจะประมาณ 10,000 กว่าล้านครับก็ต้องดูแต่บางแห่งก็บอกว่าถ้าคิดถึงทั่วประเทศรวมทั้งบ้านเรือนอะไรต่างๆนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าถึง 30,000 ล้านบาทครับเท่าที่ทราบมาจากทางบางสื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ก็แน่นอนก็คงต้องรอให้น้ำท่วมเสร็จหมดเสียก่อนว่ามันแห้งทั้งหมดจริงๆแล้วตอนนั้นคงจะประเมินได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่แล้วฝนก็จะมานะรวมทั้งน้ำเหนือก็จะมาลงมาและยังมีน้ำทะเลหนุนเข้ามาอีกในตรงนี้มันกลายเป็น3อะไร3สายใช่ไหมดังนั้นต้องติดตามดูว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ
4: แสดงว่าตัวเลขที่ทางสื่อประเมินกัน 20,000 ถึง 30,000 ล้านเนี่ยอาจจะไม่นิ่งและอาจจะมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับครับต้องรอดูว่ามันจะยืดเยื้อไปนานมากน้อยแค่ไหนครับจะดูช่วงที่เกิดแบบนี้ถ้าเทียบกับปี54ก็จะเบากว่าปี54ครับแต่ก็ยังไม่แน่เพราะยังเห็นบอกว่ายังไม่สิ้นสุดในเรื่องของพวกน้ำท่วมนะครับฝนตกก็ยังจะมาอีกนะครับ
4: เพราะว่าเรายังไม่ออกพรรษากันนะฮะคุณชลพงศ์ครับนะ
5: ใช่ครับ
4: ครับทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะประเมินความเสียหายจากรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยจะประเมินผ่านมูลค่าของการเคลมประกันใช่ไหมครับ
5: ครับก็ถ้าเขามีประกันภัยแต่พวกที่ว่าไม่มีล่ะคงจะต้องเดือดร้อนกันไปมากแล้วก็ต้องไปให้ทางอู่ทำการประเมินว่าการท่วมครั้งนี้ท่านท่วมแล้วซ่อมแซมได้ไหมถ้าซ่อมได้ก็โอเคครับถ้าซ่อมไม่ได้ต้องขายทิ้งหรือว่าทิ้งเป็นซากไปเลยแต่ว่าไม่ได้ประกันเพราะว่าไม่ได้ทำประกันไว้แม้ว่าพวกที่มีประกันก็ต้องดูสัญญาในกรมธรรม์ว่าจะคุ้มครองแค่ไหนด้วยอย่างไรตรงนี้ต้องท่านที่มีประกันก็ลองอ่านดูนะส่วนใหญ่ก็รับมาแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านกันนะครับว่าคุ้มครองภัยธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนครับ
4: ครับโดยปกติแล้วในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เราจะเจอน้ำท่วมเป็นแกนหลักนะไอ้พวกแผ่นดินไหวไฟไหม้ที่จะไหม้กันรถกันเป็นหลายสิบคันเนี่ยมันแทบจะไม่เคยมีถ้าเทียบกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถที่มีประกันกับนอกประกันหรือว่าไม่มีประกันเนี่ยความเสียหายตรงไหนมันจะมากกว่ากันครับ
5: อันนี้หมายถึงเจ้าของรถใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องครับ
5: ครับเจ้าของรถถ้ามีประกันเขาก็ได้รับชดเชยเป็นบางส่วนใช่ไหมดังนั้นความเสียหายก็จะบรรเทาลงได้รับการชดเชยนะฮะส่วนท่านที่ว่าไม่มีประกันภัย อันนี้ต้องรับไปเต็มๆเลยถ้าหากว่าซ่อมไม่ได้หรือว่าถ้าซ่อมเกินกว่าราคาของตัวรถจนที่ขายได้เขาก็คงไม่ซ่
4: อม
5: ก็คงต้องอาจจะแก้ไขซ่อมเองหรือไปอู่เล็กๆแก้พอที่จะใช้ได้ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับ
4: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องรอต่อไปว่าอาจจะมีมากกว่า 30,000 ล้านบาททีนี้โดยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบต่ออะไรกำลังซื้อหรือกำลังซ่อมของคนที่เป็นเจ้าของรถในช่วงปลายปีนี้ยังไงบ้างไหมครับ
5: คิดว่าไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นรถที่เขาได้ซื้อไปแล้วนะแต่ว่าพวกที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบต้องซ่อมแซมบ้านพวกนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบเหมือนกันซึ่งโดยทั่วไปก็คงจะอยู่ในช่วงปลายปีอย่างเช่นในเดือนธันวาหรือว่าปลายพฤศจิกาก็จะมีงานมหกรรมยานยนต์นะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทางผู้ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่โดนน้ำท่วมก็จะได้เข้าไปดูแต่ว่า อย่างนี้ก็ต้องดูว่าเขามีประกันภัยแค่ไหนจากที่ว่าโดนน้ำท่วมไปนะครับถ้าเขาเห็นว่าไม่อยากที่จะใช้รถที่โดนน้ำท่วมแล้วก็มีทางเลือกที่จะไปซื้อรถจนในช่วงมหากรรมยานยนต์ครับ
4: ครับแต่เราก็ทราบว่าดีนะครับก่อนหน้านี้การขอเงินกู้เพื่อซื้อรถก็ถูกปฏิเสธสูงมากขณะเดียวกันหนี้ครัวเรือนก็สูงหนี้เสียเองก็เยอะแล้วพอมันเจอกับภาวะน้ำท่วมเนี่ยกระแทกเข้าไปอีกเนี่ยตรงนี้คุณสุรพงศ์มองว่าไม่มีผลหรือว่ายังไงฮะกับเรื่องของยอดขายในช่วงปลายปี
5: คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวตอนนี้เท่าที่ดูจากยอดขายที่ผ่านมา8เดือนเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจะขายดีมากกว่ามากกว่ารถปิกอัพด้วยเพราะว่าสัดส่วนของเขาก็ปากไว้แล้ว1ใน3รถยนต์ที่ขายได้เนื่องจากว่าราคารถยนต์ก็ถูกกว่าด้วยในบางรอบนะฮะรวมทั้งราคาน้ำมันแพงขึ้นสงครามที่ทางสหรัฐกับทางอิสราเอลโจมตีอิหร่านวันที่28กุมภาพันธ์ก็ลากมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ยุตินะทำให้การส่งออกน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงไปเยอะมากเพราะว่าเห็นบอกว่าประมาณ 20% ใช่ไหมที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์โมสตรงนั้นมาทางด้านเอเชียเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นก็เลยทำให้มีความต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใช้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อย่างเช่นเมื่อวานก็ไปเติมน้ำมันมาตอนนี้ลิตรละ40บาทแล้วอันนี้หมายถึงแก๊สโซฮอล
4: ์
5: ครับเพราะฉะนั้นคนก็มาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็ยังทางภาครัฐก็ส่งเสริมให้มีการติดเรียกอะไรนะโซลารูฟใช่ไหมฮะครับ
4: ใช่ครับ
5: ครับอันนี้ก็สอดคล้องว่าเมื่อเขาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าถ้าหากว่าลงผิดไฟฟ้าเกิดมีขาดแคลนน้ำมันเตาอะไรที่ทำให้ผิดไฟฟ้าไม่ได้เขาก็สามารถที่จะมีไฟฟ้ามาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเขาครับซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่เมื่อ 4-5 ปีก่อนผมก็บอกเพื่อนว่าต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสำรอง1คันนะเพื่อว่าพวกโรงกลั่นอะไรต่างๆเนี่ยจะโดนระเบิดถ้าเกิดสงครามอะไรขึ้นมาแต่ก็ต้องมีการติดโซลาร์รูฟติดไอโซลาเซลล์นะฮะเพื่อที่จะมีไฟฟ้ามาชาร์จรถยนต์ของเราถ้าเกิดโรงไฟฟ้าโดนทำลายลงไปอีกครับอันนี้ก็ มันเป็นการพึ่งตัวเองมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องวิตกว่าจะไม่มีพลังงานมาใช้ในเรื่องของยานพาหนะของเราครับ
4: แสดงว่าโดยสถานการณ์ทางอุทกภัยที่เกิดขึ้นตรงนี้พอเอิญนะน้ำมันแพงกับรถไฟฟ้ามามันเลยชดเชยกันได้ไม่ทำให้ยอดขายในช่วงปลายปีของค่ายรถยนต์ทั้งหมดในภาพรวมจะตกลงใช่ไหมครับ
5: ครับก็รอดูว่าในเรื่องของทางภาครัฐที่ว่าจะออกมาเรื่องของการที่จะขึ้นภาษีสรรพสามิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะว่าจะมีการส่งเสริมพวกที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเท่าไหร่นะซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยมีการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นครับแต่อันนี้ก็ต้องชมเชยทางภาครัฐนะฮะมีนโยบายเรื่องของ EV 3.0 กับ EV 3.5 ทำให้มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าใช้มากขึ้นนะแล้วก็ทำให้มีการดึงว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกมาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเสริมเพิ่มการส่งออกของรถยนต์ที่เราส่งออกเกิน1ล้านคันต่อปีที่เป็นในกลุ่มของพวกรถใช้น้ำมันตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่เขามีความพร้อมมากขึ้นก็มีการสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากเราไปทั้งเป็นรถยนต์นั่งที่เป็นใช้แบตเตอรี่ 100% กับที่เป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% ครับอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้8เดือนเราก็ส่งออกไปแล้วประมาณ 10,000 กว่าคันถือว่าเริ่มต้นในปีที่2ที่ดีมากๆนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างในหลายๆประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราแล้วเราก็ส่งรถยนต์ไปในประเทศเขาในกลุ่มของพวกที่ใช้น้ำมันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเช่นทางด้านประเทศออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียนี่เราส่งกระบะไปนี่มีสัดส่วนประมาณ 33% ส่วนรถยนต์นั่งก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 22%ของที่เราส่งออกรถยนต์นั่งทั้งหมดทีนี้รถยนต์นั่งก็จะเจอรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนซึ่งเขาก็เข้ามา 4-5 ปีแล้วนะแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยแล้วก็ตรงกับทางรัฐบาลออสเตรเลียก็มีนโยบายซึ่งออกประกาศแล้วที่จะใช้การบังคับให้การปล่อยพวกมลพิษนี่ให้น้อยลงถ้าเกิดจากอัตราก็ต้องโดนปรับครับซึ่งอันนี้เขาก็จะมีความเข้มข้นปรับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

0: มีหลายประเทศใช่ไหมในออสเตรเลียรวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็มีการห้ามหรือว่าขึ้นภาษีเก็บจากรถจนไฟฟ้าที่ส่งมาจากประเทศจีนแต่อาจจะลดลงหรือว่าไม่เข้มงวดกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ว่าผลิตในประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วยนะเราก็จะเห็นได้ว่าก็มีหลายยี่ห้อของเราที่ส่งออกไปในยุโรปในออสเตรเลียในละตินอเมริกาปกติเป็นต้นนะครับ
1: ครับแสดงว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนั้นเป็นอานิสงส์ของ3.0กับ 3.5 แล้วก็ในอย่างหนึ่งที่เรากำลังรอคอยกันอย่างเหมือนว่าสักครู่ที่คุณสมพงษ์พูดถึงก็คือว่าภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีสรรพสามิตจริงๆเนี่ยหลายฝ่ายก็ลุ้นกันว่าภายในกันยายนเนี่ยจะต้องประกาศออกมาแล้วล่ะนะแต่ขณะนี้มาถึงตุลาแล้วตรงนี้คุณสมพงษ์ประเมินยังไงครับ
0: ก็น้ำท่วมเลยต้องเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนความเป็นอยู่ของประชาชนเราสำคัญกว่าก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐเหมือนกันนะต้องที่คำนึงถึงความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนที่เจอเรื่องน้ำท่วมซึ่งทางหลายหน่วยงานก็ไม่ได้กำชับให้เห็นถึงเรื่องภัยน้ำท่วมนะก็มีการรายงานว่าจะมีฝนตกหนักนะรับพูดสั้นๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็น่าจะมีรายละเอียดให้เขาพึงระวังเรื่องของเตรียมพวกสมบัติอะไรต่างไว้ที่สูงหรืออะไรนะครับก็จะดีเหมือนกันเพราะเราก็รายงานทุกวันใช่ไหมเรื่องของลมฟ้าอากาศก็ฟังกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะมีเรื่องหนักๆอะไรนี้น่าจะยาวกว่านี้และอธิบายเตือนให้ระวังมากกว่านี้ก็จะเป็นการดีเหมือนกันนะฮะเขาจะได้ว่าอันนี้ไม่ใช่การรายงานตามปกติทุกวันนะเป็นเรื่องที่ว่าภัยกำลังจะเข้ามาถึงตัวแล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมที่จะย้ายพวกทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเตรียมพวกกระสอบทรายหรืออะไรต่างๆที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในท่วมเหมือนกับปี2554เราก็มีประสบการณ์ในตรงนั้นมาแล้วก็น่าจะเอาตรงนี้มาเตือนถือว่าเป็นการเตือนภัยนะก็จะช่วยบรรเทาความเสียหายของทางด้านประชาชนได้ครับ
1: แต่ทีนี้ในแง่ประเด็นของการประกาศภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้ารถไฟฟ้าซึ่งยังรอกันอยู่แล้วก็ไม่ได้มาตามนัดตรงนี้คุณสุพงศ์มองไงครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะฮะเพราะว่าจะได้ทำให้ทางผู้ที่มาลงทุนเนี่ยจะได้ใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการที่จะทำให้มีโรงงานผลิตพวกชิ้นส่วนต่างๆที่คนไทยเราก็ยังไม่มีความชำนาญเขาก็จะได้ตั้งดึงโรงงานพวกนั้นเข้ามาตั้งในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยแต่มันก็มีเรื่องของว่าจำนวนของรถยนต์ที่จะมาใช้ชิ้นส่วนนั้นเพราะว่าการลงทุนในพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันต้องลงทุนสูงอย่างตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ถ้าจะเป็นเหมือนกับที่ผลิตในประเทศจีนเขาบอกว่าโรงงานหนึ่งต้องลงทุนอย่างน้อยๆ 50,000 ล้านบาทแล้วก็ถ้าจะให้คุ้มทุนมันต้องมีการใช้เฉพาะของเขาเลยนะฮะต้อง 300,000 คันขึ้นไป ทีนี้แบตเตอรี่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกของท่านก็จะเอาตามแบบที่ฉันได้ออกแบบไว้กับรถยนต์รุ่นนี้รุ่นนั้นอะไรของเขาในแต่ละยี่ห้อซึ่งก็ไม่เหมือนกันครับ นี่จะให้แต่ละยี่ห้อให้ได้ 300,000 คันนี่คงต้องรอต้องใช้เวลาเหมือนกันครับ
1: แต่ว่าอันเนี้ยถ้ายังคงต้องรอไปอีกนานแค่ไหนครับถ้ามองจากในแง่ของการลงทุนเรื่องของภาษีสรรพสามิตจะมีความชัดเจนเร็วๆกว่านี้ครับเพราะมันก็ใกล้กับช่วงปลายปีแล้วนะนะครับ
0: ก็เหมือนกับที่ทางสมัยก่อนที่เรามีการส่งเสริม

0: การผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันกว่าเราจะให้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศถึง 45% ก็หลาย10ปีแต่ตอนนั้นประเทศไทยเรายังเป็นประเทศยากจนอยู่เราเริ่มปี2504ที่เรามีการประกอบรถยนต์525คันคนไทยเรามีรายได้แค่100เหรียญสหรัฐใช่ไหมดังนั้นเรายังเป็นประเทศยากจนเพิ่งจะมามียอดขายเกิน 100,000 คันก็ปี2829หรือปี31อะไรที่เรามีการส่งออกรถยนต์ตอนนี้นะก็ทำให้GDP per capita ของเราเนี่ยก็เกิน 10,000 เกิน 1,100 เหรียญครับก็ถือว่าเกินเส้นยากจนครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็มียอดขายเกิน 100,000 คันต่อปีมาตลอดการนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชนครับเพราะฉะนั้นที่ทางผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนหรือจากที่อื่นเขามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเขาก็ดูมีการวิจัยก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามีทัศนคติในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าดีกว่าในหลายๆประเทศแม้ว่าเขาจะมีคนมากกว่าประเทศไทยเราแต่ซึ่งเมื่อสัก2วันนี้เพิ่งได้เห็นข่าวในทีวีบอกว่าประเทศไทยเรามียอดขายนำทุกประเทศในอาเซียนครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่ทำให้เขามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราครับ
1: แต่ก็ด้วยความที่ตอนนี้การแข่งขันที่มันไม่เท่าเทียมกันซึ่งหลายฝ่ายต่างก็รอภาษีสรรพสามิตที่ชัดเจนและจะหากว่ายังไม่มีการให้กรอบเวลาที่มันชัดมากยิ่งขึ้นคือต้องซื้อเวลากันอีกต่อไปหรือว่าเวลาล่าช้าต่อไปเนี่ยคุณสมบูรณ์มองว่ามันมีผลกระทบกับในแง่ของการลงทุนไหมครับ
0: คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาก็รู้กันว่าภาษีจะออกมาในอัตราเท่าไหร่ยอมรับได้แค่ไหนแต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกเช่นผู้ที่ว่ามาลงทุนผลิตในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยสักกี่ชิ้นนะมีกี่อย่างหรือใช้แรงงานคนไทยเรากี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ส่งออกเท่าไหร่มันยังมีหลายปัจจัยที่จะต้องมาคำนึงเพื่อที่จะให้มีเรื่องของการกำหนดโควต้าว่าถ้าคุณทำอะไรพวกนี้มากแค่นี้คุณก็จะได้สิทธิ์ที่จะนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาทดลองตลาดเพื่อที่คุณจะมีการผลิตชดเชยต่อไปอะไรอย่างนี้มันมีรายละเอียดอีกค่อนข้างมากนะครับก็ยังแปลกใจตอนนั้นที่ว่าอยากให้เสร็จภายในกันยายนก็ยังดูอยู่ว่าจะได้หรือเปล่าแต่เห็นบอกว่าคาดคั้นจะให้ได้แต่มันเกิดมาเรื่องของน้ำท่วมเสียก่อนเนี่ยครับก็รอดูอยู่เหมือนกันครับ
1: ครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นคู่กันมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องนั่งเพียงรอต่อไปนะเรื่องของภาษีสรรพสามิตก็คือเนี่ยน้ำมันท่วมทำให้เครือข่ายของซัพพลายเออร์ขององค์การอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยส่งของไม่ได้เดินทางก็ไม่ได้แล้วทำให้โรงงานขนาดใหญ่เช่นโตโยต้าก็ดีฮอนด้าก็ดีต้องหยุดชั่วคราวไอ้ตรงนี้ครับมองยังไงครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเขาหยุดชั่วคราวก็ประมาณสักกี่วัน
1: 9วัน
0: 10วันใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้าหากว่าหายท่วมโดยเร็ว แล้วก็โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นไม่ได้รับความเสียหายก็สามารถผลิตได้เพราะว่าบางโรงงานนี่เขาก็สามารถผลิตได้นะแต่ว่ามาส่งของไม่ได้อะไรอย่างนี้มันเรื่องของโลจิสติกนะแต่ถ้าหากว่าเขาน้ำหายท่วมแล้วเขาผลิตได้ตามปกติเร่งได้ครับเพราะว่าแคปาซิตี้ในการผลิตของเราถึง3ล้านคันอันนี้พูดถึงว่าบริษัทรถยนต์หรือว่าทางด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนเหมือนกันเราเคยผลิตได้ไปช่วงที่รถยนต์คันแรก2ล้าน4แสนกว่าคัน ตอนนี้เราผลิตรถยนต์ได้แต่อย่างปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่1,450,000 คันเพราะฉะนั้นมันแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองเขาเร่งในการที่จะผลิตให้ได้ตามความต้องการได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องของทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ครับสามารถเร่งการผลิตได้อยู่แล้วครับ
1: แสดงว่าสามารถกลับมาชดเชยได้เร็วขึ้นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับครับตอนนี้โอ้วันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะผลิตให้ได้ถึง2,000,000 คันแล้วก็2,000,000 คันนี้ก่อนที่จะเกิดโควิด-19เราก็ผลิตมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เรื่องที่จะเพิ่ม capacity อะไรอย่างนี้ที่จะให้ได้ตามเป้าหมายในการผลิตของเราไม่มีปัญหาครับ
1: เพราะฉะนั้นผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะไม่ทำให้เป้าปลายปีหรือว่าเป้าทั้งปีที่ตั้งในการผลิตเพื่อส่งออกและภายในประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับที่เป็นห่วงก็คือเรื่องทางด้านความต้องการของผู้ซื้
1: อ
0: นี่หมายถึงทางด้านต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าในประเทศตอนนี้เราผลิตเพื่อขายในประเทศอยู่แค่ประมาณ30%กว่าเท่านั้นเองน้อยมากๆนะครับเมื่อก่อนเราผลิตเดือนหนึ่งก็ประมาณ170,000 กว่าคันใช่ไหมแบ่งออกเป็นส่งออกนอกใน 54% แต่ตอนนี้เราผลิตเพื่อขายในประเทศมีสัดส่วนแค่30%กว่าเท่านั้นเองที่ดูที่ว่ามันลดลงไปมากที่มากเพราะว่าตัวรถปิกอัพครับที่เราเคยขายได้เดือนละ30,000 กว่าคันตอนนี้เหลือ10,000 คันทั้งนี้เพราะว่าพวกไฟนั้นไม่ปล่อยมีผู้ซื้อนะครับแต่หลักฐานการเงินก็คงจะไม่แข็งแรงพอเพราะว่าเศรษฐกิจของเราก็โตในอัตราเท่าไหร่ 2% นะ
1: ใช
0: ่ครับครับเพราะฉะนั้นผู้ปล่อยสินเชื่อที่เขาเคยขาดทุนมาแล้วจากรถกระบะเขาก็ขยาดเนี่ยยังไม่เห็นว่าถ้าเศรษฐกิจโต 3-4% หรือ 4-5% ในปีหน้าหรือปีถัดๆไปเขาก็กล้าปล่อยเพราะว่ารายได้ของคนที่จะมาซื้อรถกระบะก็สามารถมาจ่ายค่างวดเพราะว่าเขาตั้งกติกาไว้อย่างนี้นี่ครับว่าคนจะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถเนี่ยต้องดูว่าหลักฐานการเงินเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายครบทุกงวดไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาตั้งกันไว้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลักฐานการเงินไม่แข็งแรงพอไม่สามารถที่จะหารายได้มาส่งค่างวดได้ครบทุกเดือนก็ไม่ปล่อยแล้วครับเขาไม่เสี่ยงเพราะเคยเสี่ยงมาแล้วไม่ใช่เคยเสี่ยงเคยเจอมาแล้วว่าขาดทุนไป 1,000 กว่าล้านเนี่ยครับ
1: โอ้
0: อันนี้รายเดียวนะครับที่ทราบมาครับ
1: รายเดียว
0: หลายๆบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อทางด้านรถยนต์เป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ที่รัฐบาลต้องพยายามกระตุ้นให้เศรษฐกิจของเรามีพวกคนงานในภาคอุตสาหกรรมมีงานทำมากขึ้นนะเพราะว่าในภาคอุตสาหกรรมเราก็มีแรงงานค่อนข้างเยอะถ้าเขามีรายได้เมื่อขึ้นก็จะได้จัดจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้ออาหารท่องเที่ยวอะไรมากขึ้นใช่ไหมเศรษฐกิจเราก็จะได้เติบโตผมไม่ทราบว่ารัฐบาลจะสามารถที่จะทำให้คนไทยมีงานทำเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องเพิ่มการลงทุนใหม่ๆนะเพราะว่าทางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าพวกอสังหาริมทรัพย์มีแรงงานอยู่แล้วเพียงแต่เราทำให้ทั้งสองอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเขาผลิตมากกว่าปีที่แล้วไอ้ตรงนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจหรือว่ารายได้ของคนงานของเรามีงานทำมีรายได้มากขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่จะให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเราโตมากกว่า 2%อาจเป็น 3% หรือ 4% ก็ดังที่เคยทำมาแล้วในเรื่องของรถยนต์คันแรกที่มีการส่งเสริมให้ซื้อรถคันแรกก็ซื้อบ้านหลังแรกจำได้ใช่ไหมคุณบัญชาตอนนั้นก็ทำให้คนมีงานทำกันมากขึ้นเศรษฐกิจเราก็เติบโตขึ้นแต่ตอนนั้น นั่นเป็นเรื่องที่ดึงความต้องการในอนาคตมาแต่ตอนนี้ความต้องการมีอยู่แล้วแต่ว่าไฟนั้นไม่ปล่อยคนก็ต้องทำยังไงให้ไฟนั้นให้ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านได้มากขึ้นรัฐบาลก็เคยลองมาแล้วลดอัตราค่าธรรมเนียมไรโอนอสังหาริมทรัพย์แต่มันไม่กระเตื้องขึ้นเพราะไฟนั้นไม่ปล่อยปล่อยได้ยังไงปล่อยแล้วรายได้เขาไม่พอที่จะไปชำระเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือต้องทำให้คนมีงานทำเพิ่มมากขึ้นครับการจะทำให้คนมีงานทำมากขึ้นก็ต้องดึงการลงทุนให้มากขึ้นลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐครับแต่ตอนนี้ก็เห็นได้ว่าภาครัฐก็จะลงทุนน้อยลงใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ดูจากงบประมาณปี2570ตรงนี้ก็ต้องว่าคุณก็ต้องกระตุ้นอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนยาวแล้วก็มากมายนั่นแหละให้มีการผลิตมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปดึงการลงทุนใหม่ๆก็ยังได้เลยคุณเพียงแค่ทำให้อุตสาหกรรมหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยแต่ว่าชะลอลงในช่วงปี2ปีนี้ให้เขาผลิตมากขึ้นแค่นั้นเองครับ GDP เราก็จะได้โตครับเพราะส่งออกเราก็โตอยู่แล้วนะครับ
1: ครับครับเพราะอันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องสร้างงานกันนะครับตามแนวคิดนี้เราจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นก็เป็นอันว่าณสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขณะนี้ซึ่งก็ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยถ้าฟังดูจากมุมมองของคุณสรุปงก็แสดงว่าค่ายผลิตรถยนต์ทุนเรื่องของการลงทุนรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นในขณะเดียวกันฝั่งของผู้ซื้ออ่ะก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยก็ไปซื้อรถ EV มันชดเชยได้กับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไปซ่อมปรุงซ่อมบ้านมากกว่าที่จะไปเติมราคาน้ำมันแพงถูกไหมครับ
0: ครับผมว่าที่เรียนทราบว่าผลภายขึ้นมาตั้ง10กว่าบาทต่อลิตรครับแล้วก็ทางด้านดีเซลแพงขึ้นมาก็ยังพอที่จะซื้อได้แต่ถ้าเกิดขาดแคลนเกิดสงครามรุนแรงขึ้นมาไม่มีส่งออกมาเลยดิ
1: อ
0: ันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากใช่ไห
1: ม
0: มีรถก็เหมือนกับอะไรมันก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีน้ำมัน
1: คร
0: ับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงซึ่งเราไม่สามารถคาดได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะอุ่นใจก็คือมีรถยนต์มาติดโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ตรงนี้ก็ทางภาครัฐก็ได้สนับสนุนครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนด้วยนะว่ามีภาระอย่างอื่นมากน้อยแค่ไหนจากที่ว่าต้องโดนน้ำท่วมตรงนี้จะต้องซ่อมแซมเท่าไหร่และบ้านนั้นได้ทำการอัตประกันทรัพย์สินแค่ไหนอย่างไรนะคุ้มครองถึงภัยธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนครับรวมทั้งเรื่องของการประกันรถยนต์ด้วยว่ามีpolicy คุ้มครองแค่ไหนอย่างไรครับ
1: ครับจนถึงนาทีนี้ทางภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยหรือว่าทางสทเองในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะมีการปรับตัวเลขยอดขายภายในประเทศไหมครับเข้าสู่ไตรมาสที่4ละ
0: ไม่ละเพราะดูแล้วน่าที่จะมากกว่าที่เราตั้งไว
1: ้
0: เราก็คิดว่าปีนี้ยอดขายน่าจะอยู่ที่ประมาณปีที่แล้ว 620,000 กว่าปีนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สัก 650,000ดูจากตัวเลขของ8เดือนที่ผ่านมามันน่าจะไปถึงเกือบจะ 70,000 เกือบ 700,000 คันได้ครับกำลังดูอยู่นะฮะถ้าหากว่าไม่มีเรื่องภัยธรรมชาติที่น้ำท่วมจะยืดเยื้อนานมากกว่านี้ครับถ้าสิ้นสุดได้ภายใน 2-3 วันนี้ก็น่าที่จะได้ตัวเลขคันนั้นมา
1: โอ้แสดงว่าถ้าความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนฝนไม่เติมมาอีกจบภายใน 2-3 วันเนี่ยยอดขายตลอดทั้งปีนี้มีสิทธิ์จะแตะ 700,000 เลยเหรอครับ
0: ดูจากตัวเลขของเดือนหลังๆนี้นะครับ มันอยู่ที่ประมาณ 59,000 กว่าคันนะต่อเดือนนะครับถ้าเป็นเช่นนี้มันก็มีโอกาสว่าถ้ายิ่งงานมหกรรมยานยนต
1: ์
0: ตอนนั้นก็จะมีเรื่องของการลดแลกแจกแถมกันเยอะมากฉันก็คิดดูแล้วถ้าหากว่าเดือนละ 60,000 คัน
1: ครับ
0: ก็เหลืออีก 400,000 ก็ 200,000 กว่าคันใช่ไหมฉะนั้นก็บวกกับที่เรามียอดขายในแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันน่าจะถึงนะเพราะว่าที่ผ่านมา8เดือนก็ประมาณ 465,000 คันอยู่แล้วถ้าได้อีก6424อีก 200,004 มันก็ได้ 700,000 ใช่ไหมครับ
1: โอ้ 750,000 คัน
0: ครับ
1: ปรับเพราะฉะนั้นปลายปีนี้ก็ต้องเร่งโปรโมทนะฮะขายรถไฟฟ้ากับขายรถยกสูงป้องกันน้ำท่วมถูกไหมฮะ
0: ก็คงเป็นอย่างนั้นก็อยากให้หนุนทางด้านรถพลิกอัพด้วยเพราะว่าสู้กับหนองน้ำได้สบายใช่ไหมไม่ต้องกลัวขับไปไหนมาไหนก็ได้ครับแล้วก็ราคานี้ก็พอที่จะลุยเข้าไปได้ครับ
1: ครับแต่รถปิกอัพมันยังดีเซล 100% นี่สิครับแพงด้วยนะราคาดีเซล
0: แต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรใช้บี20ครับผสมกับทางด้านเอทานอลนะไม่ใช่เอทานอลอะไรล่ะดีเซล
1: B 20
0: ครับดีเซลกับกับน้ำมันอะไรล่ะปาล์มใช่ไหมครับ
1: ครับไบโอดีเซล
0: ก็ไปผสมกันเพราะฉะนั้นใช้ได้ถึง B 20อันนี้ก็ช่วยทางด้านเกษตรกรด้วยแล้วก็ลดการนำเข้าของรถพวกน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะส่งเสริมทำให้รถกระบะเราขายดีขึ้นเพราะรถกระบะนี่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศถึง 90% ครับ
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนี่ก็จะได้ผลิตได้เพิ่มขึ้นทั้งที่เรียนสักครู่เนี่ยถ้าพวกนี้เขาผลิตได้มากกว่าปีที่ผ่านมาตรงนี้จะทำให้ GDP ของเราเติบโตแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็คนก็มีงานทำมากขึ้นคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมคนทำงานทางด้านเซลล์ของที่อยู่ในอะไรบริษัทที่ขายรถกระบะใช่ไหมแล้วก็พวกตกแต่งอีกนะแล้วก็พวกที่ปล่อยสินเชื่อนะพวกทำประกันพวกนี้เขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: นี่
0: เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐว่าจะทำอย่างไรส่งเสริมให้พวกไฟด้านเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องขอบพระคุณที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาองค์นะครับขอบคุณครับคุณสุรพงษ์ครับ
0: แสดงครับขอบคุณป้าครับอาจารย์ครับและท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับ
1: ครับสวัสดีครับอ่ะทุ่ม45นาทีครับผมทุ่ม45นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปอีคอนบิสกันนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคม คมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3ราย

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: 1:48 นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านฟังอยู่ที่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 90.5 MHz คลื่นความคิดครับแหมตอนนี้สัญญาณของการที่จะเปิดการลงทุนในวันแรกของสัปดาห์ที่1ของตุลาคมในอเมริกาไม่ค่อยจะไปในทิศทางเดียวกันต้องบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้ครับเวลา20:49ก็ตีซะว่าอีกไม่ถึง40 นาทีเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเปิดถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ก็จะขึ้นเพียงนิดเดียวครับ15 จุดนะฮะที่ 51,492 จุดส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ลงนิดเดียวเอง3 จุดนะครับที่ 7,774 จุดส่วน Nasdaq Future ร่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็จะตกไปถึง70 จุดที่ 39,911 จุดหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบกันหน่อยนะครับส่วนทางไปเลยเห็นไหมฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรขึ้นมานิดเดียวเอง24 เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 0.2% ครับแต่ก็สูงนะสูงเกินร้อยด้วยตอนนี้อยู่ที่102.46 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีกประมาณไม่ถึง40 นาทีเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ลงไปประมาณ90 เซนต์ต่อบาร์เรลครับเฉลี่ยลบ 1%อยู่ที่ 90.21 เซนต์ต่อบาร์เรลดูทองคำกันหน่อยนะฮะปรากฏว่าราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ของนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยถ้าเปิดทำการเนี่ยกับอีก40 นาทีข้างหน้าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาประมาณ27.90 เซนต์ต่อออนซ์ครับประมาณ 0.64% วิ่งอยู่ที่ 4,188 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับแหมยังไม่แตะ 4,200 นะฮะส่วนทางด้านของคริปโตเคอเรนซีนะครับเงินบิตคอยน์ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ427ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ 85,865 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับสัญญาณแบบนี้ก็นั่นแหละครับโดยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของรอที่สำคัญการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงของสิ้นเดือนตุลาคมถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ27-28นะครับนี่เดี๋ยวเราไปเช็ควันกันอีกทีนึงแต่ว่าเขาจะประชุม2วันติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นนัดที่แบบว่าตอนนี้หลายคนก็เทใจพอสมควรนะครับว่ามันน่าจะไปขึ้นเดือนธันวาคมแต่ก่อนหน้านี้เรียกว่าเทหมดเลยนะฮะว่าจะขึ้น2รอบติดต่อกันจะต้องดูตรงนี้กันต่อนะครับมาดูทางวัดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์แต่ความเคลื่อนไหวของข่าวสารเศรษฐกิจบ้านเราก็เยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะการประเมินน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ตัวเลขดีดเคาะออกมานะทั้งออกมาจากนักเศรษฐศาสตร์ทั้งออกมาจากทางด้านของหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาจากทางด้านของปภ.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าออกมาจากทางเอกชนเนี่ยนะฮะเนี่ย 25,400 ล้านบาทเสียหายนะครับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเนี่ยนะครับก็ดูวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นแล้วพอกรุงเทพภาคกลางเนี่ยนะครับปรากฏว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้รถยนต์ก็เสียหายเส้นทางขนส่งสินค้าก็เสียหายโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับมีครัวเรือนอยู่ด้วยกันหรือว่าครอบครัวเนี่ย 329,000 ครัวเรือนสมมติท่านผู้ชมตีครัวเรือนละ2คนเนี่ยนะฮะโอ้โหนะครับ600,000 คนเนี่ยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนก็ออก

0: ออกมาจับจ่ายใช้สอยธรรมดาต้องอยู่แต่บ้านแต่เรือนนี่นะฮะแม้ว่าจะ work from home work online ก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ก็มีขัดข้องอาหารก็มีขาดแคลนบางส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถามว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพกับปริมณฑลพร้อมๆกันหรือไม่ซึ่งน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานี่นะครับแกก็เลยดีดูคิดมาว่าเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นนะ 25,400 ล้านบาทน่าจะกระทบกับ GDP ประมาณ 0.12% นะครับซึ่งไม่แน่นอนนะครับในการฟื้นฟูตามหลังมาก็จะมีซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมร้านค้าซ่อมแท็กซี่ซ่อมระบบจักรยานยนต์ไรโดไรเดอร์อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับขณะที่มุมมองของเอกชนอีกท่านนึงอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นถึงรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะวิสิตลิมลือชาเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับน่าจะใช้เวทีการประชุมประจำปีของ IMF กับธนาคารโลกที่เขาจะมาประชุมบ้านเราเนี่ย12-18ตุลาคมเนี่ยนะครับเอาเวทีนี้เลยนะฮะให้รัฐบาลกับเอกชนใช้เวทีนี้เลยเนี่ยนะฮะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาตินะครับเขาว่างั้นเลยนะครับคือเอาเวทีนี้นะครับใช้สำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตลอดจนการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ฟื้นคืนกับรวดเร็วซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับไหนๆก็มาประชุมนะกรุงเทพแล้วนะฮะเพราะว่าการประชุมจำปีของ IMF กับธนาคารโลกเนี่ยไม่เคยมาจัดเมืองไทยเนี่ยหลายทศวรรษแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะใช้เวทีนี้แหละครับสู้ๆช่วยภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยกลับมานะครับส่วนทางด้านของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลกเช่น Fitch Ratingเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะคุณภาสันสิงห์ผู้ในการอาวุโสฝ่ายสถาบันการเงินของ Fitch Ratingประเทศไทยก็เขาประเมินเลยว่านับตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมาตอนนี้ก็6ปีกว่าเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านชัดมากนะครับและที่น่าสนใจที่ก็เตือนต่อไปคืออะไรรู้ไหมฮะภาวะหนี้เสียของในประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยในระดับสูงๆเนี่ยยืดยาวไปอีก2ปีโอ้โหฟังแล้วมือไก่นะฮะนะครับโอ้นี่แสดงว่าคือกดหนี้เสียก็ไม่ลงมาสิครับและที่สำคัญแกมองไปนะครับว่าหนี้เสียของประเทศไทยเนี่ยมันจะขึ้นไปแต่ระดับ 4% ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สัดส่วนในแง่ของหนี้เสียในแง่เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยสูงกว่าเพื่อนบ้านอีกนะครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในแต่ละปีเนี่ยระดับหนี้เสียของประเทศไทยเนี่ยมันจะเติมเข้ามาในระบบนะฮะปีละ 2% ปีละ 2%ยิ่งเป็นการทำให้การที่จะแก้ปัญหาเรื่องของหนี้เสียเนี่ยเป็นไปได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกงี้ด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการฟื้นตัวที่ยากของประเทศไทยและช้าของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าการฟื้นตัวได้แสดงว่าคนต้องมีงานทำรายได้ต้องมาถึงรายได้จะมาแล้วต้องไปแก้หนี้เสียเพื่อแต่ยังมีแต่รายได้มันฟื้นขึ้นไงแต่ในขณะเดียวกันถ้างานไม่มีรายได้ไม่เข้าหนี้เสียมันจะผลยังไงลงยกเว้นแบงค์ไม่ปล่อยกู้ซึ่งนี่ก็เป็นการทำให้หนี้เสียลดลงในแง่ตัวเลขแต่หนี้ของพื้นฐานคือคนทั่วไปกลับไม่ลดนะครับเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ Fitch Ratingเขาก็เตือนกันเอาไว้เขาพูดถึงเรื่องของรายได้พี่น้องเกษตรกรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยและน้ำท่วมคราวนี้ก็เจ็บปวดเหลือเกินนี่นะฮะนี่มาเจอข่าวนี้ครับข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกานะเขาปลูกข้าวหอมมะลิได้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้แถมการปลูกข้าวหอมมะลิของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นข้าวหอมมะลิตีตราได้เลยนะ Made in USA นะฮะเรื่องนี้เนี่ยมาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ชิคาโกของอเมริกานะครับก็เนี่ยสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยนะครับเขารายงานว่าตอนเนี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสามารถที่จะแข่งขันตลาดข้าวหอมมะลิในอเมริกาเหนือเวลาเราพูดถึงอเมริกาเหนือนี่มันจะมีทั้งแคนาดาอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนะฮะบ้านเราส่งออกข้าวหอมมะลิไปในภูมิภาคอเมริกาเหนือประมาณ800,000ตันแต่เรื่องนี้ที่มาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าสคต.เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้สภาข้าวแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA Rice Federation นี่นะฮะเขาเร่งส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างครบวงจรระบบเลยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยสิครับข่าวนี้เนี่ยนะโอ้โหข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้นี่จะร้องไห้สมชื่อหรือเปล่าเพราะว่าเจออเมริกาปลูกเองได้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปข้อมูลที่เพิ่มเติมคืออย่างนี้ครับข้าวหอมมะลิในตลาดอเมริกาเนี่ยปัจจุบันนะฮะข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่ที่บริโภคในอเมริกาเนี่ยนำเข้าจากประเทศไทยเป็นหลักนะส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่ละปีอเมริกานำเข้าข้าวจากไทยในภาพรวม 1.5 ล้านตันก็ตีซะว่านะฮะเป็นมูลค่าสูงที่เดียวประมาณ 5,400 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นข้าวหอมมะลิจากไทยถึง 800,000 ตันแต่ปรากฏว่าจากการสำรวจตรงนี้พบว่าตอนนี้มี6รัฐในอเมริกาซึ่งสามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้อย่างแล้วสบายๆเลยนะฮะมีทั้งรัฐอาร์เคนซอสแคลิฟอร์เนียโอแคลิฟอร์เนียคนไทยอยู่เยอะเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่101ของประเทศไทยประมาณนี้ลุยเซียนามิสซิสซิปปีมิสซูรีเท็กซัสเนี่ยนะครับ รวมกันเป็นเสร็จตอนนี้กลายเป็นว่าพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 50,000 เอเคอร์ถ้าเป็นไร่ก็ 126,400 ไร่นี่คือพื้นที่ที่มากเป็นปฏิการในแผ่นดินอเมริกาที่เป็นปลูกข้าวหอมมะลิท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วนะถ้าหากว่าอเมริกาเขาเอาเข้าจริงแล้วจริงตอนนี้พื้นที่ปลูกเขาเยอะขนาดนี้เป็นปฏิการเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิไทยต่อไปในอนาคตทำตลาดของอเมริกาเนี่ยยากแน่นอนเลยนะฮะเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรเนี่ยนะครับพอมาถึงเรื่องของการแข่งขันในการเติบโตของเศรษฐกิจบ้านเรากับทางด้านของเพื่อนบ้านอย่างเมื่อสักครู่ที่ข่าวฟิชพูดถึงไงว่าเราเนี่ยฟื้นตัวช้ามากกว่าเพื่อนบ้านตั้งแต่6ปีจากโควิดปรากฏว่ามันสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยโอ้โหสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติของเวียดนามประกาศตูมเลยฮะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในไตรมาสที่3โตกันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะไม่เกรงใจเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยนะฮะคือโตตั้ง 9.95%เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับ9เดือนแรกของเศรษฐกิจเวียดนามตอนนี้โตเกิน 9% แล้ว 9.1% โอ้โหนะส่วน9เดือนแรกประเทศไทยเท่าไหร่ท่านผู้ชมต้องฟังไปหาข้อมูลกันเองนะครับผมไม่บอกนะฮะทีนี้เป้าเขามันหยุดแค่นี้เพราะเป้าเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามในโตลมไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทางด้านเวียดนามเนี่ยนะครับก็คือในเลอมินฮุงเขาพูดเลยครับว่าเป้าหมายของเขาคือ2หลักปีนี้2หลักก็ต้อง 10% ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเขามันไม่ใช่คำว่าขนาดคือเขาวัดดวงเลยว่าไตรมาสที่4ต้องให้ GDP เวียดนามโตเกิน 12.5% ขึ้นแล้วจะทำให้ทั้งปีเนี่ยนะครับ 10% ตามเป้าอ่ะดูสิครับว่าเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ในไตรมาสที่4สำหรับประเทศเวียดนามซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกสำนักยกให้เวียดนามเป็นเศรษฐกิจที่โตอันดับ1และเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเอ้าเวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ถ้าสนใจฟังก็ทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดและอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแด่พระสงฆ์แล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา

0: การรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
8: ลับมาตามคำเรียกร้อง

0: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหานชันชัยกรอมแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับเราพบกันวันนี้5ตุลาคม2569นะครับวันที่คนไทยหลายคนก็ยังอยู่ในภาวะของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับน้ำจะลดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะต้องยืนหยัดให้ได้นะครับสูญเสียมากมายทีเดียวความเยียวยายังมาไม่ถึงแต่ที่แน่ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือรอรัฐบาลก็รอได้นะครับแต่ไม่อย่าตั้งความหวังไว้มากมายนะและเรื่องการบ้านการเมืองนะครับเรื่องสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องที่ร้อนมากทางการเมืองคุณรังสิมันต์โรมอภิปรายนะครับจนกระทั่งถูกท่านประธานมัลลิกาจิรพันธ์ขับออกจากสภาเรื่องที่ปะทะกันกับส.ส.สุชาดานะครับเรื่องนี้มีเกตเล่าต่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะเป็นครั้งต่อไปหรือไม่เดี๋ยวต้องคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับและที่คือฮามากก็คือเมื่อวานนี้วันเกิด68ปีครูใหญ่เนวินณบุรีรัมย์นะครับก็อวยพรขอให้คุณเนวินได้เป็นนายกจนเบื่อหรืออย่างน้อยก็เอาสัก2สมัยก็พอโอ้โหบางคนบอกว่าใครเบื่อใครที่พอหรือบางคนบอกก็พอสักทีเถอะนะครับแล้วอีกหลายเรื่องหลายราวทางการเมืองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับอาจารย์ครับ
8: ใครที่เป็นห่วงนะครับ
7: ครับ
8: ว่าแต่แหมต่อไปนี้คงไม่ได้ฟังคุณรังสิมันต์โรมอภิปรายแล้วแหละ
7: ครับ
8: ไม่ต้องไปตกอกตกใจมากมายนะเป็นเรื่องการเมืองนะครับการถูกขับออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขับออกไปตลอดกาลนะครับเพราะว่าอันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นบรรทัดฐานนะนะว่าเมื่อถูกขับออกไปแล้วเนี่ยแล้วเขาอภิปรายเรื่อง ยัด โทษยัตตินั้นจบไปแล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาได้ครับ
7: ครับ
8: เฉพาะเมื่อยัตตินั้นนะที่ถูกให้ถอนแล้วไม่ยอมถอนเนี่ยถูกออกไปเนี่ยก็ต้องออกไปจนกว่ายัตตินั้นจะจบถึงที่กลับเข้ามาได
7: ้อ๋อหมายถึงยัตตินั้นจบแล้วจะเข้ามาได
8: ้ครับแต่ว่าเรื่องของคุณรังสิมันเนี่ย
7: ครับ
8: ปรากฏว่ายัตตินั้นเป็นของคุณรังสิมันแล้วด้วยดิ
7: าน
8: ะฮะเพราะนั้น
7: ผมเห็นท่านประธานบอกว่า
8: ประชุมคราวหน้าเข้าได้แล้ว
7: เห็นว่าท่านประธานสั่งว่าสั่งป ตำรวจสภานะ
8: คอยดูไม่ให้ตำรวจให้คอยดูไม่ให้เข้า
7: อย่าให้เข้ามาทั้งวัน
8: มันมลิกคุณมลิกาม
7: ลิการ
8: ะเบียบหรือเปล่านะเพราะในอดีตนั้นนะผมเคยอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นผู้ดำเนินรายการถ่ายทอดของช่อง9นี่แหละ
7: ครับ
8: ปรากฏว่าคุณเฉลิมอ่ะโดนขับออก
7: เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะครับ
8: ก็จบนะฮะพอยตินั้นจบท่านก็เข้าไปประชุมครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ฟังคุณชวนหลีกภัยอธิบายนะ
7: ครับ
8: ในฐานะอดีตประธานสภา
7: ครับ
8: สองสมัยอ่ะนะ
7: ครับ
8: ก็บอกแล้วว่ายัตติเรื่องที่ถูกครับนั้นออกไปจบเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าได
7: ้
8: ไม่ใช่มานั่งไล่แล้วกลายเป็นผู้ร้ายตลอดชีวิตเมื่อไหร่ฮะไม่ใช่ครับ
7: ครับครับ
8: นะวันนั้นก็คงคราวหน้าเขาเปลี่ยนยัตติแล้วคุณรังสิมันก็คง
7: ก็เข้าไปได้
8: แล้วเข้าไปร่วมประชุมได้แล้วครับ
7: ครับเอ็มบีมีคนเฉลิมที่ถูกขับออกจากห้องประชุมสภานะ
8: ครับ
7: เขาจะว่ายังมีคนอื่นๆใช่ไหมจากที่เจอประสบการณ์คล้ายกันนะ
8: ผมไม่แน่ใจรู้สึกจะเป็นคุณนิพิษนี่แหละ
7: คุณนิพิษรู้สึกจะเคยโดนใช่นิพิษอินทรสมบัติน
8: ิพิษของพัทลุงนะครับ
7: ตอนที่กลับมาอยู่ประชาธิปัตย์แล้วดิ
8: ครับ
7: อันนี้ถือว่าร้ายแรงไหมจ๊ะ
8: ร้ายแรง
7: อันนี้ถือว่าร้ายแรงไหมอ
8: ะไรนะฮะ
7: ในการที่ให้ออกจากห้องประชุมสภา
8: ธรรมดาครับ
7: เป็นเรื่องธรรมดา
8: คนถอนตัวที่ประชุมก็มีไม่ใช่ว่าเขาไล่ออกไปเองก็มีแต่ในอดีตนั้นเคยผมจำแม่จะขอใครนะที่เป็นสสของนครศรีธรรมราชโดนตำรวจอุ้มออกไปเลย
7: ไม่ออกผมก็บอกจะต้องอุ้มไปใช่ไหมจะเป็นตำรวจได้ก็หนักใจสมรสภา
8: คือนี่ถือเป็นเรื่องเบาๆครับไม่ได้
7: เรื่องเบาใช่ไหม
8: ไม่ได้หนักหนาอะไรนะฮะ
7: ไม่คุ้นเคย
8: ก็คงติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าพูดกันตรงๆอ่ะเรื่องมันจุดติดแล้วอ่ะ
7: คือเขาบอกว่าคุณสุชาดาเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักนะที่ผ่านมา
8: โอ้โหนี่กลายเป็นดาวดังไปเลย
7: คุณรังสิมันโอ้โหเปิดสภาเปิดเนี่ยตั้งกระทู้ถามดังทั่วประเทศทั่วโลก
8: นี่มันกลายเป็นเรื่องเนี่ยไม่น่าเชื่อเนื้อทางการเมืองเนี่ยเขาจับกันโอ้โหนี่จับโดนจับเรื่องนาฬิกา
7: ไอ้นาฬิกาไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินนี่สิ
8: ไม่ได้แจ้งคือจะแจ้งลำบากแล้วล่ะครับตอนนี้นะฮะว่าดูที่ว่าจะออกมาแบบไหน
7: เห็นบอกว่าจะพูดตำหนิว่านาฬิกาเพื่อน
8: นี่
7: จะนาฬิกาเพื่อนนี่คือเห็นว่าจะใช้นาฬิกาเพื่อนแต่ว่ามันก็ซ้ำใช่ไหมซ้ำแต่พิป้อมเนาะบอกถ้าจะใช้สูตร
8: ไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีทางเดียวก็คือต้องบอกว่าเครื่องปลอมราคาไม่ได้เป็นแสนอย่างที่เป็นล้านอย่างที่ว่า
7: อ๋อเครื่องปลอม
8: เดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องมาแสดงไหมเครื่องปลอมนั้นนะ
7: นั่นสิ
8: แต่ยังไม่ทราบนะว่าท่านจะให้อธิบายว่าไงนะนี่คนเขาคาดหมายไว้ก่อน
7: ครับ
8: ครับเดี๋ยวก็โดน
7: เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ
8: โดนถอน
7: นะตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะจากเรื่องอะไรนะ40ล้านของคุณชัยชนกกลายเป็นเรื่องคุณสุชาดาที่อาจจะเกี่ยวพันกับสามีหรือเปล่า
8: ครับ
7: กลายเป็นเรื่องการทีนี้โลกยุคใหม่ก็น่ากลัวนะอาจารย์นะเพราะคุณสุชาดาบอกว่าก็แน่จริงเอาหลักฐานมาแสดงสิวันรุ่งขึ้นโหสื่อเดี๋ยวขุดกันใหญ
8: ่คือคนไม่รู้อ่ะคือคนรุ่นใหม่เขาสามารถที่จะสร้าง
7: ความ น่
8: าเชื่อเร็วนะแต่คนรุ่นเก่าอย่างรุ่นอย่างพวกผมนี่มันอ้าปากค้างอ่ะบอกเลยว่ารวยถึงพันล้านเฉลิมสามารถจีบอายุขนาดนี้อะไรเงี้ยนะ
7: ร้อยล้านนี่ไม่บอกว่าเป็นยังไงนะ
8: นั่นสิครับ
7: ครับเมื่อวานนี่โอ้โหอาจารย
8: ์เมื่อวานนี้ก็จับตากันมากเลยนะครับ
7: ให้เป็นนายก
8: เนว
7: ิน
8: วันเกิดคุณเนวินนะครับ
7: ครับ
8: ซึ่งข่าวแรกมีข่าวประกาศมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องเหมาะสมอะครับว่าไม่จัดงานนะ
7: น้ำท่วมมาดูนะ
8: ไม่จัดงานเพราะว่าแหมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะ
7: ครับ
8: ถึงมาจัดงานอีกก็ผมว่ามันเหมือนกับซ้ำเติมทำให้คนซึ่งมีความทุกข์คนที่มีผู้รับเคราะห์รับกรรมอยู่เนี่ยมันรู้สึกถูกเหมือนถูกทอดทิ้งอะนะ
7: ครับ
8: เพราะนั้น ไม่มีฮะแต่นั่นแหละครับเนื่องจากท่านเราจะรับรู้นะครับว่าท่านต้องเป็นคนสำคัญมากเลยเมื่อวานนั้นเมื่อวานนี้ก็เรียกกันว่าเหมือนกับคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยไปปรากฏที่นั่นท่านนายกไปเลยนะครับนะแม่แล้วภาพนี่ชัดเจนเลยนะ
7: ครับ
8: ภาพชัดเจนในสายตาผมนะคือแสดงให้เห็นเลยว่าคุณเนวินนั้นเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือกว่าท่านนายกนะครับ
7: ดูยังไงอาจารย์
8: เพราะว่ามีนายกไปในลักษณะฝากหรือฝากตัว
7: อ๋อ
8: ก้มลงกราบเทียบตีตักเนี่ย
7: ครับแล้วก็ค่าคุณเนวินก็แบบตบไหลโอบเน
8: า
7: ะ
8: หลังตบไหลนะครับ
7: อ่านว่าไงอาจารย์สถานการณ์บอกว่ายังไง
8: สถานการณ์ก็บอกว่าอีกคนเป็นลูกพี่อีกคนนึงไงฝากเนื้อฝากตัวนะช่วยดูแลด้วย
7: ครับ
8: นะซึ่งอันเนี้ยก็คงเห็นว่าเรามองกันว่าถ้าโดยกฎหมายเนี่ยนายกนี่คือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอ่ะนะ
7: ถูกต้องครับ
8: ทางการเมืองถูกไหม
7: ครับ
8: แต่ภาพนี้มันแสดงว่าคุณเนวินต่างหากที่เป็นเบอร์หนึ่งคนที่
7: ผมเห็น
8: ตำแหน่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่ง
7: คนที่เป็นสำคัญครับอันนี้เป็นสิทธิ์เรื่องพิเศษสำหรับประเทศไทยป่ะเพราะว่าคนหลังฉากคนเบื้องหลังเนี่ยมักจะเป็นบุคคลสำคัญของพรรคการเมืองหลายพรรคนะ
8: มันมีลักษณะอย่างนี้นะฮะว่าคนซึ่งคล้ายๆเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงอ่ะ
7: ครับ
8: อยู่ข้างหลังอ่ะนะ
7: ครับ
8: นะเราเห็นภาพแบบนี้ยังผู้ในหลายพรรคอ่ะนะที่สมัยก่อนก็อย่างเช่นคุณเปรมอ่ะ
7: ครับ
8: พ้นจากตำแหน่งนายกแล้วนะฮะแต่ดูยังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองอยู่อ่ะนะ
7: ครับ
8: ใครเป็นนายกก็ต้องเข้าคำนับอ่ะ
7: ครับ
8: อะไรนี่เป็นต้นนะนะ
7: แต่ยิ่งผมไปย้อนดูนะอาจารย์สุขุม
8: คุ
7: ณเดวินนี่ครบรอบวันเกิดก็อวยพรคุณลุทินมา3ครั้งนะ
8: ครับ
7: ครั้งแรกปี67ขอให้อนุคุณลุทินเป็นนายกรัฐมนตรี
8: ครับ
7: ครั้งถัดมาเนี่ยอวยพรขอให้เป็นนายก4ปีให้ชนะเลือกตั้งคุณเดวินคุณลุทินบอกว่า4เดือนให้รอดก่อนก็แล้วกันแล้วเมื่อวานนี้ก็ขอให้เป็นคนเบื่อเลขสองสมัย
8: แต่ไม่ใช่ครับที่คำที่กลายเป็นวลีสำคัญก็คือให้เป็นจนเบื่อ
7: แต่คุณนี้คุณรู้สึกก็บอกว่าอะไรผมเบื่อแล้ว
8: คราวนี้คำว่าให้เป็นจนเบื่อเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนจะตีความยังไงนะ
7: ใครเบื่อ
8: นายกเบื่อหรือว่าประชาชนเบื่อให้ระวังประโยชน์หลังให้ดีนะครับครับแทนที่ว่านายกจะเบื่อยังไม่ทันนายกยังไม่ทันเบื่อแล้วกำลังเพลินเนี่ยประชาชนก็เบื่อไปก่อน
7: ชาวบ้านก็เบื่อจะก่อนที่ยุ่งเลยนะ
8: นะซึ่งอันหนึ่งตอนผมขอพูดถึงการเมืองที่ผ่านมานะฮะสมัยหนึ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณเปรมนี่เป็นนายกมานะครับตอนหลังเนี่ยก็ชักจะมีคนบ่นคนพูดกันตรงๆว่าต่อต้านเนี่ยนะแล้วผมเองตอนนั้นก็ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่นะ
7: อาจารย์ไปที่ปรึกษาอยู่
8: ก็มีฐานะไปที่ปรึกษานายกไง
7: ครับ
8: นะผมเคยไปถามพวกนักศึกษาที่ต่อต้านนะ
7: ครับ
8: ว่าท่านเสียหายตรงไหนเหรอเพราะผมก็รู้สึกว่าท่านก็ไม่มีอะไรในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุจริตอะไรต่ออะไรเลยนะ
7: ครับแล้วนักศึกษาบอกว่า

0: ผมกันแล้วก็
1: ไปเชิญเป็นนายกรัฐมนตรี
0: แล้วท่านพูดประโยคสำคัญออกมาประโยคก็คือผมพอแล้ว
1: ผมพอแล้วแล้วนาชาก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาน
0: ี่ตอนนั้นพวกผมก็ลุ้นกันนะเพราะว่าในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยท่านให้ที่ปรึกษาทำมานะฮะเสนอขึ้นไปสิว่าถ้าท่านรับเนี่ยจะเกิดการเมืองลักษณะแบบไหน
1: เอาไปถึงท่านให้ขอคำปรึกษาก่อนจะพูดคำนี้เหรอครับ
0: พวกผมต้องวิเคราะห์กันว่าถ้าท่านรับแล้วอะไรจะเกิดขึ้น
1: หรือว่าถามก่อนจะมีคำที่หลุดออกมาจากปากใช่ไหมฮะ
0: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาแบบไหนอะครับ
1: ครับ
0: จำได้ว่าที่เสนอขึ้นไปกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านรับนะครับ
1: ครับ
0: วันจะมีกระบวนการต่อต้านทันที
1: จะวันรุ่งขึ้นเลย
0: วันรุ่งขึ้นเลยจะมียกป้ายหน้าบ้านท่านแน่ๆแต่ท่านไม่รับเนี่ยท่านจะได้เป็นรัฐบุรุษ
1: ถ้าไม่รับจะได้เป็นรัฐบุรุษ
0: ครับแล้วก็พวกผมก็นั่งลุ้นกันน่ะนะ
1: แต่ว่ามันมี2ข้อแต่อาจารย์ตอนนั้นมี2ข
0: ้อมี2
1: choice ไม่มี3นะ
0: ถ้ารับหรือไม่รับ
1: ถ้ารับก็เดี๋ยวป้ายมาหน้าบ้านเลย
0: อะไรขึ้นการเมืองถ้าไม่รับเกิดยังไง
1: แล้วท่านเลือกข้อ2
0: ท่านไม่เราก็นั่งลุ้นกันจนกระทั่งท่านบอกผมพอแล้วเนี่ยเราก็พอหายใจโล่งไปด้วย
1: อาจารย์ไหนถามอาจารย์ท่านพลเอกเปรมขอคำปรึกษาเรื่องนี้ก่อนกี่วันที่ท่านจะพูดว่าผมพอแล้ว
0: ประมาณอาทิตย์กว่า
1: ตอนเลือกตั้งกันนะ
0: ตอนผลเลือกตั้งออกแล้วมันมีท่าทีอยู่แล้วว่าพวกนี้ก็จะลุกเขานัดกันไปเล่นกอล์ฟเนี่ย
1: ครับ
0: พวกสี่พักกันนะ
1: ครับ
0: จำได้มีชาติไทยกิจสังคมแล้วก็ประชาธิปัตย์กับสยามประชาธิปไตย
1: พลเอกพล
0: เนี่ยสี่
1: สยามประชาธิปไตยพรรคเสรีพลเรือประสบิทธ
0: ิ์แล้วก็นำเข้าไปกลุ่มนักชาติแกก็เร็วนะ
1: ครับ
0: พอคุณเปรมบอกผมพอแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แกก็ชวนสี่พรรคออกมาประชุมกันเลยผมพร้อมเป็น
1: ซึ่งจริงๆตอนนั้นผมคิดว่าคนไทยก็ยังไม่คิดว่าพลเอกชาติชายจะเป็นนายกได้พุ่งตรงนะณเวลานั้นใช่ไหมท่านอาจารย์รู้สึกไหม
0: ตอนนั้นยังไม่ก็นักชาติยังดูคนยังมองเป็นเพย์บอยอยู่เลย
1: ยังเพย์บอยเลยเอาตรงสูบซิก้าขี่แล้วมาใส
0: ่ก็เลยเนี่ยให้เป็นจนเบื่อเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่ามีกฎหมายนี่บังคับอยู่แล้วนะ
1: ไม่เกิน
0: คนนายกจะเป็นได้ต้องไม่เกิน8ปีนะครับ
1: 8ปีนี่ถือว่าไม่รวมมากี่สมัยใช่ไหมรวมๆแล้วต้องไม่เกิน8ป
0: ีรวมๆกันแล้วนับว่าครบ8ปีเมื่อไหร่ก็ต้องเลิก
1: คล้ายๆตอนที่พี่ตู่เปิดประยุทธ์โดน
0: พี่ตู่นั่นก็มีเถียงกันหน่อยไง
1: ครับ
0: ว่าจะเริ่มนับอายุความเมื่อไหร่เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญมันออกทีหลังไงก็เขาอ้างว่าไม่น่าจะไปนับตั้งแต่ตอนที่ยึดอำนาจนะ
1: ครับเพราะว่าถึงสมมติคุณเดวินอยากให้เป็นจนเบื่อแล้วเกิดคุณอนุทินไม่เบื่อขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะรวมแล้วต้องไม่เกิน8ปีนะ
0: เบื่อซะก่อนนะเพราะนั้นจำไว้ผมว่าท่านนายกต้องตลอดนึกไว้ตลอดเวลานะคนเรานี่เบื่อง่ายนะเพราะนั้นต้องมีอะไรใหม่ๆตลอดนะครับอย่าพูดอะไรซ้ำซากนะ ที่สำคัญก็คืออย่าท้าทายคนไทยชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ
1: อย่าท้าทาย
0: ไม่ชอบคนผงาดแหมท้าไปนะเย้ยฟ้าท้าดินคนไม่คนไทยไม่ค่อยสบอารมณ์หรอกครับ
1: โอ้ที่เป็นคำแนะนำจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์เป้ามองการเมืองมาทั้งชีวิตนะอาจารย์นะผมชอบจริงนะ อย่าพูดซ้ำซากสำคัญคืออย่าท้าทายคนไทยชอบอ่อนน้อมถ่อมตน
0: ต้องมีอะไรใหม่ๆให้คนตื่นเต้น
1: ครับ
0: ทางที่ดีนะครับ
1: ครับผมเห็นภาพแล้วอาจารย์
0: ต้องระวังหน่อยเพราะว่ากีฬาเช่นเกมจบลงไปเนี่ยตอนนี้คนหันมาอยู่กับปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวแล้วมันไม่มีอะไรที่มาทำให้ผ่อนมีความสุขเป็นระยะเหมือน
1: แล้วตอนนี้ยิ่งน้ำท่วมนะครับยิ่งน้ำท่วมเนี่ยก็ยิ่งถามหา ความรับผิดชอบการช่วยเหลือได้อาจารย
0: ์แต่ว่าท่านนายกก็ยัง

0: ยังตามเหตุการณ์อยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายๆว่าคนก็ยังดูว่าหมกมุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาอยู่พอสมควรนะฮะคือไม่มีวันไหนที่ไม่ออกไปหาประชาชนนะ
1: ทุกท่านก็โอเคถ้าคือแบบว่าเอาถึงแรกวันแรกไปชาวบ้านก็ด่ากันขมเลยนะวันที่สองไปอีกนะ
0: ตั้งแต่กลับจากมือนอกคนนี้เนี่ยผมว่าทุกวันนะ
1: คือ
0: ออกเย็นๆตามนั้นแค่นั้นก็ได้ใจไปเยอะนะ
1: คือข้อดีของความเป็นนักการเมืองก็ดีอย่างนี้จ้ะนะคือ
0: หนีไป
1: เขาด่า
0: ไม่หนีประชาชน
1: เขาด่าโอ้รอบทิศก็ออกไปได้อะอันนี้ก็ต้องถือว่าก็ต้องชื่นชมนะ
0: ครับ
1: ส่วนจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ประเด็นนึงนะแต่ว่าแม
0: ่ครับควันหลงจากงานนะฮะจากงานวันเกิดเนี่ยงานวันคล้ายวันเกิดเนี่ยก็คือเมื่อไม่จัดเนี่ยแหละฮะก็เลยทำให้คนที่จะคอยจับตาดูว่าคุณธรรมนัสจะไปหรือเปล่าเนี่ยนะก็เลยหายไปแต่ว่า
1: ไม่ไป
0: ก็นี่แหละฮะนายกก็ยังหยอดคำหวานกับพรรคกล้าทำอยู่อีกนะฮะรู้สึกที่นครสวรรค์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ไปดูน้ำท่วมแล้วก็ในสสพรรคกล้าทำเป็นสสทั้งจังหวัดเนี่ย
1: เป็นในพื้นที่
0: แต่ว่านายกบอกว่าไม่ใช่นี่ที่มาไม่เขาไม่ได้มาเขามาต้อนรับอะไรต่างๆนี่ถึงเราจะไม่ใช่พรรคเดียวกันแต่เราก็พวกเดียวกัน
1: เราก็พวกเดียวกัน
0: ขยินพวกผมว่าก็พูดกันตรงๆนะฮะก็ทำให้กล้าทำตั้งความหวังต่อไปอีกเชื่อเถอะนะผมว่านายกนะครับไม่เอาเข้าพรรคไม่เอาเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ
1: อาจารย์ยังเชื่อเช่นนั้นใช่ไหม
0: ยังเชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเอาเข้ามาเนี่ยให้ระวังนะครับจะถูกสร้างภาพว่าเป็นประเด็นการรัฐสภา
1: เสียงคือผมรวมโดนแล้วมา350เสียงถ้าคุณธรรมนัสมานะ
0: มันไม่มีความจำเป็นเลย
1: คือไม่มาก็ได้อยู่แล้วนะ
0: ไปเนี่ยคือถ้าทำไปมันอาจจะเกิดรอยร้าวในพรรครัฐบาลหรืออาจจะเกิดรอยปัญหาเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยเอง
1: ครับ
0: เพราะที่วันนี้ก็ยังรอคิวกันอยู่
1: หลายบ้านถ้าถึงต้องปรับข้างในโอ้โหทะเลาะกันดู
0: บ้านใหญ่นะ
1: ครับ
0: มันหลายห้องอ่ะ
1: ใช่คือไม่ใช่ว่ามาเป็นเอกภาพนะมันก็
0: ม
1: ีบ้านใหญ่บ้านใหญ่กว่าอะไรเงี้ยในบ้านใหญ่มีบ้านอะไรซับซ้อนไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมอาจารย์คิดว่านายกรอดไหม
0: รอดฮะโอ้นี่รอดน้ำท่วมนี่นะเพราะว่าร
1: อดใช่ไหม
0: ไอการเดินหน้าน้อมรับคำวิจารณ์คำตำหนิ
1: ครับ
0: ไม่มีลักษณะคล้ายๆถูกด่าก็ยิ้มไว้
1: ไปด่าแต่ว่าหลังจากน้ำอาจารย์คิดว่าประเด็นน้ำท่วมจะไม่น่าจะเป็นประเด็นที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการมาตั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
0: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการอภิปรายแต่มันคงไม่สร้างผลให้นั้นให้นายกสะเทือนหรอครับ
1: ครับเรื่องที่จะทำให้นายกสะเทือนมีเรื่องอะไร
0: ก็นี่ฮะเรื่องไอ้อะไรนะเรื่องเรียกสแกมเมอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องเงินเทาอ่ะนะ
1: เงินเทาคุณจะเราจะมาลงจุดอีกรอบนะ
0: แล้วไอ้การแทรกแซงองค์กรอิสระทั้งหลายหรือว่าก็เรียกว่าครอบงำระบบเท่าไอ้ข้าราชการสอบเข้าอะไรพวกนี้นะ
1: อ
0: ันพวกนี้พื้นที่ที่ฝ่ายการตั้งเป้าไว
1: ้ครับนี่คือเรื่องที
0: ่ผมว่าทางนายกเองก็มั่นใจในเสียงในสภานะฮะแถมยังต้องนั่นด้วยใครนะพรรคกล้าตามอาจจะโหวตให้เลยเป็น
1: อยู่ก็ไม่น่ามีปัญหานะ
0: ไม่มีปัญหา
1: พร้อม
0: ครับ
1: นะครับได้ครับขอบพระคุณท่านสุภุมครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาธิการร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด มชิดสุขความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: คาพิเศษที่ LINE @thinkingradio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: เวทีความคิดครับท่านฟังครับช่วงที่2นะครับคุยกับคุณแคนสาริกานะครับวันนี้คุณแกนจะพาไปที่ลาวนะครับเพราะว่าวันนี้เกิดการเปลี่ยนผ่ายอำนาจแล้วกันนะก็มีการตั้งนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวคนที่10ครับคนนี้เป็นนักการทูตแล้วก็น่าสนใจครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์สังคมนิยมใกล้ชิดกับทางลาวมาโดยตลอดแล้วก็เป็นความคิด8เศรษฐกิจเสรีนิยมด้วยก็น่าจับตานะครับกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทางลาวนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งอื่นๆที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะส่งผลยังไงกับทางลาวหรือกระทั่งจะมีผลกระทบอะไรกับทางไทยคุณแกนสาริกาจะมาเล่าให้ฟังครับพี่แกนสวัสดีครับ
5: ครับพี่ถือครับ
4: ครับ
5: ก็การเปลี่ยนแปลงในลาวก็เป็นวิธีการเมืองแบบลาวนะ
4: วิธีการเมืองแบบลาวนี่เป็นยังไงพี่แกน
5: เห็นนายกเป็นก็เปลี่ยนกันแบบไม่ต้องมาต่อรองอะไรกันมากในพรรคคือได้เลยว่าลาวนี่มีพรรคการเมืองพวกเดียวเลย
4: คือ
5: พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
4: ครับ
5: แล้วก็ผู้นำสูงสุดตอนนี้ก็คือท่านธงศรีสุวิทย์นะครับ
4: ครับ
5: เป็นเลขาธิการพรรคและเป็นประธานประเทศนะครับ
4: เป็นประธานประเทศนะครับ
5: เป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยครับตำแหน่งที่ใหญ่คือเลขาธิการพรรคใหญ่ใหญ่สุด
4: ครับ
5: คือท่านสอนชัยชิมนอนเนี่ยอดีตนายกเนี่ยที่ขึ้นไปเป็นรัฐบาลนะครับก็นั่งอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยมา3ปีกว่า
4: คร
5: ับแล้วก็ผู้จำตรงนะสักตั้งแต่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนในบ้านเราคือไปเจอเรื่องทางเศรษฐกิจผู้คะแนนนิยมของท่านสอนชัยก็ตกต้องต่ำลง
4: ครับ
5: แล้วก็คนเราเองก็อยากให้เปลี่ยนตัวนายกนะครับแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่พรรคครับ
4: พรร
5: คก็มีกระบวนการเปลี่ยนตัวนายกอยู่ก็ทั้งต้นปีนี้ก็เห็นแล้วเห็นสัญญาณแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกแน่หยุดนะเปลี่ยนตัวนายกแน่ก็เริ่มจากสักประมาณมีนาเนี่ยปีนี้มีการปรับตำแหน่งให้ท่านเฉลิมชัยท่านออกเวลาแล้วก็เฉลิมชัยกรมศิษย์กรมศิษย
4: ์ครับกรมศิษย
5: ์เป็นรองนายกผู้ประจำการ
4: ครับ
5: คือตำแหน่งรองนายกผู้จะเป็นประจำการเนี่ยมีความสำคัญนะครับที่สุดว่า
4: เดี๋ยวนะหมายถึงว่าท่านนายกคนปัจจุบันเนี่ยก้าวมาจากตำแหน่งรองนายกผู้จัดการคือแกก็เลยบอกว่ารองนายกผู้จัดการเป็นหัวใจของการบริหาร
5: ทีนี้ตั้งแต่มีเปลี่ยนแปลงกระทรวงคมนาคมปี2001นะ
4: ครับ
5: มีรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการเนี่ย3คนแค่นี้เองที่สุด
4: ครับ
5: มี3คนเพราะตำแหน่งนี้ไม่แต่งตั้งให้ใครง่ายนะครับ
4: ครับ
5: ก็คือพูดง่ายว่าเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีสำรองเด็กแล้วตอนนี้คนก็รู้พอรู้แล้วว่าท่านเฉลิมชัยเนี่ยจะเป็นไหนก็แน่แต่จะช่วงเวลาเมื่อไหร่แล้วก็ท่านเริ่มในสามสิบ
4: ครับ
5: ท่านเฉลิมชัยเนี่ยท่านเฉลิมชัยเนี่ยก็ไปเยี่ยมปักกิ่งในฐานะรองนะตามคำเชิญของทางการจีนก็ไปพบท่านสีจิ้นผิง
4: ครับ
5: ในช่วงนี้พอกลับมาที่เยี่ยงจันหลังจากนั้นเนี่ยที่จีนเห็นเจงข่าวเลยว่าทางฝั่งลาวเนี่ยปราบสแกมเมอร์หนักมาก
4: ครับ
5: จับกันแบบรายวันเลยจับไล่ตั้งแต่เหนือจุดใต้อะมีตั้งแต่เป็นตึกใหญ่แม้กระทั่งสแกมเมอร์ที่ตามไปจุกตามบ้านคนเนี่ยก็ถูกจับทุกวันนี้ก็ยังจับอยู่ครับกว่าล้านแล้วแต่ในเขตอุทยานช้างหนึ่งคำที่ว่าเป็นรังสแกมเมอร์เนี่ยก็ไม่เหลือถูกจับถ้าเป็นคนจีนก็ถูกส่งกลับจีนหมด
4: ครับ
5: คนไทยก็ส่งกลับไทยนะคือคนก็เห็นชัดละตอนนายกเนี่ยจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาท่านไทยสมพรศรีท่านไทยสมพรภูมิหารเนี่ย
4: ครับ
5: ประธานสภาแห่งชาติเสียชีวิตด้วยการป่วยเรื้อรังนะเสียชีวิตตรงตำแหน่งประธานสภาก็ว่างไม่ยิ่งชัดเลยข่าวนี้นี่ก็คือเวียงจันทร์ว่าท่านสอนชัยศรีวรดลนายกจะไปนั่งประธานสภา
4: คร
5: ับ แล้วก็ท่านเฉลิมชัยเนี่ยก็จะขึ้นไปแล้ววันนี้ก็เป็นจริงที่ถูกเป็นจริงวันนี้มีการประชุมสภาแห่งชาติตอนนี้เป็นเช้าผมก็ยังดูข่าวเช้าเสร็จก็เป็นพิธีกรรมแบบการเมืองราวที่สุดนะครับ
4: ครับ
5: ก็อันแรกก็รักษาการประธานสภาก็เสนอชื่อท่านสอนชัยเป็นประธานสภาตอนนี้สภาแห่งชาติก็โหวตรับรองนะครับก็เสียงครบถ้วน158เสียง
4: ครับ
5: จบไปแล้วไอ้ฉันก็มาคุยท่านเฉลิมชัยก็เหมือนกันก็แปลว่าตอนนี้ท่านเฉลิมชัยก็เป็นตัวละอยู่ก็ถามว่าการเมืองลาวเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงในแง่ไม่เปลี่ยนแปลงในแง่เชิงนโยบายเลยอยู่นะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
4: แต่ว่าท่านนายกคนใหม่มีความคิดที่เข้าใจโลกปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยอันนี้จะถือทำให้ลาวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากกว่าเดิมไหม
5: ผมว่าทุกอย่างของเราเนี่ยจะมีการชี้นำจากพรรคเป็นหลัก
4: เพราะพรรคเป็นใหญ่ที่สุดถูก
5: ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือหลังจากท่านเฉลิมชัยขึ้นในวันนี้ถ้าเรามีตลาดหุ้นที่ใหญ่คือเขามีตลาดหุ้นใหญ่ที่สุดนี่โอ้หุ้นนี้พุ่งกระฉูดนะ
4: ครับ
5: คนอารมณ์คนเราสดใสมากที่สุดวันนี้เป็นอารมณ์เป็นไงว่าคนเราสื่อสดใสเบิกบานนะครับแบบอยู่แบบมีความหวังมากขึ้นแบบท่ามกลางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ใครก็เห็นอยู่ชุบยุ่งนึงน้ำมันก็ขาดตลาดอะไรเงี้ยเชื่อเรานะครับพอเห็นชื่อเฉลิมชัยก็มาถึงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยโอ้โหมันทุกอย่างมันดีหมดเลยลมเบิกบานทุกคนขารับนะครับก็ทีเนี้ยมีทีเนี้ยใช่ไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุด
4: ครับแม้จะอยู่ภายใต้พรรคของทางลาวที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงก็ตามแต่นะพี่แกนถูกไหมครับพี่แกนครับสัญญาณหายอยู่สักครู่นะครับ

0: ขออภัยครับไม่สัญญาผมหาย
1: ครับพี่ชายครับ
0: อ๋อสายที่หลุดสายคุณแทนหลุดนะครับนะครับสายคุณแทนหลุดไปฮะต้องขออภัยนะครับคุณแกกำลังพูดถึงนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวคนที่10นะครับเฉลิมชัยกุมสิทธิ์นะครับวันนี้ที่สมาชิกของสภาแห่งชาติมีมติรับรองนะครับอย่างเป็นเอกฉันท์นะฮะก็ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของทางลาวนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าเฉลิมชัยกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับอายุเพียง58ปีแล้วก็เป็นกรมการเมืองอันดับที่8นะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ประจำการตำแหน่งรองนายกผู้ประจำการเนี่ยฟังดูอาจจะไม่ค่อยมีความสำคัญสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วสำหรับที่ลาวนะครับตำแหน่งนี้นะครับรองนายกผู้ประจำการเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจการบริหารประเทศนะครับมีหน้าที่ในการกั้นกองโครงการประสานงานทุกกระทรวงแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างพรรคกับรัฐบาลครับคุณแขกเข้ามาแล้วครับคุณแขกครับพี่แขกเชิญต่อเลยครับกำลังเล่าถึงประวัติของนายกคนใหม่อยู่ครับ
2: คือหลายคนก็ถามว่ามีผลอะไรเกิดพี่ชายไม่มีนะพี่ถึกก็เหมือนเด
0: ิม
2: เพราะว่าทุกอย่างคือบางคนก็บอกว่าแล้วอย่างนี้ทางเวียดนามทางจีนจะเป็นยังไงไม่มี
0: เปลี่ยน
2: อย่างเหมือนเดิม
0: แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนโยบายการเมืองทั้งหมดยังเหมือนเดิม
2: คือเปลี่ยนในแง่ของความคนกล่าวมีความหวังมากขึ้นกับประเทศชาติ
0: สำหรับคนลาวคนที่ลาวจะมีความหวังมากขึ้น
2: ใช่ครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยที่สุด
0: ครับ
2: คนลาวหดหู่ท้อแท้กับการบริหารประเทศมานาน
0: ครับ
2: พุ่งตรงในยุคของท่านเฉลิมชัยเฉลิมดอนครับ
0: ครับ
2: เมื่อท่านเฉลิมชัยมาเนี่ยแต่ว่าท่านเป็นนักการทูตนะครับท่านอายุเพียง58ถือว่าคนหนุ่มมาก
0: ใช่ถือว่าเป็นคนหนุ่มมากนะ58สำหรับที่ทางลาวนะครับ
2: ใช่ครับแล้วก็อันนี้สิ่งที่เห็นได้คืออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยโอ้นี่ปลื้มปิติทั่วประเทศอ่ะพี่สุ
0: ครับ
2: ปลื้มมาก
0: ครับ
2: ปลื้มมากครับ
0: แต่ว่าหลังจากปลื้มตื่นเต้นดีอกดีใจรอความหวังใหม่แต่จะไปถึงหรือไม่ก็ต้องรอพิสูจน์นะสำหรับความหวังของคนคนทางนู้นนะ
2: ครับ
0: นะ
2: ครับผมคิดถึงพูดอีกเรื่องนึง
0: ครับ
2: ครับจะพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องร้อนหน่อยผมว่าอันเนี้ยที่สื่อโซเชียลไทยพูดเยอะนะครับ
0: ครับ
2: วิจารณ์กันเยอะผมก็รู้สึกว่าบางอินทูบางท่านก็เกินไปนะครับเรื่องสนามบินบ้านเกิน
0: ครับ
2: สนามบินบ้านเกินคนที่อาจจะการจะเชื่ออาจจะเห็นข่าวนะว่าตอนนี้เราให้จีนมาสร้างฐานทัพอากาศในแผ่นดินลาวและแต่กระทบต่อไปไทยอะไรประมาณนี้ไม่หยุดนะบางสำนักนี่ปั่นกระทั่งปลุกกระแสชื่อโยมจะอะไรประมาณว่าเหมือนจะลบกับเราอีกครั้งอะไรประมาณนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณซึ่งผมว่าอันนี้ก็เลยเฉยไปหน่อยนะครับเลยเฉยไปแล้วก็วิเคราะห์กันไกลไปเพศพวกผู้เชี่ยวชาญทหารบางเพศหน้าที่สมัยสงครามไทยเขมรเนี่ยก็เป็นต้นเนี่ยก็วิเคราะห์เจาะผมว่าบางทีก็มันก็มโนกันมากเกินไปครับเคย
0: รู้สึก
2: ตั้งแต่สหภาพโซเวียตร่มสลายนะครับลาวเนี่ยลาวไม่มีตั้งแต่ปี18เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ย
0: ครับ
2: ลาวไม่เคยมีกองทัพอากาศครับลาวไม่เคยมีกองทัพอากาศ
0: ไม่เคยมีเลย
2: มีแค่ระดับกลุ่มมีแค่กลุ่มเป็นกลุ่มอากาศยานแล้วก็มีสนามบิน ทหารอยู่ที่ชิงขวาง
0: ครับ
2: คือมีมิกที่สามารถสืบเวียดมาช่วยเหลือไม่จีรังเท่านั้นเองจนกระทั่งปี62เนี่ยพี่สุดลาวถึงเริ่มแต่ตั้งกองทัพอากาศขึ้นมา
0: ครับ
2: นะครับองค์การโดยความช่วยเหลือของกองทัพจีนนะครับกองทัพจีน
0: จากของจีนนะ
2: มาช่วยเหลือสร้างอาคารสำนักงานกองทัพอากาศขยายสนามบินที่เชียงขวางครับแล้วก็ประมาณสักเมื่อปลายปีเนี่ยก็มีไม่ใช่ข่าวทางการแล้วพี่เป็นข่าวที่สื่อเราออนไลน์เราเนี่ยก็มีข่าวว่ามีการสร้างสนามบินที่บ้านเกิน
0: บ้านเกิน
2: บ้านเกินบ้านเกิน
0: บ้านเกิน
2: อยู่ตรงไหนที่สุดบ้านเกินเนี่ยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับ
0: ครับ
2: อยู่ริมแม่น้ำมูลห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์50กิโลเมตร
0: อ๋อใกล้เวียงจันทร์นะฮะ
2: ใกล้ใกล้นครหลวงเยอะมากใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อยุคสมัยอะไรเรียกว่าอาณาจักรลาวใช่สมัยในอดีตนะในรัฐบาลที่ลาวฝ่ายขวาแหละนะที่บ้านเกินก็มีสนามบินนะครับเป็นสนามบินของ CIA นะครับ
0: CIA
2: ตอนนั้นCIA ของสหรัฐเนี่ยเขามาช่วยเหลือรัฐบาลฝ่ายขวาที่สู้กับคอมมิวนิสต์นะเขาก็สร้างสนามบินลับอยู่ที่บ้านเกินอยู่ที่วังเวียงอยู่ที่กาสี
0: ครับ
2: สู้กับคอมมิวนิสต์แล้วประสานกันเนี่ยพิสุทธิ์ฐานทัพปูดอนบ้านเราเนี่ยพิสุทธิ
0: ์
2: ฐานทัพปูดอนฐานทัพตาคีฐานทัพอุตภาวฐานทัพบนเนี่ยก็ประสานกันนะครับยุบยุบในถ้าคน50ปีขึ้นไปจำได้นะครับก็เคยมีแต่พอเป็นใจกันบอกว่าไอ้เสือมินทุนก็ชิงร่างไปไม
0: ่
2: มีใครพูดถึงนะแต่ว่าเนี่ยเมื่อมีทางจีนกองทัพจีนเนี่ยมาสร้างให้นะครับสร้างให้แล้วก็ใช้ชื่อว่าเป็นศูนย์ฝึกร่วมศูนย์ฝึกร่วมการบินลาวจีนนะครับ
0: จ
2: ับแล้วก็เพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่29
0: เดือนกันยาก
2: ันยาที่ผ่านมาใช่ครับนั่นแหละก็จะเป็นข่าวช่องทุกช่วงท้ายแหละโอ้โหมีมาตั้งฐานทัพอากาศในลาวประมาณนี้จริงๆนี่ผมว่าลาวเขาก็มีอธิปไตยนะครับเขาก็ไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรคือยังไงอย่างนี้หลายคนยังเข้าใจว่าวันนี้ลาวพึ่งพาจีนเยอะขึ้นเอาเรื่องเวียดนามนะ
0: เอา
2: เรื่องคือลาวนี่ก็จัดวางยุทธศาสตร์ขึ้นบ้านเป็นยังไงที่สุดต่อเวียดนามเนี่ยคือพี่น้องท้องเดียวกันนะครับในทางการเมืองพี่น้องท้องเดียวกันจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
0: ์จีนคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับทางลาว
2: ครับ
0: ครับ
2: ไทย
0: คือ
2: ไทยบ้านใกล้เรือนเคียง
0: อ๋อไทยคือบ้านใกล้เรือนเคียง
2: ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปตกอกตกใจเรื่องจีนเนี่ยเราต้องถามเรื่องนี้ในลาวครับคือลาวเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เชี่ยวชาญในการทูตนะ
0: ครับ
2: การจัดวางความสัมพันธ์เนี่ยชัดเจนนะครับวันเนี้ยท่านเฉลิมชัยกรมจิตเป็นนายกพรุ่งนี้หรือมื้อนี้เนี่ยท่านเฉลิมชัยจะไปเยือนประเทศแรกคือเวียดนาม
0: เวียดนาม
2: นั่นคือธรรมเนียมของนายกลาวทุกคนนะครับต้องไปเยือนเวียดนามเป็นประเทศแรก
0: อ๋อแล้วทุกคนพอเป็นนายกต้องไปเยือนเวียดนามก่อน
2: ใช่ครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างลาวเวียดนามคือคนเดียวกัน
0: คนเดียวกัน
2: ครับ
0: ครับ
2: เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยลาวให้จีนไม่ต้องฐานรับเนี่ยจะทำปัญหาไม่มีปัญหาที่สุดนะครับ
0: ครับ
2: ลาวจัดวางความแน่นอนชัดเจนจีนนี่คือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เท่านี้ครับแต่เวียดนามนี่คือพี่น้องเขาอยู่กัน
0: พี่น้องเขาเดียวกัน
2: ใครคือ
0: คือบ้าน
2: ใกล้เรือนเคียง
0: อ๋อบ้านใกล้เรือนเคียง
2: ครับ
0: นั้นพี่อาจารย์จะบอกว่าถ้าจะไปมองว่าจีนมาสร้างฐานทัพหรือสร้างสนามบินให้กับทางลาวหรือมาครอบงำครอบครองแทรกแซงอันนี้ไม่ใช่งั้นถูกไหมความหมายคือการต้องบอกงั้นถูกไหม
2: ไม่ใช่เลย
0: คนละ
2: ใช้กับเสือฐานทัพเรือเยือน
0: ครับ
2: ในกัมพูชาเพราะว่าลาวเนี่ยเขาจัดวางความสัมพันธ์ชัดเจนนะครับ
0: ครับ
2: นะครับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะได้อะไรจากจีนจะได้อะไรจากเขานะครับแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างต้องเป็นผู้อะไรต้องเป็นเงินขึ้นแต่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอน
0: ครับพี่แกนพูดถึงทางลาวเขาเชี่ยวชาญนั่นทางการทูตมาถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
2: ครับเอางี้ต่างเอางี้ให้เราเนี่ยครับยุคสงครามเย็นเนี่ยเราเนี่ยพูดตรงๆนะให้อเมริกามาตั้งฐานทัพในไทย7แห่งเนี่ยหนักกว่าจีนมาทำสนามบินไม่เกินเหลือที่สุดมีฐานทัพอากาศของสหรัฐอยู่ใน7แห่งล้มจุด
0: ในปัจจุบันนี้หรือว่าเคยมา
2: ในยุคนั้นยุคนั้น
0: อายุจ่าช่วงที่ผ่านมาเจ็ดแห่ง
2: เดี๋ยวแม่ดีแบบของเรามีอย่างนี้อย่าลืมสิครับพี่จุด
0: ครับ
2: คือเทียบกับลาวเนี่ยจีนเพิ่งสร้างสนามบินแห่งเดียวในลาวเนี่ยผมว่ามันจะมาฟันธงว่าเป็นเมืองขึ้นจีนไม่ใช่พี่จุดอันนี้ง่าย
0: นี่ก็เป็นประมาณนั้นนะไม่ใช่เมืองขึ้นของจีนแน่นอน
2: ก็คำนวณเสียก่อนเราชื่อเราเคยวิจารณ์ไงสมัยก่อนพวกฝ่ายซ้ายไทยวิจารณ์ไทยไงไทยเป็นมือขึ้นสหรัฐไงจำได้ไหม
0: ใช่ยุคนั้น
2: เพราะเราให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพตั้งเจ็ดแห่งไง
0: ครับ
2: แล้วเรายังส่งฐานคนไทยอ่ะในนามเสือพานเนี่ย20,000 กว่าคนอ่ะไปรบในลาว
0: ครับ
2: นั่นแหละครับอันนี้อดีตอย่างนี้อย่าเลยดูก่อนที่เราชี้จานขึ้นบ้านนะ
0: ให้ดูข้อเท็จจริงก่อน
2: ฝากไม่มีครับใช่ครับใช่ครับ
0: สนามบินบ้านเกณฑ์จะเสร็จประมาณต้นปี70นะ
2: ตอนนี้ก็เหลือคือภาพเห็นตอนนี้คือน่าจะอาคารต่างๆนี้เสร็จแล้วครับเหลือแค่ตัวพวกเรียนต่างๆแล้วอย่างนี้ก็คือเขาคงจะรอเฉลิมฉลองพร้อมกับการก่อตั้งกองทัพประชาชนลาววันที่20มกราคมปีหน้า
0: 20มกราคมครับ
2: ครับ
0: ได้ขอบคุณพี่แกนะที่มาเติมข้อมูลให้เราเข้าใจภาพและบอกอย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับขอบคุณครับคุณแกนสาริกาครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพี่แกนสาริกานะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนผู้นำนายกรัฐมนตรีลาวก็มีความหวังเกิดขึ้นสำหรับคนที่นั่นนะฮะแต่ว่าในแง่นโยบายแล้วยิ่งการเกี่ยวพันประเทศไทยทุกอย่างนี้น่าจะเหมือนเดิมแล้วก็สองเข้าใจเรื่องของการสร้างสนามบินบ้านเกินฐานทัพลาวกับจีนนะพี่แกจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของการเป็นเมืองขึ้นนะกับทางลาวนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันอีกทีกับเวทีความคิดวันนี้วิสุทธิ์และทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
1: 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมชลมั่นจะระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่กระทบเขตเมืองกทมและปริมณฑล2เขื่อนใหญ่คือภูมิพลและสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยในฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าช่วงเวลานี้ฝนในภาคอีสานกำลังลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงลดลงในส่วนวันนี้จะมีฝนในภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคมจะขยับเน้นไปทางภาคตะวันตกและหลังจากนั้นช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนหนักทางภาคใต้และช่วงวันที่ 10-13 ตุลาคมพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะได้รับผลกระทบซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยขณะที่นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำประมาณ 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำภาคเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อน้ำมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพและจะไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางจังหวัดอุทัยธานีซึ่งปัจจุบันทั้งสองแห่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเรื่อยๆดังนั้นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแต่มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายในปริมาณดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกทมเตรียมรับมือฝนตกหนัก2ช่วง 5-6 และ 10-11 ตุลาคมสั่งขนเครื่องสูบน้ำปักหลัก4เขตเสี่ยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้คาดการสูงสุดที่1เมตร72เซนติเมตรซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกทมประมาณ1เมตร28เซนติเมตรส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมและวันที่ 10-11 ตุลาคมนายปริญญากล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่เขตสายไหมเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่อุทกภัยรวม 1,400 ตันเศษและปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ประมาณ 40,000 รายโดยสิทธิ์ในการช่วยเหลือประกอบด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านและค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิกรมการปกครองออกคำสั่งสำนักทะเบียนทุกประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลให้น้ำท่วมสูงและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเร่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เศษที่ LINE Thinking Radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

0: Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนๆคลื่นความคิดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มนะคะแล้วก็รีรันออกอากาศซ้ำอีกครั้งตอนตี4ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ดิฉันเก่งพัชราพรมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะท่านที่ขับรถทำงานหรือว่าเตรียมตัวจะนอนก็จะได้ฟังคุณป๊อปอริยาสิริโสดาหรือน้องป๊อปหรือพี่ป๊อปหรือครูป๊อปที่สอนโยคะของลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะจะมาคิดอย่างป๊อปพูดคุยกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์พร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่า965ในคืนนี้ค่ะติดต่อได้ช่องทาง Facebook Live YouTube Live แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เ
2: ก่งสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้
3: โอ้โหถามขึ้นมาวันนี้เนี่ยพี่เจวันนี้แบบว่าจะบอกว่าตกใจค่ะวันนี้ตกใจ
2: มีเหตุเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตที่ต้องมาบอกเล่าคุณผู้ฟังเลยใช่ไหมวันนี
3: ้โอ้โหคือวันนี้นะคะคือว่านัดไปเจอเพื่อนที่ไม่เจอมา3ปีที่พารากอนนะคะก็เข้าไปห้องนอนแล้วก็คือเตรียมชุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็คือว่าเพราะว่าแบบว่าน้ำท่วมที่แบบว่าประตูบ้านเราเนี่ยมันแบบว่ามันจมน้ำที่ประตูเปิดประตูบ้านเนี่ยมันจมน้ำ3วัน
2: ค่ะ
3: เครื่องเปิดประตูก็พังใช่คะพังไปก็คือต้องหาช่างเอาเครื่องออกไปนะคะตอนนี้คือประตูบ้านมันเปิดเองกับมือได
2: ้ปกติเราจะใช้ล็อกระบบไฟฟ้าแต่เจอภาวะฝนตกน้ำท่วมก็เลยต้องถอดเครื่องไปซ่อมถูกไหมคะก็กลายเป็นเปิดปิดด้วยมือ
3: เปิดปิดด้วยมือ
2: ค่ะ
3: แต่การที่แบบว่าถ้าประตูบ้านถ้าประตูรั้วบ้านมันปิดอยู่อะพี่เก่ง
2: โดยมารยาทพี่ก็จะไม่ไปเปิดประตูละลาบละล้วงเข้าไปในบ้านพี่ก็ต้องกดติ๊งตองมีใครอยู่ในบ้านพังไหมครับอะไรอย่างเงี้ย
3: คือกดออดก็มีแต่ไม่กดออด
2: อ้าว
3: คือเขาเป็นคนจีนผ
2: ู
3: ้หญิงจีน2คนนะคะ
2: ค่ะ
3: ขับรถกันมานะคะคนหนึ่งปิดหน้าตาเหมือนใช่ว่าแบบกันแดดแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดว
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้นะไม่มีแดดปิดหน้านิดทิศอีกคนเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็คือเราอยู่ในห้องน้ำกำลังอยู่ในบนส้วม
2: ค่ะ
3: คือไม่คิดว่าใครจะเข้ามาเปิดประตู
2: ในบ้านเราน
3: ะคะแล้วเข้ามาประตูกลางบ้านแล้วเข้ามาที่หน้าห้องนอนเราจะเปิดประตูห้องนอนเราด้วยอ่ะ
2: เอ้ยมันล่วงเกินเข้าไปลึกเหมือนกันนะจากประตูรั้วไปถึงบ้านข้างใน
3: แล้วก็แบบแล้วก็อ้างขึ้นมาว่ามาเล่นโยคะเราบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนมาจากไหนแล้วทำไมบุกบ้านแบบนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าแล้วมาพูดมาว่าขอเจอเจ้าของหน่อยแต่ว่าเราก็บอกว่าที่นี่ไม่มีการโยคะนะคะต้องรับมาอย่างเดียวแล้วเขาก็บอกว่าคือจะแบบเอาโยคะให้ได้คือแบบคุยภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งคนพูดภาษาอังกฤษใช้คำหนึ่งสิ่งที่เข้าในสมองที่เก่งคือคิดอย่างเดียวว่าคอลเซ็นเตอร์สแกมปัญหาคนพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันจะลักตัวฉันไปแล้วโกนหัวฉันก็ไปคำคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าแถวเขมรหรือเปล่านี
2: ้เอ้ยแต่มันต้องมองโลกในแง่ไม่ดีไว้ก่อนอ่ะคุณป๊อปคนไม่รู้จักกันอยู่ดีๆเดินเข้ามาในบ้านอ่ะอย่างน้อยเราต้องมีการป้องกันตัวเองเออใช่ไหม
3: เราโตมาจากดีทรอยต์มิชิแกนนะ
2: ค่ะ
3: แบบเมืองที่ฆาตกรรมเยอะที่สุดในโลกนะคะดีทรอยต์มิชิแกนนะคะเป็นฆาตกรรมเยอะมากแล้วคือมาอยู่ประเทศไทยนะคะขับมอเตอร์ไซค์บางทีก็ทิ้งกุญแจมอเตอร์ไซค์ไว้บนกุญแจมอเตอร์ไซค์เพราะว่าประเทศไทยถูกต้องไหม
2: ใช่
3: มันไม่มีความวิตกกังวลไม่มีคือจะเอาของมาวางคอยคิวก็วางมือถือก็ไม่มีใครเอาถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
3: มือความให้เราพวกเราคือแบบสบายใจไปนิดนึงอ่ะคือทำแบบนี้ที่โรมหรือบาร์เซโลนาหรือว่าประเทศอื่นๆนะ
2: ค่ะ
3: โดนขโมยแบบหมดตัวเลยค่ะ
2: เออ อันนี้คือแบบถ้าเราไม่อยู่บ้านล่ะถูกไหมเราก็จะล็อกแต่อันนี้มันบอกว่าไม่ได้มีเจตนามันจะเดินมาเรียนโยคะมันผิดปกติอ่ะใช่ไหม
3: เขาไม่พูดตรงๆนะพี่เก่งคือเราสอนโยคะมา20ปีแล้วอ่ะนะ
2: คะ
3: ไม่มีใครเดินทางทั่วหมู่บ้านนะคะแล้วมาตะโกนแล้วคือเข้ามาบ้านแล้วคือแล้วว่าขอเรียนโยคะตอนช่วงน้ำท่วมอาทิตย์นึงอ่ะ
2: ฝนก็ยังตกอยู่น้ำก็ยังท่วมเป็นข่าวกันเดินทางลำบากด้วยใช่ไหม
3: แล้วจะขอข้อมูลจากเขามาเขาก็ไม่ให้ข้อมูล
2: ไม่ให้เบอร์ติดต่อด้วยคุณคือใคร
3: แล้วคือจะใส่ตาคือมองจ้องคือแบบจะดูห้องเราให้ได้บอกว่าไม่มึงเข้ามาไม่ได้คือแบบเฮ้ยคือจะเล่าให้ฟังแค่นี้ว่ามันมีสแกมเยอะมากนะคะมันมีมหาศาลนะคะที่เป็นแบบมันนะคือเราไม่เคยตกใจมาก่อนแล้วคือคนที่แบบอะไรก็ได้ใครมาสอนเรียนที่เดียวคักก็ได้แต่
2: มันต้องส่งเสียงสิมันต้องทักทาย Hi hello สมันไม่มี
3: ขนาดไหนอะขนาดไหนเปิดประตูรั้วบ้าน
2: มันต้องอยู่ข้างนอกไงมันต้องอยู่ใช่
3: แล้วคือบุกเข้าไปในห้องนอนฉันด้วย
2: อืม
3: นี้ถือว่าเป็นนักเรียนโยคะหรือเปล่าพี่เก่ง
2: ไม่ใช่แล้วอันนี้มันอาจจะต้องเป็นพวกโจรที่ฉวยโอกาสอะถ้าเกิดเราไม่รู้เราไม่อยู
3: ่ว่าเข้ามาคือเขามาทดสอบก่อนว่าใครอยู่บ้านหรือเปล่า
2: ใช่ใช่
3: ไหมว่ามันมีทีมากกว่าแค่สองคน
2: อ
3: ะ
2: เกิดมันมาลองเปิดดูไม่อยู
3: ่ประธานก็มาแล้วแจ้งเลยว่ามีคนอยู่ที่บ้านนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วบอกยูไม่มีสิทธิ์มาถามอะไรเกี่ยวกับฉันที่ผ่านเลยนะ
2: มันมาถามด้วยเหรอ
3: ถามว่าใครเป็นเจ้าของว่าผู้จะโอเนอร์
2: มันจะมากว้านซื้อบ้านเหรอคะแหมมันจะน่ากลัวไปหน่อยละมั้งจะมาถามหาโอนเนอร์เจ้าของบ้านแล้วมาบอกว่าจะเรียนโยคะคือมันมั่วไปหมดเลยฮะคุณป๊อป
3: มากเลยค่ะมันอย่างนี้เยอะมากคือ
2: ค่ะ
3: คือเราเป็นคนที่พยายามรักษาจิตใจดีๆเพราะว่าคนเราอยากจะเป็นครูอยากจะให้แบ่งปันคนอ
2: ื่
3: นก็คือมันทำด้วยความอยากจะสร้างบุญอยากจะสร้างให้คนหายเจ็บตัวแต่เมื่อไหร่ใครเข้ามาแล้วคือจะเอาเปรียบเราอะเรารู้สึกได้อะพี่เจงเรารู้สึกได้จริง
2: จริงนะคะก็กลัวนะ
3: แต่ว่าเป็นคนจีนที่ไม่เคยเจอหน้ามาก่อนแล้วก็บุกมาถึงห้องนอนเราเลยนะแล้วคือแบบว่าเราไม่ออกเสียงเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ในห้องน้ำ
2: ค่ะ
3: นะแล้วคนที่นั่งบนเงินสู้อยู่ในห้องน้ำจะตะโกนบอกฮัลโหลกลับคืนมาหรอ
2: ใช่ไม่ใช่
3: แล้วเราบอกการที่เรานั่งอยู่บนซูบในห้องน้ำอยู่แล้วคนบุกมาถึงห้องนอนเราเนี่ยคือพี่เคยจะรู้สึกสบายใจไหมเนี่ยว่าแบบ
2: ไม
3: ่
2: อะ
3: มันแบบนั่นแหละ
2: พี่ต้องกลัวมากมากเลยแหละเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วอยู่ในห้องน้ำแล้วมันคือใครมันมาสองคนแล้วอย่างน้อยมันมาถามหาโอเนอร์มามันผิดปกติอ่ะไม่ควรจะเดินเข้ามาในบ้านคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตอ่ะใช่ไหมอันนี้มันล่วงแล้วคุณป๊อปไล่เขาออกไปยังไงอ่ะโทรตามรปภ.หรือว่ายังไง
3: เขาบอกว่าถามคือมันก็ถามคือมันส่งคำถามเป็นแบบเป็นชุดๆเป็นสารสื่อใส่เราแล้วคือบอกว่าคือบอกว่าหนึ่งไม่ใช่ผู้ประสานเกลียดคนที่ประสานคิดไม่ชัดเนี่ยเข้าใจเปล่าแล้วคือคุณต้องแคร์ call center ที่แบบว่ามันขนาดดาราคนจีนยังโดน call center scam โกนหัวแล้วแบบว่าใส่ในห้องโทรศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องไหม
2: ใช่
3: แล้วฟังข่าวคู่นี้ที่มาแล้วแบบฮัลโหลผู้โอนเนอร์ผู้โอนเนอร
2: ์
3: คือบอกว่า get out แล้วคือแบบไล่มันออกไป get out แล้วบอกว่า why do yoga ใส่ I want to lose weight ใส่ว่าม ึงเป็นที่อะไรคือหน้าตาหรือว่าแบบป้าขายเสี่ยวหน้าบ้านประมาณนั้น
2: อ
3: ะคือหน้าตาม ันไม่น่า
2: ไม่เป็นมิตรไม่เป็นมิตรไม่ได้มาเหมือนมาดีใช่ไหมมัน
3: ถ้าคนเข้ามานะเข้ามาบุกถึงบ้านไปถึงห้องแล้วไปถามว่าครูโอเนอร์ฮะครูทีเชอร
2: ์
3: คร
2: ู
3: อายุครูเขาไม่ทิปโอลิฟีคือถามคำถามสิบสิบคำถามคือพี่เก่งถ้าอยู่อเมริกานะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คือถ้าอยู่เท็กซัสนะคือแบบคนมีปืนเช็คถ้าใครเข้ามาบุกถึงห้องนอนเรานะยิงตายทันทีไม่ผิดกฎหมายเลยนะคะคนบุกมาถึงห้องหน้าห้องเปิดประตูรั้วบ้านเข้ามาไปถึงห้องเขายิงได้เลยนะคะ
2: ดังนั้นก็ถือปกป
3: ้
2: องกันตัวเอง
3: แ เราต้องการถึงขนาดว่าต้องมีปืนอยู่ในบ้านเลยเหรอคะพี่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ไม่ใช่อ่ะ
3: คือเป็นทหารมาแล้วคือยิงปืนมาแล้วคือแบบไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นแต่ว่าพี่เก่งมันคนเราเนี่ยมันอยากอยู่ที่ไหนที่มันรู้สึกสบายใจแล้ว
2: ปลอดภัยใช่ใช่แล้วอย่างนี้คุณป๊อปทำยังไงดีเพราะว่ามันก็รู้แล้วว่าเราอยู่คนเดียวหรือยังไง
3: ไม่เคยเจอคือน้องชายมาอยู
2: ่มีน้องชายมาอยู่เป็นเพื่อน
3: มาบ่อยๆแล้วก็คือว่าก็เอาเหล็กมาล็อกประตูแล้วก็เอาล็อกมาล็อกประตูเลยค่ะก็ล็อกแบบด้วยความใช้เหล็ก
2: เพิ่มเรื่องล็อกประตูแล้วอาจจะต้องหาของใช้รองเท้าผู้ชายอะไรมาวางไว้หน้าบ้านสัก 2-3 คู่ไหมคุณป๊อปให้มันเห็นว่ามีคนอยู่มากเกินวันหนึ่งคน
3: มันไม่เวิร์กหรอกค่ะเพราะว่าเพื่อนในดีอ่ะคืออันนี้เขาขนาดเอาผู้หญิงนะคะน่าจะอายุ40กว่าแบบอ้วนๆหน่อยนึงนะ
2: เดินลุยเข้ามาไม่ได
3: ้คือโดนลุยเข้ามาเปิดประตู
2: ค่ะ
3: 2-3 ประตูเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วมาอ้าง
2: ผิดปกติ
3: เนี่ยคือโอ้โหคือ
2: ถ้า
3: เราไม่ตกใจนะคือถ้าพี่เก่งอะไรทำใหม่นะคือจะเอากล้องเอามือถือเนี่ยแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วก็คือขอข้อมูลทั้งหมดคุณไม่มีสิทธิ์จะเข้าบ้านฉันแล้วขอข้อมูลฉันเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านฉันต้องขอข้อมูลทุนคุณมาแล้วคือไม่ต้องเราไม่บอกคำตอบอะไรจริงๆแล้วไม่ถามแล้วไม่คือให้ข้อมูลทั้งสิ้นเลยว่า
2: get out get out ไปเลยนะ
3: get out
2: private
3: property this is private คือทั้งนั้นอะที่ต้องอย่างหนึ่งที่เก่งเราสอนภาษาไทยนะคะบางครั้งก็มีภาษาอังกฤษแต่อาจจะสอนคนจีนที่พูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่ได้อะสอนไหมอะ
2: แล้วหน้าบ้านเราก็ไม่ได้ติดว่าเป็นไอโยคะสคูลด้วยถูกไหมมันก็ผิดปกติแล้วมันจะมารู้ได้ยังไงว่าบ้านนี้สอนโยคะไหม
3: พี่เก่งใครเปิดประตูรั้วบ้านหน้าบ้านลงรถเปิดประตูดึงรั้วบ้านออกมา

0: าที่ไหนไม่รู้มาเปิดประตูสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเดินดุมๆเข้ามาในบ้านเราเนี่ย
1: ก็ตอนนี้คือที่เรามีนะแน่นอนคือว่าเรามีกล้องวงจรปิดตอนนี้คือจะมีเซ็นเซอร์ด้วยว่าถ้าใครหน้าบ้านตรงไหนกล
0: ้
1: องวงจรปิดตรงนี้คือมันจะเซ็นเซอร์บอกทางโทรศัพท์ทั้งของเราทั้งน้องชายนะมีขึ้นมาพอยังมีเลยอ่ะคือว่าใครมาโชว์โผล่ขึ้นมามันติ๊กๆเข้าไปมือถือเลยทันที
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นระบบป้องกันความเรียกว่าการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของบ้านเราก็คือจะเห็นหน้าไอ้คนบุกรุกทันทีถูกไหมแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดสัญญาณเตือนไปที่โรงพักอะไรเนาะเมืองไทยเรายังไม่มีเนาะก็คือแค่เจ้าของบ้านอย่างเดียว
1: เตือนไปถึงโรงพักเราได้อะไรถ้าเขามาแค่สำรวจจะขโมยอะไรแล้วยังไม่ทำอ่ะ
0: อ๋อตำรวจก็ไม่ใช่ใช่ใช่ตำรวจบอกยังไม่เกิดการกระทำผิดเออ
1: ทำอะไรมาเขาไม่ทำอะไรครับเขาแค่มาสำรวจจะขโมยอะไรดีมากกว่าแต่ตอนที่เขาทำอะไรขึ้นมาถึงจะแบบแจ้งความได้มันก็จะสายไปหร
0: ือ
1: เปล่า
0: ใช่สายเกินไปจริงๆค่ะเพราะว่าบางทีก็มีคนมาคุกคามหรือมาข่มขู่เราตามหน้าบ้านมาพูดจานู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีกล้องวงจรปิดหรือไม่มีการเกิดการกระทำใดๆตำรวจก็จะไม่รับแจ้งความเหมือนกันนะบอกยังไม่เกิดการกระทำผิดพี่เคยเจอเหมือนกันเจอคนประเภทโรคจิตมาคุกคามเนี่ยเนี่ยอันตราย
1: ผมเองคือมาจะบานจะกล่าวโอ้ตอนเราเพิ่งทำเด็กโตนะตอนนั้นก็น่าจะ20 ปีแล้วน
0: ะ
1: ตอนทำเด็กโตนะคือมีผู้ชายแต่งตัวเป็นพระแต่เขาบอกว่าไม่เป็นพระแน่นอนเพราะว่าแล้วก็มีแทททูเต็มตัวแล้วผอมๆแห้ง
0: ๆ
1: มาเคาะประตูบ้านนะคะเพื่อนเรานกวิสามันรับคือแบบว่าเราไม่รับคือแบบมาแปลกๆแล้วบอกว่านะคะว่าโยมป๊อปอริยากับที่เบิร์ดทองชัยแมกเกนไตเนี่ยเป็นสาขีพยานที่เห็นคนเข้ากุฏิของอาตมาแล้วขโมยเงินไปแสนหนึ่งแล้วก็ดาบของอาตมาอยู่ในกุฏิด้วย
0: ค
1: ือจะให้เราไปแบบ
0: เป็นพยาน
1: สาขีพยานที่เบิร์ดทองชัยค่ะ
0: อันนี้ก็ผิดปกติเลย
1: พี่ขาหนูไม่ได้เจอพี่เบิร์ดมาที
0: ่อันนี้มโนไปเองนะเนี่ยมโน
1: จะไปอยู่กับบัตรสุติพักใหม่ค่ะ
0: พวกนี้ก็มีเยอะนะ
1: แต่ที่มันแปลกมากนะพี่เก่งคือการที่เราเป็นเป้าสายตานะ
0: ใช่ใช่เราอยู่ในที่แจ้ง
1: แปลกที่เกิดขึ้นแล้วนี่ตอนนี้คือแบบว่าเห็นน้องเนเน่กลับมากรุงเทพคนก็เฮฮากันมากมายมันทำให้เราคิดถึงตอนที่เราได้ตำแหน่งนางสาวไทยเสร็จนะคะแล้วคือญาติไม่รู้เป็นญาติรับญาติยังไงขึ้นม
0: า
1: ก็บุกถึงบ้านเราที่บ้านคุณยายนะแล้วก็บอกขึ้นมาว่าเอาเงินมาแสนหนึ่งแล้วบอกว่าทําไมคะเขาบอกว่าเธอได้นามสกุลไทยเพราะฉันไปบนมาให
0: ้โอ้มีเหตุผลนี้ด้วยโอ้โหแม
1: ่
0: ช่างกล้าช่างกล้าไปบนมาให้เพื่อน้องป๊อปได้รางวัลเพราะนั้นต้องมารับรางวัล100,000โอ้ยตาย
1: เดี๋ยว
0: บ้าขนาดนั้น
1: ใครไปขอให้เธอบนแล้วทำไมจะต้องให้เงินเธอด้วยแล้วเธอเป็นญาติฉันยังไงวันนี้นะแม่เขาเป็นญาติยังไงอ๋อเขาเป็นเมียน้อยของลุงเธอเมียน้อยของลุงฉันเป็นญาติแต่ฉันได้ยังไงแล้วฉันจะให้เงินเขาแสนนี่เขาไปบนเธอแล้วทำไมต้องเป็นหนี้บุญของเขาเขาไปข้อฉันมาหรอยังไงคะ
0: เนี่ยสังคม
1: จะมี108แล้วด้วยความที่น้องเข้าวงการนะแล้วคือโฆษณาเข้ามาเป็น10 เรื่อง10 อย่างขึ้นมานะคะแล้วก็คือคนดูบัญชีขึ้นมาน้องขารักน้องมากนะคะใครดูแลฝากดูแลน้องเนเน่ของเราด้วยเพราะว่าเป็นมรดกของประเทศชาติของเราจริงๆฝากดีๆอย่าให้น้องเขาแบบโดนมันแกแบบนี
0: ้อย่าให้มีใครมาแทะมาหาผลประโยชน์อย่าให้มีใครมาหลอกลวง
1: อย่านะ
0: น้องเป็นลูกสาวแห่งชาติของเราใช่เพราะนั้นใครคิดร้ายไม่ได้
1: เป็นห่วงเน่ๆมาเป็นห่วงคือแบบลีซ่าจะเป็นห่วงตอนได้ยินข่าวว่า
0: ผู้จัดการโกงใช
1: ่ๆโกงคือแบบพี่เก่งจะไปฆ่าคนอ่ะคือแบบใจแบบอะไรกันเนี่ยทำไมกล้าทำกับน้องขนาดนี
0: ้
1: จ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆนั่นแหละคนดังหลายๆคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกโกงถูกหลอกให้ลงทุนถูกเรียกว่าชักชวนไปในทางที่ผิดก็เยอะ
1: ไม่ต้องดังก็ได้พี่เก่งค่ะไม่ต้องดังก็ยังโดนหลอกได้ค่ะพี่เก่ง
0: เนี่ย พี่เก่งก็ยังเคยโง่โดนหลอก

0: เออไว้ใจคนที่สนิทมากๆนี่ก็ไม่ได้เลยนะอืมโดนหลอกโดนโกงนี่แหละคนสนิทในตัวดีเลยใช่ไหมคุณป๊อป
1: คนใกล้ตัวค่ะคนใกล้ตัวระวังให้ดีละกันนะคะนั่นคือว่าถ้าเพื่อนคนไหนขอยืมเงินนะคะบอกเลยนะคะทันทีว่าใครขอยืมเงินคนนั้นจะแบบจะขาดเพื่อนก็บอกว่าฉันต้องการจะรับเธอเป็นเพื่อนต่อไปถ้าต้องการเธอเงินไปนะคือฉันจะต้องขาดเธอเป็นเพื่
0: อ
1: นนะมันเป็นเพื่อนดีกว่าจะมาขอยืมเงิน
0: ค่ะแล้วตอนนี้ยิ่งพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกหลอกให้เชื่อหลอกให้ได้ผลประโยชน์ว่าลงทุนหมื่นได้พันเงินทุนล้านได้แสนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอยู่จริงนะ
1: คือพี่เก๋เอางี้ละกันนะคือตอนที่น้ำท่วมนะคะแล้วบอกว่าคุณเทพีทา
0: ะ
1: นะคะที่แบบว่าบ้านพักธิราหรือว่า
0: พั
1: ฒนาเนี่ยมันยังแช่น้ำนะคะน้องคนนึงนะคือขายกาแฟในตลาดนัดนะคะแบบว่าน้องบอกว่าเนี่ยคุณป้าให้ไอเอา BM มาใช้ยืม BM แช่น้ำนะคะ BM แช่น้ำแล้วบอกว่าถ้าอยากจะซ่อมขึ้นมานะ 500,000 บาทYeah BM นะคะแช่น้ำไปหลายวันพี่คิดว่าเชื้อราแล้วทุกอย่างคือพี่จะซื้อรถใหม่แล้วคนที่ไปแบบซื้อรถไฟฟ้าประหยัดน้ำมันตอนช่วงนะ
0: ค่ะ
1: เวทมูสมีสงครามเกินขึ้นมาไปซื้อรถไฟฟ้าขึ้นมารถไฟฟ้าแช่น้ำค่ะมันจะไม่มีรถไฟฟ้ามือสองนะคะ
0: เอาไม่มีนะก็คือแบตพังแล้วพังเลยใช่ไหมอุปกรณ์ก็ไปแล้วไปเลยอันนี้พี่เก่งอะ
1: ไร
0: ยังคิดเลยนะว่าคุณป๊อปถ้าสมมติในหมู่บ้านแถวฟากตะวันออกเนี่ยที่ยังท่วมกันอยู่ล่มเกล้าแล้วก็คลองจันทร์อะไรพวกเนี้ยรถที่มันกู้ขึ้นมามาซ่อมมาล้างเนี่ยมันจะหมดเงินไปเยอะมากเลยนะเป็นห่วงมากเลย
1: พ
0: ี่
1: เก่งรถไฟฟ้ามันซ่อมไม่ได้อ่ะ
0: ใช่อันนั้นมันก็คือต้องทิ้งไปเลยอะเหมือนซื้อใหม่แต่พูดถึงไอ้พวกรถที่กินน้ำมันเนี่ยมันต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องทำล้าง
1: น้ำมันขนาดไหนพี่เก๋มันแช่น้ำนานขนาดนั้นเชื้อรานะคะราที่มันแบบว่าแบคทีเรียที่กินสมองคนเนี่ยนะใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ราทั้งหลายแล้วแบคทีเรียที่ไม่ดีมันแบบมันกินสมองคนได้มันแบบมันจะกระปรกมหาศาลมากๆมันก็ของแช่น้ำมันก็นะต้องคว่ำทิ้งอย่างเดียวเลยแหละ
0: มีใครจะมาโฆษณาการันตีว่ารับซ่อมรถที่โดนน้ำท่วมกลับคืนมาได้ 100% ราคาย่อมเยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างมาพี่เก่งไม่เคยเห็นเลยนะ
1: พี่เก่งเอางี้กันนะคะพี่พูดถึงแต่ว่า
0: ค่ะ
1: ขยะน้ำซัดไปเต็มที่ใช่ไหมคะขยะไปในหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: พี่เก่งเชื่อไหมว่าหนูว่าสมกรนะคือเขาไม่เก็บกิ่งไม้ใบไม้อะไรทั้งสิ้นคือต้องไปทิ้งเองค่ะต้องไปจ้างคนทิ้งเองนะวันนี
0: ้
1: แล้วก็ถามว่าจะไปจ่ายส่วนกลางไม่คือกิ่งไม้ใบไม้นะคะใส่ถุงอะไรขึ้นมาเขาไม่เก็บให้เลยแล้วก็คือต้องจ้างคนตัดต้นไม้แต่ต้องจ้างเอาไปทิ้งอีก
0: ต้องไปหาที่ทิ้งเองอีกหรือว่าบริษัทที่รับ
1: แล้วก็ตอนช่วงขยะเยอะๆตอนช่วงน้ำท่วมขยะเต็มไปหมดเลยอ
0: ่
1: ะนะแก้มลิงหูด้าหูขยะเยอะมากแล้วคือพี่เก๋ตอนน้ำแห้งไปนะปลาตัวใหญ่ๆนะ
0: ม
1: ันนอนตายที่หน้าบ้านเรา3ตัว
0: บนถนนเลยใช่ไห
1: ม
0: มันกลับบ้านไม่ถูกขึ้นกลับบ้านไม่ได้
1: แล้วก็พัดเข้ามาปลาก็ตายพี่ใจว่าแบบเฮ้ยปลาตายดานทุกอย่างโอ้โหแล้วจะทำความสะอาดยังไงคะเนี่ยเน
0: า
1: ะแล้วจะขยะจะทิ้งยังไงใครจะเก็บขยะไป
0: บางพื้นที่เนี่ยโอเคเรื่องขยะเรื่องของเสียอุจจาระปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยมันปะปนไปในแหล่งน้ำหมดเลยอ่ะน้ำที่เน่าบางหมู่บ้านนะคุณป๊อปมีหลายๆกลุ่มก็บอกเนี่ยเอาของเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะน้ำดำทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะแบบขยะแขยงมาก
1: ไฟฟ้าไม่มี
0: ใช่
1: นะแล้วก็คือว่าใช้ท่วมใช้ห้องน้ำยังไง
0: ใช่เนี่ยแหละ
1: นะ
0: แหล่งเชื้อโรค
1: แล้วมันหลายวันมันน้ำจะเน่ามันดำมันกูเลี้ยงเลยแหละ
0: ค่ะเนี่ยเดี๋ยวว่าช่วง
1: นี้ครั้งนี้นะพูดตรงๆว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มากกว่าปี54
0: 54มันจะเป็นโซนตะวันตกอย่างเดียวไงได้ข่าวว่าครั้งนี้มันจะหนักทั้งฝนทั้งน้ำเหนือนี่กำลัง
1: อันนี้ 100% ทุกๆแบบที่มันโดนหมดเลยอ
0: ่ะ
1: โดนหมด
0: หนักนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเลยแล้วก็นักวิชาการอาจารย์หลายท่านเตือนบอกว่าปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกนะร้อนทำลายสถิติโลกแล้วก็อาจจะต้องมีน้ำที่มันแบบทะลักมามากยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรีบวางแผนแก้ปัญหา

0: รับมือกันในปีหน้าเลยเนาะคุณป๊อปท้ายนี้ค่ะคุณป๊อปค่ะฝากให้คุณผู้ฟังยังไงดีคิดกันหน่อย
1: มันจะยังไงดีอ่ะคือตอนนี้มันคือต้องแบบว่าแค่แบบว่าดูแลตัวเองไงดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าแบบเราเนี่ยคือการกินการนอนยังสำคัญที่สุดเลยแหละนะคะอย่าแบบว่าปล่อยตัวเช่นแบบว่าเล่นมือถือทั้งวันตาเออนอนไม่พอหลับไม่พอแล้วไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราจะซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะคะระวังเรื่องการซึมเศร้าจริงๆนะไปอ่านมาว่าซึมเศร้าจริงๆนะคือไม่รับออกซิเจนพอไม่รับแสงแดดพอนะคะซินดี้ครอฟเฟิร์ดที่ลูกชายตายไปเพราะว่าโอเวอร์โดสยาไปอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นเซิร์ฟทุกวันวันละ12ชั่วโมงเล่นทั้งวันหลังๆไปต้องไปจะเป็นนายแบบวันที่15แล้วคือไม่ได้ออกไปข้างนอกต้องกินยานั่นกินยานี่กินยาให้หลับกินยาให้ตื่น
0: อันตรายม
1: ากก็อายุ27ก็ไปเลยทันทีนะคะผสมยานอนหลับกับผสมยาที่เป็นฟินแรงกว่าฟินสุดเท่าระวังให้ดีแล้วกันนะคะอย่าเอาอะไรใส่เข้าไปร่างกายที่มันนะทำลายได
0: ้ได้ค่ะวันนี้คิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดานะคะขอบคุณมากเลยกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะคุณป๊อปรักษาดูแลบ้านประตูบ้านดีๆอันตรายเนาะคนมันเข้ามาในบ้านเราได้ขนาดนี้นี่ต้องรับมือกับคนที่ผิดปกติเข้าไปนะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็ต้องยิ่งเพิ่มมาตรการการป้องกันตัวเองนะมาพูดถึงข่าวดีๆในบอกเล่า965ช่วงนี้นะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo แอป MyMo MYMO ไปสมัครกันได้เลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะใช้ AI อยากจะใช้แอปมาช่วยทำให้เราทำภาพสวยๆ Click and Create มาเรียนกันได้นะคะแค่159บาทมาใช้แอปอะไรเขียนคำสั่งยังไงให้คุณถ่ายรูปสวยแบบไหนอาจารย์เจี๊ยบจะมาจับมือทำนะคะหรือคุณจะใช้แอปไหน AI ตัวไหนช่วยทำให้สินค้าของคุณหรือ product ของคุณขายได้บนออนไลน์ค่ะมาเรียนกันนะคะตลอด2เดือนนี้คุณดูคลิปดูได้ดูจนกว่าจะเป็นดูซ้ำดูไปดูมาเข้าอยู่ในกลุ่มค่ะเราจะมีแอดมินดูแลให้ลงทะเบียนถูกมากๆค่ะ159บาทเท่านั้นสมัครที่ LINE @thinkingradio นะคะ @a กลมๆแล้วก็ thinkingradio ค่ะถือว่าให้ทุกท่านมาใช้ AI สร้างมูลค่าสร้างรายได้หรือจะสร้างภาพสวยๆให้คนในครอบครัวว้าวกันนะคะอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะปิดเบรกค่ะยังเอาใจสายแซบนะคะเอาใจสายแซบนี่ค่ะน้ำพริกแม่รัศมีนะคะในมือดิฉันนี่4รสชาติค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแล้วก็น้ำพริกแมงดาเรามีขนาดให้คุณเลือกซื้อนะคะน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรับไปยกเซต24กระปุกเต็มๆจ่ายแค่890บาทเท่านั้นนะคะ24กระปุกนี้สั่งซื้อได้เลยค่ะที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดโทรด่วน02111

0: 021-4399-0-02-11-43990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับหมอต้านะคะจากมูลนิธิหมอชาวบ้านค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 95 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
3: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อไป
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: Team Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
2: ลับมาสู่รายการบอกเล่า965ในช่วงสุดท้ายค่ะมากันเป็นประจำนะคะช่วงนี้เรามีเรื่องที่ต้องคุยเช็คตรวจสอบข้อมูลเรื่องสุขภาพไม่แชร์ไม่ชัวร์เราไม่มั่วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเจอกับคุณหมอตัวจริงค่ะนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีหมอต้าจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาร่วมบอกเล่า965กันทุกคืนวันจันทร์สวัสดีค่ะหมอต้า
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีคุณผู้ฟังชาว Thinking Radio 96.5 ด้วยครับ
2: โอ้โหช่วงนี้2สัปดาห์เทศกาลที่หลายคนกลัวมากเลยก็คือน้ำเน่าของเสียเป็นโรคฉี่หนูเท้าเปื่อยค่ะหมอต้าค่ะตอนนี้
3: เครียดด้วยนะครับโอ้โหหลายเรื่องเลยนะนอนก็ไม่หลับไม่รู้จะทำยังไง
2: ด้วยถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: ต้องออกจากบ้านมานอนที่ศูนย์พักพิงหนีน้ำเสร็จยังต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงบางคนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านก็เป็นห่วงบางคนอุ้มหนีน้ำมาทันก็ได้อยู่เนี่ยเห็นหลายช่องไปทำข่าวว่าเจ้าของก็อุ้มหมาแมวมานอนตามศูนย์พักพิงเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้อะค่ะคุณหมอคะ
3: ซึ่งยิ่งนานก็ยิ่งน่ากังวลนะครับพี่เก่งเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยก็จะสกปรกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการสะสมของเชื้อโรคต่างๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่งเคยมีบรรยากาศมีน้ำออกมาอยากจะออกมาเล่นน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้ลูกหลานนะครับเล่นน้ำเลยนะครับมีความเสี่ยงมากๆนะครับยิ่งคนที่จะต้องลุยน้ำออกมาเพื่อนำอาหารนะครับเข้าไปให้กับชุมชนที่อยู่ลึกๆหรือว่าบ้านของเราอยู่ค่อนข้างลึกเนี่ยก็อย่าลืมระวังโรคต่างๆด้วยเนาะถ้าที่รุนแรงระดับหนึ่งก็คือฉี่หนูอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกเนี้ยยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยกินแค่1เม็ดเองอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ครับพี่เก่ง
2: ค่ะพูดถึงเรื่องยาที่จะทานป้องกันโรคฉี่หนูนี่เราต้องไปหาหมออะไรยังไงเพราะว่าคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อะค่ะคุณหมอคะเราจะต้องจัดยังไงคะ
3: ลักษณะตัวยาเนี่ยครับตัวด็อกซี่ไซคลินนะครับมันจะกิน200มิลลิกรัมนะครับกินแค่สัปดาห์ละครั้งเองนะครับหลังจากกินแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องกินนะครับถ้าจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำเนี่ยก็คือแนะนำให้ทานนะครับการทานตรงนี้คือทานเพื่อป้องกันนั่นหมายความว่าถ้าเรายังไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องไปลุยน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเป็นน้ำสกปรกอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ต้องทานก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเสี่ยงที่ต้องลุยน้ำเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งทานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดความเสี่ยงครับในขณะที่เด็กเนี่ยก็จะมีโดสยาที่ต่างจากผู้ใหญ่ออกไปนะครับสตรีมีครรภ์ก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็อาจจะยังไม่แนะนำเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยไม่ก็คือโดสเนี่ยค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเฉพาะทางอย่างกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มสตรีมีครรภ์อะไรเงี้ยอยากจะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนครับเพราะว่ามันจะมีโดสยาที่ต่างไปครับพี่เก่ง
2: ค่ะกลุ่มสตรีมีครรภ์ยังไงก็ต้องมีแพทย์มาตรวจมาดูแลถูกไหมคะแล้วกลุ่มผู้เปราะบางล่ะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ป่วยติดเตียงแบบอาจจะต้องเดินมาลุยช่วยพาหลานไปนู่นไปนี่ก็ต้องทานด้วยถูกไหมคะคุณหมอ
3: ครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มผู้เปราะบางนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะมักจะนะครับมักจะมีลูกหลานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออยู่นะครับสิ่งที่จะน่ากังวลก็คืออาจจะต้องมาเจาะเลือดนะครับเพื่อดูภาวะสารอาหารที่มันอาจจะบกขาดพร่องไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่ร่างกายอาจจะต้องการสารอาหารต่างๆเนี่ยเชื่อว่าตัวข้อจำกัดของสถานการณ์มันอาจจะทำให้เราได้รับสารอาหารต่างๆที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานะครับยาหลายคนเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะครับและยาโอกาสที่จะเข้าถึงยารักษาโรคที่เป็นยาประจำตัวเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะตรงนี้เนี่ยทันทีที่สามารถที่จะกลับมาที่โรงพยาบาลได้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเช็คละเอียดอีกทีนึงครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันไขมันหรือแม้แต่บางคนเป็นหอบหืดนะครับหรือว่าถุงลมโป่งพองที่อาจจะไม่ได้มียาที่มากเพียงพอในการบรรเทาอาการครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็มี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขส่งแพทย์ไปตามศูนย์พักพิงใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีคนหนีน้ำมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็ต้องรับยารับการดูแลอันนี้ก็คือไม่ห่วงเพราะว่าอย่างน้อยใกล้มือหมอแต่บางคนนี่ยังไปอยู่ประจำตามบ้านที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยแล้วยาหมด2อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะไม่มียาใหม่เข้าไปให้เพราะนั้นการได้รับยาก็อาจจะไม่ถูกต้องและไม่ทันท่วงทีก็จะน่าเป็นห่วงมากขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ครับซึ่งความรุนแรงของแต่ละคนก็จะต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคครับพี่เก่งเบาหวานบางชนิดที่ต้องเป็นยาฉีดอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าการคุมระดับน้ำตาลในระดับสูงไม่อยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดได้จากการที่น้ำตาลสูงมากซึ่งมันจะส่งผลทำให้หายใจเร็วเหนื่อยหอบเหนื่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องระวังดีๆแล้วเราต้องรู้ว่าโรคประจำตัวที่เราเป็นมันอยู่ในเกณฑ์ไหนครับ
2: ค่ะอันนี้เราจะค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของมูลนิธิหมอชาวบ้านหรือโทรเข้า1669เนี่ยก็คงจะมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่แต่ถ้าสมมติช่วยตัวเองเบื้องต้นเข้าไปในเว็บไซต์ของหมอชาวบ้านได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ได้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโรคประจำตัวเลยนะครับแนะนำว่าถ้ายังสามารถเข้าถึงไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยน่าจะปรึกษาทางโรงพยาบาลเพื่อขอทำเทเลเมดิซีนนะครับในกรณีที่มีความเร่งด่วนว่ายาเนี่ยหมดแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปรอจนวันที่ไม่มีแล้วนะครับต้องลองปรึกษาแพทย์ดูว่าเราสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าสถานการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าอาจจะเอายาของคุณพ่อมากินก่อนได้ไหมหรือว่ายาของภรรยามากินก่อนได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าบางทีมันถ้าตัวยามันไม่ใช่ตัวยาเดียวกันจริงๆหรือว่าปริมาณเท่ากันจริงๆเนี่ยกลายเป็นอาจจะมีความเสี่ยงนะครับ
2: ค่ะเรื่องเทเลเมดิซีนช่วงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรักษาคนไข้กับคุณหมอที่ไม่ได้เจอหน้ากันก็คือทางโทรศัพท์หรือทางวิดีโอไลน์คอลมันมีช่องทางอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
3: ใช่ครับก็คือติดต่อทางโรงพยาบาลที่เราดูแลที่ดูแลเราอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับหนึ่งคือมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างกว้างนะครับเราไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าต่อให้ถูกต้องมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเราก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะพูดในภาพรวมแต่ว่าเขาไม่ได้พูดว่าไม่สามารถกินได้ในกรณีคนที่เป็นโรคไตนะหรือว่าอัตราการกรองของไตต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ควรครับ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะครับจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วไปก่อนครับ
2: เก่งเซิร์ชดูเนี่ยนะคะเจอว่าอย่างประกันสังคมเขาก็บอกมีโรงพยาบาล118แห่งทั่วประเทศเข้าโครงการของเทเลเมดิซีนอันนี้ก็ต้องเช็คด้วยเหมือนกันว่าโรงพยาบาลที่ดูแลในสิทธิ์ของประกันสังคมของคุณนั้นอยู่ไหมหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคมีหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ซึ่งอีกหนึ่งโรคที่เรากลัวค่อนข้างเยอะนะครับพี่เก่งก็คือถ้าสมมติว่ากรณีคนไข้หรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยขาดการได้รับสารอาหารถ้านานกว่านี้นะครับถ้านานกว่านี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายมันจะต้องปรับตัวระดับนึงกับการอยู่ในสภาวะเหมือนสภาวะจำศีลนะครับพอสมมติว่าวันนึงที่น้ำเข้าถึงแล้วไฟฟ้าเข้าถึงแล้วอาหารเข้าถึงแล้วเรามีการกินทุกอย่างกลับเข้าไปเร็วเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดกลุ่มอาการยกตัวอย่างเช่นที่เราเรียกกันว่า refeeding syndrome นะครับเป็นอาการที่ร่างกายขาดสารอาหารมานานๆนะครับแล้วหลังจากนั้นกลับไปกินทุกอย่างเยอะมากๆบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมากๆ
2: ค่ะไอ้เรื่องเทเลเมดิซีนก็ช่วยกันแล้วก็เรื่องที่บางชุมชนค่ะอย่างกลุ่มจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นหลายๆกลุ่มมูลนิธิองค์กรทำดีอย่างน้องบุ๋มปนัดดาไปบอกว่าบางพื้นที่เนี่ย 4-5 วันไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งน้ำทั้งเครื่องก็เรียกว่าบริโภคอุปโภคอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีผลใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาได้สารอาหารตรงนี้ก็ต้องไม่รีบทานต้องไม่ทานเยอะเกินไปถูกไหมคุณหมอ
3: ครับที่จะมีปัญหาเยอะที่สุดก็คือภาวะขาดน้ำก่อนเลยครับน้ำเนี่ยจะเป็นอาการแรกที่ร่างกายจะต้องตอบสนองหลังจากอาหารอีกนะครับถ้าขาดน้ำสัก2วันอย่างเงี้ยร่างกายจะเริ่มมีปฏิกิริยาและหนึ่งนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับฉี่จะออกลดลงเนาะเพราะว่าร่างกายพยายามจะกักเก็บสารอาหารมากขึ้นกักเก็บน้ำในร่างกายมากขึ้นพวกนี้ครับและหลังจากถ้าได้น้ำไม่เพียงพอเนี่ยภาวะขาดสารอาหารต่างๆก็อาจจะทำให้มึนงงสับสนอะไรได้อย่างเงี้ยครับก็เป็นจุดที่น่ากังวลมากๆครับพี่เก่งและหลายคนที่ยิ่งติดตามอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับก็ยิ่งอาจจะเกิดความเครียดซึ่งส่งผลต่อนอกจากสภาพร่างกายแล้วสภาพจิตใจก็น่าจะแย่ไปตามๆกันครับ
2: ค่ะเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยในพื้นที่ปกติเนี่ยก็บางคนก็ลืมที่จะดื่มน้ำอยู่แล้วแต่พอเจอภาวะน้ำท่วมอีกก็ยิ่งหาน้ำจืดหาน้ำบริสุทธิ์ดื่มยากอีกใช่ไหมคุณหมอเพราะเขาบอกว่าบางร้านเนี่ยก็ขาดแคลนสินค้าไม่สามารถหาซื้อน้ำได้ต้องรอน้ำบริจาคอย่างเดียวเนี่ยหลายแสนครอบครัวเลยนะที่เจอปัญหานี
3: ้ซึ่งนอกจากกรุงเทพมหานครล่าสุดที่เห็นข่าวเลยก็จะเป็นปัญหาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เป็นอำเภอสุดท้ายนะครับที่ก่อนที่น้ำจะถูกระบายออกอย่างนี้เนี่ยก็ท่วม 100% เลยถนนถูกตัดขาดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้มากๆแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพมากเป็นพิเศษเลยครับ
2: ค่ะ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องที่เราห่วงอยู่ก็คือเรื่องโรคฉี่หนูตอนนี้ไม่แน่ใจว่าบางพื้นที่ขาดแคลนยาที่จะป้องกันโรคฉี่หนูด้วยเนาะ
3: ครับ
2: อันนี้ก็ต้อง
3: ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลใช่ครับที่บริเวณใกล้เคียงที่อาจจะต้องจัดหาให้เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเยอะที่สุดนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการจัดจ่ายเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยหลายๆที่น่าจะยังมียาในการกระจายออกไปอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องเช็คกับทางโรงพยาบาลใกล้เคียงอีกทีนึงครับ
2: ค่ะถ้าพื้นที่ไหนเกิดปัญหาขาดแคลนก็โทรหา1669ก่อนก็ได้นะคะเผื่อเขาจะได้จัดสรรว่าตรงไหนขาดแคลนใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ครับถ้าสมมติว่ามีไข้สูงมากๆรู้สึกมีอาการปวดน่องเยอะมากๆเลยอย่างนี้ครับพวกนี้จะเป็นสัญญาณที่เอ๊ะแปลว่าเราเริ่มมีการติดเชื้ออะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับก็จะต้องระวังครับ
2: อ๋ออาการเบื้องต้นก็คือเป็นไข้สูงใช่ไหมคะเหมือนติดเชื้อ
3: ปวดน่องปวดบริเวณน่องที่ขาเนี่ยครับแม่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณขาโทรได้เลยนะคะฉุกเฉินวิกฤตแค่ไหนอาการปวดหัวปวดน่องตัวร้อนไข้ขึ้นสูงเนี่ยโทร1669เป็นเบอร์ฉุกเฉินวิกฤตฟรี24ชั่วโมงเลยนะคะ
3: ครับยาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้ด้วยว่ายาบางอย่างเป็นยาที่ต้องกินก่อนอาหารนะครับนั่นหมายความว่ากินเสร็จปุ๊บต้องกินอาหารตามนะครับหลายคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยาเบาหวานเนาะยาเบาหวานหลายตัวนะครับที่เราจะต้องกินนะครับเพื่อลดระดับน้ำตาลในมือนั้นๆถ้าสมมติว่าเรากินยาเบาหวานหรือฉีดยาเบาหวานแต่สุดท้ายเราไม่ได้กินอาหารเข้าไปเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้นะครับซึ่งภาวะน้ำตาลต่ำเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนมึนงงสับสนไปเลยนะครับเพราะว่าเราดันไปให้สารเราดันไปให้ยาที่ดึงน้ำตาลแต่ว่าสุดท้ายเรากลับไม่มีอาหารทานเนี่ยพวกนี้จะต้องระวังดีๆสำหรับคนที่ไม่ทราบเนอะอยากจะกินยาให้ตรงเวลานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอาหารนักมือนั้นๆอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องระวัง
2: ซึ่งก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เป็นลมหน้ามืดล้มหัวฟาดอีกใช่ไหมคะคุณหมออันนี
3: ้ถ้าน้ำตาลไม่เพียงพอนี่หลายเรื่องเลยครับสับสนไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้วันรู้คืนอย่างเงี้ยครับ
2: ก็คือแบบวูบได้ใช่ไหมคะไม่รู้วันรู้คืนแล้วถ้าเป็นคนข้างกายไม่รู้ด้วยว่าท่านเป็นอะไรใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือกินอาหารหรือเปล่าเครียด
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นยาบางอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องกินพร้อมๆกับอาหารอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องระวังจุดนี้นิดนึงนะครับแล้วก็การตามข่าวเนี่ยต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าแหล่งข่าวจริงไม่จริงนะครับบางทีถ้าเราตามอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นอนเลยเกิดภาวะเครียดกลายเป็นนอนหลับเสียหายอีกสุขภาพกายตามไปอีกอย่างเงี
2: ้ยครับพอพูดถึงเรื่องนอนค่ะคุณหมอหลายๆคนอยู่ตามศูนย์พักพิงอะค่ะศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาไปมันก็นอนไม่เหมือนที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะแบบนอนรวมกันอาจจะมีเต็นท์สามเหลี่ยมที่มันเป็นมุ้งสำเร็จรูปเนี่ยนอนกันเขาก็จะรู้สึกไม่ปกติตรงเนี้ย บางคนไปหายานอนหลับมาก็ไม่ดีถูกไหมคุณหมอ
3: ครับคือจริงๆถ้าจะพูดถึงการนอนที่ดีนะครับพี่เก่งเราไม่พูดถึงในสถานการณ์ที่มันแบบฉุกเฉินอย่างศูนย์อพยพอะไรอย่างนี้นะครับการนอนปกติดีเนี่ยเราไม่แนะนำนะครับคือการทานยาเพื่อช่วยในเรื่องการนอนเนี่ยมักจะใช้กับในกลุ่มคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังนะครับซึ่งคนที่ควรจะต้องดูแลอาจจะเป็นจิตแพทย์ที่คอยช่วยในการประเมินเรื่องของการนอนหลับแต่ถ้าคนทั่วไปที่อยากจะใช้ยานอนหลับในการช่วยตรงนี้เนี่ยครับอาจจะนะครับไม่ได้มีข้อดีขนาดนั้นนะครับหรือว่ายิ่งบางคนเนาะเลือกที่จะบอกว่าไม่อยากทานยาใช้แอลกอฮอล์พอเนี่ยก็ทำให้หลับได้ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การหลับในช่วงแรกง่ายนะครับแต่ว่าการหลับของเรามีทั้งการหลับตื่นและการหลับลึกนะครับมันจะไปรบกวนกระบวนการทั้งหมดของการนอนเลยคุณนอนได้ก็จริงนะครับแต่คุณจะตื่นกลางคืนบ่อยมากคุณจะนอนหลับไม่ไปถึงหลับช่วงลึกซึ่งเป็นช่วงที่จะได้ฟื้นฟูร่างกายต่างๆเป็นต้นนะครับที่ไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับตามศูนย์อพยพต่างๆอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกรณีนึงที่เราต้องมาดิสคัสกัน
2: ยังไงก็อย่าทานอะไรมั่วซั่วโดยไม่ปรึกษาแพทย์นะคะเพราะตอนนี้จริงๆเราก็มีเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรที่พอจะปรึกษาแพทย์ได้หรือว่าจะเข้าไปค้นข้อมูลก็ได้นะ
3: โดยเฉพาะอย่างกลุ่มคนที่เหมือนติดตามข่าวสารเยอะๆบางทีเนี่ยหลายคนจะชอบคิดว่าก่อนนอนเนี่ยขอตามดูข่าวสักหน่อยนะครับกลัวตกข่าวเนาะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันกระตุ้นนะครับให้การนอนของเราในแย่ลงได้ไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้าจากการเล่นโทรศัพท์บางคนจะคิดว่าเราดูหนังดูซีรีส์พักผ่อนก่อนนอนดีไหมเพื่อไม่ให้เครียดมากหรือว่าไถโซเชียลดีไหมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้อารมณ์ของเรามันไม่เสถียรครับพออารมณ์ของเราไม่เสถียรปุ๊บกลายเป็นการนอนในคืนนั้นไม่ดีพอการนอนในคืนนั้นไม่ดีปุ๊บครับวันรุ่งขึ้นเนี่ย เขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ลดลงเป็นห่วงโซ่ที่แย่ไม่รู้จบอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาทาง LINE ค่ะ LINE @thinking radio บอกว่าได้ข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ยาด็อกซี่ไซคลินใช่ไหมคะ
3: ด็อกซี่ไซคลินครับใช่ครับ200มิลลิกรัม
2: เป็นการป้องกันรักษาโรคฉี่หนูกรณีที่ท่านลุยน้ำแล้วก็มีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอันนี้ก็ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปใช่ไหมคะคุณหมอคะ
3: ครับคืออันนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายเลยว่ามีปริมาณของยามากน้อยขนาดไหนโรงพยาบาลมีแน่นอนร้านขายยาเนี่ยต้องเช็คอีกทีนึงนะครับแต่ว่าย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ใช่รอให้เป็นไม่ใช่รอให้มีไข้หรือไม่ใช่รอให้มีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเสี่ยงในการไปลุยน้ำตรงบริเวณทุกที่นะครับ 100% เลยนะไม่มีที่ไหนเป็นน้ำสะอาดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องกินป้องกันไว้เลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือกินป้องกันไม่ใช่กินรักษานะคะคุณผู้ฟังคะ
3: ใช่ไม่ใช่ว่ารอจนเป็นแล้วค่อยกินนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องไปลุยน้ำอาบแล้วก็ตามที่ยังลุยน้ำอยู่อาทิตย์ละ1ครั้งต้องทานจนกว่าจะหมดความเสี่ยงในการไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้น
2: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้บางคนบอกเดินแล้วเจอแผลตะปูตำนู่นนี่นั่นไม้กิ่งไม้บาดอะไรอย่างงี้แล้วก็หลีกเลี่ยงกับเชื้อโรคในน้ำไม่ได้ก็ต้องกินไว้ก่อนกันไว้เลยนะ
3: เพราะว่าน้ำมันอยู่สูงเกินกว่าที่เราจะใส่บูทหรือว่าใส่อะไรได้อะไรยังไงก็โดนแน่นอนซึ่งเราไม่รู้เลยว่าร่างกายเรามีส่วนไหนที่เชื้อโรคจะเข้าได้บ้าง
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เอ่ยทั้งผู้ประสบภัยเอ่ยแล้วก็หลายๆคนกำลังกังวลกันอยู่ว่านอกจากเรื่องสุขภาพของผู้ประสบภัยแล้วสุขภาพจิตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันซึ่ง
3: ครับ
2: เครียดสูงนี่ก็ทำให้เกิดโรคตามมาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ครับพวกนี้ครับสุขภาพใจเนี่ยพอมันเสียพวกสุขภาพกายจะตามมาเพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรได้บ้างสิ่งที่แนะนำให้ทำมากๆเลยนะครับหนึ่งก็คือเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในที่นี้เนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมถึงขั้นว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยแม้ว่าน้ำจะไม่เข้าก็จริงแต่ถ้าไฟถูกตัดถ้าน้ำไม่ตัดเราจะทำยังไงถ้าเรามีสำรองระดับนึงเนี่ยความเครียดเราจะไม่สูงมากพอความเครียดเราไม่สูงมากเนี่ยการควบคุมสถานการณ์ต่างๆของเรามันก็จะทำได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วสภาพร่างกายของเรามันก็จะไม่แย่ไปตามสภาพจิตใจที่มันแย่ลงครับ
2: พี่เก่งเคยเครียดจนตอนปี54อ่ะคุณหมอรถนี่โดนน้ำแช่จนถึงมิดหลังคาเลยค่ะ
3: คร
2: ับนั่นแหละคนก็จะคิดแล้วเงินฉันจะเอาที่ไหนมาซ่อมบ้านซ่อมรถจะไปเยียวยาตัวเองยังไงมาจากที่ไหนยังไงโอ้คือคิดไปสารพัดนี่แบบ
3: แล้วครับแล้วพอนอนไม่หลับเนี่ยมันจะกลายเป็นลูปเป็นไซเคิลเลยเพราะว่าถ้าเรานอนไม่ดีอะครับฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการอิ่มของเราเนี่ยศูนย์อิ่มของเราเวลาเรากินแล้วเราอิ่มมันจะลดลงศูนย์หิวจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเครียดสะสมแล้วนอนไม่เพียงพอเราจะกินอาหารเยอะขึ้นลองสังเกตดูนะครับวันไหนถ้าเราพักผ่อนได้ไม่เพียงพอทำไมวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีนะครับเรากินเยอะกว่าปกติมากพวกนี้ร่างกายเราเริ่มผิดปกติไปแล้วนะครับซึ่งจะส่งผลเสียมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว
2: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเรานะฮะโดยสภาพแวดล้อมมันเป็นตัวกดดัน
3: เข้าใจมากๆ เป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับ
2: ค่ะงั้นช่วงนี้นะคะก็ได้ข่าวว่ากรมสุขภาพจิตก็เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาเหมือนกันเพราะนั้นคุณผู้ฟังก็ค่อยๆเรียกว่าต้องดูแลตัวเองก่อนที่จะกลับมายืนหยัดฟื้นฟูนะคะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีหมอต้านะคะจากมูลนิธิหมอชาวบ้านขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับขอบคุณพี่เก่งครับแล้วก็ฝากเรื่องสุดท้ายนิดนึงครับพี่เก่งก็คือเรื่องของกรณีที่น้ำลดแล้วของบางบ้านเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยจะเข้าไปสับคัทเอาท์เพื่อเปิดไฟกลับมาใช้งานปกติอันนี้ต้องระวังมากๆอย่าลืมเช็คก่อนนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแล้วจากการที่ไฟฟ้ามันรั่วแต่เราไม่รู้แล้วเราเลือกที่จะกลับไปเปิดนะครับอย่าลืมความปลอดภัยตรงนี้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่อย่าคิดว่าน้ำลดแล้วจะรอดนะคะเพราะว่าไฟฟ้ารั่วนี่อันตรายกว่าด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะจะเจอกันใหม่กับบอกเล่า965กับหมอต้าในวันจันทร์หน้านะคะ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะสำหรับเวลาคืนนี้ค่ะหมดลงแล้วแล้วก็พรุ่งนี้บอกเล่า965กับคุณนิรุธในคุยแบบนิรุธศิริจัญญารออยู่นะคะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรแล้วก็แฟนๆที่ติดตามฟังอยู่นะคะทักทายทาง LINE แอด Facebook และ YouTube ก็ขอบพระคุณค่ะแฟนๆที่ติดตาม TikTok อยู่ก็ขอบพระคุณเช่นกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: พิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: เรียกว่าลืมชื่อกันซะแล้วค่ะ เพราะว่าโมแต่อัปเดตเรื่องของฟ้าเรื่องของฝ
2: น
1: นะคะวันนี้เรามีช่วงของถามมาตอบไปค่ะแน่นอนว่าเราต้องตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะและทางทีมงานของเราค่ะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะแน่นอนว่าคำถามที่ส่งกันเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของน้ำค่ะถามอาจารย์แบบนี้ก่อนค่ะว่าปกติเวลาที่อาจารย์นะคะอัปเดตสถานการณ์น้ำและวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะจนนำมาสู่การนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้เนี่ยอาจารย์ติดตามรวบรวมข่าวจากช่องทางไหนบ้างคะ
2: โอ้เยอะนะเยอะเยอะเยอะแต่ว่าช่องทางหลักก็จะเป็นของวอเตอร์เน็ตอะแต่ว่ามันดูยากนิดนึงถ้าเอาเป็นแบบว่าถ้าเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยของกรมชลประทานเนี่ยโอเค
1: ค่ะ
2: เพราะ อย่างที่บอกอะคือของกรมชลประทานถ้าเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดนะมีผังจราจรน้ำเราพอนึกภาพออกอ
1: ่ะ
2: ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะทั้งฝั่งซ้ายที่เป็นสุพรรณเป็นปทุมเป็นสมุทรสาครฝั่งขวาที่เป็นปทุมนนทบุรีด้วยนะปทุมกทมฝั่งตะวันออกไล่ไปจนถึงขอบแม่น้ำบางปะกงอะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็จากนครสวรรค์ขึ้นไปทางซ้ายก็เป็นกำแพงเพชรตากนะลำปางแล้วทางขวาก็ขึ้นไปเป็นอุตรดิตถ์พิษณุโลกอะไรพวกนี้ไล่พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านอะไรไล่ขึ้นไปแล้วก็อีกอันนึงก็เพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีอันนี้ก็เป็นแม่น้ำป่าสักอันนี้ถ้าเกิดเราดูผังก็จะเป็นผังแบบนี
1: ้
2: โฟลว์มันก็จะบอกเลยว่าขนาดของลำน้ำเนี่ยรับน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เขาจะมีตัวเลขบอก
2: มันจะมีตัวเลขกำกับไว
1: ้
2: แล้วก็น้ำที่ไหลในขณะนี้ในลำน้ำแต่ละลำน้ำเนี่ยมันประมาณกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
2: แต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ตรงเด้แบบนี้นะ มันลดเลี้ยวเคี้ยวคดเนี่ยบางช่วงลำน้ำกว้างบางช่วงลำน้ำแคบการรับน้ำก็ไม่เท่ากันนะแม้ว่าน้ำแต่น้ำที่ปล่อยออกมาถ้ามีอ่างเก็บน้ำมีเขื่อนอย่างเงี้ยปริมาณที่ปล่อยมาเขารู้เลยว่ามันกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คูณแล้วมันวันละกี่ล้านลูกบาศก์เมตรอ
1: ัน
2: นี้ผมจำตัวเลขเป็นสูตรไม่ได้นะแต่หมายความว่าก็คำนวณได้ว่าถ้าปล่อยวินาทีละเท่านี้นาทีละเท่านี้วันหนึ่งเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ย
1: อาจารย์เก่งเนาะเรื่องไฟฟ้าก็เมกะวัตต์เรื่องน้ำก็ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
2: ีไม่คืออันนี้มันเป็นเบสิก
1: โอ้เบสิกอะไรยากจะตายแล้ว
2: ไม่คือถ้าเราติดตามมาแล้วจะเข้าใจ
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็มันจะล้นไม่ล้นเนี่ยก็ดูแล้วอันนี้ก็ต้องไปดูโทโพโลจีดูระดับพื้นที่สูงต่ำ
1: ค
2: ่ะที่ลาดลุ่มอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้มันพอดูคือติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราก็จะเข้าใจผมมาตามเรื่องนี้มาถ้าพูดถึงจำนวนปีก็อาจจะเกินสัก30ปี
1: ก็ต้องทำข่าวเพราะเป็นบรรณาธิการเราก็ต้องรู้พวกนี้ด้วยใช่
2: ไ
1: ห
2: มไม่เกี่ยวหรอกแต่เราก็ต้องรู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเอาเฉพาะหน้าคือว่าบ้านเราอ่ะอยู่ติดกับคลองอะไรนั่นแหละที่เราจะต้องไปดูนะเราอยู่ฝั่งใต้หรือฝั่งเหนือของถนนถ้าฝั่งใต้ของถนนเนี่ยถนน

0: ือทำนบ
1: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อ้อนุ่นเขาคล้ายเขาขามีคนถามนุ่นแบบนี้เหมือนกันค่ะที่เขาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยอ่ะก็ถามบอกว่าเนี่ยฝนมันก็ไม่ตกแล้วอ่ะแต่ทำไมระดับน้ำของเขามันยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนุ่นก็ถามคำถามเขาว่าอยู่ติดคลองหรือเปล่า
0: ต้องถามเขาว่าคลองอะไรคลองอะไรแล้วคลองนั้นเนี่ยน้ำมันระบายลงไห
1: ม
0: เพราะว่าพื้นที่ไม่เท่ากันน
1: ะ
0: คือที่อะไรที่ระบายน้ำได้เร็วที่สุดมากที่สุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ระบายน้ำได้มากที่สุดแต่ว่าก็จะติดว่าต้องเป็นช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนถ้าหนุนมันก็จะลงช้าแล้วก็ต้องมีจังหวะขึ้นลงถ้าเอาว่าตั้งแต่น้ำขึ้นลงเนี่ยผมคิดว่าพอมาถึงประมาณเลตเซว่าสักปทุมเนี่ยไม่มีผลละน้ำที่มาจากปากจังสมุทรพระสมุทรเจดีนะสมุทรปราการเนี่ยไล่ขึ้นมาจะมียิ่งใกล้แม่น้ำยิ่งใกล้ปากแม่น้ำมันก็จะขยับขึ้นขยับลงตามจังหวะของมันยิ่งไกลยิ่งไกลยิ่งไกลก็จะน้อยลงน้อยพอเลยปทุมไปแล้วอ่ะเลยสำแลไปแล้วอ่ะที่สูบน้ำประปาคลองประปานั่นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีผลละแล้วก็จะมีเรื่องคือเรื่องเค็มเรื่องไม่เค็มอีกอันนึงนี่ก็นั่นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้วันที่2
1: ตุลาค
0: มระยะที่เราต้องระวังเนี่ยที่ตามที่กรมอุตุนิยมคาดการณ์เนี่ยเรื่องฝนที่จะมาใหม่อีกรอบนึงช่วงวันที่4วันที่ถึงวันที่6แล้วก็จะมีอีกช่วงนึงอะไรเงี้ย
1: 11ถึง14ค่ะมันจะมีช่วงระหว่างวันที่4ถึง7แล้วก็11ถึง14
0: อันนี้เป็นน้ำฝนของฤดูฝนปกติสังเกตดูถ้าเป็นฤดูฝนน้ำฝนปกติเนี่ยมันจะตกคือกว่ามันจะมาจากทะเลเนี่ยประมาณสัก100กิโลเนี่ยก็จะมาถึงกรุงเทพตอนบ่าย
1: ๆ
0: บ่าย4บ่าย5อะไรเงี้ยที่จะถ้าเป็นถ้าอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติแต่ตอนถ้าสังเกตดูรอบนี้เราเห็นว่าตอนที่ฝนมันตกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันเนี่ยนะมันไม่มีฟ้าแลบฟ้าผ่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันลงอย่างเดียวเทลงเพราะมันมาจากหมุนน้ำจากอ่าวไทยขึ้นมาเป็นน้ำเป็นไอน้ำแล้วก็กัดลงเป็นน้ำฝนแต่ตอนนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยเป็นลมฟ้าลมฝนจะมีฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบพายุฝนฟ้าคะนองแบบลมมรสุมนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตามคลองหลักๆเนี่ยมันยังปริ่มอยู่เท่าที่ผมขับรถดูเนี่ยตามคลองหลักๆนี่ยังปริ่มอยู่เพราะในเมื่อมันยังปริ่มอยู่เนี่ยน้ำที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำเนี่ยที่ท่วมไปแล้วเนี่ย อันนี้ต้องดูดออกอย่างเดียวอย่างแถวเคหะร่มเก้าเคหะคลองจันต้องดูดออกอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีช่องที่จะลงมันเป็นที่ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูดออกแต่ถ้าเกิดเป็นที่ที่มันสูงกว่าเนี่ยจากท่อระบายน้ำก็ลงคลองเล็กจากคลองเล็กก็ลงคลองใหญ
1: ่
0: คลองหลักๆตอนนี้ที่จะเอาน้ำออกจากกรุงเทพเนี่ยก็คือคลองประเวศบุรีลมกับคลองแสนแสบก็คือคลองเดียวกันนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันต่อคนละช่วงกัน
1: แต่คลองแสนแสบมันก็เยอะนานๆ
0: ใช่ครับอาจารย์แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องขยะนะ
1: อ
0: ันนี้ริมคลองคราวนี้ตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่ขนาดนี้เอาสังเกตดูนะข่าวที่เกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำแม่บางปะกงนี่ไม่ค่อยมี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมก็คิดว่าทางกรมชลประทานอาจจะไม่ได้ทำละเอียดมากนะ
1: อันนี้
0: แต่ว่าแล้วก็ข่าวทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่จะค่อนข้างชัด
1: ค่ะ
0: นะเอาเป็นว่าตอนนี้เราใช้ตัวเลขนี้ว่า2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมตอนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ2,500ค่ะอาจารย์
0: ถ้าหนักหนาสาหัสประเภทท่วมตลิ่งเลยนะมิดหัวมิดหูเนี่ยก็ 3,500
1: ค่ะ
0: มาถึงตรงบางไทรตอนนี้ 2,000 ใช่ไหม
1: 2,001 ค่ะ
0: 2,001 เนี่ยก็ยังถือว่าบางไทรตอนปี35โทษปี54เนี่ยที่บางไทรเนี่ย 3,500
1: ค่ะ
0: แล้วมันมาแบบว่ามาไม่หยุดตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ย2เดือนตุลาแล้วไปจบเอาธันวาจะไม่เหมือนกับปีนี
1: ้
0: ปีนี้มาแล้วก็พอฝนที่มันแช่มันหายปั๊บมันก็ระบายแล้ว
1: เพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ได้เลยว่าน้ำท่วมมันเยอะกว่าปี2554หรือเปล่าเขาถามอาจารย์มา
0: ถ้าถามว่าความเดือดร้อนผมว่าเดือดร้อนมากกว่าปี54
1: ถ้าถามถึงความเดือดร้อน
0: เพราะว่าการที่ฝนแช่วันศุกร
1: ์อ่ะ
0: เสาเนี่ยผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่น่าจะเคยเจอ
1: ค่ะ
0: มันท่วมทั้งหมดอ่ะแล้วมันไปไหนไม่ได้สตั๊กแล้วเราก็จะเห็นคนอยู่ในรถบ่นกับพระเจ้านะทะเลาะกับพระเจ้าในรถกันเต็มไปหมดนะเออนะแล้วก็รอบนี้เราเห็นว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเปราะจริง
1: ๆค่ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นคลองจันทน์ไม่ว่าจะเป็นล่มก้าวไม่ว่าจะเป็นไร่กระบังเนี่ยเปราะจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นไปขวางทางน้ำด้วยแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยมันไม่เคยท่วมอะไรเนี่ยล่มก้าวไร

0: กบังมีนบุรีแล้วเนี่ยแถวๆเนี้ยแหละหนัก
1: ค่ะ
0: นะแล้วไม่ลงเพราะอันนี้มันต้องออกผมจับน่าจะเป็นคลองประเวศบุรีลมจอดแล้วก็ต้องอีกการอีกทางนึงก็ต้องออกทางคลองพระขนงอะไรพวกนี้นี่ก็ลำบากหน่อยละต้องใช้เวลาละก็ท่วมแบบเนี้ยมันทำอาหารกินไม่ได้
1: ค่ะ
0: ประเภทถึงเอวเนี่ยมันไม่สะดวก
1: ค่ะ
0: นะแล้วมันไม่สะดวกคือน้ำมันย้อนท่อขึ้นมาท่อระบายน้ำก็คือท่อน้ำเข้าไม่ใช่ระบายน้ำบอกจากเราเนี่ยประมาณนี้นะ
1: ทีนี้เราค่อยๆไล่เรียงไปค่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์จะเอาตัวเลขเนี่ยอาจารย์ก็รายงานได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะคู่ขนานไปกับการอ่านคำถามของคุณผู้ชม
0: ก็เอาว่าของกรุงเทพเนี่ยก็เอาว่าเราต้องระวังจนถึงกลางเดือนเนี่ยเอาง่ายๆเอาสรุปอย่างนี้ดีกว
1: ่
0: าที่ผมเป็นห่วงจริงๆก็คือช่วงวันที่12ถึงวันที่18หรือ17ที่จะมีประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลก
1: ค่ะ12ถึง18ตุลาคมนี้อ่ะในวีคนั้น
0: 18เนี่ยแม้ว่าราชการจะให้มีวันหยุดผมจำวันที่ไม่ได้นะวันที่สำคัญที่สุดวันที่15ใช่ไหมที่เป็นวันเปิดอะไรใหญ่ๆอ่ะเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเราก็เป็นห่วงว่าถ้า
1: ในวีคนั้นจะเป็น12ถึง16ตุลาคมในช่วงนั้น
0: ช่วงนั้นเราถ้าเกิดฝนมันตกแบบไอ้มันไม่ตกเหมือนที่ผ่านมาหรอกเป็นแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมการนะหรือเผื่อขาดทำแผน B แผน C อ่ะเพราะว่าโรงแรมที่แขกมาพักเป็นโรงแรม4ดาว5ดาวเนี่ยอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ย21แห่งเท่าที่ผมทราบคนที่มาถ้ารวมสปาด้วยนะรวมคู่สมรสรวมคนติดตามด้วยเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบ 20,000 คนนะแล้วก็ไม่รวมของคนของเรานะไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะแล้วยังมีอาจจะมีระดับรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าการแบงค์ชาติผมว่ารัฐมนตรีคลังต้องมี 30-40 คน
1: ค่ะ
0: ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยขี้หมูขี้หมาต้องมี 70-80 ประเทศจาก190กว่าเนี่ยนั่นนี่เป็นมหากรรมปีนี้ตอนแกสเทค2026เนี่ยเราก็ฉลุยปีนี้มีงานใหญ่จริงๆ2งานงานนี้ก็เป็นงานซึ่งเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยตัวแม่งานนะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกคนเด่นนิติเนี่ยกับทีมงานของทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีแผน2แผน3แผน4อ
1: ่ะ
0: ก็ต้องไปตรวจความเรียบร้อยอะไรต่ออะไรเพราะว่าจริงๆก็อีกแค่10วันเท่านั้นเองมันจะสตาร์ทวันที่12รู้สึกเราจะให้เป็นวันหยุดด้วยนะแล้วก็คุณแน่ว่าไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องจราจรเพราะคนขวักขวายมาก
1: เพราะอันนี้ถือว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยก็ว่าได้และเราอะค่ะรายการฟังหูไว้หูอะค่ะจะมีโอกาสได้สอบถามหรือว่าดูรายละเอียดของงาน
0: ก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าเป็นไปได้อาจจะไปทำรายการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ดู
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าถามอะมันรายละเอียดมันเยอะคือพูดเฉพาะเรื่องงานไทยได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้มันขี้หมาจริงๆก็ต้องดูว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: ใช่
0: แล้วเขาเสนอทางออกอะไรอะไรเป็นเรื่องใหม่สำหรับตอนนี้เขาก็ต้องประเมินหมดอะประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเรื่องของหนทางที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคล้ายๆกับว่าให้ความสนใจเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนัก
1: ค่ะ
0: นะผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดคุยแล้วมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็
1: เราก็พยายามที่จะย่อยให้นำเสนอให้
0: แล้วกันทางสปท.ก็พยายามทำแล้วเอาไว้ด้วยอย่างนั้นก็แล้วกันอีกอันนึง
1: ค่ะ
0: ก็จะมีอีกอันนึงคือลุ่มแม่น้ำบางปะกงรุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าการปล่อยน้ำจากต้นน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มาผ่านเขื่อนแม่กลองก่อนที่จะมาราชบุรีมาทางสมุทรสงครามอะไรพวกนี้
1: ค่ะทางแถบนั้น
0: ก็ดูว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะโอเคส่วนรุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็ท่วมไล่มาแหละ
1: ค่ะ
0: นะท่วมไล่มาแหละนะก็แต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวมากเพราะว่าอาจจะเรียกว่ามันทรงๆแต่ว่าระดับของน้ำอ่างเก็บน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงแถวภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจากที่เคยเป็นห่วงกันน
1: ะ
0: อย่างผมยกตัวอย่างนะลำตะคองก่อนหน้านี้ผมมี 20-30% เนี่ยลำตะคองตอนนี้เก็บน้ำไว้ได้228ล้านลูกบาศก์เมตร 72% จากเดิมที่พูดกัน 20-30%อะไรล่ะลำพะเพิงจากเดิมที่ห่วงกันน่ะตอนนี้เก็บได้126ล้านลูกบาศก์เมตร 82%
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นหลักๆเลยนะ

0: 300ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรก็100 100% นฤบดินทรจินดานะเมื่อก่อนได้น้อยเนี่ย279
1: ค่ะ
0: ล้านลูกบาศก์เมตรก็ปาเข้าไปตั้ง 96% เอาเป็นว่าภาคตะวันออกอะที่ห่วงกันเรื่องน้ำไม่พอเนี่ยตัดไปเลย
1: ค่ะ
0: ภาคอีสานก็น้ำไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าขาดนะที่เราเป็นห่วงกันสำหรับภาคกลางตอนนี้คือป่าสักชลสิทธิ์ป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยน้ำของแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยที่เขื่อนเนี่ย
1: เกินระดับกักเก็บ
0: 962ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ค่ะ
0: ที่จริงถ้าระดับกักเก็บแบบสุดๆนะ 1,000 แต่ตอนนี้ก็960ละ
1: ค่ะ
0: นี่ประเด็นก็คือว่าเขาปล่อยน้ำลงมาค่อนข้างเยอะ300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นสระอะไรนะลพบุรีสระบุรีโดยเฉพาะจุดเชื่อมอะถ้าเรือ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรือเจอกับแม่น้ำเจอกับคลองชัยนาทป่าสักเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนั้น
1: อาจารย์ตรง
0: อันนั้นก็ท่วมแน
1: ่
0: นอนไปที่ไรก็ท่วมทุกที
1: วัดพนัญเชิงเขาบอกว่าแสนน้ำหลากมากเลยอ่ะน้ำแสนน้ำวนแรงมาก
0: เอาเป็นว่าถ้าไม่มีฝนตกรุนแรงระดับที่มาถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ไม่ได้ท่วมจนชนิดที่เรียกว่าท่วมล้นฝั่งแต่ประตูระบายน้ำตามคลองสาขาที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปิดหมดไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้มันทะลักเข้าไม่ให้ทะลักเข้าเนี่ยมันมามันก็เข้าไม่ได้มันก็มาเท่าไหร่มันก็ต้องไปกันแบบนั้น
1: แต่ต้องแยกกันนะคะว่าน้ำในเขื่อนที่ไหลมาเนี่ยกับน้ำฝนน่ะให้คนละเรื่องนะ
0: มันก็แต่ว่าจริงๆมันก็มารวมอยู่ที่เดียวกัน สุดท้ายก็แบบบางประกงไปแล้วใช่ไหมแม่กลองไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าพญา
0: ที่เหลือไม่มีอะไรละก็ฝนอย่ามาเยอะกันแล้วกันที่เหลือไม่มีอะไร
1: ได้แต่ขอพร
0: ความเป็นปกติของคนเมืองหลวงอ่ะมันมีความเปราะบางมากถนนหลักต้องแห้งถนนรองที่สำคัญต้องแห้ง
1: ค่ะ
0: แต่ถนนที่เข้าซอยเนี่ยมันก็ยังท่วมขังซึ่งอันนี้ต้องดูดทำได้อย่างเดียวคือดูดออก
1: ค่ะ
0: ลงไปต่ำแล้วเนี่ยนะมันไม่มีที่จะไปต
1: ้
0: องดูดออก
1: อาจารย์ในเชิงสถานการณ์เนี่ยอาจารย์ไล่เรียงให้ฟังแล้วค่ะแต่ในเชิงของระบบการบริหารจัดการคุณผู้ชมก็มีคำถามมารวมไปถึงการจัดการของการบินไทยด้วยโดยช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะอาจารย์หาทำไมการจัดการน้ำในภาพรวมของไทยอะคะถึงมีปัญหาเนี่ยซ้ำแบบเดิมมาตลอดเลยอะแล้วพอเกิดอุทกภัยกระบวนการรับมือมันถึงไม่เป็นระบบอะคะทั้งที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยมาก
0: ๆโอเคอินฟราสตรักเจอร์ที่มีอยู่ไม่สามารถเอาอย่างนี้เลยกันเอาหลักๆเลยนะโครงสร้างพื้นฐานคือเราไม่ได้ออกแบบสำหรับรับน้ำท่วมกรมชลประทานเนี่ยมีหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับทำนาเก็บน้ำนะผ่านน้ำเข้าทุ่งเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับน้ำท่วมไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นเลยระบบคลองที่ทำอยู่เนี่ยเอามาทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก
1: โ
0: อเคไหมอันที่สองมีความพยายามจะทำแต่ว่ามันไปอย่างช้าๆเช่นอุโมงค์ใต้อุโมงค์น้ำลอดอะไรก็ทำอยู่แต่เอาสรุปกันแล้วกันเอาสรุปว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่จะรับน้ำท่วมสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลพอนะไม่ต้องไปไกลถึงที่อื่น
1: ค่ะ
0: ไม่เพียงพออ
1: ืม
0: แม้แต่มีความพยายามจะสร้างคลองระบายน้ำให้เร็วให้หลากเร็วอย่างบางไทรบางบานก็ยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เห็นว่า72ที่จะเริ่มทำเพิ่มเติมป่าสักชัยนาทเพื่อการระบายการทำคลองเพื่อระบายน้ำท่วมกับการทำระบบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยผมว่ามันมีobjective เป้าประสงค์อะต่างกันเรายังไม่ได้ลงทุนขนาดใหญ่สำหรับเรื่องน้ำท่วม
1: ค่ะเท่านั้นเลย
0: มันไม่คือเพราะฉะนั้นมันก็วนไปวนมาคุณก็ได้ยินเก่าๆว่าระบายน้ำทั้งนั้นผันน้ำทุ่งตะวันตกทุ่งตะวันออกก็ทำได้แค่นั้นแหละ
1: แต่เราก็ไปดูงานในต่างประเทศ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เก
1: ี่
0: ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าไปพูดเรื่องดูงง
1: อาจารย์บอกว่า

0: อย่าเพิ่งไปเทียบกันกับต่างประเทศ
1: ไม่เขาไม่ได้ออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรับน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างที่ไปชอบทำกันหลังๆเนี่ยยิ่งทำให้หนักหนาสา
0: หัสอะไรเหรอ
1: ทำพนังกั้นน้ำ
0: ค่ะมันยิ่ง
1: ทำให้น้ำออกข้างไม่ได้บ้างอย่างที่มันควรจะออกแล้วความแรงความเร็วมันมามากแล้วที่สำคัญคือทำก็ทำแบบว่าทำแล้วแบบว่ามันไม่ได้แข็งแรง
0: ค่ะ
1: มันก็มุดออกมาอยู่บางทีนะเพราะทำนบไอ้ตะหลิ่งที่ทำพังปั๊บน้ำไหลเข้าไปปั๊บอย่างสุโขทัยเห็นไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเต็มเมืองเลยแล้วก็ต้องแช่อย่างนั้นเพราะมันออกไม่ได้คุณต้องดูดออกเพราะคุณทำกระแพงเบอร์ลินน่ะ ไปดูผมเห็นกระแพงเบอร์ลินแบบโอ้โหเฮ้ย
0: สูงมากเลยนะ
1: ไอ้ที่ตลาดป่าน้ำโพที่มันท่วมเยอะๆคุณจำได้ไหม
0: ค่ะเขาทำเหรอ
1: โอ้โหคุณกระแพงเบอร์ลินเลย ผมว่าแม่งสูงอะ5เมตรอ่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เออไปยืนแล้วมันยังมีบันไดขึ้นไปแล้วเป็นกระแพงเนี่ยมองไม่เห็นแม่น้ำอ่ะ
0: เขาก็บล็อกเอาไว
1: ้อ้าวถ้าเกิดมันสมมติว่าทำแข็งแรงไม่มีปัญหาไม่ก็ไม่ท่วมตรงนี
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดมันพังปั๊บมันเข้ามาปั๊บนะมันก็เข้ามาเลยพอเข้ามาเลยเนี่ยออกไม่ได้นะครับ
0: ก็บล็อกไปอีก
1: ก็ต้องดูดออก
0: ค่ะอาจารย์แล้วรัฐบาลนี่เขาสามารถเปลี่ยนเกาะกลางถนนเป็นคลองส่งน้ำแทนได้ไหมมันจะช่วยระบายน้ำไหม
1: ค่ะมันต้องคือมันต้องลงทุนกันขนาดใหญ่ซึ่งผมคิดว่าไม่มีตังค์จะทำหรอกผมพูดตรง
0: ๆค่ะ
1: ความจำเป็นเร่งด่วนมีไม่มีย
0: ังไม่ด่วนอีกเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่คำพูดว่าอยากจะลงทุนเรื่องอื่นมากกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอะไร
0: ค่ะ
1: คุณขุดคลองใครไม่ได้เลยสักอย่าง
0: โอเคอ๋อได้แล้วนะ
1: คุณขุดคลองระบายน้ำไม่มีใครได้เลยสักอย่าง
0: นั่นเดี๋ยวจะถามเรื่องของพลังงานนะคะอันนั้นดูเป็นความจำเป็นมากเลยค่ะแล้วฟังที่อาจารย์พ
1: ู
0: ด
1: แผนที่แต่ผมพูดนะว่าถ้าถามผมนะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ไม่ไหวนะแบบนี้อาจารย์ท่านผู้ชมท่านนี้ค่ะเขาอยู่ที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเขาถามว่าอาจารย์เวลาดูทางไหลของน้ำอ่ะถ้าผมอยู่ปทุมธานีต้องดูเขื่อนไหนคะ
1: ไม่พี่อยู่ฝั่งไหนพี่อยู่ติดคลองอะไรหลักง่ายๆอ่ะ
0: เอาเชิงพื้นที่ก่อนค่ะ
1: คือส่วนใหญ่นะถ้าติดแม่น้ำก็ไม่ต้องมีอะไรก็ดูแม่น้ำนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ดูอันนั้นก่อนแล้วถ้ากระเถิบไปอะคะ
1: เป็นคลอง
0: เป็นคลองแล้วกระเถิบไป
1: ก็คลองนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: คุณติดคลองไหนคุณอยู่ฝั่งไหนของคลอง
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะเป็นบล็อกอ่ะคุณง่ายคุณอยู่บล็อกไหนถนนคุณถนนอะไรคุณอยู่ใต้ถนนหรือเหนือถนนถ้าคุณอยู่ใต้ถนนเนี่ยมันเป็นทำนบ
0: ค่ะ
1: มันจะมีแนวเหนือใต้กับคุณน่ะแนวเหนือใต้กับแนวตะวันออกตะวันตกคุณอยู่ในบล็อกไหนในบล็อกนั้นน่ะถนนขวามือคุณอะไรถนนซ้ายมือคุณอะไรถนนด้านล่างคุณอะไรถนนด้านบนคุณอะไรในนั้นน่ะมีคลองอะไรอยู่ทั้งซ้ายมือขวามือของคุณเนี่ยถึงจะกะได้ทั้งหมดปทุมโอ้โหคลองมันเยอะแยะ
0: จริงๆบอกอำเภอมาก็ได้ตำบลมาก็ด้วยก็ได้ยินดีนะ
1: คลองรังสิตคุณก็ต้องเข้าใจนะคลองรังสิตเนี่ยนะตะวันออกตะวันตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปถึงนู่นองคลักษ
0: ์
1: องคลักษ์แล้วมันมีคลอง1 2 3
0: ค่ะ
1: ห่างกัน2กิโลแต่ละคลองคลองรังสิตคลอง1เหนือใต
0: ้ค่ะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โอเค
1: บ้านคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ระหว่างไหนกันไหน
0: ค่ะญาตินุ่นอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่เห็นข่าว
1: ลาดหลุมแก้วนี่อีกฝั่งนึงนะ
0: ค่ะ
1: ลาดหลุมแก้วนี่มันฝั่งตะวันตกลาดหลุมแก้วลาดบัวหลวงอะไรนั่นมันไม่โทษลาดหลุมแก้วน่ะฝั่งตะวันตก
0: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สามโคก3อะไรพวกนั้นอยู่ทางฝั่งตะวันตก
0: ในเชิงพื้นที่ของที่เราอยู่บางทีก็ไม่รู้อ่ะอยู่ติดคลองหรือเปล่าอยู่ฝั่งไหนอย่างที่อาจารย์บอก
1: ไปขับรถไปดู
0: แล้วดูตรงนี้ได้มั้ยไอ้ตรง3โคกปทุมบางไทรอยุธยาไปเริ่มจากตรงนั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เหรอมันกว้างเกิน
0: เอาก็อาจารย์บอกว่าดูระดับน้ำ
1: ไม่จะดูระดับน้ำอ่ะเราก็ดูที่นครสวรรค์จุดที่1
0: โอเค
1: จุดที่2คือเขื่อนเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: พอหลังจากนั้นเราต้องดูแล้วเราอยู่แม่น้ำไหน
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่คุณพูดเนี่ยมัน2แม่น้ำน้อยไอ้ที่เนี่ยแม่น้ำน้อยเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักที่ทำให้ท่วมแถวบางบานแถวผักไห่เสนาบางไทรบางปะอินเนี่ยแม่น้ำน้อยเออแล้วก็อีกอันนึงถัดออกไปคู่ขนานกันน่ะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณนะอันนั้นอีกอันนึงแล้วมันมีคลองที่เป็นคลองขั้นตะวันออกตะวันตกกับแนวที่ไหลมามีประตูระบายน้ำที่มันจะก็เขาผันน้ำเข้านา
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จะกันน้ำท่วม
0: เอาเป็นว่า
1: ประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดผักไห่อะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดอ่ะ
0: คุณผู้ชมดูชาร์ตอันนี้นะในเว็บไซต์ของกรมชลประทานอ่ะเขาจะมีอยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่นนท

0: ทุมธานีเนี่ย
1: ก็
0: ให้ไปดูจุดสตาร์ทอ่ะ
1: ที่คุณถามผมว่านะประตูระบายน้ำเอาแม่น้ำน้อยนะ
0: ค่ะ
1: ประตูระบายน้ำท่าโบดประตูระบายน้ำสามชุกประตูระบายน้ำโพพยาอันนี้แม่น้ำท่าจีแม่น้ำสุพรรณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้าเจ็ดพอลงบางเทศเนี่ยประตูระบายน้ำพญาบันลือ
0: ค่ะ
1: นะมีประตูระบายเจ้าเจ็ดถ้าเป็นแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำบางละจันสิงห์บุรีประตูระบายน้ำยางมณีนะประตูระบายน้ำผักไห่เนี่ยมันเต็มไปหมดนะแล้วมันก็ไหลบางอันมันลงแม่ถ้าเป็นสุพรรณท่าจีนก็ลงแม่ลงสามบุตรสาครมหาชัยถ้าเป็นแม่น้ำน้อยมันวกกลับมา
0: เจอ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาตรงแถวบางไทรเนี่ยถึงบอกว่าตัวแม่น้ำหลักเนี่ยแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยชุดเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แม่น้ำป่าสักกับคลองชัยนาทป่าสักชุดเดียวกันที่มาเจอแม่น้ำเจ้าพระยามันต้องมองอย่างนี้ม
0: ัน
1: ถึงจะเข้าใจ
0: โอเคตอนนี้มันประมาณสมมตินะ 2,001 2,005 ไอ้ที่เสียวๆเลย
1: 3,005
0: นะคะถ้าตัวเลขนั้นตกใจนะคะ
1: 3,005 แล้วมันตอนนั้นอ่ะ 3,005 4,005 เลยขึ้นไป
0: แม่เบรก2นี่หมดเวลาไล่จังเลยค่ะอาจารย์แต่ว่า Data Center ก็อยากตอบนะการบินไทยยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังค่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์กรณีวิกฤตของการบินไทยในช่วงนี้หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากตัวของผู้บริหารที่เขากำลังจะหมดวาระของเขาหรือเปล่าหรือว่าปัจจัยอะไร
2: ปัจจัยก็เนี่ยควบคุมไม่ได้เรื่องพนักงานเขาไปทำงานไม่ได
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็อาจจะแก้ปัญหาแบบแล้วมีผลกระทบอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เป็นช่วงปลายด้วยคือหลังจากการบินไทยเนี่ยทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามาสู่เป็นบริษัทปกติแล้วก็มีการสะสางเรื่องหนี้สินมีการซื้อเครื่องบินใหม่กำลังปรับเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็อำนาจเดิมที่เป็นของคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูมันก็หายไปอำนาจมันก็กลับมาอยู่ที่ผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็จังหวะของคนที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่เขาก็จะหมดวาระอ
0: ัน
2: นี้พอมันเกิดเรื่องเนี่ยก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงเขาก็เลยปลดคุณอะไรเนี่ยชายเอี่ยมสิริอะไรเน
0: ี่
2: ยนะก็จบ
0: แต่ก็ตั้งผู้แทนขึ้นมา
2: แล้วก็ตั้งรักษาการแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรหาคนที่จะมาเป็นดีๆของการบินไทยหรือว่า CEO ของการบินไทยคนใหม่ซึ่งก็มีคนสมัครอะไรก็ว่ากันไปแหละนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็รักษาการก็รักษาการไปนะก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการประชุมโดยคณะกรรมการของบริษัทการบินไทยซึ่งเราก็ทราบดีว่ากระทรวงการคลังเขาถือหุ้นใหญ่เขาก็โอเคเขาอยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ใช้มตินะแต่ว่าคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็มีแนวคิดที่ผมคิดว่าไม่เข้าท่านะม
0: ี
2: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดคล้ายๆกับว่าให้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่ผมว่ามันจะถอยหลังเข้าคลองว่า
0: ถ้าทำแบบนั้น
2: มันคือมันมีความคล่องตัวแต่แน่นอนอ่ะคุณเราพูดถึงบริษัทที่มันมีรายได้ปีเป็นแสนๆล้านนะซื้ออะไรนิดอะไรหน่อยมันก็มีโอกาสจะชึกชักเลยทั้งนั้น
0: ค่ะ
2: แล้วก็โอเค
0: อาจารย์แผน PDP 2026ค่ะเขาจะมีให้ประชาชนเลือกใช้ไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนเหมือนเลือกค่ายมือถือไหม
2: ประชาชนไม่ได้ใช้ไฟอะไรขนาดที่จะต้องมาเลือกแล้วครับพี
0: ่ค่ะ
2: นะซื้อจากการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคก็ดีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะมันไม่ใช่แบบไปเลือกโปรแกรมโปรโมชั่นหรอกพี
0: ่ค่ะ
2: นะเขามีไฟต่อมาให้ถึงหน้าบ้านได้ก็เป็นบุญแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มี
0: ค่ะ
2: นะคืออย่าไปคิดอะไรแบบเฟ้อฟ้าเกินเหตุเกินการ
0: ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ใช้กันเป็นร้อยเมกะวัตต์30เมกะวัตต์เนี่ยโอเคอาจจะซื้อตรงอะไรก็ว่ากันไปแต่เราใช้บ้าน
0: น่ะมันไม่
2: จะต้องไปแบบว่าเอาบริษัท A B C D E F อะไรนี้มันผมว่ามันจะผมว่าเอาไปคิดเรื่องอื่น
0: อาจารย์ที่ฟังอาจารย์พูดอะค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าเราพูดถึงจำนวนของเมกะวัตต์ใช่ไหม
2: ขนาดผลิต
0: ค่ะ
2: คราวนี้จะผลิตจริงเนี่ยก็คือคิดออกมาเป็นหน่วยเขาเรียกว่ากิโลวัตต์อาวถ้าเรามีกำลังการผลิต100เมกะวัตต์นะแล้วเรา เดินเครื่อง1ชั่วโมงมันก็จะได้กี่หน่วยก็คูณเอา
0: ค่ะ
2: ไอ้เวลาใช้จริงเราคิดเป็นหน่วยแต่ว่าเราไม่ได้เดิน100เมกะวัตต์ตลอดเวลาบางอันมันเดินไม่ได้ด้วยอาจจะเดินน้อยเดินมากไอ้นั่นมันคือกำลังที่ผลิตก็ต้องคูณจำนวนชั่วโมงที่ผลิตสมมติเราเมกะวัตต์นี่เท่ากับ 1,000 วัตต์นะถ้าเดินเครื่องนั้น1ชั่วโมงก็ได้พันกี่พันอะไรพันเดี๋ยวนะพันกิโลวัตต์พันกิโลวัตต์ก็คือพันหน่วยเนี่ยนะหนึ่งเมกะวัตต์
0: คือเขาสงสัยแค่ว่าอันเนี้ยมันต่อชั่วโมงหรือต่อเดือนไอ้จำนวน
2: กำลังการผลิตซีซีรถยนต
0: ์
2: โอเคเอางี้เอาซีซีรถยนต
0: ์ค่ะ
2: ซีซีรถยนต์เนี่ยคือเครื่องกระบอกสูบ 2,000 ซีซีใส่น้ำมันลงไป
0: ค่ะ
2: สตาร์ทตึ้งเหยียบคันเร่งวิ่ง100กิโลวิ่ง100กิโลวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลมันก็ไปได้เนี่ยอันเนี้ยระยะทางก็คือจำนวนหน่วยที่ผลิต
0: ให้เทียบอย่างนั้นนะม
2: ี
0: คณะทำงานของสสไปลงพื้นที่ค่ะเขาลงมาทำการชี้แจงเรื่องของการติดระบบโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนแต่คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาฟังข้อมูลรายละเอียดแล้วบางอย่างเขาเหมือนจะแบบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
2: ไม่ต้องเข้าใจยังไม่มีอะไรออกมาอ
0: ยากฟังที่อาจารย์พูด
2: ยังไม่มีเรายังไม่มีประกาศระเบียบอะไรออกมาแล้วผมไม่รู้ว่าสสไปยุ่งเรื่องพวกนี้ทำไมแล้วก็ซวยเราบอกให้
0: เขาบอกว่าก็เลยอยากให้ทางรายการน่ะนำเรื่องของโครงการโซลาร์เซลล์มาพูด
2: ให้ตัวระเบียบอะไรต่ออะไรที่เขาจะทำเนี่ยเสร็จก่อนยิ่งร้อนไปไหน
0: อาจารย์คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาฝากเงินกับทางกอช.กองท
2: ุ
0: นการออมแห่งชาตินะคะจนครบ10ปีเขาฝากเนี่ยคือปีละประมาณ 13,200 บาทได้เงินคืนนะคะเป็นหลักแสนเนาะ 166,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะตอนฝากอะคิดไว้ว่าพอดีใช้กับตอนทำงานที่ไม่ได้ได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ลูกหลานก็จะได้ไม่ลำบากแต่ตอนนั้นอะไม่มีใครอธิบายอะไรให้ฟังตอนชวนให้ทำพอมาวันเนี้ยเขาได้รับจดหมายจากกอช.เขาบอกว่าได้เงินบำนาญเดือนละประมาณ761บาทจนกว่าจะเสียชีวิต
2: ถูกต้อง
0: คุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเขาลำบากแทบตายเลยเสียดเงินเนี่ยไปฝากประมาณ 1,000 นึงเนี่ยเสียใจที่รัฐไม่อธิบายอะไรเลย
2: ผมว่าคุณไม่ได้ถามมากกว่าเวลาเรามีเรื่องเรามักจะโทษคนอื่นเราไม่ได้ถาม
0: อ
2: ันนี้คือคุณจะไปมีเงินถึงวันสุดท้ายก่อนจะเริ่มรับบำนาญเท่าไหร่นั้นไม่สำคัญ
0: ค่ะ
2: จะใช้เป็นตัวคำนวณแล้วก็จ่ายให้คุณจนคุณตายทุกเดือนอาจจะเกินกว่าที่คุณเก็บไว้ก็ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราจะทำพวกนี้ต้องถามรายละเอียดให้ครบ
2: ค
0: ือ
2: เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตและสตังค์เนี่ยนะถามให้ละเอียดซื้อประกันชีวิตก็ต้องถามซื้อประกันสุขภาพก็ต้องถามเอาเงินไปออมก็ต้องถามมันครบอ่ะเนี่ยไปซื้อกองทุน LTA เขาบอกคุณต้องอยู่7ปีผมไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าพรุ่งนี้เปิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันไม่รับผิดชอบมันจะไปบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ไม่ถามเรา
0: ส่วนใหญ่เขาก็จะมีหนังสือสัญญา
2: ต้องถามคุณก็ไม่อ่านหรอกเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เหอะมันรัฐบาลช่วยให้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ให้เป็นเงินก้อนตอนจบเขาให้เป็นรายเดือนก็ได้ทุกเดือน
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นเงินก้อนที่ได้ทุกก็เหมือนกับไปกองทุนประกันสังคมอะถ้ารับบำนาญชราภาพก็รับไปจนตายถูกไหมมารับ 3,000 ปีละ 30,000 คุณมีเงินอยู่ 310 ปีคุ้มที่เหลือคุณก็ของฟรี
0: ค่ะลักษณะมันออกแบบ
2: มันเป็นอย่าง
0: น
2: ั้นมันออกแบบมาคำว่าบำนาญคือให้ทุกเดือน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้ทุกเดือน
0: ค่ะ
2: บำเหน็จคือก้อนเดียวจนเราลาจากกันด้วยบำเหน็จเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมบำเหน็จ
0: โอเคอาจารย์ Data Center เนี่ยค่ะ
2: เป็นอีกเรื่องที่กูไม่รู้เรื่อง
0: สมมติเราไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเลย Data Center ถ้ามันมีแล้วเรารุกเรื่องนี้ค่ะประเด็นเรื่องของโลกร้อนอ่ะเราต้องคิดหนักไหมคะ
2: ไม่ต้องคิด
0: อ้าวไม่คิดหรอกขนาดยังไม่มียังขนาดนี้เลยสภาพภูมิอากาศ
2: ถ้าเราใช้พลังที่เป็น renewable มันก็ไม่มีเรื่องโลกร้อน
0: ค่ะไอ้ renewable เนี่ยอาจารย์เขาก็ถาม
2: พระอาทิตย
0: ์
2: แสงอาทิตย์ลมน้ำสามอย่าง
0: อยากถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าเราอ่ะก้าวเข้าสู่พลังงานสะอาดและอุปกรณ์ที่มันสร้างพลังงานสะอาดเนี่ยอย่างเช่นพวกกังหันลมโซลาร์เซลล์อันใหญ่ๆเนี่ยค่ะตอนที่มันจะถูกกำจัดหรือว่ารีไซเคิลอ่ะมันทำไงอาจารย
2: ์พี่ก็ไปคิดอะไรยาวเกิน
0: ก็ห่วงสิ่งแวดล้อมไงเอ้า
2: คืออย่าไปคือคิดแต่ปัญหาคิดแต่อุปสรรค
0: ค่ะ
2: คิดแต่เรื่องอย่างนี
0: ้มันจะทำให้เราทุกข์เหรอ
2: คือ มันต้องรู้ว่ามันถึงเวลาจะคิดตรงนั้นหรือยัง
0: อาจารย์ใช้หลักอะไรอะเวลานั้นอะอยู่กับปัจจุบันขณะเวลาที่เราจะรู้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะคิดแล้วหรือยังเนี่ย
2: มันไม่มีหลักหรอกรู้แต่ว่าอดีตแจ้ไม่ได
0: ้โอเค
2: ปัจจุบันก็ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เรารู
0: ้ค่ะ
2: เรื่องในอนาคตก็ให้ช่างแม่มมันจัดการไม่เกี่ยว
0: ช่างมันและช่
2: างแม่ม
0: นะถึงเวลานั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ถึงเวลาหมดเวลาแล้วนะคะ
2: ให้ช่างแม่มจัดการ
0: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดี
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
1: อ้าวสายต่อไป
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ไลน์แอดเมดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็ม

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: เที่ยวบินมฤตยูฟลายดูไบหลังจากที่มีการตั้งกรรมการสอบที่ UAE ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนื่องจากเป็นเจ้าของสายการบินก็ยังเกิดคำถามใหญ่ตามมาหลายเรื่องหลายราวทีเดียวครับถือว่าเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมระดับโลกกลายเป็นปาฏิหาริย์เหตุการณ์ที่เกิดในห้องนักบินเที่ยวบินนี้มีคำถามใหญ่ความปลอดภัยการบินตามมาและเป็นคำถามระดับโลกเลยครับเพราะว่ากรณีนี้ไม่ควรจะถูกมองเพียงว่าเป็นเหตุผิดปกติระหว่างกัปตันกับผู้ช่วยนักบินเท่านั้นเพราะว่ารายละเอียดสำคัญที่กำลังถูกรายงานและสอบสวนได้รับการยืนยันโดยเฉพาะประเด็นการทำร้ายกันในห้องนักบินและการใช้ขวานฉุกเฉินเหตุการณ์นี้จะเปิดคำถามใหญ่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยการบินยุคใหม่ตั้งแต่การคัดเลือกติดตามบุคลากรการควบคุมอุปกรณ์ฉุกเฉินไปจนถึงการออกแบบระบบที่รับมือกับภัยจากคนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องนักบินเองเลยครับคำถามหลายคำถามที่ต้องการคำตอบแต่ว่าบางเรื่องก็ชัดขึ้นบางเรื่องก็ยังต้องรอการสอบสวนข้อที่หนึ่งเลยเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินกันแน่คำถามแรกสุดคือต้องสร้างไทม์ไลน์ที่ได้รับการยืนยันให้ได้ครับว่าใครทำอะไรเมื่อใดและอะไรเป็นเหตุให้สถานการณ์รุนแรงจากการที่ตัวกัปตันเองแจ้งกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูบอกว่าตัวผู้ช่วยนักบินนั้นพอเครื่องบินขึ้นบินแล้วขอทำละหมาดกัปตันบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติก็เลยหันไปมองไปข้างหน้าผ่านไป 4-5 นาทีมีการกระแทกไปที่ท้ายทอยตอนแรกนึกว่าเป็นความเสียหายบนเครื่องบินที่ไหนได้ครับกระแทกแล้วกระแทกอีกหลายครั้งนั่นแปลว่าผู้ช่วยนักบินนั้นเป็นคนก่อเหตุและอาวุธที่ใช้ตัวกัปตันเองไม่ได้บอกว่าเป็นขวานฉุกเฉินบนเครื่องบินแต่ว่าการสอบสวนของอัยการสูงสุดของ UAE ยืนยันว่าเป็นขวานฉุกเฉินซึ่งวางอยู่ในห้องนักบินเองเพราะปกติขวานฉุกเฉินนี้ใช้เวลามีเหตุการณ์ร้ายแรงเอาไว้ช่วยผู้โดยสารเอาไว้สำหรับที่จะทุบหรือทำลายอุปสรรคที่จะขัดขวางแต่กลายเป็นว่าเป็นอาวุธที่เอามาก่อเหตุร้ายในห้องนักบินเองขณะเดียวกัน คำถามว่าแล้วผู้ช่วยนักบินคนนี้นี่มีประวัติที่เคยถูกสายการบินโอมานแอร์ย้ายและปลดออกแล้วด้วยซ้ำไปเนื่องจากมีพฤติกรรมสอไปในทางที่มีแนวคิดหัวรุนแรงเรื่องนี้ก็เลยคำถามเกิดขึ้นต่อมาว่าถ้านักบินคนใดคนหนึ่งเกิดมีประวัติในทางที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยสายการบินหนึ่งจะแจ้งข้อมูลนี้ไปยังสายการบินอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเปล่ากรณีนี้ชัดเจนว่าไม่มีการแบ่งปันข้อมูลฉะนั้นผู้ช่วยนักบินคนนี้ทั้งๆที่มีประวัติน่าสงสัยก็ยังสามารถไปสมัครงานออกจากโอมานแอร์ก็ยังไปสมัครกับฟลายดูไบและสามารถขึ้นบินได้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นมาครับว่าเรื่องของมาตรฐานของการตรวจสอบคุณสมบัติของนักบินผู้ช่วยนักบินหรือเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินทั้งหลายแหล่เนี่ยมีความหย่อนยานได้ถึงขณะนี้เลยหรือประเด็นเรื่องภัยจากคนนอกกับภัยจากคนในนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่หลังจากเหตุการณ์911เนี่ยระบบความปลอดภัยการบินทั่วโลกลงทุนมหาศาลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปถึงห้องนักบินประตูห้องนักบินแข็งแรงขึ้นการเข้าถึงถูกจำกัดและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยก็เข้มงวดขึ้นแต่กรณีนี้ตั้งคำถามกลับด้านว่าถ้าภัยเกิดจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องนักบินเองล่ะ จะป้องกันอย่างไรนี่คือภัยจากข้างในเลยนะครับยากกว่าการป้องกันผู้บุกรุกเพราะว่าบุคคลภายในมีทั้งความรู้การฝึกและสิทธิเข้าถึงระบบสำคัญสำคัญและมันยังมีเรื่องของกฎ2คนในห้องนักบินต้องกลับมาถกเถียงกันหรือเปล่าเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้วงการการบินกลับมาพิจารณานะครับว่าห้องนักบินควรจะมีบุคลากรที่ผ่านการรับรองอย่างน้อย2คนตลอดเวลาหรือไม่และ2คนเพียงพอจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างนักบิน2คนเองจำนวนคนไม่ได้แก้ปัญหาโดยอัตโนมัตินะครับคำถามนี้ลึกกว่านั้นก็เป็นเรื่องของการทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันภายในห้องนักบินอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากที่รอดมาได้เพราะว่ามีนักบินสำรอง2คนซึ่งนั่งมาเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังเครื่องบินครับถ้าไม่มีนักบินสำรองอยู่ด้วยเนี่ยคำถามใหญ่เลยนะครับว่าทั้งหมดนี่จะเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่เพราะว่าผู้ช่วยนักบินนั้นถูกกล่าวหาว่าพยายามที่จะยึดเครื่องบินและอาจจะพาเครื่องบินไปชนตึกใดตึกหนึ่งในอิสราเอลก็ได้ก็แปลว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายของผู้ช่วยนักบินคนนี้และพาผู้โดยสาร170กว่าคนนั้นพลอยตายไปด้วยดังนั้นคำว่านักบินสำรองบนเที่ยวบินจึงมีประเด็นที่น่าถกแถลงถ้ารายงานเรื่องนักบินนอกเวรหรือบุคลากรการบินอื่นบนเครื่องได้รับการยืนยันนี่ก็เป็นประเด็นที่ควรตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าทั้งสองเนี่ยเดินทางในฐานะอะไรนี่คือเป็นการจัดระเบียบของสายการบิน Fly Dubai เองหรือว่าจริงๆแล้วนักบินสำรอง2คนนี้เป็นผู้โดยสารทั่วไปหรือว่ามีภารกิจอื่นนี่ก็ยังเป็นคำถามที่รอคำตอบอยู่แล้วถ้าไม่มีบุคลากรเหล่านี้อยู่บนเครื่องเนี่ยผลของเหตุการณ์อาจจะแตกต่างกันไปอย่างน่าตกใจทีเดียวครับคำตอบอาจจะมีผลต่อการที่จะวางแผนฉุกเฉินในอนาคตก็ได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ยังมีคำถามอีกหลายคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแต่ภาพรวมเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันทำให้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรื่องมาตรฐานการบินเรื่องของการที่จะต้องมีการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่สายการบินโดยเฉพาะที่อยู่บนเครื่องบินมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรียกว่าต้องเขย่าทั้งระบบและต้องหาคนรับผิดชอบให้ตอบคำถามเหล่านี้เพราะว่าครั้งต่อไปที่เราขึ้นเครื่องบินเราก็จะเริ่มหันซ้ายหันขวาแต่ก่อนนี้เราจะกลัวว่าจะมีคนบุกเข้าไปในห้องนักบินไปจี้เครื่องบินหรือเปล่าตอนนี้เรากลัวว่าภายในห้องนักบินเองนั้นจะกลายเป็นมีการสู้รบจนกระทั่งว่าเครื่องบินนั้นมีปัญหาบินต่อไปไม่ได้หรือเปล่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่เขย่าขวัญประชาชนทั่วโลกจริงๆครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
8: ลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เป็นวันที่เริ่มต้นเดือนตุลาคมเดือน10นะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนถ้าไม่นับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเตรียมตัวฉลองสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อาจจะหยุดงานกันนะครับก็มีเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึง3เดือนเท่านั้นเองก็จะหมดปี2019เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับสถานการณ์หลายๆอย่างครับต้องติดตามกันโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดในบ้านเรานะครับเรื่องของน้ำท่วมสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบนะครับหลายคนก็คงจะเจอความเสียหายที่หนักมากพอสมควรมีตัวเลขผลกระทบบอกว่าอาจจะถึงประมาณสักหมื่นล้านและกระทบ GDP หรือไม่อย่างไรขนาดไหนวันนี้ลองชวนดร.สุภวุฒิสายเชื้อคุยกันประเด็นน้ำท่วมกันนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องอื่นที่น่าสนใจอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับเราได้เรียนถามอาจารย์นี่ยังไม่แน่ใจอาจารย์นี่น้ำท่วมโดนผลกระทบบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
3: ส่วนตัวก็โดนนะครับก็ทางออกกับเข้าบ้านตัวเองไม่ค่อยได้เพราะว่าทางเข้ามาในหมู่บ้านของผมเนี่ยก็ท่วมน้ำขึ้นไปถึงประมาณ 70-80 เซนนะครับ
2: โอ้โห 70-80 เซนนี่ก
3: ็แต่ก็ยังดีครับก็ยังดียังพอรถขนาดสูงสามารถที่จะพยายามค่อยๆขับผ่านไปได้แต่ว่าก็คลุกคลักกันพอควรแต่ว่าเห็นพี่น้องหลายคนได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาก็ยังไม่สิ้นสุดอย่างที่เราเห็นนะครับ
2: ครับก็ดูแล้วหลายๆพื้นที่เริ่มที่จะลดลงอยู่พอสมควรแต่ว่าแน่นอนครับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คงต้องมาหันหน้าหันหลังดูกันแล้วครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักๆโดยเฉพาะเรื่องสวนไร่นาพื้นที่นะครับคือไม่ได้แค่กรุงเทพปริมณฑลปรากฏว่ามีหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าแน่นอนครับกรุงเทพก็เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในประเทศก็มีหลายๆฝ่ายออกมาดูตัวเลขกันหมื่นล้านบ้างกระทบ GDP บ้างแต่ผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีด้วยก็น่าจะเป็นไฮซีซั่นในฤดูการท่องเที่ยวคงต้องใช้เวลาฟื้นฟูกันสักระยะหนึ่งไม่แน่ใจว่าปลายปีนี้นี่จะฉลองปีใหม่กันไหวไหมครับอาจารย
3: ์ปลายปีคงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมคิดว่ามันจะต้องแบ่งเป็นสักประมาณ3ส่วนแบบตอนนี้นะครับส่วนแรกนี่ก็คือความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งได้คำนวณออกไปแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็อย่างที่คุณวรพงษ์ว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเข้าใจว่า GDP ประมาณ 35-40% ของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากกรุงเทพนะครับและปริมณฑล
2: ครับ
3: แล้วกรุงเทพและปริมณฑลถ้าบวกพลเมืองต่างๆทั้งที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพแต่จริงจริงตัวอยู่เนี่ยก็น่าจะมีสักประมาณ 20% ของประชากรของประเทศไทยตัวเลขกลมๆนะครับนั้นก็กระทบค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่ผมเรียนคราวที่แล้วนะครับว่ากระทบในเชิงของว่าเราได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินของเรานะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ใน GDP แต่ตอนที่เราไปพยายามซ่อมบ้านซ่อมแซมบ้านอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าอันนั้นน่าจะอยู่ใน GDP แล้วมันจะกลายเป็นว่าหลังจากน้ำท่วมเสร็จเนี่ยก็จะมีตัวเลขเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจคือการซ่อมแซมบ้านไปซื้อของจากโฮมโปรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นแล้วนั่นจะกลายเป็น GDP รัฐบาลไปใส่เงินเข้าไปให้ช่วยประชาชนในการที่จะรองรับความเสียหาย
2: อ
3: ันนั้นก็จะทำให้ว่า GDP ในช่วงนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นกลายเป็นว่าช่วงนี้อาจจะ GDP ลงนิดหน่อยเพราะบางคนไม่ได้ไปทำงานนะครับเครื่องบินบางลำที่ควรจะบินแต่บินไม่ได้ก็ต้องคืนเงินให้กับผู้โดยสารอันนั้น GDP ตรงนั้นจะลดลงใช่ไหมครับคือผลผลิตลดลงแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นฉะนั้นท่านดูจากตัวเลข GDP เนี่ยตรงนี้จะไม่ได้เห็นผลกระทบมากขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าความเสียหายความยากลำบากไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นแต่ไอ้ตัว GDP เนี่ยมันไม่ได้วัดความเสียหายจริงๆในเชิงในระดับนี้ ันนี้คือส่วนที่หนึ่งครับส่วนที่สองนี่ก็คือจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่จะส่งผลกระทบเยอะน่าจะเป็นภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพวกผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ผักพืชผักต่างๆที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะยิ่งข่าวเมื่อกี้ไม่เช้าจะเห็นใช่ไหมครับว่าต้นทุเรียนเนี่ยถูกท่วมต้นมังคุดเนี่ยถูกท่วมซึ่งพวกนี้จะส่งผลว่าต่อไปผลผลิตทุเรียนจะลดลงอันนั้น GDP ในอนาคตจะหายลงไปเพราะว่าคุณผลิตได้น้อยลงแต่นี่จะเป็นสิ่งที่กระทบที่อาจจะรุนแรงมากกว่าดีซ้ำถ้ามองไปข้างหน้าซึ่งตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าต้นทุเรียนได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับฟื้นฟูได้เท่าไหร่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งและอันนี้ยังไม่จบเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยเรายังมีปัญหาเรื่องของน้ำเหนืออาจจะยังมาฝนยังตกอีกเช่นน้ำที่ค้างในพื้นที่เกษตรก็อาจจะยังค้างเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะครับก็นี่ก็มีส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งคราวนี้อันสุดท้ายเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงที่เราจะมองว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่ให้มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกมาตรการต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มาตรการที่เราจะไปเพียงคิดว่าต้องให้ท่วมแล้วถึงค่อยมาแก้ปัญหาให้ดีก็คือต้องไม่ให้เกิดปัญหานี่ก็มีข้อเสนอหลายๆอย่างนะครับเท่าที่เห็นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าที่เราอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยมันก็มีความสิ่งที่ท้าทายประเทศไทยอย่างมากท้าทายกรุงเทพอย่างมากเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยต่ำแค่สูงระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 1.5 เมตร 2 เมตรเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่เราให้ฟังคราวที่แล้วเนี่ยก็กรุงเทพเองก็ค่อยๆจมลงไปปีละเซนเพราะว่าเรามีการสร้างตึกสร้างอะไรต่างๆแล้วก็เป็นน้ำหนักบดดินลงไปแล้วดินข้างล่างก็เป็นดินเหนียวที่ไม่ได้แข็งแรงก็จะลงไปในอะไรกันไอ้ global warming หรือภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีกปีละประมาณเซนนึงเหมือนกันฉะนั้นคำนวณได้หรือว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะค่อยๆจมลงไปปีละ2เซนนะครับอันนี้ต้องถามว่าเราจะแก้ยังไงเพราะว่าในที่สุดแล้วทุกอย่างเนี่ยเวลาเราทำคันกั้นน้ำกับคันน้ำก็ต้องสูงขึ้นปีละ2เซนเหรอมันเป็นไปไม่ได้
2: ไม่เป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยก็สูงกันท่วมหัวเลยครับ
3: ก็คือบางประเทศเขาก็ทำได้จริงๆอย่างที่เนเธอร์แลนด์เขาก็ทำของเขานะครับแต่ว่าเราจะต้องถ้างั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการคิดการค่อนข้างใหญ่โตมากๆเลยที่จะทำสิ่งพวกนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากในภาพใหญ่ๆแต่บางอีกอันนึงที่ประเด็นอีกอันนึงที่อาจจะค้างคาใจของหลายคนแล้วของผมเองด้วยนะผมเขียนบทความลงในกรุงเทพธุรกิจวันจันทร์เนี่ยคำถามง่ายๆเนี่ยคุณวรพงษ์เราบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงซูเปอร์เอลนีโน่ใช่ไหมก็ต้องบอกใช
2: ่
3: ครับคำว่าซูเปอร์เอลนีโน่ก็คือแปลว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันอุ่นผิดปกติไปอย่างมากเลยนะครับปกติเนี่ยเขาจะบอกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติสักครึ่งเซนติเกรด1เซนติเกรดนี่ถือว่าเป็นเอลนีโนแบบเบาๆแต่ของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้โนอาของสหรัฐเนี่ยเขาประเมินว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าเฉลี่ยปกติตั้งถึง3เซนติเกรดซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโนเลยเราก็ได้ยินอย่างนั้นมาแล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องแบบว่าแรงสิไม่ใช่ฝนเยอะแยะขนาดน
2: ี้
3: นะครับมันก็ทำให้รู้สึกแปลกแล้วก็ต้องหาคำอธิบายซึ่งคำอธิบายอันหนึ่งก็คือว่าเอลนีโญเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับคือฝั่งทะเลอ่าวไทยไปจนกระทั่งถึงด้านญี่ปุ่นไปแม้ถึงอเมริกาใต้นั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพในช่วงวันที่24-27กันยาที่น้ำท่วมแล้วมันแช่เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นการปฏิกิริยาการทำปฏิกิริยากันระหว่างทั้งความกดอากาศและมรสุมที่มาจากทางด้านที่มาจากทางด้านแปซิฟิกแล้วก็ความชื้นแล้วก็ความกดอากาศต่ำที่มาจากทางด้านทะเลมหาสมุทรอินเดียด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเกิดมีความชื้นถูกดูดไปโดยไอ้พายุทางด้านแปซิฟิกเนี่ยแล้วมันเลยทำให้มีความชื้นหรือน้ำเยอะเป็นพิเศษแล้วก็คงมีส่วนที่จะทำให้ไอ้พายุเนี่ยที่มันมาถึงกรุงเทพอ่ะมันติดมันค้างมันไม่เดินต่อเพราะว่ามันมีสองด้านซ้ายด้านขวามาชนกันพอดีด้านซ้ายก็คือมาจากมหาสมุทร อินเดียใช่ไหมครับด้านขวาก็มาจากทางด้านแปซิฟิกพอดีที่ขึ้นมาจากทางด้านอ่าวไทยขึ้นมาจากขึ้นไปทางกัมพูชามันก็มาชนกันแล้วเข้าใจว่ามันกลุ่มมาชนกัน
2: มาชนตรงกรุงเทพเหนือกรุงเทพพอดีอย่างนี้อ่ะ
3: ใช่ซึ่งมันแปลกมากก็ต้องยอมแล้วว่าดูข้อมูลแล้วก็โอ้ปกติเราไม่เคยเห็นแบบนี้ผมส่วนตัวเองอายุก็ตั้ง69ปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่าเรามีฝนตกแช่ในกรุงเทพนานขนาดนี้เท่าที่จำความได้นะครับ
2: คร
3: ับ ก็เลยต้องบอกว่าโอเคถ้างั้นก็แปลว่าเอลนีโน่ก็ยังอยู่ซึ่งเอลนีโน่ปกติทำให้เกิดความแล้งก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีปัจจัยด้านเอลนีโน่อย่างเดียวมันมีเรื่องของไอ้ภาวะพิเศษจากทางด้านมหาสมุทรอินเดียมาด้วยนะครับ
2: oh.
3: ซึ่งส่งผลออกมาผมเขียนบทความอันนี้ลงในกรุงเทพธุรกิจถ้าใครสนใจก็ไปอ่านดูได้ว่ามันแปลกอันนี้ประเด็นสำคัญผมคือมันสำคัญที่ว่าแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าเรื่องเอลนีโนยังอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ายังอยู
2: ่
3: ยังอยู่นะครับ
2: ว่าโลกร้อน
3: แล้วมันจะรุนแรงนะแค่ไหนเนี่ยต้องรอให้โนอาเขาประกาศการวัดระดับอุณหภูมิของน้ำทะเลอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าเราจะได้เห็นการประกาศของเขาว่ามันยังแรงอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเชื่อได้ว่ามันจะยังแรงอยู่ไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับ
2: หมายความว่าเราก็จะเจอภาวะภัยแล
3: ้
2: ง
3: แรงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าภาวะภัยแรงก็จะตามมาถึงเดือนสักประมาณกุมภามีนาฉะนั้นตรงนั้นจะถ้าเป็นไปตามคาดการเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแรงแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างสูงในช่วงตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาเป็นต้นไปแล้วอาจจะขาดน้ำก็ได้ในช่วงนั้นอาจจะขาดน้ำก็ได้ในช่วงนั้นนะครับ
2: วันนั้นก็เกี่ยวกับ
3: หลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับไปดูว่า อะไรจะเกิดขึ้นนะครับจุดเปลี่ยนจะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมประมาณมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่โดยปกติในอดีตที่ผ่านมาสัก 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีเอลนีโดแรงๆเนี่ยมันจะแปลงกลับไปเป็นลานีน่านึกออกว่าถ้ามันไม่ได้เอลนีโดแรงๆมันก็อาจจะไม่มีลานีน่าตามมาแต่จากสถิติในอดีตเนี่ยถ้ามีเอลนีโดแรงๆพับเนี่ยพอเปลี่ยนไปเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะกลายเป็นลานีน่านะครับลานีน่าก็จะมีผลตรงกันข้ามก็คือจะทำให้ฝนตกมากกว่าปกติในฤดูฝนของปีหน้าจนกระทั่งถึงปลายปีหน้านะครับ
2: อ
3: ันนี้มันก็แปลกแต่ว่านี่แหละคือเท่าที่มีข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะคร
2: ับ
3: มันดูว่าแนวโน้มเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องถามว่าแล้วปีหน้าปลายปีเนี่ยดีไม่ดีมันจะหนักกว่าปลายปีนี้หรือเปล่า
2: แต่ว่าของที่มันเกิดสถานการณ์ในช่วงนี้มันไม่ได้สถานการณ์ปกติอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เกิดตอนแรกมันมีทั้งเรื่องของพายุดีเพรสชันมาชนกันทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งแปซิฟิกเลยแต่ว่าถ้าที่เราคุยกันว่าถ้าไปปลายปีหน้าเนี่ยนั่นคือสถานการณ์ที่คาดการณ์นะวันนี้นั่นคือมันอาจจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ได้อย่างนั้นใช่ไหม
3: คือประเด็นอย่างนี้ครับปีนี้เราบอกว่ามีเอลนีโนซึ่งเราก็คาดการณ์ว่ามันจะแล้งเราก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกน้อยแต่กลายเป็นว่าดันมีฝนตกเยอะ
2: ใช่
3: ผิดคาดเลย
2: ครับ
3: จนกระทั่งกรุงเทพท่วมแบบนี
2: ้ครับ
3: แต่ปีหน้าเนี่ยถ้าดูตามคาดการณ์เนี่ยมันจะเป็นคาดการณ์ว่าน้ำจะเยอะพูดง่ายๆคือขนาดปีนี้คาดการณ์ว่าน้ำจะน้อยยังเจอขนาดนี้แล้วปีหน้าถ้าคาดการณ์น้ำจะเยอะอะไรจะเกิดขึ้น
2: โอ้มันอาจจะหนักกว่าเดิมอ่านดัชน
3: ี
2: คาดการณ์ด้วยซ้ำ
3: หรือเปล่าไงครับคือการว่าเรื่องอากาศเนี่ยพยากรณ์อากาศกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเลยถามว่าทำไมเพราะว่ามันต้องมีการตัดสินใจจริงไหมครับคุณรพงษ์ว่า
2: ครับ
3: อย่างเช่นกรมชลประทานเนี่ยคงต้องตัดสินใจว่าโอเครอบนี้เรามีปัญหาว่าโอเคต้องผันน้ำออกจากเขื่อน
2: ใช่ไหมครับลองน้ำออกจากเขื่อน
3: ใช่ไหม

0: กุมภามกราคมพามีนาของปี2571ก็จะกลายเป็นน้ำไม่พอสำหรับข้าวนาปรัง
1: ใช
0: ่และไม่พอสำหรับอุตสาหกรรมแล้วก็การบ้านเรือนต่างๆถ้าไม่พอมากๆเกิดน้ำทะเลหนุนมาก็กลายเป็นว่าโอ้โหคราวนี้น้ำทะเลก็หนุนทำให้มีปัญหาเรื่องของน้ำการผลิตน้ำใช่ไหมครับใช้น้ำจืดใช้มันก็เลยมีความสำคัญมากว่าโอเคเราต้องคาดการให้ถูกไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาอีกด้านหนึ่งก็จะตามมา
1: ผมว่าด้วยสถานการณ์ภูมิอากาศโลกในทุกๆวันนี้ที่เราคุยกันมาในเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยมันคาดการณ์กันครึ่งปีค่อนปีนี่น่าจะไม่ใช่นะผมว่ามาดูสถานการณ์มันจะแปรผันกันในช่วง3เดือน4เดือนล่วงหน้ามันคือหมายความว่ามันกระชันมากขึ้นกว่าที่เราคิดไว
0: ้คือในหลักการนะครับคุณรพงษ์ในหลักการน่ะเอลนีโน่เนี่ยน่าจะทำให้มีพายุน้อยลงม
1: ี
0: depression น้อยลงนะครับแล้วก็แรงมากแล้วแรงมากซึ่งจริงๆถ้าคุณมาพงท่านผู้ฟังไปดูเนี่ยกลายเป็นว่าปกติเคยมีมรสุมมีไอ้ฮาริเคนลมหมุนเข้าที่อเมริกาเยอะๆที่ไอ้กัลฟ์ออฟเม็กซิโกเยอะๆเนี่ยสังเกตว่าปีนี้ยังเงียบติ้งเลยนะครับคือเห็นชัดเลยว่าเอลนีโน่นี่มันมีผลจริง
1: ๆ
0: ที่อื่นในการทำให้ของเขาค่อนข้างจะแรงม
1: ี
0: ผลจริงๆนะครับแต่กลายเป็นว่าของเราเนี่ยด้วยเหตุบังเอิญด้วยตัวแปรอื่นๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่ทำให้กลายเป็นว่าเราไปเจอปัญหาน้ำท่วมสูงผิดปกติหลายคนจะบ่นนะว่าหนักกว่า2554อีกใช่ไหมครับ
1: ใช่หลายคนบอกว่า2554ยังไม่หนักเท่านี้เลยอะไรเงี้ย
0: ครับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเรื่องยากมากๆเลยว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องของเรื่องของเนี่ยน้ำเนี่ยยังไง
1: ครับ
0: บางปีก็มากหรือเปิดบางปีก็น้อยจำได้ไหมแต่ผมยังจำได้มันน้อยจนกระทั่งน้ำทะเลหนุนเข้าไปกลัวว่าเดี๋ยวน้ำกร่อยจะเข้าไปทำให้เรา
1: ครับ
0: ผลิตน้ำออกมาแล้วน้ำจะเป็นน้ำจะมีรสเค็มด้วยซ้ำจำได้ใช่ไหมครับ
1: จริงครับ
0: ฉะนั้นมันก็มีความผันผวนอย่างมากเลยคร
1: ับมีเวลาเล็กน้อยในช่วงเบรกแรกเขาว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่สมมติถ้าตัวเลขจริงๆอย่างที่เราคุยกันว่ากรุงเทพมันจมลงปีละประมาณ2เซนเนี่ยการย้ายเมืองหลวงเป็นคำตอบยังเอากลับมาปัดฝุ่นไหมอาจารย์มีคนสงสัย
0: คือผมจริงๆเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมานั่งคำนวณให้ดีว่าข้อดีข้อเสียจะเป็นยังไงคือต้องยอมรับว่ามันมีผู้ที่มีผลประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีทรัพย์สินที่ลงทุนเอาไว้ที่กรุงเทพไว้เยอะมากฉะนั้นคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่บอกว่าโอเคต้องหาทางบริหารจัดการน้ำให้ได้แล้วก็จะทุ่มทุนสร้างเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นแหละย
1: ้
0: ายไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องกลับไปชั่งน้ำหนักดูระหว่างว่าโอเคถ้าจะย้ายไปไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความสูญเสียของคนที่ก็สร้างทรัพย์สินอะไรไว้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะสูงมาก
1: เอาเฉพาะแค่ศูนย์กลางของการติดต่อราชการเหมือนหลายประเทศนะอย่างที่สหรัฐอเมริกาเองวอชิงตันดีซีก็แทบจะไม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสักเท่าไหร่หรือออสเตรเลียอย่างแคนเบอร์ราเราก็ไม่เคยได้ยินคนพูดถึงเมืองหลวงนี้คนพูดถึงซิดนีย์เมลเบิร์นมากกว่าเอาอย่างนั้นได้ไหมอาจารย
0: ์เมืองไทยเนี่ยเหมือนก็กลายเป็นว่ารวมศูนย์อำนาจ
1: ทุกอย่างอยู่กรุงเทพ
0: ที่เดียวเราก็ดูเหมือนกันจริงๆก็เป็นนโยบายของประเทศไทยใช่ไหมครับคุณวรพงษ์พูดตรงๆว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เรามีเมืองต่างๆเราไปซึ่งในยุโรปแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าซิตี้สเตทแต่ก่อนก็จะมีเมืองนั้นเมืองนี้แต่ละเมืองก็มีเจ้าเมืองตัวเองเจ้าเมืองที่เชียงใหม่เจ้าเมืองที่เชียงรายนึกออกมั้ยครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีแผนที่แบบปัจจุบันไม่ได้มีบอร์เดอร์หรือไม่ได้มีชายแดนตามนะครับแล้วก็มาถึงสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5เท่านั้นแหละถึงจะพยายามที่จะทำให้เกิดเป็นประเทศขึ้นมาแล้วก็รวม

0: ศูนย์การบริหารประเทศโดยมีกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับที่จะเป็นคนที่ตั้งผู้ว่าการทุกจังหวัดแล้วก็ต้องมาเป็นผู้ว่าการที่จะต้องมาเชื่อฟังรับฟังคำสั่งจากทางกรุงเทพเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วพอมีอำนาจการเมืองอยู่ตรงนี้ก็เลยเศรษฐกิจก็เลยตามมาด้วยใช่ไหมครับอำนาจทุกอย่างเนื้อมัดทุกอย่างในตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ากรุงเทพเลยกลายเป็นใหญ่อย่างที่ผมว่าถ้าให้เดาดีไม่ดีผมคิดว่าทรัพย์สินของประเทศไทยเนี่ยผมจะเดาว่าสัก 60% มั้งมูลค่า 60% ว่าอยู่ที่กรุงเทพเล่าให้ฟังไม่คิดอะไรเลยนะครับเข้าใจว่า GDP ประมาณสัก 40% ที่กรุงเทพประชากรแค่ประมาณบวกเยอะๆเลยเนี่ยก็ 20% นะครับแล้วก็ดีไม่ดีทรัพย์สินความร่ำรวยเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพน่าจะสัก 60% ครับแล้วพอคุณวรพงษ์จะย้ายไปไอ้ 60% เนี่ย value มันจะหายอ่ะใครก็จะไปยอมรับกันง่ายๆใช่ไหมครับอย่างถ้าใครสร้างบ้านที่กรุงเทพตอนนี้ราคา100 ล้านบาทสมมติย้ายเมืองหลวงไปสมมติย้ายไปโคราชสมมติเนี่ยไอ้ร้อยล้านบาทนี่ดีไม่ดีมันเหลือแค่40 ล้านมั้ง30 ล้านมั้ง
1: มันก็ต้องหายไปมากขึ้น
0: คนอาจจะอยากไปอยู่ที่ใกล้เมืองหลวงมากกว่าเพราะว่าเมืองหลวงก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าใช่ไหมครับ
1: จริง
0: คือประเทศไทยเราเนี่ย World Bank เขาก็ประเมินในไอ้ paper ล่าสุดของเขา Building Thailand's Future Today เขาบอกประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกมากที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากเป็นที่หนึ่งมากกว่า GDP ของเมืองที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารวมกันเนี่ยยังได้ไม่ถึงเลย
1: โอ้มันห่างมากแก๊ปห่างกันมาก
0: แก๊ปห่างมากเลยครับแก๊ปห่างกันมากเลยครับประชากรกรุงเทพสมมติว่าเอาตัวเลขอย่างเป็นทางการคือ6 ล้านถ้าบวกคนโน้นคนนี้คนนั้นดีไม่ดีไปเป็น10 ล้านใช่ไหมครับเป็นสัก10-11 ล้านเนี่ย
1: ประชากรแฝงอีกต้องเป็นเกือบ10 ล้าน
0: พอไปถึงเชียงใหม่แค่ล้านเดียว
1: มันห่าง
0: ใช่ไหมครับแล้วก็เมืองอื่นอย่างอุดรอย่างโคราชอย่างต่างก็แค่500,000-600,000
1: หรือแม้แต่ภูเก็ตเองก็ยังเทียบไม่ได้เท่าไหร่แม้จะใหญ่พอสมควร
0: ใช่ครับผมคิดว่านั่นแหละคือปัญหาว่าก
1: รุงเทพ
0: เนี่ยใหญ่คับแก้วจริงๆครับ
1: มันใหญ่เกินกว่าที่จะเคลื่อนย้ายไปใหญ่ที่อื่นทำนองนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ก็โดยสรุปในสถานการณ์น้ำท่วมเองคงเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมเพราะว่าอาจจะมี เปรียบเทียบถ้าปี54อย่างที่เราเคยคุยกันนิคมอุตสาหกรรมหลายๆพื้นที่หลายแห่งก็โดนแต่ปีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่คำว่าแต่ละบุคคลก็คือประชาชนนั่นเองมันก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบตัวเลข GDP ในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะชวนคุยเรื่อง AI มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือยังไงเดี๋ยวคุยกันพักเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงๆเรดิโอทุกวันเสาร์4 โมงเย็น
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูป

0: Radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus มาเรื่องเงินออมกันก่อนครับอย่าเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกเลยนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากนี้นะครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่กับยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับใครก็สนใจก็ฝากกันได้กลับมาคุยกันต่อในประเด็นที่อาจารย์เกริ่นที่จะคุยกับผมเรื่อง AI เหรอครับอาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมครับ
7: อยากจะคุยเรื่อง AI ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตชิปนะครับเพื่อมาใช้ใน AI
6: อ
7: ันนี้พูดเรื่องด้านซัพพลายพูดง่ายๆคือด้านซัพพลายแล้วกัน
6: คร
7: ับ เพราะว่าตอนนี้เราประเทศไทยเรามีส่วนในเรื่องของด้านซัพพลายก็ขอเล่าเตรียมเล่าทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้วด้านซัพพลายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เราถามอะไรไปใน AI เนี่ยเราถามไปเนี่ยแล้วมันก็ตอบมาเนี่ยคำตอบคือมันตอบไปยังไงใช่ไหมครับคือมันตอบมาเนี่ยก็ต้องมองตอบมาโดยใช้การประมวลคำถามเรามาภายใต้ใช้ชิปเรียกว่า graphic processing unit นะครับหรือหน่วยประมวลผลทางกราฟิกเอาเปรียบเทียบนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะประมวลผลใช่ไหมครับซึ่งวิธีประมวลผลของคอมพิวเตอร์เนี่ย โดยปกติแต่ก่อนเนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่า CPU Central Processing Unit
6: ครับ
7: เดี๋ยวก็ถ้าเราถามไปเนี่ยถ้ามี CPU เนี่ยเปรียบเทียบ CPU ได้เหมือนกับว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเหมือนกับโปรเฟสเซอร์เก่งๆสัก10คนมาช่วยต่อใช้ CPU นะครับนี่ไอ้สิ่งที่ทำให้มีการมีสิ่งที่เกิด AI เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องหาทางที่จะตอบได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ processคำถามหาข้อมูลได้เร็วกว่านั้นเยอะไม่ใช่แค่เอา professor 10คนมาตอบคือไม่ใช่แค่เอา CPU ที่ใหญ่ที่เก่งมาอย่างเดียวเพราะ CPU เนี่ยมันจะตอบเรื่องใหญ่ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง ใช่ไหมครับ GPU เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นชิปที่ออกแบบเพื่อที่จะทำกราฟิกคือทำภาพบนเกมให้สวยๆให้มีความละเอียดใช่ไหมครับแล้วมันจะสวยมากเวลาใช้ GPU ลูกเกมเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าอันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่มีโปรเฟสเซอร์เก่งๆ20คนแต่เปรียบเสมือนว่ามีเด็กประถมเด็กมัธยมเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนต
6: ่
7: างคนต่างคนต่างทำหน้าที่เล็กๆของตัวเองเหมือนกับเขียนรูปในเกมครับวาดภาพให้สวยปรากฏว่าไอ้ GPU เนี่ยซึ่งทำงานก็เรียกว่าพร้อมๆกันไปโดยเด็กเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นตัวที่ตอนนี้เป็นตัวที่ขับเคลื่อน AI เราอยู่ปัจจุบันคือว่าเอาเด็กเนี่ยมาเนี่ยมารวมๆกันแล้วช่วยกันตอบส่วนเล็กส่วนน้อยแต่ละคนมีความรู้เชิงเล็กน้อยมากแต่ความที่มีปริมาณเยอะมากคือไอ้ GPU มัน process ข้อมูลได้เร็วมากแม้ว่ามันจะทำได้อันละทีละเล็กๆก็ตามแต่มันทำไป parallel ทำไปพร้อมๆกันเป็นการเป็นว่าไอ้กระบวนการ AI เนี่ยมันเลยต้องใช้ไอ้ GPU เนี่ยนะครับต้องใช้ไอ้ GPU เนี่ยไม่ได้ใช้ CPU อ
6: ือ
7: ฮึก็ทำแต่ละคนทำทีละนิดจะทำเร็วมากแล้วทำไปพร้อมๆกันนี่คือภาพใหญ่ของไอ้มันสมองของ AI คือไอ้ GPU เนี่ยนะครับเข้าใจร่วมกับ GPU วันนี้ไอ้ GPU เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่บริษัทใช่ไหมครับที่ทำอย่างที่เราได้ยินชื่อว่า NVIDIA หรือเช่นว่า AMD เป็นต้นก็ทำอยู่แต่ตัวเขาเองเนี่ยตัวบริษัทพวกนี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่เขาออกแบบการทำชิปนะครับออกแบบการทำชิปอันนี้ขึ้นมาออกแบบการทำไอ้ GPU นี้ขึ้นมา
6: ครับ
7: แต่เขาก็ไม่ได้สร้างเองไม่ได้สร้างไอ้ตัวนี้เองการว่าการสร้างอันนี้เองเนี่ยก็ส่งทอดมาให้กับอีกบริษัทหนึ่งเป็นหลักแล้วมีบริษัทอื่นด้วยนะครับมีหลายๆบริษัทด้วยแต่บริษัทหลักที่โดดเด่นมากแล้วทำได้ดีมากก็คือบริษัทชื่อ TSMC ที่อยู่ที่ไต้หวันที่อยู่ที่ไต้หวันบริษัทนี้เป็นคนทำไอ้ชิปนี่แหละที่จะไปช่วยเป็นส่วนประกอบของไอ้ CPU แล้วก็ GPU เนี่ยนะครับไปทั่วไต้หวันเนี่ย TSMC เนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีประวัติที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยทำโดยคนไต้หวันใช่ไหมครับชื่อมอริสชางมอริสชางเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์อยู่ที่อเมริกาด้วยซ้ำทำงานให้กับบริษัทของอเมริกาด้วยซ้ำ
6: ครับ
7: แกก็ทำงานไปอยู่ที่บริษัทอเมริกาปรากฏว่าแกก็มีไอเดียตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกคนที่จะผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยเครื่องใช้ในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องทำชิปให้ของตัวเองด้วยสมมตินึกภาพนะสมมติว่าคุณราพงศ์ทำหนังสือพิมพ์คุณราพงศ์ต้องมีโรงพิมพ์ของตัวเองด้วยแล้วก็ทำหนังสือพิมพ์อีกคนหนึ่งทำแมกกาซีนก็มีโรงพิมพ์แมกกาซีนของตัวเองไว้ด้วยคล้ายๆอย่างนั้น
6: ครับ
7: มอริสชางบอกไม่ใช่ผมอยากจะให้ทำโรงพิมพ์โรงเดียวเลยแล้วทุกคนต้องมาใช้โรงพิมพ์คันนี้หมดเลย
6: โอ้
7: ครับแนวคิดของเขาเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยบริษัทเขาไม่รับมอริสชางก็เลยไปที่ไต้หวันแล้วคนที่ไต้หวันเนี่ยรัฐบาลไต้หวันตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยก็โอเคเห็นด้วยตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยหรอกนะครับรัฐบาลก็ต้องค่อยๆไปกดดันบริษัทต่างๆให้มาลงทุนใส่ไปด้วยนะครับถึงได้มีการสร้าง TSMC ขึ้นมา โอ้40 ปีที่แล้วเนี่ย
6: ครับ
7: ครับแค่ทำสำเร็จกลายเป็นว่าตอนหลังๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องหลายๆคนทั้งโลกเนี่ยต้องมาพึ่งแกผลิตชิปทุกคนเป็นคนอื่นเป็นคนออกแบบนะก็ตัวเองจะเอาอย่างว่าอย่างงี้งั้นนึกว่าผมจะทำแมกกาซีนอย่างนี้ผมจะทำหนังสือพิมพ์อย่างนั้นผมจะทำแพมเฟลตอย่างนี้แต่ทุกคนต้องมาใช้โรงพิมพ์ของมอริสชางคือ TSMC นะครับ TSMC ก็เลยโดดเด่นขึ้นมาว่าเป็นซัพพลายที่สำคัญมากตอนนี้ก็คนอื่นก็ยังพยายามจะสร้างโรงผลิตนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้การสร้างโรงผลิตอันนี้มันไม่ง่ายตรงที่ว่าการทำอันนี้มันต้องมีความเก่งมากมีคนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นร้านอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้บอกเป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมครับคุณรัฐพงศ
6: ์ครับ
7: ขอเปลี่ยนใหม่เป็นเหมือนกับเป็นโรงอบขนมปัง
6: อือฮ
7: ึแล้วคนไอ้ TSMC เนี่ยเขาอบขนมปังเก่งอบออกมาแล้วดีหมดเลยส่วนใหญ่จะเสียน้อยมากคนอื่นเนี่ยอบไปเนี่ยอบเดี๋ยวเสียอบเดี๋ยวไหม้เนี่ยมันต้องมีเทคนิคมีความเชี่ยวชาญในการผลิตไอ้ชิปนี่มากเลยนะครับประเด็นคือใช้คำว่า yield คือผลผลิตที่ได้ออกมาจริงๆแต่ทำได้ดีมากแล้วก็ไอ้ชิปเนี่ยยิ่งอันเล็กมันก็ยิ่งทำยากมันก็ยิ่งเสียง่ายเป็นกลายเป็นว่าของเขาเนี่ยทำได้ดีมากทุกคนเนี่ยต้องมาพึ่งแก
6: คร
7: ับ นอกจากนั้นแล้วบริษัทชิปพวกนี้ก็จะมีปัญหาว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการพัฒนาใหม่ต้องมีการตกรุ่นก็ต้องมีการลงทุนใหม่แล้วก็การลงทุนหรือ CapEx เนี่ย Capital Expenditure เนี่ยสูงมากถึงไม่มีใครอื่นอยากจะทำคือตอนนั้นทุกคนคิดว่าโอ้ยบริษัทชางนี่แกไม่ฉลาดเลยแกไปทำอะไรที่ต้องลงทุนเยอะนะครับกำไรมันก็หายแล้วเดี๋ยวทำไปแทบเดียว 3-4 ปีก็ต้องทำชิปรุ่นใหม่ก็ลงทุนเยอะอีกเมื่อไหร่จะมีกำไรทุกคนก็ไม่มีใครยอมทำแต่มอริสชางทำแล้วทำสำเร็จจนกระทั่งกลายเป็นว่ามอริสชางกลายเป็นว่าตอนนี้ TSMC เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับแล้วกลายเป็น TSMC แปลว่าลูกค้าต้องมาพึ่งแล้วก็ TSMC ก็ไปลงทุนในอันอื่นด้วยนะครับนี่คือตัว TSMC อีกตัวนึงที่สำคัญก็คือASML ASML เนี่ยเป็นคนที่ผลิตเครื่องที่มอริสชางต้องใช้ที่ TSMC ต้องใช้ในการผลิตอีกทีหนึ่ง
6: นะครับครับ
7: ครับเครื่องอันนี้เป็นเครื่องเหมือนกับเครื่องเขียนไอ้ตัวเซอร์กิตบนตัวเวเฟอร์บนตัวซิลิคอนที่ผลิตออกมาอีกทีหนึ่งนะครับคือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราต้องพยายามเขียนวงจรลงไปบนชิ้นเล็ก
6: ๆครับ
7: ฉะนั้นจะเขียนเนี่ยถ้าปากกาหัวใหญ่มันก็เขียนได้น้อยถ้าหัวเล็กบางเท่าไหร่ก็เขียนได้เยอะเนี่ยหรอไหมครับไม
6: ่ค่อ
7: ยเล็กมากเนี่ยนะครับบริษัทที่บริษัท ASML เนี่ยเป็นบริษัทที่มีวิธีเขียนนะครับที่ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าคนอื่นเลยก้าวหน้ามากขึ้นกว่าคนอื่นเลยแล้วก็วิธีเขียนเนี่ยมันเขียนด้วยใช้แสงนะครับแสงอุลตราไวโอเลตมีเครื่องเรียกว่า EUV นะครับ Extreme Ultraviolet ที่เป็นตัวที่เขียนคราวนี
6: ้
7: มันกระบวนการเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากๆเลยนะครับมีความสลับซับซ้อนมากๆเลยแต่ว่าที่สำคัญคือไอ้เครื่องเนี่ยเครื่อง EUV เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ราคาถูกสุดสัก300 ล้านเหรียญแพงสุดจะถึง450 ล้านเหรียญเครื่องมันแพงมากนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่เท่ากับเป็นรถเมย์1 คันเลย
6: โอ้ฮะ
7: แล้วก็ต้องใช้ชิ้นส่วนจากหลายๆผู้ผลิตเยอะมากเป็นร้อยเป็น 2-3,000 ชิ้นแล้วก็จากผู้ผลิตประมาณสักหลายร้อยรายฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้ซัพพลายเชนแบบนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมาก๊อปปี้ได้เลยนะครับไอตัวเครื่องก็อย่างหนึ่งตัวชิ้นส่วนก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่า ASML เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ทำเรื่องอันนี้ได้เนี่ย
6: เ
7: ป็นบริษัทเดียวแล้วอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับกลายเป็นว่าทั้งโลกเนี่ยขึ้นอยู่ประเทศเล็กๆ2 ประเทศนะครับอันนึงไม่ได้เรียกประเทศด้วยซ้ำคือไต้หวันอีกอันนึงประเทศเล็กๆเรียกว่าเนเธอร์แลนด์ที่เราไปนึกว่าเขาขายแต่ทิวลิปเนี่ยไม่ใช่นะครับไอ้เครื่อง EUV เนี่ยแล้วก็ DUV เนี่ย นะครับอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็เนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามาผูกอยู่กับ2บริษัทเนี่ยทั้งหมดเลยกันชิปของทุกคนชิปของ Apple ชิปของ Nvidia ของใครของใครเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีจุดเริ่มต้นมาจาก ASML แล้วจึงเริ่มมาจาก TSMC ถามว่ามีคู่แข่งบ้างไหมในเชิงคนที่แข่งกับ TSMC เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับแต่หลายๆคนก็ยังผลิตได้ไม่ดีเท่ากับTSMC อย่างเช่น Samsung เขาก็ทำคนอื่นเขาก็ทำใช่ไหมครับแต่คนอื่นบางคนอาจจะทำอย่างของจีนเนี่ยจะทำเป็นชิปที่มีขนาดยังเล็กเท่ากับ TSMC ไม่ได้ TSMC ไปถึง2นาโนเมตรแล้วคนอื่นยังไปอยู่แค่5ที่7นาโนเมตรอยู่
6: เพราะตอนนี้โลกของ AI ทั้งหมดที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำเนี่ยมันเดินหน้าด้วย2บริษัทนี้เท่านั้นเลยตอนนี้
7: เป็นฐานครับเพราะว่าทุกคนเลยต้องใช้ GPU ของ Nvidia คือของฉะนั้นมันขึ้นอยู่จริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือขึ้นอยู่ดีไม่ดีแค่4บริษัทหลัก ASML ที่ทำเครื่องผลิตชิปนะครับขอโทษASML ทำเครื่องผลิตชิปเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ TSMC ซึ่งผลิตตัวชิปตัวชิปเนี่ยก็ส่งไปให้อย่างเช่น Nvidia หรือ AMD เนี่ยผลิตออกมาเป็น GPU ซึ่ง GPU เนี่ยเอาไปใช้ในการทำในการขับเคลื่อน AI ครับในการขับเคลื่อน AI
6: คือถ้าฟังแบบนี้เราก็จะเห็นซัพพลายเชนของเทคโนโลยีในปัจจุบันว่ามันมีต้นทาง3 4บริษัทนี้เป็นองค์ประกอบร่วมกันทั้งน
7: ั้
6: น
7: ครับมีบริษัทอื่นด้วยนะครับ SK Hynix มีบริษัทอื่นๆด้วยแล้วมีบริษัท Samsung อย่างที่เมื่อไหร่ฟังนี้แล้วอื่นๆด้วยของจีนก็มีเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คราวนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้จบเพราะว่านี่คือการทำชิปในตอนแรกแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีที่เขาเรียกว่าจะต้องไปประกอบชิปพวกนี้อีกประกอบเป็นเซอร์กิตบอร์ดอีกประกอบขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการทดสอบมีเทสติ้งอะไรอีกด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละคือประเทศไทยเราเริ่มมีส่วนร่วมด้วยนะครับเราเริ่มมีส่วนร่วมด้วยในกระบวนการตรงนี้นะครับ
6: ตรงนี้มันเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ได้ไหมอาจารย์ถ้าอันนี้เป็นส่วนของฮาร์ดแวร
7: ์ยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่ใช่ครับยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่ใช่ครับยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยเราทำจะใช้คำนี้กันจะเรียกว่าเราเป็นปลายน้ำแล้วกัน
6: เราเป็นปลายน้ำ
7: นะครับอย่างเช่นเราทำ
6: มันก็ไม่มี IP มันก็ไม่มี IP ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมีไหมอาจารย์ในบ้านเรา
7: ต้องยอมรับว่า IP ส่วนใหญ่จะเป็น IP ของต่างประเทศจริงไหมครับที่เข้ามาทำในเมืองไทย
6: ใช่อ
7: ย่างเช่นถ้าถามว่าประเทศไทยแล้วเรามีส่วนตรงไหนบ้างเนี่ย
6: คร
7: ับ ก็ต้องบอกว่าเร็วๆนะครับก็จะมีสักประมาณสัก6เรื่องที่ประเทศไทยเรามีส่วนด้วย
6: คร
7: ับ ก็คือตัวhard disk driveนะครับSeagate Western Digital นี่ประกอบ Hard Disk Drive ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลแต่หรือว่าเมื่อกี้นี่คือตัว GPU คือตัว Process ข้อมูลแต่ว่าข้อมูลต้องมีที่เก็บที่เก็บเนี่ยใช้ Hard Disk Drive ที่เราผลิต
6: ครับ
7: นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้เขาจะต้องมีก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับมันต้องดรายด้วยไฟฟ้ามันต้องมี Power Unitนะครับแล้ว power unit เนี่ยต้องมีตัวที่เป็น cooling ด้วยตัวที่ระบายความร้อนด้วยเราก็ผลิตอันนี้เหมือนกันอย่างเช่นบริษัทชื่อ Delta Electronics เขาก็ทำตรงนี
6: ้
7: ครับไอ้ printed circuit board ผมพูดแล้วเป็นบอร์ดเป็นตัว server ต่างๆ switch ต่างๆเนี่ย เราก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นบริษัทไต้หวันบริษัทจีนมาลงทุนในประเทศไทย
6: ครับ
7: นะครับมีเรื่องของไอ้พวกเขาเรียกว่า optical transceiver นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า photonics อันนี้คือกระบวนการที่ว่าแต่ก่อนเราจะส่งไฟฟ้าเนี่ยไปตามสายไฟที่เป็นทองแดงแต่นั้นเนี่ยมันจะไม่พอมันเล็กมันใหญ่ไปแล้วมันไม่ประสิทธิภาพเท่าก็เลยต้องส่งด้วยแสงซึ่งมีไอ้บริษัทชื่อ Lumentum เนี่ย ก็มาตั้งโรงงานแล้วก็ขยายกิจการใหญ่โตรวมทั้งมี R&D ที่เมืองไทยด้วยอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็จะใช้โฟโตนิกส์ขึ้นมาแทนในการส่งไฟฟ้าส่งพลังงานเข้าไปแทน
6: ครับ
7: มีเรื่องของพวกการประกอบพวก AI server และคอมพิวเตอร์ต่างๆการประกอบต่างๆอย่างเช่นจำได้ไหมพวก Foxconn อะไรต่างๆพวกนี้เราก็มีสัดส่วนในการทำทั้งได้เหมือนกันและแน่นอนเราก็ทำเราประกอบชิปเรียกว่า integrated circuit คือชิป assembly ต่างๆอันนี้เป็นเรียกว่า back end นะที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของassembly testing and packaging เนี่ยเราก็ทำภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นนี่ประเด็นคือว่าทำไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ได้บางส่วนแต่ว่าถามว่าเราได้ส่วนใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะ
6: ครับ
7: ผมยกตัวอย่างผมพยายามไปหาข้อมูลมายกตัวอย่างข้อมูลมาบริษัทลูเมนตัมเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีเป็นเคสสตัดดี้ที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจและชัดเจนที่สุดลูเมนตัมเนี่ยเขาย้ายจากจีนมาไทยประมาณปี2008เขาย้ายมาเลยเมื่อตั้ง8ปีที่แล้วนะครับ
6: ร
7: วมเป็นตามเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวย้ำนะครับไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อหุ้นเลยนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆรวมเป็นตามเนี่ยลงทุนในประเทศไทยสักประมาณสัก 20,000 ล้านบาทแล้วมั้งนะครับแล้วก็จ้างคนกว่า 6,000 คนนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีทั้งคนที่มีแรงงานที่มีคุณภาพสูงพวกเอนจิเนียร์พวกนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าอะไรต่างๆเนี่ยนักวิจัยต่างๆเนี่ยตั้ง 7-800 คนฉะนั้นถือว่าพอมันอิมแพคไหมมีนะครับแต่ลองไปดูผลประกอบการเท่าที่เห็นตัวเลขเนี่ยเท่าที่เห็นตัวเลขเนี่ยรายได้ที่เมืองไทยเนี่ยมันแค่ 13,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ400ล้านเหรียญสหรัฐเยอะไหมเยอะนะแต่ลูเมนตัมกรุ๊ปคือบริษัทแม่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าไปดูรายได้ของเขาเนี่ยมันจะเป็น 60,000 กว่าล้านบาท 69,000 ล้านบาทไม่ใช่แค่ 13,000 นะครับกำไรที่ไทยเนี่ยบุ๊กอยู่ที่ไทยเนี่ยประมาณ810ล้านบาทหรือประมาณ 6%
6: ครับ
7: ของยอดขายโดยรวมแต่ที่อเมริกาเนี่ยกำไรจะ
6: 19%
7: ประมาณ 19% เป็นต้นนะครับ
6: ครับ
7: ฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทแม่เยอะ
6: ใช่
7: ถามว่าเงื่อนไขเป็นยังไงเงื่อนไขในการผลิตที่เมืองไทยคือ cost plus แปลว่าอะไรแปลว่าค่าใช้จ่ายในเมืองไทยเท่าไหร่ในการผลิตบวกเปอร์เซ็นต์ให้เรื่องของได้แค่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าได้ราคาขาย
6: ไม่ใช่ราคาขายเหมือนบวกเป็นคอมมิชชั่นเป็นอินเซนทีฟให้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน
7: ั้นเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างสมมติว่าค่าผลิตร้อยหนึ่งคุณก็เอาไปร้อยห้าก็มีมาร์จิ้น 5% ฟิกซ์ไปแล้วใช่ไหมครับอันที่สองก็คือว่าเราต้องนำเข้าชิ้นส่วนที่ราคาแพงเนี่ยเรานำเข้าหมดเราไม่ได้ทำที่เมืองไทย
6: ต้นทุนมันสูง
7: ครับอันที่สามก็คือมันมีค่าใช้จ่ายสำหรับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรด้วย intellectual property cost อีก
6: IP มันไม่ได้อยู่ที่บ้านเราครับ
7: อันนี้ก็เพราะว่าเขาคิดค้นมาจากที่อื่นเนี่ยครับแล้วเราต้องจ่ายค่า royalty นะครับแล้วก็แน่นอนที่เมืองไทยเราให้ tax holiday BOI ให้ tax holiday ด้วยคือไม่ต้องเสียภาษีกล
6: ับ
7: ให้รัฐบาลด้วยดังนั้นผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันก็จำกัดในระดับหนึ่งในทำนองเดียวกันเนี่ยบริษัทอื่นๆที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์นี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ถามว่าเราได้ไหมเราก็ได้แต่ถามว่าเราได้เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับในการใช้ strategy นี้แต่ถามว่าเราอยู่ใน supply chain ของ
6: ก็อยู
7: ่ของ AI ไหมก็อยู่ใน6
6: ก็ถือว่าอยู่ในซัพพลายเชน AI ระดับโลกก็โอเคแล้วเนาะอาจารย์
7: ก็ทำได้ดีกว่านี้ครับ
6: ครับ
7: ในอนาคตผมว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ
6: ผมก็เลยไปไล่เรียงดูเดี๋ยวมีเวลาผมคุยกันเพิ่มเติมผมมีหลายบริษัทที่เป็นซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกในบ้านเราเหมือนกันนะครับนอกจากลู
7: มเยอะแยะครับ
6: มีเยอะมาก
7: มีคู่แข่งของ ASML ที่คาดว่าเขาจะทำเทคโนโลยีใหม่ในการทำเครื่องทำชิปด้วยอย่างเช่น Canon เขาก็บอกเขากำลังทำเครื่องอีกแบบหนึ่งขึ้นมาต้องมีที่เมืองไทยด้วยครับ
6: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจระดับโลกก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งแต่เราทำได้ดีกว่านี้นะครับผมเดี๋ยววันจันทร์หน้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
7: ขอบคุณครับ
6: ครับสวัสดีครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
5: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: 95 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
14: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ุดแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังงานที่บุรีรัมย์วันเกิดคุณเนวินเป็นงานใหญ่แล้วก็สื่อหลักๆนี่หลายสื่อก็โพสต์เหมือนกับว่าเขาไม่ให้เข้าแต่ปรากฏว่าก็มีภาพมีคลิปอะไรกันออกมาอยู่พอสมควรก็เลยไม่แน่ใจว่าสื่อส่วนไหนที่เข้าได้บ้างหรือเขาวางแผนที่จะจัดการสื่อแต่จะว่าจะวางแผนหรือยังไงก็ไม่ทราบนั่นแหละแต่ว่าการไปอวยพรแล้วก็บอกว่าให้อยู่ต่อกันอีกมีเสียงพึมพำของนายกอนุทินบอกว่าก็เบื่อแล้วก็นายกก็ได้รับอวยพรก็อยู่จนกว่าจะเบื่อแล้วนายกก็บอกเบื่อแล้วฟังแล้วดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความจริงที่อาจจะพอถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าควบคุมหลายๆอย่างได้ตำแหน่งหรือหัวโขนก็อาจไม่จำเป็นไหมเรื่องของน้ำท่วมนะครับสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นวันนี้ผมมีโอกาสไปในฝั่งหัวหมากลาดพร้าวบางกะปิก็เห็นมีความพยายามในการที่จะลำเลียงขยงขยะกันออกมาจากข้างนอกก็ถือได้ว่าน่าพอที่จะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างส่วนฝนนี่ก็ตามถ้าเกิดเป็นตามคำที่พยากรณ์เอาไว้เนี่ย5นี้ก็จะเป็นระลอกใหม่ที่จะวิ่งเข้ามาถ้ามาไวไปไวก็ดีหน่อยนะครับสถานการณ์ก็จะไม่กระทบกับงานใหญ่การประชุมธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพอันนั้นถ้าฝนตกเยอะก็อาจจะหนักหนาสาหัสสากรรมขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประเด็นเรื่องของทีวีสาธารณะก็ยังคงมีการถามไถ่กันอยู่เยอะโดยเฉพาะแนวรบออนไลน์นี่ก็ไม่อ้อมค้อมกันนะไทย PBS เขาก็มีสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้มาอธิบายว่าเหตุผลของการมีเหตุผลของความเป็นอิสระคืออะไรกันยังไงขณะเดียวกันในซีของรัฐบาลท่านโฆษกก็โพสต์ต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะครับมีทั้งผังมีทั้งเชื่อมโยงทั้งเรื่องกองทุนทั้งเรื่องอะไรต่อมีอะไรอยู่เยอะวันนี้ต้องใช้คำว่าซัดสสสเหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีบางกลุ่มที่รับเงินตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่บุคคลถ้าไม่ใช่นิติบุคคลแล้วองค์กรนี้คืออะไรแต่เอาเป็นว่าถ้ามองสองมุมครับส่วนตัวมองในแบบสื่อผมก็ยังคงอยากให้มีสื่อสาธารณะบนพื้นฐานของอิสระขณะเดียวกันเรื่องของการใช้จ่ายไอ้เรื่องที่เขาหยิบมาพูดถึงกันเนี่ยมันถูกตั้งคำถามถูกตรวจสอบกันมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ไม่มีคำตอบออกมามันก็ถูกตั้งคำถามกันแบบนี้อีกก็ไม่แน่ใจครับว่ารอบนี้ทางภูมิใจไทยเขาเนียบพอที่จะบริหารจัดการสถานการณ์นี้หรือเปล่าเพราะว่าสื่อสาธารณะสสสสสหรือว่ากองทุนอะไรทั้งหลายพวกนี้มีคนที่เขาแสดงตัวปกป้องกันอยู่เยอะแต่คนในวงการสื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ไทย PBS นี่ก็ไม่มีใครออกมาแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดอันนี้เป็นข้อสังเกตขณะเดียวกันเรื่องของน้ำนะครับกรมชลยังคงตรึงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็บอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน้ำเหนือจากหน้าเขื่อนนะครับ 3,074 ลูกบาศก์เมตรตอนนี้ระบายท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลดระดับน้ำหน้าเขื่อน ผมไม่แน่ใจว่าเขาทยอยให้ความจริงหรือว่าเขาบริหารจัดการข้อมูลยังไงบอกว่าแนวโน้มการระบายน้ำจะทยอยลดลงหลังจากวันที่10ตุลาเป็นต้นไปผมก็ยังแปลความหมายไม่ชัดนะว่าทยอยระบายน้ำนี่จะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการอะไรกันยังไงแบบไหนเอาเป็นว่าหลักๆน่าจะประมาณนี้ส่วนท่านนายกกับคุณเนวินนี่มีคนไปถามนายกนะวันนี้ท่านนายกก็บอกโอ้ก็เป็นการหยอกล้อกันเฉยๆครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็พี่น้องเขาหยอกกันนะผมก็ฟังมาเต็มสองรูหูตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานหนึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีการย่อส่วนของงานลงมาจัดใหญ่โตเหมือนกับทุกปีแต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็เลยนี่ขนาดย่อส่วนเข้ามาเต็มๆไปหมดเลยนะคุณพิรักษ์นะ
2: คร
3: ับ ก็ย่อส่วนลงมาเลยได้อาศัยภาพคลิปเสียงทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวจากทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก็น่าจะเป็นมาจากชุดเดียวกันเพราะเมื่อไม่ได้มีสื่อเข้าไปแต่ภาพที่เปิดออกมานั้นเนี่ยก็แสดงว่าพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะสื่อของเดิมทุกปีก็จะมีการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้นะครับแต่พอย่อส่วนลงมาเห็นว่ายกเลิกไฟล์บินต่างๆอะไรกันไปก็เลยตามแต่จะหามาได้นั่นก็คือเรื่องของวันเกิดก็เป็นเรื่องที่คงจะไปติดใจกันตรงที่ตอนแรกเขาบอกว่าให้อยู่จนเบื่อไปเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เสียงไม่ค่อยเต็มเสียงนักนะครับเบื่อแล้วนะนั่นแหละเลยถูกหยิบจับมาว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าเบื่อแล้วตรงนี้มันก็จะทำให้คนนำไปวิพากษ์วิจารณ์ได้นะหรือว่าเบื่อแล้วจริงๆซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบนักข่าวไปแล้วว่าก็พี่น้องเขาหยอกกันนะคำนี้และถัดมาก็เป็นเรื่องถ้าเบื่อแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็อยู่อีก2สมัยก็แล้วกันนะพอ2สมัยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยนะก็คิดตามนะครับว่าจะเป็นเต็มแม็กไม่ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยท่านเป็นมา6บวก4ก็เป็น10เดือนแล้วถ้าจะใส่ไปอีกเต็มแม็ก44ก็เป็น8นะเกินโควต้าครับตำนวนกำหนดให้เป็นได้ไม่เกิน8ปีไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องกันกี่สมัยก็ตามถ้าจะยึดเอาสมัย2สมัยที่เหลือก็คงจะไม่ครบวาระยุบสภาก่อนยังไงก็ตามบริหารจัดการเพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่บอกว่าให้กลับมาเป็นอีก2สมัยแต่พอผมพูดอย่างนี้ไปปุ๊บก็มีคนอุ้ยย้อนความไปตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนะคุณวีระครับ
2: คร
3: ับตอนนู้นน่ะก็กำลังขาขึ้นก็ประกาศจะอยู่ยาวๆนะฮะไม่รู้ว่าตั้งใจจริงหรือประชดประชันฝ่ายค้านณเวลานั้นคือพรรคประชาธิปัตย์จะอุ้ยอยู่ยาวอีก20ปีนู่นแหละแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีปัญหามีอะไรต่อไม่อะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการอวยพรส่วนจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ก็คงจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะต้องประกอบกันไปครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับน่าจะยาวตามที่มีความต้องการหรือมีความประสงค์จากที่ทีมงานเพราะว่าถ้าดูเสียงดูอะไรต่อมีอะไรแล้วก็แน่นปึ๊กเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะครับเรื่องของไทย PBS วันนี้หมอเอกนะครับวันนี้ก็ออกมาอธิบายเยอะท่านเองก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านน่าจะเป็นยกแรกมั้งครับที่ออกมาสื่อสารหลังจากที่ได้เป็นโฆษกตอนนั้นน้ำท่วมก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้อะไรขึ้นมาวันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการเสนอแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้ขององค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสสกองทุนสูงอายุกองทุนกีฬาแห่งชาติเนี่ยพลเอกกระพบบอกว่ากฎหมายที่ภูมิใจไทยเสนอเนี่ยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานใดบอร์ดบริหารเครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนคือวิธีการของงบประมาณ ที่จะเปิดเผยและเข้าสู่ระบบอันนี้คุณหมอพูดนะจะไม่มีกรณีที่ไปให้เงินที่ปรึกษา 300,000 บาทต่อเดือนหรือจ้างเครือข่ายใกล้ชิดผลิตรายการตรงนี้จะมีการตรวจสอบไทย PBS จะต้องเป็นองค์กรที่ยึดโยงประชาชนและให้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆย้ำไม่ได้มีการเสนอเพื่อแก้โครงสร้างไทย PBS อันนี้ย้ำนะแต่เมื่อกี้มันก็มีเรียกได้ว่าเขี่ยแผล 2-3 แผลให้เงินที่ปรึกษานี่ผมก็เห็นหลายคนเขี่ยขึ้นมานะคุณธีรรัตนะเสวีคุณ อดีตรองผอ.ผู้ช่วยผอ.คุณบุญเลิศช้างใหญ่คชายุทธเดชไม่รู้แกเป็นอดีตหรือเป็นกรรมการไทย PBS ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นความลับกันส่วนข้อสังเกตหากไทย PBS รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะกระทบกับการเสนอข่าวท่านโฆษกบอกว่าประเทศไทยมีองค์กรมหาชนเยอะไปหมดรัฐบาลคงไม่สามารถไปควบคุมการดำเนินการได้เช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.แม้รัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานแต่ไม่มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จแต่สามารถติดตามงบประมาณได้กับกันไทย PBS สสส.ไม่เคยชี้แจงเรื่องเหล่านี้ประชาชนจะได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นขณะเดียวกันครับก็ได้มาพูดถึงเรื่องสสส.คุณหมอเอกก็พูดถึงตัวสสส.บอกที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าตรวจสอบสสส.ต้องยืนยันนะว่าหมอเอกเองเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาสู่ชัยคาภูมิใจไทยแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยคุณหมอเองก็ยืนในเรื่องการตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดเขาบอกว่าทำแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การเมืองพอมาทำการเมืองก็มีข้อมูลที่ได้รับมาอยู่พอสมควรเราติดตามการทำงานของสสส.มาแล้ว25ปีเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่มีการตรวจสอบทุก3ปีคนไทยน้ำหนักเกิน 40% โดย 10% เป็นเบาหวานคนไทย 20% เป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัว1ใน3ก็เป็นความดันคนสูบบุหรี่ไม่ได้ลดแต่คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคนดื่มสุราหนักขึ้นอุบัติเหตุจราจรเท่าเดิมอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณหมอพูดนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวแย้งกันยังไงว่ากันนี่แสดงว่า25ปีสสส.งบ 77,000 ล้านมีปัญหาหรือไม่พอมาพูดถึงการเงินการคลังพรบ.ที่จะมีการปรับเป็นงบประมาณก็มีการอ้างว่าเงินที่จะเข้าสสส. 4,000 ล้านบาทที่ใช้ในกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุและไทยพีบีเอสลดลงทำให้กองทุนหรือบริษัทสุราได้ประโยชน์ท่านโฆษกบอกไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เมื่อสักครู่คุยคุณมนตรีก่อนเข้ารายการเพราะว่าผมยังเห็นข้อมูลไม่ครบว่าตกลงที่จะไม่ให้เอาเงินมา 1.5 1.5 แล้วก็ 2% อะไรเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยวิธีการจัดเงินอะไรต่อวิไลจะเป็นยังไงท่านโฆษกบอกว่าเมื่อมีการแก้ไขพรบ.เสร็จสิ่งที่จะทำก็คือจะมีกฎกระทรวงประกาศกระทรวงเพื่อทำให้เงินก้อนเดิมประมาณว่าเข้าสู่รัฐเนี่ยแล้วรัฐก็จะไปจัดการเนี่ยส่วนที่หลายคนมองว่ามีวาระซ่อนเร้นเนี่ยท่านโฆษกบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลที่ประกาศว่าเงินจะต้องเข้าสู่ระบบนโยบายการจัดงบประมาณปี70เพิ่งผ่านสภาและงบปี71ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ติดตามได้ทุกเม็ดนี่คือการทำงานในนามรัฐบาลทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอจากการตรวจสอบเนี่ยงบไม่มีประสิทธิภาพยังมีอะไรหมกเม็ดอะไรอีกหรือไม่อันนี้คำถามนี่ก็ต้องขออนุญาตแซวว่าไม่รู้ใครถามคุณหมอเองหวานเจี๊ยบคุณหมอเองท่านโฆษกก็บอกจากการตรวจสอบสสส.มีรายงานว่าการเงินเอาไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาทเอาไปออกดอกออกผลแล้วค่อยทยอยจ่ายแต่บางโครงการชี้แจงว่ามีการอนุมัติให้แล้วก็หาดอกจากในบัญชีได้ด้วยพบว่ามีเงินอยู่หลายร้อยที่นำไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายจะย้อนกลับไปดูไทยพีบีเอสที่เคยมีการลงทุนในหุ้น CPF มีการตัดสินว่าผิดดังนั้นสิ่งที่สสส.ทำต้องตามกันต่อวันนี้ก็มีการถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันทีนี้นักข่าวก็ถามถึงสสส.ว่าเป็นองค์กรที่เขามีเครือข่ายหมอ NGO เนี่ยไม่รู้ว่าถามชงหรือว่าถามเหมือนหวานนะบอกเนี่ยออกมาสู้เปิดเผยว่าจะสู้ได้ไหม ท่านโฆษกบอกว่าสิ่งที่พูดคือการนำเอาข้อมูลมานำเสนอนะครับคือการหยิบยกข้อมูลมานำเสนอทั้งหมดก็รอที่จะมีขั้นตอนนะครับอยากจะใช้คำพูดว่าอยากให้คนในสาธารณสุขใช้คำพูดว่ามันมีมาเฟียอยู่ในสาธารณสุขจริงโดยใช้เชือกกาวเป็นเกาะกำบังถ้าไม่ใช่หมอก็ถ้าไม่ใช่หมอจัดการกันเองเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าขอเป็นหัวหอกในการสู้เพื่อภาษีที่ประชาชนควรจะได้ไปถึงสุขภาพจริงๆไม่ใช่เฉพาะสสแต่รวมถึงสปสช.และสต่าง
3: ๆครับ
2: ต้องยอมรับจริงๆนะคุณมนตรี
3: ครับ
2: ใจสู้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็แซวกันว่าตระกูลสเนี่ยแต่ไม่อ้อมนะเอาเป็นว่านักการเมืองเขาไม่ค่อยแตะกันแล้วทางกลุ่มที่เขาเรียกว่า NGO เขาก็รู้ว่าณตรงนี้ณจุดเนี้ยนักการเมืองเขาไม่ค่อยยุ่งหรือไม่ค่อยกล้ายุ่งอ่ะแต่ทีไรก็ถอยอาจจะมีรังสีมีมาสเตอร์มีอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าฝ่ายการเมืองรอบนี้นี่แน่นเหลือเกินนะคุณมนตรีใช้คำนี้ก็แล้วกันนะ
3: แน่นอย่างที่คุณพิรักษ์ว่าแล้วก็ต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่คุณหมอเอกนะฮะเอกภพเพียรพิเศษเข้ามารับไม้ต่อจากคุณรัชดาธนาดิเรกฮะก็เราเองก็เคยคุยกันและสื่อเองก็มองไม่แตกต่างกันก็คือน่าจะเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะฮะมาตอบโต้หรือชี้แจงมาบู๊เรื่องของการเมืองเป็นหลักนะคุณหมอมาก็ยังหลายๆเรื่องนะที่เป็นประเด็นแต่ก็ยังไม่ได้ออกหมัดแต่ที่วันนี้คุณหมอออกหมัดถี่ยิบทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งเขียนใน Facebook นะครับก็ถือว่าก็ได้จังหวะนะตาม

0: ไม่ให้การจัดเก็บภาษีมันซ้ำซ้อนให้เป็นเอกภาพให้มันอยู่ในที่เดียวกันนะก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของภาษีเป็นหลักว่าต้องอิงกับร่างอิงกับกฎหมายเรื่องว่าด้วยเรื่องของวินัยการเงินการคลังนั่นคือช็อตแรกแต่พอมาวันนี้ตื่นเช้ามาได้เห็นคุณสุประชัยใจสมุทรท่านก็ร่ายยาวอธิบายกันอีกรอบหนึ่งแต่เที่ยวนี้นะหลักใหญ่ใจความเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการปฏิรูปภาษีนะปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้ฐานภาษีมันกว้างขึ้นจึงทบทวนทั้งระบบแล้วก็จะต้องเป็นเอกภาพตรวจสอบได้โดยระบบรัฐสภาพุ่งเป้าไปที่ตรงนั้น
1: อันนี้คือเหมือนกับตั้งลำใหม
0: ่ว่าตั้งลำใหม่
1: ว่าคือรื้อทั้งระบบไม่ได้รื้อ4องค์กรไม่ได้เฉพาะไทย PBS อ่ะ
0: ถูกต้องนะก็ในรื้อทั้งระบบภาษีเอาโครงสร้างภาษีเอาเรื่องปฏิรูปภาษีมาเป็นประเด็นอธิบายแต่ทีนี้พอมาถึงคุณหมอเอกคุณหมอเอกเนี่ยจะตรงนะไม่อ้อมค้อมไม่อะไรเพราะว่าพุ่งเป้าไปที่ทั้งสสส.แล้วก็ไทย PBS นะประเด็นสำคัญของคุณหมอก็อยู่ที่เรื่องของถ้าพูดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมอีกเหมือนกันเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะไม่รู้ว่าเมื่อรับตรงก็ต้องเอาไปออกแบบวางหลักเกณฑ์หลักการจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นอาณาจักรขึ้นมาตรงนี้ก็ไปอ่านดูในส่วนของไทย PBS คุณบุญเลิศขชายุทธเดชก็จะให้ภาพไว้ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวพอมาถึงสายๆวันนี้เอาที่นายกรัฐมนตรีก่อนคุณไปรับที่ผมบอกว่าการอธิบายยังไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันนะก็เพราะท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวในช่วงบ่ายโมงกับบ่ายโมงเสร็จๆนะถามถึงเรื่องของการจะแก้กฎหมายเปลี่ยนแหล่งเงินของ4กองทุนตรงนี้ท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภานักข่าวก็ถามว่าได้มีการพูดคุยกับคุณสุประชัยแล้วหรือไม่ท่านนายกบอกยังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนนะก็ค่อนข้างจะระมัดระวังไม่ได้อธิบายอะไรมากนักข่าวก็ถามว่าหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือไม่ท่านนายกไม่ตอบก่อนที่จะหัวเราะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีนี่คือประเด็นในส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกซึ่งเราก็ยังทำให้เข้าใจตรงกันเพราะได้เห็นร่างแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะเป็นผู้เสนอร่างพร้อมคณะนะและคุณสุประชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนก็ทำให้เห็นภาพชัดว่านี่คือการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายโดยพรรคภูมิใจไทยแต่ปรากฏว่าสายๆวันนี้นะคุณนภัทรท่านผู้ฟังครับมันกลายเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งนะเมื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตคุณพรชัยธีรเวชนะไปออกรายการโทรทัศน์แล้วก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะการใช้จ่ายเงินตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนในข้อ22ทับ3 22.3 ที่กำหนดให้จัดทำกฎหมายนำภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมกลับเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินเพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลังอันนี้ลากไปเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาผมก็เลยใส่ดอกจันไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าเอ้าคิดว่าเป็นการนำเสนอแก้ไขกฎหมายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลที่เป็นแกนนำแต่พอท่านอธิบายอย่างเนี้ยกลายเป็นเรื่องของนโยบายที่รัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำแถลงต่อรัฐสภาเอาไว้แล้วฉะไหนไม่เป็นร่างของครม.ไม่ใช่เป็นร่างของรัฐบาลทำให้เห็นว่านี่คือทำตามนโยบายที่แถลงต่อสภาแต่กลับกลายเป็นเขียนลูกตั้งเริ่มต้นมาจากพรรคการเมืองอันนี้คือประเด็นที่จะเริ่มเห็นความไม่ตรงกันนักก็แล้วกันเพราะนายกบอกเป็นเรื่องของสภาทีนี้บอกเป็นตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาทีนี้คำถามถัดมาอีกนิดหนึ่ง
1: คุณมนตรีผมขอแจมที่ข้อที่หนึ่งก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าออกทางไหนจะสวยกว่ากันเพราะว่าอย่างวันนี้คุณ

0: ุประชัยมาตั้งลำใหม่เพราะว่าเป็นการแก้ในพวงใหญ
1: ่ครับ
0: คุณพรชัยท่านก็เป็นอธิบดีบัดหมาดเนี่ยท่านก็มามองเหมือนกับตั้งลำใหม่ว่ามีมาแต่ต้นถ้าเราจะเอาสุดท้ายคุณหมอเอกเปิดคุณสุประชัยเปิดประเด็นคุณหมอเอกก็เหมือนมีแนวไล่บี้แล้วก็คุณสุประชัยวันนี้มาตั้งลำใหม่คุณพรชัยก็คือตั้งลำใหม่ว่ามันเป็นแนวนโยบาย
1: คุณพรชัยเนี่ยเปิดประเด็นใหม่เลยว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ทำตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไว้คือรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพแต่กลับเป็นการเริ่มต้นมาจากพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาล
0: อันนี้คุณพรชัยเปลี่ยนแนวให้หรือว่าหลุดแนวจากที่คุยเอาไว้เนี่ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันนะคุณมนตรีเพราะว่าถ้าเกิดตั้งลำมาก่อนเป็นรัฐบาลตั้งลำมาก่อนทรงมันก็เหมือนกับว่าเตรียมที่จะจั่วมาแต่ต้นแต่ถ้าแบบนี้คือมาเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องดูกันก็แล้วกันว่าเขาม
1: ันมีอะไร
0: จะได้ให้สัมภาษณ์อีกหรือเปล่าคุณพรชัย
1: ผมไม่แน่ใจท่านอธิบดีพรชัยเนี่ยท่านยังบอกว่านะฮะเรื่องนี้ทางรองนายกเอกนิติซึ่งเป็นรัฐมนตรีการกระทรวงคลังได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตศึกษาเตรียมความพร้อมไว้แล้วโดยเห็นว่าแนวทางการยกเลิกเงินส่งเข้ากองทุนแล้วปรับอัตราภาษีปกติเข้าคลังมีความเหมาะสมกว่าการให้กองทุนรับเงินก่อนแล้วค่อยส่งคืนคลังเนื่องจากช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนจากการปรับเปลี่ยนทิศทางเงินรายได้เข้าคลังแผ่นดินนั่นแสดงว่านโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังก็ให้การบ้านนะกับฝ่ายปฏิบัติไปดำเนินการทีเนี้ยมันมีคำตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยที่2วันที่ผ่านมายังเป็นประเด็นว่าตกลงแนวยกเลิกนะตรงนี้แล้วนะแล้วจะเอาเงินจากไหนนะมาใช้จ่ายกับ4กองทุนตรงนี้เพราะจะต้องไปของบประมาณจากรัฐบาลท่านถ้าผมเห็นอาจารย์บรรเจิดสิงห์ท่านสติได้ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้2ประเด็นประเด็นแรกก็คือนะเรื่องของการจัดทำกองทุนอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้ซ้ำซ้อนนะท่านการันตีละ 100% ได้ซ้ำไปและตั้งคำถามว่าถ้าคุณยกเลิกตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปจัดเก็บเพิ่มโดยที่จะใช้ช่องทางไหนปรากฏว่าวันนี้นะคุณพรชัยจิรเวชได้ชี้ช่องทางนะครับให้เห็นว่านะประเด็นแรกไม่ใช่การลดภาษีสรรพสามิตเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนแต่อย่างใดเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวผู้ประกอบการที่เคยต้องเสียภาษีสรรพสามิตยังต้องเสียในอัตราเดิมเท่ากับในปัจจุบันหมายถึงว่า100+7.5ยังไงก็ต้องจ่ายแล้วทีนี้เมื่อยกเลิกไปแล้วจะไปบวก 7.5 ได้ยังไงท่านบอกว่าในทางเทคนิคฝ่ายบริหารจะเสนอออกร่างกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2560เพื่อปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตปกติในกลุ่มสินค้าสุราและยาสูบขึ้นมาทดแทนภาษีส่วนเพิ่มอีก 2% ที่ถูกยกเลิกไปทำให้เงินรายได้ทั้งหมดถูกนำส่งเข้าคลังแผ่นดินโดยตรงเงินไม่หายครับคุณวีระนะฮะแต่จะไปออกกฎกระทรวงให้นะภาษีสรรพสามิตปกติในกลุ่มของสินค้าสุรายาสูบเนี่ยนะต้องบวกเข้าไปอีกจากของเดิมที่บวกอยู่ปัจจุบันก็ทำให้เงินยังได้เท่าเดิมก็นี่แสดงว่ากระบวนการตรงเนี้ยคุณสุประชัยที่เปิดออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคแล้วเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ก็ผมก็ถึงได้เรียนไปตอนต้นว่าเอ๊ะนายกบอกเป็นเรื่องของสภาแต่ฝ่ายประจำบอกว่าทำตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาข้อ 22.3 และออกแบบไว้เสร็จสรรพว่าได้รับการบ้านมาและก็จะใช้ช่องทางนี้นะในการแก้ไขหรือที่พ่อสงสัยว่าเงินจะหายไปประมาณ10,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วจะเอามาจากไหนก็ยังเป็นเงินจากที่เดิมเพียงแต่ว่าไปออกกฎกระทรวงหรือออกประกาศตามพ.ร.บ.ซึ่งเป็นกฎหมายแม่เห็นภาพไหมคุณมิลัก
0: ครับครับก็เห็นภาพครับถ้าเป็นผมก็ยังเก็บ 7.5 ตัวเดิมแต่เอามาแต่ว่ามันไม่ได้โดยตรงอ่ะเอามาเข้ากระเป๋าพ่อก่อนนะเดี๋ยวพ่อมานั่งคอยจำกัดจำเขี่ยกันอีกทีนึงว่าเอ้าจะเอาไป 7.5 เหรอมาคุยกันดีๆก่อนเดี๋ยววันปีนี้ให้6ปีนี้ให้5ทำผลงานดีค่อยว่ากันใหม่อะไรกันเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมครับช่วงหน้า
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสค่ะ

0: ข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: 95 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อในตระกูลสอมุมการเมืองก็พูดกันแบบไม่อ้อมแล้วก็พยายามถ้าไม่ใช้จังหวะนี้ก็ไม่รู้จังหวะไหนคุณมนตรีเขาจะต่อกันไหมครับหรือว่าก็ปล่อยให้เกมมันเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะต้องนวดยังไงไหมฮะคุณมนตรีฮะ
11: ถ้าถือว่าชักธงลบแล้วครับคุณอภิรักษ์ตอนนี้นะ
10: มันถอยไม่ได้นะ
11: ไม่ถอยแล้วก็มีความมั่นใจสูงมากเพียงแต่ว่าต้องมาถ้าใช้ศัพท์ของคุณอภิรักษ์ก็คือคงต้องมาเรียกแผนกันใหม่นะเพราะการออกตัวครั้งแรกของคุณสุภชัยใจสมุทรนั้นเนี่ยนะดูเหมือนจะอ้อมนะฮะแต่คุณหมอเอกเนี่ยไม่อ้อมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายประจำเนี่ยก็มานำเสนอให้เห็นว่าเนี่ยคือจะต้องปรับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงก่อรัฐสภาเอาไว้นะเพราะนั้นเนี่ยต้องมาทำความมันกลายเป็นประเด็นไปแล้วนะฮะทีเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะตั้งคำถามเรื่องความเป็นมาของกองทุนนั่นก็คือเรื่องของภาษีเขาเรียกภาษีบาปเนี่ยอันเกิดจากอบายมุขทั้งหลายแหล่ก็จะต้องเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาเยียวยาผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่การดื่มสุราอะไรตรงนั้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของไทย PBS ก็มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการให้มีกระบอกเสียงตรงนี้ที่เป็นของประชาชนเพียงแต่ว่านะเพื่อนพ้องน้องพี่นะก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีอะไรที่นะสังคมก็ตรวจสอบกันเห็นกันผิดเพี้ยนนะไปบ้างอะไรก็ผมเห็นทางสมาคมวิชาชีพสื่อก็มีข้อเสนอแนะ
10: และผมชอบนะผมชอบของสมาคมที่คอมเมนต์นะผมว่าเขาทุกมุมมาคุย

0: คือต้องทบทวนนะต้องปรับบทบาทต้องอะไรของตัวเองเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าความเป็นสื่อสาธารณะที่หลายคนเองก็อยากจะให้มีแล้วก็เกิดขึ้นแล้วแต่ตรงนี้แหละครับจะรักษามันเอาไว้ได้อย่างไรเพราะปัญหามันไม่ใช่เรื่องของเรื่องของหลักการแต่วิธีการที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยอันนั่นแหละคงจะสนักคงจะเป็นที่ทราบกันดีวันเสาร์ผมคุยกับคุณสุพันรักเชื้อไปเยอะเลยทีเดียวในรายการก็เชื่อว่าคนข้างในเองก็คงจะต้องสำรวจตรวจสอบตัวเองว่ามาถึงจุดเนี้ยจะมันเกิดอะไรขึ้นก็อันไหนยอมรับได้อันไหนจะปรับปรุงก็คงจะต้องเร่งรีบผมเห็นสื่อบางท่านที่เป็นคนประคบประงมเป็นคนเริ่มต้นในการเปิดไอทีวีสาธารณะตรงนี้ด้วยซ้ำไปอ่ะ
1: ก็กีฬาสาธารณะเสรีเหรอใช่ไหม
0: ครับผม
1: หรือจะเอาคนไหน
0: ผมเห็นคุณศักดิ์ชัยพี่บ้อยนะก็ออกมาแสดงความเห็นก็คงจะต้องพูดตรงๆว่าคงผิดหวังไม่น้อยนะกับสิ่งที่ระยะหลังเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปเยอะเลยทีเดียวอันนี้ต้องพูดความจริงกันเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะช้าหรือว่ายังทันอยู่ก็ตรงนี้เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ครับคุณเอกลักษณ์ครับ
1: กับเราข้ามในตรงนี้แล้วก็ชี้ให้ได้เห็นนะครับว่านะครับตอนนี้ก็จะมีการใช้สื่อของไทย PBS ในการอธิบายก็เชิญคนนู้นคนนี้มาก็ลองสดับฟังดูก็แล้วกันขณะเดียวกันนะครับเรากำลังจะมีงานใหญ่ในเชิงนโยบายต้องช่วยกันลุ้นครับให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันนี้คนเจอท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกศิริศักดิ์ พวงกิจแก้วครับรัฐมนตรีต่างประเทศจริงๆแล้วงานหลักอาจจะเป็นรองเอกนิติแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคลังนะครับแต่ว่าช่วยกันก็แล้วกันคนเจอท่านศิริศักดิ์ท่านก็บอกว่าก็งานนี้เป็นงานใหญ่ส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารแน่นอนครับจะส่งผลดีต่อไทยมากันเกือบ400คนทั่วโลกเพราะเวทีนี้จะสร้างความมั่นใจมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยแต่จะทำให้ไทยกลับมาอยู่ในเรดาร์จอโลกหรือไม่เนี่ยท่านศิริศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยเวทีที่ UN ก็ได้แสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของไทยก็เดินไปในด้านใดก็เป็นโอกาสที่จะได้ใช้เวทีดีสหประชาชาติสรุปคือผมยังหาคำตอบไม่เจอท่านศิริศักดิ์ก็บอกว่าวันที่7ตุลาท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปสิงคโปร์ก็จะมีการพูดคุยกับธุรกิจในนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ก็มี CEO จากทั่วโลก400คนไทยเจอน้ำท่วมจัดการสนามบินจะส่งผลกระทบไหมท่านศิริศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องแยกประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้นเองส่วนจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือเปล่าท่านบอกว่าก็ต้องดูการบริหารจัดการแต่ก็ต้องมองระยะยาวด้วยสรุปคือผมก็ไม่ได้คำตอบเหมือนกันขณะเดียวกันครับท่านพลตรีเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันความพร้อมนะครับว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวลจริงๆก่อนที่จะถึงช่วง World Bankการประชุม World Bank IMF เนี่ยคุณมตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าเราใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์เราสามารถที่จะตีคล้องร้องเปล่าสามารถที่จะผลักดันวาระของเรา1 2 3 4ขับเคลื่อนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันสามารถทำได้ก่อนอันนี้เองเข้าใจว่าสื่อต่างประเทศระดับการเงินหรือเศรษฐศาสตร์เขาก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะเราเคยผ่านเวทีแบบนี้มาแล้วเราเคยผ่านตรงนู้นตรงนี้มาแล้วเวียดนามโตอินโดนีเซียมีการขับเคลื่อนมาเลเซียแซงเราในมิติของภาพใหญ่ในภาพนึงไปแล้วของเรายังอยู่กับที่กลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงเราจะขายเป็นพื้นที่ที่เราเป็นคนป่วยไหมเราจะไปตรงไหนได้ไหมกลายเป็นว่าเราไม่บวกอ่ะคุณมตรีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้บวกสักเท่าไหร่อย่างเวลาเราเห็นเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมเขาจะประกาศว่าเราประสบความสำเร็จด้านใดแล้วเราก็ไปอยู่ในสายตาชาวโลกก่อนการแข่งขันกีฬากรุงโซได้ใช้ตรงนี้กรุงโตเกียวได้ใช้ตรงนี้แล้วเขาก็เปิดกันออกมาในขณะที่ในเชิงเศรษฐกิจเขาก็จะมีเวทีแบบนี้แหละในการที่เราจะโชว์แต่ว่าเรายังมันสามารถทำก่อนที่จะถึงวันที่มีกิจกรรมได้ครับคุณมนตรีครับ
0: ครับก็เป็นโอกาส

0: นะแต่เสร็จแล้วผมไม่แน่ใจว่า
1: เป็นอาการ
0: อย่างในกรณีของกีฬาเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าญี่ปุ่นก็จบลงไปแบบล้มเหลวเหมือนกันนะครับคุณในเวลาครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบ้านเรานั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าเขาเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการควบคู่กันไปด้วยมันก็เลยทำให้ข่าวสารเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมถึงแม้ถ้าดูจากข่าวเนี่ยเราทัพนักกีฬาไทยเนี่ยทำได้ทะลุเป้านะคว้ามาได้ตั้ง18เหรียญทองจากที่ตั้งไว้15เหรียญทองและครองอันดับ7นะด้วยซ้ำไปในก็ถือว่ายืนอยู่ในระดับที่ดีทีเดียวอะแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเหมือนกัน
1: เพราะว่าคุณมนตรีและผมไม่มีโอกาสได้ดูเหมือนเมื่อก่อนได้ง่ายๆบางส่วนต้องพรีเมียมบางส่วนต้องเสียตังบางส่วนที่ดูได้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราที่จะติดตามหนึ่งกระแสกีฬาชาติเนี่ยมหกรรมกีฬามันอาจจะน้อยลงอ่ะเรามีโอกาสได้ติดตามมากขึ้นในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ดูอะไรก็ต้องเสียตังมันก็เลยไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะคุณตรีเราก็เลยไม่รู้ว่าแข่งเมื่อไหร่ยังไงคุณตรี
0: ครับก็ตรงนั้นก็เป็นประเด็นอันหนึ่งแต่กลับมาที่บ้านเราเรื่องของการจัดประชุมครั้งนี้ที่เตรียมการกันมานานหลายปีเลยทีเดียวแต่เสร็จแล้วปัญหาใหญ่สุดณเวลาเนี้ยในขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฟ้าร้องครึ่งๆเนี่ยนะและดูจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ผมพากลับมาที่เรื่องน้ำอีกครั้งหนึ่งแม้จะวางใจนะแต่กับสิ่งที่ปรากฏณนะวันนี้เมื่อวานนี้นะที่ฝนก็ยังตกเมื่อช่วงบ่ายผมฟังดร.เอสุชัชวีนะครับซึ่งก็อยู่ในกลางดงน้ำและกลายเป็นน้ำขํานั่นคือบ้านท่านอยู่ที่ลาดกระบังนะภรรยาต้องพายเรือมาส่งนะจะเข้าจะออกต้องใช้เรือและที่สำคัญน้ำมันเน่าแล้วด้วยแล้วก็ดูจากปัญหานะทั้งที่นครนายกที่มีประเด็นอยู่กับทางกรมชลประทานด้านปทุมธานีและครั้นจะผันลงไปทางแม่น้ำท่าจีนก็ไปไม่ได้ดังนั้นทางนู้นยังมีปัญหาด้านตะวันออกของกรุงเทพอย่างลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแม้จะเริ่มอะไรกันไปแล้วแต่นี่แหละมันก็เลยไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าน้ำเหนือน้อยลงแล้วนะทางกรมชลประทานผมเห็นท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานะคุณธเนศสมบูรณ์เนี่ยออกมาแจกแจงว่าโอ้น้ำเหนือไม่มีปัญหาสถานการณ์ณเวลานี้นะลุ่มเจ้าพระยานะเขื่อนภูมิพลตอนนี้มี 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81นะก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างเพียงพอที่จะรับน้ำในภาคเหนือที่ฝนยังตกที่ลำปางที่อำเภอเถินที่ไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการแม้กระทั่งกรุงเทพที่กังวลว่าอู้มวลน้ำที่ปล่อยมาวันละ 2,500 ไม่ใช่วันละดินะวินาทีละ 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะก็ท่านก็บอกว่ามวลน้ำที่ปล่อยออกมาตอนนั้นอ่ะมันผ่านกรุงเทพออกสมุทรปราการลงทะเลไปเรียบร้อยดูเหมือนจะวางใจได้ทั้งหมดอ่ะคุณเวลากรรมแต่อันเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติที่เราไม่เคยเจอไงแน่ฝนที่ตกแช่ตลอด3วัน4วันแล้วบอกว่ามันผ่านพ้นไปแล้วอาจจะต้องระวังวันที่5แล้วก็จาก10ถึง11ก็ไปเรื่อยๆเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันกับการประชุมใหญ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่บอกผ่อนคลายที่ไปแล้วมันจะมีอะไรลายทางเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะธรรมชาติดูเหมือนมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับคุณพิรักครับ
1: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
0: มาที่การเมืองต่อก็แล้วกันครับคุณพิรักครับ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่ไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองนะเป็นเรื่องของการแก้ไขประเด็นในเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของการปฏิรูปนะโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นเอกภาพผมก็ต้องเชื่อตามคุณหมอเอกแล้วก็การสื่อสารของในส่วนของทางพรรครัฐบาล นะครับทีนี้มันมีเรื่องกึ่งการเมืองก็แล้วกันนะครับเอาละเรื่องที่ว่านายกกับคุณเดวินก็ผ่านไปแล้วแต่มันมีอันหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสื่อเขาไปได้หินได้ประเด็นอะไรมายังไงกรณี สสไอเดียครับคุณอภิรักษ์ครับนะคุณชื่ออะไรนะคุณน
1: าง สุชาดา
0: สุชาดาสางแทนทรัพย์นะมันโยงการมันโยงการเมืองอย่างไรโยงเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างไรนะครับผมเนี่ยนึกไม่ถึงว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่คุ้นกับชื่อท่านนะครับเพิ่งมาคุ้นก็ตอนที่คุณรังสิมันโรมนะมาพูดอภิปรายในสภาแล้วก็ถูกเชิญออกและไม่ให้กลับเข้าไปอีกมีประเด็นตั้งแต่วันนั้นก็เลยทำให้บนหน้าสื่อได้รู้จักชื่อของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ซึ่งเป็นสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยจากนั้นมาเธอก็มีข่าวบนหน้าสื่อตลอดนะทั้งไปแจ้งความดำเนินคดีและมีคนก็เป็นนักสืบโพนันนะไปดูว่าเอ้านาฬิกาบนข้อมือของท่านเรือนนี้ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีที่ยื่นต่อปปช.ก็ไปเป็นเรื่องเป็นราววันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านนายกอันดับแรกเนี่ยถามเรื่องของความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เพราะท่านถูกพาดพิงเรื่องที่ว่าสามีของท่านที่เป็นชาวต่างชาตินะครับท่านนายกตอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะขีดเส้นใต้คำว่าขั้นตอนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเอาไว้นะครับนักข่าวก็ถามว่าท่านนายกได้คุยกับคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อนายกบ้างแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่คนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ย้ำอีกที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อสักครู่ย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะฮะนักข่าวก็ถามว่านางสาวสุชาดาได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับกำลังใจจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็บอกว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นขึ้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่ตรงนี้นายกไม่ตอบนะนักข่าวก็เลยถามย้ำว่ามีโอกาสที่จะปรับครม.หรือไม่ท่านนายกหัวเราะแต่ก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวผมวงตรงประเด็น
1: พ่อคุณสุชาดาจะเป็นคุณสมฤทธิ์ใช่ไหมคุณสมฤทธิ์อยู่ชัยภูมิอีกคนหนึ่งใช่ไหม
0: คือถ้าจะเป็นการสกัดกั้นคุณพ่อแล้วมาตีที่ลูก
1: ก็ไม่น่าใช่นะ
0: มันก็ไม่น่าจะใช่ถ้าถามตามเนี่ยเหมือนหนึ่งว่าจะมีการปรับครม.แล้วคุณสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.สมัยแรกจะขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีเลยเหรอครับเพราะมีคำถามว่าเป็นการสกัดกั้นขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเป็นความไม่พอใจของคนในพรรคมีอยู่อันเดียว
1: คนที่จะขึ้นได้น่าจะมีสองอย่างก็คือเสียงถึงกับ
0: เส้นถึง เอาสอเสือเหมือนกันเนี่ยคุณพี่ จะเอาอะไรอ่ะ
1: แหมน้ำมันถึงเหรอหรือว่าอะไรอ่ะหัวใจดีเหรอหรือว่าตกลงตีอาจจะคนจำนวนถึงหรือว่าหัวใจดีคุณมนตรีครับ
0: คือผมคิดว่าถ้าจะมองพรรษา
1: พรรษาไม่ถึงอ่ะ
0: นับความเป็นมุ้งเป็นอะไรเนี่ยคือพรรษาน่าจะยังไม่ถึงนะคุณพิลาครับน่าจะเป็นคิวของคุณพ่ มากกว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อของคุณสุชาดาคือคุณสำริดแทนทรัพย์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นประธานคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งอยู่นะครับถ้าจะเป็นก็เป็นตรงนั้นแต่จู่ๆเนี่ยจะคุณพ่อจะบอกว่าพอใจกับตำแหน่งที่ทำที่มีอยู่แล้วก็จะให้ลูกเป็นหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องเป็นประเด็นเอาไว้และอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าจะมองความเชื่อมโยงเนี่ยคุณสุชาดาในปี2564ผมไปค้นดูข่าวเก่าเนี่ยเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการนะเป็นข้าราชการการเมืองก่อนนะนั่นคือเป็นผู้ช่วยเลขานุการคุณกนกวรรณวิลาวันซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการของพรรคภูมิใจไทยถัดมาปี66อันนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครั้งแรกนะแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีอวของคุณสุภมาศอิสระภักดีปี68 นะอันนี้ขยับมาอีกนิดหนึ่งเป็นโฆษกกระทรวงดีอีและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่ชื่อชัยชนกชิดชอบนะก็ในรายละเอียดก็ไปดูปรากฏว่าในช่วงการเลือกตั้งนะคุณชัยชนกชิดชอบก็มีบทบาทมีส่วนอย่างสำคัญในการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงจนได้รับการเลือกตั้งนะเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณพิรัตน์ครับ
1: โอ้เดาไม่ถูกเลยว่าจะมาด้วยล็อกกันไหนยังไงได้บ้างแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าเก้าอี้ว่างมันยังมีอยู่หนึ่งใช่ไหมคุณมนตรี
0: ครับ
1: ทีนี้ทั้งพรรษาและภาษีมันก็ยังไม่น่าที่จะมีน้ำหนักเพียงพอจะเป็นมุ้งจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ยังไม่มีนะคุณมนตรี
0: หรืออาจจะเป็นเอาละเราเองก็ผมสารภาพไม่ได้ยินข่าวมาก่อนว่าเธอจะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือมีโอกาสนะฮะแต่สื่อโยนประเด็นอย่างนี้ออกมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่มันมีอยู่จริงหรือว่าอาจจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามบางทีข่าวเนี่ยมันก็คงจะต้องเอาละเมื่อมันเป็นข่าวแล้วก็ว่ากันไปตามข่าวก่อนแต่ข้อเท็จจริงคงจะต้องไปสืบสอบดูอีกทีนึงว่ามันไปถึงไกลถึงขนาดนั้นหรือว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้กี่มากน้อยครับคุณประครับ
1: วันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM ทีวีวิดีโอทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับผมวารินทร์สัจเดวนะครับวันที่ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1576.45 จุดครับบวกขึ้นมา 4.83 จุดคิดเป็น 0.31% แต่วอลุ่มวันนี้ก็ไม่ถือว่ามากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับ 55,047.95 ล้านบาทครับโดยมีสถาบันในประเทศและบุคคลในประเทศได้เป็นฝ่ายซื้อสุทธินะครับที่ 1,528 และ 1,279 ล้านบาทตามลำดับนะครับส่วนบริษัทหลักทรัพย์และต่างชาตินั้นเป็นฝ่ายขายสุทธิบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยขายสุทธิ550ล้านบาทแต่ต่างชาติเนี่ยขายสุทธิถึง 2,257 ล้านบาทเลยนะครับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันนะครับเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้ผมอยู่กับคุณกิตพลไพไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
2: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ดึงให้วันนี้บรรยากาศของหุ้นในกลุ่มเอสิกบ้านเราก็ปรับดีขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าไปดูตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าปีนี้หุ้นไทยหรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยผลักดันด้วยกลุ่มที่อิงปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะครับพอทำตัวเลขต้องโรดโชว์คุยกับนักลงทุนสถาบันในช่วงไตรมาส4เนี่ยมันแล้วเรามาดูตั้งแต่ต้นปีมาก็จะพบว่ากลุ่มที่มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นในตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็น external play หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปิโตรเคมีเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็น energy นะครับหรือแม้กระทั่ง packaging ก็ตามนะครับโดยกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าก็มีการปรับประมาณการกำไรดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่มันด้อยกว่าภาพรวมของตลาดครับ
1: ครับผมแล้วต่างชาติวันนี้ที่ขายสุทธิ 2,000 กว่าล้านบาทนี่คือยังไงครับ
2: ครับก็มองว่าเป็นลักษณะของตัวการปรับพอร์ตนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราเองยังไม่ได้กังวลมากนักนะครับคืออยากจะพานักลงทุนไปดูว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเองจะซื้อมาค่อนข้างจะเยอะก็คือ 80,000 ล้านนะครับก็เลยทำให้โดยเฉพาะในกลุ่มพวกหุ้นทางด้านของตัวธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งพอถึงจังหวะที่วันนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเซตขึ้นมาประมาณสัก25-30จุดในการ30%ในตลอดปีนะครับแต่ว่าพอไปดูหุ้นในกลุ่มแบงก์เราก็จะพบว่าหลายตัวเลยที่ปรับขึ้นมาระดับประมาณ 70-100% นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้ถามว่าถ้าเขาจะมีการปรับพอร์ตมีการไทเทคโปรฟิตหรือว่าทำกำไรบ้างหรือแม้กระทั่งวันนี้จะมีแรงขายบ้างในส่วนกลุ่มหุ้นอื่นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่อธิบายได้และก็ไม่ได้ผิดปกติครับขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้นักลงทุนลองจับตานะเพราะว่าจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่ามันมีวันที่เราขายประมาณ10,000ล้านนะครับซึ่งพอไปดูในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นเราจะพบว่าเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมา7ครั้งครับครั้งที่เกิดสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นครั้งที่8ทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือ7ครั้งที่มันเคยมีเซลลิ่งไพรเมทประมาณสัก10,000ล้านเนี่ยเรามักจะพบว่ามองไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมี2ครั้งที่ผลตอบแทนไม่ค่อยดีเพราะตลาดในช่วงนั้นมันมีปัจจัยลบหลายอย่างแต่ว่า5 ใน 7ครั้งเนี่ยเป็น5 ใน 7ครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าผลตอบแทนของการลงทุนในช่วงประมาณสัก30วันถัดมาถึง90วันเนี่ยกลายเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เรามักจะพบว่าหลังจากมีเซลลิ่งไพรเมทไปแล้วนี่อาจจะมีจังหวะที่รีบาวด์เสร็จแล้วกลับมาต่ำสุดบ้างหรือไม่ก็อาจจะรีบาวด์แล้วเริ่มตั้งหลักเลยก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราจะพบว่าตลาดเองมักจะมีโอกาสที่จะบอททอมในช่วงประมาณสัก5-20วันครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้าใครอยู่ในสายที่มองตลาดดีแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับพอร์ตต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือในเรื่องของตัวการสลับตัวหุ้นกันเนี่ยก็แนะนำว่าในช่วงตุลาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มน้ำหนักได้ครับ
1: ครับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้รวมถึงคำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงดีครับ
2: ครับก็ในสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยในโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเกี่ยวกับรายงานของการประชุมเฟดซึ่งคงจะให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันแกว่งไปด้วย expectation ของเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยจากเดิมที่เคยกลัวกันมากๆจนกระทั่งพอตัวเลขของนอนฟาร์มการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยก็ทำให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในรอบของการประชุมตุลาคมเนี่ยมันชะลอลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้จะมีรายงานของการประชุมเฟดเพราะฉะนั้น ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมจริงๆเนี่ยครั้งที่แล้วมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังมากขึ้นว่าตกลงแล้วในการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีความเสี่ยงในภาพของการขึ้นดอกเบี้ยรอบต่อไปมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้ามันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ดูน่ากังวลเนี่ยช่วงสั้นบอนด์ยิลด์ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแถวประมาณ 5.2 ถึง 5.3 ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยบรรยากาศของการลงทุนในตลาดในช่วงต่อไปเนี่ยถ้ายิลด์ทรงตัวได้จริงน่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นครับดังนั้นสัปดาห์นี้ผมคิดว่าติดตามรายงานการประชุมเฟดแล้วก็สัญญาณต่างๆที่เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยครับ
1: ครับแนวรับแนวต้านคุณกิตพลมองไงครับสำหรับวันพรุ่งนี้
2: ครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเลือกเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับก็คือจริงๆปัจจัยนึงก็เป็นช่วงวันหยุดยาวของทางด้านจีนเพราะฉะนั้นในภาพลักษณะแบบนี้ครับตัวกลุ่มหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเองก็มีโอกาสที่จะตอบรับในเชิงที่ดีนะครับก็สำหรับแนวรับแนวต้านของตลาดเองเนี่ยแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,560 นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1,595 จุดครับ
1: ครับเรื่องน้ำท่วมนะครับคุณกิตพลยังกังวลไหมครับ
2: โอเคครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรามองตลาดดีนะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วในการปรับพอร์ตของที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแรงขายในประเทศก็คือคนน่ะจะกังวลสถานการณ์น้ำท่วมว่าจะมีอะไรที่น่ากังวลคล้ายปีที่แล้วหรือว่าปี54หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าพอเราไปทำข้อมูลเนี่ยเราคิดว่ามันดูสบายใจคือทั้งบอกว่าอาจจะมีความเสียหายแบบที่เราเห็นการเกิดขึ้นในบางจุดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเมื่อเทียบกับตอนช่วงปีที่แล้วกับปี54จะเห็นว่ามันเป็นระดับที่ยังมีแกปอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าไปดูจุดที่ถ้าเรากลัวว่าจะมีสถานการณ์ที่น้ำมาจากทางเหนือเหมือนกับตอนปี54เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์มันต่างกันมากเลยก็คือว่าที่จุดตรวจสำคัญ2จุดก็คือที่นครสวรรค์ที่ตัวใต้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนเป็น2จุดที่เป็นเช็คพอยต์ครับว่าไอ้น้ำที่จะไหลมากรุงเทพเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่าซึ่งณวันนี้สถานการณ์ในจุดเช็คพอยต์ที่1ผมคิดว่าดูค่อนข้างดีนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยเริ่มเห็นการลดลงแล้วแล้วก็ที่ตัวของทางด้าน ในฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยยังทรงตัวระดับที่สูงอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ตรงนี้มันถึงแม้จะดูสูงแต่ว่าอาจจะไม่ได้น่ากังวล นะครับเพราะว่าถ้าใครเคยดูชาร์ตของน้ำก็จะเห็นว่าปกติแล้วไอ้ตามฤดูกาลเนี่ยมันมักจะเห็นการพีคของน้ำเนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคือต้นหนึ่งกลางเดือนเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้เราอยู่ในจุดตรงนั้นแปลว่าถ้าสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงของพีคของเหตุการณ์แล้วเนี่ยสมมติมันไม่ได้มีพายุเข้าไม่มีฝนน้ำเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเห็นตัวเลขนี้ develop ไปในทางที่มันแย่เนี่ยมันน่าจะยากครับกลับกันถ้ามันไม่มีเข้ามาก็แสดงว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดที่แย่สุดแล้วสถานการณ์น้ำจากนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วดังนั้นผมคิดว่าถามว่าถ้าจะมีความกังวลกับตลาดก็ไม่น่าจะเกิน1หรือ2สัปดาห์นี้ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีความกังวลจากสถานการณ์ต่างๆในช่วง1หรือ2สัปดาห์นี้เนี่ยเราคิดว่าจริงๆน่าจะเป็นโอกาสซื้อด้วยซ้ำเพราะว่าจากนี้ไปเราก็จะรู้ว่าพ้นครึ่งหลังพ้นกลางเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องน้ำจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดในวันนี้ครับที่ปิดบวกขึ้นมาโดยมีท็อป5เนี่ยอันดับ1คือเดลต้านะครับมูลค่าการซื้อขาย 5,281 ล้านบาทปิดไปที่265บาทราคาเพิ่มขึ้นมา4บาทครับอันดับที่2ปตท.มูลค่าการซื้อขาย 3,024 ล้านบาทปิดไปที่41บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 2,474 ล้านบาทปิดไปที่59บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่4 K-Bank 2,109 ล้านบาทนะครับปิดไปที่236บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับที่5 True ครับมูลค่าการซื้อขาย 1,920 ล้านบาทปิดไปที่12บาท90สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เอเชียครับภูมิภาควันนี้หางเส็งฮ่องกงปิดบวกนะครับฟื้นตัวหลังจากการร่วงลง 2.6% เมื่อวันศุกร์นักลงทุนเนี่ยมีความหวังว่าเฟดนั้นอาจจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้หลังจากสหรัฐนั้นเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานต่ำกว่าคาดการณ์นะครับหางเส็งปิดไปที่ 24,040 จุดครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ70จุดคิดเป็น 0.28% นิกเกอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับแตะ 70,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะย่อตัวนะครับ นำโดยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลังจากนักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ซึ่งก็ช่วยหนุนบรรยากาศของการลงทุนให้คึกคักยิ่งขึ้นนั่นนะครับเดเคปิดไปที่ 69,946 พุ่งขึ้นมา 1,637 จุดคิดเป็น 2.4% S&P ASX 200 วันนี้ปิดไปบวกเล็กน้อยนะครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสินค้าคงทนหรือว่า Durable Goods และกลุ่มบริการภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสินค้าไม่คงทนกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มค้าปลีกนะครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดไปที่ 8,686 เพิ่มขึ้นมา 4.3 จุดคิดเป็น 0.05% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,859 เพิ่มขึ้นมา 4.5 จุดนะครับคิดเป็น 0.05% ตลาดหุ้นจีนยังปิดทำการในวันชาติจีนนะครับยังเป็น Golden Week ของเขาอยู่นะครับส่วนเกาหลีใต้ก็ปิดทำการเช่นเดียวกันในวันสถาปนาประเทศนะครับชาติเกาหลีใต้คือวันที่3ที่ผ่านมานะครับตรงกับวันเสาร์นี้ก็น่าจะเป็นการหยุดชดเชยนะครับมีการจัดงานวันชาติไปในบ้านเราโดยสถานทูตเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาวันชาติเกาหลีกับเยอรมนีนี่จะเป็นวันเดียวกันเลยนะครับของเยอรมนีก็คือ Day of Unity นะครับ Day of German Unity นะครับนั่นก็ตรงกับวันที่3ตุลาเหมือนกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับปิดตำนานสีดูลักซ์บริษัทแม่ปิดดีล 40,000 ล้านขายกิจการในเอเชียหลายประเทศให้กับ Nippon Paint ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวในกระแสนะครับอักโซโนเบลได้ประกาศว่าบริษัทได้ตกลงขายธุรกิจสีทาอาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับ Nippon Paint 1.35 พันล้านดอลลาร์หรือราว 45,480 ล้านบาทครับก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนพอร์ตโฟลิโอธุรกิจในเอเชียของบริษัทนะครับผู้ผลิตสีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ระบุว่าการขายกิจการในครั้งนี้ครอบคลุมถึงธุรกิจสีสำหรับงานตกแต่งภายในทั้งในเวียดนามอินโดมาเลย์ไทยสิงคโปร์ปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียพร้อมทั้งคาดการว่าจะได้รับเงินสดสุทธิประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์หลังจากหักภาษีและชำระเงินให้แก่หุ้นส่วนรายย่อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผู้ผลิตสีดูลักซ์ได้ขายธุรกิจสีสำหรับงานตกแต่งในอินเดียราคา 1.6 พันล้านดอลลาร์และปากีสถานในราคา50ล้านยูโรนะครับอักโซโนเบลระบุนะครับว่าจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการควบรวมกิจการกับแอคโซต้าผู้ผลิตสีและสารเคลือบผิวจากสหรัฐให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็เป็นข้อตกลงที่ได้มีการประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอักโซโนเบลได้เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า Nippon Paint ได้ยื่นข้อเสนอหลายฉบับเพื่อเข้าซื้อธุรกิจสีทาอาคารของบริษัทโดยมีการประเมินมูลค่าธุรกิจไว้ที่ประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์นะครับนั่นเป็นหนึ่งในข่าวในกระแสในวันนี้ครับพิพัฒน์พร้อมรับประชุม IMF World Bank เตรียมเฮลิคอปเตอร์รับส่งหากเจอน้ำท่วมนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยประเทศไทยงานใหญ่รออยู่นะครับการประชุม IMF กับ World Bank International Monetary Fund นะครับ IMF วันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมก็พูดถึงความพร้อมด้านการคมนาคมเพื่อรองรับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกครับซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าตามข้อสั่งการของนายกอนุทินก็ได้มีการกำชับให้กระทรวงคมนาคมนั้นเตรียมความพร้อมในส่วนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะท่าอากาศยานนะครับทั้งการต้อนรับผู้โดยสารและการบริหารจัดการสัมภาระครับก็ได้มีการกำชับกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้ประสานงานและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเรื่องสัมภาระตกค้างและเที่ยวบินล่าช้านะครับขณะนี้เนี่ยการบินไทยสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินได้ตามปกติ 100% แล้วนะครับและสถานการณ์สัมภาระก็ได้รับการแก้ไขจนสามารถ ให้ผู้โดยสารเนี่ยรับกระเป๋าได้ตามปกติซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางได้นะครับส่วนการคมนาคมทางบกโดยเฉพาะการเดินทางในกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีการประกาศเป็นวันหยุดกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับกับกรมทางหลวงการทางพิเศษของประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่และเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและนำมาจอดในพื้นที่ทางด่วนหรือพื้นที่เสี่ยงนะครับขอให้ประชาชนเนี่ยเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ดังกล่าวหากไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษนั้นจะประสานกับเจ้าของรถแต่หากไม่สามารถติดต่อได้จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยที่น้ำไม่ท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะต้องย้ายรถไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่น้ำไม่ท่วมก็เนื่องจากเข้าใจว่าทุกคนนั้นก็ยังเป็นกังวลเรื่องน้ำจะท่วมรถนะครับเพราะว่าเมื่อรถถูกน้ำท่วมนั้นมันจะเกิดความเสียหายแม้จะมีประกันชั้นหนึ่งก็ตามนะครับค่าเคลมอาจจะไม่คุ้มกับความเสียหายของรถนั่นนะครับสำหรับแผนฉุกเฉินช่วงการประชุมหากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมกระทรวงคมนาคมจะเตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาจจะประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพสนับสนุนการรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จะเตรียมรถยกสูงไว้พร้อมให้บริการล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมเนี่ยก็มีแผนรองรับไว้แล้วนะครับการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนั้นเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์ก็ระบุว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องเตรียมมาตรการการคมนาคมให้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมมากันเป็นหลักหมื่นนะครับไม่ว่าจะ IMF หรือ World Bank และก็การเตรียมความพร้อมของสนามบินในกรณีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบปัญหาเดิมจะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับการบินไทยและททยังคงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าการ

0: ครับความจริงอาจจะมีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับที่อินเดียครับอันนี้กำลังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์บรรดาสแกมเมอร์ที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจในโลกตะวันตกหลายหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะครับรวมถึงประเทศไทยนั้นจะตกเป็นเป้าหมายหรือเป็นภัยคุกคามของเราหรือเปล่าในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดล
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวรินทร์ สัจเดลกันต่อนะครับช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจและผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับวันนี้จะคุยเรื่องของสแกมเมอร์ที่ไม่ได้มีแต่เพียงในภูมิภาคเรานะครับตอนนี้เนี่ยอินเดียเองก็กำลังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์บรรดาสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาคมโลกโดยเฉพาะยิ่งฝั่งสหรัฐและตะวันตกนั้นเสียหายกันไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับรัฐบาลอินเดียโมดีจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราคุยกันและนี่เป็นภัยที่ใกล้ตัวเราด้วยหรือเปล่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับกับเรื่องของสแกมเมอร์ที่กำลังลามหนักที่อินเดียนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ปิติครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าครับเคยตั้งข้อสังเกตกันไหมครับในเรื่องนี้ลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ดีไหมครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรไวขึ้นครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2

0: 2569นี้ครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th นะครับ GSB ก็ย่อมาจาก Government Savings Bank หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115หรือเว็บของธนาคารออมสิน gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรออยู่แล้วนะครับไปพบกันได้เลยครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับผมไปสะดุดบทความหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่ออกมาชี้นะครับว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเนี่ยตอนนี้มันเลยไปไกลกว่าสแกมโบเดียเคลมโบเดียแล้วนะครับสแกมโบเดียก็แล้วกันสแกมเมอร์บวกกับแคมโบเดียนะครับกลายเป็นว่าทำไปทำมาเนี่ยตอนนี้มันลามหนักที่อินเดียครับซึ่งมันก็มาจากปัจจัยที่แรงงานเนี่ยว่างงานเยอะนะครับจากชนบทเนี่ยแล้วก็เข้าไปสู่เครือข่ายหลอกลวงระดับโลกได้ง่ายมากและรายงานยังชี้ด้วยนะครับว่าสแกมไซเบอร์นั้นกลายเป็นอาชีพเงาในพื้นที่ยากจนของอินเดียซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับชาติตะวันตกเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับทั้งสหรัฐแล้วก็หลายประเทศในกลุ่มตะวันตกเนี่ยหลายหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะครับมันไปสู่จุดนี้ได้อย่างไรตอนนี้สแกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยปฏิบัติการอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาอัปเดตกันอีกรอบในวันนี้ในมุมมองของอาจารย์ปิติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็แน่นอนนะครับหลังจากที่มีการปฏิบัติการทลายรังสแกมเมอร์นะครับโดยสมดีกำลังกันนะครับทั้งจีนก็เข้ามาจัดหนักนะครับไทยก็เข้ามาจัดหนักเวียดนามเองก็ไม่เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยนะครับว่าสแกมเมอร์จำนวนมากเนี่ยแตกรังนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มันกลายเป็นเป้าหมายใหญ่เนี่ยนะครับในอาเซียนของเราก็แน่นอนนะครับเราเห็นการข้ามกลับไปที่เมียนมานะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยตรงข้ามอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเนี่ยเริ่มเห็นสแกมเซ็นเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับกลุ่มเดิมๆนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับ Border Guard Force นะครับของเมียนมานะครับในฟิลิปปินส์เองนะครับก็เริ่มมีการไปตั้งศูนย์สแกมเมอร์แต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นนอกฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาเน้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เริ่มมีรายงานเยอะขึ้นก็คือติมอร์เลสเต้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมคิดว่ารายใหญ่รายหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เคยมีโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเนี่ยทำให้เกิดการปรับตัวง่ายก็คือในประเทศอินเดียนะครับคืออินเดียกับฟิลิปปินส์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกันอยู่เรื่องหนึ่งในสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในอดีตเนี่ยเขามีความสามารถด้านภาษานะครับก็คือทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินเดียเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับพูดภาษาอังกฤษกันได้สื่อสารได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่สื่อสารกันได้ระดับธรรมดาสื่อสารกันได้ในระดับที่สามารถที่จะใช้ในการทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยกิจกรรมหนึ่งซึ่งนักลงทุนทั่วโลกไปลงทุนใน2ประเทศนี้ก็คือ call center นะครับ call center โดยเฉพาะเรื่องของcross border services การบริการให้บริการข้ามชาติอย่างเช่นสมมุติเราใช้คอมพิวเตอร์ใช่มั้ยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของบริษัทใหญ่ๆอ่ะ HP IBM นะครับพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องยกไปศูนย์นะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะใช้ call center ใช่มั้ยโทรเข้าไปหรือว่าติดต่อผ่านทางเครือข่ายที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาบนหน้าจอของเราแล้วก็ใช้การล็อกอินนั้นนะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์กับเครื่องของเราได้ซึ่งอินเดียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเก่งมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คนที่จบทางด้านเทคนิคนะครับโดยเฉพาะจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น IIT Indian Institute of Technology เนี่ยพอเขาจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยเขาเคยทำงานกันใน call center พวกนี้มหาศาลเลยนะครับเพื่อเก็บเงินก่อนที่จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกถูกต้องไหมแล้วคนพวกนี้ก็กลายเป็นบุคลากรคุณภาพเลยนะครับในการที่จะ ในการที่จะไปทำงานในโลกอิเล็กทรอนิกส์โลกของซอฟต์แวร์โลกของการผลิตแอปพลิเคชันหลายๆคนก็ไปเป็นใหญ่เป็นโตถึงขนาดเป็น CEO ของบริษัทเทคชั้นนำทั่วโลกถูกไหมครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนดีที่ใช้งานกันเราก็รู้แหละว่าอาชญากรจำนวนนึงเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมาใช้ในทางหลบด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่เป็นรัฐยากจนนะครับรัฐยากจนที่สุดของอินเดียรัฐนึงเนี่ยมันจะอยู่เกาะกระจุกตัวกันอยู่ทางด้านตะวันออกนะฮะก็คือรัฐอย่างเช่นทิหารชาขันนะครับลงมาถึงโอดิษานะครับคุณบีก็คงเคยได้ยินในอดีตเขาบอกว่าอาชีพหลักที่สร้างเงินให้พื้นที่ตรงนี้มากที่สุดคืออาชีพลักพาตัวเพราะนั้นในอดีตเนี่ยคุณหมอนักธุรกิจนะครับวิศวกรในพื้นที่นี้เนี่ยนอกจากจะต้องจ้างบ้านมาทำความสะอาดแล้วบางคนต้องจ้างบริการด้วยถูกต้องไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาลักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายนะครับเพราะมันก็มีพื้นที่ซึ่งแหมโดยทำเลที่ตั้งเนี่ยมันใกล้กับมหานครขนาดใหญ่ของอินเดียเพราะว่าทิหารชาขันโอริสาเนี่ยมันติดกับอีกรัฐหนึ่งชื่อว่าเวสต์เบงกอลซึ่งเวสต์เบงกอลเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นิวเดลีเมืองหลวงนี้ชื่อโกเกต้าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมหานครขนาดใหญ่นะครับมันมีโอกาสทางการทำอาชีพทางการงานทางการเงินที่ดีมันเป็นศูนย์กลางธุรกิจทางฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเมื่อมีรายได้เมื่ออินเดียพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นเรื่อยๆคนเข้าถึงระบบโทรศัพท์มือถือเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งเข้าถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ 3G 4G 5G เนี่ยในอินเดียมันพัฒนาไปมากเพราะฉะนั้นรัฐที่มันเหลื่อมล้ำกันขนาดนี้เนี่ยรัฐที่อยู่ใกล้กับโกเกต้ารัฐที่อยู่ใกล้กับเวสต์เบงกอลซึ่งมีคนที่ร่ำรวยเนี่ยมันก็กลายเป็นที่ตั้งของไอ้พื้นที่ที่ไปทำสแกมเมอร์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอก 80% ของสแกมเมอร์ในอินเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเขตเดียวครับเขตนี้ชื่อว่าจามทาราจามทาราเนี่ยอยู่ติดนะครับอยู่ในรัฐชาขันอยู่บนพรมแดนลอยต่อระหว่างชาขันเวสต์เบงกอลแล้วก็พิหารนะครับไอ้จามทาราเนี่ยมันเคยมี Netflix ไปทำสารคดีด้วยนะแล้วเล่าเรื่องสแกมเมอร์เลยนะครับแล้วสแกมเมอร์ในอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่คนที่ยากจนน่ะแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรละเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุแบบ10ขวบ12ขวบมันเริ่มเป็นสแกมแล้วอะโดยการเริ่มต้นจากการคิดมุกอย่างเช่นหลอกแบบหลอกง่ายๆอะ500รูปีต่อวันมาลงทุนไหมแล้วเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือไปถึงระดับที่เป็นระดับที่ใช้เทคโนโลยีครับใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นปลอมเป็น tech support เขาเรียก tech support scam tech support scam ก็คือคนพวกนี้มีความรู้นะฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเก่ง tech นะครับเพราะฉะนั้นเขาเอา combination พวกนี้ไปผสมกันบวกกับความชั่วร้ายในจิตใจของตนถูกต้องไหมฮะคือความสำคัญที่สุดก็คือเวลาเราพูดถึงคนเก่งเนี่ยมันมีคนเก่งแบบ2แบบใช่ไหมเก่งฉลาดแล้วดีพวกนี้โลกจันลงโลกกับอีกพวกนึงเก่งฉลาดแต่เลวไอ้พวกนี้ความเสียหายก็แบบที่สุดเหมือนกันนะครับคนพวกนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการแฮกคอมพิวเตอร์ของคนอื่นๆก่อนเพราะว่าในเมืองใหญ่อย่างเช่นโกเกต้าเนี่ยมันก็เหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกอ่ะทุกคนไปนั่งทำงานกันอยู่ในคาเฟ่และในคาเฟ่เองมันก็มี Wi-Fi ฟรีถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเขาพอล็อกอินเข้า Wi-Fi ฟรีเนี่ยมันเริ่มเป็นประตูละสู่การที่ใครก็ไม่รู้ที่นั่งอยู่ในคาเฟ่เดียวกับคุณใช้ระบบ Wi-Fi เดียวกับคุณกำลังพยายามแฮกเครื่องคุณอยู่แล้วพอเขาแฮกเข้าเครื่องคุณได้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเลยนะครับเขาแค่ทำให้มันมีพ็อปอัพก็คือหน้าจอใหม่เด้งขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์คุณอะแล้วแจ้งว่าคอมพิวเตอร์คุณกำลังโดนไวรัสพอคอมพิวเตอร์คุณกำลังโดนไวรัสคุณก็ตื่นตระหนกแล้วใช่ไหมพอคุณตื่นตระหนกปุ๊บสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางตรงนี้นะครับคือพอคนตื่นตระหนกพอคนรู้สึกไม่มีสติแล้วกับเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยแล้วไอ้สักป๊อปอัพที่ขึ้นมาเนี่ยเขาทำมันให้เหมือนกับแหม Microsoft Windows เป็นคนป๊อปอัพขึ้นมาเลยอะ
0: mm-hmm.
2: แล้วมันก็จะมีลิงก์ใช่ไหมที่บอกว่าให้คลิกเพื่อที่จะติดต่อกับ Tech Support ให้คลิกเพื่อที่จะลิงก์ไปที่ customer service พอคุณคลิกไปปุ๊บนะมันก็ทำเหมือนกับต่อสายไปที่ operator เวลาเราต่อสายมันก็จะบอกว่าติดต่อเรื่องนั้นกด1ติดต่อเรื่องนี้กด2ติดต่อเรื่องนั้นกด3ถูกต้องไหมครับแล้วก็แน่นอน
0: เ
2: พื่อจะติดต่อ operator กด0คุณก็กด0เลยแล้วมันก็จะมี operator รับสายคุณซึ่งเนียนมากถูกต้องไหมฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอเคเครื่องคุณโดนฮอตแล้วเครื่องคุณโดนแฮกเครื่องคุณโดนล็อกอินเข้ามาแบบนี้มีไวรัสโน่นนี่นั่นแบบนี้เพราะนั้นขออนุญาตคุณช่วยเปิดคือตอนแรกเนี่ยเวลามันแฮกระดับเบื้องต้นเนี่ยมันแค่โชว์ป๊อปอัพได้ถูกต้องไหมครับแต่มันยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงไอ้ข้อมูลที่คุณทำไว้ในอย่างเช่นระบบรวมพาสเวิร์ดของคุณได้แต่ตอนนี้มันจะบอกให้คุณคลิกตามโน่นนี่นั่นแล้วมันจะสามารถเข้าถึงทุกอย่างของคุณได้ซึ่งหลายๆคนเก็บข้อมูลอย่างเช่นพาสเวิร์ดสำหรับล็อกอินเข้าบัญชีธนาคารเอาไว
0: ้โอ
2: ้คราวนี้ก็เป็นเรื่องเลยใช่ไหม
0: จบเลย
2: เข้าถึงเลยเพราะนั้นตอนที่เขาคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้ปล้นคุณเขาไม่ได้โอนเงินคุณไม่ได้เห็นเงินหายไปนะครับแล้วคุณก็มั่นใจด้วยว่าคุณเพิ่งคุยกับเทคซัพพอร์ตของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่จะเป็น Hewlett Packard IBM Microsoft ต่างๆนานาแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นแหละพอเขาได้เข้าถึงเครื่องมือคุณได้เขาก็ค่อยๆล็อกอินเข้ามาใช้แบ็คดอร์เข้ามาแล้วค่อยๆเอาพาสเวิร์ดพวกนี้ออกไปแล้วภายในเดือน2เดือนที่คุณเห็นก็คือเงินในบัญชีคุณหายไปคุณบัตรเครดิตคุณถูกเอาไปใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเพราะว่ามันเป็นการเข้าถึงแบบรีโมทแอคเซสความเสียหายเนี่ยเขาประมาณกันนะครับว่าไอ้ call center scam ในอินเดียเนี่ยในปี2024ปีเดียวนะครับความสร้างความสูญเสียได้มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.5 แสนล้านบาทก็ลองนึกภาพดูนะครับว่ามันมหาศาลขนาดไหน 3.5 แสนล้านบาทครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วตัวเลขพวกนี้ต้องเข้าใจเลยนะครับว่ามันต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะว่าคนจำนวนมากไม่กล้าที่จะเปิดเผยคนจำนวนมากไม่กล้าที่จะบอกคนใกล้ชิดเพราะว่ากลัวถูกดูถูกเหยียดหยามว่าโดนหลอกง่ายๆถูกต้องไหมครับคนจำนวนมากคิดว่าเสียไปแล้วอ่ะแจ้งความไปก็ไม่ได้คืนหรอกไม่ต้องไปดีกว่าเพราะนั้นตัวเลขพวกนี้ต่ำกว่าความเป็นจริงและแน่นอนตัวเลขพวกนี้ตัวเลขปี2024คาดการณ์กันว่าตัวเลขปี2025-2026มาแน่นอนนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับแล้วในอินเดียเนี่ยมันตามยากด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้เวลาเขาสมมติเขาแฮกเข้าไปในบัญชีคุณอะเงินไปไหนเงินมันเข้าบัญชีม้าครับเพราะนั้นเขาก็ไปจ้างคนเปิดบัญชีม้าอีกแล้วบัญชีม้าที่อินเดียนี่พอเขาตามไปเจอเนี่ยโอ้ท่านไหนที่เปิดบัญชีม้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยให้รู้เลยนะฮะว่าอินเดียคนเปิดบัญชีม้าเนี่ยบางทีเขาขอเวลาเงินผ่านบัญชีอ่ะเขาขอค่าคอมมิชชั่นครึ่งหนึ่งนะครับ ความเชี่ยวลากดินของ
0: ความเชี่ยวของคนอินเดียเพราะชาวอินเดีย
2: รู้โอเครู้ทั้งรู้คุณจะเอาบัญชีผมไปทำบัญชีม้าเพราะนั้นผมให้คุณได้ใช้ได้แต่ขอครึ่งของเงิน
0: แบ่งค่าคอม
2: แบ่งค่าคอมผมมีความเสี่ยงนี่โดนจับผมโดนจับอ่ะเพราะนั้นไหนๆผมจะโดนจับแล้ว high risk ผมก็ต้อง high return หน่อยมันไม่เหมือนแบบบัญชีม้าเมืองไทยนะบัญชีม้าเมืองไทยนี่บางคนเปิด10บัญชี20บัญชีเนี่ยได้ค่าจ้างเดือนหนึ่ง 30,000-50,000 เราก็ดีใจแล้วถูกต้องไหมคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เปิดบัญชีเฉยๆเงินโอนเข้าไป 30,000-50,000 แต่ของอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินเดือนเขาขอเป็นเงินผ่านบัญชีเขาเท่าไหร่เขาขอครึ่งหนึ่ง
0: commission
2: แล้วตอนนี้ที่มันน่ากลัวที่สุดคืออะไรที่มันน่ากลัวที่สุดคือมันเริ่มลามไปในการหลอกลวงแบบอื่นๆครับการหลอกลวงแบบอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของเขาเรียกอะไรลงทุนกับคือคนอินเดียจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญสุนทานเขาทำบุญแล้วเวลาเขาทำบุญเนี่ยบางคนเขาสมัยใหม่เขาไม่อยากทำบุญกับศาสนสถานเขาอยากทำบุญในลักษณะที่เป็น philanthropics เขาอยากที่จะเป็นรักสังคมสงเคราะห์เพราะเขาอยากทำบุญ NGO เดี๋ยวนี้ไอ้พวกสแกมเมอร์มันรู้ครับมันรู้ว่าโอเคคุณอยากทำบุญใช่ไหมเพราะนั้นมันไปซื้อพวก

0: จ้าหน้าที่บัญชีของเครือข่าย NGO ใหญ่ๆในอินเดียซึ่งมีเยอะมากเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือคนยากจนในอินเดียคนกลุ่มน้อยในอินเดียคนนอกวรณะดาลิตในอินเดียเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ที่คุมบัญชีพวกนี้บางทีมันเอาบัญชีของเครือข่าย NGO พวกนี้ครับมาใช้เป็นบัญชีม้า
1: โอ้โห
0: โอ้โหเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าอยู่ดีคุณมีคนติดต่อจากยูนิเซฟอยู่ดีคุณมันติดต่อจากโดยที่แม่ชีเทเลซ่าแล้วคุณอยากทำบุญอยู่แล้วคุณก็จัดเลยโอนเงินเข้าไปบัญชี yeah. ที่ให้โอนเข้าไปก็เป็นบัญชีของมูลนิธินั้นจริงๆด้วยแต่ขอโทษเงินเนี่ยเข้าบัญชีมาครับแล้วคนพวกนี้ก็แบ่งกันน่ากลัวมากนะครับตอนนี้
1: เยอะมากครับอาจารย์เราจะเห็นคลิปที่แบบและเดี๋ยวนี้คลิปมันก็ทำง่ายไงถูกไหมครับ AI มันสามารถทำคลิปให้กระชากความสงสารจากเราเยอะขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับแบบเด็กที่กำลังมีปัญหาอยู่จากสมรภูมิสงครามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วว่าให้กดบริจาคในมีแอดอย่างเงี้ยขึ้นมาเยอะมากครับในโซเชียลมีเดียคุมยากมาก
0: ล่าสุดปีที่แล้วครับอินเดียจับไป 92,000 รายเขาทำสิ่งที่เรียกว่า Digital Arrest Digital Arrest เนี่ยนึกภาพเราเคยเอานักข่าวเราเคยเอาผู้แทนทหารจากทั่วอาเซียน AOT เนี่ยเข้าไปที่อดีตคาสิโนที่โอสเมดที่เรายึดมาได้จากกัมพูชาในตึกพวกนั้นน่ะเราเห็นห้องที่ทำเป็นเหมือนสถานีตำรวจในสิงคโปร์เป็นบัญชีห้องที่เป็นเคาน์เตอร์ธนาคารในประเทศโน้นนี้นั่นถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะทำวิดีโอคอลแล้วไปหลอกลวงในอินเดียมันไม่ต้องลงทุนทำฉากพวกนั้นครับเขาเก่งเทคไงเพราะนั้นเขาใช้เทคโนโลยีดีพเฟคครับลวงลึกเนี่ยไอ้เทคโนโลยีการหลอกลวงแบบลึกเนี่ยเขาทำให้เขากลายเป็นดัดเสียงสำเนียงอินเดียไม่ละคุณจะสำเนียงอะไรอ่ะดีพเฟคสามารถที่จะทำสำเนียงได้หมดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาจากหน้าตาแบบผมหน้าตาตีตีอย่างนี้ให้กลายเป็นฝรั่งแค่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็สร้างวิดีโอคลิปพวกนี้ไปหลอกลวงดิจิตอลอาร์เรสทางการอินเดียจับไปได้ 92,000 รายที่หลอกกันเองในอินเดียและณปัจจุบันมันเริ่มใช้พื้นที่ตรงนี้หลอกคนในต่างประเทศด้วยหลอกไปลงทุนคริปโตเคอเรนซีหลอกไปบอกว่าคุณมีภาษีที่ไม่ได้ชำระหลอกว่าคุณมีเงินประกันสังคมจะได้คืนหลอกว่าคุณเข้าเมืองผิดกฎหมายข่มขู่ต่างๆนานาแล้วถ้าอยากจะเคลียร์ข้อหาพวกนั้นผมเคลียร์ให้คุณได้โดยคุณบอกเลขที่บัญชีโดยคุณบอกตัวเลขผู้ประกันสังคมโดยคุณบอกตัวเลขรหัสบัตรประชาชนอย่างเงี้ยและในที่สุดเขาก็ได้ข้อมูลพวกนั้นไปใช้ในการที่จะมาปล้นเงินจากคุณทางออนไลน์ได้อีก
1: อาจารย์ครับอาจารย์เปรียบเทียบวิธีการรับมือของ2ประเทศได้ไหมครับคือจีนเนี่ยศูนย์กลางอำนาจมาจากที่เดียวถูกไหมครับและอินเดียเนี่ยโอ้โหแต่ละรัฐก็มีความเป็นอิสระจากกันและกันรัฐบาลโมดีจะเอาอยู่ไหมครับเนี่ยแล้วประชากรคือด้วยสเกลของประชากรเนี่ยมันก็เยอะไงฮะ
0: คืออันนึงก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลของโมดีด้วยเพราะโมดีเนี่ยทุกครั้งที่มีการหาเสียงเขาเข้าสมัยที่3แล้วนะฮะเขาจะหาสิบเรื่องเขาจะสร้างการจ้างงานเขาจะทำให้คนอินเดียลดการว่างงานลงแต่ในสุดเขาทำไม่ได้แล้วเขาทำไม่ได้มาตลอดตั้งแต่ปี2014อ่ะ12ปีแล้วอ่ะไอการจ้างงานที่เขาเคยสัญญามันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะนั้นคนมันยากจนลงการกระจายรายได้มันแย่ลงถึงแม้อินเดียจะพัฒนาขึ้นมากในช่วงเวลา10กว่าปีที่เขามาภายใต้การดูแลของโมดีแต่ว่าในพื้นที่ที่ยากจนคนก็ยังยากจนมากๆอยู่และคนพวกนี้ถูกหลอกทั้งเป็นเหยื่อในขณะเดียวกันก็กลายไปเป็นผู้ล่าด้วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือนาทีนี้เนี่ยเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นมันเริ่มใช้ประโยชน์จากคนพวกนี้ครับในการที่บอกว่าเอ้ยคนพวกนี้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนเป็นทั้งฐานเสียงเป็นทั้งโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นกดดันตำรวจท้องถิ่นนะฮะไม่ให้ไปจับกุมไม่ให้ไปดำเนินคดีเพราะถือว่าคนพวกนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งเงินให้พรรคนะครับ เพราะนั้นแล้วตัวพวกเราเองอ่ะต้องรู้จักที่จะป้องกันคุ้มครองตัวเราเองนะครับอย่างที่ ASEAN Foundation อย่างเงี้ยนะครับเราทำงานกับ google.org นะครับเรามีชื่อโครงการว่า Scam Ready ASEAN นะครับ Scam Ready ASEAN เนี่ยตั้งเป้าเลยว่าเราจะสอนคนอาเซียนอย่างน้อยที่สุด3ล้านคนให้สามารถที่จะสร้างกำแพงทางด้านจิตวิทยา

0: inoculation theory ครับมันเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาให้การเกิดการสร้างต่อมเอะต่อมเอะเนี่ยเราเรียกมันชื่อเล่นนะก็คือการที่คุณมีคล้ายๆแบบ subconscious ในการที่จะระแวดระวังป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นอย่างเช่นหน้าจอคุณป๊อปอัพว่าเครื่องคุณมีไวรัสอย่างเช่นคุณเห็นวิดีโอคอลมาแล้วคุณเกณฑ์ก็คุณยายคุณอะวิดีโอคอลมาว่าคุณยายกำลังเจออุบัติเหตุอยู่ให้โอนเงินมาช่วยหน่อยต่อมเอต้องทำงานทันทีนะครับว่าคุณยายใช้วิดีโอคอลเป็นด้วยเหรออ
1: ืม
0: ทุกวันนี้ทำได้อย่างมากที่สุดคือแชร์ในไลน์กลุ่มสวัสดีตอนเช้าโอ้โหวันนี้อุบัติเหตุปุ๊บวิดีโอคอลมาเลยเริ่มคิดนะฮะไอ้อย่างเงี้ยเรียกต่อมเอครับเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนทำก่อนคือหยุดก่อนหยุดอย่าเพิ่งทำในสิ่งที่มันเร้ามาว่าคุณต้องโอนเงินตอนนี้คุณต้องคลิกตอนนี้คุณต้องสแกน QR code ตอนนี้ให้คุณหยุดก่อนหยุดแล้วประเด็นที่2คิดก่อนว่าไอ้เงื่อนไขพวกนั้นน่ะมันดีเกินจริงมั้ยง่ายเกินจริงมั้ยรุนแรงเกินความเป็นจริงมั้ยใช่มั้ยครับหยุดคิดแล้วหลังจากนั้นเช็คก่อนครับเช็คก่อนยกตัวอย่างเช่นเอ๊ะคุณยายผมไม่เคยวิดีโอคอลได้วันนี้แหมวิดีโอคอลมาบอกว่าตัวเองกำลังจูอุบัติเหตุปิดวิดีโอคอลนั้นครับแล้วโทรศัพท์กลับไปเหมือนที่คุณเคยโทรคุยกับคุณยายคุณน่ะดูซิว่าคุณยายคุณอาจจะกำลังแค่แบบนอนเล่นอยู่มีความสุขไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้แต่ไอ้คุณเห็นเป็นภาพคุณยายคุณกำลังบาดเจ็บแล้ววิดีโอคอลมาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นึกออกไหมฮะเพราะนั้นไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกไปแล้วเล่าให้คน3ล้านคนฟังว่ารูปแบบการสแกมรูปแบบการหลอกลวงมีรูปแบบอะไรบ้างเพราะคนเลวมันมีวิธีคิดใหม่มันมีทริคใหม่มันมีกลอุบายใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันครับเราไม่มีทางตามทันมันหรอกแต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวเราเองให้ได้ก่อน mm-hmm. แล้วหลังจากนั้นเราทำมาสเตอร์เทรนเนอร์ครับเราตั้งใจไว้ว่าเราจะมีมาสเตอร์เทรนเนอร์อีก 2,000 กว่าคนเราจะมีแคมเปญต่างๆนะครับอย่างเช่นสำหรับกลุ่มที่เป็นแคร์เทคเกอร์ก็คือกลุ่มที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มดูแลผู้สูงอายุพวกนี้เราต้องสอนเขาเลยให้เขารู้จักที่จะสังเกตการว่าเอ๊ะผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุคือเป็นกลุ่มเปราะบางอ่ะกลุ่มพวกนี้บางทีไอเอ๊ะหยุดแล้วคิดแล้วเช็คเนี่ยทำไม่ทันเพราะว่าเขาเองไม่รู้เท่าทันเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้อาจจะต้องมีผู้อภิบาลต้องคอยสังเกตแล้วเอ๊ะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเล่นมือถือนานเกินไปหรือเปล่า
1: mm-hmm.
0: แล้วหลังๆเริ่มมีกิจกรรมแปลกๆมาถามหรือเปล่าว่าเอ๊ะหลานเอ้ยจะล็อกอินเข้าแบงค์ทำยังไงจะซื้อ mm-hmm. บัตรเติมเงินทำยังไงท่านเมื่อก่อนไม่เคยอยากได้บัตรเติมเงินของเกมเลยอยู่ที่อยากจะซื้อบัตรออนไลน์ mm-hmm. ให้คิดนะครับแล้วก็ช่วยๆกันสอนนะครับโดยคอนเทนต์ทั้งหมดของ Google เนี่ยมันฝรั่งมากเพราะนั้นเราต้องมาปรับคอนเทนต์ก่อนให้มันเป็นบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง11ประเทศนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มสอนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผ่านการเล่นเกมครับเกมมิฟิเคชันให้เขาลองเล่นเกมดูก่อนสวมบทบาทเป็นทั้งคนถูกหลอกเป็นทั้งคนหลอกแล้วดูซิว่าในที่สุดเส้นทางของเกมแต่ละเส้นทางเนี่ยมันจบลงยังไงเขาจะได้เริ่มกระบวนการสร้างกำแพงทางด้านจิตวิทยาแบบนี้ครับ
1: ครับภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์มันใกล้ตัวเราไหมครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่อินเดียตอนนี้ครับ
0: ผมคิดว่ามันอยู่กับพวกเราตลอดครับ มันอยู่กับพวกเรามาตลอดจริงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเขาเรียกอะไรล่ะเรื่องพวกนี้มันเราเข้าถึงดิจิตอลเทคโนโลยีเราเข้าถึงโซเชียลมีเดียโดยที่เราขาดสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลลิทเรซีครับความฉลาดเรากระโดดเข้าไปโดยที่เราไม่รู้มาก่อนถูกต้องไหมครับมันไม่เหมือนแบบหลายๆเรื่องที่เราเตรียมการอย่างดีแล้วเราถึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นคุณจะขับรถอ่ะคุณรู้ว่าขับรถมันอันตรายเพราะนั้นคุณเรียนขับรถคุณสอบใบขับขี่แต่คุณไม่เคยรู้สึกเลยว่าการเข้าโซเชียลมีเดียมันอันตรายการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันอันตรายเพราะนั้นคุณก็กระโดดเข้าไปเลยโดยที่คุณมองแต่ด้านบวกความสนุกสนานความบันเทิงแต่คุณลืมไปว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นดาบสองคมเพราะนั้นเราต้องค่อยๆสอนกันเรื่องความฉลาดรู้ทางอินเทอร์เน็ตครับรู้จักที่จะเช็คว่าอันไหนมันเป็นข้อมูลข่าวสารปลอมข้อมูลข่าวสารบิดเบือนใช่ไหมครับ แบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับ misinformation disinformation fake news นะครับแล้วทำยังไงจะปกป้องตัวเองได้เรื่องพวกนี้เราไม่เคยจริงๆมันอาจจะมันเผลอๆตั้งแต่เด็กๆเราน่าจะมีวิชานี้เรียนกันในโรงเรียนเนาะ
1: นะครับ
0: เราไม่เคยต้องไ
1: ม่
0: หัก
1: มันเพราะนั้นมันไปไวมากเนี่ยงไปไม่ถึง AI นะที่เราพูดกันอยู่เนี่ย
0: อันนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะคือบางทีเดี๋ยวนี้ใช้ AI แบบไม่มีจริยธรรมนะฮะใช้ AI แบบไม่มีความรับผิดชอบนะครับคุณขโมยคุณ plagiarism ง่ายๆเลยนะฮะคุณลักลอบได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้อันตรายนะครับบางประเทศกฎหมายเข้มบางประเทศอีโคซิสเต็มดีบางประเทศเขาไปตามถึงขนาดว่าอ่ะถ้าธนาคารเห็นการออนไลน์ของกลุ่มเปราะบางถ้าธนาคารเห็นการโอนเงินออนไลน์ของกลุ่มเปราะบางเนี่ยบางประเทศบอกว่าต้องโฮลเงินไว้ก่อนนะเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถึงจะสามารถที่จะโอนเงินออกไปได้เพราะว่าบางทีลูกหลานมาตรวจพบทีหลังจะได้ยังไม่เกิดความเสียหายขึ้นบางแห่งบางประเทศพูดถึงขนาดที่ว่าธนาคารต้องรับผิดชอบนะถ้ามันมีคนแฮ็กเข้ามาเอาในระบบเอาเงินออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในระดับประเทศแล้วก็เตรียมการสร้างทั้งภูมิคุ้มกันของประชาชนไปจนถึงกฎระเบียบหน่วยงานที่ดูแลนะครับล่าสุดเนี่ยพูดถึงกันเยอะในเรื่องของ AI governance ถูกต้องไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องพวกนั้นอะดิจิตอลสแกมพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราเองคงจะต้องอาจจะต้องมีองค์การระหว่างประเทศจริงๆจังๆดูแลในแต่ละประเทศอาจจะต้องมีหน้าที่เป็นกลมเป็นกระทรวงที่สามารถทำงานข้ามกลมกระทรวงดูแลได้เป็นวาระแห่งชาติครับ
1: ครับจีนค่อนข้างเข้มกับเรื่องนี้นะครับแล้วอินเดียล่ะครับอาจารย์โมดีจะหลุดจากกับดักตรงนี้ไงบ้างครับเพราะตอนนี้ก็บทวิเคราะห์ที่ผมส่งให้อาจารย์เนี่ยเขาก็เริ่มบอกแล้วว่าคือมันเป็นปฏิบัติการร่วมก็จริงนะครับของ FBI กับ CBI จักราของอินเดียนะครับแต่มันเป็นความสำเร็จระยะสั้นเขาบอกเพราะว่าตราบใดที่การว่างงานแฝงในชนบทและระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองท้องถิ่นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์มาสักครู่นี้เนี่ยมันยังอยู่เนี่ยนะครับการแก้ปัญหาแบบนี้มันก็เป็นแค่เขาใช้คำว่าตีตัวตุ่นก็คือปราบได้เป็นจุดๆแต่ไม่สามารถที่จะไปทำลายโครงสร้างที่ทำให้ปัญหามันงอกใหม่ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถจัดการได้อย่างถาวรครับ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วโมเดลอันนี้มันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับก็คือเครือข่ายสแกมพวกนี้มันมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคนที่มีอำนาจรัฐประเทศถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสแกมโบเดียมันไม่ใช่แค่เฉพาะเกิดขึ้นโดยที่มีเอกชนเร็วๆคนหนึ่งไปทำแต่มันกลายเป็นระบบที่เอกชนเร็วๆกับภาครัฐเนี่ยมันเอื้อให้กันเพราะนั้นในอินเดียเขาห่วงมากเลยว่าเมื่อมันไปเชื่อมโยงกับรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ที่ห่างไกลอาจจะอันตรายยิ่งกว่านั้นอีกในอินเดียถ้ามันไปผูกพันกับองค์กรศาสนา
1: โอ้โห
0: ลองนึกภาพว่าถ้ามีโอ้โหบาบาสักคนหนึ่ง
1: ใช่แล้วคนไม่กล้าแตะต้องด้วยเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเรื่องเฟซของอินเดียนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่น่ากลัวมากครับ
0: ใช่ครับแล้วก็แฮกเงินเพื่อที่จะไปสร้างอาณาจักรศาสนาลองนึกภาพดูว่ามันจะยิ่งอันตรายรุนแรงแค่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเราต้องถอดบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านถอดบทเรียนจากอินเดียเพราะว่าลองนึกภาพถ้าเป็นประเทศไทยแล้วเป็นพระเถระทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้โหจริง
0: หรือนิกายบางนิกายที่ระดมทุนเยอะๆอยากทำแบบนี้จะเกิดอะไร
1: ใกล้ตัวจริงๆ
0: ม
1: ัน
0: ต้องเป็นวาระแห่งชาติครับมันเป็นเรื่องที
1: ่
0: มีความจำเป็นอย่างผมมาทำงานที่อาเซียนเรื่องนี้ก็ถูกดึงขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นประเด็นสำคัญในเวทีอาเซียนเลยครับ
1: ครับครับไว้คงได้มีโอกาสคุยกันต่อนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเกาะติดเศรษฐกิจครับในข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลกข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนนะเพราะว่าฝนตกช่วงประมาณเที่ยงนะบ่ายที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครนะนนทบุรีนะจนเนี้ยล่าสุดฮะเมื่อตอนบ่ายสองนะฮะของเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครตอนเหนือนนทบุรีนะปทุมธานีนะช่วงบ่ายสองเนี่ยนะจะมีฝนปานกลางถึงหนักส่วนกลุ่มฝนเนี่ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะเคลื่อนไปโซนปทุมธานีตอนบนแล้วก็อยุธยาตอนล่างนะครับอ่ะนี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะฝนที่ตกนะแต่ว่าก็มีข่าวดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีข่าวดีเลยนะเพราะว่าผมเท่าติดตามสถานการณ์เนี่ยนะน้ำในหลายพื้นที่เขตลุ่ม9ก็ลงไปได้เยอะนะครับมีบางจุดเท่านั้นนะที่ยังมีน้ำท่วมขังนะแต่ในหลายพื้นที่นะก็ต้องยอมรับนะว่ามันยังมีน้ำขังด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีน้ำที่รอการส่งผ่านไปยังคลองส่งน้ำต่างๆนะเพื่อจะระบายลงอ่าวไทยเนี่ยนะแล้วก็ปัญหาที่เจอเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าทางฝั่งของนครนายกใช่ไหมแถวคลอง13 14 15เนี่ยนะแล้วก็แถวมสวองคลักษ์นะแถวอำเภอองคลักษ์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับก็เจอกับปัญหาน้ำที่มันล้นนะแล้วก็ท่วมในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะชาวบ้านที่เขาอยู่แถวลาดกระบังเขาก็กังวลต่อเพราะว่าน้ำเนี่ยนะมันจะต้องส่งเข้าคลองหกบาสายล่างใช่ไหมแล้วมันก็จะไหลลงมาเนี่ยแถวมินบุรีแล้วผัดลงมาแถวลาดกระบังเขาก็มีความกังวลนะแต่ว่าการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะเท่าที่ฟังจากทางด้านของศูนย์แถลงข่าว JICC นะศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะผมว่าก็เป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะเห็นท่านโฆษกท่านก็บอกนะว่าจะมาเป็นประจำนะทุกวันประมาณ10โมงนะแล้วก็ถ้าจะติดตามเนี่ยนะความคืบหน้าหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่ชัดเจนที่สุดนะท่านก็บอกว่าให้ติดตามเพจไทยคู่ฟ้านะอันนี้มันจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะเอาไว้ที่นั่นนะซึ่งอย่างนี้ก็ดีนะเวลาที่เราจะตามข่าวนะจะเฝ้าระแวดระวังหรือว่าแนวทางในการฟื้นฟูต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันจะได้จัดเป็นสัดเป็นส่วนนะไม่ใช่โอ้โหอยู่คือเราก็เข้าใจอ่ะนะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยนะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเนี่ยมันเยอะแยะนะไม่งั้นแล้วก็ตั้งกันมาใหม่เยอะไปหมดเลยนะสำนักอะไรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีนะสธนช.อะไรก็มีนะแล้วก็กรมที่ดูแลการจัดการเรื่องน้ำอย่างชลประทานก็มีกรมที่หรือว่ากระทรวงที่มีความเป็นห่วงเพราะอยู่ในเขตพื้นที่ต้องดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขนะปภ.ของกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็ต้องดูแลนะฮะแล้วก็ในส่วนของราชการท้องถิ่นเขาก็ต้องดูแลอบต.อบต.เทศบาลหรือแม้แต่ราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดก็ต้องดูแลนะพวกเนี้ยมันเยอะแยะไปหมดนะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการดูแลคุณภาพน้ำนะเพราะล่าสุดนี่ก็มีปัญหาอีกแถวปราจีนบุรีตรงนั้นโรงงานเยอะใช่ไหมน้ำที่เขาบอกว่ามันมีบางส่วนเนี่ยมันเห็นเป็นคราบคล้ายๆเป็นคราบสีลุ้งอ่ะว่าคุณนึกภาพออกเลยใช่ไหมเขาบอกเป็นน้ำถ้ามันมีรอยแบบเป็นคราบแบบสีลุ้งเนี่ยอันนี้เราก็มีความเป็นห่วงละเฮ้ยมันมีน้ำมันมาเจือปนหรือเปล่ามันมีไอ้เศษอุตสาหกรรมกากอุตสาหกรรมอะไรที่มันมาเจือปนกับน้ำหรือเปล่านะนั่นก็เป็นห่วงเนี่ยปัญหามันจะซ้อนขึ้นนะแล้วก็มีที่ไหนล่ะนะเห็นมีข่าวว่าหมูตายตรง 2,000 ตัวใช่ไหมโอ้ผมเห็นเขาโปรยข่าวว่าหมูเสียชีวิตเราก็เอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาใช้กันอย่างนี้หรอสัตว์นี่ปกตินี่เราก็ใช้คำว่าตายเนาะใช่ไหมเสียชีวิตแต่ถามว่ามันแปลว่าตายไหมคำตอบคือมันแปลว่าตายนะอาจจะแบบคำแล้วมีความหมายเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของคำเรื่องของความหมายเนี่ยนะหรือว่าการสื่อสารเนี่ยบางทีมันก็เป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มบางทีก็มันมีความหมายต่างๆที่มันเป็นเฉพาะเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรดูเพิ่มเติมเลยละกันนะที่จะเป็นข่าวดีสักนิดนึงอย่างกาญจนบุรีเนี่ยผมเข้าใจว่า
สถานการณ์โดยเฉพาะที่รถไฟสายมรณะตรงถ้ำกระแชนะน้ำใจโยกแถวนั้นอ่ะนะน้ำลดลงนะครับเพราะเห็นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขา เปิดเดินรถสายรถไฟสายมรณะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเขาน้ำแม่น้ำแควตรงนั้นเนี่ยนะลดระดับลงแต่ว่าขณะเดียวกันอย่างเขื่อนแม่กองกาญจนบุรีเนี่ยนะอันนี้ก็ลดการระบายน้ำลงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะมันจะทำช่วยให้ลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยนะตั้งแต่กาญจนบุรีมาราชบุรีนะฮะเข้าสมุทรสงครามเนี่ยอัมพวาเนี่ยนะอันนี้จะน้ำต่างๆเนี่ยมันก็ในลำคลองเนี่ยนะหรือว่าในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันก็ลดลงนะจากเดิมนี่พีกๆนี่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะตอนเนี้ยเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ969ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะบางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบนะแต่ว่าสถานการณ์เขื่อนทั้ง2เขื่อนนะทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์นะน้ำยังทรงตัวระดับสูงนะครับใกล้ความจุอ่างมาก 99% 96% นะครับยังสูงอยู่นะแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะพ่องน้ำยังไงเพราะว่ามีการคาดการณ์แล้วนะ5 6 7เนี่ยช่วงนึงที่จะมีฝนตกแล้วก็อาจจะมีตกหนักในบางพื้นที่นะแล้วก็จะมีตกในบริเวณเหนือเขื่อนด้วยนะซึ่งน้ำก็จะต้องไหลมาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์นะและช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่11 12 13แถวแถวนั้นเนี่ยคือช่วงปลายสัปดาห์อันนี้ก็จะมาอีกระลอกหนึ่งนะเห็นว่าเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะอันนี้ก็จะทำให้ฝนเนี่ยตกหนักแล้วก็จะหนักเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงวันที่5 6 7กรมอุตุนิยมวิทยาฮะของฉบับที่8เนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่าในช่วงวันที่5 ถึง 7 ตุลาคมนะฮะบริเวณประเทศไทยตอนบน

จะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะซึ่งจะมีผลกระทบนะตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้เขาบอกวันที่5วันที่6ฮะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะแล้วก็สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนในวันที่7ตุลาคมนะกรมอุตุบอกว่าด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะที่จะมีฝนนะที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยจาก อากาศแปรปรวนนะบ่าย3วันนี้เดี๋ยวรอดูซะหน่อยนะ เพราะว่าทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกศูนย์ของ JICC เนี่ยบอกระวังที่พัทยานะอาจจะมีฝนตกหนักก็บอกว่าลักษณะมันตกหนักและตกมาตูมเดียวคล้ายๆกับเรนบอมนะฮะเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าพัทยาเวลาที่มีฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยนะอย่างที่เราทราบท่อระบายน้ำมันแล้วก็จุดต่างๆแถวบางละมุงอะไรแถวเนี้ยนะพัทยาใต้เนี่ยคือด้วยสภาพพื้นที่ด้วยมันลาดลงไปเพื่อจะออกลงทะเลนะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันมีสิ่งกีดขวางต่างๆเยอะและน้ำเนี่ยที่มันตกหรือว่าฝนที่มันตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะขังแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบขังแช่นานเพราะว่ามันจะต้องไหลลงทะเลถูกไหมฮะแต่ว่ามันจะเป็นท่วมขังแล้วเวลาท่วมขังมันก็จะท่วมขังสูงนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือผมเห็นข่าวแล้วผมไม่สบายใจแต่ผมใช้คำนี้เลยเนี่ยอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะท่านบอกเลยขอความกรุณาหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยช่วยแบ่งเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนบ้างนะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กไม่มีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่แต่มีพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนคือบางคนเขาก็บอกว่าของบางที่มันก็เข้ามาช่วยสูบในกรุงเทพอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะก็เข้ามาช่วยระดมพลในกรุงเทพนะแต่ว่าเห็นว่าทางด้านของคนที่เขาดูแลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมพลโทอดุลเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีบางส่วนนะจะส่งท่อสูบน้ำเนี่ยนะไปช่วยที่สมุทรสงครามนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะไม่ใช่แค่ที่สมุทรสงครามนะฮะอีกที่หนึ่งอ่ะที่เป็นสถานการณ์เนี่ยที่นครนายกอ่ะนครนายกนี่มีหนังสือด่วนถึงกรมชลประทานของดระบายน้ำเข้าคลองโดยเฉพาะคลอง14คลอง15คลอง16แล้วก็ช่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยบรรเทาน้ำท่วมเนี่ยที่พื้นที่ของอำเภอองคลักษ์นะหนังสือเนี่ยออกเมื่อวานตอนเย็นนะบอกเป็นหนังสือด่วนที่สุดเลยถึงกรมชลประทานนะขอความอนุเคราะห์งดการระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15คลอง16นะเพื่อจะเร่งบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่องคลักษ์หลังจากที่ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะมีรายงานว่าอย่างนี้ฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้ก็เต็มความจุเหมือนกันใช่ไหม109-110%นะมันต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำแต่ว่าพอเพิ่มการระบายน้ำส่งไปที่ไหนเขื่อนพระลำบกไปที่ท่าเรือใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องส่งลงมาที่คลองระพีพัฒน์ใช่ไหมฮะพอคลองระพีพัฒน์เสร็จปุ๊บมันก็แยกเป็นคลองย่อยคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าส่งได้ต่อ14 15 16อ่ะนะมันก็จะมีบางส่วนที่น้ำมันเข้าคลองระพีพัฒน์แล้วก็ส่งทอยลงมาที่คลอง14คลอง15คลอง16เขาก็เลยต้องขอเลยบอกเนี่ยขอให้ปรับการระบายน้ำหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีข่าวว่าเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์เนี่ยจะเพิ่มการระบายน้ำอีกซึ่งก็จะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะผู้ว่าเนี่ยลงนามในหนังสือนะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานเลยนะแล้วก็อธิบายเลยว่าโอ้โหสถานการณ์น้ำในพื้นที่นครนายกเนี่ยโดยเฉพาะที่อำเภอองคลักษ์นะเห็นข่าวที่มสว.องคลักษ์อ่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่วิทยาเขตองคลักษ์เนี่ยนะที่นั่นก็น้ำล้อมเลยทุกจุดเลยนะแล้วเราก็เห็นภาพข่าวเลยคลองถนนรังสิตนครนายกเนี่ยน้ำเอ่อล้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตรงคลองก็คงจะต้องมีน้ำพอสมควรแหละนะก็ขอความร่วมมือนะเขาก็เลยส่งหนังสือไปขอความร่วมมือกรมชลประทานบอกงดก่อนได้ไหมงดการระบายน้ำนะเข้าสู่ระบบคลองโดยเฉพาะคลอง14คลอง15แล้วก็คลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำเนี่ยที่มันไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่เห็นคนเห็นไหมคนหนึ่งดู

เรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขอีกคนหนึ่งดูเรื่องของเขื่อนที่มันรองรับน้ำเต็มความจุแล้วก็ต้องเร่งระบายออกแล้วเขาก็ต้องดูเรื่องเกษตรกรอะไรพวกอย่างเงี้ยในช่วงน้ำลงน้ำแล้งน้ำอะไรพวกนี้เขาต้องมีการบริหารจัดการเนี่ยตอนเนี้ยบางพื้นที่มันเจอสภาพปัญหาอย่างนี้แล้วถามว่าก่อนหน้านี้มีไหมก่อนหน้านี้ก็คือที่กาญจนบุรีท่านผู้ว่าเขาก็ขอที่เขื่อนเหมือนกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูนะเนี่ยบอกว่าสีแดงเลยนะตอนนี้ระดับสีแดงที่อำเภอองครักษ์นะเป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะสีส้มก็มีที่บ้านนาที่อำเภอปากพลีนะก็ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ยังต้องเฝ้าระวังนะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำนะส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังระบายเท่าเดิมนะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ว่าที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์นะปริมาณน้ำที่มาเติมเนี่ยมันลดลงอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่านะแต่ว่าอย่าลืมว่าระหว่างทางก็มีที่น้ำสแกกังด้วยถูกไหมที่จะเข้ามาที่เจ้าพระยาใช่ไหมแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็ต้องเร่งการระบายน้ำเพราะว่ากังวลนะแล้วมีจุดนึงคือต้องติดตามอย่างกำแพงเพชรกับสุโขทัยเนี่ยนะช่วงวันที่5วันที่6เนี่ยฝนตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ฝนที่มันลงมาแล้วน้ำมันลงมาในพื้นที่เนี่ยแล้วมันจะต้องไหลเข้ามาที่ลุ่มน้ำสแกกังด้วยถูกไหมฮะสำหรับอุทัยธานีกำแพงเพชรมาทางแม่น้ำปิงแล้วมันก็ไหลลงมาที่ไหนละที่นครสวรรค์นะเนี่ยเขาก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ของเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยปล่อยน้ำไปก่อนนะให้สามารถบริหารจัดการได้นะครับ เรื่องอื่นๆ เดี๋ยวก่อนที่ไปเรื่องอื่นนะเดี๋ยวผมจะลืมไม่ใช่อะไรเพราะถ้าลืมมาเดี๋ยวทางสถานีจะว่าเอานะใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอนะฮะเขาบอกให้ตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับวันนี้บริษัทกัฟเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะฮะหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นะและหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดแก่ประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1ฮะอันนี้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีชุดที่2อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีชุดที่3ครับเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะโดยจัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีแล้วก็ชุดที่4นี่อายุ10ปีนะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA- นะครับแนวโน้มของอันดับเครดิตอันนี้อยู่ที่คงที่นะจากทางทิสเรตติ้งเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวนะคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อเนี่ยระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งนะหรือว่ารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะคำเตือนทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทาง 96.5 นะส่วนข่าวของเราเมื่อวานนี้วันเกิดคุณเนวินใช่ไหมอวยพรให้คุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมเป็นนายกไปจนเบื่อเลยนั่งอีก2สมัย นะเขาผู้สื่อข่าวเขามาถามคุณอนุทินวันนี้เลยบอกโอ้เบื่อแล้วล่ะครับท่านก็คือแบบพี่น้องหยอกกันนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะขณะเดียวกันคือทางด้านการเมืองเนี่ยผมว่ามันมีอยู่สองเรื่องนะน่าสนใจที่มันมาในจังหวะเดียวกันไอ้เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเขาจะไปคุยกันยังไงเขาจะมีประเด็นไหนอันนั้นเรื่องหนึ่งนะเรื่องกรณีของคุณรังสิมันโรมเนี่ยกับทางสสชัยภูมิเขต4นะคุณสุชาดาถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจุดขึ้นมาแล้วก็คุณรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรก็เช

าถพิงไปถึงสสพรรคประชาชนแล้วก็ทางคุณรังสิมันโรมในฐานะสสพรรคประชาชนก็บอกว่าถ้าจะตรวจสอบก็ตรวจสอบให้ทุกคนนะแล้วก็มีการพาดพิงถึงท่านสสผู้หญิงท่านดังกล่าวก็ยังงงอยู่ตอนแรกผมก็งงนะผมก็งงเอ๊ะแล้วคือมันไม่มีอะไรมาก่อนเลยไม่ทราบข้อมูลมาก่อนพอไปจุดในสภาแล้วกรรมธิการเนี่ยเขาสามารถที่จะเชิญได้ไหมใช่ไหมผมไม่รู้คุณผู้ฟังงงเหมือนผมไหมแต่ผมในฐานะที่แบบตามเรื่องกฎหมายหลวดดูเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็งงเนาะผมก็ต้องถามบางเรื่องผมไม่รู้จริงๆผมก็ต้องถามนะโทรศัพท์ไปถามอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเป็นอาจารย์สอนรัฐธรรมนูญสอนกฎหมายปกครองนะอันนี้ต้องถามเขาว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจใช่ไหมก็ถามเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาก็แนะนำผมบอกว่าไม่ใช่แนะนำเขาบอกผมบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นกรณีของฝ่ายปกครองกับทางกรรมธิการเนี่ยเขามีอำนาจมีอำนาจเรียกอำนาจเชิญนะให้มาให้ข้อมูลได้โดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายข้าราชการหรือว่าหน่วยงานพวกเนี้ยถูกเรียกมาในสภาพที่จะต้องมาแล้วบังคับให้ต้องมาพูดง่ายๆคือเรียกข้าราชการเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเงี้ยมาได้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีอะไรมาเลยนะเรียกมาได้เรียกมาสอบถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลทั่วไปเป็นภาคเอกชนเนี่ยนะถามว่าเรียกได้ไหมเรียกได้แต่จะมาไม่มาอีกเรื่องนึงเพราะมันไม่มีสภาพบังคับผมก็ยังตึงหิดใจเอาจริงๆผมว่าโอ้อะไรเรื่องมันไม่มีมาเลยนะแล้วอยู่จะเรียกอย่างนี้ใครเขาก็เรียกกันได้หมดสิใช่ไหมถ้าเป็นข้าราชการไอ้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เรียกใครมาได้หรออย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีต้นสายปลายเหตุมาก่อนเขาบอกยังไงก็ได้นะแต่เรื่องจะให้ความร่วมมือจะมาไม่มานั่นอีกเรื่องนึงนะถ้าจะใช้อำนาจเรียกอันนี้จะต้องใช้บังคับกับทางฝั่งของข้าราชการทางฝั่งของทางหน่วยงานนะอันนี้สามารถที่จะทำได้อ่ะเอาละเราก็เลยรู้ว่าอันนี้มันเป็นอำนาจนะของทางกรรมธิการของทางฝ่ายนิติบัญญัติที่เขามีนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะสำหรับผมนะแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรอันนี้สอบถามเฉยๆและสุดท้ายฮะคุณรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายใช่ไหมอย่างที่เราเห็นเอกสารหมายข่าววันหรือว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยนะก็บอกว่าเรียกมานะแล้วก็มีตัวแทนจากปปง.มีอะไรหลายต่อหลายหน่วยรวมเบ็ดเสร็จประมาณสัก8ลาย9ลายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าจะเรียกมาภายในสัปดาห์นี้แล้วนะน่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่8ตุลาคมนะอันนี้ก็จะได้ติดตามเหมือนกันก็น่าสนใจเพราะว่าการกล่าวหาทั้งกล่าวมันก็ทำให้เราได้ติดตามถูกไหมเพราะเราจะได้รู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันจะส่งผลต่อทางการเมืองอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องค่อยๆติดตามนะครับอีกประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับในสภาอันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้กรณีของคุณสุภชัยใจสมุทรนะพี่ซุปเขาขอแก้ไขกฎหมายนะฮะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะว่าไทย PBS นะไม่ใช่เฉพาะของของไทย PBS ของช่องนกอย่างเดียวนะมันจะรวมองค์กรอื่นด้วยนะสสสนะกองทุนผู้สูงอายุนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ย4หน่วยงานเนี้ยที่ได้รับเงินจัดสรรจากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่คือให้เอารายได้จากภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่เนี่ยส่งตรงไปที่องค์กรเลยในกฎหมายของเขาเนี่ยให้อำนาจไปอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นทั่วไปกระทรวงทบวงกรมเขาจะต้องมาของบประมาณถูกไหมต้องมีแผนงานจำนวนคนเท่าไหร่มีแผนงานเท่าไหร่แล้วก็นำเสนอว่าของบประมาณแต่ละปีเท่าไหร่อันนี้แหละครับที่เขาจะขอแก้ไขจากการได้เงินจากภาษีสรรพสามิตโดยตรง
แล้วเขาก็มีการกำหนดเพดานไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาทสูงสุดไม่เกิน

กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะเขาก็จัดสรรไปซึ่งไม่ได้ต้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำแผนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาของบประมาณจากรัฐบาลเพราะวันนี้ได้รับเงินโดยตรงไปเลยทั้ง4องค์กรก็จะขอแก้ไขกฎหมายว่าเปลี่ยนจากการได้รับสนับสนุนเนี่ยจากภาษีสรรพสามมิตรเหล้าบุหรี่เนี่ยให้ทั้ง4อันเนี่ยนะรับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแทนเป็นเรื่องของที่มาของรายได้เป็นเรื่องที่มาของการบริหารจัดการนะแต่ขณะเดียวกันมันก็ถูกตั้งคำถามเยอะว่าถ้าต้องไปพึ่งพาจากเงินงบประมาณโดยเฉพาะผมยังไม่ได้ยินนะของทางสสส.ยังไม่ได้ยินของกองทุนผู้สูงอายุยังไม่ได้ยินของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะแต่ว่าทางไทย PBS เนี่ยนะเขาก็มีคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วก็สื่อสาธารณะสื่อทั่วไปเขาก็มีการท้วงติงมาติติงมาว่าถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านเป็นเงินงบประมาณแล้วเนี่ยความเป็นสื่อความเป็นการทำงานแบบอิสระเนี่ยนะมันจะทำได้อย่างเดิมหรือไม่เขาก็ตั้งคำถามมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะเราก็ตามผ่านๆแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเพราะว่ามันท้ายที่สุดเนี่ยจะบอกอิสระเสรีอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดพอมันมาขอมันก็ต้องเข้าขบวนการในสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมฮะมันก็จะต้องถามโครงการนี้เอาไปทำอะไรงบประมาณเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมมันก็ต้องถามนะถ้าถามผมนะถ้าถามผมก็เห็นนี่มีคณะอนุกรรมการเนี่ยเขาโอ้โหแล้วพิจารณาแบบละเอียดยิบอ่ะใช่ไหมอย่างของทหารอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยโอ้พิจารณาเลยถุงเท้าเสื้อผ้ากางเกงยังเป็นของเก่าชุดเดิมทำเหมือนเดิมขาดง่ายแล้วทำไมถึงต้องทำแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องถามว่ามันมีโครงการอย่างเงี้ยจัดสรรนะเอาไปทำอะไร1 2 3ยังไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะซึ่งกระหนทางก็ยังใช้เวลาอีกพอสมควรนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะสำหรับประเด็นที่มันมีเรื่องเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับอ่ะก่อนที่จะเบรกนะวันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมลืมนะจริงๆเขาให้ผมแจ้งเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วผมลืมขออภัยจริงๆนะสำหรับใครที่รออยู่ว่าบ่ายวันอาทิตย์นะเรามารีเฟรชกันกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยสำหรับเดือนตุลาคมจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะฮะแล้วเราจะเปิดหรือว่าทางร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะเขาจะเปิดรับจองเมื่อไหร่ยังไงมาแล้วครับ มาแล้วครับตั้งใจฟังดีๆนะครับแล้วก็ตั้งใจจดรายละเอียดดีๆนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนในไลน์ ID ของเขาอะนะไลน์ Official ของเขานะครับทาง Refresh Cafe ครับเขาส่งข้อมูลมาถึงผมเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าหลังจากจบภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะด้วยการทำอาหารกล่องขนมพร้อมกับน้ำดื่มช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบนะในบริเวณพื้นที่รามอินทาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเขาบอกว่าตอนนี้ครับทางร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะพร้อมเปิดรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางร้านจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟังเท่าเดิมนะครับเพียง45คนเท่านั้นสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะอาจารย์วีระจะมาพูดคุยนะกับแฟนคลับในร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะครับในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะก็คือวันอาทิตย์นี้นะโดยจะเริ่มคุยกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3ทางร้านรีเฟรชคาเฟ่เขาก็บอกขั้นตอนฮะบอกว่าการลงทะเบียนนะเพื่อเข้าร่วมเนี่ยอย่างแรกเลยนะ1ก็คือแอดไลน์ ID ครับ
ไลน์ ID นะ @ ก็คือตัว A แล้วก็มีวงกลมล้อมรอบนะครับหรือว่า A sign นะแล้วก็พิมพ์คำว่า refresh นะ R E F R E S H แล้วก็ dot ก็คือจุดนะแล้วก็ต่อด้วยคาเฟ่ C A F E นะจากนั้นนะเขาบอกว่าก็จะมีแอดมินเนี่ยคอยแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคืออย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือแอดไปรีเฟซคาเฟ่ dot คาเฟ่นะไลน์ก็คือ asi refresh r e f r e s h นะ dot คาเฟ่นะหรือว่าจุดแล้วก็คาเฟ่แล้วเขาจะแจ้งรายละเอียดไปส่วนพอรายละเอียดไปถึงเขาจะทำยังไงนะแอดมินเขาก็จะส่ง QR code ครับเพื่อชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 บาทต่อท่านจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่านขั้นตอนที่2ครับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งสลิปใบโอนเงินมาให้แอดมินนะพร้อมกับชื่อนะนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะมาร่วมในบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ยอาทิตย์นี้บ่าย3ให้ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับและขั้นตอนที่3ครับเมื่อข้อมูลครบถ้วนนะทางแอดมินเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งยืนยันสิทธิ์ไปถึงคุณนี่แหละแล้วก็ถือว่าการลงทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รอแต่งเนื้อแต่งตัวหน่อยวันอาทิตย์บ่ายสามแต่ไปก่อนบ่ายสามก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเงินที่คุณโอนมา 1,000 บาทเนี่ยนะที่สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานเนี่ยนะคุณก็จะได้รับคูปองคืนไปเลยจำนวน 1,000 บาทนะเพียงแค่คุณแจ้งชื่อนะแล้วก็โชว์บัตรประชาชนแล้วคูปองดังกล่าวเนี่ยก็สามารถนำมาซื้ออาหารเครื่องดื่มหรือว่าหนังสือของอาจารย์วีระได้เต็มจำนวนถ้าหากมีส่วนเกินนะเขาบอกว่าก็สามารถชำระเป็นเงินสดเพิ่มเติมได้นะครับทั้งนี้ครับคูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569เท่านั้นเป่านกหวีดปี๊ดครับเริ่มไปจองกันได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะที่ LINE แอดนะครับแอดรีเฟซจุดคาเฟ่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาจะมีรายละเอียดคุณก็ติดต่อไปละกันนะเพราะมีเพียงแค่45คนเท่านั้นนะครับสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ก็คือวันอาทิตย์นี้นะเริ่มคุยตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM ขึ้น

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันนะข่าวสารต่างๆน่าจะครบถ้วนแล้วนะสำหรับวันนี้นะทั้งเรื่องของฝนเรื่องของน้ำนะแล้วก็ขณะเดียวกันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องที่ต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันในวันที่11ตุลาคมนะวันอาทิตย์นี้นะก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เป็นเวลาของคุณผู้ฟังแล้วครับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะเราเปิดสายตั้งแต่ตอนนี้นะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญนะว่ากันว่ากันนะส่วนของผมนะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรมากไป2ที่ที่แรกเลยนี่ไปที่ไหนล่ะไปที่ปากช่องนะที่เขาใหญ่นะครั้งที่แล้วเนี่ยไปถึงแค่มวกเหล็กแล้วก็ไปเอาน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าที่ฟาร์มผึ้งมัทนีนะก็ไม่ได้มีโอกาสขึ้น M6 อ่ะจากมวกเหล็กไปปากช่องใช่ไหมแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะว่ามันทางฝั่งขากลับเนี่ยทางฝั่งของปากช่องมามวกเหล็กเนี่ยนะเขายังสร้างไม่เสร็จนะสำหรับ M6 นะมันมีบางช่วงที่มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะก็เลยขับรถไปลงที่ปากช่องนะจะได้รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยที่มันยังไม่เสร็จนะอ๋อตรงนั้นก็ยังยกไอ้สะพานอยู่ยังทำอยู่นะอยู่เลยจากมวกเหล็กไปไม่เยอะครับไม่ไกลประมาณสัก 2-3 กิโลนะยังเป็นทางที่มันเป็นทางยกระดับอยู่อะนะผ่านช่องเขาอะนะอันเนี้ยเขายังทำอยู่ทางฝั่งปากช่องมามวกเหล็กนะแล้วก็ไปนะไปถึงเนี่ยก็ดูนะบรรยากาศที่นู่นมันเหงาๆหน่อยนะเขาก็บอกโอ้น้ำมันเพิ่งท่วมไปนะแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดด้วยไม่ได้ขึ้นไปอีกนะก็เลยนะก็เลยแต่ว่าไม่มีปัญหานะก็ไปเฉยๆนะก็ได้ไปรู้ว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เขาบอกว่ามันก็มีคนแคนเซิลนะเนาะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยน้ำมันตรงแถวหมูสีมีน้ำท่วมน้ำป่าที่มันไหลหลากลงมาแถวนั้นอ่ะก็มีบางส่วนที่เขายกเลิกการเดินทางไปก็มีนะอันนั้นก็ที่ปักช่องนะคุณพงษ์ฮะสายสองสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณพงษ์ปิดวิทยุก่อนสิ
1: ปิดแล้วครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: เสาร์ที่แล้วไปที่ร่มข้าวครับพอดี
0: เสาร์ที่ผ่านมาหรือเสาร์ที่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ที่ผ่านมาเมื่อกี้แหละ
0: เสาร์ที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะ
1: เอาทำพ่อกล่องไปช่วย150กล่อง
0: ครับ
1: น้ำก็ลดแล้วลดเยอะแล้วครับ
0: ลดเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ตรงคอสะพานที่ลดลงไม่ได
0: ้ครับ
1: ลงไปแล้วลงแต่ไปถึงแค่ปั๊มน้ำมันนะข้างในก็ยังเข้าไม่ได้รถต้องใช้ยกสูงอย่างเดียวนะครับ
0: อ๋อยังต้องใช้รถยกสูงนะโอเค
1: ใช่ก็เป็นอัน
0: นี้คือเหตุการณ์นี้คือวันเสาร์นะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะ
1: เสาร์ที่เนี่ยล่าสุด
0: ครับผมครับครับ
1: ก็ไปจอดตรงหน้าปั๊ม
0: ครับ
1: มันก็จะมีคนทยอยออกมาเพื่อจะมาซื้ออาหารบ้าง
0: ครับ
1: อะไรบ้างเราก็แจกงั้น
0: ครับผม
1: ก็หมดแล้ว
0: ครับ
1: มันก็จะมีคนที่ไปช่วยเด็กพวกแพมเพิร์ดบ้างอะไรบ้างพวกของอุปโภคของบริโภคอะไรต่างๆหลายคันเรียงกันไปแต่ว่าต้องใช้ยกถุงเข้าไป
0: ครับ
1: หลังจากนั้นไปก็จะเป็นใช้เรือแต่ดีกว่าวันก่อนโน้ที่ผมเข้าไปเอาน้ำไปอันนั้นเรืออย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: แล้วรายงานสถานการณ
0: ์ได้ครับ
1: ลบเก้าครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณดีขึ้นครับ
0: ดีขึ้นดีขึ้นขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่แต่โอเคหารุ่มเก้านะเขาบอกว่าดีขึ้นนะแต่ว่าเท่าที่เราตามก็ดีขึ้นนะตามที่รัฐบาลแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เขาระดมสรรพกำลังลงไปเนี่ยนะก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: ก็ยังเป็นช่วงที่หน้าฝนอยู่นะก็ต้องนู่นละครึ่งหลังของเดือนตุลานะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
2: กว่าจะเข้าที่เข้าทางนะตอนนี้การระบายน้ำใต้เขื่อนเจ้าพระยาการบริหารจัดการทางลุ่มแม่น้ำบางปะกง ไม่ค่อยเป็นข่าวแต่หนักนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะเมืองเ
0: นี่ย
2: มันเป็นหลากน้ำตามทุ่งข้ามถนนอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นอำเภอล่างๆแล
0: ้
2: วโดยเฉพาะที่หนักก่อนที่จะเข้าตัวอำเภอเมืองนะก็จะเป็นพวก
0: บางคา
2: บ้านสร้างอะไรพวกเนี้ยนะส่วนทางชายแดนน่าจะซาลงแล้วนะก็มันก็มีแควน้ำที่ไหลลงหลายอันไหลลงแม่น้ำประจีนนี่ก็อันไหลลงแม่น้ำนครนายกนี่ก็อันนะแล้วก็สมทบกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เหมือนกรุงเทพแต่ก็ต้องถือว่าหนักส่วนที่ควรจะมีข้อมูลนะคือความเสียหายต่อพวกสวนทุเรียน
0: ครับ
2: อันเนี้ยเบื้องต้นเห็นว่าประมาณ 20,000 ไร
0: ่
2: 4,000 ครัวเรือน
0: ครับ
2: คือน้ำท่วมตายเลย
0: ต้นตายเลย
2: ไม่รู้ว่าจะฟื้นไหมนะ
0: อ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าใบมันเหมือนกับฤดูใบไม้ร่วงทั้งสวนนะคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ก็คงจะต้องกู้ถ้าเกิดจะทำต่อถ้ามันกู้ขึ้นก็จบถ้ามันกู้ไม่ขึ้นไม่ใบใหม่ไม่ออกก็ต้องปลูกใหม
0: ่
2: นะอันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วนะอันนี้เบื้องต้นแต่เราไม่รู้จริงๆอะเท่าไหร่นะถ้าดูในภาพรวมเนี่ยประมาณ1ล้านครัวเรือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
0: ครับ
2: ความเสียหายนี่ยังประเมินไม่ได้ตัวเลขที่พูดกันเนี่ยถ้าร้อยละ 0.1 ของ GDP ก็ประมาณ 20,000 ล้าน
0: ครับ
2: นะแต่กลัวว่าจะมากกว่านั้นนะก็คิดง่ายๆเงินที่รัฐบาลสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือนะปกติแล้วนะถ้าเทียบกับความเสียหายเนี่ยมันก็ประมาณสัก
0: 20%
2: ถ้ารัฐบาลบอกว่าจ่ายไปน่าจะจ่ายประมาณ 5,000 ล้านเนี่ย
0: ครับ
2: ตัวเลขจริงก็อาจจะมากกว่าเยอะอาจจะเสียหายประมาณสัก 40,000 ล้านคิดว่านะนะก็ค่อยๆดูกันละกัน
0: ครับ
2: นะคุณ
0: สมเกียรติฮะสายสอง
2: สมเกียรติครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: ครับจากจันทบุรีครับเห็นการพูดถึงที่จันทบุรีคร
2: ับ เออ
3: ครับโอ้เสียหายเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
2: ครับ
3: ส่วนที่การครับชาวสวนตอนนี้แววตาเศร้าจ้อยครับ
2: มันอำเภอไหนบ้างที่โดนน่ะ
3: มันจะไล่มาจากลุ่มน้ำมังตะโหนดครับไล่มาจากแก่งของแมวครับลงมาที่คลองวัดตะโหนดจะเป็นทางซ้ายจะเป็นอำเภอท่าใหม่ทางขวาจะเป็นอำเภอนายอามครับ
2: เออ
3: ครับ
2: ทางอำเภอเขาสมิงอะไรพวกนี้เจอไหม
3: เออผมจะอยู่ในพื้นที่นี้ครับตรงนี้ผมจะไม่
2: ทราบแต่ลักษณะของมันคือมันท่วมขังกี่วันนะ
3: ตอนนี้บางส่วนยังอยู่เลยนะครับอาจารย
2: ์โอเคคราวนี้อยู่ในกี่วัน
3: ประมาณสัก5-6วันแล้วครับ
2: พอท่วมอย่าง
3: น
2: ี้เนี่ย
3: ตั้งแต่ท่วมทุเรียนเล็กก็ท่วมมิดยอดเลยทุเรียนใหญ่ก็ขึ้นต้นครับ
2: เออคันนี้ถ้าอย่างนี้มันกี่วันมันว่าฟื้นได้ไหม
3: โอ้โหก็สักโอกาสฟื้นน้อยมากครับอาจารย์สัก 10% ครับ
2: แล้วถ้าเกิดมันใบร่วงที่เราเห็นอย่างเหลืองๆเป็นสีน้ำตาลนี่คือจบข่าวใช่ไหมอย่างนี
3: ้ถูกต้องครับก็อย่างที่อยู่ใกล้ๆกันนี่บางส่วน500ต้นนี่คือตายหมดครับเรียน2ปีครับ
2: ตายเลยนะ
3: ตายเลยครับเพราะว่ามิดยอดครับ
2: ถ้าตายเลยแบบนี้ก็ต้องขุดออกมาปลูกใหม่ว่างั้นเถอะ
3: ตายเลยก็คือต้องเตรียมพื้นที่มาปลูกใหม่เลยครับอาจารย์ครับ
2: ก็ต้องตัดต้นเดิมทิ้งว่างั้น
3: ครับขุดทิ้งเลยครับอาจารย์ครับเพราะมันตายเลยครับอาจารย์ครับ
2: เพราะมันตายเลยเพราะว่ามันระบบรากของทุเรียนไม่เหมือนอย่างอื่นเนาะ
3: ระบบรากทุเรียนเป็นรากผิวดินครับอาจารย์ครับ
2: เออใช่
3: พอน้ำท่วมแล้วก็ขาดออกซิเจนก็คือเหมือนคนจมน้ำนะครับอาจารย์ครับ
2: เออ
3: ครับแต่ลักษณะที่เขาเป็นอย่างนี้คือเขาสำลักน้ำครับอาจารย์ครับไม่มีออกซิเจนในการหายใจในดินครับผม
2: เขาไม่ได้ออกแบบ
3: สามวันนี้ก็มีผลแล้วครับ
2: เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเจอน้ำแบบท่วมแช่เนาะ
3: คือผมถามคนอายุ60ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปไม่เคยเจอหนักขนาดนี้ครับผม
2: ไอ้อย่างนั้นก็อีกเรื่องนึง
3: ไม่เคยมีน้ำ ที่น้ำไม่เคยท่วมถึงก็ท่วมครับรอบนี้ครับ
2: ไม่แล้วทำไมน้ำไม่มีรูออกเลยมันเป็นเพราะอะไร
3: ถ้าอาจารย์จินตนาการถ้าบอกปีนี้น่าจะเป็นปีแรกๆที่เรามีเขื่อนทางแก่งของแมว3เขื่อนครับแล้วเราก็มีฝนตก5วันที่ผ่านมาเป็นตกแบบพิสดารมากครับคือตกแบบตลอดเลยนะครับ
2: ไม่การมีไม่การมี
3: น้ำเต็มเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำน้ำฝนก็น้ำฝนน้ำเขื่อนก็น้ำเขื่อน
2: ไม่แล้วที่มันออกจากเขื่อนแล้วมันไม่ลงไปไหนเหรอ
3: คือเขื่อนมีทั้งหมด3เขื่อนจะลงมาในแม่น้ำเดียวครับคือแม่น้ำวังตะโนดครับ
2: เออแล้ว
3: จาก3หล่องแล้วก็ลงมาที่เดียวถูกบีบลงมาพอบีบขึ้นมาปุ๊บระดับน้ำยกขึ้นครับ
2: เออแล้วคราวนี้
3: พอมันล้นตลิ่งก็แผ่ออกซ้ายขวาก็มีแค่ส่วนทุเรียนครับผม
2: คราวนี้จากวังตะโนดเนี่ยจากแม่น้ำวังตะโนดเนี่ยไปลงไหนต่อล่ะ
3: ไปลงตรงมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับน้องๆที่มอบูนี่อยู่หอต้องกินข้าวกล่องเลยครับท่วมเลย
2: แล้วมันก็เข้าแล้วมันออกแม่น้ำไหนอ่ะ
3: ออกตรงปากน้ำแขมหนูครับ
2: อ๋อไม่ใช่แม่น้ำจันทบุรีเนาะ
3: คนละสายครับอันนี้เป็นลุ่มน้ำบางตะโหนดครับจะออกที่ฝั่งน้ำแขมหมูที่มีโบสถ์สีน้ำเงินทั้งนั้นนะครับออกตรงตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ครับ
2: อ๋อออกทางท่าใหม่นะโอ
3: ้ครับออกท่าใหม
2: ่แล้ว
3: คลองตะโหนดนี่ซ้ายจะเป็นอำเภอท่าใหม่อาจจะเป็นอำเภอในอามแล้วสองฝั่งนี่คือสวนทุเรียนระดับต้นๆของจังหวัดเลยครับเยอะมากครับ
2: ทางระยองเหมือนกันไหม
3: ทางระยองเขาจะเป็นอีกเขื่อนนึงทางตะแก่ทางนู้นจะเข้าไปทางลงไปทางด้านนู้นครับ
2: แต่ว่า
3: ผมไม่ทราบถึงความหนักทางนู้นแต่ความหนักทางนี้นี่เรียกว่าหนักมากแบบไม่เคยเจอมาก่อนจนชาวสวนเรียกว่าพูดไม่ออกกันเลยเพราะว่าบางคนนี่ครับอาจารย์คือปีนี้ปีที่6ที่7ทําสาเรียบร้อยแล้วเตรียมจะออกลูกปีนี้จะนับเงินเข้ากระเป๋าปีนี้แล้วตายกสวนครับ
2: ครับผม
3: แล้วต้นทุนที่เขาเตรียมมานี่แบบโอ้โหมันมหาศาลนะครับกว่าจะประคบประหงมมาได้จนขนาดนี้แล้วบางคนนี่เงินเก็บทั้งหมดเอามาลงเพื่อที่ว่าต้องการได้คือมันเหมือนจะมันจบไปกับน้ำแค่5วันอะไรนี้ครับ
2: มันมีอะไรที่มันขวางทางน้ำที่ลงทะเลมั้ย
3: คือผมว่าปริมาณการรับน้ำของแม่น้ำไม่สามารถรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้ครับ
2: โอเค
3: ขวางก็คือประตูระบายน้ำที่ของเขื่อนขมงครับ
2: โอเค
3: ที่ตำบลคลองขุดนะครับมันออกไม่ทันจนมันแผ่ออกสองข้างข้ามถนนไปเลยครับ
2: คุยต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลาไม่ได้แล้ว
4: ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Give Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุขความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะครับคุยกันต่อเลยไหม
1: ได้แต่ว่ามีอันนึงที่เดี๋ยวต้องแจ้งนิดนึง
0: ครับผม
1: นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร็วนะอย่างนี้หลายท่านที่จริงผมก็ไม่เคยแจ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณณัฐพงศ์เป็นคนบอกนะคือผมมีกิจกรรมเป็นแบบกิจกรรมเป็นกลุ่มเฉพาะ
0: ครับ
1: นะเราใช้เหมือนก็ไปเจอกับคนที่อาจบางคนอาจจะอยู่ในไลน์กลุ่มผมบางคนอาจจะติดตามผมทาง Facebook บัญชีผมเองนะที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าวีระธีรภัทรานนท์นะซึ่งไม่น่าเชื่อตอนนี้มีคนติดตามตั้ง 50,000 คน
0: โอ้โห
1: ขึ้นพรวดเดียวนะจากไม่ถึง 20,000 เป็น 50,000 นี่มันภายในเวลาแค่2เดือนเท่านั้นคุณณัฐพงศ
0: ์
1: 2-3 เดือนนะแต่ผมไม่ได้รับเพื่อนนะบอกอันนี้บอกก่อนนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้รับเพื่อนไม่ได้รับเพื่อนเพิ่มมีประมาณสัก500กว่าคนนะการไม่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้หมายความว่าคอมเมนต์ไม่ได้ใช่มั้ยถ้าเราไม่ได้ปิดคอมเมนต์เฉพาะ
0: ครับ
1: เฉพาะเพื่อนแต่ว่าก็อ่านเถอะอย่าไปคอมเมนต์เลยถ้าถามผมนะบางคนก็อาจจะได้รับทราบผ่านทางช่องทางอื่นนะคือเดือนละครั้งเนี่ยผมจะมีรายการพูดคุยกับคนที่รู้จักไม่ใช่รู้จักกันเป็นคนที่อาจจะดูทีวีรายการทีวีบางคนอาจจะฟังรายการวิทยุบางคนอาจจะซื้อหาหนังสือผมไปอ่านอะไรพวกนี้นะใช้ชื่อรายการที่ไปคุยเนี่ยว่าบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกัน
0: ครับ
1: บ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันก็จะเป็นรายการที่จัดเดือนละครั้งนะไอชื่อนี้มันมีที่มาเพราะว่ามันมีร้านที่เขาขายกาแฟอยู่ในคอมมูนิตี้มอลเล็กๆชื่อ The Eight เล็ก8
0: ครับ
1: ที่ซอยรามินทา67ซึ่งก็ไม่ไกลจากนิวาสสถานของผมนะผมเคยแวะไปล้างรถเคยแวะไปทานกาแฟรู้จักกับเจ้าของร้านเขาก็เลยขอสถานที่เขาว่าถ้าเขาไม่รังเกียจนะสักเดือนละครั้งเนี่ยผมจะไปจัดรายการคุยกับคนที่สนใจที่จะไปเจอกันที่ร้านเขาช่วงเวลาก็จะประมาณสักบ่ายสามโมง
0: ครับ
1: นะแล้วก็ไปจบเอาประมาณสักสี่โมงครึ่งนะเพราะว่าคุยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เผื่อจะซักถามบ้างอะไรบ้างบางคนก็อะไรล่ะเอาหนังสือมาให้เซ
0: ็
1: นแล้วที่ร้านเนี่ยเขาก็มีหนังสือของผมประเภทหาอ่านไม่ได้เพราะไม่พิมพ์แล้วกับประเภทที่เป็นหนังสือใหม่ที่ยังพอมีสต็อกเหลือก็เขาก็ไปขายนะขายให้เฉยๆนะผมก็เนี่ยแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็จัดมาแล้ว3ครั้งเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ครั้งที่แล้วที่จัดเนี่ยก่อนที่ผมจะไปไหนวะไปจีนเนาะครั้งที่แล้วเสียจัดวันที่19หรือวันที่20กันยาเนี่ยผมจำวันแน่นอนไม่ได
0: ้ครับ
1: รู้แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไปจีนผมไปจีนวันที่25วันศุกร์ก็คงจะจัดวัน25วัน
0: 20
1: 20นะวันอาทิตย์ที่20คราวนี้เดือนหน้าเนี่ยผมมีธุระป่าปังจะต้องไปต่างประเทศอีก
0: ครับ
1: จะจัดปลายเดือนก็รู้สึกว่าจะช้าไปจะจัดกลางเดือนนี้ก็ตรงช่วงที่ไม่ว่าง
0: ครับ
1: ก็เลยมาจัดคราวนี้พูดถึงวันที่จะจัดว่าบ่ายวันอาทิตย์ที่11ใช่ไหม
0: 11ครับ
1: โอเคนะเอาวันที่ก่อนบ่ายวันอาทิตย์ที่11กันยายน
0: ตุลาคม
1: เอ้ยโทษบ่ายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเนี่ยผมก็จะไปเจอกับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปร่วมรายการ บ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันที่ร้านกาแฟชื่อรีเฟชคาเฟ่ใช่ไหมคุณรัตพงศ์
0: ใช่ครับ
1: ก็จำนวนคนที่เขารองรับได้ ไม่แออัดยัตนาน45คนนะตอนนี้ใครที่จะไปร่วมรายการเนี่ยจะต้องลงทะเบียนนะจะต้องลงทะเบียนนะแล้วคนที่เคยร่วมรายการตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก็ขอสงวนสิทธิ์ว่าท่านไม่ต้องมาร่วมรายการในครั้งที่4เพื่อเปิดให้คนอื่นไปได้ถูกไหมคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดคนที่สนใจจะไปร่วมรายการนี้ต้องทำยังไงคุณรัตพงศ
0: ์ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะก็คือให้แอดไลน์ไปก่อน
1: แอดไลน
0: ์ครับผมที่ของไลน์ official ของที่ร้าน Refresh Cafe นะฮะไลน์ ID คือ @ นะตัว A S I นะฮะ Refresh R E F R E S H นะ
1: okay.
0: แล้วก็จุดแล้วก็ต่อด้วยคำว่าคาเฟ่ C A F E
1: line @ใช่เรียกว่า line OA
0: ครับ
1: line ID ก็คือ @ refresh dot cafe
0: ครับผม
1: refresh อ่ะคงไม่ต้องสะกดมั้งเนาะอาจจะสะกดหน่อยก็ดีเผื่อใครแต่ต้องมีแอดนะ
0: ครับ
1: แอด refresh cafe
0: ครับ
1: นะรีก็ r e f r e s h
0: จุด
1: แล้วก็ต้องมีดอทนะจุดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คาเฟ
0: ่ c a f e
1: โอเคพอเข้าไปปั๊บยังไงต่อ
0: เข้าไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้นะแต่พอเขาแจ้งรายละเอียดเสร็จเนี่ยเขาจะส่ง QR code ไปด้วยเพื่อจะลงทะเบียน
1: โอเค
0: นะครับชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย 1,000 บาทต่อท่านจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่าน
1: ต่อ
0: คน
1: ต่อชุดต่อคณะหนึ่ง
0: ต่อคณะหนึ่ง
1: คราวนี้ที่เขาเก็บเนี่ยเขาให้อะไรเป็นของตอบแทน
0: เก็บเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่11เนี่ยที่ตอนไปฟังคุณวิระเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะให้คูปองกลับมาเลยครับในราคา 1,000 บาท
1: เ
0: พื่อจะเอาไปซื้อหนังสือคุณวิระที่มีขายอยู่ในร้านก็ได
1: ้
0: นะหรือบางท่านอาจจะไปก่อนก็อาจจะไปทานสปาเกตตี้จะไปทานข้าวด้งอะไรพวกเนี้ยจะทานข้าวทานน้ำทานกาแฟนะก็เอาคูปองอันเนี้ยไปชำระค่าอาหารแล้วก็ค่าหนังสือได
1: ้ก็คือ
0: ครับแต่ว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดคืนมาได
1: ้โอเคคือจะซื้อไปเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดพัน
0: จะให้หมดเลย
1: ถ้าไม่พอก็จ่ายเป็นเงินสดเพิ่มเติมไป
0: ถูกต้อง
1: ก็ส่วนผมไม่มีอะไรนะผมไม่ได้อะไรนะ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้อะไรถ้าจะได้ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะหนังสือที่คุณซื้อผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสืออยู่ดีก็เชิญนะครับก็ประมาณเนี่ยลองเข้าไปดูกันละกันนะไปที่จำกัดแค่45คนเนาะ
0: 45คนครับ
1: 45คนก็ค่าใช้จ่ายที่ว่านี่ก็คือย้อนกลับมาเป็นคูปองให้คุณจะไปทานอาหารจะไปซื้อหนังสือที่ของเขานะก็คงก้อมแก้มพอดีอ่ะควรจะไปเร็วสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะคือถ้าให้คุณสบายๆเนี่ยคุณไปประมาณสักบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: พอคุณทานข้าวเสร็จประมาณสักบ่าย 2:45 เนี่ยผมคงไปถึงนะส่วนผมก็มีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าผมจะล้างรถที่นี่เดือนละครั้งเพราะเขาอบ
0: อบโอโซน
1: อบโอโซนเขาล้างอย่างดีอ่ะครั้งที่แล้วไปก็ล้างนะก็ไม่แน่ใจว่าส่วนรายการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับค่าล้างรถนะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: คูปองนี่ไม่เกี่ยวกับค่าล้างรถแต่ผมก็ต้องไปเสียเงินค่าล้างรถนะสถานที่เขาก็โอเคนะก็เรียกว่าสบายสบายถ้าใครที่สนใจจะไปร่วมรายการด้วยกันนะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะก็ทำอย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกเริ่มต้นด้วยการแอดไปที่ LINE OA LINE ID ก็คือ @ refresh จุดหรือว่า dot cafe
0: ครับ
1: ส่งไปปั๊บทางแอดมินเขาจะรู้แล้วเขาจะส่ง QR code ไปให้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของเขาแล้วนะว่าเขาจะทำอะไรยังไงก็แนะนำว่าถ้าเจอกันก็สำหรับคนเก่าก็ขออภัยนะว่าผมอยากให้เป็นคนใหม่นะจะได้เจอแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาคนเก่าก็ไม่น่าจะมีนะ คนใหม่แค่45คนเนี่ยไม่นั่นหรอกแต่ว่าต้องบอกวันนี้เพราะว่ารอบนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้านานวันอาทิตย์นี้เจอกันละ
0: ใช่
1: ถ้าวันนี้เต็มก็คือจบถ้าวันนี้ไม่เต็มก็ขอพรุ่งนี้อีกวันนึงแจ้ง
0: ครับ
1: อันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะครับเป็นกิจกรรมผมเรื่องที่ผมคุยในรัฐพงศ
0: ์ก็
1: จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับรีเฟชอ่ะนะเรื่องไหนที่ควรจะเล่าสู่กันฟังก็เล่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจในประเทศหรอกมีเรื่องข้างนอกมีความเป็นไปอะไรที่เราควรรู้ควรทราบอะไรพวกนี้นะก็ชั่วโมงนึงก็นานนะไม่ใช่ไม่นาน
0: ครับ
1: พอสมควรทีเดียวนะ
0: แต่ว่าแต่ละรอบที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวสิ
1: ก็มีแถมนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีแต่ที่สำคัญคือคำถาม
0: ใช่
1: คำถามของคนที่เป็นร่วมรายการนี่มันหลากหลายแต่ที่ผมได้ประโยชน์จริงๆก็คือว่าแต่ละท่านมีธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เหมือนกับเป็นข้อต่อคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะคืออาจจะไม่มีแบรนด์ของเขาแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการที่เราซื้อหานั่นแหละนะบางคนทำพวกชิ้นส่วนรถยนต
0: ์
1: ผมก็ได้คุยกับเขาว่าขายน็อตขายตะปูให้โรงงานจีนได้บ้างไหมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะบางคนก็ทำเรียลเอสเต
0: ท
1: มาคุยกันบางคนก็อาจจะเป็นพวกคนชอบลงทุน อะไรพวกเนี้ยบางคนก็เป็น SME
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่มีปัญหาอะไรแต่มีประเด็นเรื่องลูกหลานจะเรียนหนังสือยังไงจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของกัลยาณมิตร
0: ครับ
1: มาเจอกัน
0: ครับ
1: พูดคุยกันนะถ้าใครสนใจก็ดำเนินการนะแล้วปกติก็วันเดียวใช่ไหมคุณรัฐพงศ
0: ์ครับใช
1: ่บอกปั๊บก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความใช่ไหม
0: ครับ
1: จำนวนไม่มากหรอกนะก็เจอกันก็แล้วกันนะอ่ะโอเคละคราวนี้กลับมาเรื่องของเราคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมมีเรื่องจะพูดอ่ะแต่ว่าผมได้รับการทักท้วงว่าผมไม่ควรพูดนะเรื่อง earmark tax ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีสุราและยาสูบ
0: สรรพสามิตของ
1: ที่เกี่ยวข้องกับ4องค์กรที
0: ่
1: จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแหล่งที่มาของเงินที่จะใส่เข้าไปใน4องค์กรที่ว่าซึ่งเป็นความริเริ่มของพรรคภูมิใจไทยที่จะปรับระบบอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นข่าวที่พูดกันเยอะมากเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่ผมควรพูดนะแต่ถามว่าผมฟอลโล่ไหมผมฟอลโล่ถ้าผมจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดกับคนที่ผมมองและเห็นหน้าแล้วรู้ชื่อนามสกุลทุกคนแล้วรู้เบอร์โทรศัพท์ทุกคนซึ่งอันเนี้ยตั้งใจเอาไว้ว่าจะพูดให้ฟังวันอาทิตย์นี
0: ้
1: สำหรับคนที่
0: จะไป
1: เพราะว่าการลงทะเบียนคุณจะต้องเขาจะต้องถามเลยอี
0: กเขาถามชื่อถามนามสกุลแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ด้วย
1: แต่ถ้าเกิดให้ผมพูดแบบล่องๆลอยๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปลิวอ่ะแบบปลิวอ่ะผมก็ไม่อยากทำ
0: อ
1: ันนี้ตั้งใจไว้แล้วก็ได้ขอร้องคนที่ไปร่วมรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันเนี่ยนะว่าไม่ให้อัดเทป
0: ครับ
1: ไม่ให้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดสดไปให้คนอื่นฟังนะเป็นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอร้องกันซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือดีแต่ถ้าเกิดอันไหนที่ควรจะทำเป็นคลิปอันเนี้ยทางแอดมินของกลุ่มอาสมสนธยาของผมเนี่ยเขาจะไปทำนะอันนี้แต่ก็เป็น private group
0: ครับ
1: อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเล็ดลอดออกสู่สายตาสาธารณชนยกเว้นภาพนิ่งที่เป็นภาพถ่ายถ้าเป็นภาพแล้วมีเสียงเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยไม่มี
0: ครับ
1: อันนี้ผมแจ้งให้ทราบเพราะนั้นมันก็จะเป็น very exclusive นะมีเรื่องอื่นอีกที่ผมเตรียมไว้นะซึ่งก็เอาไว้เจอกันเวลาที่ค่อยว่ากันก็แล้วกันอ่ะคราวนี้มาทางคุณผู้ฟังคุณรัฐพงศ์
0: ครับผมอ่ะคุยกันต่อละกันนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือจะอัปเดตสถานการณ์ก็ว่ามานะครับ
1: กองทุนน้ำมันคุณณัฐพงษ์พูดไปยัง
0: ยังครับเห็นตัวเลขก็ตกใจไม่กล้าพูดเลย
1: อีกพันล้านแม่งก็หมื่นก็แสนล้านแล้ว
0: โอ้โห
1: ตอนนี้กองทุนน้ำมันนะติดลบ 98,942 ล้านบาทณวันที่4ตุลาคมคือเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ก็อาทิตย์เนี้ยคงจะทะลุ
0: แสนล้าน
1: 100,000 ล้านในรายการ 100,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่ติดบริษัทน้ำมันผู้ค้าน้ำมันเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้จ่ายเขาเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าล้านแล้วก็เป็นเงินกู้ที่จะจ่ายของเดิมอีก 30,000 ล้านเนี่ยอันนี้เป็นรายการที่เขาเรียกว่าหมาเน่าลอยน้ำทุกคนก็เตะออกณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ยังไม่มีผู้รับผิดชอบอะไรที่จะแก้ไขแบบไหนยังไงก็คงลุ้นเอาณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ใช้วิธีซื้อเวลา
0: ซื้อเวลา
1: อย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: นะหวังว่านะแต่น่าจะหวังเวิร์ดว่ะ
0: คุณโจ้สายสอง
1: คุณโจ้ครับโอ้ไอ้นี่หมายความว่ายังไง
0: อยู่ไหมคุณโจ้
1: คุณโจ้อยู่ไหม
0: ไม่อยู่
1: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่น
0: ครับ
1: เรื่องที่ท่านสามารถโทรเข้ามาเรื่องนึงอย่างง่ายดายก็คืออัปเดต
0: ครับ
1: ความเป็นไปเรื่องน้ำทั้งฝนน้ำรอระบายน้ำท่วมขังน้ำหลากน้ำรอระเหย
0: ชอบใช้น้ำรอระเหยเนี่ย
1: มันต้องจบด้วยน้ำรอระเหยนะคุณนัทพงศ์ผมดูแล้วมันไม่น่าจะทำอะไรได้นะ
0: อ่ะมาแล้วคุณโจกลับมาโจครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผม อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์เคยนั่งรถเมย์มั้งไหมครับ
1: เคยครับ
2: รถเมย์นะฮะ
1: ครับ
2: คือมันวันนี้ผมไปที่ตลาดปักเกร็ดนะ
1: ครับ
2: แล้วผมขึ้นรถ104ไปหมอชิดนะฮะ
1: ครับจากไหนไปไหน
2: ผมเห็นพนักงาน
1: ไม่เดี๋ยวจากไหนไปไหน
2: จากปักเกร็ดครับ
1: จากปักเกร็ดไปหมอชิด
2: ผมจะมาลงที่โรงงานโตชิบ้าสามัคคีนะฮะ
1: โอเคโอเค
2: นะครับจ่ายตัวจ่ายอะไรเสร็จแล้วไหมมันข้องใจครับว่าทำไมพนักงานขับรถนี่มันง่อมเหลือเกิน

0: ใหม่สวยครับรถใหม่รถสวยมากเลย
1: เ
0: ขาเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็ที่นั่งคนขับก็มีเขาทำเป็นบล็อกป้องกันนะฮะทำเป็นกระจกห้องกระจกอะทีนี้คนขับนี่แก่มากเลยผมอยากจะถามว่าทำไมเขารับคนแก่มาทำงาน
1: เขาคงขับมาก่อนมั้ง
0: โอ้โหเขาปลดเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วครับแล้วกรมส่งนี่เขาไม่ควบคุมอนุใบอนุญาตนะ
1: ผมไม่รู้ว่ารถที่ว่าเนี่ยเป็นรถของขสมกหรือเป็นรถของเอกชนที่มาวิ่งนะ
0: อันนี้ผมก็ไม่ทราบ
1: อันนี้ต้องเริ่มต้นไม่ต้องเริ่มไม่ต้องเริ่มต้นแต่ตรงนี้ก่อนเพราะผมไม่รู้ไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีรถของบริษัทอื่นที่เขามาวิ่งในเส้นทางที่เขาได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกคราวนี้ด้วยเหตุที่เราไม่รู้ว่าบริษัทที่ว่าเนี่ยเป็นของเอกชนหรือเป็นของขสมกเอา
0: อันนี้ผมทราบครับอันนี้ผมทราบแต่ว่าผมสงสัย
1: เดี๋ยวช้าๆ
0: ใบขับขี่สาธารณะเนี่ย
1: เดี๋ยวช้าๆ
0: ทางกรมการขนส่งนี่เขาไม่กำหนดอายุเหรอครับ
1: เดี๋ยวช้าๆถ้าเป็นขสมกเนี่ยโดยการจ้างงานก็60ก็ต้องออกครับ
0: ครับ
1: โอเคคราวนี้ถ้ามันเป็นเอกชนถ้ามันเป็นเอกชนเป็นคนขับรถหรือจ้างคนขับรถอันนี้ไม่น่าจะมีเกณฑ์เรื่องของอายุนะอันนี้อันที่หนึ่งก่อนโอเคอันที่สอง
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าถ้าใครถือใบอนุญาตขับรถสาธารณะเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดว่าอายุเท่าไหร่ห้ามขับนะ
0: เหร
1: อฮะเท่าที่ผม
0: เสี่ยงมากเลยเนี่ย
1: เท่าที่ผมเข้าใจนะส่วนเขาจะอายุเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับ
0: เออทีนี้ก็มันแก่ทั้งคู่เลยกระเป๋าก็นั่งหลับแม่แก่กว่าแม่ผมอีกอ่ะ
1: เออ
0: ผมอยากจะไปถามว่า
1: ไม่
0: อายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่กล้ากลัวเขาว่า
1: ผมว่าไม่น่านะคุณอายุเท่าไหร่โทษตัวคุณอ่ะ
0: ผมเหรอ
1: เออ
0: แม่ไม่บอกได้ไหม
1: บอกสิครับเพราะคุณบอกอายุเท่าแม่คุณเนี่ยผมเลยอยากรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร
2: ่แก่กว่าแม
1: ่
2: เน
1: ี่
2: ย
1: เออคุณบอกอายุแก่กว่าแม่คุณเนี่ยผมเลยอยากจะรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร
0: ่แก่กับแม่ตอนที่แม่ผมยังไม่ตาย
1: ไม่สิเอาสิเอาสิตอนนี้คุณอายุเท่าไหร
0: ่86ครับ
1: คุณอายุ86เหรอ
0: ถูกต้องครับ
1: คุณอายุมากกว่าคนขับอีกหรือน้อยกว่าคนขับ
0: ผมว่าผมอายุมากกว่ามากกว่าแต่เขานี่คงจะเกิน60ไปแล้วอ่ะแต่ดูเขาแก่มากเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณถ้าเผื่อว่านั่นคุณมีที่ทีมงานให้ไปสังเกตที่ท่ารถหน่อยไปดูซะหน่อย
1: ได้
0: ว่ามันแก่จริงไหมอย่างที่ผมว่าไหม
1: โอเค
0: ผมเองผมกลัวมันไม่ใช่อะไรหรอกครับ เดี๋ยวแกแล้วแกขับไปแล้วแกรับโทรศัพท์ไปด้วยนะไม่รู้ว่าลูกโทรมาหรือว่าอะไรแกบอกว่าเออไปรอพ่อตรงนู้นไปรอพ่อตรงนี
1: ้
0: เดี๋ยวพ่อออกไปรับไม่รู้พ่อหรือกิ๊กไม่แน่ใจ
1: แต่ถ้า คุณอาครับ
0: ครับผม
1: คุณอาอายุตั้งขนาดนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อย่าไปเอาเรื่องมารบกวนใจเลยครับถ้าถามผมอะ
0: โอ้โหผมเผื่อไว้ว่าเผื่อมันไปเปิดอุบัติเหตุกับคนอื่นเขาถ้าเพราะว่าคนแก่ไปขับรถเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีผมยังไม่ค่อยกล้าขับเลยครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าอายุมากแล้วมันเบอร์เบอร์ไอ้นี่แกขับไปแกรับโทรศัพท์ไปด้วยขอบคุณที่คุณแนะนำ
1: ครับผม
0: พยายามไม่ขับนะแล้วผมก็พยายามทำใจว่าจะไม่ ผมจะโทรมาหาอาจารย์ดีหรือไม่โทรดี
1: ไม่โทรมา
0: คือแต่ว่ามันคิดว่ามันเอ๊ะมันเป็นของสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ
1: กลั
0: วไปทิ่มไปตำใครเข้า
1: เข้าใจ
0: และโดยเฉพาะนะพอผมจะลงนะ
1: อ
0: ีกสองป้ายผมจะลงเนี่ยผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วครับ
1: ครับ
0: พอถึงป้ายหนึ่งป้ายก่อนที่ผมจะลงเนี่ยพอออกมาได้ครึ่งป้ายผมกดกริ่งแล้วผมกดกริ่งแกไม่ได้ยินครับ
1: โอ้
0: แกแถมให้ผมอีกสองสามไฟฟ้าแล้วแถมมาตะโกนด่าผมอีกว่าก่อนจะลงให้กดหน่อยนะ
1: เออ
0: ผู้โดยสารได้ยินทุกคนเลย
1: โอเค
0: ผมว่าหูแกไม่ดีแล้ว
1: ขอบพระคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: น่าจะขุ่นใจหลายเรื่องแต่ว่าน่าจะขุ่นใจอันสุดท้ายเนาะ
2: แถมให้สองเสาไฟฟ้า
1: แถมให้สองเสาไฟฟ้าเป็นลงหน้าโตชิบ้าก่อนจะถึง3 แยกสนามบินน้ำ

0: คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ถนนติวานนท์นะตรงนั้นโอ้ถ้าแกมาจากตลาดปักเกร็ดเนี่ยแกขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูไม่ได้นะเพราะรถฟ้าสายชมพูมันมาจากแจ้งวัฒนะเนาะ
1: ใช่ครับมันต้องมาขึ้นตรงห้าแยกตรงถนนติวานนท
0: ์เออนั่นสินะถ้าเป็นผมนะเขาจะว่ารถเมย์ก็สะดวกที่สุดแล้วเพราะมันไม่ต้อง
1: ทำอะไร
0: เออใช่แต่ก็ไม่รู้จริงนะว่าหนึ่งมันรถใหม่รถเก่า
1: ครับ
0: สีน้ำเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจ อันนี้ต้องขอต้องขอรายละเอียดผมนั่งรถเมย์นะ
1: ครับ
0: นานๆผมนั่งทีแต่จะเป็นปัญหามากเลยเพราะผมไม่รู้ราคา
1: เท่าไหร่ แบงค์ร้อยไปเดี๋ยวเขาก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ไม่ได้ต้องเตรียมเศษตังค์ไปต้องเตรียมแบงค์เล็กอ่ะต้องเตรียมแบงค์เล็ก
1: เ
0: ตรียมแบงค์เล็กแล้วก็เศษตังค์ด้วยเงินบาทเงิน5เหรียญบาทเหรียญ5อะไรพวกเนี้ย
1: เ
0: ราไม่ได้นั่งไกลอ
1: ่
0: ะนะเราก็นั่งเพื่อที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าบ้างนะเพราะถ้าให้นั่งตลอดสายเนี่ยคงไม่ไหวนะถ้านั่งตลอดสายต้องมีหนังสือ
1: ต้องมีหนังสือ
0: สักเล่มหนึ่งอ่านจบเลย เอาขออีกสัก 2-3 สายคุณ
1: คร
0: ับ
1: ผม02-248-165702-248-1657นะครับ
0: มาคุณผู้ฟังที่จะคุยต่อวันนี้เพลินๆนะ
1: ครับ
0: ไม่ซีเรียสจริงๆก็ไม่มีซีเรียสไม่ซีเรียสแต่ไหนจะไหนนะจัดรายการนี้จัดแบบสบาย
1: ๆคุณหนึ่งฮะสายสอง
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: คุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญ
1: ครับ
2: ผมดูฟ้าดูฝนช่วงนี้นะครับตั้งแต่เด็กมาเนี่ยบรรยากาศของเมฆนะฮะบรรยากาศของเมฆมันเปลี่ยนไปจากตอนเด็กๆมากเลย
0: โอ้มันแน่นอนอยู่แล้ว
2: ฝนจะตกหรือตั้งเขาอะไรเนี่ยโอ้มันน่ากลัวเหมือนหนังไซไฟเลยนะครับอาจารย
0: ์ไม่นะถ้าวันที่25-26ก็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้สบายสบาย
2: แต่ช่วงก่อนหน้านั้นนะครับที
0: ่
2: ม
0: ี
2: พายุหรือมีอะไรมาเป็นทะเลเลย
0: ถ้าตอนนั้น25-26นะศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะตอนนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับดูแล้วโอเคครับ
2: อาจารย์ตอนเด็กยังเห็น
0: รถไม่โทรศัพท์ของคุณไม่โทรศัพท์ของคุณพี่ไม่สัญญาณไม่ดีครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต่ออีกสายนึงแล้วกัน
1: คุณวรวุฒิครับสายหนึ่ง
0: วรวุฒินี่โทรได้ทุกวันนะเก่งเว้ย
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญ
3: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญ
3: คุณลุงแกคุยสนุกเหมือนกันนะครับคิดว่าแกคุยเหนื่อย
0: เอ้ยไม่มีอารมณ์
3: เออผมก็ไม่น่าเชื่อผมกะว่าแกสัก70กว่านะ
0: เออผมยังนึกว่าแกสัก70กว่านะยังนึกว่าลุงสมัยโอ้โห86โอ้โหยังไปไหนมาไหนได้เก่งว่ายอมเลยเออใช่
3: แต่ยังไปไหนมาไหนได้อ่ะ
0: เออ
3: เนี่ยผมยอมแกเลยเนี่ยแต่คนตอนแรกผมไม่ฟังตอบตามไปเรื่อยเริ่มดีเลยแต่สงสารชาวสวนทุเรียนอาจารย
0: ์เออเนี่ยอันนี้ที่ผมอยากรู้ข้อมูลนะทางกระทรวงเกษตรหรือกรมอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณช่วยรวบรวมตัวเลขหน่อยอ่ะเพราะมันจะมีผลต่อราคาของทุเรียนในปีหน้านะคุณทัพ
3: พงศ์ที่ผมผ่านมาก็เห็นมี90บาทมั่ง100กว่ามั่งแต่ปีนี้ทุเรียนมีทั้งปีเลยนะอาจารย
0: ์โอ้เดี๋ยวนี้ทั้งปีอยู่แล้วเพราะมันปลูกกันตั้งแต่เหนือลงใต้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: ใช่แล้วส่วนใหญ่ทุเรียนมันจากใต้ขึ้นมา
0: เออใช่
3: ไม่ใช่ทุเรียนจันทร
0: ์อืม
3: โอเคครับเท่านี้แหละครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: ขอสายสุดท้าย
1: คุณนุกูลฮะสายสาม
0: นุกูลครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
4: ผมขอว่าไอ้เนี่ยฮะได้เสนอกทม.ครับกทม.เรื่องน้ำครับ
0: ว่า
4: ทำไมไม่เอาคลองรัดโพโมเดลมาเป็นตัวอย่างครับ
0: อะไรนะ
4: คลองรัดโพโมเดลพระประแดงครับเดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมเลย
0: มันคนละอย่างกันนะครับ
4: ของโครงการของในหลวงการที่9นะครับ
0: ไม่คลองรัดโพเนี่ยคือมันตัดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
4: ครับ
0: แต่มันไม่ไม่ใช่พื้นที่ตรงอื่นนะครับไอ้นั่นมันตัดคุ้งน้ำนะครับ
4: ครับ
0: มันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันมันเหมือนคลองสมัยที่พระชัยราชาตัดอะสมัยยาจากคลองบางกอกน้อยมาบางกอกใหญ่เนี่ยตัดใหม่ไอ้อย่างนั้นน่ะคือตัดให้น้ำมันไหลตรง ต่เขาก็มีปิดเปิดมันไม่ใช่ไม่ใช่เอาอันนั้นมาทำทั้งกรุงเทพไม่มีที่ให้ทำแบบนั้น
4: ได้แต่ก่อนท่าแดงน้ำท่วมตลอด
0: เข้าใจเขาถูกต้องไอ้นั่นเขาตัดน้ำคุ้งไอ้ที่เป็นคุ้งบางจากอะ
1: คุ้งบางกระเจ้า
0: เออคุ้งบางกระเจ้าบางจากก็ตัดน้ำอันนั้นน่ะใช่แต่ไม่ใช่เอาอย่างนี้มาทำที่อื่นไม่ใช่คนละเรื่องกันอย่าโอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: มันอย่าไปสับสนนะไอ้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันอ้อมไปอ้อมมาเขาก็ทำแนวตรง
1: ครับ
0: เออเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เกาะเกตอะไอ้คลองที่อยู่ติดกับท่าเรือปากเกตนะไอ้ตรงนั้นน่ะที่จะข้ามไปปากเกตเนี่ยนะอันนั้นน่ะคือแม่น้ำเจ้าพระยาเก่านะไอ้ด้านหลังน่ะทางทิศตะวันตกของปากของเกาะเกตน่ะที่อันนั้นคือคลองใหม
1: ่
0: ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะทำสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนู่นนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือตรงนี้มันมีการตัดคลองใน 7-8 ที่นะแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้อยุธยาลงมาเนี่ย 7-8 แห่งนะที่เขาตัดตรงแล้วมันทำให้ใหญ่มากพอน้ำโตมันพุ่งอ่ะ
1: ม
0: ันพุ่งไอ้ที่มันเคยเป็นคลองใหญ่ขึ้นน้ำที่มันตัดมาลงที่เป็นแม่น้ำเดิมมันก็หายไปแต่ที่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะก็คือจากคลองบางกอกน้อยอ่ะมาออกคลองบางกอกใหญ
1: ่ครับ
0: ที่เขาเรียกคลองบางหลวงอ่ะเออนั่นอ่ะคลองบางหลวงอ่ะที่ไปออกไอ้นู่นอ่ะภาษีเจริญอะไรพวกนั้นอ่ะนะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องไหลเข้าไปที่บางกอกน้อยแล้วก็มาไหลออกตรงบางกอกใหญ่ตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์ตรงข้ามกับปกครองตลาด
1: กองทัพเรือ
0: กองทัพเรือ
1: ครับ
0: สมัยพระเจ้าตากเนี่ยโทษสมัยพระเจ้าอยู่หัวโทษสมัยพระเจ้าอยู่หัวชัยราชาธิราชเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตัดอันนี้น่าจะเป็นคลองแรกที่ตัดเลยตัดจากตรงนั้นมาก็มาผ่านธรรมศาสตร์ผ่านสถานีรถไฟบางกอกน้อยทางขวานะแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชวังหลังใช่ไหม
1: ครับ
0: ไล่มาเรื่อยๆวัดระฆังวัดอรุณไล่ไปเรื่อยๆก็กองทัพเรือ ป้อมวิชัยศิษย
1: ์
0: ทางฝั่งซ้ายก็เป็นธรรมศาสตร์ต่อด้วยท่าช้าท่าพระจันทร
1: ์ครับ
0: ท่าช้างซ้ายมือก็เป็นพระบรมหาราชวังท่าเตียน
1: ครับ
0: ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะท่าน้ำราชวงศ์ด้วยเปล่าวะ
1: เออไม่
0: เลยไปแล้วเลยไปแล้วเออเลยไปแล้วมันไกลแล้วไกลแล้วก็มาถึงปากคลองตลาดเออน่ะท่าเตียนแล้วก็มาปากคลองตลาดลำน้ำอ่ะกว้างมากกว้างกับแม่น้ำเดิมอ่ะผมว่า3เท่าเลยนะแล้วระบบคลองทางนั้นก็เปลี่ยนไปหมด
1: ครับ
0: ระบบคลองที่เชื่อมโยงกับคลองบางกอกน้อยสมัยก่อนเนี่ยก็เปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่ามันตัดตรงนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วมันใหญ่มากตรงนั้นน่ะกว้างมากนะผมว่ามี500เมตรว่ะคุณณัฐพง
1: ศ์ได
0: ้นะ
1: ได้ครับ
0: ตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่ผมไม่กล้าว่ายข้าม ถ้าเป็นแม่น้ำน่านนี่มันประมาณสัก150
1: เออ
0: 200เมตรอ่ะ
1: ครับ
0: เออผมว่ายข้ามได้เลยอย่างเงี้ยว่าถ้า150 200เมตรเนี่ยผมว่ายข้ามได้ผมไปเที่ยวที่นักไอ้ที่ไซโยกอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้โรงแรมที่ผมพักติดแม่น้ําผมยังตะหงิดเลยนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าจะว่ายข้ามแม่น้ําไอ้ไซโยกเออยังนี่แต่เค้าห้ามไว
1: ้
0: คนเค้าไปเค้าบอกห้ามไว้แก่แล้วอย่าไปทําจริงๆก็ไม่ยากอะไรดูนะใช่ม
1: ั้ยเห็นฟังนะข้างหน้านิดเดียว
0: เออแม่ง10จ้วงก็20จ้วงก็ถึงแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เนาะแล้วถ้าเกิดเราตั้งหลักดีๆนะเราขึ้นไปทางเหนือแล้วเราก็ไล่ว่ายตัด
1: ครับ
0: ว่ายตัดนี่ไม่ต้องออกแรงเลย
1: เ
0: พราะน้ำมันไหลพาไปอีกฝั่งนึงประเด็นคือขากลับ ต้องเดินท่องน้ำขึ้นไปอีก ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้นะโอ้ที่ผ่านมันขึ้น5เมตรเลยนะ
1: น้ำใช่ไหม
0: เออน้ำในแม่น้ำไซโยแม่น้ำแควน้อยขึ้น5เมตรเลยอ่ะที่ปล่อยมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เออขึ้นมา5เมตรเลยมีคนที่เขาไปทำบ้านติดแม่น้ำอ่ะน้ำท่วมเข้าบ้านเขาเลยโคลนเต็มไปหมดเลยที่อยู่ริมตลิ่งอ่ะเออผมยังสอบถามไปเลยว่าโรงแรมที่ผมไปพัก2ครั้งนะไปเสียเงินทีไปไม่เสียเงินทีเนี่ยเขาบอกไม่ท่วมโ
1: อ
0: ้แสดงมันตั้ง
1: แสดงว่าสูงนะ
0: เออชัยภูมิมันน่าจะดีแต่ไอ้ตัวโป๊ะมันคงจะขึ้นมาแบบไม่ต้องเดินขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวโป๊ะกับ
1: มันจะเดินขึ้นแทน
0: เออเอา
1: เดี๋ยวพักก่อนเนาะ
0: ได
1: ้พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Dream Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงๆเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: าทีสุดท้ายครับสำหรับวันนี้นะเป็นอีกวันที่เฝ้าติดตามเรื่องของฝนนะมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมานะบางท่านอาจจะตอนนี้ไปอะไรนะจองใช่ไหมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันใช่ไหมอะไรล่ะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะที่ LINE ID @refresh.cafe นะครับอันนี้ไปสอบถามรายละเอียดเขาได้นะว่า เป็นยังไงสำหรับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่คุณวีระจะไปคุยเนี่ยนะเริ่มก็ตอนบ่าย3ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไปกันก่อนได้นะครับคุณกล้วยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ครับผมอยู่ในร่ม9ครับ
0: ร่ม9ตรงไหนของร่ม9
1: ครับ
0: ครับตรงไหนของร่ม9ครับคุณกล้วย
1: อยู่ตรงผมอยู่แฟลต2ครับ
0: อยู่แฟลต2อ่ะว่ามาครับ
1: ที่มีขยะเยอะอยู่ตอนนี้ครับ
0: ครับผมครับยังไงครับ
1: คือผมจะเล่าตั้งแต่วันคืนวันศุกร์ที่น้ำมันเริ่มท่วมครับ
0: ครับ
1: คือคืนวันนั้นน่ะมันเริ่มจากประมาณสัก 3:00 นครับน้ํามันเริ่มอืดจากข้างนอกก่อน
0: อืม
1: อืดจากข้างนอกแล้วมันล้นตรงประมาณ 3:00 ตรงหลังแฟลต2น้ํามันเริ่มข้ามมาก็ทีนี้ก็เริ่มทยอยย้ายรถกันน้ํามันเริ่มเข้า
0: อืม
1: ก็บางคนที่รถเสียหายอ่ะเขาคิดว่าน้ำมันจะไม่ท่วมเยอะก็ไม่ออกไปข้างนอก
0: ครับ
1: แต่ผมมันมีรถยนต์สองคันของลูกคันหนึ่งของผมคันหนึ่งผมเอามาไว้ในปั๊มปตท.ด้านตะวันตกตอนแรกจะเอามาไว้ตรงเนี้ยสองคัน
0: ครับ
1: ทีนี้พอไว้สักพักนึงผมเห็นรถคนเข้ามาเยอะเพราะมันจะต้องไปข้างในครับมันดูแล้วมันจะออกไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจเอาออกไปทางไอซีรอเพื่อเอากระบะไปรถกระบะมันจะสูงหน่อยลุยน้ำไปเอาไปไว้ด้านหลักที่เส้นตัดใหม่ทางด้านใต้เส้นนั้นมันจะเป็นสะพานสูง
0: ครับ
1: เพื่อจะได้เกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เผื่อน้ำมันท่วมในหมู่บ้านจะได้หาเอาไปซื้อของมันใช้ได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็ซื้อของมาเติมได
2: ้อืม
1: ครับ
2: โอเคครับขอบคุณ
1: แล้วที่ขยะมันเยอะคือในคืนวันศุกร์อ่ะจริงๆอ่ะบ่ายวันศุกร์แม่บ้านน่ะจะโกยขยะมาแล้วมาใส่เข่งไว
0: ้
1: ใส่เข่งเพื่อคืนวันศุกร์อ่ะรถขยะจะเข้าแต่น้ำมันท่วมก่อนที่ขยะจะเข้าทีนี้ขยะก็เลยเยอะทุกฝัดเลยตั้งแต่1 ถึง 6เนี่ยมันเป็นนิติเดียวกันอ๋อ1 ถึง 7ครับ
0: อืมครับ
1: เลยขยะก็เลยมากองกันอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นมันเป็นการเป็นที่สูบน้ำ
2: ครับ
1: ที่ขยามก็เลยลอยมารวมกันอยู่ตรงนั้นนะ
0: ครับผม
2: โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
0: คุณเอ็มครับสายสาม
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: อาจารย์วันศุกร์อาจารย์บินใช่ไหมครับวันที่น้ำท่วมอ่ะ
2: ใช
3: ่ผมหนีออกต่างไอ้ต่างจังหวัดทันหรือไง
2: ผมไม่ได้หนีผมอ่ะเกือบไม่ทันขึ้นเครื่องด้วยซ้ำไปผมไม่ได้หนีผมไปตามโปรแกรมที่ผมมี
3: อาจารย์ผมขึ้นโทรเวผมเห็นคุณณัฐพงษ์ลงโมล่าออนไลน์นะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาผมถึงสระบุรีมันแบบมันรถมันแรงเหมือนกันแต่มันบางไง
2: เออ
3: มันตรงรางรถไฟอาจารย
2: ์ผมข้างล่างผมข้างล่างผมวิ่งข้างล่างผมวิ่งวิภาวดีข้างล่าง
3: ผมวิ่งข้างบนให้ผมโดดลงฟิวเจอร์ไอขอบไอ้ของนวนครเริ่มเป็นทะเลแล้วตอนที่ผมไปอ่ะ
2: เรื่องที่ผ่านมาปล่อยมันเถอะแล้วก็แล้วกันไปแล้วพอแล้วไม่ต้อง
3: อาจารย์อยากถามอีกเรื่องนึงว่าน้ำตกวังแก่งซองน้ำตกแก่งโสภาแล้วก็น้ำตกปอยเนี่ยมันเส้นเดียวกันไหม
2: แก่งโสภาแก่งไม่แก่งโสภาแก่งซองเนี่ยเส้นเดียวกัน
3: ครับ
2: สาย12อยู่ขวามือถ้าไปจากพิษณุโลกครับ
3: แล้วอ้าวแล้วตกปอยก
2: ็ไม่รู้แค่2ที่ไม่เคยไปที่คุณพูด
3: แก่งโซฟากับบางแก่งซองนี่สายไอ้เส้นเดียวกันใช่ไหม
2: เส้นเดียวกันแม่น้ำรับน้ำเข็กเหมือนกัน
3: อ๋อไปผมไปมานี่แหละที่ผมไปทำบุญข้าวกระดับบินมาผมขึ้นไปดู
2: เออ
3: แล้วขึ้นไปพิโลกแล้วกลับขากลับมันยังมาหลอนอยู่ไอ้ อย่ามาหลอก
2: ไม่ต้องกลับมาที่เก่าพอแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็แล้วกันไปผ่านแล้วก็ผ่านไปผมไม่ทวนแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ไอ้นั่นถือว่าฝันร้ายตื่นแล้วตอนน
0: ี้ตื่นแล้วตื่นแล้ว
2: ตื่นแล้วตอนนี้ก็ลุ้นเป็นวันๆไป
0: ครับ
2: ฝนตกทีก็ถนนก็หายไปเลนหนึ่งตลอดนะตอนนี
0: ้คุณสมบัติใจหนึ่ง
2: สมบัติครับ
4: อาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญเชิญเชิญ
4: อาจารย์ครับผมดีใจไอเรื่องน้ำที่ลำตะคองมันจุได้เยอะที่สุดในหลายปีในรอบหลายปีเลยครับ
2: อันนี้ตอนนี้ประมาณ 80% แล้ว
4: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: เ
4: ออไปปีไหนก็แห้งไปปีไหนก็แห้ง
2: ปีนี้80แล้วตอนนี้80แล้วลำพะเพิงก็เหมือนกัน
4: ใช
2: ่เออก็ดีแล้วอ่ะก็อย่างน้อยไม่ต้องพูดกันแล้วว่าปีนี้โอ้ยนะตอนแรกพูดกันว่าน้ำไม่พอ
0: มันจะแล้ง
2: อ่ะแต่ว่าพอฝนหยุดปั๊บนะเข้าหน้าหนาวปั๊บอันนี้ยาวนะผมบอกก่อนนะไม่รู้ฝนจะตกเมื่อไหร่นะดีไม่ดีปาไปถึงพฤษภาปีนี
0: ้ครับ
2: เออจะต้องมีหยุด6เดือนแล้วฝนน่ะ4ยังไงน้อย5เดือนอัพอ่ะเออรองน้ำฝนเก็บไว้ใช้กันให้ดี
4: เถอะครับอาจารย์เชิญพุ่นหนานเป็นยังไงบ้างเยอะมากเลย
2: เยอะเยอะเยอะมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นตอนนี
4: ้โ
2: อ้ตอนนี้เขื่อนที่มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นเนี่ยป่าฉักป่าสักชลสิทธิ์ขุนด่านปราการชนอันนี้มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นไม่รวมพวกแอ่งอ่างน้ำนะระบบสียัดอะไรนั่นงาดบดินทรอะไรนั่นน่ะพุทธหมดแล้วตอนนี้มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นออกทางสปิลเวย์หมดคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกลางเดือนตุลาก็จบแล้วตอนนี้ที่ผมลุ้นจริงๆคุณนัทผมลุ้นเรื่องเดียวประชุม World Bank IMF ประจำปีที่กรุงเทพอ่ะ
0: ครับ
2: ช่วงวันที่12ถึงวันที่18อ่ะเออ
4: ครับ
2: มีรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่ามาเป็นร้อยคนนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เออเป็นร้อยนะไม่ใช่เป็น10เป็นร้อยนะรวมๆกันนะเออ198ประเทศ196ประเทศเนี่ยมาครึ่งนึงก็เกือบร้อยแล้ว
0: ครับ
2: คนนึงมาก็ต้องมีผู้ติดตาม 4-5 คนน่ะ
0: อืม
2: เออเนี่ย
0: จะเป็นหมื่นนะ
2: 15,000 20,000 คนน่ะคุณณัฐพงศ์จัดระบบกันดีๆก็แล้วกันแล้วก็ฝนจะตก
0: ฝน
2: แต่เขาเป็นวันหยุด2วันใช่มั้ยมีวันหยุด12 13
0: วันหยุด10วันหยุด13
2: 13 15ด้วยนะเห็นว่า
0: 14 15เป็น work from home อ๋อ10แล้วหยุดอีกที16
2: โอ้
4: อาทิตย์หน้า
2: ครับ
4: ปี54
2: ไม่เอาไม่ต้องทวนไม่ต้องทวนไม่เอาไม่ต้องไปทวนอะไรแล้ว54 58อะไรไม่ต้องทวนแล้วเดินหน้าไปไม่เอาไม่ต้องมานั่งเล่าแล้วเบื่อโอเคขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ไม่ต้องมาเล่าแล้ว54อะไรเนี่ยมันท่วมน้อยท่วมมากก็เห็นอยู่อ่ะว่ามันตรงไหนมันท่วมตรงไหนมันยังไม่ลดตรงไหนมันยังคาราคาซังตรงไหนมันยังต้องเคลียร
0: ์ครับ
2: ก็ใส่เงินเข้าไปใส่คนใส่เงินเคลียร์นะเฉพาะหน้าจัดให้หมดก่อนนะเฉพาะหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันระยะกลางระยะปานกลางระยะยาวจะทำอะไรก็ค่อยคิดกันตอนนี้มันก็เตือนเราแล้วว่าจะต้องบริหารจัดการกันนะแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกคุณณัฐพงศ์เพราะว่าครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เหตุการณ์ผ่านไป15ปีทางกายภาพเปลี่ยน
0: ใช่
2: ถนนเปลี่ยนบ้านคนอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยน
0: ใช่
2: มั้ย
0: ภูมิอากาศเปล
2: ี่
0: ยน
2: เออไอ้ภูมิอากาศนี่อีกเรื่องนึงอ่ะแต่เราอ่ะทางกายภาพผังเมืองเปลี่ยนใช่มั้ยเออตรงนั้นได้ตรงนี้มาอะไรเงี้ยนะคือถ้าจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องอ่ะนะแต่ถ้าเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วจะทําก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
2: นะแล้วเวลาทําก็ต้องไม่ต้องเวลาทําไปแล้วอ่ะมันก็ต้องมีคนได้รับผลกระทบอ่ะจะขุดคลองใหม่ก็ต้องเวรคืนที่มันจะผ่านไม่ยากคืออย่าทำอะไรก็ทำแต่ไปทำที่อื่นอย่ามาทำบ้านผ
0: ม
2: ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันทุกเรื่อง
0: ทุกเรื่อง
2: เออจะทำอะไรไปทำที่อื่นอย่ามาทำบ้านผมโอเค
0: พรุ่งนี้เจอกัน
2: อนุโมทนากูว่าจะไม่บ่นแล้ว
0: พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันคุณพิรัตน์และผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Deal Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนๆคลื่นความคิดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ดิฉันเก่งพัชราพรมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะท่านที่ขับรถทำงานหรือว่าเตรียมตัวจะนอนก็จะได้ฟังคุณป๊อปอริยาสิริโสดาหรือน้องป๊อปหรือพี่ป๊อปหรือครูป๊อปที่สอนโยคะของลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะจะมาคิดอย่างป๊อปพูดคุยกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์พร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่า965ในคืนนี้ค่ะติดต่อได้ช่องทาง Facebook Live YouTube Live แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างตอนนี
3: ้โอ้โหถามขึ้นมาวันนี้เนี่ยพี่เจวันนี้แบบว่าจะบอกว่าตกใจค่ะวันนี้ตกใจ
2: มีเหตุเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตที่ต้องมาบอกเล่าคุณผู้ฟังเลยใช่ไหมวันนี
3: ้โอ้โหคือวันนี้นะคะคือว่านัดไปเจอเพื่อนที่ได้เจอมา3ปีที่พารากอนนะคะก็เข้าไปห้องนอนแล้วก็คือเตรียมชุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็คือว่าเพราะว่าแบบว่าน้ำท่วมที่บอกว่าประตูบ้านเราเนี่ยมันแบบว่ามันจมน้ำสักที่ประตูเปิดประตูบ้านเนี่ยมันจมน้ำสามวัน
2: ค่ะ
3: เครื่องเปิดประตูก็พังใช่คะพังไปก็คือต้องหาช่างเอาเครื่องออกไปนะคะตอนนี้คือประตูบ้านมันเปิดเองกับมือได
2: ้ปกติเราจะใช้ล็อกระบบไฟฟ้าแต่เจอภาวะฝนตกน้ำท่วมก็เลยต้องถอดเครื่องไปซ่อมถูกไหมคะก็กลายเป็นเปิดปิดด้วยมือ
3: เปิดปิดด้วยมือแต่การที่แบบว่าถ้าประตูบ้านถ้าประตูรั้วบ้านมันติดอยู่อะพี่เก่ง
2: โดยมารยาทพี่ก็จะไม่ไปเปิดประตูละลาบละลวงเข้าไปในบ้านพี่ก็ต้องกดติ้งตองมีใครอยู่ในบ้านพังไหมครับอะไรอย่างเงี้ย
3: คือกดออดก็มีแต่ไม่กดออด
2: อ้าว
3: คือเขาเป็นคนจีนผ
2: ู
3: ้หญิงจีน2คนนะคะ
2: ค่ะ
3: ขับรถกันมานะคะคนหนึ่งปิดหน้าตาเหมือนใช่ว่าแบบกันแดดแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดว
2: ัน
3: นี้นะไม
2: ่
3: มีแดดปิดหน้านิดทิศอีกคนยังเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็คือเราอยู่ในห้องน้ำกำลังอยู่ในบนส้วม
2: ค่ะ
3: คือไม่คิดว่าใครจะเข้ามาเปิดประตู
2: ในบ้านเราน
3: ะคะแล้วเข้ามาประตูกลางบ้านแล้วเข้ามาที่หน้าห้องนอนเราจะเปิดประตูห้องนอนเราด้วยอ่ะ
2: เอ้ยมันล่วงเกินเข้าไปลึกเหมือนกันนะจากประตูรั้วไปถึงบ้านข้างใน
3: เรียกว่าแล้วก็แบบแล้วก็อ้างขึ้นมาว่าจะมาเล่นโยคะเราบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนมาจากไหนแล้วทำไมบุกบ้านแบบนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าแล้วมาพูดมาว่าขอเจอเจ้าของหน่อยแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่มีการโยคะนะคะต้องรับมาอย่างเดียวแล้วเขาก็บอกว่าคือจะแบบเอาโยคะให้ได้คือแบบคุยภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งคนพูดภาษาอังกฤษคำหนึ่งสิ่งที่เข้าในสมองที่เก่งคือที่อย่างเดียวว่าคอสเซ็นเตอร์สแกมมันหาคนพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันจะลักตัวฉันไปแล้วโกนหัวฉันก็ไปคำคอร์สเตอร์หรือเปล่าแถวเขมรหรือเปล่านี้
2: เอ้ยแต่มันต้องมองโลกในแง่ไม่ดีไว้ก่อนอ่ะคุณป๊อปคนไม่รู้จักกันอยู่ดีๆเดินเข้ามาในบ้านอ่ะอย่างน้อยเราต้องมีการป้องกันตัวเองเออใช่ไหม
3: เราเติบโตมาจะดีทรอยต์มิชิแกนนะ
2: ค่ะ
3: แบบเมืองที่ฆาตกรรมเยอะที่สุดในโลกนะคะดีทรอยต์มิชิแกนนะคะเป็นฆาตกรรมเยอะมากแล้วคือมาอยู่ประเทศไทยนะคะขับมอเตอร์ไซค์บางทีก็ทิ้งกุญแจมอเตอร์ไซค์ไว้บนกุญแจมอเตอร์ไซค์เพราะว่าประเทศไทยถูกต้องไหม
2: ใช่ใช่
3: มันไม่มีความที่ตกกังวลไม่มีคือจะเอาของมาวางคอยคิวก็วางมือถือก็ไม่มีใครเอาถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
3: มือความให้เราพวกเราคือแบบสบายใจไปนิดนึงอย่างคือทำแบบนี้ที่โรมหรือบาร์เซโลนาหรือว่าประเทศอื่นๆนะ
2: ค่ะ
3: โดนขโมยแบบหมดตัวเลยค่ะ
2: เอออันนี้คือแบบถ้าเราไม่อยู่บ้านล่ะถูกไหมเราก็จะล็อกแต่อันนี้มันบอกว่าไม่ได้มีเจตนามันจะเดินมาเรียนโยคะเออมันผิดปกติอ่ะใช่ไหม
3: เขาไม่พูดตรงนะพี่เก่งคือเราสอนโยคะมา20ปีแล้วอ่ะนะคะไม่มีใครเดินทางทั่วหมู่บ้านนะคะแล้วมาสโกแล้วคือเข้ามาบ้านแล้วคือเราขอเรียนโยคะตอนช่วง น้ำท่วมอาทิตย์หนึ่งอ่ะ
2: ฝนก็ยังตกอยู่น้ำก็ยังท่วมเป็นข่าวกันเดินทางลำบากด้วยใช่ไหม
3: แล้วจะขอข้อมูลจากเขามาเขาก็ไม่ให้ข้อมูล
2: ไม่ให้เบอร์ติดต่อด้วยคุณคือใคร
3: ไม่ให้เบอร์ติดต่ออะไรจริงแล้วคือจะสายตาคือมองจ้องคือแบบจะดูห้องเราให้ได้บอกว่าไม่มีเข้ามาไม่ได้คือแบบเฮ้ยคือจะเล่าให้ฟังแค่เองว่ามันมีสแกมเยอะมากนะคะมันมีมหาศาลนะคะที่เป็นแบบมันนะคือเราไม่เคยตกใจมาก่อนแล้วคือคนที่แบบอะไรก็ได้ใครมาสอนเรียนที่โยคะก็ได้แต
2: ่มันต้องส่งเสียงสิมันต้องทักทาย Hi Helloสมันไม่มี
3: ขนาดไหนอ่ะขนาดไหนเปิดประตูรั้วบ้าน
2: มันต้องอยู่ข้างนอกไงมันต้องอยู่ใช่
3: แล้วคือบุกเข้าไปในห้องนอนฉันด้วย
2: อืม
3: นี้ถือว่าเป็นนักเรียนโยคะหรือเปล่าพี่เก่ง
2: ไม่ใช่แล้วอันนี้มันอาจจะต้องเป็นพวกโจรที่ฉวยโอกาสอ่ะถ้าเกิดเราไม่รู้เราไม่อยู
3: ่ว่าเข้ามาคือมาทดสอบก่อนว่าใครอยู่บ้านหรือเปล่า
2: ใช่ใช่
3: หมายว่ามันมีทีมมากกว่าแค่2คน
2: อ
3: ่ะ
2: เกิดมันมาลองเปิดดูไม่อยู
3: ่คนถามก็มาแรกๆเลยว่ามีคนอยู่ที่บ้านนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วบอกอยู่ไม่มีสิทธิ์มาถามอะไรเกี่ยวกับฉันที่ถามเลยนะ
2: มันมาถามด้วยเหรอ
3: ถามว่าใครเป็นเจ้าของว่าผู้จะโอเนอร์
2: มันจะมากว้านซื้อบ้านเหรอคะแหมมันจะน่ากลัวไปหน่อยละมั้งจะมาถามหาโอเนอร์เจ้าของบ้านแล้วมาบอกว่าจะเรียนโยคะคือมันมั่วไปหมดเลยฮะคุณป๊อป
3: มากเลยค่ะมันอย่างนี้เยอะมากคือ
2: ค่ะ
3: คือเราเป็นคนที่พยายามรักษาจิตใจดีๆเพราะว่าคนเราอยากจะเป็นครูอยากจะให้แบ่งปันคนอื
2: ่
3: นและคือบรรทำด้วยความอยากจะสร้างบุญอยากจะสร้างให้คนหายเจ็บตัวแต่เมื่อไหร่ใครเข้ามาแล้วคือจะเอาเปรียบเราอะเรารู้สึกได้อะพี่เก่งเรารู้สึกได้จริงๆ
2: นะคะก็กลัวนะ
3: แต่ว่าเป็นคนจีนที่ไม่เคยเจอหน้ามาก่อนแล้วก็บุกมาถึงห้องนอนเราเลยนะแล้วคือแบบว่าเราไม่ออกเสียงเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ในห้องน้ำ
2: ค่ะ
3: นะแล้วคนที่นั่งบนเงินซุ้มอยู่ในห้องน้ำจะตะโกนบอกฮัลโหลกลับคืนมาหรอ
2: ใช่ใช่ไม่ใช่
3: แล้วระหว่างการที่เรานั่งอยู่บนซุ้มในห้องน้ำอยู่แล้วคนบุกมาถึงห้องนอนเราเนี่ยคือพี่เก่งจะรู้สึกสบายใจไหมเนี่ยว่าแบบ
2: ไม่อะ
3: มันแบบนั้นแหละ
2: พี่ต้องกลัวมากมากเลยแหละเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วอยู่ในห้องน้ำแล้วมันคือใครมันมาสองคนแล้วอย่างน้อยมันมาถามหาโอเนอร์มามันผิดปกติอ่ะไม่ควรจะเดินเข้ามาในบ้านคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตอ่ะใช่ไหมอันนี้มันล่วงแล้วคุณป๊อปไล่เขาออกไปยังไงอ่ะโทรตามรปภ.หรือว่ายังไง
3: เขาบอกว่าถามคือมันก็ถามคือมันส่งคำถามเป็นแบบเป็นชุดๆเป็นสารสื่อใส่เราแล้วคือบอกว่าคือบอกว่าหนึ่งไม่ใช่ผู้ประสานเสียคนที่ประสานคิดไม่ชัดเนี่ยเข้าใจเปล่าแล้วคือคุณต้องแคร์ call center ที่แบบว่ามันขนาดดาราคนจีนโดน call center แคร์โกนหัวแล้วแบบว่าใส่ในห้องโทรศัพท์ประสานเสียถูกต้องไหม
2: ใช่
3: แล้วฟังข่าวคู่นี้ที่มาแล้วแบบฮัลโหลผู้โอเนอร์คือแบบว่า get out แล้วคือแบบไล่มันออกไป get out แล้วบอกว่า why do you call ใส่ I want to lose weightคือว่ามึงเป็นพี่อะไรคือหน้าตาหรือว่าแบบป้าขายเสี่ยวหน้าบ้านประมาณนั้นน่ะคือ หน้าตามันไม่น่า
2: ไม่เป็นมิตรไม่เป็นมิตรไม่ได้มาเหมือนมาดีใช่ไหมมึง
3: ถ้าคนเข้ามานะเข้ามาบุกถึงบ้านถึงห้องแล้วมาถามว่าครูโอเนอร์ฮะครูทีเชอร์ who are you who how many people live here คือคำถามสิบคำถามคือพี่เก่งถ้าอยู่อเมริกานะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คือถ้าอยู่เท็กซัสนะคือแบบคนมีปืนเช
2: ็
3: คถ้าใครเข้ามาบุกถึงห้องนอนเราน
2: ะ
3: ยิงตายทันทีไม่ผิดกฎหมายเลยนะคะคนบุกมาถึงห้องหน้าห้องเปิดประตูรั้วบ้านเข้ามาไปถึงห้องเขายิงได้เลยนะคะ
2: แล้วนั่นก็ถือปกป
3: ้
2: องกันตัวเอง
3: เราต้องการถึงขนาดว่าต้องมีปืนอยู่ในบ้านเลยเหรอคะที่เก่งขนาดนั้นเลยหรอ
2: ไม่ใช่อ่ะ
3: คือเป็นอาหารมาแล้วคือมีปืนมาแล้วคือแบบไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นแต่ว่าพี่เก่งมันคนเราเนี่ยมันอยากอยู่ที่ไหนที่มันรู้สึกสบายใจแล้ว
2: ปลอดภัยใช่ใช่แล้วอย่างนี้คุณป๊อปทำยังไงดีเพราะว่ามันก็รู้แล้วว่าเราอยู่คนเดียวหรือยังไง
3: ไม่เคยเจอคือน้องชายมาอยู่
2: มีน้องชายมาอยู่เป็นเพื่อน
3: มาบ่อยๆแล้วก็คือว่าก็เอา เอาเหล็กมาล็อกประตูแล้วก็เอาล็อกมาล็อกประตูเลยค่ะก
2: ็
3: ล็อกแบบด้วยความใช้
2: เพิ่มเรื่องล็อกประตูแล้วอาจจะต้องหาของใช้รองเท้าผู้ชายอะไรมาวางไว้หน้าบ้านสัก 2-3 คู่ไหมคุณป๊อปให้มันเห็นว่ามีคนอยู่มากเกินวันหนึ่งคน
3: มันไม่เวิร์กหรอกค่ะเพราะว่าเรื่องในดีอ่ะคืออันนี้เขาขนาดเอาผู้หญิงนะคะน่าจะอายุ40กว่าแบบอ้วนๆหน่อยนึงนะ
2: เดินลุยเข้ามาไม่ได
3: ้คือโดนลุยเข้ามาเปิดประตู
2: ค่ะ
3: 2-3 ประตูเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วมาอ้างจะไม่มีลูกค้าเนี่ยคือโอ้โหค
2: ือ
3: ถ้าเราไม่ตกใจนะคือถ้าพี่เก่งเราทำใหม่นะคือจะเอากล้องเอามือถือเนี่ยแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วก็คือขอข้อมูลทั้งหมดคุณไม่มีสิทธิ์มาเข้าบ้านฉันมาขอข้อมูลฉันเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านฉันต้องขอข้อมูลทุนคุณบาแล้วคือไม่ต้องเราไม่บอกคำตอบอะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ถามแล้วไม่ชื่อให้ข้อมูลทั้งสิ้นเลยว่า
2: get out get out ไปเลยนะ
3: get out private property this is private คือแค่นั้นอ่ะที่เจ้าอย่างนึงที่เก่งเราสอนภาษาไทยนะคะบางครั้งก็มีภาษาอังกฤษแต่จะสอนคนจีนที่พูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะสอนไหมอ่ะ
2: แล้วหน้าบ้านเราก็ไม่ได้ติดว่าเป็นไอโยคะสคูลด้วยถูกไหมมันก็ผิดปกติแล้วมันจะมารู้ได้ยังไงว่าบ้านนี้สอนโยคะไหม
3: พี่เก่งใครเปิดประตูรั้วบ้านหน้าบ้านลงรถเปิดประตูดึงรั้วบ้านออกมาวิ่งเดินเข้าไปในห้องกลางบ้านแล้วก็เดินไปหน้าห้องนอนเนี่ยคือเราไม่ถือเป็นนักเรียนนะคะ
2: ใช่มันละเมิดสิทธิ์บ้านของคุณครูมันก็ผิดแล้วล่ะเพราะว่าเราถ้าเราเป็นนักเรียน
3: แล้วมันทำให้คนเราเนี่ยอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือว่ามันระวังระแวงไปหมดเลยจนทั้งแบบว่าจะไม่มีความสุขที่จะการสอนนะคะ
2: เนี่ยถ้าพี่มีเวลานะพี่อาจจะติดไฟฟ้าไว้ที่รั้วเลยนะใครจับให้มันช็อตเลยนะเพราะมันกลัวนะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วแบบมีประเภทพวกไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มาเปิดประตูสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเดินดุมๆเข้ามาในบ้านเราอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ก็ตอนนี้คือที่เรามีนะแน่นอนคือว่าเรามีกล้องวงจรปิดตอนนี้คือจะมีเซ็นเซอร์ด้วยว่าถ้าใครหน้าบ้านตรงไหนกล
2: ้
3: องวงจรปิดตรงนี้คือมันจะเซ็นเซอร์บอกทางโทรศัพท์ทั้งของเราทั้งน้องชายนะมีขึ้นมาพอยังมีเลยอ่ะคือว่าใครมาโชว์โผล่ขึ้นมามันติ๊ดๆเข้าไปมือถือเลยทันทีค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นระบบป้องกันความเรียกว่าการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของบ้านเราก็คือจะเห็นหน้าไอ้คนบุกรุกทันทีถูกไหมแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดสัญญาณเตือนไปที่โรงพักอะไรเนาะเมืองไทยเรายังไม่มีเนาะก็คือแค่เจ้าของบ้านอย่างเดียว
3: เตือนไปถึงโรงพักเราได้อะไรถ้าเขามาแค่สำรวจจะขโมยอะไรแล้วยังไม่ทำอ่ะ
2: ตำรวจก็ไม่ใช่ใช่ตำรวจบอกยังไม่เกิดการกระทำผิดเออ
3: เขาทำอะไรมาเขาไม่ทำอะไรครับเขาแค่มาสำรวจจะขโมยอะไรดีมากกว่าแต่ตอนที่เขาทำอะไรขึ้นมาถึงจะแบบแจ้งความได้มันก็จะสายไปหร
2: ือ
3: เปล่า
2: ใช่สายเกินไปจริงๆค่ะเพราะว่าบางทีก็มีคนมาคุกคามหรือมาข่มขู่เราตามหน้าบ้านมาพูดจานู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีกล้องวงจรปิดหรือไม่มีการเกิดการกระทำใดๆตำรวจก็จะไม่รับแจ้งความเหมือนกันนะบอกยังไม่เกิดการกระทำผิดพี่เคยเจอเหมือนกันเจอคนประเภทโรคจิตมาคุกคามเนี่ยเนี่ยอันตราย
3: ผมเองคือมาจะบานใจแบบโอ้ตอนเราเพิ่งทำเด็กโตนะตอนนั้นก็น่าจะ20แล้วน
2: ะ
3: ตอนทำเด็กโตนะคือมีผู้ชายแต่งตัวเป็นพระแต่เขาบอกว่าไม่เป็นพระแน่น
2: อ
3: นเพราะว่าแล้วก็มีแทททูเต็มตัวแล้วผอมๆแห้งๆมาเคาะประตูบ้านนะคะเพื่อนเรานกนิสามันรับคือแบบว่าเราไม่รับคือแบบมาแปลกๆแล้วบอกว่านะคะว่าโยมป๊อปอริยากับที่เบิร์ดทองชัยแมกเกนไตเนี่ยเป็นสักขีพยานที่เห็นคนเข้ากุฏิของอาตมาแล้วขโมยเงินไปแสนนึงแล้วก็ดาบของอาตมาอยู่ในกุฏิด้วย
2: ค
3: ือจะให้เราไปแบบ
2: เป็นพยาน
3: สักขีพยานที่เบิร์ดทองชัยค่ะ
2: อันนี้ก็ผิดปกติเนี่ย
3: พี่ขาหนูไม่ได้เจอพี่เบิร์ดมาที
2: ่อันนี้มโนไปเองนะเนี่ยมโน
3: จะไปอยู่กับบักสุติพันใหม่ค่ะ
2: พวกนี้ก็มีเยอะนะ
3: แต่ที่มันแปลกมากนะพี่เก่งคือการที่เราเป็นเป้าสายตานะ
2: คุณบอกตรงๆว่าอยู่ในที่แจ้ง
3: แปลกที่เกิดขึ้นแล้วนี่ตอนนี้คือแบบว่าเห็นน้องเน่กลับมาเป็นเน่คนก็เฮฮากันมากมายมันทำให้เราคิดถึงตอนที่ เราได้ตำแหน่งนางสาวไทยเสร็จนะคะแล้วคือญาติไม่รู้เป็นญาติรับญาติยังไงขึ้นมาก็บุกถึงบ้านเราที่บ้านคุณยายนะแล้วก็บอกขึ้นมาว่าเอาเงินมาแสนหนึ่งแล้วบอกว่าทำไมคะเขาบอกว่าเธอได้นางสาวไทยเพราะฉันไปบนมาให
2: ้โอ้มีเหตุผลนี้ด้วยโอ้โหแม
3: ่
2: ช่างกล้าช่างกล้าไปบนมาให้เพื่อน้องป๊อปได้รางวัลเพราะนั้นต้องมารับรางวัล 100,000 โอ้ยตายอะไรจะบ้าขนาดนั้น
3: ใครไปขอให้เธอบนแล้วทำไมจะต้องให้เงินเธอด้วยแล้วเธอเป็นญาติฉันได้ไงวันนี้อ่ะนะแม่เขาเป็นญาติยังไงอ๋อเขาเป็นเมียน้อยของลุงเธอเมียน้อยของลุงเธอเป็นญาติแต่ฉันได้ไงแล้วฉันต้องให้ไงเขาแสนนี่เขาไปบนเขาแล้วทำไมต้องเป็นหนี้บุญของเขาเขาไปคลอดฉันมาหรอยังไงคะนะ
2: สังคม
3: จะมีร้อยแปดแล้วด้วยความที่น้องเข้าวงการนะแล้วคือโฆษณาเข้ามาเป็นสิบเรื่องสิบอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็คือคนดูบัญชีขึ้นมาน้องขารักน้องมากนะคะใครดูแลฝากดูแลน้องเนเน่ของเราด้วยเพราะว่าเป็นมรดกของประเทศชาติของเราสิฝากให้ดีอย่าให้น้องเขาแบบโดนมันแกแบบนี้
2: อย่าให้มีใครมาแทะมาหาผลประโยชน์อย่าให้มีใครมาหลอกลวง
3: อย่านะ
2: น้องเป็นลูกสาวแห่งชาติของเราใช่เพราะนั้นใครคิดร้ายไม่ได้
3: เป็นห่วงเน่มาเป็นห่วงคือแบบลีซ่าจะเป็นห่วงตอนได้ยินข่าวว่า
2: ผู้จัดการโกงใช่ใช
3: ่โกงคือแบบพี่เก่งจะไปฆ่าคนอ่ะคือแบบเอาไว้ที่เนี่ยทำไมกล้าทำกับน้องขนาดนี้
2: ใช่ใช่
3: น
2: ั่
3: นแหละ
2: คนดังหลายๆคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกโกงถูกหลอกให้ลงทุนถูกเรียกว่าชักชวนไปในทางที่ผิดก็เยอะ
3: ไม่ต้องดังก็ได้พี่เก่งค่ะไม่ต้องดังก็ยังโดนหลอกได้ค่ะพี่เก่ง
2: เออเนี่ย พี่เก่งก็ยังเคยโง่โดนหลอกไว้ใจคนที่สนิทมากๆนี่ก็ไม่ได้เลยนะโดนหลอกโดนโกงนี่แหละคนสนิทในตัวดีเลยใช่ไหมคุณป๊อป
3: คนใกล้ตัวค่ะคนใกล้ตัวระวังให้ดีละกันนะคะนั่นคือว่าถ้าเพื่อนคนไหนขอยืมเงินนะคะบอกเลยนะคะทันทีว่าใครขอยืมเงินคนนั้นจะแบบจะขาดเพื่อนก็บอกว่าฉันต้องการจะรับเธอเป็นเพื่อนต่อไปถ้าต้องการเธอเงินไปนะคือฉันจะต้องขาดเธอเป็นเพื่อนนะเราเป็นเพื่อนดีกว่าจะมาขอยืมเงิน
2: ค่ะแล้วตอนนี้ยิ่งพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกหลอกให้เชื่อหลอกให้ได้ผลประโยชน์ว่าลงทุนหมื่นได้พันเงินทุนล้านได้แสนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอยู่จริงนะ
3: คือพี่เก๋เอางี้ละกันนะคือตอนที่น้ำท่วมนะคะแล้วบอกว่าคุณเทพกีทา
2: ค่ะ
3: นะคะที่แบบว่าบ้านพักกีฬาหรือว่า
2: พั
3: ฒนาเนี่ยยังแช่น้ำนะคะน้องคนนึงนะคือขายกาแฟในตลาดนัดนะคะแบบว่าน้องบอกว่าเนี่ยคุณป้าให้ไอเอา BM มาใช้ยืม BM แช่น้ำนะคะ BM แช่น้ำแล้วบอกว่าถ้าอยากจะซ่อมขึ้นมานะ 500,000 บาทyeah BM นะคะแช่น้ำมาหลายวันพี่คิดว่าเชื้อราและทุกอย่างคือพี่จะซื้อรถใหม่แล้วคนที่ไปแบบซื้อรถไฟฟ้าเขาอยากประหยัดน้ำมันตอนช่วงนะไปทำมูสมีสงครามเกินขึ้นมาไปซื้อรถไฟฟ้าขึ้นมารถไฟฟ้าแช่น้ำค่ะมันจะไม่มีรถไฟฟ้ามือสองนะคะ
2: เอาไม่มีแล้วก็คือแบตพังแล้วพังเลยใช่ไหมอุปกรณ์ก็ไปแล้วไปเลยอันนี้พี่เก่งอะ
3: ยัง
2: คิดเลยนะว่าคุณป๊อปถ้าสมมติในหมู่บ้าน

0: ้วมันก็ของแช่น้ำมันก็น้ำต้องคว่ำทิ้งอย่างเดียวเลยแหละ
1: มีใครจะมาโฆษณาการันตีว่ารับซ่อมรถที่โดนน้ำท่วมกลับคืนมาได้ 100% ราคาย่อมเยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างมาพี่เก่งไม่เคยเห็นเลยนะ
0: พี่เก่งเอาอย่างนี้นะคะพี่พูดถึงแต่ว่าขยะน้ำซัดไปเต็มที่ใช่ไหมคะขยะไปในหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: พี่เก่งเชื่อไหมว่าหนูว่าสมกรนะคือเขาไม่เก็บกิ่งไม้ใบไม้อะไรทั้งสิ้นคือต้องไปทิ้งเองค่ะต้องไปจ้างคนทิ้งเองนะวันนี
1: ้
0: แล้วก็ถามว่าจะไปจ่ายส่วนกลางไม่คือกิ่งไม้ใบไม้นะคะใส่ถุงอะไรขึ้นมาเขาไม่เก็บให้เลยแล้วก็คือต้องจ้างคนตัดต้นไม้แต่ต้องจ้างเอาไปทิ้งอีก
1: ต้องไปหาที่ทิ้งเองอีกหรือว่าบริษัทที่รับ
0: แล้วก็ตอนช่วงขยะเยอะๆตอนช่วงน้ำท่วมแบบขยะเต็มไปหมดเลยอ
1: ่
0: ะนะแก้มลิงหอยดาหูขยะเยอะมากแล้วคือพี่เก่งตอนน้ำแห้งไปนะปลาตัวใหญ่ๆนะมันนอนตายที่หน้าบ้านเรา3ตัว
1: บนถนนเลยใช่ไห
0: ม
1: มันกลับบ้านไม่ถูกขึ้นกลับบ้านไม่ได้
0: แล้วก็ซัดเข้ามาปลาก็ตายพี่ใจว่าแบบเฮ้ยปลาตายดานทุกอย่างโอ้โหแล้วจะทำความสะอาดยังไงคะเนี่ยเน
1: า
0: ะแล้วจะขยะจะทิ้งยังไงขยะเก็บขยะไป
1: บางพื้นที่เนี่ยโอเคเรื่องขยะเรื่องของเสียอุจจาระปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยมันปะปนไปในแหล่งน้ำหมดเลยอ่ะน้ำที่เน่าบางหมู่บ้านนะคุณป๊อปมีหลายๆกลุ่มเขาบอกเนี่ยเอาของเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะน้ำดำทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะแบบขยะขยงมาก
0: ไฟฟ้าไม่มี
1: ใช
0: ้นะแล้วก็คือว่าใช้ท่วมใช้ห้องน้ำยังไง
1: ใช่เนี่ยแหละ
0: นะ
1: แหล่งเชื้อโรค
0: แล้วมันหลายวันมันน้ำจะเน่ามันดำมันกูเลี้ยงเลยแหละ
1: ค่ะเนี่ยเดี๋ยวว่าช่วง
0: มีครั้งนี้นะพูดตรงว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มากกว่าปี54
1: มันจะเป็นโซนตะวันตกอย่างเดียวไงได้ข่าวว่าครั้งนี้มันจะหนักทั้งฝนทั้งน้ำเหนือนี่กำลัง
0: อันนี้ 100% ทุกแบบที่มันโดนหมดเลยอ
1: ่ะ
0: โดนหมด
1: หนัก
0: เต็ม
1: เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเลยแล้วก็นักวิชาการอาจารย์หลายท่านเตือนบอกว่าปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกนะร้อนทำลายสถิติโลกแล้วก็อาจจะต้องมีน้ำที่มันแบบทะลักมามากยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรีบวางแผนแก้ปัญหารับมือกันในปีหน้าเลยเนาะคุณป๊อปท้ายนี้ค่ะคุณป๊อปค่ะฝากให้คุณผู้ฟังยังไงดีคิดกันหน่อย
0: มันเป็นยังไงดีอ่ะคือตอนนี้มันคือต้องแบบว่าแค่แบบว่าดูแลตัวเองไงดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: สำหรับเราเนี่ยคือการกินการนอนสำคัญสำคัญที่สุดเลยแหละนะคะอย่าแบบว่าปล่อยตัวเช่นแบบว่าเล่นมือถือทั้งวันตาเออนอนไม่พ
1: อ
0: หลับไม่พอแล้วไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราจะซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะคะระวังเรื่องการซึมเศร้าจริงๆนะไปอ่านมาว่าซึมเศร้าจริงๆนะคือไม่รับออกซิเจนพอไม่รับแสงแดดพอนะคะซินดี้คอฟเฟอร์ที่ลูกชายตายไปเพราะว่าโอเวอร์โดสยาไปอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นเซิร์ฟทุกวันวันละ12ชั่วโมงเล่นทั้งวันหลังๆไปต้องไปเป็นนายแบบ
1: อ
0: ายุ15แล้วคือไม่ได้ออกไปข้างนอกต้องกินยานั่นกินยานี่กินยาให้หลับกินยาให้ตื่น
1: อันตรายมาก
0: ก็อายุ27ก็ไปเลยทันทีนะคะผสมยานอนหลับกับผสมยาที่เป็นฝิ่นแรงกว่าฝิ่นส
1: ัก
0: เท่าระวังให้ดีแล้วกันนะคะอย่าเอาอะไรใส่เข้าไปร่างกายที่มันนะทำลายได
1: ้ได้ค่ะวันนี้คิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดานะคะขอบคุณมากเลยกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณป๊อปรักษาดูแลบ้านประตูบ้านดีๆอันตรายเนาะคนมันเข้ามาในบ้านเราได้ขนาดนี้นี่ต้องรับมือกับคนที่ผิดปกติเข้าไปนะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็ต้องยิ่งเพิ่มมาตรการการป้องกันตัวเองนะมาพูดถึงข่าวดีๆในบอกเล่า965ช่วงนี้นะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50%

0: เซ็นต์ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo แอป MyMo MYMO ไปสมัครกันได้เลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะใช้ AI อยากจะใช้แอปมาช่วยทำให้เราทำภาพสวยๆ Click and Create มาเรียนกันได้นะคะแค่159บาทมาใช้แอปอะไรเขียนคำสั่งยังไงให้คุณถ่ายรูปสวยแบบไหนอาจารย์เจี๊ยบจะมาจับมือทำนะคะหรือคุณจะใช้แอปไหน AI ตัวไหนช่วยทำให้สินค้าของคุณหรือ product ของคุณขายได้บนออนไลน์ค่ะมาเรียนกันนะคะตลอด2เดือนนี้คุณดูคลิปดูได้ดูจนกว่าจะเป็นดูซ้ำดูไปดูมาเข้าอยู่ในกลุ่มค่ะเราจะมีแอดมินดูแลให้ลงทะเบียนถูกมากๆค่ะ159บาทเท่านั้นสมัครที่ LINE @thinkingradio นะคะ @a_กลมแล้วก็ thinkingradio ค่ะถือว่าให้ทุกท่านมาใช้ AI สร้างมูลค่าสร้างรายได้หรือจะสร้างภาพสวยๆให้คนในครอบครัวว้าวกันนะคะอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะปิดเบรคค่ะยังเอาใจสายแซ่บนะคะเอาใจสายแซ่บนี่ค่ะน้ำพริกแม่รัศมีนะคะในมือดิฉันนี่4รสชาติค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแล้วก็น้ำพริกแมงดาเรามีขนาดให้คุณเลือกซื้อนะคะน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรับไปยกเซต24กระปุกเต็มๆจ่ายแค่890บาทเท่านั้นนะคะ24กระปุกนี้สั่งซื้อได้เลยค่ะที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดโทรด่วน02-1143990 02-1143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับหมอต้านะคะจากมูลนิธิหมอชาวบ้านค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
0: ลับมาสู่รายการบอกเล่า965ในช่วงสุดท้ายค่ะมากันเป็นประจำนะคะช่วงนี้เรามีเรื่องที่ต้องคุยเช็คตรวจสอบข้อมูลเรื่องสุขภาพไม่แชร์ไม่ชัวเราไม่มั่วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเจอกับคุณหมอตัวจริงค่ะนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีหมอต้าจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาร่วมบอกเล่า965กันทุกคืนวันจันทร์สวัสดีค่ะหมอต้า
8: สวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีคุณผู้ฟังชาว Thinking Radio 96.5 เลยครับ
0: โอ้โหช่วงนี้2สัปดาห์เทศกาลที่หลายคน กลัวมากเลยก็คือน้ำเน่าของเสียเป็นโรคฉี่หนูเท้าเปื่อยค่ะหมอต้าขาตอนนี้
8: เครียดด้วยนะครับโอ้โหหลายเรื่องเลยนะนอนก็ไม่หลับไม่รู้จะทำยังไง
0: ด้วยถูกไหม
8: ใช่ครับ
0: ต้องออกจากบ้านมานอนที่ศูนย์พักพิงหนีน้ำเสร็จยังต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงบางคนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านก็เป็นห่วงบางคนอุ้มหนีน้ำมาทันก็ได้อยู่เนี่ยเห็นหลายช่องไปทำข่าวว่าเจ้าของก็อุ้มหมาแมวมานอนตามส่วนพักพิงเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้อะค่ะคุณหมอคะ
8: ซึ่งยิ่งนานก็ยิ่งน่ากังวลนะครับพี่เก่งเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยก็จะสกปรกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการสะสมของเชื้อโรคต่างๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่งเคยมีบรรยากาศมีน้ำออกมาอยากจะออกมาเล่นน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้ลูกหลานนะครับเล่นน้ำเลยนะครับมีความเสี่ยงมากๆนะครับยิ่งคนที่จะต้องลุยน้ำออกมาเพื่อนำอาหารนะครับเข้าไปให้กับชุมชนที่อยู่ลึกๆหรือว่าบ้านของเราอยู่ค่อนข้างลึกเนี่ยก็อย่าลืมระวังโรคต่างๆด้วยถ้าที่รุนแรงระดับหนึ่งก็คือฉี่หนูอย่างนี้นะครับซึ่งพวกนี้ยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยกินแค่1 เม็ดเองอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ครับพี่เจ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องยาที่จะทานป้องกันโรคฉี่หนูนี่เราต้องไปหาหมออะไรยังไงเพราะว่าคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อะค่ะคุณหมอคะเราจะต้องจัดยังไงคะ
8: ลักษณะตัวยาเนี่ยครับตัวด็อกซี่ไซคลินนะครับมันจะกิน200มิลลิกรัมนะครับเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเองนะครับหลังจากกินแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องกินนะครับถ้าจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำเนี่ยก็คือแนะนำให้ทานนะครับการทานตรงนี้คือทานเพื่อป้องกันนั่นหมายความว่าถ้าเรายังไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องไปลุยน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเป็นน้ำสกปรกอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ต้องทานก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเสี่ยงที่ต้องลุยน้ำเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งทานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดความเสี่ยงครับในขณะที่เด็กเนี่ยก็จะมีโดสยาที่ต่างจากผู้ใหญ่ออกไปนะครับสตรีมีครรภ์ก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็อาจจะยังไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยไม่ก็คือโดสเนี่ยค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเฉพาะทางอย่างกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มสตรีมีครรภ์อะไรเงี้ยอยากจะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนครับเพราะว่ามันจะมีโดสยาที่ต่างไปครับพี่เก่ง
0: ค่ะกลุ่มสตรีมีครรภ์ยังไงก็ต้องมีแพทย์มาตรวจมาดูแลถูกไหมคะแล้วกลุ่มผู้เปราะบางล่ะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ป่วยติดเตียงแบบอาจจะต้องเดินมาลุยช่วยพาหลานไปนู่นไปนี่ก็ต้องทานด้วยถูกไหมคะคุณหมอ
8: ครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มผู้เปราะบางนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะมักจะนะครับมักจะมีลูกหลานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออยู่นะครับสิ่งที่จะน่ากังวลก็คืออาจจะต้องมาเจาะเลือดนะครับเพื่อดูภาวะสารอาหารที่มันอาจจะบกขาดพร่องไปนะครับเพราะว่าในช่วงที่ร่างกายอาจจะต้องการสารอาหารต่างๆเนี่ยเชื่อว่าตัวข้อจำกัดของสถานการณ์มันอาจจะทำให้เราได้รับสารอาหารต่างๆที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานะครับยาหลายคนเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะครับและยาโอกาสที่จะเข้าถึงยารักษาโรคที่เป็นยาประจำตัวเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะตรงนี้เนี่ยทันทีที่สามารถที่จะกลับมาที่โรงพยาบาลได้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเช็คละเอียดอีกทีนึงครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันไขมันหรือแม้แต่บางคนเป็นหอบหืดนะครับหรือว่าถุงลมโป่งพองที่อาจจะไม่ได้มียาที่มากเพียงพอในการบรรเทาอาการครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็มี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขส่งแพทย์ไปตามศูนย์พักพิงใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีคนหนีน้ำมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็ต้องรับยารับการดูแลอันนี้ก็คือไม่ห่วงเพราะว่าอย่างน้อยใกล้มือหมอแต่บางคนนี่ยังไปอยู่ประจำตามบ้านที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยแล้วยาหมด2อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะไม่มียาใหม่เข้าไปให้เพราะฉะนั้นการได้รับยาก็อาจจะไม่ถูกต้องแล้วไม่ทันท่วงทีก็จะน่าเป็นห่วงมากขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอ
8: ครับซึ่งความรุนแรงของแต่ละคนก็จะต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคครับพี่เก่งเบาหวานบางชนิดที่ต้องเป็นยาฉีดอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าการคุมระดับน้ำตาลในระดับสูงไม่อยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดได้จากการที่น้ำตาลสูงมากซึ่งมันจะส่งผลทำให้หายใจเร็วเหนื่อยหอบเหนื่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องระวังดีๆแล้วเราต้องรู้ว่าโรคประจำตัวที่เราเป็นมันอยู่ในเกณฑ์ไหนครับ
0: ค่ะอันนี้เราจะค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของมูลนิธิหมอชาวบ้านหรือโทรเข้า1669เนี่ยก็คงจะมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่แต่ถ้าสมมติช่วยตัวเองเบื้องต้นเข้าไปในเว็บไซต์ของหมอชาวบ้านได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
8: ได้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโรคประจำตัวเลยนะครับแนะนำว่าถ้ายังสามารถเข้าถึง ไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยน่าจะปรึกษาทางโรงพยาบาลเพื่อขอทำเทเลเมดิซีนนะครับในกรณีที่มีความเร่งด่วนว่ายาเนี่ยหมดแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปรอจนวันที่ไม่มีแล้วนะครับต้องลองปรึกษาแพทย์ดูว่าเราสามารถที่จะยังไงได้บ้างเพราะว่าสถานการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าอาจจะเอายาของคุณพ่อมากินก่อนได้ไหมหรือว่ายาของภรรยามากินก่อนได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าบางทีมันถ้าตัวยามันไม่ใช่ตัวยาเดียวกันจริงๆหรือว่าปริมาณเท่ากันจริงๆเนี่ยกลายเป็นอาจจะมีความเสี่ยงนะครับ
0: ค่ะเรื่องเทเลเมดิซีนช่วงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรักษาคนไข้กับคุณหมอที่ไม่ได้เจอหน้ากันก็คือทางโทรศัพท์หรือทางวิดีโอไลน์คอลมันมีช่องทางอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
8: ใช่ครับก็คือติดต่อทางโรงพยาบาลที่เราดูแลที่ดูแลเราอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับหนึ่งคือมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างกว้างนะครับเราไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าต่อให้ถูกต้องมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับเราก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะพูดในภาพรวมแต่ว่าเขาไม่ได้พูดว่าไม่สามารถกินได้ในกรณีคนที่เป็นโรคไตนะหรือว่าอัตราการกรองของไตต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ควรครับ
0: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะครับจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วไปก่อนคร
0: ับ เก่งเซิร์ชดูเนี่ยนะคะเจอว่าอย่างประกันสังคมเขาก็บอกมีโรงพยาบาล118แห่งทั่วประเทศเข้าโครงการของเทเลเมดิซีนอันนี้ก็ต้องเช็คด้วยเหมือนกันว่าโรงพยาบาลที่ดูแลในสิทธิ์ของประกันสังคมของคุณนั้นอยู่ไหมหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคมีหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอ
8: ซึ่งอีกหนึ่งโรคที่เรากลัวค่อนข้างเยอะนะครับพี่เก่งก็คือถ้าสมมติว่ากรณีคนไข้หรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยขาดการได้รับสารอาหารมาถ้านานกว่านี้นะครับถ้านานกว่านี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายมันจะต้องปรับตัวระดับหนึ่งกับการอยู่ในสภาวะเหมือนสภาวะจำศีลนะครับพอสมมติว่าวันนึงที่น้ำเข้าถึงแล้วไฟฟ้าเข้าถึงแล้วอาหารเข้าถึงแล้วเรามีการกินทุกอย่างกลับเข้าไปเร็วเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดกลุ่มอาการยกตัวอย่างเช่นที่เราเรียกกันว่า refeeding syndrome นะครับเป็นอาการที่ร่างกายขาดสารอาหารมานานๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปกินทุกอย่างเยอะมากๆบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมากๆ
0: ค่ะไอ้เรื่องเทเลเมดิซีนก็ช่วยกันแล้วก็เรื่องที่บางชุมชนค่ะอย่างกลุ่มจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นหลายๆกลุ่มอ่ะมูลนิธิองค์กรทำดีอย่างน้องบุ๋มบรรดาในไปบอกว่าบางพื้นที่เนี่ย 4-5 วันไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งน้ำทั้งเครื่องก็เรียกว่าบริโภคอุปโภคอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีผลใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาได้สารอาหารตรงนี้ก็ต้องไม่รีบทานต้องไม่ทานเยอะเกินไปถูกไหมคุณหมอ
8: ครับที่จะมีปัญหาเยอะที่สุดก็คือภาวะขาดน้ําก่อนเลยครับน้ําเนี่ยจะเป็นอาการแรกที่ร่างกายจะต้องตอบสนองหลังจากอาหารอีกนะครับถ้าขาดน้ําสัก2วันอย่างเงี้ยร่างกายจะเริ่มมีปฏิกิริยาละ1นะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับฉี่จะออกลดลงเนาะเพราะว่าร่างกายพยายามจะกักเก็บสารอาหารมากขึ้นกักเก็บน้ําในร่างกายมากขึ้นพวกเนี้ยครับแล้วหลังจากถ้าได้น้ําไม่เพียงพอเนี่ยภาวะขาดสารอาหารต่างๆก็อาจจะทําให้มึนงงสับสนอะไรได้อย่างเงี้ยครับก็เป็นจุดที่น่ากังวลมากๆครับพี่เก่งและหลายคนที่ยิ่งติดตามอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับก็ยิ่งอาจจะเกิดความเครียดซึ่งส่งผลต่อนอกจากสภาพร่างกายและสภาพจิตใจก็น่าจะแย่ไปตามๆกันครับ
0: ค่ะเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยในพื้นที่ปกติเนี่ยก็บางคนก็ลืมที่จะดื่มน้ำอยู่แล้วแต่พอเจอภาวะน้ำท่วมอีกก็ยิ่งหาน้ำจืดหาน้ำบริสุทธิ์ดื่มยากอีกใช่ไหมคุณหมอเพราะเขาบอกว่าบางร้านเนี่ยก็ขาดแคลนสินค้าไม่สามารถหาซื้อน้ำได้ต้องรอน้ำบริจาคอย่างเดียวเนี่ยหลายแสนครอบครัวเลยนะที่เจอปัญหานี
8: ้ซึ่งนอกจากกรุงเทพมหานครล่าสุดที่เห็นข่าวเลยก็จะเป็นปัญหาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เป็นอำเภอสุดท้ายเนาะครับที่ก่อนที่น้ำจะถูกระบายออกตรงนี้เนี่ยก็ท่วม 100% เลยถนนถูกตัดขาดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้มากๆแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพมากเป็นพิเศษเลยครับ
0: ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องที่เราห่วงอยู่ก็คือเรื่องโรคฉี่หนูตอนนี้ไม่แน่ใจว่าบางพื้นที่ขาดแคลนยาที่จะป้องกันโรคฉี่หนูด้วยเนาะ
8: ครับ
0: อันนี้ก็ต้อง
8: ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลใช่ครับที่บริเวณใกล้เคียงที่อาจจะต้องจัดหาให้เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเยอะที่สุดนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการจัดจ่ายเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยหลายๆที่น่าจะยังมียาในการกระจายออกไปอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องเช็คกับทางโรงพยาบาลใกล้เคียงอีกทีนึงครับ
0: ค่ะ okay. ถ้าพื้นที่ไหนเกิดปัญหาขาดแคลนก็โทรหา1669ก่อนก็ได้นะคะเผื่อเขาจะได้จัดสรรว่าตรงไหนขาดแคลนใช่ไหมคะคุณหมอ
8: ใช่ครับถ้าสมมติว่ามีไข้สูงมากๆรู้สึกมีอาการปวดน่องเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะเป็นสัญญาณที่เอ๊ะแปลว่าเราเริ่มมีการติดเชื้ออะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับก็จะต้องระวังครับ
0: อ๋ออาการเบื้องต้นก็คือเป็นไข้สูงใช่ไหมคะมันติดเชื้อ
8: ปวดน่องปวดบริเวณน่องที่ขาเนี่ยครับมากครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณขาโทรได้เลยนะคะฉุกเฉินวิกฤตแค่ไหนอาการปวดหัวปวดน่องตัวร้อนไข้ขึ้นสูงเนี่ยโทร1669เป็นเบอร์ฉุกเฉินวิกฤตฟรี24ชั่วโมงเลยนะคะ
8: ครับยาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้ด้วยว่ายาบางอย่างเป็นยาที่ต้องกินก่อนอาหารนะครับนั่นหมายความว่ากินเสร็จปุ๊บต้องกินอาหารตามนะครับหลายคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยาเบาหวานเนาะยาเบาหวานหลายตัวนะครับที่เราจะต้องกินนะครับเพื่อลดระดับน้ำตาลในมือนั้นถ้าสมมติว่าเรากินยาเบาหวานหรือฉีดยาเบาหวานแต่สุดท้ายเราไม่ได้กินอาหารเข้าไปเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้นะครับซึ่งภาวะน้ำตาลต่ำเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนมึนงงสับสนไปเลยนะครับเพราะว่าเราดันไปให้สารเราดันไปให้ยาที่ดึงน้ำตาลใช่แต่ว่าสุดท้ายเรากลับไม่มีอาหารทานเนี่ยพวกนี้จะต้องระวังดีๆสำหรับคนที่ไม่ทราบเนอะอยากจะกินยาให้ตรงเวลานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอาหารนักมือนั้นๆอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องระวัง
0: ซึ่งก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เป็นลมหน้ามืดล้มหัวฟาดอีกใช่ไหมคะคุณหมออันนี
8: ้ทานน้ำตาลไม่เพียงพอนี่หลายเรื่องเลยครับสับสนไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้วันรู้คืนอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือแบบวูบได้ใช่ไหมคะไม่รู้วันรู้คืนแล้วถ้าเป็นคนข้างกายไม่รู้ด้วยว่าท่านเป็นอะไรใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือกินอาหารหรือเปล่าเครียด
8: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นยาบางอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องกินพร้อมๆกับอาหารอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องระวังจุดนี้นิดนึงนะครับแล้วก็การตามข่าวเนี่ยต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าแหล่งข่าวไหนจริงไม่จริงนะครับบางทีถ้าเราตามอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นอนเลยเกิดภาวะเครียดกลายเป็นนอนหลับเสียหายอีกสุขภาพกายตามไปอีกอย่างเงี้ยครับ
0: พอพูดถึงเรื่องนอนค่ะคุณหมอหลายๆคนอยู่ตามศูนย์พักพิงอะค่ะศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาภัยมันก็นอนไม่เหมือนที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะแบบนอนรวมกันอาจจะมีเต็นท์สามเหลี่ยมที่มันเป็นมุ้งสำเร็จรูปเนี่ยนอนกันเขาก็จะรู้สึกไม่ปกติตรงเนี้ย บางคนไปหายานอนหลับมาก็ไม่ดีถูกไหมคุณหมอ
8: ครับคือจริงๆถ้าจะพูดถึงการนอนที่ดีนะครับพี่เก่งเราไม่พูดถึงในสถานการณ์ที่มันแบบฉุกเฉินอย่างศูนย
0: ์
8: อพยพอะไรอย่างนี้นะครับการนอนปกติดีเนี่ยเราไม่แนะนำนะครับคือการทานยาเพื่อช่วยในเรื่องการนอนเนี่ยมักจะใช้กับในกลุ่มคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังนะครับซึ่งคนที่ควรจะต้องดูแลอาจจะเป็นจิตแพทย์ที่คอยช่วยในการประเมินเรื่องของการนอนหลับแต่ถ้าคนทั่วไปที่อยากจะใช้ยานอนหลับในการช่วยตรงนี้เนี่ยครับอาจจะนะครับไม่ได้มีข้อดีขนาดนั้นนะครับหรือว่ายิ่งบางคนเนาะเลือกที่จะบอกว่าไม่อยากทานยาใช้แอลกอฮอล์พอเนี่ยก็ทำให้หลับได้ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การหลับในช่วงแรกง่ายนะครับแต่ว่าการหลับของเรามีทั้งการหลับตื้นและการหลับลึกนะครับมันจะไปรบกวนกระบวนการทั้งหมดของการนอนเลยคุณนอนได้ก็จริงนะครับแต่คุณจะตื่นกลางคืนบ่อยมากคุณจะนอนหลับไม่ไปถึงหลับช่วงลึกซึ่งเป็นช่วงที่จะได้ฟื้นฟูร่างกายต่างๆเป็นต้นนะครับพี่เก่งไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับตามศูนย์อพยพต่างๆอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกรณีนึงที่เราต้องมาดิสคัสกัน
0: ยังไงก็อย่าทานอะไรมั่วซั่วโดยไม่ปรึกษาแพทย์นะฮะเพราะตอนนี้จริงๆเราก็มีเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรที่พอจะปรึกษาแพทย์ได้หรือว่าจะเข้าไปค้นข้อมูลก็ได้นะ
8: โดยเฉพาะอย่างกลุ่มคนที่เหมือนติดตามข่าวสารเยอะๆบางทีเนี่ยหลายคนจะชอบคิดว่าไอ้ก่อนนอนเนี่ยขอตามดูข่าวสักหน่อยนะครับกลัวตกข่าวเนาะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันกระตุ้นนะครับให้การนอนของเราเนี่ยแย่ลงได้ไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้าจากการเล่นโทรศัพท
0: ์
8: บางคนจะคิดว่าเราดูหนังดูซีรีส์พักผ่อนก่อนนอนดีไหมเพื่อไม่ให้เครียดมากหรือว่าไถโซเชียลดีไหมทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นให้อารมณ์ของเรามันไม่เสถียรครับพออารมณ์ของเราไม่เสถียรปุ๊บกลายเป็นการนอนในคืนนั้นไม่ดีพอการนอนในคืนนั้นไม่ดีปุ๊บอะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานเราก็ลดลงเป็นห่วงโซ่ที่แย่ไม่รู้จบอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาทางไลน์ค่ะ Line @thinking radio บอกว่าได้ข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ยาด็อกซี่ไซคลินใช่ไหมคะ
8: ด็อกซี่ไซคลินครับใช่ครับ200มิลลิกรัม
0: เป็นการป้องกันรักษาโรคฉี่หนูกรณีที่ท่านลุยน้ำแล้วก็มีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอันนี้ก็ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปใช่ไหมคะคุณหมอคะ
8: ครับคืออันนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายเลยว่ามีปริมาณของยามากน้อยขนาดไหนโรงพยาบาลมีแน่นอนร้านขายยาเนี่ยต้องเช็คอีกทีนึงนะครับแต่ว่าย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ใช่รอให้เป็นไม่ใช่รอให้มีไข้หรือไม่ใช่รอให้มีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเสี่ยงในการไปลุยน้ำตรงบริเวณ ทุกที่นะครับ 100% เลยนะไม่มีที่ไหนเป็นน้ำสะอาดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องกินป้องกันไว้เลย
0: อ๋ออันนี้ก็คือกินป้องกันไม่ใช่กินรักษานะคะคุณผู้ฟังคะ
8: ใช่ไม่ใช่ว่ารอจนเป็นแล้วค่อยกินนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องไปลุยน้ำอาบแล้วก็ตามที่ยังลุยน้ำอยู่อาทิตย์ละ1ครั้งต้องทานจนกว่าจะหมดความเสี่ยงในการไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้น
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้บางคนบอกเดินแล้วเจอแผลตะปูตามนู่นนี่นั่นไม้กิ่งไม้บาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงกับเชื้อโรคในน้ำไม่ได้ก็ต้องกินไว้ก่อนกันไว้เลยนะ
8: เพราะว่าน้ำมันอยู่สูงเกินกว่าที่เราจะใส่บูทหรือว่าใส่อะไรได้แล้วยังไงก็โดนแน่นอนซึ่งเราไม่รู้เลยว่าร่างกายเรามีส่วนไหนที่เชื้อโรคจะเข้าได้บ้างครับ
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เอ่ยทั้งผู้ประสบภัยเอ่ยแล้วก็หลายๆคนกำลังกังวลกันอยู่ว่านอกจากเรื่องสุขภาพของผู้ประสบภัยแล้วสุขภาพจิตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันซึ่งเครียดสูงนี่ก็ทำให้เกิดโรคตามมาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
8: ใช่ครับพวกนี้ครับสุขภาพใจเนี่ยพอมันเสียพวกสุขภาพกายจะตามมาเพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรได้บ้างสิ่งที่แนะนำให้ทำมากๆเลยนะครับหนึ่งก็คือเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในที่นี้เนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมถึงขั้นว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยแม้ว่าน้ำจะไม่เข้าก็จริงแต่ถ้าไฟถูกตัดถ้าน้ำไม่ตัดเราจะทำยังไงถ้าเรามีสำรองระดับนึงเนี่ยความเครียดเราจะไม่สูงมากพอความเครียดเราไม่สูงมากเนี่ยการควบคุมสถานการณ์ต่างๆของเรามันก็จะทำได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วสภาพร่างกายของเรามันก็จะไม่แย่ไปตามสภาพจิตใจที่มันแย่ลงครับ
0: พี่เก่งเคยเครียดจนตอนปี54คุณหมอรถนี่โดนน้ำแช่จนถึงมิดหลังคาเลยค่ะ
8: คร
0: ับนั่นแหละคนก็จะคิดแล้วเงินฉันจะเอาที่ไหนมาซ่อมบ้านซ่อมรถจะไปเยียวยาตัวเองยังไงมาจากที่ไหนยังไงโอ้คือคิดไปสารพัดนี่แบบ
8: แล้วครับแล้วพอนอนไม่หลับเนี่ยมันจะกลายเป็นลูปเป็นไซเคิลเลยเพราะว่าถ้าเรานอนไม่ดีอะครับฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการอิ่มของเราเนี่ยศูนย์อิ่มของเราเวลาเรากินแล้วเราอิ่มมันจะลดลงศูนย์หิวจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเครียดสะสมเรานอนไม่เพียงพอเราจะกินอาหารเยอะขึ้นลองสังเกตดูนะครับวันไหนถ้าเราพักผ่อนได้ไม่เพียงพอทำไมวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีนะครับเรากินเยอะกว่าปกติมากพวกนี้ร่างกายเราเริ่มผิดปกติไปแล้วนะครับซึ่งจะส่งผลเสียมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเรานะฮะโดยสภาพแวดล้อมมันเป็นตัวกดดัน
8: เข้าใจมากๆ เป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับ
0: ค่ะงั้นช่วงนี้นะคะก็ได้ข่าวว่ากรมสุขภาพจิตก็เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาเหมือนกันเพราะนั้นคุณผู้ฟังก็ค่อยๆเรียกว่าต้องดูแลตัวเองก่อนที่จะกลับมายืนหยัดฟื้นฟูนะคะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนายแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีหมอต้านะคะจากมูลนิธิหมอชาวบ้านขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ
8: ครับขอบพระคุณพี่เก่งครับแล้วก็ฝากเรื่องสุดท้ายนิดนึงพี่เก่งก็คือเรื่องของกรณีที่น้ำลดแล้วของบางบ้านเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยจะเข้าไปสับคัตเอาท์เพื่อเปิดไฟกลับมาใช้งานปกติอันนี้ต้องระวังมากๆอย่าลืมเช็คก่อนนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแล้วจากการที่ไฟฟ้ามันรั่วแต่เราไม่รู้แล้วเราเลือกที่จะกลับไปเปิดนะครับอย่าลืมความปลอดภัยตรงนี้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่อย่าคิดว่าน้ำลดแล้วจะรอดนะคะเพราะว่าไฟฟ้ารั่วนี่อันตรายกว่าด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะจะเจอกันใหม่กับบอกเล่า965กับหมอต้าในวันจันทร์หน้านะคะ
8: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะสำหรับเวลาคืนนี้ค่ะหมดลงแล้วแล้วก็พรุ่งนี้บอกเล่า965กับคุณนิรุตในคุยแบบนิรุตสิริจัญญารออยู่นะคะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์แล้วก็แฟนๆที่ติดตามฟังอยู่นะคะทักทายทาง LINE แอด Facebook และ YouTube ก็ขอบพระคุณค่ะแฟนๆที่ติดตาม TikTok อยู่ก็ขอบพระคุณเช่นกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:04 แล้วนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเท่านั้นนะครับไม่ใช่120ค่ำเดือน10ปีมะเมียรีบเปลี่ยนภาพดีกว่าความผิดนี้เราเกิดขึ้นได้ทุกวันขออภัยด้วยนะครับเวลาพิมพ์นี่พิมพ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานปกติผมจบรายการปุ๊บก็จะเตรียมปฏิทินเปิดรายการวันพรุ่งนี้ต่อไปเลยครับถ้าไม่ได้รีบร้อนอะไรพอทำเสร็จแล้วก็ค่อยใช้เวลา24ชั่วโมงสมเลเทเมาไปเรื่อยๆเอ๊ะทำอะไรดีคิดอะไรดีแล้วพรุ่งนี้ซึ่งก็หมายถึงวันนี้นะครับจะเริ่มต้นรายการยังไงดีก็พอคิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ทำเสร็จนานแล้วสักพักใหญ่นั่นก็ขึ้นมาได้อ้าววันนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมา50ปีแล้วเอาเติมอีกหน่อยนั่นของที่ตั้งใจจะพูดก็อาจจะขยับไปชีวิตมนุษย์มันไม่แน่นอนแต่ที่จริงต ลอดเวลาที่ผ่านมามีเรื่องที่สังคมติดตามกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็คือฮาดีใจตื่นเต้นกันต่อเนื่องไปผมก็คิดในเชิงลบเอ๊ะเราจะพูดดีไหมตกลงไม่พูดเพราะเราก็ยังไม่ตกตะกอนแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบโซเชียลมีเดียประเภทนิดๆหน่อยๆเขาก็ลุยกลับมาเพราะฉะนั้นก็อยู่อย่างสงบต่อไปเพราะว่าขณะนี้ปัญหาใหญ่ของเราไม่ใช่เคโลโกเพลที่ภาษาฮินดีว่าไว้ไม่ใช่เวลาเล่นน้ำเพราะว่าน้ำมันท่วมมันเราก็จะทำหน้าที่เฉยๆของเราไปทุกวันเงียบๆเปรียบๆว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงเชื่อว่าท่านผู้ฟังมีมือถือมีข้อมูลถ้าต้องการแต่ผมคิดว่าตอนเช้าๆท่านคงขี้เกียจเปิดมือถือนะอาจจะค่อยๆตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงแล้วก็ฟังเอาแล้วรายละเอียดเดี๋ยวท่านไปหาเติมนะครับวันนี้อากาศแปรปรวนก็เป็นวันที่แปรปรวนต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายเรื่องสภาวะอากาศในประเทศไทยไว้รายงานอากาศทุกวันทุกวันแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องอากาศแปรปรวนวันนี้ก็แปรปรวนอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านแปรปรวนต่อไปเพราะว่ามันมีลูกเห็บตกแล้วก็มีข้อสังเกตคือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็พยายามละเอียดมากขึ้นแต่ว่าคือถ้าเกิดแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าลูกเห็บตกถ้ายังไม่เกิดเนี่ยอาจจะบอกว่าอาจมีลูกเห็บตกหรือไม่มีเมื่อวานมีนะเห็นภาพที่คนกรุงเทพเขาส่งต่อกันมาแล้วทีวีก็เอามาเผยแพร่นะครับที่กรุงเทพบางจุดก็มีลูกเห็บตกแล้วจริงก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสนุกสนานนะครับแต่ว่าคนเคยลูกเห็บตกเขาก็ตื่นเต้นดีใจในน้ำท่วมบ้านนะครับพอเกิดมาไม่เคยเห็นลูกเห็บจริงๆนะกรุงเทพเนี่ยมันยากที่จะเห็นลูกเห็บถ้าจะเห็นลูกเห็บตกก็จะแถวภาคเหนือภาคอีสานในช่วงเนี้ยอากาศแปรปรวนปากช่องผมก็เห็นเป็นครั้งคราว 4-5 ปีเจอทีนึงหมายถึงจุดที่เราอยู่นะครับแล้วคนอยู่ในจุดที่ไม่เหมือนกันทางเหนือทางอีสานสูงๆที่มันสูงหน่อยนะครับเมฆก็เลยต่ำหน่อยประมาณนั้นลูกเห็บก็จะตกมาก้อนใหญ่หน่อยผมอย่างมากก็เท่าลูกตะขบที่เคยเห็นที่นั่งทำรายการอยู่ที่ปากช่องนะครับอากาศแปรปรวนในประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้ตามประกาศฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมเนี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็น่ารักกลัวจะไม่เห็นท่านก็อุตส่าห์ใส่สีแดงนี่ผมสังเกตหลังจากที่ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยามาตั้งแต่ปี2520เอา28แล้วกันนะครับช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวอากาศโดยคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศผมก็กรมอุตุนิยมวิทยาท่านอธิบดีสมิทธ์ธรรมสโรจน์และอธิบดีคนต่อๆมาก็ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลบอกวิธีนำเสนอให้ถูกต้องแล้วคุณวิทวัฒน์ข่าวเก่าสมทของเราเนี่ยครับกับข่าวแปซิฟิกของผมเนี่ยก็เลยเอามาทำให้มีหนูแฉงเป็นปลาโลมากระโดดน้ำล่าเริงยามอากาศดีแถวทะเลอันดามันนะครับอากาศหนาวก็จะเป็นไอศกรีมโคนเป็นภาพปะอยู่บนกระดานที่ท่านจะเห็นบนจอทีวีสมัยนั้นมันเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของการสื่อสารอากาศเนี่ยมาเป็นระยะกรมท่านก็เป็นต้นทางพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนก็เอามาทำให้น่ารักมากขึ้นสื่อความหมายแบบเดิมแต่ว่าอาจจะย่อลงอะไรแบบเนี้ยตอนนี้วันนี้ผมเห็นนะก็เลยขึ้นจอให้ดูนี่ copy ตัดปะโดยเฉพาะนะครับคือ cut and paste ตัดปะจะเห็นว่าคำว่าลูกเห็บตกเนี่ยเป็นสีแดงอันนี้ฝีมือกรมอุตุนิยมวิทยาผมก็เลยมีความรู้สึกดีนะสนุกดีเพราะว่าปกติท่านก็จะใช้สีดำตลอด อันนี้คือวิธีสื่อสารซึ่งทางกรมเนี่ยจะเปลี่ยนไม่เร็วนักผมตามมาตลอดชีวิตของการทำข่าวตั้งแต่2528เพราะว่าแบบแผนการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องชัดเจนแล้วจะต้องใกล้เคียงความจริงแต่ว่าไม่สามารถจะพยากรณ์อะไรได้ชัดเจนมากแต่คราวนี้การใส่สีตัวหนังสือที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังไม่ถึงขนาดจะทำเป็นกราฟิกใหม่หมดซึ่งก็มีนะครับกรมท่านก็ทำเพียงแต่ผมไม่เอาไปขึ้นบนจอเพราะว่ากราฟิกกรมอุตุนั้นจะละเอียดตัวหนังสือจะเล็กมากเหมาะสำหรับที่อ่านในมือถือหรือในเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์ถ้าจะเอาขึ้นจอเราต้องทำใหม่เพราะว่าตัวหนังสือจะเล็กแต่ถ้าดูในมือถือโอเคนั้นวิธีออกแบบกราฟิกเนี่ยมันก็จะต้องคำนึงว่ามันจะไปโผล่จอแบบไหนเท่านั้นเองผมก็เลยเอาง่ายๆคือตัดปะครับแล้วตรงไหนที่ผมคิดละเอียดเกินไปผมก็ตัดข้อความแล้วก็ copy ข้อความแล้วก็มาทำใหม่แล้วสังเกตความพยายามที่ผมทำเท่าที่จะทำได้คนเดียวนะครับตอนเช้ามืดก็เห็นว่าเออดีนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยตอนนี้บอกเป็นช่วงเวลาว่ามันแปรปรวนช่วงไหนเป็นช่วงไหนเพราะฉะนั้นขออ่านนะครับในช่วงวันที่5ถึง7ก็จะจบเอาวันพรุ่งนี้แหละนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่6ประเทศไทยตอนบนแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกเป็นสีแดงหมายว่าตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับเพื่อย้ำว่าผมจะอธิบายอีกทีลูกเห็บตกหมายความว่าอาจเกิดลูกเห็บตกนักวิทยาศาสตร์จะไม่บอกว่าวันนี้จะมีลูกเห็บตกนะหมู่เก้าตำบลปากช่องอะไรไม่มีนะครับอาจจะมีลูกเห็บตกโดยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะอิทธิพลของคนกรุงเทพไม่เคยเห็นลูกเห็บตกก็เลยตื่นเต้นส่งเว็บส่งภาพโพสต์ภาพกัน Facebook อะไรต่างๆกันด้วยความตื่นเต้นบางคนก็ร้องตะโกนบอกช่วยด้วยลูกเห็บตกนะครับตกมาแล้วก็ช่วยไม่ได้ครับก็ไปเก็บมาดูแล้วก็บางคนเขาก็ให้พูดถึงว่าคนที่ผมเคยรู้จักที่เขาตื่นเต้นเห็นลูกเห็บครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเขาก็รีบไปเก็บลูกเห็บมาใส่กระติกน้ำแข็งแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปให้คนอื่นดูเพราะว่าไม่งั้นแป๊บเดียวมันก็จะละลายมันนั่นเป็นความสนุกสนานในยามทุกข์ยากก็ขออภัยด้วยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังบางท่านหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ฟังก็ได้นะครับที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียที่เขาส่งต่อกันมาแล้วก็ดูตามข่าวทีวีเนี่ยเขาก็สนุกนะแต่เขาจะโกรธร้องด้วยความตกใจมันมาอีกแล้วลูกเห็บนะครับโอเคสรุปกลับมาที่พยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วง5ถึง7ก็จะเป็นอย่างที่ว่านะครับแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมนะก็คือ2วันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะถ้าจะดูเรดาร์เมฆก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษตื่นเต้นมากนักก็เลยไม่เอาภาพขึ้นมาดูนะเพราะว่าเตรียมเรื่องอื่นอยู่แล้วก็วันที่7คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางก็คือสภาวะอากาศแปรปรวนนะกลับมาดูภาพรวมของประเทศไทยก็ไปถึงวันที่13ภาคตะวันออกภาคกลางและกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันนี้ก็เรียกว่าคลุมตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคกลางลงมาข้างล่างเลยนะครับพอภาคเหนือภาคอีสานเราพูดกันไปเยอะแล้วแล้วก็ลงทะเลพอพูดถึงทะเลคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั้นเวลาผมใส่กรอบสีเทอร์คอยส์เนี่ยสวยเป็นสีฟ้าน้ำทะเลอันดามันเนี่ยครับเวลาพูดถึงทะเลบางทีเราทำกราฟิกแล้วอาจจะใส่สีเข้าไปจะปกติไม่ใช้ขาวดำเพื่อความชัดเจนกรมอุตุนิยมวิทยาสีของเขาเนี่ยเหมือนสีกทม.นะเขาจะเป็นสีเขียวครับถ้าท่านผู้ฟังเห็นภาพที่ผมตัดปะจะเป็นโลโก้เป็นฟอนต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาทางขวามือก็คือไม่มีผิดก๊อปปี้มาเท่านั้นถ้ากรมผิดเราก็ผิดตามแต่กรมไม่ผิดอยู่แล้วส่วนที่ผมเอามาเขียนใหม่พิมพ์ใหม่เองก็จะอยู่ในกรอบสีฟ้านี่เป็นวิธีทำกราฟิกแล้วก็ให้ข้อมูลกรมอุตุนะหมายเลขโทรศัพท์เว็บไซต์อะไรต่างๆก็อยู่ข้างล่างก็เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ฟังที่บังเอิญ ยังไม่ทันขยันเข้าไปดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เอาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้านึกถึงพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6อ่ะเรื่องอะไรนะมีคำหนึ่งที่ท่องจำได้ตั้งแต่สมัยมศ1มศ2นะครับความรู้อาจเรียนทันกันหมดแล้วก็จะมีอะไรเรื่องลัทธิเอายางนะถ้าเรามัวแต่เอายางเขาก็เหมือนลูกหมาที่นั่งได้นะชั้นที่6มีพระชิพลไว้ก็ทำให้ผมนั่งคิดมาตลอด2-3 เดือนที่ผ่านมาเราเอาอย่างเขาจนเก่งหรือว่าเราจะต้องถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองบ้างเอาอย่างก็ตลอดก๊อปปี้เข้ามาแล้วก็ทำได้ดีกว่าเขาแล้วเราก็หาโอกาสที่จะทำเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อผมสมัยเด็กๆและท่านผู้ฟังที่เป็นเด็กในยุคเดียวกันว่าเจ้าอยู่รัชกาลที่6บอกว่าเห็นฝรั่งทำอะไรอันนี้ผมแปลใหม่เป็นภาษาปัจจุบันเห็นฝรั่งทำอะไรเราก็ทำตามเขาจนได้ดีนะมันก็เหมือนเรียนแบบฝรั่งนะพระเจ้าอยู่รัชกาลที่6นะพระมหาธีรราชเจ้าท่านก็บอกว่าถ้าทำได้แค่นั้นก็เหมือนกับลูกหมาที่นั่งได้ฝรั่งก็จะเอ็นดูเราเองเหมือนลูกหมาที่นั่งได้นะครับไม่ได้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองมันเราก็จะเฝ้าดูต่อไปว่าถ้าเราเลิกเรียนแบบฝรั่งแล้วเราเรียนแบบแล้วนะครับแต่เราทำได้ดีที่สุดเราทำให้มันแปลกดีไปกว่าฝรั่งเหมือนภูริพลบุญสอนก็มีฝรั่งหลายชาติช่วยกันสอนสตาร์ทยังไงวิ่งยังไงพอได้แล้วก็เป็นภูริพลบุญสอนเป็นเทพบิลที่วิ่งเร็วแบบที่เรียกว่าเอาโลกาภิวัตน์ความรู้แบบตะวันตกมาปรับแต่งเป็นเด็กไทยที่หนุ่มไทยที่วิ่งเร็วที่สุดในทวีปเอเชียก็ได้นะครับส่วนท่านจะเอาสิ่งที่ผมพูดนี่ไปปรับกับเรื่องอื่นๆที่ท่านกลุ้มใจมา 3-4 วันก็ได้นะครับตามสบายเพราะว่าอารมณ์ของมนุษย์ก็แปรปรวนไปตามข่าวสารโซเชียลมีเดียนั่นคือเรื่องกรุงเทพนั่นคือเรื่องภาพรวมของประเทศไทยวกกลับมาที่กรุงเทพมหานครของพวกเราทุกคนที่เป็นชาวไทยก็ห่วงคนกรุงเทพแม้ว่าเราจะไม่อยู่กรุงเทพเราก็ต้องไปกรุงเทพไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปหาอะไรกินไปเยี่ยมญาติไปส่งลูกเรียนหนังสือนะรถไปซ่อมเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีอู่อะไรแบบนั้นกรุงเทพมหานครวันนี้อุณหภูมิ24ตอนดึกๆกลางดึกเหมือนปากช่องนะครับสบาย24โอเคตอนนี้ของผม22ปากช่องนครราชสีมากรุงเทพก็จะอยู่แถวๆ24สูงสุดก็33อาจจะมีฝน 80% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะเห็นคนเขาถ่ายรูปทีวีเอามาเผยแพร่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือมันปลอมเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยไว้ใจมีฟ้าผ่าอยู่เป็นฉากหลังของหลวงพ่อวัดปากน้ำนะที่เป็นพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ริมคลองวัดปากน้ำภาษีเจริญน่ะที่ท่านผู้ฟังเคยถ่ายภาพมาให้ผมใช้ตอนโลกยามเช้าเนี่ยแล้วก็มีฟ้าผ่าแบบสวยมากผมก็คิดว่ามันปลอมมั้งก็เลยไม่เอาภาพนี้มาเผยแพร่นะครับแต่ทีวีเข้ามาเผยแพร่ทีวีสมัยเนี้ยเจออะไรจากโซเชียลมีเดียเขาเอามาเผยแพร่แล้วเขาก็ไม่บอกว่าเอามาจากไหนแต่ถ้าเขาบอกเอามาจากไหนชื่อเว็บไซต์อะไรเขาก็ไม่ขุดคุยว่าไอ้คนทำเว็บไซต์มันชื่ออะไรเรียนอะไรมามาทำงานอะไรมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่แล้วภาพนี้เช็คหรือเปล่าสายฟ้าฟาดลงมาหลังหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยพระหลวงพ่อพระธรรมกายอะไรชื่อของพระองค์หลวงพ่อท่านนะครับเป็นภาพจริงหรือภาพปลอมก็ไม่มีใครตรวจนะผมก็จำภาพนี้ได้ว่ามันสวยเกินไปอาจจะจริงก็ได้ถ้าจริงก็จะต้องขอบคุณแล้วก็ให้รางวัลภาพดีเด่นแห่งทศวรรษเลยนะครับแต่เราก็ไม่รู้ภาพจริงหรือไม่จริงก็เลยผ่านไปท่านผู้ฟังคงจะเห็นนะครับภาพฟ้าผ่าเป็นเส้นข้างหลังถ้าเราทำข่าวผมไม่เอาภาพขึ้นจอเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นการเอาภาพที่ไม่จริงเพราะผมก็ไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงแต่มันสวยนะครับแต่ถ้าในยุคที่ผมกับลูกทีมกำลังทำข่าวอยู่ที่ช่อง9ในยุคก่อนโน้นเนี่ยครับเราก็จะส่งคนไปดูเลยเช็คให้รู้ว่าใครถ่ายภาพนี้จริงหรือไม่จริงถ้าจริงอ่ะฟ้ามันลงตรงไหนไปตามดูเลยมันลงตรงไหนนะครับโอเคเราอาจจะดูลำบากนะครับเพราะต้องไปหานักวิทยาศาสตร์ว่าคำนวณมันกี่ร้อยกิโลเมตรจากจุดที่เราเหมือนกับมีกล้องอันนี้จะต้องใช้ AI ตรวจสอบนะครับกลับมาถึงความเป็นจริงข่าวจริงนะครับก็คือวันนี้ฝนสะสมกรุงเทพมหานครจนตอนนี้นะครับก็ 0.8 มิลลิเมตรวันนี้ฝนสะสมวันนี้ก็จะถึงตั้งแต่7โมงเช้า20 1.8 มิลลิเมตรนี่คือสภาพอากาศกรุงเทพรายงานอย่างเป็นทางการเมื่อตอน4:00ที่ผ่านมา4:18 นะครับส่วนท่านผู้ว่าชัดชาติผู้โด่งดังนะครับด้วยคะแนนท่วมท้นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมาแต่พอเลือกเสร็จแล้วโชคของท่านไม่ค่อยจะดีเนื่องจากมาเจอวิกฤตน้ำท่วมนะครับผู้คนก็เลยโวยวายกันเรื่องแก้มลึงหายไปไหนท่านก็ออกมาบอกว่ายังมีอยู่สื่อมวลชนก็บอกหายไปไหนผมก็ไม่มีข้อยุติว่ามันมีอยู่แค่ไหนหรืออย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเข้าเว็บไซต์กทม.ก็เป็นภาพใหญ่หน้าแรกในบรรดา 4-5 ภาพสไลด์หรือภาพเคลื่อนที่ภาพอื่นๆในชาติในการประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของกทม.นะก็คือว่าท่านผู้ว่าอธิบายหลังจากที่มีคนวิพากษ์ท่านมาตลอดสัปดาห์ว่าท่านไม่ทำไม่สนองแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องให้มีแก้มลิงถ้าเราพูดอย่างฉาบฉวยก็คือว่าแก้มลิงมีมาโดยตลอดเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำแนะนำว่าตรงนั้นควรจะแก้มลิงก็คือที่เก็บน้ำนะครับโดยการเปรียบเทียบเหมือนกับลิงเนี่ยกินอะไรแต่อะไรไว้ก็เก็บไว้ที่แก้มก่อนนะยังไม่ต้องกินทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาจะไม่ต้องกินค่อยเอาหมดกินก็เราก็เก็บน้ำอย่าเอาไว้ใช้แล้วก็กันน้ำท่วมด้วยก็จึงมีคำว่าแก้มลิงก็หมายถึงอ่างแอ่งแหล่งเก็บน้ำรอบๆกรุงเทพมหานครไปไกลๆเลยดักน้ำไว้เก็บน้ำไว้ใช้เก็บน้ำให้มันท่วมชั้นในนี่ก็คือแก้มลิงมีเยอะมีหลายจุดนั้นอะไรที่เป็นบ่อน้ำแหล่งเก็บน้ำที่กทม.จงใจทำตามพระราชดำริเนี่ยเรียงรายอยู่ทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางแห่งที่มีการก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนบ้างอันนี้ก็เป็นที่มาของคำพิพากษ์ขอให้ท่านไปถกเถียงกันให้ชัดเจนว่าตรงไหนที่ควรจะเป็นแก้มลิงหรือไม่ควรนะแล้วท่านผู้ว่าก็เลยชี้แจงเป็นโปสเตอร์แผ่นเล็กๆบนจอนี้นะครับในเว็บไซต์กทม.ว่ามีบางคนไปพูดทำนองว่าผู้ว่าไม่ทำโครงการแก้มลิงต่อต้านแนวทางพระราชดำริทั้งหมดเป็นข้อความเท็จอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวผมต้องวักให้ถูกมีบางคนไปพูดทำนองว่าผู้ว่าไม่ทำโครงการแก้มลิงต่อต้านแนวทางพระราชดำริทั้งหมดเป็นข้อความเท็จอย่างสิ้นเชิงเข้าใจแล้วนะครับว่ามีคนบ่นหรือกล่าวหาต่อว่าว่าท่านไม่ทำที่จริงแก้มลิงนี่ทำมาตลอดแล้วมีอยู่นะครับเพราะท่านก็ทำแหละก่อนหน้าท่านก็ทำใครเป็นผู้ว่ากทม.ก็ทำมาตลอดตั้งแต่ครั้งที่ได้ยินคำว่าแก้มลิงจากพระโอษฐ์พระเจ้าอยู่หัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระราชดำรัสในวันที่4ธันวาคมก่อนหน้าจะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาไปค้นดูนะครับแล้วกทม.ก็รับสนองผู้ว่ากทม.ผมทำข่าวผู้ว่ากทม.มาตั้งแต่ยุคท่านพรรคประชาธิปัตย์แล้วกันนะท่านผู้ว่าธรรมนูญเทียนเงินอะไรเนี่ยเรื่อยมานะครับเพราะมันมีอยู่เพียงแต่ว่ามีบางจุดที่สื่อมวลชนหรือว่าโซเชียลมีเดียไปขุดคิดหรือว่าโวยวายว่าอันนี้หายไปไหนมีถนนมาแทรกหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ชี้แจงเป็นรายละเอียดไปแล้วกันนะครับปกติเวลาวิกฤตเนี่ยเรามักจะทะเลาะ กันอยู่แล้วท่านผู้ว่าบอกว่าเราไม่เคยมีความคิดที่จะไม่สนองแนวทางพระราชดำริชัดเจนตัวสีเขียวมาเริ่มเลยนะครับไม่เคยมีความคิดที่จะไม่สนองแนวทางพระราชดำริเรานำมาประยุกต์ใช้โดยตลอดที่จริงประโยคนี้คนที่จะหาเรื่องวิเคราะห์ทั้งบวกและลบก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าความคิดเรื่องแก้มลิงหรือพระราชดำริเรื่องแก้มลิงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทำตามพระราชดำริมาโดยตลอดที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นก็คือบ่ออ่างแอ่งเก็บน้ำทั้งหลายแล้วท่านผู้ว่าพูดถูกแต่คำนี้มันจะยืดหยุ่นได้นะครับเรานำมาประยุกต์ใช้โดยตลอดคือพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ออกพระราชดำรัสเป็นคำสั่งให้ทำจุดนั้นจุดนี้อาจจะมีเวลานั่งคุยกันในโต๊ะนะซึ่งก็ในเทปที่ผมเคยเอามาอัปเดตหรือเขาเรียกว่าอะไรมาแปลงสัญญาณขึ้น YouTube ไปเมื่อ2554นะเพราะฉะนั้น ความคิดของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อพระองค์จากไปแล้วสวรรคตแล้วแก้มลิงที่ทำอยู่ในสมัยพระองค์มีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าพระองค์ยังอยู่ก็จะตรวจสอบเรียกประชุมอธิบดีกรมชนผู้ว่ากทมแต่เมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่ากทมก็พูดถูกก็นำพระราชดำริมาประยุกต์ใช้โดยตลอดส่วนประยุกต์ถูกใจไม่ถูกใจคนที่คิดถึงแก้มลิงนะจุดที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยจึงเป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันหรือถกเถียงกันในทุกวันนี้ท่านผู้ว่าก็เลยชี้แจงหน้าแรกของเว็บไซต์กทม.นะครับท่านบอกว่าแก้มลิงเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต้องใช้ในพื้นที่และบริบทที่เหมาะสมอันนี้ถือว่าพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้พวกเราไปยึดให้ท่านผู้ว่าไปยืดหยุ่นคือบังคับเป๊ะๆไม่ได้สถานการณ์ไม่เหมือนกันถ้าทำได้ตามที่พระองค์บอกคือว่าให้น้ำไหลไปทางธรรมชาติอย่าไปสร้างอะไรกีดขวางแต่เมื่อมันต้องสร้างถนนต้องสร้างสะพานลอยถนนรถข้ามสะพานซ้อนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดมันก็จะมีตอหม้อมีเสาอยู่ข้างล่างก็ขวางทางน้ำมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนคลองที่ถูกถมเป็นถนนหรือคลองที่ไม่ระบายนั้นตอนนี้คลองเทพดีขึ้นเยอะแต่มันก็ไม่สามารถจะเรียกคลองเดิมกลับมาได้ทั้งหมดก็เอาเท่าที่ทำได้แล้วกันนะพูดไปก็เหมือนจะช่วยท่านผู้ว่าให้สบายใจขึ้นแล้วกันจะท่านคงโดนดุไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นตัวแทนประชาชนเพราะฉะนั้นบอกว่าต้องใช้ใน

ประสิทธิภาพตรงนี้เราน่าจะเถียงกันว่าแก้มลิงที่กรุงเทพที่ในยุคของท่านผู้ว่าชัดชาติมาใหม่หมายความสร้างใหม่หรือว่าหายไปเนี่ยมานั่งเสวนากันเลยนะแล้วท่านผู้ว่าต้องอธิบายว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมในเมื่อพื้นที่มันใหญ่กว่าเดิมหรือหายไปแล้วมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าอะไรคุ้มค่าลงทุนในการใช้เงินขุดหรือเงินถมพื้นที่หรือว่าคุ้มค่าในการที่จะปกป้องประชาชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมและมีความสุขแล้วก็ถึงเวลาหน้าแล้งน้ำเหล่านี้ก็เอามาใช้ประโยชน์อุปโภคบริโภคในการเกษตรได้ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องมีประชาคมกทม.ถกเถียงกันสำหรับผมประชาชนเป็นแค่ประชาคมปากช่องก็ขอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับว่าท่านผู้ว่าพยายามจะชี้แจงว่าผมเปล่านะผมทำอยู่นะแต่ว่าต้องคุ้มค่าและเป็นประสิทธิภาพมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายมันไปเถียงกันต่อนะครับผมกลับปากช่องดีกว่าโอ้แต่อย่าเพิ่งกลับก็มีตรงนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังที่เป็นชาวกรุงเทพขยันในเว็บไซต์กทม.เนี่ยก็จะเตือน มีคำเตือนหลายคำเตือนโดยอ้างอิงกรมชลประทานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะวิพากษ์เว็บไซต์สมัยนี้แล้วกันใครทำก็ตามอ่ะมันจะมีกราฟิกสีสันเยอะตัวหนังสือจะละเอียดมากก็จะทำให้อ่านไม่ออกนะครับตอนนี้ก็มีกทม.ก็บอกว่ากรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดไม่เกิน 2,500 รบม.วนท.วินาทีแล้วก็มีตัวเลขต่างๆแต่ว่าตัวหนังสืออธิบายตัวเล็กๆพวกนี้ผมซูมอินขยายใหญ่กว่านี้เพื่อจะเอาขึ้นจอก็ตัวมันก็จะแตกนั่นคือวิธีทำกราฟิกก็คือว่าข้อมูลเอาเฉพาะที่สำคัญตัวหนังสือเล็กๆไม่ต้องไปใส่เข้าไปมันอ่านไม่ออกนะมันดูบนจอผมก๊อปปี้มาอีกทีก็อ่านไม่ออกอยู่ดีในจอคอมพิวเตอร์ของผมตั้ง17 18นิ้วอยู่ข้างหน้าใน2จอที่ใช้ทำงานเนี่ยครับพอผมซูมขยายไปตัวมันก็แตกก็อ่านไม่ออกอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องทำใหม่นั่นไปก๊อปปี้มาภาพสวยแล้วก็มาใช้ AI ทำให้ภาพมันหม่นหมองยิ่งขึ้นอันนี้ AI นะแต่ว่ามีแบนเนอร์เล็กๆอันหนึ่งผมขยายให้เข้าใจง่ายให้อ่านชัดก็คือชุมชนนอกแนวเขื่อน11ชุมชนริมเจ้าพยาริมมอจุดพระพยานะในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวามังกอกน้อยและคลองสานให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงชุมชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมอันนี้คือแบนเนอร์สีขาวแดงอยู่ข้างล่างของจอก็จะเห็นว่าอ่านชัดเจนเฉพาะส่วนที่ตัวหนังสือสีแดงและพื้นสีขาวนะขยายเท่าไหร่ก็คมชัดแต่ไอ้พื้นสีแดงตัวหนังสือเล็กๆข้างล่างเนี่ยที่เตือนว่ามังกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ให้ระวังน้ำรั่วซึมเนี่ยอ่านไม่ออกเล็กเกินไปแต่ผมตัดปะมาให้เห็นว่าถ้าหนุ่มสาวชาวนิเทศวารสารหรือนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำงานกราฟิกให้กับกทม.เนี่ยก็ต้องแยกตัวหนังสือออกมาให้มันเป็นกราฟิกแผ่นใหม่ทำงานเหนื่อยขึ้นนิดนึงตัวหนังสือใหญ่แล้วกันนะให้ตัวหนังสือใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตามไม่ค่อยดีจะได้อ่านชัดเจนจะได้ยกของหนีน้ำทันนะครับเอาละเราก็สื่อสารกันพอประมาณนะครับแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานยังคงทำงานทำหน้าที่อยู่นะถ้าเข้าไปดูแล้วก็จะพบว่ายังขยันขันแข็งมีข้อมูลให้เราติดตามอยู่เสมอแต่ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับท่านเข้าไปดูได้ก็คือเป็นการพูดถึงน้ำเหนือเขื่อนซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนบางแห่งก็จะเต็มนะป่าสักก็เต็มละเอาละครับนี่ก็คือความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่ฟังโลกยามเช้าช่วยเอาข้อมูลมาให้ฟังกันเพลินแล้วท่านตื่นขึ้นมาสดชื่นดีแล้วก็กลับไปหาข้อมูลที่ว่านี่ครับเองละเอียดกว่านี้จะได้เตรียมการได้เต็มที่คนกรุงเทพก็เข้าเว็บไซต์กทม.คนทั่วไปในประเทศไทยก็เข้าเว็บไซต์กรมชลเว็บไซต์คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้นะครับผมแนะนำไปเมื่อวานนี้แล้วขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:32 นาทีท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลวันอังคารที่6ตุลาคมหมดไปครึ่งแรกขอพักครึ่งหลังเมื่อวานก่อนจะพักครึ่งนะครับผมก็พักทั้ง2ครึ่งไปเลยฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับไทยกับอินโดนีเซียคน 7-8 หมื่นคนเต็มสนาม
นะไม่ทันได้ดูเพราะหลับไปก่อนตื่นขึ้นมาก็ต่อเวลาพอดี

0: ะครับก็คือว่าฟุตบอลไทยแลนด์อาเซียนครับที่เราไปชิงกับอินโดนีไม่ใช่ไทยแลนด์ฟีฟ่าอาเซียนครับที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องยิงลูกโทษกันเพราะว่ามันสองเสมอ 2-2 ต่อเวลาแล้วเสมอ 2-2 แล้วก็ยิงลูกโทษกันนะประเทศไทยก็เลยและทีมไทยก็ยิงไม่เข้า2ลูกก็เลยไม่ชนะไปนะครับแต่ว่าก็เล่น10คนนะเพราะเราไปโดนใบแดงหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายที่เป็นแฟนฟุตบอลตัวยงทาง YouTube ก็จะบอกว่ากรรมการไม่แฟร์หรือโกงอะไรไปคิดอะไรมากนะครับโหย10คนเสมอ 2-2 นี่เก่งมากนะครับที่จริงควรจะชนะ 2-1 อ่ะนะเสร็จแล้วมัน5นาทีสุดท้ายมันเอาไม่อยู่นะครับมันก็เลยโดนพวกฝรั่งอินโดนีเซียฝรั่งทั้งทีมนะครับส่วนใหญ่เป็นเนเธอร์แลนด์นะเราก็ต้องพึ่งชาวเนเธอร์แลนด์ที่อินโดนีเซียอยู่มาตั้งแต่สมัยอธิบดีกรมชลประทานคนแรกนะครับเราอิมพอร์ตผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำจากอินโดนีเซียเป็นชาวดัตช์มาเป็นอธิบดีกรมชลอธิบดีป่าไม้แล้วก็เอามาจากพม่านะสมัยก่อนโน้นนะก็อาจจะอังกฤษนั่นแหละชาวอังกฤษอาณานิคมอังกฤษคนอังกฤษทำงานที่พม่าก็เป็นอธิบดีกรมป่าไม้มันอย่าไปรังเกียจเดียดฉันอินโดนีเซียนะครับเขาช่วยให้เรามีอธิบดีกรมชลคนแรกชาวเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วตกลงเราแพ้อินโดนีเซียไม่เป็นไรมันไม่ใช่ฟีฟ่าอาเซียนครับที่แท้จริงหรอกเพราะมันมีบังกลาเทศมีปากีสถานมันไม่ใช่แต่ว่ามันก็สนุกดีนะแล้วก็เพื่อนบ้านเราแฮปปี้อินโดนีเซียชนะคนก็ต้อง 7-8 หมื่นเต็มสนามตกลงเราขอพักรายการโลกยามเช้ากลางทางนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:35 นาทีขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
5: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปิเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: สนับสนุนโดยอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
12: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า17:40 นาทีนะครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569ตรงกับวันแรมที่120ค่ำเดือน10ปีมะเมียปิดแล้วปิดเลยนะครับวันนี้แรม10ค่ำนะครับแล้วก็เป็นวันไม่พูดไม่นึกถึงมันก็ต้องนึกถึงอยู่ดีนะครับก็เลยต้องแซงคิวคุยกันสักหน่อยเพราะว่าวันนี้ประมาณครบรอบ50ปี6ตุลา2519มันผ่านมา50ปีท่านที่อยู่กรุงเทพในช่วงวันที่6ตุลา2519หรือก่อนหรือหลังที่ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นแล้วไปหลบกระสุนเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในช่วงนั้นตำรวจทหารก็ลุยยิงกันหลังจาก14ตุลาสงบไปแล้วนะครับ3ปีมันก็กลายเป็น6ตุลา2519คือเหตุการณ์ที่ฝ่ายรัฐปะทะกับคนหนุ่มสาว ที่ชุมนุมประท้วงการเมืองอันสืบเนื่องมาจาก14ตุลา3ปีก่อนหน้านั้นครับพอถึง6ตุลาคมก็เกิดเหตุรุนแรงภาพที่เห็นบนจอท่านจะ Google Search ภาพเหล่านี้ก็จะเยอะแยะไปหมดยังคงอยู่แล้วข้อมูลต่างๆก็ละเอียดมากขึ้นคนเขียนหนังสือก็มีมากขึ้นคนยุคเก่าๆที่ยังจำได้ก็ออกมาเล่าเรื่องกันในวันนี้นะสำหรับผมก็ขออ้างอิงการบันทึกข้อมูลที่เขาทำไว้อย่างคิดว่าละเอียดที่สุดน่าจะมีหลายแหล่งนะครับวิกิพีเดียก็ได้แต่ผมก็จะคิดว่าใช้อันนี้ดีกว่าบันทึก6ตุลานะที่เว็บไซต์DOCT D October อะไรประมาณนั้นนะครับ DOCT6.com ซึ่งเขาก็มีทีมงานรวบรวมข้อมูลต่างๆบันทึกไว้โดยละเอียดเยอะแยะไปหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีเมนูที่บอกว่าคนทำนี่เป็นใครผมต้องใช้เวลากดอีกพักใหญ่จะเจอก็ได้นะครับปกติมันจะง่ายๆเมนูจะบอกว่า about us ว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าละเอียดถูกต้องข้อมูลทั้งหลายหรือจะไปที่เว็บไซต์คนอื่นๆที่เป็นทางการก็ได้นะครับขออ้างอิงบันทึก6ตุลาชื่อเว็บไซต์นะครับ doct6.com นะตามบนจอหนุ่มสาวทุกวันนี้ที่ยังไม่พอใจในวิถีชีวิตการเมืองบ้านเมืองการศึกษาและเรื่องอื่นๆในสังคมปัจจุบันก็ไปเรียนรู้จากอดีตที่พวกเรารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นลุงเขาทำกันมาตั้งแต่14ตุลา2516แล้วก็6ตุลา2519ซึ่งก็ยังไม่บรรลุผลความประสงค์ของคนรุ่นพวกผมแต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับถ้า14ตุลาอยู่นะครับซึ่งเรายังไม่ได้คุยที่ก็คุยทุกปีน่าจะหยุดอาจจะเอ่ยนิดหน่อยถึงวันที่14ตุลานะแต่ว่า14ตุลานี่วันนี้6ตุลาเราพูดถึง6ตุลาแล้วกัน6ตุลาเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกไม่มีส่วนร่วมนะเรียนหนังสืออยู่ปีที่2ของการเรียนปริญญาเอกนะแล้วก็ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ลี้ภัยจากเมืองไทยไปกลุ่มนึงทำกับข้าวเลี้ยงกันล้อมวงคุยกันเพราะว่าผู้ที่หนีภัยจากกรุงเทพไปจากหลังเหตุการณ์6ตุลาคมเนี่ยเขาก็กระจายไปทั้งที่ต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อไปรวมพลังใหม่แล้วกลับมาสู้ใหม่ก็แล้วแต่คณะนี้ซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพื่อนๆที่เรียนยูนิเซียเพนซิลเวเนียในช่วงนั้นคงจำได้ว่าเราก็ไปล้อมวงคุยกันกินข้าวกันแล้วก็ถามไทยบางท่านที่มาเยี่ยมเรามาจากกรุงเทพหนีมาเนี่ยเขาก็เป็นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงนะครับก็คือว่าความคิดของคมหนุ่มสาวยังคงตื่นตัวแต่ยังไม่สำเร็จถึง6ตุลาคมนะครับสภาพการทางการเมืองของไทยหลังกรณี14ตุลาเนี่ยครับจึงเกิดเหตุ6ตุลา3ปีถัดมาข้อมูลจากเว็บไซต์บันทึก6ตุลาในโครงการ Documentation of October 6หรือโครงการบันทึก6ตุลาในเว็บไซต์doct6.com บันทึกไว้ว่ากรณี6ตุลาคมเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นคงจะต้องเริ่มต้นจากกรณี14ตุลาคม2516เหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาและประชาชนที่ปราศจากอาวุธและไม่เคยมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้จนกระทั่งสามารถโค่นรัฐบาลเผด็จการที่นำโดยสถาบันทหารและระบบราชการลงได้หลังจากที่ระบอบนี้ครอบงำการเมืองไทยอยู่นานถึง16ปีนับตั้งแต่การยึดอำนาจของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เมื่อเดือนตุลาคม2501การเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่เมื่อเกิดความรุนแรงในเช้าวันที่14ตุลาคมจากการเกิดเหตุปะทะของนักศึกษาประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจากนั้นการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนลุกลามจนทำให้รัฐบาลไม่อาจควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในสุดจอมพลถนอมกิตติขจรต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเย็นวันที่14ตุลาคม2516นั่นเองจากนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ประกาศตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์ที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์จึงได้กลับคืนสู่สภาพปกติในวันที่15ตุลาคมหลังจากที่อดีตผู้นำ3คนคือจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลอุปราชจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิตติขจรได้เดินทางหนีออกจากประเทศไทยไปก็เขาไปอยู่แถวๆบอสตันตอนนั้นนะเจ้าที่ข้อมูลบันทึกและผมจำได้แม้ว่าประกาศ แม้ว่าจะประกาศเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ในสัญญาธรรมศักดิ์ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของการบริหารประเทศไปไม่น้อยจากการตั้งคณะรัฐบาลที่มีพลเรือนเป็นส่วนข้างมากคือ19คนมีตำรวจและทหารเพียง5คนส่วนมากดำรงตำแหน่งในส่วนกลาโหมและมหาดไทยซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน2494เป็นต้นมาที่คณะบริหารมีสัดส่วนของพลเรือนมากเช่นนี้จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติราชการหรือกตป.ซึ่งแต่เดิมมีพันเอกณรงค์กิติขจรเป็นเลขาธิการถูกยกเลิกในสัญญาธรรมศักดิ์ได้ประกาศว่าจะปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยจะให้เสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มที่พยายามที่จะแสดงความใกล้ชิดกับประชาชนโดยการออกรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่าพบประชาชนเป็นระยะอันนี้อาจจะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีรายการรัฐบาลพบประชาชนเนี่ยครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ก็พบกับประชาชนเป็นระยะเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้บริหารประเทศโดยพลการดังที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัญญาที่จะแก้ปัญหาของประเทศหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเงินเฟ้อปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาปัญหาความยากจนของประชาชนเป็นต้นและสัญญาว่าจะดำเนินการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วและให้มีการสอบสวนคดีสังหารหมู่ในวันที่14 ตุลาคม 2516ส่วนพลเอกกฤษศรีวราผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เสนอเรื่องให้มีการยกเลิกการพระราชทานยศจอมพลแก่นายทหารทำให้ยศจอมพลสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ก็ไม่ได้สิ้นสุดพลเอกกฤษศรีวราสมัยก่อนขอแซงนิดนะครับผมเป็นเด็กหนุ่มครับนั่งรถบขส.ไปกลับกรุงเทพโคราชถนนมิตรภาพก็จะเห็นบ้านพลเอกกฤษศรีวราอยู่นี่แหละครับใกล้ๆปักช่องเนี่ยครับบ้านเริ่มเลยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนหายไปไหนตอนหลังก็เป็นบ้านจอมพลสฤษดิ์แล้วก็กลายเป็นธนรัตน์นามสกุลจอมพลสฤษดิ์ก็กลายเป็นชื่อถนนธนรัตน์จากปักช่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มานี่ร่องรอยของเผด็จการยังคงอยู่นะครับจอมพลสฤษดิ์ก็เป็นเผด็จการที่สร้างการพัฒนาประเทศอย่างฉับพลันแต่ว่าใช้ความดุดันมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่คนในประเทศไทยโดยข้อคนขอนแก่นก็ยังคงคิดว่าข้อดีของจอมพลสฤษดิ์มันมีเยอะมากที่เราจะลืมไม่ได้มันก็จะบวกๆลบๆกันอยู่นะครับเพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่หนุ่มสาวต้องการอ่านต่อนะครับบันทึก6ตุลาจากเว็บไซต์ที่ปรากฏชื่อเว็บไซต์บรรจอนะครับบันทึก6ตุลาอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ประสบวิกฤตอย่างหนักเพราะปัญหาหลายด้านรุมเร้านะส่วนหนึ่งมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากวิกฤตการน้ำมันในตลาดโลกซึ่งเกิดขึ้นในปี2517ทำให้รัฐบาลต้องขึ้นราคาน้ำมันภายในประเทศส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประชาชนเดือดร้อนมากขึ้นนอกจากนี้ก็คือการเผชิญกับกระแสการตื่นตัวของประชาชนทำให้เกิดการประท้วงจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนรัฐบาลไม่อาจจะแก้ปัญหาได้การควบคุมเสรีภาพทางการเมืองก็ทำได้ยากดังนั้นในวันที่21 พฤษภาคม 2517นายกรัฐมนตรีสัญญาธรรมศักดิ์จึงลาออกจากตำแหน่งน้ำตาลองนองหน้าเลยนะครับอันนี้ผมเติมให้นะครับอาจารย์ร้องไห้เลยนะครับแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่บริหารประเทศต่อมาอีก9 เดือนหลังจากที่ได้มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่วันที่7 ตุลาคม 2517ได้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่26 มกราคม 2518พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงมากที่สุดหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทหัวหน้าพรรครับตำแหน่งนายกคนใหม่เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ตั้งรัฐบาล2 พรรคระหว่างประชาธิปัตย์และเกษตรสังคมแต่ปรากฏว่าในวันแถลงนโยบายสภาลงมติไม่รับรองนโยบายรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทลาออกนะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ประโมทน้องชายหัวหน้าพรรคกิจสังคมรวบรวมเสียงพรรคต่างๆ12 พรรคมาสนับสนุนจนมากพอจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนจันทร์คึกฤทธิ์ได้แถลงนโยบายหลักคือผันเงินสู่ชนบทสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพให้ขึ้นรถเมล์ฟรีรักษาพยาบาลฟรีและวางนโยบายต่างประเทศให้สหรัฐถอนทหารออกจากประเทศไทยรัฐบาลชุดนี้ได้รับการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20 มีนาคม 2518รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบริหารประเทศต่อจากนั้นมาได้10 เดือนก็เกิดวิกฤตหนักในคณะรัฐบาลหลังจากนายกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์พยายามจะดึงพรรคเกษตรสังคมเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่กลับก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างมากในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์จึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่12 มกราคม 2519ประกาศมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่4 เมษายน 2519 การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ชนะด้วยเสียงมากที่สุดแม้กระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายกรัฐมนตรีก็พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่เขตดุสิตดังนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จึงกลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลผสม4พรรคพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำร่วมกับพรรคชาติไทยนำโดยพลตรีประมาณอดิเรกสารพรรคธรรมสังคมนำโดยพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์และพรรคสังคมชาตินิยมนำโดยนายประสิทธิ์กาญจนวัฒน์วงเล็บยุ่งตายหาพวกเราทำข่าวท่านประธานสภาประสิทธิ์สมัยโน้นนะครับเวลาสสทะเลาะกันในสภาท่านก็พูดออกไมโครโฟนบอกไอ้ก็มายุ่งตายหาครับประสิทธิ์กาญจนวัฒน์นะพรรคสังคมชาตินิยมก็เกิดเหตุตุลา6ตุลาคมจึงสิ้นสภาพอย่างเป็นทางการด้วยการรัฐประหารของฝ่ายทหารนะครับนี่แหละครับที่มาของ6ตุลาคมคืออะไรนะสภาพการเมืองนั้นปัจจัยต่างๆที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราพูดกันอย่างฉับฉวยก็คือปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบันซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเงินเฟ้อปัญหาเศรษฐกิจมันจะขาดปัจจัยอย่างเดียวถ้าอันนี้ผมคิดโดยพละการขอท่านผู้ฟังประทานอภัยอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะเพราะปัจจัยที่ก่อให้เกิด6ตุลาคือปัจจัยจาก14ตุลาสารพัดปัจจัยที่อ่านมาเมื่อกี้นี้แต่ว่า6ตุลาชนะปัจจุบันก็คือว่าประชาชนตื่นตัวนิสิตนักศึกษายังคงตื่นตัวจึงเกิดเหตุการณ์6ตุลาประท้วงต่อสู้แล้วก็มีการทำลายชีวิตกันล้มตายกันไปจำนวนหนึ่งนั้นปัจจัยคล้ายกับประเทศไทยปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจสังคมขาดอย่างเดียวคือปัจจัยประชาชนตื่นตัวไม่มีปัจจุบันนี้ประชาชนไม่ตื่นตัวทางการเมืองจึงจะไม่มีเหตุการณ์คล้ายๆกับ6ตุลาในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าประชาชนตื่นตัวด้วยเหตุอะไรก็ตามในวิธีคิดทางรัฐศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้งของผมเองแล้วกันนะครับว่าสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนตื่นตัวและส่วนที่เป็นผู้มีอำนาจรัฐทำลายอิสระเสรีภาพและความมั่งคั่งที่ประชาชนควรจะมีหรือไม่ได้แก้ปัญหาอย่างรุนแรงแต่ต้องตื่นตัวก่อนนะครับถ้าไม่ตื่นตัวแล้วก็อยู่กันไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขต่อไปแต่นี่เหตุการณ์6ตุลาคมเนี่ยครับการต่อต้านกวาดล้างเนี่ยมีการเคลื่อนไหวต่อต้านกวาดล้างประชาชนสนับสนุนการต่อสู้กรรมกรชาวนาคนยากจนมุ่งที่จะเรียกร้องเอกราชโดยสมบูรณ์คัดค้านการคงอยู่ของทหารฐานทัพในอเมริกาก็ขยายตัวการประท้วงต่อสู้เนี่ยก็ทำกันไปแล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงวันที่6ตุลาคมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะความพยายามที่กวาดล้างการตื่นตัวของประชาชน3ปีหลัง14ตุลานะครับก็มันเริ่มต้นตั้งแต่กลางปี2017แล้วนะครับหลังจากกลุ่มปฏิกิริยาเริ่มฟื้นตัวจาก14ตุลาคมก็เข้าป่ากันไปแล้วก็บางคนก็อาจจะกลับมาทีหลัง6ตุลาเนี่ยเข้าป่ากันไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่อสู้นะเดือนกรกฎาคม2517มีการเคลื่อนไหวคัดค้านจักรวรรดินิยมวันที่4กรกฎาคมวันชาติอเมริกาเกิดเหตุร้ายวันที่3แล้วก็มีการล้อมโรงพักพระพาชัยต่อมาก็ลุกลามไปถึงวันที่9กรกฎาคมตำรวจยิงประชาชนเสียชีวิต27คนบาดเจ็บ120คนมีการต่อต้านฐานทัพอเมริกาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทูตอันนี้ก่อนหน้านั้นสมัยสงครามเวียดนามทูตอเมริกันประจำกรุงเทพคนหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นยาวหน่อยก็ไปเป็นอาจารย์ผมคืออาจารย์วิลเลียมคินเนอร์ที่อยู่ที่เพนซิลเวเนียตรวจวิทยานิพนธ์ของผมก็ได้คุยกับท่านอยู่แต่นั้นเป็นยุคสงครามเวียดนามนะแล้วก็มียุค14ตุลา6ตุลาเนี่ย1619เนี่ยก็มีการต่อต้านอเมริกาต่อเนื่องมาทุกวันนี้เราต้อนรับอเมริกาที่ภูเก็ตแล้วนะครับแล้วเราต้อนรับอเมริกาโดยเรือบรรทุกเครื่องบินบุชจอร์จบีบุชมาจอดที่นั่นแล้วก็อับราฮัมลินคอล์นมาจอดพัทยาเราก็ต้อนรับโลกมันก็เปลี่ยนไปประชาชนเราอ่อนแอหรือว่าไม่ตื่นตัวหรือพอใจแล้วก็ตามจึงไม่เกิดเหตุซ้ำอีกถ้าประชาชนตื่นตัวอาจจะเกิดมันใครที่อยากให้เกิดเหตุก็อาจจะปลุกระดมไม่รู้นะครับผมก็อ่านให้ฟังเฉยๆว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะครับนอกนั้นก็จะมีเหตุการณ์อื่นท่านไปหาอ่านต่อเนื่องเพิ่มเติมได้แต่ว่าสรุปก็คือว่าประชาชนก็มีคนเสียชีวิตมีการไปจำนวนหนึ่งจากการชุมนุมประท้วง บทบาทของสหรัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องหลัง14ตุลาเป็นต้นมาสหรัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่า2018เนี่ยก็มีบทความลงหนังสือพิมพ์ Star Tribune ที่อเมริกาว่า CIA ช่วยเหลือด้านการเงินแก่กลุ่มกระทิงแดง 12.5 ล้านเหรียญช่วยเหลือเป็นทางการรัฐบาลสหรัฐมอบเงินให้เปล่ารัฐบาลไทย566เอาเป็นว่าอเมริกา CIA ผ่านสถานทูตหรือยังไงก็ตามเขาไปหนุนกระทิงแดงก็คือหนุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาต่างๆที่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มคัดค้านต่อสู้แล้วจะมีหัวหน้ากลุ่มกระทิงแดงเออผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวผมก็จะโดนผลกระทบกลับมาอีกแต่ผมได้บันทึกได้สัมภาษณ์หัวหน้าพูดไม่เอาแล้วผู้เกี่ยวข้องผมมีรายละเอียดอยู่ในเทปคาสเซ็ตอยู่ที่บ้านเนี่ยครับอยู่ในห้องสมุดแล้วผมไม่กล้าถอดเทปออกมาจะตอนนั้นผมยังว่าจะเขียนหนังสือแล้วผมสัมภาษณ์พูดเกี่ยวข้องผมจะล้มหมดเลย จากกลุ่มกระทิงแดงที่มีคนที่รู้จริงแล้วเกี่ยวข้องจริงแล้วก็จะอธิบายจริงแล้วมีเสียงอยู่ในคาสเซ็ตทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ผมไม่ได้เผยแพร่พอถอดเทปฟังดูแล้วผมให้ลูกน้องให้ถอดเทปหน่อยผมบอกเฮ้ยเราพิมพ์เขียนหนังสือไม่ได้ถ้าเขียนผมโดนยิงเลยนะครับนั้นผมก็รอดชีวิตมาได้นี่พูดแบบเหมือนกับคุยหนักนะครับบางส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยในฐานะที่ยังเป็นนักข่าวอยู่แล้วก็อยากจะเจอหลังจากเขียนหนังสือเขาให้สัมภาษณ์ผมแบบหลายเดือนนะทุกอาทิตย์ผมจะเอาเทปดิจิทัลรุ่นล่าสุดไปนั่งคุยกับท่านโอ้ไม่เอาดีกว่าแต่สรุปก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้ไปไหนนะอยู่เหมือนปัญหา14ตุลา6ตุลาแต่ประชาชนอ่อนแอนิสิตนักศึกษาไม่ใยดีต่อวิกฤตปัจจุบันแต่วิกฤตปัจจุบันเนี่ยมันก็คนละรูปแบบกับเมื่อก่อนมันไม่ได้รุนแรงถึงในตอนนั้นแล้วก็ตำรวจทหารก็อาจจะไม่ทำการรุนแรงก็ได้อันนี้ผมไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าประชาชนสโลว์ดาวน์เพซซิ่งเหมือน AI ที่ถูกชวนให้เบาๆหน่อยประชาชนก็ยื้อยู่กันไปมันประเทศไทยก็จะไม่มีวิกฤตแบบ6ตุลาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งประชาชนตื่นตัวด้วยเหตุวิกฤตที่รัฐบาลปล่อยให้เกิดโดยไม่แก้เช่นน้ำท่วมซึ่งไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องวิถีชีวิตซึ่งหนักกว่าถ้าคุณอนุทินพอน้ำลดแล้วยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ผมเรียกร้องมาตลอดนับเป็นเวลาหลายปีในรายการนี้ว่าถ้าท่านจะแก้ปัญหาต้องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำแล้วก็ต้องสร้างแบบที่ผมยกตัวอย่างแล้วท่านไม่เอาแล้วนะครับก็คือเสียบโมเดลลุ่มน้ำยมตอนบนแล้วลุ่มเจ้าพระยาตอนบนตอนล่างลุ่มน้ำป่าสักเขาก็มีแต่เขาไม่ทำเขาก็จะอยู่แบบผันน้ำลงทะเลให้กรุงเทพปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ทำประชาชนที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเจ้าพระยาตอนบนแล้วก็แม่ยมตอนบนก็จะเป็นตัวแปรทำให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตุลาคม2ตุลาคมนะก็เป็นได้นะครับ1619ไม่ทราบไม่ได้ยุยงแต่ว่าปัจจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าประชาชนไม่ตื่นตัวก็อยู่กันได้นะครับถ้าตื่นตัวก็จะต้องอยู่กันยุบยับนิดหน่อยวันนี้หมดเวลานะครับขออำลาขอให้ทุกท่านอารมณ์ดีแล้วก็มองสังคมให้สงบแล้วกันนะครับรัฐบาลก็ตื่นตัวก่อนประชาชนน่าจะดีนะสวัสดีครับ
10: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
11: สนับสนุนโดยอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
13: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
21: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
20: อย่าบอกนะว่าแม
21: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
20: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
22: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้เรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะในวันที่เรายังต้องเฝ้าระวังสภาพฟ้าฝนสภาพอากาศนะคะแล้วก็การตกหนักวันนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่เราต้องจับตานะคะแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องที่เดือดร้อนกันทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยแน่นอนวันนี้ Big Story นะคะทั้งเช้าทันโลกนั้นจะนำมุมมองของนักวิจัยนักวิเคราะห์ในต่างประเทศนะคะที่เขาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่เป็นไปได้อย่างไรนะคะที่กลายเป็นทะเลสาบไปเลยในบางมุมแล้วเขาก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุนะคะว่าทำไมกทมถึงท่วมหนักนะคะเรามาติดตามกันว่าระดับงานวิจัยนานาชาติเขามองอย่างไรวันนี้พบกันกับเรา2คนนะคะในวันอังคารที่6ตุลาคม2569ดิฉันสังกมาสารวัตรค่ะ
6: กนิกากิตติเวชกุลสวัสดีค่ะ
5: ค่ะและวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ข่าวอัปเดตรอบโลกคุณกนิกาจะพาไปติดตามสารคดีของกองทัพอิสราเอลนะคะว่าทำไมถึงต้องมาติดตามเรื่องนี้มันมีนัยยะอย่างไรกับการเมืองโลกเรื่องของสันติสุขในโลกด้วยหรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะ
7: World Update
6: ค่ะเริ่มต้นไปที่เรื่องไฟดูไบแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณสังกมาจะลงรายละเอียดใช่ไหมคะแต่หลังเหตุการณ์นี้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะเพราะก็รู้ตัวเหมือนกันนะว่าไม่ได้เป็นที่ปรารถนาของทุกคนบนโลกใบนี้นะคะทีนี้เมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่ามีภาพยนตร์เรื่อง NASA NAZA นะคะที่กำกับโดยผู้กำกับชาวอิสราเอล2คนเนี่ยน่าสนใจมากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปได้รางวัลที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสแล้วก็มี standing ovation หรือว่ายืนปรบมือให้เนี่ยถึง25นาทีเต็มนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือได้รับคำยกย่องมากนะคะเป็นการไปพูดคุยกับอดีตทหารสัมภาษณ์อดีตทหารของ IDF นะคะที่มีส่วนร่วมในการสังหารประชาชนไปกว่า 73,000 คนกาซาเนี่ยมีประชากรแค่2ล้านคนเองนะคะถูกสังหารไปประมาณ 73,000 คนซึ่งวิธีการที่ทางกองทัพอิสราเอลใช้เนี่ยก็คือใช้ AI Internet of Things ต่างๆเนี่ยนะคะเทคโนโลยีในการฆ่าฟันผู้คนหลายคนอาจสงสัยว่า NASAหรือว่า NAZA เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันเป็นคำย่อทางการทหารของอิสราเอลนะคะมาจากภาษาฮิบรูย่อมาจากคำว่า Nezek Agavi นะคะ Agavi ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็หมายถึง collateral damage ซึ่งก็คือจำนวนพลเรือนที่อาจต้องถูกสังหารเพียงเพื่อกำจัดฮามาสได้1คนนะคะในหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับฐาน IDF เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แจ้งจากผู้บังคับบัญชาว่าสามารถสังหารฮามาสได้1นายก็อนุญาตให้จะมีนาซาแบบเนี้ยก็คือ20ก็คือสังหารพลเรือนได้มากถึง20คนเลยนะถ้าคุณสังหารถ้าเป้าหมายเนี่ยมันคือฮามาสแค่คนเดียวนะคะซึ่งก็อันนี้เนี่ยเป็นรายงานกับที่ตรงกับที่ New York Times เคยรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นคือฐานอิสราเอลที่เวลาจะยิงโจมตีเนี่ยเขาคือเขาเรียกว่าไงคุณสังกมาดาวเทียมของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะมันถึงรู้ก่อนอะว่าจะมีในนั้นอะมีกี่คนในบ้านอะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้ก่อนนะคะทำให้เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหคนก็รู้สึกกันเยอะเนาะแต่ว่าสำหรับรัฐบาลอิสราเอลแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันถือว่าเป็นการแบบว่าฉีกหน้าเนี่ยเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะถึงกับเสนอให้ออกกฎหมายเพื่อถอนสัญชาติของพวกกับ นางชาวอิสราเอลทั้งสองคนนะคะแล้วก็เสนอตัวให้เอาผิดสอบสวนพวกเขาในข้อหากบฏด้วยแต่คุณสังกมาคะร่วมกับสองท่านนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะคะก็คือยูวัลอับราฮัมแล้วก็ราเชลชอนะคะเขาก็ตัดสินใจที่จะปล่อยเปลี่ยนเรื่องนี้ทางออนไลน์เลยให้คนได้ดูกันเต็มๆเลยนะคะแต่ในของประเทศไทยเนี่ย เราจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนาะ Documentary Club เนี่ยเขาได้ติดต่อแล้วก็นำมาเสนอนะคะไว้เดี๋ยวฉันจะชวนคุณผู้ฟังไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่2พุ่มขับนี้เนี่ยปล่อยออนไลน์คุณสังกมาคะรัฐบาลอิสราเอลกองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์การตอบโต้ทางข้อมูลข่าวสารนะคะเขาก็เลยทำสารคดีอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาคือต้นฉบับเนี่ยก็คือ NASA A Window into System of Mass Killing ถ้าแปลก็คือว่า NASA ก็คือไอ้การที่ฆ่าคนข้างๆได้เนี่ยนะคะเขาจะพาเข้าไปดูระบบการฆ่าอย่างมากมายฆ่าผู้คนอย่างมากมายเนี่ยได้อย่างไรนะคะฝั่งอิสราเอลเนี่ยก็เลยส่งภาพยนตร์ใช้ชื่อเหมือนเลย NASA นะคะแต่ว่า The Real Story เรื่องจริงแล้วก็บอกว่าสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างโดยอดีตทหารกองหนุนของ IDF นะคะชื่อรอยดานิโนแล้วก็แอเรียลอเวอร์บัชนะคะประธานองค์กรที่เขาเรียกว่า Sword of Gideon Gideonก็คือมีดของกินเดียนเขาก็เอาฟุตเทจการรบจริงบทสัมภาษณ์ผู้บัญชาการข้อมูลข่าวที่ยึดมาได้มาสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางทหารบอกว่าเนี่ยมันก็มันมีพวกฮามาสร้ายอ่ะฉะนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้ทำแบบนี้เนาะประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าที่เขาใช้ชื่อแบบเดียวกันเลย NASA เนี่ยนะคะคุณสังกมาเพราะว่าเพื่อที่จะใช้วิธีการนี้เวลาที่เราหาเสิร์ชใน Google หรือว่า YouTube หรือ Streaming ต่างๆเนี่ยคนก็จะเกิดความสับสนแล้วก็หาสารคดีต้นฉบับรางวัลเนี่ยได้ยากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็อาจจะหลงเข้าไปดูฉบับของกองทัพอิสราเอลแทนนะคะฉะนั้นก็ไว้เดี๋ยวหลัง15ตุลาเนี้ยอยากจะชวนไปชมในโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะคุณสังกมาคะ
8: เรียกว่าแนบเนียนจริงๆนะคุณนิกาวิธีการ
6: ได้เดี๋ยวนี้ต้องใช้วิธีนี
8: ้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราค่ะค่ะก็ประเทศไทยนะคะก็คุยกันอยู่ว่าจะจัดการกับทุนจีนอย่างไรเขาจะมาขายสินค้าแพงที่เรียกว่าใช้หน้าช็อคแล้วก็มาทำลายเศรษฐกิจฐานรากไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการที่ถ้าเราสามารถต่อยอดได้ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตเราก็อาจที่จะรับมือได้เหมือนกันเพราะเราคงต้านกระแสไชน่าช็อคไม่ทันไม่ไหวแน่ๆนะคะมีรายงานชิ้นหนึ่งนะคะของทางฝั่งยุโรปค่ะก็คือทางฝั่งของอังกฤษมันจะเป็นฝั่งวิเคราะห์ที่ชื่อว่า Chatham House นะคะก็เป็นฝั่งวิจัยเขาก็ออกมาเขียนรายงานบอกว่าตอนนี้มาอีกแล้วนะคราวนี้เป็น next shock กันดิกาโอ้โหของเดิมยังรับมือแทบจะไม่ไหวเลยของใหม่คืออะไรอีกนะคะก็คือการประกาศแผน5ปีล่าสุดนะคะของรัฐบาลปักกิ่งต่ออุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้างเพราะว่าบรรดานักวิเคราะห์ที่ติดตามเรื่องจีนบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับหัวเว่ยโมเมนต์เลยนะหัวเว่ยโมเมนต์ก็คืออะไรคือการที่ก่อนหน้านี้โอ้ยเราก็คิดกันว่าจีนเนี่ยไม่มีทางไล่ทันในเรื่องอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือทำได้แต่ของปลอมทำได้แต่ของทำเหมือนไม่ของจีนไม่มีวันดีหรอกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหัวเว่ยนั้นก็แสดงให้เห็นนะคะในการก้าวกระโดดเทคโนโลยีจนกระทั่งกลายมาเป็นหนึ่งในเจ้าตลาดที่สำคัญคนจีนก็เลยเรียกกันว่าช่วงเวลาของหัวเว่ยหรือหัวเว่ยโมเมนต์นั่นเองเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่บทความชิ้นนี้เนี่ยชื่อว่า China Shock 2.0 และอนาคตของอุตสาหกรรมของยุโรปทำอย่างไรที่ยุโรปจะสามารถรับมือกับการก้าวหน้าระดับเทพของจีนได้คนเขียนคือคุณเจมส์ครูคนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยเกาะติดด้านจีนโดยเฉพาะเลยเพิ่งออกรายงานชิ้นนี้มาพูดน่าสนใจเลยนะคุณกนิกาบอกว่าคราวนี้มันไม่ได้เป็นการขายสินค้าจีนราคาถูกเท่านั้นนะไอ้แผน5ปีที่ว่าเนี่ย
5: แต่มันเป็นการยกระดับการแข่งขันในระดับโลกเลยก็คือมันเป็นการสร้างแรงกดดันต่ออะไรต่อฐานอุตสาหกรรมของยุโรปโดยตรงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยบ้างนะคะสำหรับยุโรปเนี่ยคือเขาก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นเจ้าอุตสาหกรรมการผลิตอยู่แต่ Chatham House บอกว่า4อุตสาหกรรมอย่างพวกยาพวกไบโอเทคพวกรถไฟฟ้าพวกพลังงานลมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ในการอย่างบ้านเราที่เจอพวกไขควงค้อนราคาถูกเนี้ยเป็นต้นนะคุณเงินการหรือว่าเครื่องมือหนักนี้เป็นต้นก็บอก4กลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสินค้าแบบถูกๆมาแข่งเหมือนเดิมแล้วไงแต่มันเป็นสินค้าเทคโนโลยียุทธศาสตร์ไปซะแล้วยุโรปบอกเลยว่าอันเนี้ยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้วยทางChatham Houseบอกเลยว่าโหจีนเนี่ยเขาได้เปรียบสิพอไปดูอย่างอุตสาหกรรมยาเล่นมีฐานผู้ป่วยขนาดใหญ่แล้วก็มีคลินิกต้นทุนต่ำมีบุคลากรวิทยาศาสตร์เนี่ยจนกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมนวัตกรรมยาไปซะแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังบอกว่าถ้าเป็นพวกรถไฟฟ้าตอนนี้รถที่ผลิต EV ของจีนทั่วโลกเนี่ย175มีความแข็งแกร่งแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งด้านแบตเตอรี่เขาบอกว่าเอางี้กัญชาเชื่อไหมจีนเนี่ยผลิตรถได้ทุก76วินาทีอ่ะ76วินาที1คันนะคะรายงานชิ้นนี้บอกเลยบอกว่าจะไปสู้อะไรแล้วก็พลังงานลมจีนก็มีสัดส่วนมากกว่า160ของการผลิตวินที่เรียกว่าวินเทอร์ไบน์ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็มีต้นทุนต่ำไปกว่า 30% นั้นโดยสรุปแล้วนะคะตอนเนี้ยยังมีอีกอย่างนะพวกอุปกรณ์หนักใช่ไหมเรานึกว่าต้องนึกถึงยี่ห้อเยอรมันแข็งแกร่งไม่มีใครสู้ได้นะคุณกนิกาเขาบอกไม่ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าจีนแซงเยอรมนีขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกพวกอุตสาห์พวกอุปกรณ์หนักๆหรืออุปกรณ์เล็กๆหรือไฮเทคทั้งหลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับใหญ่ที่สุดของโลกเพราะนั้นโดยสรุปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าอย่าไปมองเรื่องแข่งขันราคาอย่างเดียวนะแต่นี่เป็นการรวมตัวกันของขนาดนะคะแล้วก็การรวมตัวกันของห่วงโซ่อุปทานบวกกับระบบอัตโนมัติที่ดิฉันพูดเมื่อวานนี้คือคำว่าออโตเมชันระบบอัตโนมัติที่มาแทนมนุษย์นะคะแล้วก็ยังพลัสด้วย AI แล้วก็บวกด้วย R&D ก็คือพวกวิจัยทั้งหลายรวมทั้งที่แข็งแรงมากๆของรัฐบาลลักษณะของพรรคคอมมิวนิสต์คือเขามี policy ก็คือนโยบายที่แข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมด้วยมันก็เลยเป็นการสรุปที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยChatham House เนี่ยยกตัวอย่างเลยบอกมีโรงงาน EV อันนึงของปักกิ่งชื่อว่า Xiaomi Hyper Factory นะคะเขาบอกกระบวนการเนี่ยที่ดิฉันพูดเนี่ยไอ้บริษัทเนี่ยค่ะที่ผลิตรถใหม่ได้เป็น70กว่าวินาทีเอาอะไรมาใช้เอาระบบอัตโนมัติออโตเมชันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นไฮเทคบวกออโตเมชันแล้วก็ยังโลคอสอีกคือราคาต่ำเพราะฉะนั้นมันก็มีการวิเคราะห์ต่อนะคะว่าแล้วไทยเนี่ยจะป้องกันอะไรอย่างไรบ้างคือถ้ามองในแง่ลบเนี่ยยุโรปเขายังสู้ไม่ได้อะคุณกนิกาเราเนี่ยจะปกป้องสินค้าจีนที่ไหลบ่าเข้ามาได้อย่างไรแล้วก็ต้องตั้งคำถามว่าเอาละนี่เมื่อเขาประกาศแผน5ปีใช่ไหมคะเขาจะเป็นผู้นำทางไบโอเทคเนี่ยแต่ว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องมีส่วนหนึ่งมาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยหรืออาเซียนเราต้องเริ่มเอานโยบายเข้าไปดูแล้วว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนเทคโนโลยีของจีนที่จะไม่ทำให้ผู้ผลิตของไทยเองเนี่ยถูกทิ้งนะคะซึ่งChatham Houseสรุปนะคะบอกว่ายุโรปเองเนี่ยไอ้ลำพังจะรักษาความสามารถในการแข่งขันก็เหนื่อยแล้วนะคะแล้วถามว่าเขาปฏิเสธไหมเขาไม่ปฏิเสธนะเขาบอกเขาจะรับแต่ต้องเป็นรับในภาคที่ไม่อ่อนไหวด้านความมั่นคงค่ะและนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ไชน่าช็อคตัวใหม่ของจีนกำลังจะมาค่ะ
6: ค่ะคุณสังกมาคะตอนนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเกือบทุกสื่อนะคะรายงานเรื่องพาดหัวก็คือการที่มีนักเทคนิคในห้องปฏิบัติการสถานวันวิจัยต่อต้านกัลโลกในอีคุตที่ไซบีเรียตะวันออกไกลเนี่ยนะคะของทางรัสเซียเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงซึ่งทำให้ทางการรัสเซียเนี่ยกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเกือบ200คนเลยนะคะขณะที่แถลงการอย่างเป็นทางการก็บอกว่าเป็นปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุเนาะซึ่งถ้าเราดูรายงานอย่างของอัลจาซีราเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย คือตอนแรกไม่ใช่รัสเซียแถลงก่อนนะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยืนยันเรื่องนี้ก่อนบอกว่าได้รับทราบกรณีการเสียชีวิตของพนักงานสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกในแคว้นอีคูสนะคะซึ่งมีข้อสงสัยว่าจะเกี่ยวกับการระลอกปอดเนอะต้องบอกการระลอกปอดนี่เป็นโรคแบคทีเรียนะคะไม่ใช่ไวรัสฉะนั้นเนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับCDC หรือว่าศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรียกร้องให้รัสเซียเนี่ยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่าหลายส่วนเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนักเทคนิคที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือดายาชิปิโรวานะคะอายุ28ปีเธอเนี่ยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลเนาะแล้วก็ตัวของสถาบันนี้เนี่ยอยู่ใกล้เมืองอีคูสนะคะตัวชิริโปวาเนี่ยเธอเข้ารับรักษาตัวเนี่ยในโรงพยาบาลเมืองเซเลคอฟนะคะตั้งแต่29กันยายนด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงก่อนที่จะถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เสียชีวิตประมาณวันที่1หรือ2เนี่ยข้อมูลก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะคะคือเขาบอกว่าตอนชิริโปวาเนี่ยตอนเข้าโรงพยาบาลวันที่25เนี่ยแจ้งว่าเกิดเหตุหลอดทดลองที่บรรจุแบคทีเรียที่มีชีวิตเนี่ยแตกขณะปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างในห้องปฏิบัติการนะคะก็สงสัยว่าอาจจะได้รับไอของมันนะคะเพราะว่าไอ้การระลอกชนิดปอดเนี่ยมันสามารถผ่านจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินระบบหายใจซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของที่รัสเซียเนี่ยมีการกักตัวนะคะผู้สัมผัสใกล้ชิดกับชิปิโรวาเนี่ย197คน189คนเนี่ยถูกนำเข้ารับสังเกตการในโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะก็มีทั้งที่ตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ภายในสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกเองอีก12คนนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้โอ้โหทางยุโรปนี่เขามอนิเตอร์ใกล้ชิดหน่อยนะคุณสังกมาครับเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้อการระลอกปกติหรือว่าอาวุธชีวภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีการพูดคุยในรัฐสภาสหรัฐสมาชิกรัฐสภาสหรัฐแล้วก็อดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐส่วนหนึ่งเนี่ยแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นอาวุธชีวภาพของรัสเซียซึ่งในช่วงสงครามเย็นเนี่ยสหภาพโซเวียตเนี่ยเคยมีโครงการอาวุธชีวภาพเชิงรุกขนาดใหญ่แล้วก็มีการวิจัยทางทหารเกี่ยวกับเชื้อโรคหลายชนิดรวมทั้งเชื้อการระลอกตลอดจนความพยายามพัฒนาสายพันธุ์ที่มันดื้อต่อยาปฏิชีวนะเนี้ยในสมัยนู้นเนาะแต่เขาก็คิดว่าเนี่ยต้องเฝ้าระวังแต่ปัญหาหนึ่งคุณสังกมาครับคือเมืองอีคูสแคว้นอีคูสเนี่ยมันเป็นเมืองที่คนพลุกพล่านแล้วก็ใช้เป็นจุดสัญจรหลักนะคะจากเมืองเที่ยวบินเนี่ยถ้าจากรัสเซียที่ออกจากเมืองอีคูสเนี่ยเอาตั้งแต่วันที่26กันยายนแล้วกันคุณสังกมามันมีทั้งไปมอสโกปักกิ่งกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็เมืองอื่นๆเนี่ยประมาณ 30-40 เที่ยวบินทั่วโลกเลยเนาะซึ่งต้องบอกว่าในภูเก็ตพัทยากทมของเราเนี่ยก็จะมีคนรัสเซียเยอะนะคะแล้วเขาก็มาจากภูมิภาคเนี้ยเยอะทำให้ดิฉันนึกถึงตอนอู่ฮั่นเนี่ยตอนที่ ช่วงเขาเรียกว่าปิดที่เขาเที่ยวยาวกันน่ะอันนั้นน่ะต้อง2ล้านคนเลยถามว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าติดตามข่าวอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็การประเมินความเสี่ยงเชื้อที่จะนำเข้าสู่ไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารของแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็เขามีคือจุดประสานงานของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ย IHR National Focal Point เนี่ยเขาได้ประเมินความเสี่ยงเนาะแล้วก็บอกว่ายังอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยแต่ละโรคปอดเนี่ยมันสามารถผ่านคนสู่คนผ่านละอองฝอยได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีระยะฟักตัวเนี่ยหรือว่าระยะฟักตัวมันค่อนข้างสั้นมาตรการที่คุมแล้วประสิทธิผลเนี่ยก็มีตั้งแต่การตรวจจับวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะการติดตามผู้สัมผัสนะคะก็อันนี้ก็ยังไงขอให้ติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะคุณสังมาค่ะ
5: นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามค่ะค่ะ กรณีของการก่อวินาศกรรมเครื่องบินฟลายดูไบเนี่ยนะคะ1073ที่ทั่วโลกยังคงให้ความสนใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยปล่อยให้ผู้ช่วยนักบินเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในห้องร่วมกับนักบินได้อย่างไรแต่ว่าที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นก็คือตอนนี้เขาถูกสอบสวนอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วข้อมูลเนี่ยตอนนี้ทาง Time of Israel ด้วยแล้วก็ทาง Channel 12ช่อง12นะเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาซึ่งตอนนี้สื่อตะวันตกเองหรืออาหรับเองเนี่ยเขาก็กำลังตรวจสอบอีกรอบนึงด้วยนะคุณกัญญิกาเพราะนี่มาจากทางสื่ออิสราเอลกลายเป็นว่าตัวของนายฮัมมามีผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะที่พยายามที่จะเอาขวานทำร้ายกัปตันชาวอินเดียเนี่ยไอเหตุการณ์นั้นน่ะมันหนักกว่าที่คิดนะคือไอเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจว่าจะควบคุมเที่ยวบินฟลายดูไบ1073คือกะให้ปกติเลยถ้าไม่มีแบบถ้ากัปตันไม่คือสู้นะคือกะจัดการให้ปกติเลยจากนั้นเนี่ยจะทำยังไงเขาบอกว่าเขาจะเอาเครื่องบินลงจอดตามขั้นตอนเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะทำเป็นว่าจะรอจนถึงช่วงสุดท้ายคือจะให้นิ่งให้แบบเครื่องบินเนี่ยแบบสงบเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ให้มีการเตือนภัยด้วยจะได้มีการแจ้งเตือนการป้องกันอะไรทั้งสิ้นพอเครื่องบินนิ่งๆปุ๊บจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนำเครื่องบินพุ่งไล่ชนอาคารแล้วก็เครื่องบินลำอื่นๆที่สนามบินด้วยนี่คือแผนที่มีการเปิดเผยออกมามันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าอ๋อตอนฮัมมามีรอเครื่องบินเนี่ยทำไมต้องรอจนบินอยู่เหนือน่านฟ้าจอร์แดนเพราะว่ามันจะได้ใกล้สถานที่ลงจอดนะคุณกนิกาแล้วสิ่งที่บอกว่าเดชะบุญก็คือว่าทางความพยายามที่จะยึดห้องนักบินเนี่ยมาจากกัปตันชาวอินเดียสมิธมัชฮานะคะที่ฮึดสู้นะคะในการที่ใช้ขวานฉุกเฉินนะคะที่จริงๆเอาไว้พอฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็รวบรวมแรงเปิดประตูห้องนักบินแล้วก็อย่างที่เราทราบกันโชคดีมากๆเลยนะคะที่ช่างประปาที่ตอนนี้ก็เป็นฮีโร่คือเดอะพลัมเบอร์คือคุณยานิฟฮายุนเนี่ยแกก็มายืนอยู่ตรงแถวๆนั้นพอดีนะคะก็สามารถที่จะช่วยกันเข้าไปล็อกคอฮัมมามี่นะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่ตัดสินใจก็ไปช่วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงที่ไม่มีคนควบคุมเครื่องบินมันก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีหลายเปราะเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์น่าตกใจเพิ่มเติมเหมือนกันในเรื่องความปลอดภัยนะคะคือตอนนี้หลายๆที่เริ่มต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วถ้ามีอะไรเกี่ยวกับผู้โดยสารอิสราเอลก็ดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับอิสราเอลเพราะว่าเขาไปสร้างความบาดหมางให้คนไม่พอใจเยอะเลยเนาะอย่างนี้กามันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผลสอบสวนเนี่ยตัวฮัมมามีเนี่ยเคยมาที่สนามบินของอิสราเอลหลายครั้งเลยนะเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคือไปที่สนามบินเบนกูเรียนหลังจากบินเข้ามากับสายการบินฟลายดูไบเขาบอกเลยบอกว่าอ๋อเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามารวบรวมข้อมูลวางแผนปฏิบัติการคล้ายๆกระบวนการสายลับมาตรวจสอบสถานที่นะคะตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะลงมือเดือนกรกฎาคมแต่ที่ยกเลิกเพราะอะไรรู้ไหมคุณกนิกานาทีสุดท้ายเลยกำลังจะวางแผนแล้วเมื่อกรกฎาคมดันไปเจอว่าลูกเรือบนเที่ยวบินวันนั้นที่นั่งมาเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองก็เลยยกเลิกแผนกรกฎาคมไปโอ้ไม่งั้นเนี่ยไอ้แผนนี้ก็วางแผนทั้งหมดเนี่ยมันหนักแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการสอบแล้วก็ย้อนบอกว่าตกลงเกิดอะไรเขาบอกเขาเนี่ยช่วงสักสายๆสัก9โมงกว่าๆมันมีพื้นที่เล็กๆด้านหลังนักบินก็อ้างว่าตัวเองจะไปสวดมนต์ใช่ไหมฮะแต่จริงๆตรงนั้นเนี่ยเขาไปแอบปลดชนวนขวานแล้วก็ไม่มีการต่อสู้กับกัปตันอินเดียแล้วภายในไม่ถึง10นาทีผู้โดยสารที่ดิฉันบอกว่าเป็นฮีโร่เนี่ยก็แหมจังหวะดีลูกสาว5ขวบอยากจะเข้าห้องน้ำก็เลยได้ยินเสียงทะเลาะกันก็เลยมีการแจ้งลูกเรือมันก็เลยทำให้มีนักบินที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เขาก็รู้วิธีปลดล็อกเหมือนกันนี่ค่ะเขาก็เลยแบบไปปลดล็อกเพราะนั้นมันก็เลยตัว

0: จราจรอากาศยานของซาอุดิอาระเบียก็ให้ลงจอดฉุกเฉินแล้วฮัมมามี่ก็ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันถูกส่งมารักษาพยาบาลด้วยแล้วก็ถูกส่งกลับมาเพื่อสอบสวนที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเขาถอดประเด็นความปลอดภัยได้แบบน่าสนใจหลายเรื่องเลยอย่างเช่นที่เราพูดกันเมื่อวานว่าระบบรักษาความปลอดภัยในฝั่งของตัวนักบินผู้ช่วยนักบินเจ้าหน้าที่ของสายการบินขนาดสนามบินเข้มๆอย่างอิสราเอลเนี่ยยังมีข้อบกพร่องมันก็เป็นการถอดประเด็นด้านความปลอดภัยส่วนภัยคุกคามด้านการบินต่อผู้โดยสารนะคะก็มีการให้คำแนะนำข้อสังเกตต่างๆอย่างเช่นกรณีของผู้โดยสารที่อยู่ในชั้น business class เนี่ยโชคดีที่แบบว่าเอ๊ะระแวงระแวดระวังนะกันการเหมือนเวลาเรานั่งเครื่องบินอ่ะใช่ไหมคะเขาก็จะชอบบอกว่าให้เปิดหน้าต่างไว้เพื่อจะได้ตอนขึ้นตอนลงมันเป็นช่วงที่ต้องอาศัยความปลอดภัยสูงสุดอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยข้อแนะนำการบินต่างๆเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยก็มีชีวิตเป็นเดิมพันก็ได้บทเรียนจากเรื่องนี้กันอย่างมากเลยทีเดียวส่วนออสเตรเลียที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวไม่ข้องนะคุณกนิกาก็ถูกสอบไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตัวฮัมมี่เนี่ยที่ช่วงที่ไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียสัก 5-6 ปีเจ้าตัวเนี่ยคนสงสัยว่าไปได้รับการปลูกฝังความคิดความรุนแรงจากที่ไหนในระหว่างทางของชีวิตหรือเปล่าหรือว่าในช่วงที่ไปอยู่เรียนต่างประเทศไหมไปติดต่อกับกลุ่มใดบ้างเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เป็นการถอดบทเรียนที่น่าสนใจจากกรณีฟลายดูไบได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออีกแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือช่วงข่าวเรื่องฟลายดูไบค่ะค่ะก็คุณกนิกาคะ
1: ขอโทษค่ะคือเปิดไมค์ค่ะได้ยินค่ะค่ะคุณสังกมาค่ะช่วงนี้เราได้ยินเรื่องของการทุบตึกเก่าเนี่ยซักประมาณ2ที่เนาะที่หนึ่งก็คือที่หอแก้วใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งหอแก้วหอพักอ่างแก้วเนี่ยต้องบอกว่าสมาคมสถาปนิกสยามเนี่ยเคยระบุว่าเป็นหนึ่งในอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบโดยอาจารย์อมรศรีวงศ์นะคะสถาปนิกผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยแล้วก็เดิมเนี่ยเคยขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในแง่การรักษาอนุรักษ์ความพยายามที่จะให้เห็นถึงความอาคารเก่าที่มีความสำคัญเนี่ยแล้วก็ได้รับการปฏิเสธเนาะก็เริ่มมีการทุบไปแล้วนะคะแต่ที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียนคิดว่าหลายคนคงเห็นภาพในสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็คืออาคารที่เคยเป็นสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่อยู่บนถนนเพลินจิตคุณสังมาตรงนั้นน่ะมันเหมือนโอเอซิสเลยนะอาคารหลังนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าย้อนหลังกลับไปสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยเป็นบ้านของแพทย์หลวงนะคะก็คือนายแพทย์อัลฟองปัวนะคะแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่รับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่5นะคะต่อมาเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยพระราชทานที่ดินและอาคารเนี่ยแก่พระองค์เจ้าบรเดชนะคะแล้วก็ต่อมาพระองค์เจ้าบรเดชเนี่ยขายที่ดินคืนให้กับกรมพระการข้างที่ไป2ไร่เพื่อนำเงินมาปรับปรุงอาคารฉะนั้นอาคารนี้ตั้งแต่สมัยพระองค์เจ้าบรเดชเนาะมันก็สวยงามมากเลยตอนช่วงหนึ่งอังกฤษเคยเช่าเป็นสำนักงานสโมสรนะคะกองทัพญี่ปุ่นก็เคยใช้เป็นสำนักงานระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองจนในที่สุดเนี่ยก็มีการขายให้กับสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะคะพระองค์เจ้าบรเดชเนี่ยตอนนั้นขายไปเป็นเงินสมัยปี2492เนี่ย1,850,000นะคะแต่ตัวเลขเนี่ยที่มีการขายล่าสุดเนี่ยไม่มีการเปิดเผยออกมาเนอะมันเกิด20ไร่นะคะถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาตลาดเนี่ยพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ประมาณ3ล้านถึง3ล้าน5ต่อตารางวาคุณสังมาน่าจะประมาณ 24,000 ล้านหรือ 28,000 ล้านมีคนกะไว้อย่างนั้นนะคะไม่มีรายงานว่าใครเป็นผู้ซื้อแต่ว่ากรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาไปเปิดชื่อตระกูลปิยะสมบัติกุลนะคะว่ามีแนวโน้มน่าจะเจ้านี้นั่นแหละซึ่งมาจากธุรกิจแปรรูปไม้อัดของเมโทรไพร์นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ลงทุนในบริษัทเนวาน่า

0: หรอกเบนซึ่งเขาก็คงอยากได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใจกลางกรุงแบบนี้เนาะแต่ว่าเรียนย้อนกลับไปค่ะคือตอนที่ช่วงที่มีข่าวว่าสถานทูตเนเธอร์แลนด์เนี่ยประกาศขายเนี่ยหรือว่าหาเจ้าใหญ่ๆมาซื้อเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยมีคนดัชที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเรียนต้องขอเอ่ยชื่อก็คือคุณฮันส์วิลโลวาดนะคะคุณฮันส์วิลโลวาดเนี่ยเป็นคนดัชที่ทำงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยด้านเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารเนาะในประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานคุณฮันส์เนี่ยได้รวบรวมเพื่อนๆที่เป็นคนดัชด้วยกันแล้วก็อยู่ในประเทศไทยนานเนี่ยได้ทำหนังสือถึงสถานทูตแล้วก็ถึงรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกว่าคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มี Peace Palace ใช่ไหมคะอาคารสันติภาพซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ทำการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศทีนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคืออาคารเนี้ยมันทรงคุณค่ามากอาคารที่เพิ่งถูกทุบไปเนี่ยนะคะซึ่งแบบทรงคุณค่ามากคือจะเน้นเพื่อขายเอาเงินอย่างเดียวเนี่ยมันออกจะเป็นแนว pragmatic ไปหน่อยผลประโยชน์ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยควรจะรักษาพื้นที่นี้ไว้เนาะเพื่อที่จะทำเป็นอาคารที่คุณฮันส์เรียกว่าสถาบันสันติภาพ Peace Institute นะคะโดยขอให้จัดตั้งมูลนิธิอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็สถาบันแล้วก็เรียกเบื้องต้นว่าเป็นสถาบันสันติภาพโดยเป้าหมายนี้เนี่ยสามารถบรรลุผลด้วยผ่านการทำฉันตามมติระหว่างสามฝ่ายก็คือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะคะเขาก็เสนอให้กลุ่มธนาคารเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งช่วงวิกฤตการเงินปี2008เนี่ยคือคุณได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไปทั้งเยอะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปทั้งเยอะคุณก็ให้สินเชื่อสิให้สินเชื่อนะคะแล้วก็เพื่อที่จะใช้ที่ดินอาคารของศาลเอกอัครราชทูตเนี่ยเป็นหลักประกันเนาะก็ประมาณ450-500 ล้านยูโรแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นี้เนี่ยก็เป็นหลักประกันที่มั่นคงแน่ๆแล้วก็มันไม่ควรถือว่าเป็นประโยชน์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เท่านั้นแต่ควรมองว่ามันเป็นสมบัติสาธารณะpublic common นะคะแล้วก็นำมาดำเนินการตัวสถานทูตเองเนี่ยปัจจุบันเขาย้ายไปอยู่ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คชั้นที่22แล้วนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมฉะนั้นเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีการลงทุนที่เป็นประโยชน์เห็นความยั่งยืนรักษาสภาพแวดล้อมรักษาตึกความสวยสดงดงามนี้ไว้ได้มีความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแต่คุณสังมาคะในที่สุดเนี่ยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็ไม่สนใจเนาะซึ่งเขาทางคุณฮันส์เนี่ยบอกว่าน่าเสียดายมากสุดท้ายเนี่ยก็คือเพียงแค่แบบแพ็กแมติกอะอยากจะได้เงินเท่านั้นเองค่ะคุณสังกมาคะคุณสังกมาไม่ได้เปิดไมค์ใช่ World Update
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวอื่นๆกันว่าเช้านี้มีหัวข้อข่าวอะไรกันบ้างนะคะคุณกัณฑิกา
0: ค่ะตอนนี้เกาหลีใต้เร่งสอบสวนข้อมูลรั่วไหลหลายสถาบันเลยนะคะคาดว่าน่าจะเกิดจากแฮกเกอร์ใช้ AI เจาะระบบนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ธนาคารชินฮันธนาคาร KB คุกมินสถาบันการเงินอื่นๆก็มีการรายงานว่าถูกโจมตีทางไซเบอร์แต่พูดถึงเรื่องการรายงานโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยคุณสังกมาคะที่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องน่าห่วงเนาะเพราะการโจมตีแรนซัมแวร์ทั่วโลกเนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่นะคะทำสถิติสูงสุดเนี่ยใหม่ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าประเทศไทยมีจำนวนเหยื่อแรนซัมแวร์สูงอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ติดอันดับ10ของโลกนะคะโดยภาคการผลิตภาคบริการเป็นของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยตกเป็นเป้าหมายหลักนะคะส่วนตอนนี้นาโต้ค่ะกำลังร่างยุทธศาสตร์รับมือรัสเซียดึงโดรน AI เสริมกำลังเพื่อหวังปิดเกมเร็วนะคะแล้วก็สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มอบรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ปี69แก่ไผ่จตุพัฒน์นะคะแล้วก็ชวนเข้าชื่อยกเลิกคำสั่งฉบับ41ตอนยุคสมัย6ตุลาที่เพิ่มบทลงโทษให้แก่มาตรา112ค่ะ
1: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะซาอุดิอาระเบียบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำมันนะคะที่สำรองวนขายอยู่ในตลาดโลกนั้นมีจำนวนลดลงนะคะแล้วก็ทางอิหร่านเองนะคะล่าสุดก็มีรายงานบอกว่าพยายามที่จะหาเรียกว่า หาถังบรรจุน้ำมันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็แหล่งบรรจุน้ำมันเพราะว่าต้องการที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในช่วงที่ปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็ล่าสุดสิงคโปร์เนี่ยก็ไปออกหุ้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหุ้นเกี่ยวกับการสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนใน data center หรือศูนย์ข้อมูลเนี่ยมีการแข่งขันกันอย่างสูงแม้ว่าจะถูกตำหนิเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ตามแต่กลายเป็นว่าในฝั่งของการลงทุนนั้นเหมือนจะฉุดไม่อยู่แล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นฝั่งเอเชียรายงานว่าวันนี้น่าจะเป็นในทิศทางบวกนะคะเพราะว่าฝั่งของเทคนั้นค่อนข้างจะสดใสแล้วก็ราคาน้ำมันนั้นก็ปรับตัวลดลงเป็นวันที่2แล้วค่ะคุณกนิกาคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงแรกของเช้าทันโลกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าบิ๊กสตอรี่เรามาติดตามนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่เขาตกใจกับเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่เขาใช้คำว่าเป็นเลกนะบอกที่มันเป็นทะเลสาบเลยเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพักสักครู่ค่ะ
2: เช้าทันโลก worldwide built different by food
3: สนับสนุนโดย

0: FM Thank you Radio Truth Market Kim to Sara Kun to Pumpkin Kim Titsu Pumpkin Flip Door Rich at Osama Tartan Katan Hajjan
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่ม

รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่แลกเปลี่ยนกันมานะคะคุณผู้ฟังถามเรื่องฝัดเวแก้มลิงหายนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังมีคอมเมนต์เรื่องที่เอาทหารที่เคยฆ่าร้างเผ่าพันธุ์มาพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องแอร์นักบินหิ้วยายังมีเลยอันนี้ก็ข่าวที่ยึดเครื่องบินเนี่ยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าบทบวรเดชเนี่ยต้องอ่านว่าบวรเดชนะคะขอบคุณค่ะแล้วอีกท่านบอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยเชื่อว่าหลังจากดำรงตำแหน่งเนี่ยน่าจะรอดยากนะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะจ้องจะแก้แค้นอยู่อันนี้เป็นความเห็นของคุณผู้ฟังนะคะเรากลับไปที่บิ๊กสตอรี่เลยค่ะเรื่องใหญ่ๆที่ประเทศไทยวิเคราะห์เกิดเหตุอะไรขึ้นในน้ำท่วมประเทศไทยครั้งนี้ค่ะBig Story คุณสังคมาคะในต่างประเทศเนี่ยทั้งนักวิชาการทั้งสื่อมวลชนเขารายงานสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดของเราวิเคราะห์น้ำท่วมเราอย่างไรบ้างอะคะ
5: ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเอิญมันมีการเตือนว่าเดี๋ยวดึกคืนนี้หลายพื้นที่นะคะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะกทม.ก็ด้วยแล้วก็ปริมณฑลฝั่งตะวันตกนะคะกาญจนบุรีนครปฐมอะไรต้องระมัดระวังแล้วก็ฝั่งสมุทรปราการสมุทรสาครนะคะไล่ไปสระบุรีสุพรรณนครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วก็ขึ้นไปสุโขทัยตากพิจิตรนะคะไปชัยภูมิเลยแล้วก็ภาคใต้3จังหวัดนะคะต้องระวังชลบุรีก็ต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยคุณกนิกานะคะทีนี้คุณกนิกาถามว่ามันมีรายงานอะไรที่ออกมาช่วงนี้คือสื่อต่างประเทศเนี่ยเขานำภาพไปลงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เนี่ยคือในแง่ของเราที่หลายคนเนี่ยอาจจะห่วงเรื่องโอ้ภาพลักษณ์ภาพพจน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือภาพตอนนี้มันกลายเป็นอย่างรอยเตอร์สเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนทะเลสาบไปซะแล้วนะคะแล้วก็ทางฝั่งของอังกฤษอีกเจ้าหนึ่งก็คือเดอะการ์เดียนค่ะคุณกนิกาเขาเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์บรรดานักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะนักวิจัยด้วยค่ะคุณกนิกาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะกับกรุงเทพมหานครเมืองที่เป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวภายในช่วงไม่กี่วันเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเขาใช้คำว่าstagnant lake นะคะแล้วก็รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเขาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเป็นสัญญาณเตือนนะคะไปยังประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมดเลยโดยให้ดูจากกรุงเทพมหานครนะคะว่าเจอสถานการณ์เนี่ยในท้องถนนต่างๆแม้กระทั่งในจุดที่เรียกว่าน่าจะอยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยก็กลายเป็นจุดที่มันสะท้อนให้เห็นสภาพแล้วก็ยังมีสภาพขยะต่างๆด้วยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นหลากหลายเลยที่เขาบอกว่าโอ้มันเป็นบทเรียนสำคัญที่ดีมากเลยกันนิกา
4: ค่ะแล้วก็มองในแง่กายภาพหรือว่าสภาพภูมิประเทศเรายังไงบ้างอะคะ
5: ค่ะก็ถ้าฝั่งของสื่ออังกฤษนะคะคุณกนิกาเขาเนี่ยก็ไปพูดคุยนะคะกับทางด้านนักวิทยาศาสตร์โดยเขาเนี่ยใช้วิธีดูแผนที่นะคะของภูมิภาคต่างๆในอาเซียนแล้วเขาก็มาดูภูมิภาคในประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศด้วยเขาบอกว่ามันคือเขาก็ยอมรับนะคุณกนิกาว่าไอ้ประเภทฝนที่ตกแบบ300มิลลิเมตรเนี่ยอย่างที่ประเทศไทยเจอเนี่ยคือมันเหมือนทั้งปีของลอนดอนของลอนดอนเลยเพราะนั้นเขาก็ยอมรับจริงๆว่ามันยากแต่สิ่งหนึ่งก็คือมันเป็นจุดที่สะท้อนเขาบอกว่ามันคือเป็นน้ำท่วมแบบรุนแรงซึ่งทางด้านนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็ไปคุยกับคนนิโคลัสสเกลิสนะคะซึ่งเป็นนักสมุทรศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญศึกษาเกี่ยวกับ ฝนที่ตกกระหน่ำในแต่ละภูมิภาคคือเขาจะศึกษาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดฝนหนักได้มันมีอะไรเป็นตัวแปรบ้างตัวของคุณนิโคลัสเนี่ยก็ได้บอกนะคะบอกว่าโอ้เขาเห็นแพทเทิร์นนะจากประเทศในอาเซียนเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมหนักขึ้นหนักขึ้นในทุกปีเขาบอกมีลักษณะหนึ่งความโน้มเอียงหนึ่งก็คือเทรนด์ที่ดูเหมือนมันจะสะท้อนชัดเจนก็คือเรื่องของพลังงานฟอสซิลนั่นเองมันก็จะไปทำให้เกิดความร้อนทำให้เกิดมลภาวะและมันก็ยิ่งเหมือนเขาใช้คำว่าเหมือนเตาเผาค่ะนาฬิกาเขาบอกนี่เป็นแพทเทิร์นที่ในอาเซียนเนี่ยเป็นเหมือนเตาเผาเลยแล้วก็ไปพบด้วยว่าความร้อนในทะเลมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยจะยิ่งทำให้การอุ้มน้ำนะคะแล้วอากาศเนี่ยมันก็มีความร้อนมันก็ยิ่งมีความชื้นความชื้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมแบบนี้ที่คุณยังใช้พลังงานกันอย่างหนักซากฟอสซิลกันอย่างหนักแล้วก็กระหน่ำใช้สิ่งที่ก่อมลภาวะเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่ามันถึงทำให้เกิดน้ำท่วมฝนตกหนักขนาดนี้แล้วก็จะตกหนักมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะในตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่า in central Thailand เขาพูดเลยบอกว่าผมเห็นจากแผนที่ของผมหลายๆชิ้นแล้วเราก็เห็นมาค่อนข้างต่อเนื่องแล้วว่ามันดูเหมือนเล็กนะไอ้เทรนเนี่ยเทรนของฝนตกมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เล็กเลยมันสำคัญมากต่อการวิจัยการศึกษาเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงฝนที่จะตกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นซึ่งตัวคุณนิโคลัสซึ่งเป็นนักสมุทรศาสตร์เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าในระยะยาวเนี่ยไอ้โมเดลตัวแบบที่เขาเห็นเนี่ยมันจะยิ่งสะท้อนว่าในเซ็นทรัลไทยแลนด์รวมทั้งอาเซียนเนี่ยจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นฝนก็จะตกหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วไอ้ฝนที่ตกหนักเนี่ยไม่ได้ตกหนักแบบธรรมดาแบบที่เขาศึกษาด้วยแต่ว่ามันตกแบบรุนแรงมากๆแบบเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเขาเนี่ยคือมันก็เป็นการเหมือนกับลักษณะงานวิจัยนะคุณกนิกาทางวิชาการเขาบอกถ้าให้นักวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยไปฟันธงโดยที่ไม่ได้ศึกษาคือตอนนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นดูจากการต่อแมปเรื่องของแผนที่หลายๆชิ้นจากส่วนกลางของประเทศไทยปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำฝนปริมาณฝนตกเขาก็เลยต้องมีการแบ่งการศึกษาเป็นระยะแต่อย่างที่เรียนไว้ค่ะคุณกนิกาเขาบอกว่ามันจะเห็นเลยนะว่าไอ้ระบบเขาเรียกว่าลักษณะของความกดอากาศนะคะเนี่ยมันจะเคลื่อนปกติเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนไปทางทะเลจีนใต้หรือว่าเคลื่อนไปทางกัมพูชาหรือเวียดนามจากนั้นเนี่ยมันถึงจะมาที่กรุงเทพมหานครเหมือนสังเกตเวลาที่รายการเราเนี่ยรายงานเรื่องสภาพฟ้าฝนเรื่องพายุใช่ไหมคะที่เรารายงานกันบ่อยๆเนี่ยแล้วเราก็จะเตือนบ่อยๆว่าต้องระมัดระวังนะให้สังเกตพายุถ้ามันก่อตัวทางฟิลิปปินส์เสร็จแล้วมันเข้ามาทางไหนมุ่งไปทะเลจีนใต้พอเข้ากัมพูชาต้องระวังมาเวียดนามต้องระวังแล้วมันถึงจะวนมาที่กรุงเทพมหานครแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นรูปแบบนั้นนะคะข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องของการตกลงมาตรงกลางแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็เลยโชว์ให้เห็นเลยนะคะว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สะท้อนว่ารูปแบบความกดอากาศอย่างที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆนะคะว่าเราเนี่ยไปดูเบาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ความผันผวนของอากาศน้อยเกินไปบางทีไปใส่ใจเรื่องของพายุพอพายุไม่เข้าเราก็รายงานบอกพายุไม่เข้าไทยไม่กระทบไทยแต่จริงๆเราไม่ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับพวกมรสุมพวกกระแสลมต่างๆค่ะคุณกนิกา
4: ค่ะคุณสังมาคะและในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาได้มีการวิเคราะห์หรือตั้งข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของบ้านเราหรือการเตรียมการอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะ
5: โอ้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครตอนนี้มันพูดง่ายๆว่าเหมือนมันปอกเปลือกเปลือยให้เราเห็นเลยว่าปัญหานั้นเกิดกับอะไรได้บ้างนะคะอย่างกรณีเมื่อสักครู่ฉันพูดถึงคุณนิโคลัสที่เป็นนักวิจัยไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก่อนหน้านี้เขาพูดถึงแพทเทิร์นตัวแบบของอากาศที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นไซเคิลค่ะเหมือนการเป็นวงจรแล้วก็เอลนิโยที่มันจะแรงขึ้นแล้วก็เรื่องของความร้อนก็จะเป็นทั่วโลกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วว่าผลงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยมันสะท้อนมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแต่กรณีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคุณนาอิมเลนี่นะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นนักวิชาการที่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมในกรุงเทพโดยเฉพาะเลยตอนนี้เขาศึกษาเรื่องการรับมือกับภาวะน้ำท่วมการแบบว่ารีซิเลียนสหกรณิกาเราสามารถยืดหยุ่นได้ไหม
4: ฟื้นกลับมาได
5: ้เขาบอกดูซิว่ากรุงเทพหรือคอมเมนต์เขาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็พูดเลยนะฟันธงเลยบอกว่าทางการไทยเนี่ยนะไปเขาเรียกว่า underestimate อ่ะคือดูเบาอ่ะนะคะคาดการต่ำอ่ะคาดการต่ำเกินไปของความรุนแรงของฝนซึ่งมันตกยาวนานหลายวันแล้วมันก็เลยทำให้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยปกติชั่วโมงนึงเนี่ยคุณสามารถรับมือได้แค่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้กลายเป็นว่ามันขึ้นมาเป็นถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมันก็เลยทำให้ศักยภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการประเมินผิดพลาดก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้แล้วก็เลยทำให้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการเตรียมการที่น้อยนะคะมันก็เลยทำให้สิ่งที่ควรจะแก้ไขเนี่ยคุณเลนี่บอกเลยบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะเขาไม่ได้สื่อสารอย่างจริงจังมากพอไม่ได้ seriousness มากพอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพก็เลยปกติก็มีฝนอยู่แล้วตกอยู่สัก 2-3 ชั่วโมงก็ไปตีความแบบนั้นไงคุณยานิกาแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นหลายๆวันแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องนะคะกับสิ่งที่เขาเรียกว่ามันทำให้มีเวลารับมือน้อยแล้วมันก็สอดคล้องกับการที่รองนายกรัฐมนตรีเองก็ดีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยไม่พอใจกับการคาดการคำว่ามหาอุทกภัยของคุณทีลมฟ้าอากาศนะแล้วก็จะมีหลายคนพยายามฟ้องร้องบอกว่าโอ้ทำให้ตื่นตระหนกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกรณีนี้เนี่ยฮูเลนี่บอกเลยว่ามันทำให้เกิดการคล้ายๆเหมือนประมาทนะคะแล้วถามว่าทำให้เวลาในการรับมือที่มันควรจะเช่นไอ้คำว่าเอาอยู่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคำที่คนไทยรู้แล้วไงคุณกนิกาไม่พอหน่วยงานไหนอย่างหัดใหญ่ก็เอาอยู่ใช่ไหมกรุงเทพก็เอาอยู่
4: ดิฉันยกกาดสูงเลยถ้าใครพูดว่าเอาอยู่โดยเฉพาะแบบรัฐบาลโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีอะไรแบบนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็มันก็สอดคล้องนะฮะถ้าไปฟังอาจารย์รอยนจิตดอนเนาะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำแล้วก็ให้สัมภาษณ์รายการพี่เด้งนะรายการคุณบุรดมจิตดอนเนี่ยโอดก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยทราบคล้ายๆกับนักวิชาการพวกนี้เขาก็ทราบล่วงหน้าอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันเกิดจากการที่ไปพึ่งพาไอ้ระบบท่ออุโมงค์ยักษ์บ้างอะไรบ้างอาจารย์รยนต์ฟันธงเลยนะคะบอกว่าท่านทำงานถวายรัชกาลที่9ท่านบอกว่าไอ้ทั้งหลายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยกันนิกา0บาทเลยไม่ต้องใช้160,000ล้านเหมือนที่รัฐบาลกำลังชงอยู่ตอนนี้เท่านั้นคือตอนนี้ลุกขึ้นมาทำได้เลยมีระบบเซ็นเซอร์น้ำทั้งหมดมีระบบส่วนกลางมีระบบราชการทั้งหมดเรื่องคันกั้นน้ำเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยคือการว่านักวิจัยทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็สอดคล้องตรงกันหมดนะคะแล้วก็ยังมีสรุปสั้นๆจากงานวิชาการเขาบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะว่าเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะรวมกันแก้ไขได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งลุ่มน้ำเลยเพราะนั้นเราก็เลยจะสังเกตเห็นการทะเลาะกันเป็นนิกาเห็นใช่ไหมที่รังสิตตรงองคลักหรือยังไงเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: ชาวบ้านรวมตัวกันไปยกกระสอบเพราะว่าปล่อยให้เขาท่วมอยู่10วันปกติถ้ากันให้เขาท่วมอ่ะคุณก็ต้องมีการเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามและน่าสนใจแล้วก็ที่ย้ำมากๆเนี่ยฉันเห็นเขาพูดถึงผังฝั่งตะวันออกคุณกนิกาคือมันเป็นลักษณะคลองนะคะที่ขนาดเล็กแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้การลอกคลองเนี่ยเราทำได้เลยไงการใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์เข้าไปดูว่ามันมีการถ่ายน้ำไปอย่างไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยคนไทยเราได้ยินตั้งแต่ปี2526แล้วเรื่องคันกั้นน้ำเรื่องต่างๆนะคะนั้นถามว่าหน่วยงานราชการใครจะเป็นคนหลีดรัฐบาลใครจะเป็นคนหลีดอันนี้ต่างหากที่บรรดานักวิจัยเนี่ยเขามองว่า มันสะท้อนหลากหลายปัญหาที่แบงคอกหรือว่าปริมณฑลแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ดึกคืนนี้อีกแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะเตรียมตัวกันอย่างไรคะคุณกนิกาคะ
4: ค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
6: Big Story
4: ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเนี่ยเขาได้ขึ้นทะเบียนประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่16นะคะปีนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจอย่างเรื่องหนึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลาคมปี2519อันนี้เนี่ยบันทึกเมื่อปี2519เลยนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปติดตามกันตอนนี้ที่หอภาพยนตร์แห่งชาตินะคะเขามีจัดเทศกาลภาพยนตร์ด้วยเป็นเทศกาลภาพยนตร์เขาเรียกว่า6ตุลาลืมไม่ได้จำไม่ลงอันนี้เป็นคำของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะคะภาพยนตร์ที่น่าสนใจเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาในขวดแก้วของคุณประยูรวงชื่นเชกสเปียร์ต้องตายนะคะดาวคะนองช่างมันฉันไม่แคร์แล้วก็มีชุดหนังสั้น6ตุลา Memories ด้วยนะคะเป็นหลายเรื่องต่อๆกันนะคะก็อันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังไปชมมากๆเลยคือทั้งเดือนนี้เลยนะคะแต่หนึ่งในภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่เป็นมรดกของชาติเนี่ยคุณสังกมาครับหลายๆคนอาจจะงงเพราะว่ามันมีวิธีจำวิธีการทำเฮโรอีนเป็นฟิล์มถ่ายด้วยกล้อง8มมนะตั้งแต่ปี2500ประมาณปี2500อ่ะทางหอภาพยนตร์บอกว่าฟิล์มนี้เนี่ยได้รับมาตอนปี2541เนาะแล้วก็มันวิธีการถ่ายเนี่ยไม่ก็เหมือนถ่ายแบบถ่ายเก็บไว้อย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็เป็นการทำเฮโรอีนในพื้นที่ชนบทมาเรือนไม้นะคะแล้วก็คนทำเนี่ยก็เอาถุงผ้ามาสวมถุงไอ้โมงไม่มีคำบรรยายอะไรเลยนะคะก็ใช้แสงธรรมชาติตลอดระยะเวลา19นาทีคุณสังกมาก็จะทำเลยครับฟิล์มนี้เนี่ยถูกเสนอมาแล้วประมาณ3ครั้งนะปีนี้ก็ได้รับรองว่าเป็นมรดกของชาติเพราะว่าอะไรคะคือคิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการกระบวนการบันทึกกระบวนการผลิตเฮโรอีนจากแหล่งผลิตที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยส่งไปทั่วโลกเนี่ยแค่ชิ้นเดียวในโลกแล้วก็ด้วยความที่พยายามปิดลับพยายามปกปิดหน้าตาเนี่ยหอภาพยนตร์แห่งชาติก็เลยบอกว่าภาพยนตร์มันเลยมีบรรยากาศลึกลับมันเป็นฟิล์มขาวดำด้วยเนอะมันก็เลยมีทั้งบรรยากาศลึกลับประหลาดน่าขันมีความเป็นฟิล์มอยู่ในนั้นมีความเป็นภาพยนตร์ซีนิมาติกอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะเนื่องจากกระบวนการมันชัดเจนมากหอภาพยนตร์เขาไม่ได้เปิดออนไลน์ให้ดูนะแต่ว่าถ้าใครจะทำงานวิจัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขอเพื่อชมได้ค่ะแต่ก็ถือว่าก็ได้รับการเก็บรักษาเป็นมรดกของชาติไปแล้วค่ะ
5: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะยังไงวันนี้ก็เรารวมใจกันอีกนิดนึงนะคะหลายจังหวัดเลย10กว่าจังหวัดนะคะที่ต้องรับมือกับฝนหนักคืนนี้นะคะก็อีกฮึบนึงนะคะสัปดาห์นี้ผ่านไปก็น่าจะดีขึ้นวันนี้เช้าทันโลกลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรายการสังคมาสารวัตร
4: กนิกากิตติเวชกุลสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลกWorldwide, built different, my food.
2: สนับสนุนโดย

0: ด้วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
6: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว